0: วยนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือค่ะดูกันหน่อยช่วงบ่ายสองครึ่งเมื่อวานนี้กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีบ้านสุดตัวในคลอง2นะคะอยู่ท้ายซอยผลโยธิน56ที่เขตสายไหมลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะแล้วก็สร้างอยู่ริมคลองไอ้ส่วนที่พังถล่มก็คือหลังบ้านต้องยอมรับว่าเป็นส่วนที่เขาต่อเติมจากตัวบ้านมาเป็นศาลานั่งพักนะคะแล้วมันยื่นลงไปในคลองปรากฏว่าเนี่ยไม่เหลือเลยถล่มลงไปทั้งแถบเลยค่ะกู้ภัยก็ต้องช่วยกันเนี่ยรื้อคือมันอยู่ไม่ได้แล้วเนาะ
1: โอ้โหมันไม่ได้จริงๆนะ
0: ใช่ไหมมันอันตรายมากก็ต้องรื้อโครงหลังคาออกนะคะแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บทุลักทุเลมากเลยค่ะเพราะว่าโครงสร้างมันซุดตัวลงไปในน้ําแล้วในการเคลื่อนย้ายทุกครั้งมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะกลัวว่ามันจะซุดตัวเพิ่มด้วยจากการสอบถามลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าสร้างมานานกว่า10ปีแล้วนะคะไอ้ส่วนที่พังถล่มลงไปในคลองเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมอย่างที่บอกก็เป็นศาลานั่งพักผ่อนแล้วคนที่บาดเจ็บหนักสุดก็คือคุณพ่อของเขาเนี่ยค่ะคุณพ่อเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกคือเดินไม่ได้เป็นผู้ติดเตียงเนี่ยนะคะก่อนเกิดเหตุถามว่ามีสัญญาณอะไรไห
1: ม
0: ลูกชายบอกได้ยินเสียงคล้ายไม้มันลั่นและผ่านไปสักพักส่วนที่ต่อเติมก็พังถล่มไปในคลองอย่างรวดเร็วค่ะ
2: ตอนเกิดเหตุตอนแรกผมยังอยู่ห้องน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยพออาบน้ำเสร็จจะเดินมาหลังบ้านก็มีพ่อแม่นอนอยู่อะไรเงี้ยเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยพอผมเดินไปสักพักจะไปเอากางเกงอยู่ดีมันก็จะมีเสียงแป๊กแป๊กขึ้นมาตอนแรกผมก็ไม่เอะใจอะไรเพราะแล้วสักพักมันก็แบบไปแบบตุ้มโค้มเลยทันที
3: ตรงนี้ซุดเลยมั
2: ้ยตรงนี้ซุดนะ
3: ซ
2: ุ
3: ดด้วย
2: ใช่ฮะแต่ตรงอื่นนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: ส่วนอื่นไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตสายไหมก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะอยู่ระหว่างการประสานให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวที่ประสบเหตุค่ะ
1: ขยับไปดูบรรยากาศฝนตกนะครับที่แม่ฮ่องสอนกันซะหน่อยครับตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากพร้อมกับมาพร้อมกับดินแล้วก็หินจำนวนมหาศาลทีเดียวครับมาดูกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะ
4: ว่าเดี๋ยวบ้านพามันเป็นดูอะไรเราไม่รู้ยังไม่ต้องไปตอนนั้นแค่ตอน
1: นี่คือแค่บางส่วนนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปลงในโลกโซเชียลแล้วมันดึกเลยฮะ
0: ดึก
1: คืนที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชมครับชาวบ้านจุดแรกครับที่บ้านห้วยเสือเท่าครับที่ผาบ่องนะครับที่แม่ฮ่องสอนครับบางคนบอกตื่นขึ้นมากลางหรือก็ตกใจครับแล้วก็ต้องมาช่วยกันในการขนข้าวขนของบางคนพยายามที่จะเดินทางฝ่ากระแสน้ำข้ามไปขนย้ายทรัพย์สินในร้านค้าเพราะบางคนก็บ้านอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ร้านค้าอยู่ในตัวอำเภอพอเพื่อนบ้านเนี่ยส่งมาบอกกันว่านี่น้ำมันมานะก็ตกใจไงก็พยายามที่จะเข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็บางคนก็บอกเฮ้ยอย่าไปเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้บอกว่าอย่าไปรอน้ำมันหยุดก่อนนะครับนี่คือจุดแรกไปกันต่อที่บ้านคาหารนะครับแล้วก็ที่บ้านนาประจาดครับที่ตำบลห้วยผาฝนก็ตกหนักแล้วนี่ฮะออกไปดูกลางดึกคือต้องส่องไฟเนี่ยแล้วมันเห็นจริงๆว่าน้ำป่ามันหลากแล้วก็ระดับน้ำที่แม่สังงีก็ระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอีกทั้งมีรายงานว่ากระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มันต้องเปิดไฟฉายส่องสว่างแบบนี้เพราะว่าไฟมันดับครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เดินทางเข้าพื้นที่แล้วก็เมื่อคืนตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าก็ไปตรวจสอบว่าจุดไหนกันแน่ที่มันมีการขัดข้องของไฟฟ้าแต่นี่ดูฮะคุณผู้ชมครับกระแสน้ำนี่มาพร้อมกับอะไรท่อนไม้ซากไม้แล้วก็ดินโคลนต่างๆนะครับชาวบ้านก็ระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยขณะเดียวกันครับเขตตัวเมืองกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสักตีหนึ่งฝนตกหนักเลยนะครับน้ำฝนในตัวเมืองระบายน้ำไม่ทันครับแล้วนี่ฮะท่วมถนนหลายจุดโดยเฉพาะถนนขุนลุมประพาสด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนเองจุดนี้ก็จะมีร้านข้าวต้มนะครับน้ำท่วมเต็มผิวถนนการจราจรส่งผลให้รถยนต์มอเตอร์ไซค์สัญจรผ่านยากมากแล้วมีฮะนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ล้มไปแล้วแล้วคุณผู้ชมดูดีๆครับที่ล้มไม่ใช่อะไรเพราะว่านี่ฮะที่ถนนเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะน้ำเศษดินเอ้ยนี่เศษหินเป็นก้อนๆคือมันมาพร้อมน้ำอ่ะแล้วทำให้เป็นภาพที่เหล่าบรรดาตำรวจและเจ้าหน้าที่ต่างๆต้องมาช่วยกันในการที่จะตักดินออกจากถนนนี่ฮะแล้วก็โกยหินออกจากพื้นที่โอ้โหหลายคนบอกกังวลนะครับเพราะว่าน้ำมันมาต่อเนื่องตั้งแต่ตีหนึ่งยาวมาถึงตีสองสี่สิบก็จะเห็นภาพตำรวจสายตรวจสอพอเมืองแม่ฮ่องสอนเข้ามาช่วยในการทำความสะอาดตัวถนนแล้วเก็บหินต่างๆบนถนนสาย108ด้านหน้าร้านพุทโธเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นการช่วยในการเปิดทางจราจรเพราะว่าตอนเช้ามืดอย่างนี้แล้วก็ตอนเช้าก็จะกลับมาใช้เส้นทางนี้เป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเองก็มีรายงานน้ำป่าครับนี่ฮะบริเวณเชิงสะพานโอ้โหดู

0: น้ำไหลเชี่ยวมาก
1: น่ากลัวมาก
0: คือชาวบ้านกังวลแล้วก็ออกมาดูกันว่าสะพานจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเบื้องต้นก็ต้องคอยสังเกตการกันแบบนี้ก็จะเห็นภาพเจ้าหน้าที่ใส่ชุดกันฝนลงพื้นที่แล้วก็เตรียมนำเครื่องจักรและรถแบ็คโฮเข้าช่วยในการตรวจสอบลองฟังเสียงดูครับ
2: ตอนนี้ก็คือน้ำลดลงนะครับน้ำลดลงทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับทั้งตำรวจทั้งป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งบรรเทาสาธารณภัยนี่นะครับก็มาตรวจนะครับว่ามีความเสียหายอะไรยังไงนะครับจุดนี้คือบริเวณทางเข้าสะพานซับปูเลยนะครับนี่นะครับป้ายอยู่ซ้ายมือนะครับก็น้ำขึ้นแล้วก็ไหลบนถนนนะครับแล้วก็มีเศษหินเศษดินนะครับ
0: เดี๋ยวเช้าวันนี้มีความคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันในข่าวเช้าช่องวันกันนะครับ
1: ค่ะเราต้องเจอฝนไปยาวๆเลยนะคะ9ถึง11นี้เขาว่าจะตกหนักอีกรอบนึงด้วยใครอยู่พื้นที่เสี่ยงก็ระมัดระวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ที่ไทยค่ะที่จีนก็เจอฝนตกหนักเหมือนกันและเป็นพายุไต้ฝุ่นโซเดลด้วยต้องบอกว่ามาอีกรอบนึงแล้วนะไต้ฝุ่นเนี่ยพัดมารอบนึงอ่อนกำลังลงแล้วก็ล่าสุดมาอีกรอบนึงแล้วคราวนี้แรงมากนะคะนี่คือมณฑลเจียงซีค่ะบ้านพังเลยอ่ะเสียหายนับ10หลังนะคะ
0: นี่คลิปนี้
1: โอ้คือไหลลงมาเรียกว่าถนนทั้งเส้นเลยก็ว่าได้นะคะสไลด์ลงมานี่คือฝนตกหนักต่อเนื่องมณฑลเจียงซีแล้วทำให้ดินโคลนจำนวนมากมันไหลลงมาจากที่สูงก็คือภูเขาเนี่ยค่ะแล้วถล่มทับบ้านเรือน12หลังซึ่งอยู่ด้านล่างเต็มๆเลยนะคะภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายแล้วก็สูญหาย9คนอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยค่ะทางการจีนตอนนี้สั่งอพยพประชาชนมากกว่า 5,300 คนออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังมีรายงานว่ามันมีความเสี่ยงจะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำอีกหลายจุดนะคะต้องยอมรับเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยสภาพพื้นดินมันก็อุ้มน้ำฝนไว้เยอะโอกาสดินสไลด์มันก็เกิดขึ้นได้และเมื่อสักครู่จะเห็นทีมกู้ภัยทำงานกันอย่างหนัก640นายไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะทำงานแข่งกับเวลาค้นหาผู้สูญหายแม้ความหวังจะเจอผู้รอดชีวิตเขาบอกก็เลยปลีลงทุกครั้งนะเบื้องต้นก็มีการสั่งปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็สถานที่ราชการหลายแห่งวันนี้นะคะก็ส่งกำลังใจไปยังที่จีนด้วยค่ะ
0: ครับสลับอารมณ์กันซะหน่อยนะครับเผื่อหลายคนบอกว่าวันจันทร์อยากได้อะไรฮีลใจละครแบบว่าแนวช็อตกันบ้างดีกว่านะครับละครแนวตั้งครับที่แอปวันดีบอกเลยว่างานนี้มาแบบครบครับมากันที่เงาแค้นทวงคืนนะครับซีรีส์ไทยอีก1ใน3เรื่องที่สุดแซ่บแล้วก็จัดเสิร์ฟแบบจัดเต็มทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแบบไทยๆแบบนี้ก็แล้วยังมีแบบจีนนะครับสุดไวรัลให้ดูจุกๆกว่า160เรื่องด้วยกันนะครับแบบไทยนี่บอกกันก่อนว่างานนี้ดูกันได้ครับกับเงาแค้นทวงคืนเกมแคสที่มาพร้อมเพื่อจะเอาคืนทุกความเจ็บรวมไปถึงนี่ฮะกระเพราเทพเชฟเทวดาครับซีรีส์สายโปรดที่มาพร้อมเรื่องราวสุดจะมันและฮาครับมากันที่อีกเรื่องนึงครับพานโรงที่รักเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ดูเพลินแบบเผลอกดดูตอนต่อไปแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะครับทั้งหมดนี้ดูได้ผ่านแอปวันดีพร้อมซีรีส์ช็อตส์นะครับให้ดูอีกเพียบครับดูง่ายตอนสั้นจบไวแต่รับรองว่าดูตอนเดียวไม่มีอยู่จริงครับ
1: และพิเศษมากๆนะคะสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันกันยายนนี้ย้ำคุณผู้ชมพิเศษจริงๆสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่น้องเข้าปั้นนะครับถูกรถเฉี่ยวชนจนกระทั่งเจ้าตัวเสียชีวิตแล้วทางบ้านเนี่ยเพิ่งไปทำพิธีลอยอัฐิมาล่าสุดทางครอบครัวเพิ่งมีโอกาสพบกับผู้ที่คาดว่าเป็นผู้ขับขี่ฮ
1: ะ
0: แล้วหลบหนีหายหน้าไปทราบภายหลังว่าเป็นระดับสารวัตรช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับ
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
5: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
7: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่ Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
3: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
4: It's real
5: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
6: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
9: เครมิล
10: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
7: เคมั้ย
10: อัจฉริยะทุกอย่าง
11: เลอา
12: สามีสมุนไพรเลอาจ้าว
13: ระประสานพลังสมุนไพร
14: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
15: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
16: เจ้าวรส
17: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
1: ่ I love อัปปาเช่

0: เธอถามหน่อยดิ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
3: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
2: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
5: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
6: Michelin มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเล Michelin Motion for Life
7: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
8: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
9: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
11: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
12: คุณผู้ชมครับย้อนกลับไป2กันยายนเกิดเหตุการณ์รถเฉี่ยวชนน้องข้าวปั้นนะครับซึ่งน้องข้าวปั้นเองเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆคือเจ้าตัวเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นมีชีวิตรอดต่อไปได้
13: ค่ะ
12: คือไปรับจ้างทำงานร้านข้าวมันไก่เอ่ยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งแขนหักไปแล้วก็เพิ่งกลับมาดีก็ยังคือยังไม่ทันหาย
13: เป็นเด็กสู้ชีวิต
12: เป็นเด็กสู้ชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าเดิมทีครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่วันที่2กันยายนที่เจ้าตัวถูกรถเฉี่ยวชนแล้วเจ้าตัวเสียชีวิตคุณผู้ชมครับคือมันเป็นความคืบหน้ากรณีที่ว่าโลกโซเชียลกันช่วยกันตามหาว่าใครกันแน่คือผู้ขับขี่เพราะผู้ขับขี่หนีไปเลยฮะคือไม่ยืนรอช่วยเหลือแล้วปรากฏว่าเพิ่งทราบภายหลังว่าผู้ขับขี่คาดว่าเป็นตำรวจครับยศระดับสารวัตรคือทีมข่าวบอกได้ซ้ำว่าพันตำรวจโทโอ้โหคือถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วก็เรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็แน่นอนครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ทางด้านกู้ภัยได้นำร่างของน้องเนี่ยไปส่งให้แต่ครอบครัวแล้วก็มีการตรวจพิสูจน์นะครับก็มีการทำพิธีแล้วก็ล่าสุดทางครอบครัวคุณผู้ชมครับด้วยความโศกสลดจริงๆฮะนำอัฐิของน้องไปลอยน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ
13: ค
12: ือไปลอยอังคารเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปคือบริเวณทางลงสะพานนเรศวรที่ถนนสิงหวัตรเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาและอย่างที่เราเล่าให้ฟังคร่าวๆกันนะครับเพราะหลายคนตามเรื่องนี้กันว่าตัวน้องข้าวปั้นเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่แยกทางกันตัวคุณแม่เองเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงภายหลังครอบครัวน้องสาวคุณแม่ก็รับมาเลี้ยงเป็นเหมือนกับลูกบุญธรรมน
13: ะ
12: แล้วคอยดูแลส่งเสียการศึกษาต่างๆจนกระทั่งตัวน้องเนี่ยเข้ามาเรียนต่อนะครับน้องอยู่ชั้นแค่ปีที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีพิษณุโลกครับเป็นเด็กขยันแล้วก็ว่างเป็นไม่ได้ครับเนี่ยฮะตัวทางด้านของพ่อแม่บุญธรรมก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะดูแลแล้วแหละแต่น้องเองเนี่ยอยากออกไปหาเงินเพราะว่าเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากจะซื้ออยากจะหามาใช้เองครับจนกระทั่งผ่านไปแล้วครับก็คือพิธีชาปนกิจรวมประมาณถึง5วันทางครอบครัวเองแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยช่วยกันตามหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนชนแล้วไม่หยุดที่จะพาน้องไปโรงพยาบาลหรือว่าหยุดรับผิดชอบนะครับปรากฏว่าตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกครับก็ทราบตัวผู้ขับขี่รถคันก่อเหตุครับคือเป็นรถ Fortuner ซึ่งเป็นการย้อนภาพวงจรปิดย้อนกลับไปดูว่ารถคันนี้ก่อนที่จะมาพุ่งชนน้องเนี่ยขับออกมาจากบ้านหลังไหนนะฮะจนกระทั่งทราบตัวว่าผู้ขับขี่น่าจะเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทขณะนี้คือในช่วงวันที่1ถึง5ที่หาตัวไม่เจอเนี่ยนะครับตำรวจระบุว่าช่วงวันนั้นเนี่ยเจ้าตัวไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมาพบกับตำรวจแต่เบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าทางครอบครัวเนี่ยเขาอยากขอความเป็นธรรมลองฟังเสียงจากพ่อแม่บุญธรรมของน้องเข้าปั้นกันดูครับ
14: ที่ลองมองกลับกันเนาะถ้าเหตุการณ์วันนั้นอะเป็นลูกเขาแล้วโดนกระทำแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงการสูญเสียใช่เพราะมันกระทันหันด้วยหนูก็อยากให้เขาแบบมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิด เกิดเรื่องก็ไม่ได้เจอเขาไม่มีการโทรไม่มีการเยอะ
0: ก็ต้องถามเขาว่า
14: พูดได้ถ้าแบบว่าวันนั้นนะพี่เขาช่วยสักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดก็ได้นะพี่ถ้าเขาช่วยสักนิดนึงหรืออะไร
12: นี่คือพ่อแม่บุญทางตั้งคำถามนะครับขณะเดียวกันน้าสาวของน้องข้าวปั้นเองก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันว่าชนแล้วทำไมไม่จอดครับ
13: คือทำอะไรไม่ได้อะเราไม่รู้ว่าอะไรทำไมไม่จอดหนูถามจริงทำไมไม่จอดถ้าจอดอ่ะหนูคิดว่าอาจจะไม่มีการแบบถึงขนาดนี้ก็ได้พี
14: ่
13: ทำไมจะต้องรอให้มันถึงเรื่องขนาดเนี้ยถึงจะมาบอกว่าเออตัวเองเป็นคนแบบทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะต้องมารู้วันจนเสร็จวิธีหมดแล้วอ่ะมันในใจอ่ะเออจิตใจทำด้วยอะไรแค่นั้นเองจิตใจทำด้วยอะไร
12: ขณะที่ตำรวจเองก็มีการตามต่อนะครับจากกล้องวงจรปิดจนไปเจอว่ารถฟอร์จูเนอร์คันดังกล่าวที่ก่อเหตุชนน้องแล้วหนีเนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี่ฮะแล้วก็ทำการยึดรถมาที่สภ.นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักทุ่ม45 นาทีครับกลายเป็นว่าคือสารวัตรคนดังกล่าวก็มาพร้อมทนายความครับเข้ามาพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับพ่อและแม่บุญธรรมของน้องข้าวปั้นรวมถึงน้าสาวซึ่งทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ตัวเหมือนกันว่าใครเป็นคนขับรถแล้วก็ขับหนีไปนะฮะก็ถือเป็นการนี่ฮะเผชิญหน้ากันครั้งแรกจริงๆ
15: ค่ะ
12: แล้วฝั่งครอบครัวผู้สูญเสียพูดไม่ออกนะฮะเอาเดี๋ยวความคืบหน้าต่างๆอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเพราะว่าเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือขับรถโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือว่าบาดเจ็บนะครับและ2ก็คือขับรถหลบหนีไม่หยุดช่วยด้วยแล้วถ้าเป็นตำรวจจริงก็ต้องมาตามกันต่อด้วยนะครับว่าทำไมถึงหนีและรถคันดังกล่าวทำไมถึงถอดป้ายทะเบียนออกไปด้วยครับ
15: ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องท้องถนนนะคะลูกสาวมาร้องขอความเป็นธรรมให้คุณแม่หลังจากที่มีอดีตผอ.โรงเรียนเนี่ยคือถอยรถมาชนแล้วจากนั้นเจรจาไม่เป็นผลถอยลงมาซ้ำอีกนะคะล่าสุดก็คือว่าเห็นคดีมันเงียบไปเหตุการณ์เกิดขึ้นสระบุรีสุดท้ายแล้วไปเข้ากรุงเทพเพื่อมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดลูกสาวผู้เสียหายหอบหลักฐานมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะย้อนไป15 สิงหาคมที่พื้นที่หนองแคสระบุรีรถของแม่ถูกผู้กรณีเป็นอดีตผอ.โรงเรียนชนท้ายและมีการโต้เถียงกันนี่ค่ะโอ้ชนแรงเลยนะคะแล้วพอโต้เถียงกันไม่พอใจขับชนซ้ำอีกรอบ
12: ทีนี้โอ้ย
15: ดูสิคะแล้ววงจรปิดมันสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้หมดเลยค่ะครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็มีการทักท้วงไปแหละณวันนั้นคือตำรวจบอกว่าชุดตรวจหมดก็รอให้ตรวจเลือดที่โรงพยาบาลในมุมของผู้ร้องบอกว่าไม่รู้เป็นข้อมูลจากไหนนะแต่ว่าเธอบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย130 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือเมาแล้วขับเนี่ยนะคะและบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันผู้ก่อเหตุไม่เคยเดินทางเข้ามาให้ปากคำเลยแต่กลับส่งญาติมาแทนมีการเสนอเงิน 100,000 บาทเพื่อจะยุติเรื่องถึง3ครั้งซึ่งครอบครัวปฏิเสธไปขอให้ดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
16: เราติดใจอยู่ไม่กี่อย่างค่ะ1ทำไมไม่เป่าแอลกอฮอล์ตำรวจก็อ้างบอกว่าหลอดเป่าหมดซึ่งเราก็สงสัยตรงนี้ณวันนึงมีพยาธิมาบอกเราบอกว่าพี่ผลเลือดออกแล้วนะได้ผลที่130ก็เลยแจ้งไปที่ท่านสารวัตรว่าพี่ผลออกแล้วนะพี่ไปเอาหรือยังผมติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ว่างเลยเขาก็ให้ท่านรองอะค่ะมาพูดคุยกับเราว่านายขอมานายแบบขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ดำเนินคดีไม่อะไรจบเท่านี้เท่านี้ให้เราบอกตัวเลขเขามา
15: เพื่อความเป็นธรรมนะคะนี่เป็นข้อมูลจากฝั่งผู้ร้องเรียนนะยังไม่มีคำชี้แจงจากอีกฝั่งนึงนะคะคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทางทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดก็เดี๋ยวประสานตำรวจภูธรในพื้นที่ก็คือภูธรสระบุรีนะคะแล้วก็สภ.หนองแคติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ค่ะ
12: มาดูกันในเรื่องการข้ามถนนกันหน่อยดีกว่าครับข้ามทางม้าลายเมืองไทยปลอดภัย 100% เหรอฮะ
15: ไม่ปลอดภัย
12: ไม่ปลอดภัยนะ
15: เดี๋ยวนี้นะคะ
12: นนทบุรีคุณผู้ชมครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจอดแล้วเขาเปิดไฟกระพริบแล้วเขาเปิดกระจกโบกมือแล้วว่าอย่ามาปรากฏมีอะไรมาดูฮะ
17: ขับไม่ดูจะชนคนแก่เด็กแล้ว
12: บางกลวยไซน้อยระบุพิกัดให้เลย
15: ค่ะ
12: โอ้โหนี่ยังดีเบตทันนะพี่ออนนะ
15: ทางม้าลายก็สีสดด้วยนะแต่ว่าซีก็ไม่ใช่นะคะรถคันอื่นเขาจอดหมดแล้วอะ
12: 4ชีวิตนะฮะเจ้าของรถคันนี้เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเนี่ยฮะเป็นภาพที่เจ้าเห็ดเจ้าตัวเนี่ยพยายามเบรกแล้วก็โบกแล้วเปิดไฟพามาขอทางมาให้แล้วแต่สุดท้ายเกือบจะชนนะครับงานนี้เจ้าตัวบอกว่าไงนะครับพี่ออน
15: เกือบจะชนแล้วใช่ไหมคะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถก็บอกว่าตอนนั้นก็รู้สึกโมโหตกใจเราจะได้ยินเสียงคนในรถเนี่ยตะโกนต่อว่าคนขับนะคะแล้วบอกขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่าผมมีถ้อยคำไม่สุภาพออกไปเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเกิดจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยไม่รู้จะมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการเตือนใจคนขับขี่เราเองก็เหมือนกันนะคะทุกครั้งก็คือต้องมีสติเวลาที่มีทางม้าลายชะลอไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
12: คนในโลกโซเชียลบอกว่าเอ๊ะพี่ผมดูอยู่ตอนนี้ใช่ตรงร้านข้าวต้มรุ่งเรืองเลยไปเล็กน้อยหรือเปล่
15: า
12: อ่ะใช่แม่เก่งจริง
15: ๆรู้พิกัดเลย
12: ฝากคุณตำรวจไปดูแลกันหน่อยนะครับ
15: ค่ะ
12: อ่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอีก1สัปดาห์ก็ต้องมาเคาะกันแล้วว่าคดีหัวสวจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อวานนี้ครับคุณในติมพฤทธิ์ก็เลยเปิดเส้นทางต่างๆว่าเอ๊ะในการตั้งคณะอนุต่างๆมันเป็นการทำการเพื่อตัดตอนไม่ให้คดีหัวสวไปถึงศาลหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับเพราะว่าพอคุณในติมเปิดออกมาแบบนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าอย่าขี้แพ้ชวนตีอย่างนี้ไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: มีมี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: Is that good?

0: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
1: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
0: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
1: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
0: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ

0: เครมิล
1: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกิดเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
0: อ
1: าจารย์ใช้ยา
2: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาสก์ครีนเก็บลงถังซะ
7: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
6: สัมผัสสบายเท้าฝุ่น

0: คราบเยอะ
1: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
2: มาจิกคลีน
3: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วายเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้าง

0: าวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: เฮนรี่ฟอสเตรทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: 7นาฬิกา32นาทีกับข่าวเช้าช่องวันนะคุณผู้ชมครับพี่ออนเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นพี่
3: ค
2: ือคนเนี่ยเขาบอกว่าทำร้านค้าขายจู่ๆก็มีชายชะกันครับมาที่หน้าร้านพร้อมกับเหมือนกับมาอ้างตัวว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมคือเป็นคนจากนั่นนี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวอ้างอะไรแต่สิ่งที่พกมาด้วยเป็นซีดีเพลงซึ่งด้านหน้าปกเนี่ยเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งร้องเอาไว้มันก็เราคิดได้ว่าหรือว่าเขาเป็นตัวแทนจากตำรวจหรือเปล่า
3: เอามาเสนอขายอย่างเงี้ย
2: เอามาเสนอบอกว่าช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยได้นิดนึงก็ยังดีทางร้านก็เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นคนจากแบบสีกะกีหรือเปล่าก็เลยช่วยไปฮะพันหนึ่งก็แล้วพันหนึ่งก็แล้วคือมาสองรอบครั้งที่สามบอกเพิ่มกว่านี้ได้ไหมสองพันได้ไหมเจ้าตัวเอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่แล้วและนี่คือภาพที่ทางเจ้าตัวเนี่ยมาร้องกับทางสื่อนะครับเจ้าของร้านบอกแบบนี้ว่าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น3ครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยเอาภาพมาให้ดู4กันยายนที่ผ่านมาชาย4คนบนรถกระบะสีดำขับมาจอดแล้วบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมมาถามหาแฟนเจ้าของร้านด้วยความที่ว่าแฟนคือฝ่ายหญิงเขาไม่อยู่ทุกทีฝ่ายหญิงเนี่ยเขาช่วยไปแต่ฝ่ายชายเขาบอกว่าเอ้ยไม่อยู่ไม่ช่วยอันนี้ก็เขาก็เลยกลับไปนะครับขณะเดียวกันพอมีการไปพูดคุยระหว่างเจ้าของร้านชายกับหญิงคุยกันก็เลยตรงกันว่าอ๋อคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนขับรถมาแบบนี้แล้วก็ลงมาหาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเจ้าตัวก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือเป็นแบบบุคลากรเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมบางอย่างก็เลยช่วยไปครั้งแรก 1,000 ครั้งที่ 2 1,000 ครั้งที่ 3 บอกขอเพิ่มเป็น 2,000 แล้วเธอบอกเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยจะดีก็เลยแบบช่วงนี้ไม่อยากจะช่วยได้ไหมปรากฏว่าถูกโทรมาข่มขู่บอกว่าเอ้ยจอร์จใช่ไหมสามีอ่ะรู้นะบ้านอยู่ไหนเธอตกใจสิฮ
3: ะ
2: กลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับเธอก็เลยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เข้าไปแจ้งความเพราะกลัวว่าบุคคลที่มาเป็นกลุ่มดังกล่าวจะเป็นเหล่าบรรดามิจฉาชีพหรือผู้มีอิทธิพลเพื่อมาตรวจสอบข้อจริงทั้งหมดกันครับ
4: ครั้งที่สามครั้งที่สามไม่เกี่ยวกับปัจจุบันนะครั้งที่สามเราไม่อยู่บ้านก็โทรเข้ามาเขาก็บอกว่าขอสักสองพันทีนี้แฟนต่อรองสักพันได้ไหมแล้วเขาก็ประมาณว่าเฮ้ยกูรู้จักบ้านมึงนะกูรู้จักบ้านมึงนะฝากไว้ก่อนเถอะได้ตังค์ไปแล้ว
5: ครับ
4: 500
5: ครับ
4: เขาก็เอาเพนพีดีมาให
5: ้ครับแล้วเขาบอกมาให้ทำไม
4: เขาบอกว่าเอาไว้ฟังเล่นเล่น
5: เอา
4: ไว้ฟังเล่นเล่น
5: ซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นลูกน้องของเจ้าของแผ่นซีดีนี่หรือเปล่า
2: ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับนี่คือฝ่ายเจ้าของร้านที่เขาประกอบธุรกิจเขาบอกว่าเขาประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายแล้วที่ผ่านมาก็เข้าใจว่ากลุ่มบุคคลที่มาเนี่ยเอ๊ะเป็นตำรวจหรือเปล่าเพราะนี่ฮะเขาโชว์ให้ดูว่าในการร่วมอุดหนุนหรือว่าให้เงินไปเหมือนกับคล้ายๆบางคนบอกช่วยกันทำบุญทำกิจกรรมเนี่ยทุกครั้งที่ให้ไปก็จะมีการมอบซีดีเพลงซึ่งหน้าปกเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งบันทึกเสียงเอาไว้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อกลุ่มนี้คือตำรวจเบื้องต้นนะครับทางทีมข่าวก็ได้มีการประสานกลับไปที่ตำรวจคนดังกล่าวที่เป็นเจ้าของซีดีเพลงนี้ทางด้านนี้เขาบอกว่าแบบนี้ว่าไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือซีดีชุดเนี่ยทำขึ้นมาจัดจำหน่ายและเป็นที่ลึกเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ยืนยันว่าบุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ใช่สมาชิกชมรมแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าเอาซีดีเหล่านี้มาจากไหนเดี๋ยวจะมีการประสานกันต่อนะครับเพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลที่มาในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นใครและวัตถุประสงค์คืออะไรกันแน่ครับ
3: ค่ะเอาก็เป็นผู้เสียหายนะตำรวจในบนซีดีเพราะว่าโดนแอบอ้างชื่อใช่ไหมคะท่านก็ต้องเอาเรื่องนะคุณผู้ชมไปดูการทำงานของตำรวจนะคะก็คือโอ้แต่ละวันมันมีเหตุไม่ซ้ำกันจริงๆใครที่ผ่านไปแยกกลำสาลีเมื่อวานประมาณ4โมงเย็นตกใจกันไหมเพราะว่ามีภาพเหตุการณ์ที่เด็กผู้ชายตัวน้อยๆเนี่ยเดินข้ามถนนแล้วก็หวิดเกือบจะโดนรถชนค่ะ

0: ใจหายใจคว่ำนะเราแยกลำสาลีบางคนเขาเรียกลำสาหัสด้วยซ้ำเพราะว่ารถมันเยอะมากใช่ไหมคะแล้วเด็กตัวน้อยเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุ4ขวบเองอะ
1: แล้ววิ่งฝ่าไปเลยอะ
0: ไร้เดียงสาน้องไม่รู้หรอกก็คือตกใจก็วิ่งไม่ได้คิดชีวิตเลยดีที่รถเนี่ยหยุดทันแล้วก็จะมีตำรวจจราจรที่เห็นเหตุการณ์วิ่งเข้าไป
1: โอ้เร็วด้วยเร็วมากต้องชมนะ
0: ต้องชมค่ะต้องชื่นชมการทำงานของตำรวจจริงๆแล้วเหตุการณ์ก็คือประมาณบ่าย4โมงนะคะของวันที่6กันยายนทีนี้ตำรวจสน.หัวหมากต้องชมท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณแยกดังกล่าวก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็สอบถามข้อมูลหนูเป็นใครมาจากไหนลูกเอาเป็นว่าน้องมีชื่อเล่นว่าบิ๊กเอ็มแล้วกันนะคะออกมาจากบ้านซอยลาดพร้าว87ออกมาคนเดียวโถตัวเล็กตัวเล็กขึ้นรถเมย์เองด้วยนะคะขึ้นแถวหน้าห้างลาดพร้าวตั้งใจจะมาเที่ยวห้างแห่งหนึ่งแถวบางกะปิ
1: โอ้ลูก
0: ตัวเล็ก
1: รู้เลยว่าห้างไหนแถวเนี้ย
0: เออแล้วหนูไปเที่ยวหนูไม่บอกแม่กับยายด้วยครับนี่สารภาพเลยตำรวจก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์ของแม่น้องมาโทรแจ้งคุณแม่บอกคุณแม่มารับตัวลูกชายหน่อยคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณตำรวจช่วยหน่อยได้ไหมคะมาส่งที่บ้านหน่อยแล้วคุณแม่ก็บอกพิกัดนะคะอยู่แถวลาดพร้าวคุณแม่บอกว่าติดธุระสำคัญที่สำคัญคือไม่มีเงินจ่ายค่าเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจจราจร2นายของสน.หัวหมากชื่นชมจริงๆนี่ค่ะพาน้องไปส่งนะคะนั่งกลางเลยแล้วก็มีคุณยายมารอรับที่หน้าปากซอยค่ะ
2: ดูไว้หน่อยดูไว้หน่อย
3: เขาบอกเขาขึ้นรถเมย์ไปครับ
4: จะไปไหนเขาจะมาเอาบัตร
5: ไม่ต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนไง
4: มาค่ะมาค่ะแล้วเอ็มไปตอนไหนยายทำไมไม่บอกยายดีนะก็ยังไงว่าส่งหนูไม่รู้นะ
0: เป็นบทเรียนนะคะผู้ปกครองต้องดูแลน้องอย่างใกล้ชิดนะ4ขวบเนี่ยนะคะคือน้องก็น่าสงสารแหละคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตคุณแม่ก็ต้องไปทำงานเพราะนั้นเนี่ยไม่มีเวลาดูฝากลูกกับคุณยายบางทีคุณยายก็ทำนู่นทำนี่เผลอแป๊บเดียวหลานหายไปแล้วแต่เหตุการณ์นี้ขอบคุณคุณตำรวจนะคะนี่แหละตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่รถแต่ละคันเขาเบรกกันทันด้วยเนา
0: ะ
1: อ่ะไปกันที่พัทยากันหน่อยคุณผู้ชมครับคือเกิดเหตุแปลกๆเกิดขึ้นที่ร้านขายกัญชาครับพนักงานหญิงเขาบอกว่าเป็นช่วงเช้ามืดประมาณสักตีห้ากว่าจะหกโมงเช้าแล้วครับจู่ๆฮะมีชายผิวสีคนหนึ่งเดินมาที่ประตูหน้าร้านแล้วเป็นประตูกระจกอะคุณผู้ชมแล้วมาถึงด้วยความเคารพนะขอโทษนะฮะมาโชว์สกิลลิ้นปั๊บแล้วพยายามจะบุกเข้ามาในร้านและนี่คือภาพหลังจากที่เจ้าตัวบุกเข้ามาได้ครับ
6: You make my shop me.
7: Hey! What's your favorite now? I'm not scared of you.
8: What are you talking about? She's
7: scared of you.
8: What she scared?
7: Are you?
8: Oh. Omale.
1: เรื่องนี้เดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังกันนะครับนี่คือคลิปอันนี้เป็น2คลิปก่อนเป็นคลิปที่หลบออกมานอกร้านแล้วแล้วก็มีชายเนี่ยพยายามที่จะไปเคลียร์ให้สุดท้ายเคลียร์ไม่ได้จริงๆครับกำลังพยายามที่จะลวนลามต่อก็เลยเอาไม้ตีจนกระทั่งเจ้าตัววิ่งหนีไปย้อนมาดูคลิปนี้กันก่อนครับคลิปนี้คือตอนที่เจ้าตัวเนี่ยบุกเข้ามาในร้านได้พนักงานกำลังเช็คสต็อกสินค้ากันอยู่แล้วนี่ฮะมาถึงนี่พยายามที่จะพูดคุยเสมือนกับว่าจะขอมีอะไรด้วยเนี่ยฮะแล้วคืออะไรยังไงเนี่ยมาเกยมาคุยแล้วพยายามเอื้อมมือเข้าไปจะจับฝ่ายหญิงก็ตกใจครับเฮ้ยอย่ายุ่งกับฉันเดินหนีครับเจ้าตัวเดินตามหลบกันไปกันมาสักพักเจ้าตัวนี่คือตรงด้านหน้าบนเนี่ยมันมีรั้วกั้นอยู่เจ้าตัวผลักรั้วทิ้งแล้ววิ่งเข้ามาหาฝ่ายหญิงบอกเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้เพราะดูมันท่าทางจะไม่อยู่เฉยจริงๆวิ่งออกไปนอกร้านคุณผู้ชมยังไม่จบนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ร้านกัญชาในเมืองพัทยาชลบุรีครับพอออกไปนอกร้านแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมครับก็คือเจ้าตัวพนักงานหญิงเนี่ยพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือส่วนทางด้านของคนแถวนั้นนี่ฮะเป็นคลิปนี้ฮะหญิงสูงวัยแถวนั้นก็หยิบไม้มาบอกออกไปนะออกไปนะอย่ามายุ่งนะคือฝ่ายหญิงคนนู้นเขาไม่ได้ทำอะไรกับเธอนะปรากฏจังหวะนี้ฮะไม่รู้ฝ่ายชายผิวสีคนที่เกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะเข้าไปหอมแก้มแล้วหอมแก้มคุณป้าได้ด้วยป้าตกใจบอกฉันมาช่วยห้ามกลายเป็นผู้ประสบภัยนะจนกระทั่งนี่ฮะสุดท้ายแล้วบางช่วงบางตอน

0: ือในโลกโซเชียลเนี่ยมีการคอมเมนต์ว่าบางช่วงบางตอนเจ้าตัวเหมือนกับเอามือไปแบบพยายามกุมส่วนอวัยวะเพศมือคือเหมือนกับโอ้อันตรายจริงคือเป็นภัยสังคมนะครับคุณผู้ชมจนสุดท้ายมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็พยายามที่จะไล่เขาออกไปครับไปลองฟังเสียงพนักงานกันหน่อยครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างฮะ
1: เขาก็ไม่ยินตรงเกาะจนตรงนี้เขาก็ทุบอีกก็มีป้าข้างๆเนี่ยเขาประมาณ 3-4 คนก็ออกมาช่วยใช้ไม้ทุบเพราะว่าเขาไปทำจะหอมเครื่องยายเนี่ยยายจะไปทำ
2: เรื่องทำยาย
1: ใช่ค่ะจะไปลงเรืออยากป้าขายไก่ตรงนี้เขาก็โดนเหมือนกันเขาเลยจนสุดท้ายคือมีลูกค้ามาพอดีนี่ก็เลยบอกว่าไปช่วยป้าแกหน่อยมันประชิดตัวการทำที่แบบเป็นทางสวนอย่างเงี้ยเขาเอามือเข้ามาที่อะไรนะที
2: ่ของเราใช่ไหม
1: ใช่เข้ามาแล้วก็แบบพอน้องผู้ชายเห็นปุ๊บน้องก็รีบออกมาฟาดฟาดฟาดฟาดฟาดแต่ไม่ท
3: ำแล้วมันจู่โจมอย่างเดียวอ่ะมันเดินเข้าหาแบบนี้เลยนะแบบติดๆเลยอ่ะแล้วทีนี้ยายก้อยก็บอกว่าเอ็งยายหนูมาช่วยฉันหน่อยยายหนูมาช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะหาไม้ก่อนนะก็ได้ท่อแป๊บแอนเหลืองๆก็ให้แกไป
2: คือเขาเดินเข้าหาผู้หญิงอย่างเดียวเลยคือต้องการจะลวนลามใช่ไหมครับ
3: ใช่แบบนั้นเลยไม่รู้มันไม่พูดน่ะตกใจสั่นแบบโอ้โหป้าก็มากล้าเขาใกล้เนาะกลัวกลัวมันพักอ่ะ
0: สุดท้ายก็ตามในคลิปก็คือว่ามีผู้ชายพลเมืองดีเข้ามาช่วยห้ามครับแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยตีเจ้าตัวก็เลยวิ่งหนีไปแบบนี้ยังจับตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวได้ติดตามกันต่อว่าผู้ที่มาก่อเหตุชายผิวสีคนนี้คือใครแล้วประสงค์อะไรกันแน่นะฮะ
4: จับแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ผลักดันกับประเทศไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวไร้คุณภาพแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของคดีหัวสวกันหน่อยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจันทร์หน้าจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญละก็คือคนที่ผลักดันก็คือพรรคประชาชนหลักๆเดี๋ยวกกต.สัปดาห์หน้าเขาประชุมลงมติเรื่องของคดีหัวสวนะคะในมุมของพรรคประชาชนเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปิดข้อมูลที่น่าสนใจล่าสุดคุณไอติมพฤทธิ์ค่ะก็เปิดที่ทำการพรรคเมื่อวานนี้นะคะตั้งข้อสังเกตต่อกระบวนการตรวจสอบข้อกล่าวหาหลักๆคุณพฤทธิ์เรียกร้องกกต.เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยเฉพาะการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36คือหลังกรรมธิการองค์กรอิสระทำหนังสือขอข้อมูลแต่ว่ากกต.เขาก็ขอขยายเวลาในการจัดส่งในมุมของคุณพฤทธิ์บอกว่าความเห็นของผู้ตรวจสอบแต่ละชุดมันก็แตกต่างกันอย่างคณะไต่สวนชุดที่26อะค่ะเห็นควรดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229คนขณะที่อนุกรรมการชุดที่36เห็นว่าไม่ควรดำเนินคดีกับบุคคลใดเพราะนั้นก็เลยตั้งคำถามถึงที่มากระบวนการทำงานแนวทางสำคัญก็คือการตีความทางกฎหมายทำไมผลการพิจารณามันถึงออกมาต่างกันค่ะ
5: เราเริ่มเห็นว่าการวินิจฉัยหรือการตีความของชุดที่36เนี่ยมันมีหลายครั้งที่ดันไปสอดรับโดยบังเอิญหรือไม่กับธงทางการเมืองจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับรู้ถึงการทำงานของอนุชุดที่36ที่หลายครั้งมีการพยายามจะซักถามเกี่ยวกับหลักฐานเนี่ยเพื่อพยายามจะตีตกหลักฐานที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จนสิ้นข้อสงสัยทั้งที่มันเป็นหลักฐานที่น่าจะทำให้เกิดข้อสงสัยเพียงพอในการสั่งฟ้องไปที่ศาลได้อย่างที่สองครับคือเราเห็นถึงการวินิจฉัยในการตีความที่ดูเหมือนจะสอดรับกับความพยายามในการปกป้องนักการเมืองคือเราได้เห็นและได้รับรู้ถึงการทำงานของอนุที่36เนี่ยที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพยายามจะปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ครั้งนี้
4: อีกท่านหนึ่งซึ่งมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคะก็บอกว่ามีข้อมูลจากบันทึกการประชุมของอนุกรรมการชุดที่36แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแม้การตั้งอนุขึ้นมาเนี่ยจะทำได้ตามกฎหมายแต่มันก็มีคำถามทั้งเรื่องเหตุผลในการจัดตั้งองค์ประกอบของคณะและที่สำคัญคือวิธีทำงานของแต่ละคณะด้วยอ้างอิงบันทึกการประชุมค่ะคุณสมชัยบอกว่าคณะอนุกรรมการเนี่ยไม่ได้เรียกคณะไต่สวนชุดที่26มาชี้แจงและรับฟังข้อมูลผ่านฝ่ายเลขานุการตั้งคำถามต่อว่าเพราะฉะนั้นแนวทางการตีความทางกฎหมายมันอาจจะจำกัดการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณสมชัยนะคะต้องรอคำชี้แจงจากฝั่งกกต.อีกครั้งนึงค่ะ
6: คำว่าเอกสารที่เป็นต้นฉบับก็ดีหรือบุคคลที่เป็นมือแรกในการสอบสวนก็ดีไม่ได้ถูกเรียกมาให้การในชุด36เลยทุกอย่างเป็น secondary ก็คือสรุปนะมาอีกทีนึงนะเอกสารต้นฉบับก็ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับทุกอย่างที่บอกถอดเองกับผมเยอะแยะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งซึ่งรอใจคณะกรรมการการเลือกตั้งครับว่าท่านจะวินิจฉัยในวันที่14อย่างไรนะครับถ้าวินิจฉัย

0: อบทำตรงไปตรงมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงไม่ได้ปรากฏต่อสื่ออีกรอบหนึ่งหรอกครับแต่ถ้าเขาวินิจฉัยแบบไม่ตรงไปตรงมาสิ่งที่ปรากฏในเอกสารทั้งหมดเนี่ยมันชัดเจนว่าต้องมีคนนี้ผิดคนนี้ผิดมันชัดเจนว่าเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองคนนู้นคนนี้ส.ส.นะครับหรือกรรมการบริหารพรรคที่ไหนอย่างไรผมเชื่อว่าหนังยาวครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องจับตาจันทร์หน้านะคะว่าเจ็ดเสือกกต.จะมีมติลงส่งคดีนี
2: ้
1: ให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อไปหรือไม
2: ่ฟังฝั่งนี้กันแล้วก็ต้องมาฟังฝั่งท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยครับคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปตั้งแต่การเลือกสว.แล้วผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผมเซ็นสั่งการแล้วว่าสมาชิกพรรคทุกคนห้ามไปยุ่งกับการเลือกสว.แล้วมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นรัฐบาลปี68กับ69เลือกสว.เขาเสร็จตั้งแต่ปี67กันแล้วเอาเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลปฏิเสธว่าตนเองและพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.แต่อย่างใดย้ำอีกครั้งว่าตนเคยมีคำสั่งห้ามสมาชิกทุกคนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.แล้วชี้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันรวมถึงที่ฝ่ายค้านบอกว่าจะมีการเตรียมเปิดข้อมูลเชื่อมโยงเพิ่มเติมกันแล้วก็คุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ตามสบายครับ
3: มันจะตอบยังไงมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยก็ผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยก็เอาตอบคุณนภินทรได้ก่อนเถอะผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะนะครับอันนี้เหมือนแบบขี้แพ้ชนตีอย่างนี้ไม่ได้นะรัฐบาลนี้มาเมื่อไหร่ครับใช่ไหมครับแล้วสว.มาเมื่อไหร่มันไม่มีส่วนที่มันชนกันเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทอ่ะพูดกันไปมันไม่มีวันบรรจบกันเพราะมันคนละช่วงเวลากันแล้วก็คนละบริบทกัน
2: อย่าขี้แพ้ชวนตีอย่างนี้ไม่ได้มันคนละช่วงเวลากันคนละบริบทกันพร้อมกับเรื่องอื่นครับนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงการทำข้อตกลง MOA กับทางพรรคประชาชนซึ่งครบรอบ1ปีเจ้าตัวยืนยันแบบนี้ว่าไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดครับเพราะขณะนั้นทั้ง2ฝ่ายร่วมกันในการหาทางออกให้กับประเทศไทยครับคุณอนุทินยังกล่าวด้วยว่าพรรคภูมิใจไทยปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมแต่ภายหลังเนี่ยอยากให้เข้าใจแบบนี้ว่าพรรคประชาชนเองต่างหากที่เสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งกำหนดยุบสภาและประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าการยุบสภาก็เป็นไปตามข้อเสนอของหัวหน้าพรรคประชาชนเองครับ
3: ภาษาวันนี้เหรอโอ้ไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยไม่ทราบเลยครบ1ปีแล้วโอ้เวลามันเร็วมาก
4: คือเป็นความเขาบอกว่าถือเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งของพรรคประชาชนมองประเด็นนี้ไงคร
3: ับไม่ใช่หรอกครับคนก็พูดกันไปมันจะไปผิดพลาดได้ไงตอนนั้นที่เราร่วมกันสองพรรคก็คือเราต้องการหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนก็คิดว่าการมาสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็จะมีทางออกให้กับประเทศไทยได้หลักสำคัญที่เขาต้องการก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ได้ทำตามทุกอย่างแต่เขามาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลัง
2: ส่วนประเด็นที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลพูดว่ารัฐบาลชุดนี้กับการเลือกตั้งสว.ไม่มีส่วนที่จะจับชนหรือเชื่อมโยงกันได้เสมือนครับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทพูดกันไปไม่มีทางบรรจบกันได้เพราะคนละช่วงเวลากันและการรวมถึงคนละบริบทกันพอเรื่องนี้ออกมาจากประธานนายกปั๊บพี่ออนฮะโอ้โหโซเชียล
1: มันเชื่อมต่อกันได้นะสุขุมวิทกับพระราม4มันมีซอยทางลัดหลายซอยเลยค่ะ
2: มาคนแรกเลยคุณไอติมพฤทธิ์นะครับก็บอกว่าเปรียบเทียบได้ดีครับเพราะไม่ว่าท่านนายกจะพูดอย่างไรหลักฐานมันปรากฏชัดนอกจากจะมีซอยต่างๆที่เชื่อมโยงพระราม4กับสุขุมวิทตลอดเส้นทางกันแล้วมีเชื่อมเส้นไหนกันบ้างพี่ออนก็มีตั้งแต่อโศกมนตรีแล้วนะ
1: ซอย38ก็ทะลุได้สุขุมวิท38สุขุมวิท36สุขุมวิท26ทะลุเส้นพระราม4ได้หมดเลย
2: และสุดท้ายครับเส้นพระราม4นี่ฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะจุดเขียว
1: ๆ
2: มันโค้งไปฟึบโชะตัดกันพระขนงชนกันเลย
1: ท่านอาจจะบอกว่ามีนัยยะสำคัญก็ได
2: ้
1: สุดท้ายการเมืองมันก็ควบคู่ไปด้วยกันได้ในที่สุด
2: ขณะเดียวกันนอกจากคุณไอติมพฤทธิ์แล้วในโลกโซเชียลเองก็มีการแชร์เรื่องนี้รวมถึงคุณไอรัชนกที่บอกว่าเชื่อมกันทุกซอย เสียงนี้ปะ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาย้อนคดีที่ถ้าจำกันได้ตอนเมษายน67เป็นนักท่องเที่ยวที่มาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะคะตอนนี้ก็คือคุณแคทเธอรีนชาวฝรั่งเศสซึ่งเสียชีวิตที่วิลล่าหรูเลยแล้วก็ตอนนั้นที่เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่านอกจากอาการเสียชีวิตจบชีวิตด้วยตัวเองนั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือมรดก100ล้านเนี่ยยกให้กับป้าติ๋มแม่บ้านหมดเลย
2: ที่ดูแลเธอ
1: ใช่ก็ถามว่าตอนนี้ป้าติ๋มได้รับมรดกพินัยกรรมกว่า100ล้านหรือยังตอนนี้ยังนะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือหลังเกิดเหตุตำรวจแล้วก็หน่วยงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วไปเจอความผิดปกติเกี่ยวกับการถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจจากการสืบสวนเนี่ยระบุว่านางแคทเธอรีนเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่ปี50แล้วก็ตั้งบริษัทปี55อยู่มา5ปีตั้งบริษัทแล้วนะตำรวจบอกว่าไม่มีคนไทยร่วมลงทุนจากนั้นมีการซื้อที่ดิน1ไร่2งานราคา2ล้าน7สร้างวิลล่า5หลังนะคะส่วนหนึ่งขายส่วนหนึ่งให้เช่าล่าสุดพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนความเห็นสั่งฟ้องบริษัท2แห่งความผิดก็คือเกี่ยวกับนอมินีแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องคนไทย2คนในข้อหาสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ดินโดยผิดกฎหมายด้วยแล้วคุณแคทเธอรีนเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าแกเสียชีวิตไปแล้วนะคะอยู่ในสำนวนขั้นตอนก็จะมีการเสนอผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีลงนามแล้วส่งให้อัยการจังหวัดเกาะสมุยพิจารณาต่อไปทีนี้ผลจากการที่มันมีคดีแบบนี้ค่ะทำให้มรดก100ล้านกว่าที่ป้าติ๋มมีชื่อเป็นผู้รับตามพินัยกรรมมันก็เลยยังติดข้อจำกัดทางกฎหมายกระบวนการทางคดีมันยังไม่สิ้นสุดทีนี้ไปคุยกับป้าติ๋มกันหน่อยป้าติ๋มบอกว่าตอนนี้หลายคนเรียกเธอว่ามหาเศรษฐีแล้วนะแต่ชีวิตทุกวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะคุณป้ายังใช้ชีวิตก็คือไปรับจ้างเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวชาวฝรั่งเศสทุกเช้าส่วนเงินที่ได้มามีเพียงเงินสด 500,000 บาทซึ่งตอนนั้นนางแคทเธอรีนเนี่ยทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิตป้าติ๋มบอก 500,000 เนี่ยป้าก็เอามาจัดงานศพให้นายจ้างส่วนเงินที่เหลือเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลวิลล่าไหนจะค่าน้ำค่าไฟเดือนนึงเนี่ย 10,000 กว่าบาทนะคะดูแลสุนัขและส่วนนึงก็แบ่งไปทำบุญให้เจ้านายถือว่าคือรักกันน่ะแกเสียไปแล้วดูแลกันมา17ปีเพราะนั้นก็ทำบุญให้อย่างต่อเนื่องป้าติ๋มย้ำว่าสิ่งสำคัญสำหรับเธอไม่ใช่มูลค่าของมรดกแต่มันคือความผูกพันที่เธอมีต่อนายจ้างนั่นเองค่ะ
2: คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับที่ภูเก็ตคือไปเจอคุณลุงคนหนึ่งชื่อคุณลุงค่ำ
1: ค
2: ุณลุงเนี่ยเหมือนกับว่าเคยรับจ้างทำงานก่อสร้างในไซต์งานแล้วปรากฏว่าเจ้าของไซต์งานเขาเลิกก็ไม่มีที่ไปฮ
1: ะ
2: คนก็เลยบอกว่าลุงคนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในไซต์งานนั่นแหละแต่ไม่มีงานจะทำพอไปคุยกับคุณลุงวัย70กว่าปีคุณลุงบอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆไม่ใช่คนภูเก็ตผมมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่มีทั้งบัตรประชาชนเวลาเจ็บป่วยรักษาอะไรก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวครับพอตามกันไปกันมาปรากฏคุณลุงคนนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่นู่นศรีสะเกษครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามีผู้ใจบุญอยากจะขับรถส่งคุณลุงกลับบ้านครับผมเป็นเรื่องราวของคุณลุงค่ำวัย71ปีที่ภูเก็ตนะครับลุงค่ำใหญ่อิ้วนะฮะก่อนนี้เป็นภาพที่เจ้าตัวเนี่ยเก็บของเสื้อผ้าของใช้เอาจริงๆก็คือของที่ลุงแกเนี่ยใช้ดำรงชีวิตในแต่ละวันนี่แหละครับที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจะเดินทางกลับบ้านที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตคุณสุธาประทีปณถลางครับอาสาพาลุงข้ามขับรถกลับบ้านตนเองเลยแล้วก็มีทีมข่าวสติงเกอร์ของเรานะครับที่ภูเก็ตเองก็คอยเก็บภาพเป็นระยะด้วยนะครับระยะทางคุณผู้ชมฮะภูเก็ตมาถึงศรีสะเกษ 1,345 กิโลเมตร 19 ชั่วโมงออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ลุงค่ำเปิดใจกับทีมข่าวว่าคิดถึงบ้านเหมือนกันจากมาหลายปีเอาจริงๆบัตรประชาชนไม่ได้ต่อมาตั้งแต่อายุ25จนปัจจุบัน71ครับที่ผ่านมาเวลาเจ็บป่วยอะไรรักษาลำบากจริงๆครับ
5: ว่าไปแล้วมันอยู่ไม่มีความสุขคิดถึงผู้ช่วยแป้นจะกลับมาไหม
6: ฮะ
5: ไม่กลับป่ะไม่กลับ
6: ไม่กลับ
5: ไม่กลับละ
6: ไม่กลับ
5: เพราะอะไรอ่ะอายุมากแล้ว
6: พี่น้องเขาไม่กลับแล้ว
2: เอาจริงๆตัวลุงเองก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วครับขณะเดียวกันพอญาติที่บ้านตรงๆเลยคุณผู้ชมญาติที่บ้านฝั่งศรีสะเกษนึกว่าลุงค่ำตายไปนานแล้วเพราะหายสาบสูญไปเป็น10ปีก็เลยดีใจกันใหญ่ครับนี่ฮะเตรียมตัวจัดตรงจัดเต็นท์เอาเก้าอี้มาแล้วนี่ฮะนั่งพูดคุยกันว่าเฮ้ยน้องชายฉันเหรอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เหรอเอาไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ
7: ไม่อยู่ได้หรอกไม่ร้านเนี่ยไปเด้อดีใจบ่เดี๋ยวมาบ้านดีใจบ่ดีใจครับโอ้ดีใจบ่
8: บอกว่าสนใจ
7: ว่าไงพี่น้ำไปอีมานี่มากพี่น้ำอีว่า
2: ขณะที่ทางด้านของพี่สาวลุงค่ำครับพี่สาวก็อายุ85ปีแล้วบอกว่าพลัดพรากจากน้องชายมา30ปีแทบจำหน้ากันไม่ได้เอาจริงๆพอมีคนมาสะกิดบอกเฮ้ยยายไอ้ค่ำมันยังอยู่นะอยู่หรอไม่เจอมาตั้งนานแล้วไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
9: ปกติยายอยู่ที่ไหนที่ได้เห็นหน้าไป
10: แกอยู
9: ่เด
10: ้อคือถึงหนองอยู
9: ่อยากให้มาอยู่บ้านนี้ไหมอ
10: ยากให้มาอยู่บ้านนี้
2: ครอบครัวลุงค่ำเดิมเนี่ยเขาบอกว่ามีพี่น้องกัน7คนปัจจุบันเหลือกันแค่5คนลุงค่ำเป็นลูกคนที่5นะครับไม่เจอกันมานานก่อนหน้านี้เนี่ยลุงค่ำออกจากบ้านไปแล้วก็ไปทำมาหากินสุดท้ายไปจบอยู่ที่ภูเก็ตและคุณผู้ชมอัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้ฮะลุงค่ำถึงบ้านเกิดแล้วครับนี่ครับเป็นภาพที่เราเก็บมาให้กันนะครับญาติญาติไปรอรับถึงที่รถดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
10: ค่ะนักข่าวเป็นจังไรเนาะฮะยิ่งมากดู
11: จอย
2: คำเดียวว่าชื่นมืดละครับคนในครอบครัวบอกว่าไม่ได้เจอกันมา30กว่าปีก็ทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญต้อนรับลุงค่ำกลับบ้านเรียบร้อยแล้วครับ
1: เตรียมห้องนอนให้เรียบร้อยแล้วยินดีคุณลุงด้วยนะคะกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวอย่างอบอุ่นค่ะเอาคุณผู้ชมดูเมาแล้วขับกันหน่อยเกิดขึ้นที่เอกวาดอร์นะคะเมาขนาดที่ว่าพอเจอด่านแล้วโทรเรียกทนายสิ่งที่ใช้โทรเนี่ยไม่ใช่โทรศัพท์แต่เป็นบัตรเครดิตโอ้ยคงเมามากจริงๆอ่ะแต่ว่าพอเขาสั่งเมาแล้วเขาก็รู้นะเพราะตอนนี้เขาดังมากแล้วนะคะแต่ว่าดังในทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หลายคนก็แอบหาเนี่ยคือเมาจริงๆแล้วคุยกับใครจิตสั่งไปเองนี่คือคนเมาคุณผู้ชมที่เมืองกัวยากิลที่เอกวาดอร์ค่ะเคนรี่เป็นนักธุรกิจหนุ่มผูกไทยเลยนะ
2: แต่ก็
1: ตลอดเลยออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่คงจะเมาหนักไปเจอตำรวจตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็เหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะตำรวจเอาสั่งหยุดรถเป็นดีลงมาบอกตำรวจบอกผมก็ยอมรับแมนๆผมดื่มเหล้ามาเอางี้ผมขอโทรหาทนายก่อนยังไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ดึงเกมนะตำรวจบอกตามใจคุณโทรคุณโทรเลยนะคะโทรหาทนายได้แต่โทรยังไงมันโทรไม่ติดหรอกค่ะ
2: เออโทรยังไงอ
1: ่ะดูซุ่มใกล้ๆอ่ะคุณผู้ชมเอาบัตรเครดิตมาแนบหูแล้วคุยกับใครก็ไม่รู้ว่าเสียงในสมองสั่งอีกฝั่งนึงหรือเปล่าไม่ใช่มือถือนะคะย้ำว่าคือบัตรเครดิตที่แนบหูอยู่คลิปนี้เป็นไวรัลเลยนะคะแล้วก็ชาวเน็ตเอลกอดอร์ก็คือล้อเลียนกันนะแต่ทีนี้เจ้าตัวพอสั่งเมาก็ยอมรับวันนั้นเขาเมาจริงๆแล้วล่าสุดถูกยึดใบขับขี่ชั่วคราวนะคะถูกศาลสั่งให้บำเพ็ญประโยชน์72ชั่วโมงเจ้าตัวขอบคุณตำรวจเลยนะพอเห็นคลิปตัวเองอ่ะคือถ้าปล่อยให้ผมกลับบ้านไปวันนั้นน่ะสงสัยไม่ถึงบ้านอาจจะเกิดอุบัติเหตุชนแล้วถึงแก่ชีวิตได้เพราะขนาดมือถืออ่ะยังไม่รู้เลยว่ายากระหว่างบัตรเครดิตกับมือถือมันต่างกันขนาดไหน
2: เมื่อกี้แอบเห็นบางจังหวะนี่คือกดปุ่มที่มือถือนะเอ้ยไม่ใช่กดปุ่มที่บัตรเครดิตด้วยนะ
1: เราคุย ปัญหาคือคุยกับใครอ่ะ ใช่ไหมคะ
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณผู้ชมติดตามข่าวกันต่อนะคะหลังจากมีการแชร์ภาพว่าชุดโชว์พี่ช้างที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยโอ้คนดูคนเดียวอ่ะมันเงียบเหงาจังเลยดูสิคะพอเห็นภาพแบบนี้นะสงสารทั้งผู้ประกอบการสงสารทั้งควานช้างแล้วก็สงสารช้างด้วยปรากฏคนไทยพอเห็นคลิปนี้น่ารักค่ะเพราะว่าบรรยากาศที่ฟาร์มจระเข้สวนสัตว์สมุทรปราการตอนนี้นี่เห็นแล้วชื่นใจหน่อยเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะคะโดยเฉพาะการแสดงโชว์พี่ช้างก็จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งชมกันเยอะมากขึ้นอยากจะให้ไปกันเยอะๆจริงๆนะคะคือถ้าเกิดว่าเทียบแล้วจากคนที่ชมคนเดียวจุดเริ่มต้นก็คือฟาร์มเขาไปขอบคุณทุกกำลังใจแล้วบอกว่าแม้บางวันจะมีนักท่องเที่ยวมาคนเดียวแต่ก็ต้องมีการจัดการแสดงแล้วเปิดให้บริการต่อเพราะว่าสัตว์จำนวนมากในฟาร์มเนี่ยยังต้องได้รับการดูแลทั้งค่าอาหารสุขภาพสวัสดิภาพในแต่ละวันพอมีการแชร์ในโลกออนไลน์คนแชร์กันเยอะเลยค่ะขอบคุณจริงๆโดยเฉพาะศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์อันนี้มีส่วนสำคัญมากๆเชิญชวนให้เที่ยวอุดหนุนแล้วก็ล่าสุดก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ไปดูการแสดงของช้างการแสดงจระเข้หนึ่งในนักท่องเที่ยวบอกว่าทำงานอยู่สมุทรปราการมา3ปีเพิ่งจะมาเที่ยวที่นี่ครั้งแรกหลังจากเห็นกระแสในโซเชียลตั้งใจมาและประทับใจไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ
1: ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจดีค่ะตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าแบบมีคนเหมือนที่ลงโซเชียลมีเดียที่ว่ามีคนมาดูก็จะแสดงอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่อยู่ที่นี่มาทำงานที่นี่มา3ปีแต่ก็ไม่เคยมาเลยนี่คือครั้งแรกจริงๆหลังจากที่เห็นโซเชียลมีเดีย
2: ว
1: ัน
2: นี้คนเยอะไหมคร
1: ับ วันนี้คนเยอะมากรู้สึกว่าคนไทยแบบมีเรื่องอะไรก็คือจะช่วยกันรู้สึกแฮปปี้ที่ทุกคนแบบมาเยอะๆเราก็ถามว่าที่นี่ประทับใจไหมก็ประทับใจหลายเรื่องไหนจะช่วย
0: ไปกันเยอะๆนะคะเพราะว่ารายได้สำคัญนะคุณผู้ชมเขาเอาไปใช้เป็นค่าอาหารค่ารักษาดูแลสัตว์ภายในฟาร์มด้วยนะคะ
3: ครับคุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ครับอินโดนีเซียครับมีการปะทุของภูเขาไฟอานักกรากระตั้วนะครับทำให้ล่าสุดเนี่ยทางด้านสนามบินของอินโดนีเซียประกาศปิดการบินนะครับแล้วตอนนี้กระทบกับเที่ยวบินไปแล้วเกือบ 1,600 เที่ยวบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็เที่ยวบินภายในประเทศนะครับมีการสั่งปิดสนามบิน8แห่งกระทบต่อผู้โดยสารล่าสุดอัปเดตเมื่อสักครู่นี้ครับมีผู้โดยสารตกค้าง 170,000 คนนะฮะคุณผู้ชมครับและที่มีการปิดบริการชั่วคราวคือสนามบินนานาชาติซูการ์โนอัตตานะครับซึ่งถือเป็นสนามบินหลักของกรุงจาการ์ตาพบว่ามีเท่าฐานของภูเขาไฟในพื้นที่สนามบินแล้วก็รวมถึงที่ลานจอดรถของสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งต้องมีการหยุดบินเนื่องจากว่าหากเท่าฐานภูเขาไฟเหล่านี้ครับเข้าไปในเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบินอาจทำให้เกิดความสูญเสียถึงขั้นเครื่องยนต์ดับกลางอากาศได้ทำให้ตอนนี้ได้มีการประกาศนะครับแล้วก็ทำให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเมืองสำคัญนะครับอย่างเช่นจากกรุงจาการ์ตาไปสุราบายาเกาะบาหลีเองก็ล่าช้าตามไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยตอนนี้มีรายงานพบว่ายังมีเท่าฐานลอยปกคลุมท้องฟ้าในหลายเมืองของอินโดนีเซียตั้งแต่ระดับความสูง 6,000 เมตรจนถึง 15,000 เมตรเหนือพื้นดินนะครับอ้าวเดี๋ยวอัปเดตกันต่อว่าจะกลับมาเปิดบินปกติเมื่อไหร่กับช่วงต่างๆของข่าวช่องวันกันนะครับส่วนตอนนี้เรามีเรื่องน่าสนใจรออยู่กับคุณชมพู่ครับ
4: โอ้โหข่าวมีแต่เหตุใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องส่งกำลังใจเยอะๆกลับไปติดตามข่าวกันต่อนะคะฝั่งนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแต่แค่ส่งกำลังใจไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรื่องร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านต้องดูแลให้ดีเลยค่ะวันนี้เจ้าของโรงงานมาเองคุณอู๋สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องผู้ใหญ่ในบ้านนะฮะเวลาเขาเป็นอะไรมักจะไม่ยอมบอกลูกหลานนะครับเพราะว่ากลัวจะเป็นภาระของลูกหลานน
0: ะคร ับ
5: เราต้องคอยสังเกตพวกท่านนะครับอย่างตัวผมทำงานหนักมาตลอดชีวิตเลยครับอายุ50กว่าและเป็นคนเชียงรายมีโรงงานอยู่ที่ชลบุรีทำงานแทบไม่มีเวลากลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ครับบางครั้งนานเป็นปีพอมีเวลากลับไปอ่ะคุณพ่อผมสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่แก่ลงเยอะละใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมจะลุกจะนั่งก็ลำบากครับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆเดินเดินก็เดินได้ช้าลงขึ้นลงบันไดก็ไม่ไหวฮะต้องเอามือจับราวสาวบันไดขึ้นไป
4: ผู้ใหญ่เนาะ
5: ใช่ครับชวนออกไปข้างนอกก็ไม่อยากไปครับบ่นตลอดเวลาว่าไม่ไหวเจ็บเข่ากลัวจะเป็นภาระนะฮะผมเห็นแล้วรู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ได้ละเพราะคุณพ่อคุณแม่แก่ลงทุกวันฮะอายุจะ80แล
4: ้วอุ๊ยอายุเยอะแล้วนะคะ
5: ใช่ครับผมจึงพาไปพบผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อม บอกวิธีในการดูแลมาหลายวิธี
4: ค
5: ุณพ่อคุณแม่นั่งฟังอยู่ด้วยท่านผมสังเกตว่าพวกท่านกลัวกังวลนะฮะผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาพวกเขาโดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองนะฮะ
4: ดูเองเลย
5: ใช่ครับดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะเครื่องจักรเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศเลยอย่างตัวนี้เขาเรียกว่า liquid capsule อัตโนมัติในเมืองไทยเนี่ยมีเพียงไม่กี่เครื่องนะเป็นเครื่องลักษณะแบบนี้ที่จะผลิตด้วยแคปซูลเปลือกบางแคปซูลเปลือกบางเมื่อเข้าสู่ร่างกายมันจะแตกตัวได้ไวนะครับสารสกัดจะถูกนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะฮะสังเกตว่าผมลงดูแลเองทุกขั้นตอนได้มาเป็นตัวนี้นะฮะไวต้าเอสพลัสซึ่งเป็นน้ำมันสกัดจากงาดำนะฮะสารสกัดเนี่ยผมนำเข้าจากประเทศเยอรมันเลยครับจะมีส่วนช่วย

0: ช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อนะครับมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะฮะมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนครับมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชาครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทานเนี่ยท่านชอบมากเลย
1: เป็นไงบ้างคุณอุ๋
0: มเมื่อก่อนขออยู่แต่บ้าน
1: ไม่อยากไปไหน
0: ใช่ชวนไปไหนมาไหนก็ไม่ยอมไปนะฮะเราหลังๆเนี่ยท่านชวนผมไปทำกิจกรรมนอกบ้านเองไปไหนรู้ไหมฮะผมว่าคุณชมพู่เคยไปแล้วล่ะตรงเนี้ยถ้ำนาคา
1: ไปมาแล้วโหดมาก
0: โหดมากครับแต่ท่านขึ้นถ้ำนาคาได้อย่างสบายปีนเขาขึ้นลงบันไดทำได้สบายครับเดินเร็วนำผมไปไกลเนี่ยอย่างจุดเนี้ยคุณชมพู่น่าจะพอจำได้มันเกือบตั้งฉาก
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเขาเรียกว่าต้องค่อยๆเดินขึ้นไปแต่ท่านเดินขึ้นไปอย่างกระฉับกระเฉงนะขึ้นไปเนี่ยสังเกตว่าท่านนั่งคุกเข่ายองๆดูให้เห็นได้เลยว่าท่านทำได้สบายเลยเดินหลายชั่วโมงนะฮะไม่บ่นว่าเหนื่อยเลยนี่ไปพิชิตกันมา 4-5 ชั่วโมง
1: ถึงยอดจริงๆนะคะ
0: ใช่ครับและถัดมายังไปกันต่อที่พระธาตุอินแขวน พระธาตุอินแขวนอยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะใครยังไม่เคยไปลองไปดูนะฮ
1: ะ
0: สังเกตคุณพ่อผมเดินล้วงกระเป๋า
1: เดินชิ
0: วมากครับไม่เอามือจับราวเสาบันไดเลยและทั้งคู่ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะขึ้นไปเห็นไหมฮะนั่งคุกเข่ากราบพระได้ดีใจที่คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับและยิ่งได้เห็นคุณแม่นะผมแอบดูแกเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลหญ้าจะรกคุณแม่จะลุกนั่งถอนหญ้าให้
1: ทำเองเลย
0: ทำเองเลยแต่อยากให้สังเกตว่าคนอายุจะ80ยังทำได้ขนาดนี้นะดังนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่เล่าไปมีความกังวลเรื่องกระดูกและข้อลุกโอ้ยนั่งโอ้ยอยากแนะนำให้ลองไวเตสพลัสตัวนี้นะผมตั้งใจทำออกมาจริง
1: ๆ
0: วันนี้มาแนะนำด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับไวเตสพลัส1กล่องปกติ990บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง599บาทครับเฉพาะ99ท่านแรกผมจะขอแถมเพิ่มฮะโอ้ให้ทันนะครับ1กล่องครับ2กล่องครับแล้ววันนี้พิเศษต้องจัดพิเศษให้จริงๆ
1: ครับ
0: นานๆมาทีผมจะแถมเพิ่มเติมคือไวเตสพลัสขนาดพกพาอีก9กล่องครับ1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลทั้งหมดนี้นะครับรับไปเลย1แถม11วันนี้รบกวนคุณชมพู่รับแทนท่านผู้ชมหน่อยนะครับ
1: คุณผู้ชมวันนี้คุณอู่ให้เยอะมาก
0: วันนี้โปรโมชั่น1แถม11เลย599บาท1แถม11 599บาทเซตนี้บอกได้เลย180แคปซูลทานกันยาวๆได้เลย1แถม11 599บาทโทรมาที่เบอร์021088543ครับ021088543 LINE @shop8 นะครับสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไวเตสพลัสตัวนี้ผมดูแลเองทุกขั้นตอนนะครับพัฒนามาเพื่อคนในครอบครัวจึงอยากให้ไวเตสพลัสกลับไปดูแลคนในครอบครัวของคุณด้วยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองปกติ1กล่อง990บาทวันนี้ลดเหลือเพียง599บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง
1: 16สายสุดท้ายแล้วครับว้าว
0: โทรให้ทันนะครับโทรทันแถมฟรีให้อีก2กล่องไวเตสพลัสขนาดพกพาอีก9กล่อง1กล่องมี10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลเป็น1แถม11 180แคปซูล599บาทเท่านั้นโทรมาที่021088543ครับ021088543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสารสกัดที่ผมใช้ในไวเตสพลัสเนี่ยจะมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อครับมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนนะครับมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชาครับอย่างที่บอกนะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผมได้ทานเนี่ยท่านชอบมากเลยเมื่อก่อนขออยู่แต่บ้านหลังๆเป็นคนชวนผมไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
1: อยากออกนอกบ้าน
0: ใช่ครับไปกันแทบทุกเดือนนะฮะไปถ้ำนาคากันมาแล้ว1รอบกำลังจะไปรอบ2นะแล้วจะไปพระเขาวงพระจันทร์อีกเขาวงพระจันทร์ถ้าใครเคยไป 3,500 กว่าขั้นนะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ1แถม11 599บาท021088543ครับ021088543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้พิเศษที่แถมให้คือไวเตสพลัสขนาดพกพาอีก9กล่อง1กล่องมี10แคปซูลเลยรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลนะครับวันนี้โปรโมชั่น1แถม11 599บาทเซตนี้180แคปซูลทานกันยาวๆได้เลยโทรมาที่021088543ครับ021088543 LINE @shop8 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ผมมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อและหลายคนผมเชื่อว่าพออายุมากขึ้นนะครับกระดูกและข้อมันเสื่อมตามวัยนะฮะตัวนี้ผมพัฒนามาเพื่อดูแลเรื่องกระดูกและข้อโดยเฉพาะผมใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีตั้งใจทำออกมาให้ดี

0: ที่สุดนะดูแลเองทุกขั้นตอนได้มาเป็นตัวนี้ฮะไวเตสพลัสซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อครับมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะฮะมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชาครับและตอนน
1: ี้สายหมดแล้วคุณอู
0: ๋สายหมดแล้ว
1: น้อยมาก
0: เวลายังพอเหลือเนาะเอาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: ผมเพิ่มให้30เซตกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ1นาที1นาที30เซตกดให้ทันนะครับ02108543โปรนี้นะ1แถม11เซตนี้180แคปซูล599บาทเท่านั้น1แถม11 599บาทกดเลยครับ02108543 02108543 LINE Assign Shop 8สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ1แถม11ไปเลยเซตนี้180แคปซูลจ่ายเพียง599บาทเท่านั้น02108543ครับ02108543 LINE Shop 8สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ที่พิเศษที่แถมให้คือไวเตสพลัสขนาดพกพาอีก9กล่องนะครับ1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลเลยรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลเป็น1แถม11เซตนี้นะฮะ1แถม11 599บาท180แคปซูล02108543ครับ02108543LINE Assign Shop 8สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะผมอยากแนะนำให้ลองไวเตสพลัสตัวนี้ผมตั้งใจทำออกมาจริงๆวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมาก
1: ๆ
0: 1แถม11 599บาท02108543ครับ02108543 LINE Assign อย่าลืมนะฮะ Shop 8สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับคุณชมพู่ครับ
1: เจ้าของโรงงานมาเองเพิ่มให้แล้วนะ30สายนี่จะหมดอีกแล้วรีบโทรด่วนเลยขอบคุณคุณอู๋มากๆนะคะ
0: ครับ
1: วันแรกหมดเวลาลงแล้วนะคะไปติดตามชมรายการทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
2: ตำรวจยศพันตำรวจโทเข้ามอบตัวหลังขับรถชนน้องข้าวปั้นวัย16ปีเสียชีวิตแล้วหลบหนีเผชิญหน้าครอบครัวครั้งแรกกล่าวขอโทษพร้อมเยียวยารับสารภาพ2ข้อหาตำรวจยืนยันทำคดีตรงไปตรงมาเร่งตรวจ DNA สารเสพติดรวมถึงที่มารถและป้ายทะเบียนขณะที่การตรวจเลือดล่าช้าราว5วันอาจไม่พบแอลกอฮอล์ต้องใช้กล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมประกอบคดีจับตาอภิปรายงบปี70วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาทสภาถกวาระ2และ3วันที่7ถึง9กันยายนหลังกมธ.ตัดลดกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทจับตาโยกงบ 6,000 ล้านบาทรับมือภัยพิบัติขณะที่5กระทรวงถูกหั่นงบมากสุดทรัพยากรกลาโหมมหาดไทยเกษตรและคมนาคมฝ่ายค้านจ่อถล่มงบกลางรับมือวิกฤตพลังงานสอดซ้ำซ้อนงบเดิมทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเตรียมยื่นหนังสือถึง DSI วันนี้ขอให้ตรวจสอบการระดมทุนของมูลนิธิการจอพลังช่วยสู้ทั้งการรับบริจาคและการใช้เงินว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่พร้อมเตรียมนำคลิปลับที่อ้างว่าเป็นหลักฐานส่งให้ DSI ตรวจสอบเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลเกือบ 5,000 นายเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วหลังเยือนศรีราชาและพัทยาตามกำหนดโดยสหรัฐขอบคุณไทยสำหรับการต้อนรับพร้อมย้ำความร่วมมือกับไทยและพันธมิตรในภูมิภาคต่อไปกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำ Data Center ย่านพระราม9เพิ่มเติมวันไหลลงคลองสาธารณะขณะที่ผู้ประกอบการเร่งล้างคราบดูดน้ำเสียไปบำบัดและปิดกั้นจุดปนเปื้อนเบื้องต้นเขตห้วยขวางสั่งแก้ไขภายใน7วันพร้อมติดตามผลตรวจซ้ำ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับวันนี้มาพูดคุยกันต่อเลยนะฮะหลังจากที่ เราสอบถามนะครับ2ท่านก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องของการเก็บเงินในช่วงอายุวัยที่แตกต่างกันไปวันนี้มาถึงวัยที่ใกล้เกษียณแล้วนะครับตัวแทนของคนที่ใกล้เกษียณแล้วนะครับดร.โชคชัยเอี่ยมวิทิไกรนะครับสวัสดีครับดร.โชคชัยครับ
9: สวัสดีครับคุณทินครับอ
8: ีกท่านนึงนะครับท่านจะมาให้ความรู้กับเรานะครับท่านเป็น Head of Investment Analytics and Innovation จาก Efin Group นะครับ Efin ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการเงินและการลงทุนที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเครื่องมือวิเคราะห์และองค์ความรู้ด้านการลงทุนนะครับคุณวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีคร
8: ับมาพูดคุยกันเลยนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเอ้าตอนตะคิมก่อนเลยเป้าหมายแน่นอนฮะตอนนี้ใกล้เกษียณแล้วนะเป้าหมายในการออมเงินหรือเก็บเงินนี่คือตั้งไว้ยังไงครับ
9: ตอนนี้51ละแล้วก็มีเป้าหมายแค่2เรื่องครับอันแรกก็คือเตรียมเกษียณด้านที่2ก็คือส่งต่อเวลนะครับ
10: ครับ
9: ส่งต่อกิจการส่งต่อสินทรัพย์ส่งต่อที่เราเก็บสะสมมาไปให้รุ่นต่อไปซึ่งผมก็มีลูกอยู่2คนในครอบครัว
8: นี่คือเป้าหมายแล้ววิธีการเป้าสู่เป้าหมายนี่ทำยังไงบ้างฮะ
9: จริงๆเริ่มงานมาตั้งแต่อายุ18ตั้งใจสะสมเงินเก็บเงินอยู่แล้วครับมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนนั้นก็เริ่มทำประกันชีวิตครับแล้วก็ทำมาตลอดเลยอย่างตอนนี้ประกันชีวิตผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมเอง
10: อ
9: ันที่2ก็จะเป็นเรื่องเราเป็นผู้บริหารก็เลยมีจะต้องบริหารภาษีก็เลยต้องลงทุนกองทุนรว
10: ม
9: LTFไทย ESG ไทย ESG X RMF ลงหมดเลยครับแต่ก็ยังก็โอเคอยู่แล้วก็รวม Provident Fund ด้วยซึ่งก็เจ็บปวด LTF มาพักเหมือนกันแต่ก็มีรวมพอร์ตแล้วทั้งหมดเนี่ยลงไป30เกือบ30กองครับก็ยังบวกอยู
10: ่
9: ทีนี้คุณชื่อเล่นเป็นยังไงบ้างครับใน
8: วิเคราะห์หน่อยฮะ
10: โอเค
8: โอเคมั้ยอ
10: ย่างแรกเลยก็คือจริงวิธีการเลือกการลงทุนโดยการลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นเรื่องวิธีที่ถูกต้องมากนะเพราะจริงพวก LTF RMF เนี่ยมันมีทางเลือกสินทรัพย์ได้หลากหลายแล้วก็มีแต้มต่อครับผมยกตัวอย่างเช่นซื้อทองคำซื้อทองคำเนี่ยใครได้ฐานภาษีลดภาษีสัก 10% เนี่ยสามารถซื้อทองคำได้ถูกกว่าราคาตลาด 10% ที่จุดที่มันยากสำหรับทุกๆคนเนี่ยจริงๆพวกนี้มันจะมีเวลาเหมาะสมครับหมายความว่าพวกนี้เราไม่สามารถที่จะถือไปตลอดเวลาได้เพราะงั้นหัวใจสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จริงๆแล้วในสินทรัพย์นั้นน่ะเราควรที่จะต้องขายเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นไทยอ่ะมันก็ไม่เหมือนเมื่อสัก20หรือ3 30ปีที่แล้วแล้วคือโลกมันเปลี่ยนแต่ LTF มันบังคับแค่หุ้นไทยไงแต่ RMF จะมีทางเลือกกว่าเหมือนกัน RMF เนี่ยจะตอบโจทย์กว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าออมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทุกคนที่เริ่มทำงานเสียภาษีเนี่ยลงทุน RMF เลยตามกำลังที่เหมาะสมแล้วก็กระจายสินทรัพย์คือเราคิดดูนะว่าเราฝึกลงทุนด้วยแต้มต่อได้ส่วนลดภาษีแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเขาดูแลให
9: ้เพราะว่า RMF ผมบวกอยู่บางตัวแต่ว่าก็จะโดนพวกหุ้นจีนตอนช่วงก่อนนะครับก็จะมีหลายอันแต่ถ้าเป็นพวก Innovation Tech อันนั้นวินบวก 50% อะไรก็มี
10: จริงๆใครที่เพิ่งเริ่มต้นอ่ะผมแนะนำจากกองทุนเพราะว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะอย่างผมเองเนี่ยครับแรกๆเนี่ยผมก็เล่นหุ้นรายตัวใช่ไหมครับลงทุนมา22ปีแต่พอเราไปเล่นหุ้นต่างประเทศเนี่ยดูความเป็นจริงแล้วเราจะไม่เชี่ยวชาญเหมือนเราหุ้นไทยเรารู้กิจการพอผมไปลงทุนต่างประเทศจริงๆผมเลือกจะซื้อที่เป็น ETF
9: Index
10: ซื้อเหมาไปเลยคือผมชอบคอนเซ็ปต์นี้ครับมันจะเลือกบริษัทที่ดีอยู่ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างเช่นเซต50ประเทศไทยอย่างเงี้ยทุกๆครึ่งปีมันจะคัดว่าบริษัท50บริษัทที่ดีที่สุดของประเทศไทยด้วยผ่านเกณฑ์งบการเงินนู่นนี่นั่นแล้วก็ปรับอยู่ทุกครึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเลือกพวกนี้คุณไม่ต้องไปซีเรียสอะว่าเฮ้ยโหมันหุ้นตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่าวะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเลิกดีไหมวะไม่ต้องไปเครียดเลยไม่ต้องสนใจเราสนใจอย่างเดียวว่าเฮ้ยเศรษฐกิจประเทศมันจะรอดไหมวะผมว่าหัวใจสำคัญคือเราหาวิธีการลงทุนที่พอดีกับตัวเองเพราะว่าแก่นของการลงทุนมีสามเรื่องนะเรื่องแรกคือเข้าใจตัวเองเรื่องที่สองศึกษาการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สามก็คือบริหารความไม่แน่นอนคราวนี้ใครที่เข้าใจตัวเองอ่ะข้อสองกับข้อสามจะทำง่ายขึ้น
8: ในอย่างนี้ผมถามคุณวชิรเมธนะครับถ้าจะให้แนะนำผมกับคุณผู้ชมอย่างที่ไม่เคยลงทุนหรือไม่มีความรู้ตรงนี้เลยอ่ะนะครับควรจะเริ่มต้นอย่างไรผมขอพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับสักครู่เดียว
11: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
12: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
13: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
12: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
14: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือAI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น

0: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
1: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: เล่นทองของจริง
4: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงนี้นะครับเอาละมาถึงประเด็นสำคัญแล้วนะครับถ้าไม่รู้เรื่องอะไรคุณคลิปมาคุณคลิปนี่ประสบการณ์การลงทุนเยอะแต่อย่างผมไม่รู้เลยคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะเป็นแบบผมให้มันจะเริ่มต้นยังไงดี
5: จริงๆวันนี้ที่ได้มารายการเงินทองของจริงครับเพราะว่าเตรียมที่จะไปงานของ e-finance Thai e-fin ครับงาน Better Trade ทางทีม Better Trade ก็ส่ง playbook ครับ
4: playbook
5: เป็นแบบสอบถามมาเพื่อให้เราอ่ะรู้ตัวตนว่ายังไงผมก็เลยได้ตัวตนมา3อันว่าเออใช่เรื่องกองทุนนี่เป็นเรื่องแรกเลยอันที่2ก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์อันที่3ก็การลงทุนทางเลือกอื่นๆพวกคริปโตก็เลยเนี่ยครับอันนี้แค่ยังไม่ได้ไปงานเอาเพย์บุ๊กมาถามคุณผู้ชมก็ไกด์มาบางอัน
4: ถ้าอย่างผมต้องเริ่มอย่างนี้แหละสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
6: จริงๆผมแนะนำเริ่มต้นอย่างนี้ผมว่าโดยธรรมชาติทุกคนจะเริ่มต้นว่าจริงๆเราควรจะลงทุนกองทุนกี่เปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นฟอร์แมตนึงแต่ผมว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยดีที่สุดเนี่ยเราเข้าใจตัวเองเลยแล้วเราสตาร์ทจากความเข้าใจตัวเองบางครั้งอายุมันก็ไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่ามันมีหลักคร่าวๆอยู่ที่ว่าเราถึงที่พออายุเยอะโดยธรรมชาติเนี่ยเราควรจะลงทุนที่เสี่ยงต่ำลงเรื่อยๆแต่การที่จะเสี่ยงต่ำเนี่ยหมายความว่าบางครั้งเราเลือกไม่ใช่แค่ว่าเลือกสินทรัพย์เสี่ยงต่ำบางครั้งวิธีการเราทำให้มันสินทรัพย์เสี่ยงต่ำได้เพราะงั้นการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นกระดุมเม็ดแรกอะเมื่อไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยที่เหลือยากหมดเพราะงั้นใครจะสตาร์ทผมเลยอยากให้สตาร์ทแบบนี้คืองี้แต่ก่อนเราทำตำราแบบง่ายๆเพื่อว่าให้คนเอาไปปั๊มบล็อกใช้ได้เลยผมมาอยู่ในโลกการลงทุนมาผมรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่หรอกคือการเข้าใจตัวเอง
4: เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเข้าใจตัวเอง
5: รู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองว่าเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะเก็บแบบไหนเมื่อก่อนเราก็ดูตามตำราอ่านตามหนังสือทำตามแพทเทิร์นคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันไม่มีแพทเทิร์น
6: ถูก
5: มันต้องเป็นแพทเทิร์นของเราเอง
4: อ่ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับอันนี้เราก็หอมปากหอมคอในการวางแนวทางในการเข้าใจตัวเองก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองก็คงจะไปยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้เราได้รู้ว่าเราต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับอย่างคุณคิมก็เป็นตัวอย่างที่ดีในวัยที่ใกล้เกษียณนะครับแต่อย่าลืมนะงานวันที่31ตุลาจนถึง1พฤศจิกา2วันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีออกมาให้นะครับแต่เงินทองของจริงตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:15 น.ทางช่องวัน31และเวลา 10:30 น.ทางช่อง GMN 25นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
5: ครับ
4: แล้วพบก
5: ัน
4: ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: เงินทองของจริง
7: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
9: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
10: ่น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
11: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
12: สื่อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดายอมรับว่าห่วงน้องสาวในวงการอย่างขวัญอุตสามณีมากๆเลยล่ะค่ะหลังไปเป็นพยานและยื่นหลักฐานใหม่ช่วยรื้อคดีแตงโมนิดางานนี้พี่บุ๋มถึงขั้นบอกเลยว่าถ้ารู้สึกกลัวขอให้ขวัญย้ายมาอยู่ที่บ้านของเธอได้เลยค่ะ
13: ก็เป็นห่วงใช้คำว่าเป็นห่วงเพราะขวัญอุตสามณีนางแบบซื่อๆอ่ะเออน้องซื่อๆน้องตรงๆซื่อๆน้องยังเป็นเด็กน่ารักอ่ะแล้วแบบเราก็แบบตกใจเหมือนกันที่จู่ๆน้องก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในคดีแบบนี้นะคะก็บอกตามตรงว่าเป็นห่วงความปลอดภัยถ้ารู้สึกบ้านไม่ปลอดภัยมาบ้านแม่นะลูกก็ช่วยเซฟหน่อยคือเขาด้วยความกังวลนั่นแหละมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงถึงบอกขวัญไงว่ามีอะไรวิ่งมาบ้านแม่นะลูกบ้านแม่ปลอดภัยแน่นอนคือต้องรอดูบทสรุปค่ะแต่แบบในส่วนของมุมของเสือเองเราก็จะรายงานให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
14: กระ
0: แสดีไม่มีแผ่วสำหรับเมืองมันยาเดอะมิวสิคอลที่เดินหน้าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องเล่าเรื่องราวของวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความรักความทะเยอทะยานและเกมแห่งมันยากับการแสดงที่ฟาดฟันกันแบบไม่มีใครยอมใครมาพร้อมกับบทเพลงที่พาอินกับทุกเรื่องราวตลอดการแสดงเกือบ3ชั่วโมงเรียกว่าเป็นละครเวทีที่ครบรสและสมมงสุดๆในเวลานี้เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลไม่ได้มีแค่ความสนุกเพราะหลายเสียงจาก

0: ชมบอกว่าดูจบแล้วได้ข้อคิดดีๆกลับไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสัจธรรมชีวิตและการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรืออาชีพไหนๆทุกคนต่างมีช่วงเวลาขึ้นและลงไม่มีอะไรแน่นอนด้วยตัวเองกับเมืองมันยาดูมิวสิคอลเปิดการแสดงถึงวันที่27กันยายนนี้เท่านั้นณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่โหนี่ก็ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม่
2: พี่เพิ่มมอบความรักความคิดถึงมาให้กับสองหนุ่มเพิ่มพีคแบบเต็มหัวใจส่งถึงมือของทั้งคู่ในงานพีคแอปพูเพิ่มพีคเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีติ้งที่สองหนุ่มเขาจัดเต็มความใกล้ชิดมาให้แฟนๆแบบเน้นๆทั้งโฟโต้เบเนฟิตที่ทำเอาหลายคนนั้นเขินกันจนแทบหยุดหายใจเลยทีเดียวส่วนความน่ารักก็มีให้อมยิ้มกันแบบจุกๆเพราะเพิ่มพีคเขาเสิร์ฟโมเมนต์ให้เหล่าพี่เพิ่มได้ฟินผ่านโชว์สุดพิเศษอย่างเพลงกลิ่นเกสรแมชอัพกับเพลงครั้งหนึ่งตลอดไปให้แฟนๆได้หายคิดถึง

0: นี้ก็ยังมีเกมสนุกๆให้กับแฟนๆได้เริ่มจอยและก็ได้สัมผัสตัวตนของทั้งคู่ก็ยิ่งทำให้แฟนๆนั้นตกหลุมรักทั้งคู่แบบซ้ำๆจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยล่ะค่ะและพลังความรักที่ยังคงเหนียวแน่นนี้เองคือสิ่งที่สลักเอาไว้ในหัวใจของเพอร์พีคและกลายเป็นแรงผลักดันให้ทั้งคู่อยากจะมอบความสุขเพื่อตอบแทนความรักที่แฟนๆมีให
1: ้ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันแล้วก็มารับรู้ความรู้สึกไปด้วยกันมาเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆให้กันละกัน
2: เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราได้มาใช้เวลาร่วมกันเนาะทั้งคนที่มาที่งานแล้วก็ผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนครับสำหรับการซัพพอร์ตและก็ความรักที่มอบให้อย่างดีตลอดมาวันนี้เราก็หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขแล้วก็คงจะจำวันนี้ได้เหมือนที่พวกเราจะจำมันผมว่ารู้จักกันไปแล้วอ่ะมันผูกพันกันไปแล้วมันก็คงไม่สามารถที่จะเลิกรู้จักกันได้
1: นะโมเมนต์นี้เราก็บอกเลยว่าเราก็อยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆสร้างความสุขให้กับทุกคนเราอยากตอบแทนที่เราได้รับจากทุกคน
3: พีกาพูเวิลด์พีกเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีตติ้งเ
4: ย้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: าออกอ่างเก็บน้ำไปทางไหนวะเนี่ยแม่ใหญ่คะ
1: รู้มาถามฉันฉันไม่ใช่คนแถวนี้
0: โทรมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: โหเรียกแรกเลยเหรอเพิ่งรู้จักกันเนี่ยนะเรียกแรกสนิทกันเร็วดีเนาะใบบินไปเลยดิไม่ต้องพูดหรอกฉันดูออกหมดแหละ

ไม่มีสัญญาณโอ๊ยไม่มีสัญญาณ

0: ูนะกลับไปเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะไล่ออกให้ดูเสียงอะไรอ่ะรัศมีหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะคะเสียงปืนด้วยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
0: จะเกิดอะไรขึ้นแหละมันต้องฆ่าน่ะสิฉันจะไม่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่หรอก
1: ขอให้ปลอดภัยนะรัศมี
2: มันทำอะไรเธอไม่ได้หรอกฉันจะช่วยเธอเอง
0: อุ๊ย

0: ม่ใหญ่หายไปไหนแม่ใหญ่คะแม่ใหญ่จะมาตีชายทำไมคะเนี่ย
1: หยุดตอแหลได้แล้วแกสะกดรอยตามฉันแล้วแกก็จ้างพวกโจรมาฆ่าฉัน
0: พวกโจรจะมาไล่ยิงทรายทำไมคะถ้าทรายจ้างมันมาแม่ใหญ่ก็เห็นกับตาแล้วพูดไม่คิดอ่ะ
1: แล้วถ้าแกไม่สะกดรอยตามฉันมาแกจะรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี
0: ่คุณลลิตาเป็นคนบอกทรายค่ะ
1: นางลิตามจะสารแนรู้ได้ยังไงแกมันตอแหลหนึ่งลิ้นสองแฉกนางงูพิษ
0: แม่ใหญ่หยุดนะคะคุณลลิตาเป็นคนบอกทรายว่าได้ยินคุณนิกคุยโทรศัพท์กับแม่ใหญ่ว่าจะมาตามหาคุณนรินทร์ที่นี่คุณลิตาเลยมาบอกทราย
1: ฉันจะโทรหานะ

0: ของแกห่วงนางทรายเหรอกลัวว่าพี่ใหญ่จะฆ่านางทรายหมกอ่างเก็บน้ำงั้นหรอ
1: นี่แม่หลอกชัยฤทธาให้เอาข่าวไปบอกคุณทรายงั้นหรอแม่ทำอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะ
0: แกนี่มันงี่เง่าที่สุดเลยนะห่วงนางทรายมากกว่าฉันซึ่งเป็นแม่ของแก
1: แม่ทำอย่างนี้แม่ต้องการอะไรกันแน
0: ่นางฤทธาแกนี่โง่ฉันก็อยากจะช่วยไงฉันอยากจะช่วยให้หานรินทร์เจอไวๆฉันถึงได้ส่งนางทรายไปหาพี่ใหญ่ไปช่วยพี่ใหญ่หาน
1: างฤทธาก็ไม่ควรอยู่เฉยๆโอ๊ย
0: แกจะไปไหน
1: ก็ไปช่วยแม่ใหญ่ตามหาพี่นรินทร์ไงคะ
0: แกไปไม่ได้นะแกอยู่ที่นี่
1: ทำไมฤทธาจะไปไม่ได
0: ้ฉันไม่ให้แกไปลนหาที่ตายหรอก

0: อะไรทำไมคะที่อ่างเก็บน้ำนั่นมันมีอะไรกันแน
1: ่ก็มีนางไม่ใหญ่ไงนางนั่นมันป่วยมันเป็นประสาทแกก็รู้ว่ามันเกลียดพวกเราขืนแกไปเกะกะหูเกะกะตามันมันก็ฆ่าแกมองอ่างเก็บน้ำแกรู้ไหม
0: แม่ใหญ่เขาก็เกลียดคุณทรายเหมือนกันแม่ส่งคุณทรายไปแบบนั้นแม่ไม่ห่วงว่าคุณทรายจะโดนอะไรบ้างเลยเหรอ
1: ห่วงอะไรฉันอยากให้มันโดนไงฉันถึงได้ส่งมันไป
0: แม
1: ่แกหกปาก
2: นางนิชามารู้ได้ยังไงว่าฉันมาที่อ่างเก็บน้ำมารู้ได้ยังไง
3: แม่ใหญ่ไม่ได้บอกใครเลยเหรอคะ
2: ฉันจะบอกใครทำไมในภูนารามีศัตรูฉันทั้งนั้นน่ะมีแต่ฉันกับรัศมีรู้กันสองคนเท่านั้น
3: ถ้าแม่ใหญ่ไม่ได้บอกใครงั้นก็มีคนเดียวนั่นแหละค่ะที่บอก
2: รัศมีน่ะเหรอมันจะไปบอกใครตอนไหนมันอยู่กับฉันตลอดเวลาม
3: ีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็บอกความลับกับคนทั้งโลกได้แล้วล่ะค่ะ
2: แล้วเย็นนี้มันจะโกหกสร้างเรื่องเพื่ออะไรเย็นนี้พฤติกรรมมันน่าสงสัยขึ้นทุกวัน

0: ล่อยฉันไปอ่ะแกก็จะได้เงินแกก็จะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น
1: หุบปากไปเลยแกตายเถอะมึงอ่ะ
2: ทนอะไรหุบปาก
1: เฮ้ยมึงจะหักหลังกันหรือวะ
2: ถ้ามึงอยากมีเงินไรอ่ะมึงอย่ามาขัดลาบกูไม่งั้นมึงกับกูอ่ะแลกกันไปข้าง

0: Hey!
1: Gut, meine Glück. จัดการมันเรียบร้อยไหม
2: จัดการเลยล่ะไอ้สองตัวพามันไปแล้วน่ะ
1: พาไปไหนวะ
2: ก็ไอ้แก่มันเอาเงินฟาดหัวดิบอกถ้าไม่ฆ่ามันแล้วปล่อยมันไปมันจะให้เงิน1ล้าน
1: โว้ยไอ้แก่ไอ้โรคจิตฉันประมาทมันเกินไปนี่มันบ้าพอที่จะใช้เงินแลกชีวิตตัวเองเลยเหรอวะ
3: ไม่ใช่แค่ซื้อชีวิตตัวเองมันอาจจะซื้อความลับใจไอ้สองตัวนั้นด้วย
1: ว่าเราจ้างมันไปฆ่าไปจัดการสอบอินนี่ด้วยเอ้าเฮ้ยโถ่

0: ็นทางออกแล้วขอบใจแกสองคนมากเลยนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวจะมาขอบใจอย่างเดียวได้ไงวะก็ที่คุณนายสัญญาไว้ไงว่าใจ1ล้านทำไมจับออกมา
2: ไหนอะเงิน
1: ฮะ
2: ก็เห็นอยู่ว่าพวกเรามาแต่ตัวจะเอาเงินที่ไหนให้ได้ล่ะ
1: ก็ใช้เงินถือเอาไว้ข้าบัญชีกูสิวะคนรวยอย่างพวกมึงอะมีแอปกันอยู่แล้ว
0: มือถือหล่อนเนี่ยก็โอนเงินให้พวกเขาสิ1ล้านบาท
2: ใจจะเอาเงินที่ไหนโอนให้ได้คะตั้ง1ล้าน
0: ก็เงินที่หล่อนกอบโกยไปจากภูนาราไงเงินที่หล่อนน่ะหลอกสูบเลือดสูบเนื้อไปจากลูกชายฉันอย่าบอกนะว่าไม่มี
2: ไม่มีค่ะ
0: ตอแหล
2: ไม่มีจริงๆค่ะสายไม่เคยเอาเงินของภูนาราเข้ากระเป๋าตัวเองเลยสักสลึงเดียวไม่เคยแบมือของเงินคุณนรินทร์เลยสักครั้งมีแค่เงินเดือนที่ได้จากการทํางานของภูนาราเท่านั้น
0: เป็นไปไม่ได้ระดับคนสนิทลูกชายฉันจะไม่มีได้ยังไงหล่อนต้องเอาเงินไปซุกไว้ที่อื่น
2: โอ๊ยลอกเถียงกันได้ละฉันขี้เกียจฟังเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ
0: ้ฉันไม่ใช่แม่ผัวมาแล้วมันก็ไม่ใช่ลูกสะใภ้ฉันด้วย
1: หุบปากซะอีกแกฉันไม่มีเงินหนึ่งล้านไปซะ
0: โอ๊ยจริงจริงฉันมีเงินจริงๆนะ
1: ไหนอ่ะมีก็สิวะ
0: ฉันลืมมือถือไว้ในรถที่จอดอยู่ที่อ่างเก็บน้ำ
1: ก็ไปเอามือถือสิวะไป
2: เร็วสิ

0: รีบเดินสิวะ
1: ไปเร็ว
0: ๆขาไหนเปิดประตูเอามือถือออกมา
1: โอ้ยก็เล่นอยู่ได้ก็รีบอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยตายละกุญแจสงสัยจะอยู่กระเป๋าเมื่อกี้ที่หล่นตรงนู้นน่ะ
0: กูไม่เชื่อมาเดี๋ยวกูค้นเอง
1: ไม่ต้องหาเอง
0: เร็วเจอไหมเนี่ยนี่มึงถ่วงเวลากูใช่ไหมฮะOh!

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ไอ้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
10: มาฮาจิมา
11: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: มีมี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
14: ดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
15: เลอา
16: สาบีสมุนไพรเลอา
17: สาวร
16: ั
17: สสารพลังสมุนไพร
18: อุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
19: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะจาวรัส
20: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
21: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
20: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
22: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
23: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
20: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
24: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
25: ลองชิมดูครับ
26: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
27: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
28: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
26: ผมเลิฟเลย
29: ยิ่งซัดยิ่งเซฟรวมซัดกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
30: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
29: ยิ่งซัดยิ่งเซฟรวมซัดกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
31: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
32: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
33: เดี๋ยวปีนต่อไป
34: กลิ่นปากมา
35: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
36: ติดตามการประชุมรัฐสภาซึ่งจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ในวันนี้ประธานวิปรัฐบาลกำชับสสพรรคร่วมต้องเข้าประชุมพร้อมเพรียงห้ามแตกแถววันฝ่ายค้านเล่นเกมนับองค์ประชุม
37: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
38: ช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
39: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าตาม
38: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
40: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
38: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีใต้ล่าเริ่มวันพุธที่9กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์คืนนี
1: ้หนูไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกนั่นอีกแล้ว
2: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
3: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
1: ทำอะไรลูกฉัน
2: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
1: อีบ้าลูกเจ็ด
4: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
2: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสมอ
5: เธอมีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆหรอกนะ
2: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องลุงเพชร
0: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 20:30
6: ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอปวันด
7: ี
6: วิมานอากาศ
7: Sky Castle Thailand
6: วันจันทร์อังคาร
7: เวลา
6: 20:30
7: พิเศษลูกค้า AS
6: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาท
6: ต่อเดือน
7: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
6: โทรออก
8: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
10: ไม่ต้องกูยิง

0: หรือพวกนั้นเปลี่ยนใจจัดการไม่ใหญ่วะ
1: ไม่ใหญ่คะไม่ใหญ
0: ่ปืน
1: ไม่ใหญ่ได้ยินสายไหมคะ
0: ไม่ใหญ่ครับ

0: 大不食而不散。
1: Hello， คุณสายเหรอคะโอ้ยเพ็ญดีใจจังเลยค่ะที่ได้ยินเสียงคุณเพ็ญพยายามโทรเข้ามือถือแต่ก็ติดต่อไม่ได้ฮะอะไรนะแม่ใหญ่ถูกยิงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อกำลังเข้าห้องผ่าตัดอยู่เหรอคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย ใครเป็นคนยิงคะ
2: มันปีศาจนรกมารับกันแล้วรีบไปลงนรกซะฉันขออย่าให้แกได้ผุดได้เกิดอีกเลย

0: ขอบคุณนะคะที่ไปได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นสายคงไม่รอดอ่ะ
1: ผมแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณหาทางเอาตัวรอดเองทั้งนั้นคุณเก่ง

0: พอคุณทรายช่วยคุณพิมพ์ทิวานีจากรถเนี่ยคนร้ายยิงเลยครับ
1: ครับผมตอนนั้นแหละคุณพิมพ์ทิวาถูกยิง
0: แล้วตอนนั้นคุณกับคุณนเรศช่วยคุณทรายกับคุณพิมพ์ทิวายังไงครับคนร้ายถึงไม่ลงมือซ้ำแล้วก็หนีไปเลย
1: นเรศกับผมขับรถเข้ามาพอดีก็เลยพุ่งชนมันก็เลยขึ้นรถคุณทรายแล้วก็หนีออกไปทันที
0: แล้วไม่มีการยิงต่อสู้เลยเหรอครับ
1: จะเอาอะไรยิงเหรอครับผมไม่มีปืน
2: เพื่อนไอ้นเรศมันชักปืนยิงสู้กับไอ้สองคนนั้นจนต้องหนีไอ้นี่มันไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆไม่ตำรวจมันก็ต้องเป็นโจรเหมือนกับพวกเราเนี่ยหรอวะ
1: คุณตำรวจติดใจสงสัยอะไรผมหรอครับถ้าไม่เชื่อผมก็ถามคุณทรายกับนเรศก็ได้นะครับ
3: คุณตำรวจสงสัยเรื่องอะไรเหรอครับ
0: เปล่าครับผมได้แค่ถามให้ละเอียดเฉย
4: แล้วการตามหาตัวรัศมีล่ะคะไปถึงไหนแล้วเจอตัวหรือยังคะ
0: ตอนนี้กำลังตำรวจอีกชุดนึงกำลังไปที่อ่างเก็บน้ำครับไปตามหาตัวรัศมีผมโทรไปล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยยังไม่เจอตัวครับ
5: ตายจริงนี่รัศมีหายตัวไปเหรอ
4: ค่ะรัศมีหนีคนร้ายเข้าไปในป่าแยกทางกับทรายแล้วก็แม่ใหญ่ไปคนละทางนะคะ
5: ป่านี้คงถูกคนร้ายฆ่าหมกป่าไปแล้วมั้งต้องจับตัวให้ได้นะคะคุณตำรวจอย่าปล่อยให้หนีรอดไปได้ถึงขนาดยิงหัวพี่ใหญ่แบบนี้มันโหดร้ายเกินไปค่ะป่านนี้พี่ใหญ่เป็นไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะ
3: แม่ใหญ่เขาต้องผ่าตัดไปเกือบชั่วโมงแล้วครับ
5: คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพี่ใหญ่ด้วยนะอย่าให้พี่ใหญ่เป็นอะไรไปเลยสาธุช่วยให้มันตายคาเตียงผ่าตัดอย่างสงบเถอะอย่าให้มันฟื้นมาสร้างความประสาทแดกให้ใครได้อีกเลย

0: 삼삼 토끼 토끼. 와우 토끼 토끼 스펀지밥. 와우 예.
1: 초끼 แถม ฟรี การ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: หัวหน้าไปโดนอะไรมาครับ
3: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
4: สงสัยมือถือแบตหมด
5: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
19: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
16: ้า
1: หร
16: ือ
1: ย
16: ัง
1: ใครตะโกนแบบวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
10: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3เป๊ปซี่พรีเซนต์บิ๊กเมาน์เทนวิลเลจหุยเลิฟโอ้ใหม
15: ่แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
6: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมา

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบถูกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
6: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
9: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
8: ภูเขาไฟลาวา
9: Formos Omega Smart Super Go
10: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
11: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
12: แป้งตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: คุณพยาบาลเดินไปไหนแล้วน่ะทำไมไม่เดินมาบอกว่าพี่ใหญ่อาการเป็นยังไงบ้างจะรอดหรือไม่รอด
1: ถูกยิงเข้าที่หัวยังจะรอดได้อีกหรือนางประสาทหลอนไม่มีทางรอดได้ก็ไม่ใช่คนแล้วแต่นางนี่รอดตายมาจนได้เอาตัวรอดเก่งนักนะมึงนางมารคอหอยแต่เลศอาไปธุระข้างนอกมาคุณรู้ข่าวแม่ใหญ่เป็นยังไงบ้าง
2: ยังอยู่ในห้องอยู่เลยครับหมอกำลังผ่าตัดอยู
1: ่ขออย่าให้เป็นอะไรเลยนะนี่ลูกชายก็มาหายไปแล้วคนหนึ่งนี่แม่ยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกเลยเนี่ยคุณทรายอาดีใจมากเลยนะครับที่เห็นคุณยืนอยู่ตรงนี้นี่อาภาวนามาตลอดทางเลยนะว่าขออย่าให้คุณเป็นอะไร
3: ดวงใจคงยังไม่ถึงคาดนะคะก็เลยรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด
2: แต่คนร้ายไม่ควรรอดนะครับขโมยรถคุณทรายไปแบบนั้นทั้งยี่ห้อรถเอ่ยสีรถเอ่ยทะเบียนรถก็ชัดเจนตำรวจไม่น่าจะตามจับตัวยากนะครับ
4: ครับเจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่ตั้งด่านตรวจสกัดจับคนร้ายไม่มีทางหนีออกนอกพื้นที่ได้แน่นอนครับ
0: นี่ก็แปลว่าคุณตำรวจมั่นใจ 100% สิคะว่าจะจับตัวคนร้ายที่พยายามฆ่าพี่ใหญ่ได้ไม่มีรอดไปได้เด็ดขาด
4: เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ครับ

0: สวัสดีครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที
1: ่หมอช่วยพี่ใหญ่ไม่ได้หรอคะโถพี่ใหญ่ไม่น่าเลยอ่ะคุณหมอไม่ต้องโทษตัวเองนะคะพวกเราเข้าใจค่ะว่าหมอทำสุดความสามารถแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับผมพยายามสุดความสามารถผ่าตัดเอากระสุนที่เจาะคาอยู่ที่กระโหลกของคุณพิมพ์ที่ว่า

0: มาได
1: ้แล้ว
0: คุณพิมพ์ธิวาก็เลยรอดครับอาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับหมอขอตัวก่อนนะครับ

0: ชคดีมากครับที่กระสุนไม่ได้ทะลุเข้าไปในสมองคาอยู่ที่กะโหลกเนื้อสมองก็เลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดครับ
1: ผมอยากจะภาวนาให้คุณตายไปซะชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแม่กับผม
2: ถึงแม่ใหญ่จะร้ายกาจกับทรายมากแต่แม่ใหญ่ก็ไม่สมควรตาย
3: แกจะรอดตายให้มีชีวิตรกพุนดาราทำไม
4: อยากเจอลูกแกไม่ใช่เหรอมันตายไปรอแกอยู่ในนรกตั้งนานแล้ว
1: แต่ผมก็แช่งให้แม่ใหญ่ตายไม่ลง
3: โยมบาลรีบมาเอาชีวิตนางจิตป่วยนี่ไปที
2: ทรายอยากเห็นแม่ใหญ่มีชีวิตอยู่เพื่อรอลูกชายอีกครั้ง
4: ตายตามลูกชายแกไปเลยป่ะไม่ต้องอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป
1: หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้คุณตื่นและฟื้นขึ้นมารู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้าง

0: าดเรียบร้อย
1: ขอเงินให้ฉันไปกบดานหน่อย
0: ได้

0: ีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวนะคะแม่ๆจ๋าแม่ๆที่ดูอยู่ตอนนี้ใช้ครีมอย่างเดียวตอนนี้อายุแบบพวกเรามันไม่พอแล้วเนาะมันจะต้องเซรั่มคู่กับครีมไปด้วยและโดยเฉพาะเซรั่มสาหร่ายสีแดงในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีใช่ไหมดร.แบงค์
2: ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าอย่างที่บอกว่าคนที่มีปัญหาริ้วรอยหนักๆคนที่อายุเยอะๆเนี่ยใช้ครีมอย่างเดียวมันดีแม่จ๋าแต่มันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแม่อยากจะหน้าเด็กอยากจะหน้าเด้งไม่อยากมีริ้วรอยแม่จะต้องใช้เซรั่มที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงจากฝรั่งเศสตัวนี้ฮะดร.วีเป็นสินค้าของเครือโรงพยาบาลวิภาวดีอย่างที่แบงค์บอกเคยเล่าให้ฟังว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปแม่ผิวเนี่ยจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งริ้วรอยเริ่มมาซึ่งสาหร่ายตัวนี้เนี่ยเขาซึมลึกและซึมเร็วแม่ผิวจะอิ่มจะฟูทันทีที่เราทาก่อนทาครีมแต่ถ้าคนที่อายุ50ปีแม่คนอายุ50ปีเนี่ยเป็นแบบนี้คือริ้วรอยล่องลึกจะเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วด้วยอนุภาพและเทคโนโลยีของเขาที่ต้องบอกเลยว่าโมเลกุลเล็กมากพอโมเลกุลเล็กแม่เขาจะซึมลึกซึมเร็วใต้ผิวหนังทำให้ริ้วรอยที่มันลึกเนี่ยแม่มันจะค่อยๆตื้นขึ้นผิวจะเรียบผิวจะดีขึ้นแต่คนอายุ60 70ปีอันนี้คือหนักเลยแม่เพราะอะไรล่ะผิวเหี่ยวผิวย่อนผิวยานผิวคล้อยแม่อันนี้คือแบบเนี้ย
1: คือ
2: คนอายุ70ปีจะเป็นแบบนี
1: ้ถูก
2: ต้องเพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีแล้วก็สาหร่ายสีแดงตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเดียวที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยคนอายุ6 70ปีโดยตรง
1: แล้ววันนี้เดียดีใจมากนะเพราะว่าตัวนี้นะคุณผู้ชม
2: ขายด
1: ีขาดแล้วไม่มีขายไปเกือบเดือนแต่วันนี้มาแล้วฉะนั้นขอโปรเลยค่ะ
2: คือที่ขายดีที่สุดแม่จ๋าแบงค์ต้องบอกแบบนี้ว่าเซรั่มโดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยขวดนึง30มิลลิลิตรขวดนึง5 600บาทละแม่แต่ดร.วีแม่จ๋าแม่ลองดูนะใหญ่เป็น2เท่าถ้าแม่ไม่เชื่อนะแม่ไปดูได้เลยเซรั่มโดยทั่วไปจะแค่นี้และที่สำคัญแม่จ๋าคือขวดใหญ่แบบนี้เนี่ยที่ขายในโรงพยาบาลเนี่ย990บาท
1: นี่ราคาข้าง
2: กล่องใหญ่แบบนี้นะ990บาทแม่แต่วันนี้ให้โปรดีกว่าไหนๆก็มาแล้วของขาดไปนานแม่เป็นเดือนที่ไม่ได้ขายแม่แบงค์บอกเลยแม่ขอโปรเลยได้ไหม
1: เอามาเลยโปรเลย
2: คุณผู้ชมจ๋าวันนี้นะแบงค์บอกเลยว่าราคาเต็ม1ขวดเนี่ย

0: 990บาทแต่วันนี้ให้โปรพิเศษแบบนี้แม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 5,000 ลดทันทีแม่ 4,000 เหลือแค่ 1,099 บาทจ้า
1: อุ้ยลดเยอะมาก
0: คือคุ้มมากแม่แบงค์เฉลี่ยแบบนี้นะขวดนึง990เหลือ200อ่ะ
1: หูโรงพยาบาลเราได้ราคาแบบน
0: ี้ไม่ได้คือถ้าไปที่โรงพยาบาลแม่จ๋า990บาทได้ขวดเดียว
1: ก็ไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ได้เลย
0: ไม่ได้คือถ้าโรงพยาบาลได้ขวดเดียวจ่ายราคาเนี้ยแต่ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยจ่ายเท่ากันได้5ขวดเลยจ้ะ1252แม่จ๋าไม่งั้นของจะขาดเป็นเดือนหรอพี่เดีย
1: อ่ะจริงนี่คือถามดร.แบงค์นานมากว่าทำไมหายไปทำไมไม่มาของขายดีเขาบอกว่าก็ของมันหมดจริงๆจะให้ทำยังไง
0: พี่เดียขวดใหญ่แบบนี้เนี่ยบางคนใช้2เดือนยังไม่หมดน
1: ะ
0: เพราะขวดเนี่ยใหญ่จริงๆแม่เป็นไซส์บิ๊กเบิ้มไซส์ใหญ่มากเพราะฉะนั้น5ขวดที่ได้ในวันนี้ถ้าเทียบกับโดยทั่วไปเหมือนได้เซรั่ม10ขวดพี่เดียเพราะฉะนั้นเหมือนได้เซรั่ม10ขวดในราคาแค่1,099บาทอ่ะพ
1: ี่เดีย1252กดมาหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้ได้เลยนะรีบๆหน่อย
0: แล้วแม่มั่นใจได้เลยสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกเลยแม่และที่สำคัญอย่างที่แบงค์บอกสาหร่ายสีแดงตัวนี้เข้มข้นมากจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งสาหร่ายสีแดงนะแม่ไฮย่าเซรามายแล้วก็คอลลาเจนถ้าเติมไปที่ผิวหน้าเนี่ยแม่จ๋าผิวหน้าของเราเนี่ยจะดูกระชับเต่งตึงเหมาะมากคนไหนที่อายุ 6-70 ปีขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ต้องใช้แต
1: ่
0: เมืองไทยเนี่ยฝ้าเป็นฝ้าทุกคนเลย 80% เพราะฉะนั้นแล้ววิตามินซีในแอซินามายทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสเนี่ยเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะคืออายุ70ปีแล้วมีทั้งฝ้ามีทั้งกะผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานมากพี่เดียอยากให้ลองทา
1: แล้
0: วจะชอบมากคือทาก่อนที่จะใช้ครีมแม่จ๋าแม่ลงเซรั่มก่อนพอลงเซรั่มปั๊บแม่ทาครีมรับรองสวย
1: อุ้ยอุ้ย
0: มันซึมเลย
1: ใช่
0: ซึมลึกและซึมเร็วมาก
1: คือนี่คือแบบ
0: ใช่
1: คือ
0: แม่จ๋าล่องลึกต่างๆเนี่ยมันจะฟูขึ้นนะเพราะว่าโมเลกุลของเขาเล็กมากพอโมเลกุลเล็กแม่เขาจะซึมไปที่ร่องลึกได้ทุกส่วนเลย
1: อุ้ยแล้วดูแบบผิวโกลแบบมีความชุ่มชื้นแบบเนี้ยแม่คือชัดมากนะนี่คือทาไปแล้วซึมหายไปเลยตอนนี้นะคะ60
0: สายแล้วโอ๊ย60สายที่จะโทรแล้วได้นะแม่1252แม่โทรเข้ามาก่อนนะอยากให้ได้แบงค์ขอย้ำโปรอีกทีแม่จ๋าขวดใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มแบบนี้นะแม่1ขวดเนี่ยเท่ากับ2ขวดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3ได้5ขวดเหมือนได้10ขวดเลยในราคาแค่ 1,099 บาทแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องจ่ายราคาเต็ม 5,000 นะ
1: รอ
0: ใช่แล้วเนี่ยวันนี้จะส่งฟรีแม่จ๋าขอให้แม่เนี่ยโทรมาละกัน1252นะเพราะว่าขวดใหญ่แบบนี้แม่ใช้ 2-3 เดือนได้เลยนะอยากให้ดูผู้ใช้จริงแล้วแม่จะตะลึง
1: เอาก่อนที่เขาจะได้ใช้ก่อนเนี่ยปัญหาเขาชัดมากนะคุณผู้ชมค่ะแล้วโดยเฉพาะนี่ใต้ตาเห็นไหมมาชัดเป็นถุงเลยตรงนี้ร่องน้ำหมากแล้วโดยเฉพาะนี่ที่ดร.แบงค์บอกนะคะว่าแดดเมืองไทยนำไปสู่ริ้วรอยฝ้าแบบนี้เลย
0: ใช่ถูกต้องคือเคสของคุณแม่คนนี้อายุ70ปีแล้วเนาะทั้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานแม่จ๋าแล้วเราเนี่ยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบใต้ผิวหนังแม
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือแม่ดูไปพร้อมกันเลยน
1: ะ
0: ของจริงที่แม่เห็นกับผิวที่อยู่ใต้ผิวหนังแม่ลองดูนะเนี่ยเขาใช้เครื่องสแกนใต้ผิวหนังเลยว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าใต้ตานะแม่แล้วก็อันนี้คือจะสวยแบบนี้เลยอันนี้คือตาเนื้อที่เราเห็นว่าสวยขึ้นแบบนี
1: ้ดูดิ
0: ฝ้าดิฝ้าดูจางลงไปเยอะมาก
1: แต่ที่สำคัญแม่
0: ที่เดียจำได้ไหมใต้ตาที่มันลึกที่มันเป็นหลุมลงไปเนี่ยแม
1: ่
0: ผิวเขาเติมเต็มขึ้นมาผ
1: ิ
0: วเขาตื้นขึ้นมาริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันตื้นขึ้นโดยเฉพาะร่องลึกที่มันบุ๋มลงไปที่มันลึกลงไปแม
1: ่
0: มันตื้นขึ้นมาเยอะมากไม่ใช่แค่ตาเนื้อนะแม่จ๋าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สแกนใต้ผิวหนังให้เห็นชัดๆเลยว่ามันดีขึ้นอย่างคุณแม่คนนี้คือฝ้าเยอะมากเซรั่มตัวนี้เนี่ยเด่นในเรื่องของริ้วรอยก็จริงแม่แต่คนที่เป็นฝ้าก็ช่วยให้ฝ้าเนี่ยจางลงไปได้
1: ตรงนี้เป็นปื้ดใหญ่ๆเลยนะคะ
0: แต่คนที่มีริ้วรอยหรืออายุเยอะยังไงก็ต้องใช้เซรั่มตัวนี้นะ
1: ใช่แล้วพอใช้แล้วโอ้โห
0: เนี่ย
1: อุ้
0: ยพี่เดีย
1: ดูดิ
0: หน้าเต็ม
1: ม
0: ัน
1: เต็มขึ้นมาแล้วมันมีความแบบอวบอิ่มมันแบบน้ำมันดูมีน้ำในผิวอ่ะ
0: คือริ้วเล็กๆเนี่ยมันดูจางลงไปแน่นอนแต่ล่องลึกที่เป็นพวกล่องแก้มล่องน้ำหมากตีนกาที่เป็นล่องลึกใต้ตาคือดูอิ่มขึ้นเยอะเลย
1: ตรงนี้อิ่มขึ้นเยอะมากนะ
0: ผิวฟูมากผิวเรียบผิว
1: คุณผู้ชมดูแก้มดิอยากมีแก้มแบบนี้เลยอ่ะ
0: คือคนนี้อายุจะ60แล้วนะแม่แบงค์รู้สึกว่าภูมิใจกับดร.วีที่ทำให้สาวอายุจะ60ปีได้สวยขนาดนี
1: ้
0: แม่จ๋า
1: 50ใช้สุดท้ายแล้วนะคะเอาอีกแล้วดร.
0: แม่ต้องรีบโทรมาตอนนี้เลยเพราะว่ามาเมื่อไหร่เนี่ยขายดีจริง
1: ๆ
0: แล้วไม่มีของขายเนี่ยไปเดือนกว่าเพราะฉะนั้นแม่จ๋าวันนี้นะซื้อ2แถม3 5กระปุกวันนี้เนี่ยราคาแค่ 1,099 บาทลดไป 4,000 พี่เดีย
1: นี่ปกติเห็นไหมคุณผู้ชมชัดเจนว่าข้างกล่องเขียนเลยนะคะ990ไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้นะคะราคาในรายการ

0: คารแม่จ๋าเป็นเซรั่มเกรดโรงพยาบาลสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งสาหร่ายตัวนี้เนี่ยเขาเด่นที่สุดในเรื่องของการจัดการริ้วรอยล่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่ฟังอยู่นะแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยเอาเป็นว่าคนที่มีปัญหาผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อย1252เอาไปเลย5กระปุก5ขวดใหญ่ๆแบบนี้แล้วแม่ลองดูนะแบงค์ขอเทียบความคุ้มค่านะแม่จ๋าแม่มันจุใจมากคือเขาให้ไซส์ใหญ่จัมโบ้ใหญ่เป็น2เท่าเพราะฉะนั้น5ขวดที่แม่ได้วันนี้เหมือนก็ได้10ขวดเลยถ้าไปซื้อที่อื่นหรือแบบช่องทางอื่นนะแม่ขวดมันเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นแม่ขวดนึง990บาทเหลือ200
1: 200นิดๆเท่านั้นเอง
0: 200นิดเดียว
1: แม่เอาไปนะไม่ต้องประหยัดทาเฉพาะจุดนะ
0: แม่ทาให้ฉ่ำ
1: ขวดใหญ่ขนาดนี้นะหยดหยด
0: ถูกต้อง
1: คอต้องทาคออย่างแม่มันจะคุ้มมาก
0: ก่อนลงครีมแม่จ๋าลงเซรั่มให้หน้าไม่เหี่ยวไม่แก่ก่อนแล้วแม่ทาครีมได้อย่างมีความสุขเลยทีนี้เนี่ยพอแม่ใช้ครีมคู่กับเซรั่มเนี่ยจะเห็นผลคูณ2เห็นผลเร็วขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยพี่เดียอยากให้ดูอ่ะ
1: เนี่ยคือชัดเจนมากจริงๆคือถ้าแม่ๆนะประมาณ60 70อ่ะบางคนคือชัดกว่านี้อีกนะแต่ว่าเนี่ยมีปัญหาให้ดูเลยว่าใต้ตาร่องลึก
0: เป็นร่องลึกมาก
1: ร่องน้ำหมากก็ลึกแล้วโดยเฉพาะอันเนี้ยเขาฝ้าชัดเป็นฝ้าเดียวเลยนะ
0: เป็นฝ้าแดดมา30กว่าปีแม่จ๋าแล้วเป็นแบบนี้คนไทยเป็นแบบนี้เยอะมากคือคนอายุ6 70ปีเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละคือเป็นร่องเป็นหลุมเป็นลึกลงไปเพราะฉะนั้นแล้วด้วยอนุภาคโมเลกุลของเซรั่มตัวนี้
1: 1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะนี่ดูแม่คนนี้นะคุณผู้ชม1นาทีเอาให้ทันนะ
0: เอาให้ทันแม่จ๋าเอาให้ทันนะ
1: 1 2 5 2กดมาแล้วดูแม่เขาจะโอ้ย
0: สวยเลยสวยเลยเหมือนคนอายุ70ลดอายุเหลือ50ปีอ่ะ
1: จริงแล้วตัวฝ้านี่จางไปเลยอ่ะ
0: ฝ้าจางและที่สำคัญคือผิวเรียบผิวเนียนแล้วก็รูขุมขนเนี่ยดูเรียบมากแม่ลองดูล่องลึกสิใต้ตาดีขึ้นเยอะมากพี่เดียดูใต้ตาอีกทีนึงว่าแบบโอ้โหใต้ตาเนี่ยคือดูอิ่มขึ้นเยอะเลย
1: ใช่แล้วคือร่องแก้มตรงเนี้ยก็คือหายไปดูตื้นขึ้นตอนนี้25เซนแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาอีกแล้วนี่กลัวหมดมากเลยอ่ะเนี่ยไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วนะ
0: ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันละขอต่อเวลาอีก10นาทีท
1: ุ
0: กคนนะแม่ตอนนี้โทรยังไงก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าสายไม่สายระเบิดไปแล้วเอาเป็นว่าอีก10นาทีนี้แม่จ๋าแบงค์ขอให้นะเซรั่มฝรั่งเศสเกรดโรงพยาบาลเอาไปเลย5ขวด 1,099 บาทไม่ต้องจ่าย 5,000 แม่ลด 4,000 เหลือแค่ 1,099 บาทแม่โทรมาก่อน1252จ้ะขอให้ได้ทุกคนเลยนะ
1: นี่ส่งให้ได้เลยเพราะฉะนั้นรีบโทรต่อด็อกเตอร์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ1252
0: 1252 จ้า 1252

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้นซิสเทมมา X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเทมมา
1: แม่ใหญ่ยังไม่ตายแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากหรอกคุณทรายแค่ไลน์มาบอกว่าแม่ใหญ่ปลอดภัยก็แค่นั้นแหละเนี่ยตอนนี้กำลังคุยกับตำรวจอยู
2: ่นี่เรื่องจริงหรืออำกันเล่นเนี่ยโดนยิงเข้าที่หัวนะยังรอดอีกเหรอ
3: โอ้โหนี่ถามมันผิดหวังเลยนะที่แม่ใหญ่ยังไม่ตายเนี่ย
2: หาเรื่องฉันเคยช็อตเหรอว่าแม่ใหญ่เป็นอะไรอ่ะ
1: โอ้โหไม่เคยช็อตเลยมีสี่คูณร้อยไปขนาดนี้ฮะหน้าเธอมันชัดเวอร
2: ์ฉันก็อยากจะเอากระจกไปส่องหน้าเธอเหมือนกันนั่นแหละหน้าเธอกับฉันน่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอย่าง
1: มาหน้าจะเป็นยังไง
2: ก็อย่างที่เธอคิดแหละ
1: ฉันไม่
2: น
1: ่
2: า
1: จะเป็นยังไง
4: หยุดเถียงกันได้แล้วแม่ใหญ่ปลอดภัยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอไงอ่ะเราคงไม่อยากให้ใครในภูนาราต้องเป็นอะไรไปอีกคนจริงไหมตั้งแต่เกิดเรื่องกับพี่นรินทร์เนี่ยภูนาราของเราก็ไม่เคยสงบอีกเลยเหมือนทำสงครามใส่กันตลอดเวลาแล้วคุณกิตติภูมิก็ต้องมาตายไปอีกคนนึงอีก
1: คุณทรายกับคุณนเรศก็เพิ่งจะถูกไล่ยิงมาจบหยกนี่ยังมาเกิดเรื่องกับแม่ใหญ่อีกอ่ะ
3: เออนี่เจ๊อย่าลืมนับยารัศมีด้วยนะเห็นว่าหาตัวเข้าไปในป่ายังหาตัวไม่เจอเลย
1: แต่แม่ใหญ่เขารู้เบาะแสของตำรวจได้ยังไงอะคะ
5: คุณพิมพ์ทิวาโทรตามให้ผมไปพบคาดคั้นเรื่องตามหาคุณนรินทร์พอดีสายของผมได้เบาะแสใหม่มาจากชาวบ้านว่าเจอคนลักษณะคล้ายคุณนรินทร์แถวๆอ่างเก็บน้ำผมก็เลยบอกคุณพิมพ์ทิวาไปว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งตามหาให้และแจ้งข่าวให้ทราบภายหลังไม่คิดเลยครับว่าเธอจะไปตามเอง
6: ผู้กองคิดว่าคุณพิมพ์ทิวาจะไม่ตามไปจริงๆหรอครับ
7: นั่นน่ะสิคะไม่น่าบอกเลยนะคะ
5: คุณสายครับผมไม่บอกนี่ก็โดนด่ามาตลอดนะครับที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดเลยแต่คนเนี้ยผมโดนบีบจริงๆครับ
8: ไปว่าคุณตำรวจทำไมเนี่ยเธอก็รู้อยู่นี่ถ้าไม่ได้ดั่งใจพี่ใหญ่ฟาดแรงขนาดไหนเธอเองก็โดนไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้จักจำ
9: นี่อันนี้ครับ
8: ทำไมแต่ต้องไม่ได้เลยหรือไงปกป้องแรงก็เธอสองคนมันแอบคบกันแล้วนี่แหมทำไปตกใจดูทำหน้าใส่ซื่อบริสุทธิ์เกิน
9: ที่คุณนี่พูดนี่เรื่องจริงเหรอครับคุณสองคนกำลังคบกันอยู่เหรอครับผมกับสายเรารักกัน
8: โอ้ my god นี่รักกันแล้วเหรอถึงได้ออกรับเต็มปากเต็มคำแบบเนี้ยนี่คงจะไม่ใช่แค่ปิ๊งปังกันละมั้ง
2: สายว่าเรากำลังออกนอกเรื่องกันอยู่นะคะ
9: เรากำลังช่วยตำรวจตามหาคนร้ายว่าเป็นใครเป็นโจรที่ปล้นต้องการเอาทรัพย์สินหรือเอาชีวิตแม่ใหญ่กันแน่ผมว่าซีเรียสตรงนี้ดีกว่านะครับ
8: แหมดึงเข้าเรื่องราวมากจนได้นะเธอคงอยากจะรู้สินะว่าใครเป็นคนบงการฆ่าพี่ใหญ่บอกตำรวจไปสิว่าสงสัยฉันน่ะ
9: ผมว่าอันนี้ร้อนตัวเกินไปแล้วนะครับ
8: แล้วถ้าไม่ใช่ฉันก็คงจะเป็นคุณอิดสินะคุณตำรวจคะฉันกำลังสงสัยสองคนนี้ค่ะทุกอย่างเหมือนเป็นการจัดฉากฆ่าจากคู่รักคู่ใหม่ทำเหมือนว่ามีโจรมาปล้นวางแผนให้ผู้หญิงพาหนีและผู้ชายก็ทำทีมาช่วยให้โจรยิงพี่ใหญ่ทิ้งแล้วถ้าแผนนี้สำเร็จก็ดูเหมือนว่าเป็นโจรปล้นธรรมดาธรรมดาแต่เดชบุญพี่ใหญ่ถูกยิงแต่รอดเสียใจด้วยนะแผนไม่สำเร็จ
9: ไม่ต้องเสียใจหรอกครับผมไม่ใช่คนบงการและผมก็ดีใจที่แม่ใหญ่รอด เพราะผมเชื่อว่าถ้าแม่ใหญ่ฟื้นขึ้นมาแม่ใหญ่จะเป็นคนที่ตามล่าคนบงการชนิดที่อยู่ไม่เป็นสุขเลย
8: นี่เธอขู่ฉันเหรอฉันไม่ได้เป็นคนบงการเธอขู่ผิดคน
10: ผมว่าเราหยิบมือมาซักทอดกันเองได้ไหมครับเรื่องจริงเป็นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้ผมว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจเขาดีกว่าบางทีอาจจะเป็นแค่โจรปล้นธรรมดาก็ได้อาจไม่ได้มีใครบงการฆ่าอย่างที่ทุกคนคิดยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับฟอง
5: ครับ
10: มากลับก่อนนะมีอะไรก็โทรหาแล้วกันยังไงก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะ

0: ยังไม่มีใครส่งข่าวเข้ามาอีกหรอครับว่าจับคนร้ายได้หรือยัง
1: โจรมันยิงยังไงให้ถูกพี่ใหญ่คนเดียวกระสุนเนี่ยไม่ระคายผิวนางทรายเลยแม้แต่เส้นขน
2: คุณทรายไปอยู่กับแม่ใหญ่ตอนที่เกิดเหตุได้ยังไงไหนบอกว่าแม่ใหญ่อยู่กับรัศมีกับสองคน
1: มันก็ตามพี่ใหญ่ไป
2: แล้วคุณทรายรู้ได้ยังไงว่าแม่ใหญ่อยู่ที่ไหน
1: ลิตาบอก
2: แล้วลิตารู้ได้ยังไงว่าแม่ใหญ่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำ
1: ยมพบาลมึงเขาอุตส่าห์ใส่พานส่งไปให้ประตูนรกก็เปิดแล้วแต่ทำอะไรมันไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว

0: นางนิชามันรู้ทุกอย่าง
1: รู้อะไรครับ
0: รู้ว่าเราวางแผนล่อแม่ใหญ่มาฆ่าที่อ่างเก็บน้ำนี่ไงมันก็เลยบอกนางสาให้ตามมาแผนของเราก็เลยพัง
1: แล้วมันรู้แผนของเราได้ยังไง
0: จัดการสอบอีนี่ด้วยเอาเฮ้ยถอยมัสมี
1: มันตายไปแล้ว
0: แต่ถ้ามันไม่ตายเราสองคนจบเพลเลยนะเว้ยไป

0: ปกป้องแรงก็เธอสองคนมันแอบคบกันแล้วนี่
1: ใช่ครับผมกับสายเรารักกัน
0: โอ้ my god นี่รักกันแล้วเหรอถึงได้ออกรับเต็มปากเต็มคำแบบนี้นี่คงจะไม่ใช่แค่ปิ๊งปังกันละมั้ง
2: คุณทรายมาแล้วงั้นเดี๋ยวฉันกับพุนาราก่อนนะจะโทรหาหัวหน้าแล้วก็ปรึกษาเรื่องคดี
3: เจอกันนี่หมอตรวจแล้วหมอว่าไงบ้างอ่ะ
4: แค่แผลนิดๆหน่อยๆนะคะไม่เป็นไรมากค่ะ
3: ไม่เป็นอะไรมากแล้วทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะ
4: คุณนิคงเอาเรื่องของเราไปพูดที่พูดนราสนุกปาก
3: เขาจะพูดก็ปล่อยเขาพูดไปสิฉันไม่สบายใจเรื่องนี้เองเหรอ
4: สายแค่ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นนะคะ
3: ประเด็นอะไรอ่ะประเด็นที่เรารักกันน่ะเหรอที่สายอยากจะปิดไว้เหรอสายอยากคบกันแบบหลบๆซ่อนๆไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรารักกันอย่างนั้นเราสายสาย
4: สายไม่อยากให้เรื่องของเราสองคนทำให้เกิดปัญหาขึ้นอีกตอนนี้แค่เรื่องที่คุณนรินทร์หายตัวไปเรื่องที่มีคนตายที่ภูนาราเรื่องตรวจสอบบัญชีเรื่องที่เราสองคนโดนทำร้ายแล้วก็ยังมาเรื่องวันนี้อีกที่แม่ใหญ่โดนยิงมันก็หนักมากพออยู่แล้วนะคะ
3: มันไม่เห็นจะเกี่ยวเลยสายเรื่องความรักของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนในเมื่อเรารักกันอย่างบริสุทธิ์ใจใครจะคิดยังไงผมไม่สนหรอกนะผมสนแค่ว่าตอนนี้ซายกำลังคิดอะไรอยู
4: ่เรดคะอยู่ๆคุณจะให้ซายประกาศคบหาดูใจกับคุณซายเป็นห่วงคุณนะคะคุณเป็นทายาทของภูนารานะ
3: คุณไม่ต้องมาห่วงผมหรอกผมสรุปให้ก็ได้คุณแค่ไม่พร้อมกับเรื่องของเรา

0: หมอสั่งห้ามเยี่ยมแต่ตอนนี้ผ่ากระสุนออกมาได้แล้วโชคดีนะที่กระโหลกไม่กระจุย
1: งั้นแบบนี้ฟื้นขึ้นมาสมองก็ปกติดีเหมือนเดิมสิคะ
0: ก็เป็นได้สองทางนะจะให้ร้ายกว่าเดิมหรือว่าใจดีกว่าเดิมล่ะ
1: สาธุขอให้ใจดีกว่าเดิมทีเธอถ้าร้ายกว่าเดิมเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์ประสาทกินแน่ๆเลยค่ะ
2: แล้วคุณทรายเป็นยังไงบ้างถ้าคุณทรายเป็นอะไรขึ้นมาลิตาคงไม่มีวันให้อภัยตัวเองแน่ๆที่ดันซื่อเอาข่าวแม่ใหญ่ไปบอกทำให้คุณทรายต้องตามแม่ใหญ่ไป
0: ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนี่เป็นแผลถลอกเท่าแมวควรแต่มีทีเด็ดกว่านั้นนะงานเนี้ยมีโป๊ะแตก
3: โป๊ะแตกอะไรล่ะคะ
0: แหมเป็นถึงเลียขาเขาเนี่ยไม่รู้จริงๆเหรอเธอก็อีกตัวนึง
4: เรียกเป็นตัวอะไรล่ะครับ
1: โอ้ยอย่าเพิ่งขัดคอสิเปรี้ยวปากอยากรู้จะแย่อยู่แล้วเนี่ยว่าแต่โป๊ะแตกเรื่องอะไรเหรอคะ
0: นันเล่กับนางทรายเนี่ยมันมีอะไรกันแล้ว
1: ตายมาแล้วเชียวกลิ่นตุ๊บตุ๊บ
3: ที่บอกว่ามีอะไรกันนี่หมายถึงคบกันใช่ไหมคะ
0: หืออย่าทำเป็นโลกสวยหน่อยเลยมีอะไรคบกันมันก็คือกันนั่นแหละหรือว่าเธอสองคนไม่รู
1: ้ไม่รู้ค่ะ
0: คิดว่ามันหัวฉันนี่มีเขาหรือไงถึงได้มาหลอกกันแบบนี
3: ้โอ้ยเพนสาบานเลยนะคะเพนไม่รู้จริงๆค่ะแต่ถึงรู้ตอนนี้ก็ไม่ตกใจหรอกค่ะดีใจซะมากกว่าเนาะ
4: ใช่ครับผมก็ดีใจด้วยคนนะครับแอบรู้ในเขาสองคนได้ปิ๊งปังกันมาตั้งนานแล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ดีนะครับ
2: ลิตาก็ดีใจค่ะคุณทรายเนี่ยเป็นคนดีน่ารักทำงานเก่งพี่นเรศเขาเลือกถูกคนแล้วค่ะแล้วถ้าต่อไปพี่นเรศขึ้นบริหารภูนาราเนี่ยก็วางใจได้เลยค่ะว่าคุณทรายจะคอยช่วยอยู่ข้าง
0: ๆนี่แกมาสาดได้ยังไงพี่ชัยก็เอาน้องชัยก็เอาผู้หญิงแบบนี้มันดีตรงไหน
2: แล้วแม่มีหลักฐานไหมล่ะว่าพี่นรินกับคุณทรายเขามีอะไรกันอ่ะ
0: ก็หลักฐานคนทั้งภูนารานั่นแหละเขาลือกันให้แซ
2: ่ดเขาก็แค่ลือกันไหมแม่มีใครเห็นกับตาไหมว่าพี่นรินกับคุณทรายเขาทำอะไรเกินเลยระหว่างสถานะเจ้านายกับลูกน้องอ่ะ
0: คนมันกินในที่ลับเนี่ยมันก็ไม่เห็นในที่แจ้งหรอกแกจำเอาไว้นะความลับมันจะไม่ลับตลอดไปสักวันหนึ่งมันจะแดงแจ๋ขึ้นมาคอยดูก็แล้วกัน

0: ฟ้ากับคุณนเรศคบกันจริงๆหรอแค่คิดก็ฟินแล้ว
1: ฟินบ้าเลยล่ะ
0: ฟินบ้าเลยเนี่ย
2: เป็นบ้าอะไรของเขา
0: ฟินต่อดีกว่า

0: หัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: ลับบ้าน
4: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลละกรอบมากกินไม่หมด

0: want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: ข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันวันนี้ขอนัดเอกบุษกรและหนาหน้าสวัญญาคู่แม่ลูกจากวิมานอากาศ Sky Castle Thailand มานั่งพูดคุยแบบ Exclusive ถึงความสนุกในการตามหลุนกับปมปัญหาต่างๆของทุกครอบครัวในหมู่บ้าน Sky Castle แบบหมดเปลือกวันนี้เวลาเที่ยงตรงห้ามพลาดนะคะ
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ

0: โดนยิงจ่อๆขนาดนี้มันรอดไปได้ไงวะถ้ามันตายก็ต้องเจอศพสิครับแต่นี่ไม่มีหรือว่าโดนตัวอะไรฆ่าไปคงเป็นอย่างนั้นน่าจะมีตัวอะไรฆ่าไปแต่ที่ฆ่าไปมันคนนี่แหละ
1: อะไรนะครับคนเหรอ
0: หนังนิชาหนังนิชาเป็นคนเอาศพไปมึงต้องการจะเล่นอะไรกับกู

0: าแย่งความรักไปจากคุณดาราแย่งความรักไปจากฉันแล้วก็ลูกชายของฉัน
1: ไม่จริง
0: ไม่จริงเหรอไม่จริงเหรอ
1: ไม่ใช
0: ่นี่แกกล้าสู้ฉันเหรอ
1: ฮะ
0: มันนี่เลย

คุณกลับไปพูนาราเถอะทรายเจอเรื่องหนักมาทั้งวันแล้วคุณไม่ไหวแล้วกลับไปพักเถอะเดี๋ยวทางนี้ผมจะเฝ้าดูแลอาการแม่ใหญ่เองจะนั่งหลับแบบนี้ก็ตามใจนะสายนี่หลับจริงๆเหรอเนี่ย

0: นี่ชายหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วนี่แม่ใหญ่ยังไม่ฟื้นอีกเหรอคะ
1: คุณกลับไปพักเถอะจะบอกพ่อแม่ใหญ่เอง
0: ไม่เป็นไรค่ะชายเฝ้าอยู่เป็นเพื่อนคุณนี่แหละค่ะ
1: เป็นเพื่อนเหรอ
0: เป็นแฟนก็ได้ค่ะ
1: แต่ต้องหลบซ่อน

0: ภาพร่างกายโดยทั่วไปของคนไข้ปกติดีครับแต่ตอนนี้ยังมีอาการสลึมสลืออยู่จำอะไรไม่ค่อยได้เป็นผลเนื่องจากการผ่าตัดนะครับต้องรอดูอาการต่อไปหมอยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมนานนะครับ
1: ครับคุณหมอผมเยี่ยมไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็กลับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ

0: ัวเยอะค่ะ
1: ปล่อยผมครับแม่ใหญ่ปล่อยผมครับแม่ใหญ
2: ่เรทค่ะเรทคุณนรินทร์ไม่ทิ้งแม่ใหญ่ไปไหนหรอกค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
0: ปล่อยมือก่อนนะคะคุณต้องนอนพักค่ะ
3: แม่ป่วยอ่ะเดี๋ยวเราไม่ป่วยไม่ทำงาน
2: เรทคะคุณต้องช่วยแล้วล่ะค่ะไม่งั้นแม่ใหญ่ไม่ยอมปล่อยมือคุณแน่ๆ
1: ใช่ผมช่วยยังไง

นารินน่ะไม่ควรจะเก็บแกมาเลี้ยงดูผู้เสือไว้เลย

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ของนุ้ยนะ
2: แต่ว่ายังไง
1: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
2: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
1: มันไม่ได้เลย
2: หัวยังไงล่ะจ๊ะ
1: ม
2: ัน
1: ติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
2: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
1: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
2: ถูก
1: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
2: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
1: โหยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
2: อ้าวตัวนี้ก็แพง
1: เหมือนกันพันนะตัวเนี้ย
2: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
1: ใช่เพราะปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
2: แ
1: ต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วขายเท่าเดิม999บาท
2: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
1: ใช่แล้ว
2: เพราะความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม
1: ่
2: แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัว
1: ฟองน้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
2: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
1: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
2: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอะแม่ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
2: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไห
1: ม
2: แม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
1: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอพูดเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
2: อันนี้เราให้ฟรี
1: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ลูกค้าสั่งเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
2: ี้ใช่จ้ะ
1: มีตะเข็บคันมาก
2: ใช่
1: แล้วเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
2: ี้
1: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
2: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
1: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึงพันให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
2: 66เซต
1: ในรายการแล้วแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
2: อันนะ
1: 142บาท
2: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้ ีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
1: ใช่
2: ลดนะ
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
2: อ
1: ันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
2: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
2: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะม
1: ัน
2: ยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
1: ังเหลือ
2: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไหมบ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
2: หายไปแล้วเด้อ
1: มันหายไปแล้วนะมันตึบไปหมดแล้ว
2: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะค
1: ุ
2: ณนี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพูให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
2: อันนี้แหละคือความพรีเมีย
1: ม
2: และนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
2: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
2: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
2: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องใส่ด
2: ี
1: คุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
2: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่ค
2: ุ
1: ณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินเหินได้สะดวก
2: สาวๆสาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทํามาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
2: ไปออกกําลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อเลย
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
2: แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะต อนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ที่โอช้อปปิ้งโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้วแม่รีบโทร
1: ใช่แล้ว
2: 1252
1: เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดี

0: ชั่ว
1: นารินกลับมาแล้วครับแม่นารินจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนนารินจะอยู่กับแม่ครับ
2: จริงนะไม่ทิ้งไม่ไหนแล้วนะ
0: แกอย่ามาจับตัวฉันนะอีลูกเมียน้อย
1: นารินจะอยู่กับแม่ตรงนี้ครับนารินรักแม่นะครับ

0: เรศคะเรศคุณเป็นอะไรอ่ะมีอะไรบอกซายสิอย่างเงี้ยแบบนี
1: ้ผมเจ็บที่ต้องทำเพื่อคนที่ทำร้ายผมกับแม่มาตลอดชีวิตผมเจ็บที่ต้องมาดูแลคนที่ทำให้ผมต้องหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกอ่ะผมก็เจ็บที่ต้องมาเสแสร้งแกล้งทำว่าเป็นลูกของคนที่ตราหน้าผมว่าเป็นไอ้ลูกเมียน้อยอ่ะ
0: ถ้าทรายมีส่วนให้คุณต้องทำทรายเสียใจค่ะ
1: เปล่าเลยทรายผมไม่ได้โทษอะไรทรายเลยแต่ผมไม่รู้จะโทษอะไรที่ทำให้ครอบครัวของผมต้องมาเจอชะตากรรมเลวร้ายอะไรแบบนี้พ่อแม่ผมตายพี่ชายผมหายตัวแล้วผมยังต้องมาคอยดูแลคนที่คอยสาปแช่งผมตายอยู่ทุกวันเนี่ย
0: สายรู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณเจอมันหนักมันยากแต่อดทนไว้นะคะเรศ
1: คงไม่ต้องห่วงหรอกผมจะอดทนเพื่อพี่นรินทร์ต่อให้ต้องฝืนใจแค่ไหนผมก็จะทำผมจะดูแลแม่ใหญ่ให้ดีที่สุดผมจะทำเพื่อพี่ชายของผมตอบแทนที่พี่นรินทร์ดีกับผมมาโดยตลอด
0: ได้ยินแบบนี้สายก็สบายใจค่ะ
1: คุณเองก็ไม่ต่างกับผมหรอกสายสิ่งที่คุณเจอมันหนักมันยากเหมือนกันและคุณยังต้องมาเข้าร่วมวิบากกรรมกับครอบครัวผมอีกตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงไม่อยากเปิดเผยเรื่องของเราแค่นี้มันก็เหนื่อยเกินพอแล้วสาย

0: ไงบ้างคะ
1: ก็อย่างที่เห็นนะคะทุกอย่างอยู่ครบค่ะ
2: คุณนเรศไปนู่นแล้วอะไม่พูดไม่จาเลยเลยสักคำนี่คุณนเรศรำคาญพวกเราหรือเปล่าครับ
1: ไม่หรอกค่ะคงเหนื่อยนะคะวันนี้วิ่งวุ่นทั้งวันทั้งเรื่องตำรวจแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลแล้วไหนจะเฝ้าแม่ใหญ่ว่าเมื่อไหร่แม่ใหญ่จะฟื้นอีกนะคะ
0: ตกลงแม่ใหญ่ฟื้นหรือไม่ฟื้นคะ
1: ฟื้นสิคะ
2: แล้วอาการปกติดีไหมครับเห็นว่าต้องผ่ากระสุนออกจากกะโหลกนี่แค่คิดก็สยองแล้วนะครับ
1: ก็คงต้องรอดูอาการไปก่อนนะคะเพิ่งจะฟื้นยังจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะแล้วคุณนราอาการเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: อาการ
1: ก็อาการแอบมองแอบดูทรายกับคุณนเรศตั้งแต่ก้าวเท้ากลับมาไงคะ
0: อ๋ออาการเผือกนั่นแหละคะคุณนี้เนี่ยเอามาแพร่เชื้อหมดแล้วล่ะค่ะป่านนี้เนี่ยคงจะรู้กันทั่วทั้งคุณนราแล้วค่ะ
3: แล้วตกลงคุณทรายกับคุณนเรศปิ๊งกันจริงๆเหรอคะ
2: คุณทรายครับไอ้เรื่องอาการเผือกครับคนนี้นะครับหนักกว่าชาวบ้านเลย
0: แล้วตกลงว่าก
1: ลับไปพักเถอะค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ
2: ครับไปเลย
0: ค่ะพี่อยากรู้ตอนนี้ไม่ได้
2: เดี๋ยวก็รู้แล้วจีไม่ต้องรีบหรอก
0: โอ้ยเราต้อง

0: ใครสั่งให้โรงแรมทำสเต็กให้รีบกินสิคะเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกงั้นทรายไปนอนก่อนนะคะ
1: กินเป็นเพื่อนกันก่อนสิ

0: ินสิ
1: ชายกินมาแล้วอ่ะ
0: งั้นก็แล้วแต่คุณ
1: อร่อยผ่านเลยค่ะให้กินสิ

0: ลืมถามเล่ไปเรื่องนึง
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เรื่องตามคนจากกล้องวงจรปิด
1: ผมเจอตัวแล้ว
0: เจอตัวแล้วเหรอแล้วเขาว่ายังไงอ่ะทำไมเขาถึงไปจ่ายค่ามือถือให้คุณนรินทร
1: ์เขาไม่ตอบนะสิผมกับไอ้เมธอ่ะเกือบจับตัวเขาได้แล้วแต่ว่าเขาวิ่งหนีแล้วพ่อของเขาก็มาขวางเอาไว้แล้วก็ใช้มีดขู่ทำร้ายผมด้วยถ้าถามพวกเขามีพิรุธมากผมมั่นใจว่าพ่อลูกคู่นั้นน่ะจะต้องรู้เรื่องพี่นรินทร์แน่ๆ
0: เราต้องหาความจริงจากปากเขาให้ได้แต่ว่าจะหาตัวเจอได้ยังไง
1: ไอ้ไม่ประสานกับตำรวจท้องที่ให้แล้วพวกเขารับปากว่าจะช่วยเราอย่างเต็มที
0: ่ถ้าเราเจอคนพวกนั้นเราอาจจะเจอคุณนรินทร์ก็ได้สายเชื่อว่าคุณนรินทร์ยังมีชีวิตอยู
1: ่ถ้าเจอตัวพี่นรินทร์จริงๆผมไม่มั่นใจนะว่าจะเจอในสภาพไหน
0: ทำไมล่ะคะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าพ่อลูกคู่นั้นเป็นคนดีหรือคนร้าย

จะอยู่หรือตายก็มีค่าเท่ากันถ้าลูกไม่อยู่แม่ก็ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร

我呢度咪行咩快？真唔可以唔开心嘅，你唔好来来来来来。

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ทิวลี่อร่อยเฟ้อทุกเว
2: ทิวลี
3: ่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟ้อ
4: ลองเลย
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: นี่ภูเขาไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
11: ภูเขาไฟลาวา
12: Formos Omega Smart Super Go
13: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
14: รับชุดไหนดีครับ
15: เอาชุด
16: ออสตางา
17: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
0: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้อง

0: ที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นMichelin Motion for Life
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
4: ่ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
5: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
7: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
8: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
7: ่เบกกิ้งโซดา
9: Is that good?

0: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
1: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
0: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
1: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
2: เ
0: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร
8: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
10: มาจิกคลีน

0: ไรบ้านคุณ
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
4: ้หอมฟิน
3: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: คิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
1: ใช่ครีมตามสัญญา
2: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
3: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
4: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
2: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน

0: นั่งผิดโต๊ะหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ผิดหรอกจ้ะที่ฉันมานั่งที่เนี่ยเพราะว่าอีกหน่อยก็คงจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีก
2: เธอหมายความว่ายังไง
1: เอ้าคุณนรินทร์ตายไปคนนึงแล้วแล้วแม่ใหญ่ก็มาโดนยิงอีกนอนพังงาบพังงาบอยู่โรงพยาบาลเห็นทีว่าจะฟื้นยากโดนเข้าไปที่หัวขนาดนั้นน่ะ

0: ป็นเจ้าหญิงนิทราว้ายน่าสงสาร
1: นี่เธอสงสารหรือว่าเธอสมน้ำหน้าแม่ใหญ่เนี่ย
0: สงสารสิอย่ามาเมา
2: แล้วถ้าแม่ใหญ่ไม่ฟื้นทำไงอ่ะ
0: ก็ถ้าแม่ใหญ่ไม่ฟื้นคุณนิชาเจ้านายของฉันเนี่ยก็ต้องขึ้นแท่นบริหารเพราะว่าอาวุโสสูงสุดแล้วก็เป็นญาติสนิทกับคุณนรายด้วย
1: แต่คุณนเรศเนี่ยเขาเป็นลูกคุณนรานะ
0: โอ้ยคุณนเรศอ่ะจะเป็นลูกเมียน้อยประสบการณ์การบริหารก็ไม่มีบารมีก็ไม่ถึงคุณนิชาเจ้านายของฉันเนี่ยเหมาะสมที่สุดนี่แล้วถ้าเกิดคุณนิชาเจ้านายของฉันขึ้นแท่นบริหารเนี่ยนะพวกลุงลุงป้าป้าแก่เท่าเหล่าเยแถวแถวเนี้ยก็คงจะต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับบ้านเก่ากันไปให้หมดเพราะว่าคุณนิชาเนี่ยแกคงไม่เก็บไว้หรอกจ้ะ
2: โถอย่าสมองกลวงนี่แกไม่รู้หรอว่าแม่ใหญ่น่ะฟื้นแล้วสติสตังก็ยังเต็มร้อยเหมือนเดิม
3: ใช่แล้วคุณสายคุณนเรศท่านโทรบอกเมื่อคืนนี้เอง
4: ใช่
0: แม่ใหญ่ฟื้นแล้วเป็นไปไม่ได้อะ

องคุณยังไม่ต้อนรับกันเลยทำไมถึงได้ตายยากตายเย็นแบบนี้ไอ้โจรกระจอกไม่มีน้ำยาคนแก่คนเดียวก็ปล่อยให้ลอยไปได้ยังไง

0: นี่คุณนี่มาทำอะไรแถวนี้ครับ
1: คุณยังจะมีหน้ามาเดินเล่นอีกเหรอรู้ไหมว่าพี่ใหญ่ฟื้นแล้วอาการครบ32ทุกอย่าง
0: แม่ใหญ่อาการดีขึ้นก็ดีแล้วนี่ครับคุณนี่จะมาโวยวายผมทำไม
1: พอเถอะถอดหน้ากากของคุณออกได้แล้วฉันรู้หมดทุกอย่างว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรไว้บ้าง
0: ว่าไงนะครับผมว่าเราคุยกันแถวนี้ไม่ค่อยสะดวกไปหาที่คุยกันดีกว่าครับ

0: ศพรัศมีอยู่ที่ไหน
1: แสดงว่าแกฆ่านางนั่นสิ
0: ในแกบอกว่ารู้เรื่องฉันทุกเรื่องไงจะมาหลอกถามโง่ๆทำไมบอกฉันมาศพนางรัศมีอยู่ไหน
1: ฉันรู้ทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ฉันไม่รู้จริง
0: ๆฉันไม่เชื่อบอกมาศพมันอยู่ไหน
1: ก็ฉันบอกว่าฉันไม่รู้ไง
0: ฉันฆ่าแกแน่ถ้าแกไม่บอกว่าศพมันอยู่ที่ไหน
1: รัศมีไปจริงๆแกฆ่าฉันศพรัศมีอาจจะส่งไปถึงนางสายแล้วก็ได
0: ้ได้ถ้าอย่างนั้นศพต่อไปจะเป็นลูกสาวแก
1: แกจะทำอะไรลูกสาวฉันนะอย่าทำอะไรนิสตาเธอแกจะทำอะไรนิสตาลูกสาวนะแกอย่าทำอะไรฉันนะไม่งั้นฉันจะแหกปากให้ทุกคนมาช่วยแล้วก็แฉว่าแกเนี่ยกำลังจะฆ่าฉันฉันจะแฉว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพุนลาเป็นฝีมือของแกไป
0: เอาเลยถ้าแกคิดว่าจะใช้วิธีง่ายๆแบบนี้เล่นงานฉันก็เอาเลยแต่ฉันจะทำทุกทางให้แกสองคนแม่ลูกไม่มีที่ยืนอยู่ในพุนลานี่แค่ทำให้แกต้องกลับไปยืนขายข้าวแกงเหมือนเดิมก่อนที่แกจะมาสวยสุขอยู่นี
1: ่ไอ้เลว
0: ขึ้นมาคนศพนางรัศมีอยู่ที่ไหนเหมือนแกไม่ได้ออกจากห้องนี้แน
1: ่ฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าแกฆ่ารัศมีและกิตติภูมิแกก็เป็นคนฆ่า
0: ฉันไม่ได้ทำ
1: แกเป็นคนฆ่ากิตติภูมิและแม่ใหญ่ก็เป็นรายล่าสุดแกนี่มันโง่นะที่ทำไม่สำเร็จทั้งที่นางสายก็ตามไปด้วยแทนที่แกจะจัดการได้ทั้งคู่โถ่เดี๋ยวนี้ฝีมือแกมันตกเหรอไม่เป๊ะเหมือนรายแรกๆเลย
0: ปาก
1: มีอาจจะกลางภูนาราเพื่อแฉความเลวแล้วก็ความอเมหิตของแกที่มีต่อครอบครัวภูสิงห์จำเอาไว
0: ้นี่ชา

0: คิดจะกำจัดฉันเหรอฉันหรือแกกันแน่ที่จะถูกกำจัดเดี๋ยวได้รู้กัน
1: เมื่อวานคุณลลิตาบอกสายว่าได้ยินคุณนี้คุยโทรศัพท์กับแม่ใหญ่ว่าจะไปตามหาคุณนรินทร์ที่อ่างเก็บน้ำคุณลลิตาก็เลยมาบอกสายค่ะทำไมเหรอคะแม่ใหญ่ยืนยันกับทรายเองนะคะว่าไม่ได้คุยโทรศัพท์กับคุณนี้ตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คะ
2: พูดออกมาเถอะลิตาไม่ต้องกลัวหรอกพี่เชื่อว่าน้องพี่ยังไม่ได้คิดร้ายกับใคร
3: ทั้งหมดเป็นแผนของแม่ค่ะแม่รู้มาจากลิซ่าว่าแม่ใหญ่กับรัศมีเนี่ยจะไปตามหาพี่นรินทร์แถวอ่างเก็บน้ำแม่ก็เลยแกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์ให้ลิตาได้ยินพอรู้ว่ายังไงลิตาก็ต้องมาบอกคุณสายแน่
1: ๆคุณนี้ก็เดาได้ว่าสายต้องไม่ฟังเฉยๆแน่ๆสายยังไงก็ต้องตามไป
2: แล้วสายก็หลงกลอันนี้จนต้องรีบตามออกไปจริงๆทั้งๆที่ผมก็เตือนแล้วว่าห้ามออกไปไหน
4: อีกสักครู่ติดตามชมพายุสายหลังจบรายการของเด็ด
5: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานนะคะเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
6: สวัสดีครับพี่ย่าครับสวัสดีแฟนละครพายุสายทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนพี่ย่าบอกครับเช้าวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเช้าวันจันทร์วันนี้ครับผมเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนละครโดยเฉพาะเนาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายวันนี้มาสดครับ10:30เป๊ะเลยน
5: ะ
6: ใครดูละครพายุทรายอยู่ละครยังไม่จบเนาะเดี๋ยวจบช่วงของพี่ย่าครับละครจะมารอออกอากาศต่อย้ำนะฮะเช้าวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาลดราคาพี่ย่ารังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามนกพี่ย่าว่าเป็นยาอายุวัฒน
5: ะ
6: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่เอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงโดยเฉพาะขวดสีทองอ่ะนานๆคนจะซื้อทีถามพี่ย่าแบบนี้ขออนุญาตกล้องจับนะครับรังนกขวดทองที่มันพรีเมียมมากยิ่งขึ้นขวดแบบนี้พี่ย่าเคยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: โอ้โหต้องมี120อ่ะค่ะ
6: ขวดทองแบบนี้เนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: ราคาอย่างต่ำเหมือนพี่ย่าบอกครับอย่างต่ำต้องมี120บาทกลับมาที่เฟรมเดิมครับรังนกขวดทองผมย้ำเนาะมันมีความพรีเมียมดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนะปกติขวดแบบนี้ราคา120บาทอย่างต่ำต้องมีแต่เช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางครับปกติขวดแบบนี้120บาทกล้องจับนี่เซ็ตดังนกนอนเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดพี่ย่าบอกว่าประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี 1,440 บาทเช้าวันจันทร์วันนี้พี่ย่าว่าลดเท่าไหร่พี่ย่าถึงจะซื้อครับ
5: 1,200 พี่ก็ซื้อแล้ว
6: 1,200 ก็เอาแล้วเนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: เช้าวันนี้จาก 1,440 บาท 1,200 ไม่ต้องจ่ายผมไม่จ่ายเท่านี้ครับ 1,000 บาททวนย้ำนะปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ว่า 1,200 ก็เอาแล้วเช้าวันนี้ผมให้แค่พิเศษงามกันนะ
7: 820ค่ะว
6: ัน
7: น
6: ี้ยัง
7: ไ
6: งนะให้800เดี๋ยวกลับมาที่เดิมเดี๋ยวนิดนึงมัน 1,000 ไม่ใช่หรอ
7: 820
6: เดี๋ยวรายการสดนะ
5: 820ค่ะ
6: 820ชัวร์นะ820ใช่ไหมครับพี่ย่าเด
5: ี๋
6: ยวไปหนึ่งนะ
5: 820
6: บาท
5: แล้ว820
6: คือ1,400เหลือ820บาทของแถมให้เหมือนเดิมไหมฮะ
7: ให้เหมือนเด
6: ิ
7: มค่ะ
6: ของแถมให้เหมือนเดิมของแถมมาก่อนอันนี้คืองบขอกลับไปที่เฟรมนี้นะครับ820บาท820บาทยังให้เหมือนเดิ
5: ม
6: แล้วสายตาก็ยังให้820บาทเข้ามาครับทุกผู้ชมยืนยันนะจ่ายจบที่820บาทส่งฟรีเหมือนเดิมไหมฮะ
7: ส่งฟรี
5: โอ้โหส่งฟร
6: ีด้วยพี่ย่าถ้า1,200พี่ย่าเอาไหมทั้งหมดนี
5: ้เอาสิ

0: 12ขวด18ขวดและ24ขวดถ้าตีต่ำๆขวดละ100อ่ะถ้า24ขวดยังต่ำมี 2,400
1: ใช
0: ่แต่แค่820บาทและเป็นขวดทองด้วยอลังมากอ่ะขอรายละเอียดขวดทองก็ได้พี่อ้าเอาเฉพาะขวดทองสูตรนี้นะเนื้อรังนกจะมากกว่าสูตรทั่วไปในท้องตลาดนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ2เท่าแปลว่าเวลากินเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเป่งปังขึ้น2เท่าและสูตรเนี้ยเราปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยดังนั้นมั่นใจเรื่องสุขภาพได้และตอนนี้เราเสริมด้วยวิตามิน D3 ครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปคือต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายและปกติยังต่ำขวดละ100ถึง120บาท24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 จนถึง 3,000 บาทแต่เช้าวันนี้เหลือแค่820บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงถามความรู้สึกพี่ย่าหน่อยว่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้
1: างครับว
0: ้
1: าวมากค่ะว้าวจริงแล้วได้พรีเมียมด้วย
0: ได้พรีเมียมด้วยนะพี่ย่าให้ดูการผลิตนิดนึงพี่ย่าโรงงานของเราเป็นมหาชนท่านผู้ชมจริงๆนะ 1,200 1ก็ว้าวเนา
1: ะ
0: ตอนนี้เหลือแค่820บาททีมงานยืนยันเนาะ820บาททุกขวดรับผลิตภัณฑ์ทุกขวดเราใส่ใจและเราเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ดังนั้นมาตรฐานไม่ต้องพูดถึงเพราะนี่คือมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนเพราะโรงงานเราชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนอ่ะขออินเสิร์ตลงแล้วกล้องจับที่ของแถมหน่อยในงบ820บาทตัวนี้ก็ยังให้ปกติเนาะตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาพี่ย่าบางคนจ้องจอจ้องมือถือบ่อยๆหลายคนไม่เคยดูแลสายตาพี่ย่าถามแบบนี้ขออนุญาตกลับไปที่เดิมอาบน้ำทุกวันไหมฮะ
1: ทุกวันค่ะ
0: ล้างหน้าทุกวันไหมฮะ
1: ทุกวันค่ะ
0: ล้างตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะ
1: อุ้ย
0: ไม่มีคำตอบเน
1: า
0: ะทุกคนเป็นผู้ชมไม่คือถ้าใครไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็ไม่ค่อยดูแลและคนจะเริ่มมีอาการคือตาแห้งตาผ้าตาหมัวอันนี้ไม่ต้องกังวลครับเรามี CL ตลอดนัดตัวนี้ขอเสริมผสมกันหน่อยครับเรามีทั้งโกจิบิลลี่บิวเวอรี่นะแล้วก็ลูทีนำเข้ามาจากอเมริกาขออนุญาตกล้องจับไปหนึ่งรอบหน่อยปกติกล่องนึงบรรจุ30กระสุนเนาะแต่เวลาส่งให้ขออนุญาตส่งเป็นกระปุกเพราะกล่องมันมีต้นทุน
1: อย่า
0: เอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: ทิ้งค่ะ
0: จริงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลับที่เฟรมเดียวแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดหมดหน้าจอยืนยัน820บาททีมงานแก้เพจโปรทันไหมอ่ะถ้าแก้เพจโปรทันแล้วขอโปรรอบที่1ขึ้นมายืนยันแฟนละครเลยครับทุกผู้ชมย้ำนะหมดหน้าจอไม่ใช่1,200ไม่ใช่1,100นะยืนยันแล้วที่820บาทครับรังนกทอง24ขวดครับปกติขวดละ100บาท24ขวดยังต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เอาไปแค่820บาทครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวไม่เคยดูแลสายตาอาบน้ำทุกวันล้างหน้าทุกวันแล้วดูแลสายตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ทุกคนไม่มีคำตอบนะให้ CL ตานัดครับเอาไปดูแลสายตาครับตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรี3กระปุกพญาหมดหน้าจอ820บาท902.065888ยังครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด200ยังต่ำต้องมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นวันนี้ทีมงานแจ้งแล้วว่าปรับราคาเหลือ820บาทเนาะผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3ชิ้นกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ820บาท02.065888ครับทีมงานชวนเนาะ820บาทเนาะพี่ย่ายืนยันที่820บาทแล้วพี่ย่าเห็นราคานี้แล้วความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
1: ต้องรีบคว้าเลยค่ะใครดูตอนนี้จริง
0: 1,200เอา
1: แล้ว
0: พี่ย่า
1: ราคาดีมากค่ะ
0: แต่นี่820บาทเอารังนกพี่ย่าขวดสีทองอันนี้ยังต่ำ100กว่าบาทต้องมี24ขวดยังต่ำ 2,400 ถึง 3,000 ต้องมีแต่วันนี้ยืนยันจ่ายจบที่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาให้3กระปุกนะครับหมดหน้าจอ820บาทพี่ย่า02.065888ครับให้ดูโรงงานของเราอีกหนึ่งรอบท่านผู้ชมตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานไปเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ได
1: ้
0: โรงงานของเราเนี่ยเป็นมหาชนท่านผู้ชมดูนะเฉพาะรังนกนะทุกขวดสีทองเราผลิตภัณฑ์ทุกขวดสีทองเราใส่ใจแล้วเราใช้มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้ใครไม่เคยเปิดใจกินอยากทดลองเปิดใจอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับช่วยย้ำนะครับปกติรังนกขวด100ถึง120บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 จนถึง 3,000 บาทเช้าวันนี้ทีมงานยืนยันที่820บาทใครตาแห้งตาผ้าตามัวครับเอา CL ตอนนั้นไปกินฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ820บาท902.065888ยัง902.065888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยพี่ย่าขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับช่วยย้ำนะครับปกติรังนกขวดนึงเป็น100นะครับ24ขวดอย่างต่ำ 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี3กระปุกนะหมดนี่820บาทเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ02.065888ยังก็02.065888ย้ำเมื่อท้ายก่อนดูละครต่อครับรังนก24ขวดยังต่ำ 2,400
1: ค่ะ
0: นี่ปรับราคาเหลือ820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3ชิ้นหมดหน้าจอ820บาท02.065888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมมาด้วยครับ02.065888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ตั้งใจให้คุณทรายถูกแม่ใหญ่เล่นงานนะคะ
3: แต่ดันกลับกลายเป็นว่าทรายไปช่วยชีวิตแม่ใหญ่ไว
2: ้สรุปที่ทรายไปเนี่ยดีหรือไม่ดีกันแน
3: ่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีซะหน่อยก็คนมันเป็นห่วงไม่เข้าใจเลยไง
2: คุณทรายกับพี่นเรศคงไม่ได้คิดว่า

0: แม่เป็นคนวางแผนฆ่าแม่ใหญ่ใช่ไหมคะถึงแม่จะไม่ใช่คนดีอะไรมากแต่ลิตาก็เชื่อว่าแม่ไม่มีทางสั่งฆ่าใครได้แน่ๆค่ะจริงๆนะคะ
1: เราอย่าเพิ่งคิดไปถึงขั้นนั้นเลยค่ะเรื่องคนร้ายเราเดาหรือสงสัยใครโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่ได้หรอกค่ะ
2: พี่ว่าเรื่องตามหาคนร้ายเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเถอะอย่าเพิ่งคิดมากนะ
0: ค่ะ
3: ไอ้เลดไอ้เลด
2: ตำรวจท้องที่โทรมาตะกี้นี้บอกว่ายังตามหาพ่อลูกคู่นั้นไม่เจอสงสัยถ้าไม่ได้เรื่องจริงๆเดี๋ยวฉันต้องไปตามหาเบาะแสเองเออ
0: ตามหาเบาะแสทำไมหมอจิตเวชต้องไปตามหาเบาะแสด้วยล่ะคะ
2: คือไอ้เลดช่วยหน่อยสิ
4: สวัสดีครับพูดอยู่ครับเจอแล้วเหรอครับ
0: เฮ้ยนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดเมื่อกี้คุณหมายความว่ายังไงคะที่คุณบอกว่าคุณตามหาเบาะแสแล้วไหนจะเรื่องที่คุณบอกว่าตำรวจท้องที่อะไรของคุณอ่ะอ๋อแล้วก็
4: โอเคโอเคผมสารภาพก็ได
0: ้งั้นคุณก็พูดมา
2: คือผม
0: พูดมาสิ
2: ผมสารภาพว่าผมเป็นตำรวจแล้วผมก็ชอบคุณ

0: คุณไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันแต่แรกว่าคุณเป็นตำรวจอะฮะทำไม
1: ผมต้องปลอมตัวเพื่อที่ช่วยนเรศมัน
0: ช่วยพี่นเรศแล้วทำไมต้องช่วยพี่นเรศด้วยอะ
1: นเรศมันถูกปองร้ายตอนที่มันไปหาผมที่กรุงเทพเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องพี่ชายที่หายตัวไปมีคนไปดักทำร้ายมัน
0: แล้วพวกมันเป็นใครอะทำไมพวกมันต้องทำร้ายพี่นเรศด้วยอะ
1: นี่แหละที่ผมพยายามจะหาคำตอบและหาตัวคนร้ายให้ได้ผมถึงต้องแฝงตัวไม่ให้ใครรู
0: ้โอเคฉันเข้าใจคุณก็ได้ขอบคุณนะคะที่คุณคอยช่วยเหลือพี่นเรศแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าฉันจะปากโป้งเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอะ
1: ผมดูออกว่าคุณไม่ได้เป็นคนปากโป้งเพราะว่าคุณเป็นคนปากสวยมากกว่า
0: คุณก็ปากหมาอุ๊ยฉันหมายถึงหวานนะคะ
2: เจอตัวคนร้ายไหมครับ
3: ไม่เจอครับเจอแต่รถจอดอยู่คนร้ายน่าจะขับมาถึงตรงนี้แล้วจอดรถทิ้งไว้พวกมันรู้ว่าถ้าขับต่อไปเนี่ยยังไงต้องเจอด่านจากนั้นก็น่าจะหนีไปกบดานสักที่นึงหรือไม่ก็หนีไปตามช่องทางธรรมชาติไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมสั่งกำลังของเราออกตามหาแล้ว
2: อ้าวไอ้อิฐผมว่าจะโทรบอกพอดีเลยครับ
4: พอตำรวจโทรหาก็รีบมาเลยนี่แสดงว่าพวกโจรเนี่ยมันชำนาญที่แถวนี้มากเลยนะมันถึงที่หนีกันไปได
5: ้พบกระเป๋าอยู่ที่เกิดเหตุครับผู้กอง
6: กระเป๋าไม่ใหญ่นี่คะ
3: ถ้าอย่างนั้นผมรบกวนเอาไปคืนให้คุณพิมพ์พิวานนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเสียหายหรือสูญหายเนี่ยแจ้งความกับผมได้เลย

0: ในผู้กองว่าไอ้โจรพวกนี้มันกระจอกไม่น่าจะจับตัวยากไม่น่าจะหนีจากด่านไปได้แล้วนี่อะไรทิ้งรถไว้ดูต่างหน้าตัวมันหายไปไหนก็ไม่รู
1: ้ไม่นะคะเท่าที่ทรายดูพวกมันเหมือนมากันเองไม่น่าจะใช่พวกโจรปล้นชิงทรัพย์ธรรมดาหรอกค่ะ
0: เราก็ได้แต่เดาความจริงเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู
1: ้คนที่รู้เหตุการณ์ก่อนหน้าก็มีแต่แม่ใหญ่กับรัศมีเพราะว่าตอนที่ทรายเข้าไปแล้วเนี่ยก็เจอพวกมันทำร้ายอยู
0: ่รัศมีก็มาหายตัวไปส่วนแม่ใหญ่ก็เมื่อเช้าเนี่ยอาโทรไปที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าเมื่อคืนแม่ใหญ่อาละวาดหนักเฮ้ยเห็นคุณนรินทร์มาหาที่โรงพยาบาลเอาว่าตอนนี้เราเอาอะไรกับแม่ใหญ่มากไม่ได้หรอก
2: เอกสารล็อตสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่เจออะไรผิดปกติอีกแสดงว่าเงิบเจอแล้ว2วันแรกที่หายไปอยู่นี่นี่เอง
0: ไปจัดการนางสมศรีก่อนถ้ายังเก็บไอ้นั่นเลขกับนางซ้ายไม่ได้เนี่ยก็ต้องไม่ให้ใครจับได้ว่าเรายักยอกเงินออกมา
3: ไอ้ป้านั่นนั่งกลุกอยู่ในห้องทำงานทั้งคืนมันต้องกำลังหาทางเล่นงานพวกเราอยู่แน่
4: พยานปากสำคัญก็คือรัศมียังไงทางคุณตำรวจต้องรีบหาตัวเขาให้เจอนะครับ
5: ถ้าแค่หลงป่าธรรมดาเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับน่าจะตามหาเจอไม่ยากแต่ถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาหรือเลวร้ายกว่านั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วครับ
4: ผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะครับผมอยากให้คิดในทางที่ดีไว้ก่อนว่าคุณรัศมียังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะบาดเจ็บหรือจะยังไงก็แล้วแต่ยังไงทางคุณตำรวจก็ต้องรีบหาตัวเขาให้เจอช่วยเหลือเขาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปผมไม่อยากให้คิดว่าเขาตายไปแล้ว
5: ผมเองก็แค่พูดกว้างๆเลยครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังไงทางเจ้าหน้าที่ของเราตามหาเต็มที่อยู่แล้วครับยังไงจะส่งข่าวให้ทราบอีกทีนะครับ
4: ขอบคุณครับ

0: ะกลับกันแล้วเหรอ
1: ยังค่ะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมแม่ใหญ่ที่โรงพยาบาลก่อนค่ะ
0: พอดีเลยอาก็ว่าจะไปเยี่ยมอยู่เหมือนกันหวังว่าวันนี้แม่ใหญ่น่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะอยู่ที่นั่นนานๆน่ะน่าจะยิ่งเครียดอาการจะยิ่งกำเริบเดี๋ยวอาขับรถตามไปนะเจอที่โรงพยาบาล
2: ครับเมื่อกี้สายมองอีกทำไม
1: สายแค่สงสัยอะค่ะว่าคุณอิดคุยโทรศัพท์กับใครคนร้ายหรือเปล่าตอนนี้เราต้องสงสัยทุกคนนะคะเพราะขนาดแม้แต่แม่ใหญ่ยังโดนสายว่าไม่ใช่การจี้ปล้นธรรมดาแต่เป็นการวางแผนมาอย่างดี
2: ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน

0: ดเลยเอ้าคนสวยไม่ใช่ผีตกใจทำไมโอ้ยขยันจังเลยนะคะมาทำงานแต่เช้าเชียวโอ้ยโบนัสรับไปเลย20เดือนแน่ๆโ
1: อ้สาธุ
2: มาให้พรแต่เช้า
3: พี่สมศรีใส่ชุดเดียวกับเมื่อวานนี่ครับ
2: แง่สิฉันยังไม่ได้กลับวังเลย
0: ว้ายโอ้โหทำงานต้อนรุ่งเลยเหรอคะเนี่ยไม่ได้แล้วโบนัส20เดือนไม่ได้ละรับไปเลยปังๆ40
3: พร้อมกับโล่พนักงานดีเด่นประจำปี
0: เย
2: ้โล่ไม่เอาอย่างฉันต้องมงเท่านั้น
0: มักมากนะเนี่ยรับไปเลยมงกุฎเพชร
3: เอาไปเลยจ้า
0: ขอบใจจ้ะ
3: แล้วพี่สมศรีทำงานทั้งคืนใช่ไหมครับเจออะไรบ้างไหมครับ
0: เจอสิปิดประตูปิดแล้ว

0: ่ครับ
1: พวกแกมาทำไม
2: พวกเราเป็นห่วงแม่ใหญ่ไงคะก็เลยมาเยี่ยมวันนี้แม่ใหญ่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่ต้องมาพูดดีเลยอ๋อพวกแกด่าหน้ากันมาจะมาดูสิมาดูใจว่าฉันตายแล้วหรือยังเหรอต้องมายุ่งเลย
0: แม่อยากจะไปไหนครับ
1: ปล่อยฉันเลยลูกเมียน้อยฉันก็จะไปตามหาลูกชายฉันไง
3: คุณพิมพ์ดีกว่าครับ
1: ปล่อยฉันนะฉันจะไปตามหาลูกชายฉัน
3: เมื่อคืนแกก็เพ้อหาลูกชายแบบนี้ทั้งคืนเลยครับ
1: ฉันไม่ได้เพ้อลูกชายฉันกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขาจะมาเอาคืนไอ้คนที่วางแผนกำจัดเขาคอยดูนะถ้านรินทร์กลับมาพวกแกจะต้องถูกจับเข้าคุกหัวโตไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลย

0: ขาทำอะไรอยู่คะทำไมไปรับสายเพน
1: แต่ตอนที่คุณทรายโทรมาบอกให้มาหาพี่สมศรีเนี่ยคุณทรายบอกว่ากำลังไปเยี่ยมแม่ใหญ่ที่โรงพยาบาลนะเจ
0: ๊เป็นไปได้ว่ากำลังเวียนเทพปวดกระบาลอยู่กับแม่ใหญ่เหรอเนาะปล่อยฉันนะฉันจะไปหาลูกชายฉัน
2: แม่ใหญ่คะทรายเข้าใจนะคะว่าแม่ใหญ่เป็นห่วงคุณนรินทร์ทรายเองก็เป็นห่วงค่ะแต่แม่ใหญ่จะไปตามหาคุณนรินทร์ที่ไหนคะ
0: ก็ในโรงพยาบาลนี่แหละก็ฉันบอกแล้วไงว่านรินทร์มาหาฉันเขามาหาฉันเขามายืนรออยู่ที่หน้าห้อง
2: คงเป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดนะคะเลยทำให้เห็นคนอื่นเป็นคุณนรินทร์เหมือนตอนที่แม่ใหญ่เพิ่งฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นคุณนเรศเป็นคุณนรินทร์
3: ผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดรั่วถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน

0: ังจัง
1: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
2: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
1: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
4: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางหลาย
1: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
1: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
4: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
1: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
5: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
7: ์ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
8: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
9: ดาวนี่ลักษ
10: ์วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
11: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
12: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
13: อร่อย
14: ฟินเวอร์
15: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
16: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
17: จัดเต็ม
18: ว้าว
17: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
16: ผลผลิตดี
19: เต็มไ
17: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: งานกำลังพีค
5: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลิเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
16: ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำป่าหลากท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงกลับสู่ภาวะปกติแต่ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้หลายชุมชนขณะเทศบาลเตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบติดตามรายละเอียดในข่าวเที่ยงช่องวัน
2: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.

นไอ้ลูกเมียน้อยไหนบอกว่ารักนารินนักหนาเหมือนที่พ่อคนที่สองฉันไม่เห็นแกทุ่มเทในการที่ตามหานารินเลยแกก็อีกคนหนึ่งไอ้อีกกินเงินเดือนลูกหัวฉันไปวันๆทำตัวใหญ่ครับคุณนาราทำมันด้วยเองเป็นเจ้าของทั้งๆที่ตัวเองเป็นแค่ลูกจ้างเลี้ยงเสีย

0: ให้ดีก่อนเถอะครับพวกเราออกไปตามหาพี่นรินทร์จนทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอพวกเราทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วครับ
1: เราได้พาคนไข้กลับเข้าห้องแล้ว
2: ฉันรู้แล้วพวกแก3คนเนี่ยวาง

0: คะ
1: เรดยิ้มหน่อยสิทำหน้าบึ้งแบบนี้เดี๋ยวก็แก่ไวหรอกนะ
2: อารมณ์แบบนี้ผมยิ้มไม่ออกหรอกสาย
1: ยิ้มหน่อยนะยิ้มหน่อยนะยิ้มหน่อย
2: ผมอยู่คนเดียวสักพักเถอะสาย
1: สายไม่ยอมให้เรศอยู่คนเดียวหรอกจากนี้ไปต่อให้มีปัญหาหนักหนาสาหัสแค่ไหนสายจะอยู่ข้างๆเรศเสมอนะ

0: มศรีก็จัดการไม่ได้นี่มันอะไรกันวะ
1: ขอโทษครับผมไปถึงห้องทำงานยายป้าสมศรีแล้วแต่จู่ๆนางเพ็ญกับไอ้เอกชัยก็โผล่เข้ามาจนป่านนี้ยังไม่ออกมาจากห้องเลยครับ
0: แกจะใช้วิธีไหนก็ได้นะแต่ต้องรีบกำจัดมันแล้วทำลายหลักฐานให้เร็วที่สุดไม่งั้นพวกเราจะซวยกันหมดแกเข้าใจไหมวะเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้นาริน
2: เ

0: ัยจะฟังไม่ใหญ่มากไป
1: ยังไม่โทรกลับมาสักทีอ่ะสงสัยยังยุ่งอยู่กับแม่ใหญ่ไม่เลิก
2: ไม่เป็นไรฉันรอได
0: ้โหพี่สมศรีครับพี่สมศรีหิวแล้วครับซัดน้ำไปขนาดนั้นนะครับ
2: หิวอะไรล่ะฉันกินน้ำเนี่ยดับร้อนในใจต่างหากใจฉันน่ะร้อนจะตายอยู่แล้วอยากจะรายงานเรื่องเงิน7,500,000ที่หายไปให้คุณนเรศกับคุณทรายรู้ให้เร็วที่สุดโอ้ยฉันกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนดีกว่า
1: อ้าวไหนบอกว่าอยากรายงานเรื่องเงินกับคุณทรายแล้วทำไมไม่รอล่ะคะ
2: ฉันร้อนฉันอยู่ในชุดนี้ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานแล้วข้างในฉันน่ะเน่าไปหมดแล้ว
0: ฉันว่ากินอะไรไม่รู้ตุ
2: ๊กินโชยแล้วหรอไม่ต้องไล่ฉันจะรีบไปสังขยานาตัวเองเดี๋ยวนี้แหละ
1: อ้าวแล้วเดี๋ยวถ้าคุณสายโทรมาล่ะคะ
2: ก็บอกว่าให้โทรเข้ามือถือฉันหรือไม่ก็รอฉันที่ห้อง
1: งั้นเพ็ญก็รออยู่ที่ห้องทำงานนะคะ
2: ฉันจะไว้ใจเธอ2คนได้หรอ
1: ไม่น่าไว้ใจหรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: งั้นเราสองคนก็ไปรอที่ทำงานตัวเองดีกว่าเนาะแล้วคุณสมศรีก็กลับไปบ้านไปสังขยนาตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็รีบกลับมานะคะ
2: บ้านฉันอยู่ตรงนี้เองเดินไปไม่ถึง10 นาทีฉันไปแล้วไม่ไปรับหรอกจะรีบกลับมา
1: โอ้ยพูดเป็นลางไม่เอาไป
0: แล้วพี่สมศรีปิดคอมด้วยเรามีคน
2: โอ้ใช่ลืม

0: ดึกๆแล้วผมก็เห็นใจแม่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคงจะคิดถึงพี่นรินทร์มากอะเพิ่งฟื้นจากการผ่าตัดแกเลยพอเห็นหน้าใครๆเป็นพี่นรินทร์ไปหมด
1: สายไม่อยากให้แม่ใหญ่แค่ตาฝาดเลยค่ะอยากให้เป็นคุณนรินทร์มาหาจริงๆตั้งแต่คุณนรินทร์ไม่อยู่คุณนราก็มีเรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวัน
0: นี่ก็ผ่านไปเป็นเดือนแล้วอ่ะยังไม่มีอะไรคืบหน้าสักเรื่องเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพี่นรินทร์ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่คนร้ายก็ยังจับตัวไม่ได้กฤติภูมิก็ถูกฆ่าตาย2พ่อลูกคู่นั้นเราก็ยังหาตัวไม่เจอตอนนี้แม่ใหญ่ยังมาโดนทําร้ายรัศมีหายตัวเงินในบัญชีหายไปคุณสมศรีก็ยังตรวจสอบไม่เจออีกยังมีอะไรวุ่นวายกว่านี้อีกไหม
1: วุ่นวายแค่ไหนเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะเราต้องจับมือกันสู้ไปกับทุกอย่าง
0: ทีเนี้ยมาจับมือเขาตอนอยู่ที่ภูนรานะ
1: ขี้บ่นจังนะเราก็บอกไงว่าร
2: ักไง
1: ที่นี่โรงพยาบาลนะคุณ
0: ที่ภูนราก็ไม่ได้โรงพยาบาลยังไม่ได้อีกเหรองอเลย
1: ไม่
0: อ๋อ
1: พี่เพ็ญนะคะค่ะพี่เพ็ญมีอะไรหรือเปล่าคะข่าวร้ายหรือว่าข่าวดีคะ
3: ข่าวดีค่ะอุ๊ยต้องบอกว่าข่าวดีปนข่าวร้ายสิคะ
4: โอ้ยเจ๊จะหมดเลยตั้งนานเนี่ยก็รีบๆบอกคุณทรายเข้าไปสิ
1: มีอะไรคะรีบบอกทรายมาสิคะ
3: คือว่าคุณสมศรีเจอเงิน7.5 ล้านที่ถูกยักยอกไปแล้วค่ะ
1: คุณสมศรีเจอเงิน7.5 ล้านที่หายไปแล้วค่ะ
0: ใครเอาไปอะสาย

0: ไม่ทราบค่ะว่าไอ้โม่งที่เอาเงินไปเนี่ยเป็นใครคุณสมศรีไม่ยอมบอกอะไรเลยเก็บมิดรอรายงานคุณนเรศกับคุณสายอย่างเดียวเลยค่ะ
1: คุณสมศรีอยู่ตรงนั้นไหมคะขอสายหน่อยค่ะ
0: อ๋อแกเน่าค่ะ
1: ฮะ
0: คือว่าแกค้นบัญชีทั้งคืนจนสว่างเลยไม่ได้กลับบ้านวันนี้แกก็เลยกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวจะมาค่ะหรือไม่คุณสายก็ลองโทรไปหาแกตอนนี้เลยสิคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ

0: คุณทรายฉันมาขอบใจแกที่แกช่วยนางทรายแฉเรื่องเงิน2.5 ล้านที่ฉันเอาไปจากภูนาราแกก็รู้นี่ว่าฉันเป็นญาติเจ้าของภูนาราไอ้เงินแค่2.5 ล้านเนี่ยให้ฉันไม่ได้หรือไงทำไมแกต้องคิดทำลายล้างฉันฮะทำไม
1: ไม่รับสาย

0: ใจจะขาดแล้วค่ะว่าใครคือคนที่เอาเงินไป
1: คุณสมศรีอาจารย์น้ำอยู่หรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะคะใจคอไม่ดีเลยอ่ะสายเป็นห่วงจังเลยโทรไม่ติดแล้วค่ะเหมือนปิดเครื่องไปเลยอ่ะ

โหลไอ้เมธจะทำอะไรอยู่วะกินข้าวกับบิตาเหรอเออดีเลยจะถามบิตานะว่าบ้านคุณสมศรีอยู่ที่ไหนบิตารู้จักดีอยู่ไม่ไกลจากคุณนาราหรอกฉันฝากไปดูคุณสมศรีหน่อยโทรไปไม่รับสายวะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเป็นห่วงอะเขาเป็นคนสำคัญที่กุมบัญชีของคุณนาราไว้

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนนะฮะอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับแล้วก็ฝากติดตามวันนิวส์ของเรานะครับทั้งทางแอปวันดี Facebook YouTube ข่าวช่องวันด้วยนะครับท
1: ี
2: นี้วันนี้ต้องเริ่มต้นถามพี่น้องชาวเหนือก่อนเลยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเมื่อคืนและเช้าวันนี้หนักจริงๆนะครับฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทั้งเชียงรายและแม่ฮ่องสอนผมเริ่มต้นที่แม่ฮ่องสอนก่อนเลยนะครับเพราะว่าปีนี้แม่ฮ่องสอนเนี่ยหนักมากท่วมแล้วท่วมอีกแล้วล่าสุดเป็นแบบนี้ครับ
3: ยังไปไม่ได้นะข้ามไปนะผมว่าเดี๋ยวบ้านมามันเป็นดูอะไรเราไม่รู้ยังไม่ต้องไปตอนนั้นแค่ตอน
2: นี่คือชาวบ้านที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับชาวบ้านต้องตื่นกันมากลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาและพยายามฝ่ากระแสน้ำข้ามไปขนย้ายทรัพย์สินในร้านค้าของตัวเองหลังเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาอย่างหนักนะครับคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วล่าสุดเช้าวันนี้ครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ว่าสภาพกลายเป็นอย่างที่เห็นนะครับคือร่องรอยความเสียหายที่ถูกทิ้งเอาไว้ในชุมชนโดยเฉพาะที่บ้านเรือนและร้านค้าที่ขายสินค้าพื้นเมืองกลายเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยโคลนเละไปหมดเลยฮะนอกจากนี้ครับกระแสน้ำนะครับได้พัดพาเอาดินโคลนทรายเศษซากต่างๆทำให้ข้าวของเครื่องใช้รวมถึงสินค้าพื้นเมืองจำนวนมากเปื้อนโคลนและได้รับความเสียหายตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องเร่งทำก็คือเร่งทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายหลังจากเจอน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนนี้ส่วนที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเช่นกันนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากพร้อมกับหินและดินโคลนไหลเข้ามาที่บ้านเรือนของชาวบ้าน
1: เนี่ยฮะโอ้หินเยอะขนาดนี้เลย
2: แล้วทีนี้โจทย์ใหญ่คือหลังจากน้ำไปแล้วแล้วจะเอายังไงต่อ
1: ต้องมาเคลียร์พื้นที่กันเนี่ยค่ะแล้วพอยิ่งแห้งเนี่ยยิ่งขนยากเข้าไปอีก
2: ทั้งหินทั้งดินทั้งโคลน
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมฮะเอาอย่างน้อยๆเนี่ยที่เสียหายหนักคือ2หลังโดยเฉพาะบ้านของนายม้าคุณผู้ชมครับนายม้าบอกว่าน้ำป่าเนี่ยไหลทะลักเข้าบ้านตั้งแต่4ทุ่มเมื่อคืนแล้วบ้านของนายม้าเป็นแบบนี้กระแสน้ำเนี่ยพัดพาเอาหินดินโคลนเข้ามาในบ้านทำให้ห้องน้ำและพื้นที่ภายในบ้านเต็มไปด้วยโคลนขณะที่เครื่องซักผ้าและเครื่องครัวบางส่วนถูกกระแสน้ำซัดลอยออกไปอยู่หน้าบ้าน

0: านนี่เครื่องซักผ้ากับเครื่องครัวไปอยู่หน้าบ้านนะครับนายม้าบอกเลยครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นอบต.ห้วยผาได้จัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยสร้างแล้วก็ซ่อมแซมบ้านใหม่แต่ปีนี้กลับต้องมาเผชิญกับน้ำป่าอีกครั้งแล้วที่หนักคุณผู้ชมนี่ฮะดูภาพนี้น่ากลัวมากบ้านเขาเนี่ยเอียงแล้วเสาบ้านหักแล้วไม่รู้จะอยู่ยังไงครับ
1: อันนี้สภาพห้องน้ำนะครับ
2: ห้องน้ำพยิง
1: นะก้อนหินดินโคลนไหลเข้ามาอันนี้บ้านลุงม้านะครับมีสภาพด้านหลังบ้าน
3: ส่วนบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนนะคะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบชาวบ้านที่พากันออกมาเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างก็กังวลใจขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถกู้ภัยเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องใส่ชุดกันฝนลงไปตรวจสอบสถานการณ์กันเป็นการด่วนนำเครื่องจักรรถแบ็คโฮประจำจุดเตรียมเปิดทางน้ำเร่งระบายมวลน้ำออกนะคะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในบางจุดนั้นเริ่มลดลงค่ะ
4: ตอนนี้ก็คือน้ำลดลงนะครับน้ำลดลงทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับทั้งตำรวจทั้งป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งบรรเทาสาธารณภัยนี่นะครับก็มาตรวจนะครับว่ามีความเสียหายอะไรยังไงนะครับจุดนี้คือบริเวณทางเข้าสกอมซับปูเลยนะครับนี่นะครับป้ายอยู่ซ้ายมือนะครับก็น้ำขึ้นแล้วก็ไหลบนถนนนะครับแล้วก็มีเศษหินเศษดินนะครับ
0: ล่าสุดเช้าวันนี้ครับพบความเสียหายเพิ่มเติมจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าสากลออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนถนนสุดตัวจากแรงน้ำทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวนั้นไม่สามารถนำออกมาได้นะครับเนี่ยฮะนอกจากนี้ยังพบสะพานข้ามแม่น้ำที่เชื่อมต่อไปยังบ้านเรือนถูกกระแสน้ำซัดจนได้รับความเสียหายและขาดออกจากกันแบบนี้ทำให้การเดินทางเข้าออกก็ยิ่งยากลำบากขณะเดียวกันครับรถใหญ่ก็ไม่รอดเจอรถแบ็คโฮ1คันตกลงไปอยู่กลางลำน้ำหลังจากจอดอยู่บริเวณริมลำน้ำแบ็คโฮสภาพเอียงกระเท่เล่เลยครับคือน้ำป่าเนี่ยมาเร็วมาแรงจริงๆแล้วดูฮะขนาดตกลงไปแล้วนะครับดูกระแสน้ำคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้รีบนำเครื่องจักรออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับชาวบ้านล่าสุดครับก่อนที่เราจะเข้ารายการระดับน้ำบริเวณโดยรอบเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ยังมีเศษดินโคลนกระจายอยู่ทั้งสองฝั่งของลำน้ำและเส้นทางโดยรอบเจ้าหน้าที่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างสุดความสามารถนะครับอยู่ระหว่างสำรวจและประเมินความเสียหายครับ
3: ค่ะนี่คือสถานการณ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เราต้องส่งใจและเหมือนที่คุณออฟบอกนะคะว่าสัปดาห์นี้ส่งกำลังใจเยอะมากทั้งทางเหนือทั้งอีสานนะคะอีกจุดหนึ่งที่หวั่นใจว่าสถานการณ์จะกลับมาวิกฤตอีกก็คือที่จังหวัดเชียงรายเจอฝนตกหนักแล้วก็สภาพเนี่ยน้ำท่วมอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมถึงขั้นมีการส่งข้อความแจ้งเตือนชาวบ้านที่แม่สายเพราะขณะนี้น้ำล้นตลิ่งแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเพจฮักแม่สายได้โพสต์ภาพสถานการณ์แม่น้ำสายบริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ช่วง 8:34 นที่ผ่านมานะคะปริมาณน้ำในแม่น้ำสายเนี่ยเยอะมากไหลเชี่ยวค่ะมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนไปติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ในอำเภอแม่สายขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะคะและขณะเดียวกันบางจุดตอนนี้บิ๊กแบ็กก็คือพังทลายลงไปแล้วก็มีนะคะอย่างพื้นที่เกาะทรายซอย12แม่สายระดับน้ำเนี่ยเพิ่มรวดเร็วแล้วมันก็จะมีพวกซากไม้ไหลลงมาเป็นสัญญาณน้ำป่าแล้วนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยบนฝั่งที่เตรียมบิ๊กแบ็กเอาไว้เนี่ยก็หวังจะชะลอน้ำแต่ปรากฏน้ำก็ยังล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะทำให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีบางจุดเนี่ยบิ๊กแบ็กก็คือเอาไม่อยู่แล้วนะคะบิ๊กแบ็กพังถล่มแล้วก็ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือจุดที่บิ๊กแบ็กพังนะคะแล้วมันก็ต้องใช้คำว่าซ้ำรอยเดิมนะคุณผู้ชมอันนี้คือล่าสุดนะคะช่วง7 โมงช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ7 กันยายนน้ำขึ้นแรงมากแม่สายท่าขี้เหล็กแล้วถ้าย้อนไปเนี่ย ช่วงวันที่2สิงหาคมกำแพงฝั่งท่าขี้เหล็กพังแล้วน้ำมันก็ทะลักเข้ามามาถึงบ้านเราด้วยมันก็คือจุดเดิมเนี่ยคุณผู้ชมผ่านมาเดือนเศษๆยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เองนะคะทั้งเกาะทรายหรือบริเวณไม้ลุงขนเพียงแค่ชั่วโมงเดียวค่ะระดับน้ำก็เพิ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะดูเพจFacebook 1แม่สายมหานครนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพนะคะที่บ้านไม้ลุงขนเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเปิดภาพนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ยังมีตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ที่น้ำทะลักผ่านกำแพงและแนวกั้นตำรวจเดี๋ยวต้องประสานแจ้งเทศบาลให้ดำเนินการแก้ปัญหานะคะนี่คือในส่วนของทางเทศบาลเองก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเอาบิ๊กแบ็กมาปิดช่องระบายน้ำเตือนชาวบ้านเตรียมเก็บข้าวของเพื่ออพยพกันด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แม่สายคอมเพล็กซ์นะคะกำลังจะนำบิ๊กแบ็กมาปิดตรงช่องระบายน้ำนะคะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ระดับที่แจ้งเตือนให้เตรียมของอพยพนะคะชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็เตรียมของเก็บของเพื่อหนีอพยพนั่นนะคะฝนน่าจะมีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปริมาณน้ำฝนวันนี้ที่ตกอย่างต่อเนื่อง
0: มันหนักถึงขนาดว่าปภ.คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยส่งข้อความแจ้งเตือนแล้วนะครับในช่วงเวลา 9:04 นาทีที่ผ่านมาครับได้แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีแนวโน้มสูงขึ้นปภ.ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความเสี่ยงที่น้ำจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนพร้อมขอให้ประชาชนเนี่ยเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงรวมถึงดูแลและเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงและคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับผู้พิการต่างๆด้วยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำนี่คือที่แม่สายจังหวัดเชียงรายมาที่จังหวัดพะเยากันหน่อยนะครับเพจที่นี่เมืองป๋งอำเภอปงจังหวัดพะเยาก็โพสต์แจ้งข่าวผู้ชมลองดูระดับน้ำความแรงน้ำและสีของน้ำนะฮะเพจเขาแจ้งข่าวบอกว่าน้ำเหนือกำลังมาเนื่องจากฝนตกตอนเช้ามืดน้ำงิมมีสีแดงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจุดที่เห็นคือสะพานบ้านป่าแดงตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาน้ำมาแบบนี้เนี่ยทำให้ล่าสุดต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากระดับน้ำงิมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
3: และวันนี้เองนะคะก็มีรายงานค่ะว่าพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยามีฝนตกหนักตั้งแต่ 3:30 เลยนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำงิมเพิ่มสูงโดยเฉพาะที่ตำบลงิมล่าสุดฝนหยุดตกแล้วบางพื้นที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นยังไม่มีรายงานน้ำท่วมกระทบพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรค่ะพร้อมกันนี้ก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่า1ชั่วโมงระดับน้ำจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติประชาชนในพื้นที่ลุ่มริมลำน้ำงิมต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือหากมีฝนตกลงมาซ้ำส่วนอำเภอเชียงคำที่พะเยามีรายงานน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อท่วมระบายไม่ทันนะคะผู้ชมดูบ้านเรือนตอนนี้น้ำทะลักเข้ามาแล้วนะคะก็พื้นที่โดนไป3ตำบลด้วยกันกระทบไป6หมู่บ้านแล้วฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าสำรวจจุดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่8ไปจนถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วขยายไปยังพื้นที่อื่นๆนะคะโดยเฉพาะ12ถึง13กันยายนมวลอากาศเย็นจากจีนจะดันร่องมรสุมลงสู่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นแต่เหนือและอีสานฝนจะลดลงดังนั้นประชาชนต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง ร้อมติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำที่ฟิลิปปินส์ซึ่งอาจทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตั้งแต่11ถึง13กันยายนส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาต้องระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากกันด้วยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรื่องฟ้าฝนเราเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลกรณีของสารวัตรยศพันตำรวจโทขับรถชนแล้วหนีนะครับทำให้น้อง

0: ายุ16ปีเสียชีวิตล่าสุดมามอบตัวแล้วนะครับแต่ว่าครอบครัวยังคาใจเพราะว่าผ่านไปนานถึง5วันคิดดู5วันเพิ่งจะมาแล้วเรื่องของตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ตรวจอีกป้ายทะเบียนก็พบว่าไม่ติดอีกอย่างเงี้ยครอบครัวก็เลยคาใจถึงเรื่องนี้นะครับตอนประมาณทุ่ม45ของเมื่อวานนี้ครับตำรวจยศพันตำรวจโทที่มีตำแหน่งเป็นสารวัตรอายุ53ปีผู้ก่อเหตุขับรถ Fortuner ชนน้องข้าวปั้นหรือนายพีรณัฐอายุ16ปีเสียชีวิตได้มาพร้อมกับทนายความมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพิษณุโลกแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปถึง5วันหลังสอบปากคำประมาณครึ่งชั่วโมงตำรวจได้นำตัวพ่อแม่บุญธรรมและน้าสาวของน้องข้าวปั้นมาพบกับผู้ต้องหานี่ถือเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกนี่ครับคุณผู้ชมดูสีหน้าสีตาครอบครัวของน้องข้าวปั้นนะครับปรากฏว่าสารวัตรที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยได้เอ่ยขอโทษแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะชดใช้เยียวยาให้กับครอบครัวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง2ข้อหาครับคือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือซึ่งเจ้าตัวเนี่ยให้การรับสารภาพทั้ง2ข้อหาส่วนข้อหาอื่นครับอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนื่องจากการตรวจเลือดเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุประมาณ5วันนะครับจึงอาจไม่สามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้แล้วคือพูดง่ายว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เป่า
1: คือปกติเนี่ยถ้าหากว่าเป่าเนี่ยได้เลยหลังเกิดเหต
0: ุ
1: แต่ถ้าจะตรวจเลือดเนี่ยจริงๆเนี่ยคำแนะนำก็คือไม่ควรเกิน4ชั่วโมงหลังเกิดเหตุผลจะยังแม่นยำแต่ถ้าเกิน6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยต้องพูดถึงหลัก5วันเลยค่ะมันวัดไม่ได้แล้วอ่ะ
0: คืออันเนี้ย5วันมันไม่เหลือแล้ว
1: ไม่เหลือแล้วค่ะ
0: นะมันดื่มน้ำไปมันปัสสาวะออกไปเนี่ยมันหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เท่ากับว่าเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยตรวจไม่ได้ทีนี้ประเด็นคือแล้วจะทำยังไงตำรวจบอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวไปดูจากภาพกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางรวมถึงพยานแวดล้อมมาประกอบคดีส่วนรถ Fortuner ที่เกี่ยวข้องกับเหตุครับตำรวจเนี่ยตรวจยึดจากบริเวณหลังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนี่คันนี้โดยที่สภาพรถเนี่ยที่ยึดมาได้นะฮ
1: ะ
0: พังแบบนี้ไม่พอไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจเนี่ยให้การว่าเป็นรถที่ซื้อต่อมาแต่ข้อมูลทะเบียนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับตำรวจก็เลยส่งรถให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเนี่ยตรวจอย่างละเอียดว่าตกลงแล้วมีการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือไม่เรื่องนี้ครับรองผู้การจังหวัดพิษณุโลกยืนยันแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจแต่จะไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องกันจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: และสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่2กันยายนนะคะขณะที่น้องข้าวปั้นเนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับบ้านหลังจากเลิกทำงานพิเศษที่ร้านข้าวมันไก่แวะคุยกับเพื่อนระหว่างทางบริเวณทางลงสะพานนเรศวรถนนสิงหวัฒน์ก็ไปถูกรถ Fortuner ชนจนเสียชีวิตแล้วก็คู่กรณีก็ขับออกจากจุดเกิดเหตุไปซึ่งตลอด5วันตั้งแต่เกิดเหตุไปจนถึงวันฌาปนกิจเนี่ยครอบครัวบอกว่าไม่มีฝั่งคนขับหรือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบเลยนะคะจนตำรวจเข้าไปตรวจเจอว่าโอ้โหคนขับเขาเป็นตำรวจด้วยกันแล้วมียศเป็นถึงสารวัตรด้วยครอบครัวผู้ตายตั้งคำถามว่าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกของผู้ก่อเหตุจะรู้สึกอย่างไรหากวันเกิดเหตุคนขับหยุดลงมาช่วยน้องข้าวปั้นยังอาจมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากกว่านี้ค่ะ
2: ที่ลองมองกลับกันเนาะถ้าเหตุการณ์วันนั้นอะเป็นลูกเขาแล้วโดนกระทำแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงการสูญเสียใช่เพราะมันกระทันหันด้วยหนูก็อยากให้เขาแบบมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้เจอเขาไม่มีการโทรไม่มีการเยอะ
3: ก็ต้องถามเขาว่า
2: พูดได้ถ้าแบบว่าวันนั้นพี่เขาช่วยสักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้ก็ได้นะพี
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะพ่อบุญธรรมเนี่ยพูดไม่ออกเลย
1: ค่ะ
0: คือน้ำตาคลอตลอดเวลา
1: ก็มีบางจังหวะก็เช็ดน้ำตาด้วยเงี้ยค่ะ
0: จะพูดปุ๊บเนี่ยมันสะอื้นตลอด
1: เนี่ยดูตาดิตาแดงร้องจนมันไม่มีน้ำตาแล้วอ่ะ
0: แล้วไม่ใช่แค่สองท่านนี้ที่ตั้งคำถามนะฮะน้าสาวของน้องข้าวปั้นก็ตั้งคำถามกันบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นไม่จอดทำไมต้องรอให้นานผ่านไป5วันถึงจะโผล่มานะอยากถามเลยว่าทำไมเนี่ยเขาถึงไม่ลงไปดูนี่คนนะไม่ใช่หมาแมว
4: ไม่มีใครรู้เหตุการณ์นั้นทำไมไม่จอดหนูถามจริงทำไมไม่จอดถ้าจอดอ่ะหนูคิดว่าอาจจะไม่มีการแบบ ถึงขนาดนี้ก็ได้พี
2: ่
4: ทำไมจะต้องรอให้มันถึงเรื่องขนาดเนี้ยถึงจะมาบอกว่าเออตัวเองเป็นคนแบบทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะต้องมารู้วันจนเสร็จวิธีหมดแล้วอะมันในใจอะเออจิตใจทำด้วยอะไรแค่นั้นเองจิตใจทำด้วยอะไรหล่ะไม่ใช่หมาใช่แมวนะพี
2: ่
4: ถึงจะเป็นหมาแมวอ่ะก็จิตใจอ่ะจิตใต้สำนึกอ่ะชีวิตคนทั้งคนนะพี่แค่นี้เองหนูอยากถามเขาอ่ะว่าทำไมไม่ลงมาดู
0: เออเนี่ยผมว่าน้าของน้องข้าวปั้นเนี่ยพูดแทนเสียงในหัวของคนไทยทั้งประเทศนะฮ
1: ะ
0: ว่านี่คนนะไม่ใช่หมาแมวทำไมไม่ลงมาดูซะหน่อยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยคิดดูนะผ่านไปถึง5วันจนงานเขาเสร็จอ่ะจนดูฮะครอบครัวเนี่ยเอาอัฐิของน้องข้าวปั้นเนี่ยไปลอยอังคารแล้วครับเจ้าตัวเพิ่งจะโผล่มาเมื่อวานเย็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: คิดดูแล้วกันว่าปล่อยให้นานขนาดไหน
1: แล้วไม่ใช่คนทั่วๆไปด้วยใช่ไหมคะเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะโดยสัญชาตญาณของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่คนมองยังมองอยู่ยังหวังอยู่ว่าตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ยไม่อยากให้การกระทำของตำรวจนายเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะถูกเหมารวมอีกหรือว่าถ้าเจ้าตัวมีอะไรที่จะชี้แจงเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อความชัดเจนก็ยินดีเพราะว่ามันคือภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
0: ไม่งั้นคนก็ยิ่งสงสัยบอกว่าที่ผ่านมาถึง5วันแล้วค่อยมาเป็นเพราะว่าวันนั้นคุณเมาหรือเปล่าคุณไม่ยอมเป่าหรือเปล่าแล้วรอให้มันหายไปหรือเปล่า
1: แล้วตำรวจชุดทำคดีเดี๋ยวก็จะถูกมองอีกเพราะความที่เป็นตำรวจด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมส่วนข่าวต่อไปต้องบอกว่าใจฟูกันทั้งประเทศเลยเชื่อว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านต้องได้เห็นแล้วก็ได้ช่วยกันแชร์กับคลิปของการโชว์ช้างในพื้นที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการที่มีภาพนักท่องเที่ยวไปชมการแสดงแค่คนเดียวฟาร์มจระเข้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่ช้างและสัตว์ทุกตัวยังทำการแสดงเต็มที่เหมือนเดิมและจากการแชร์คลิปนี้ออกไปจนกลายเป็นไวรัลนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันค่ะฟาร์มจระเข้สมุทรปราการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารถติดเลยค่ะคนไทยแห่ไปชมกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องของคุณอะตอมกันก่อนเลยค่ะ

0: ะนี่คือโอ้โหคลิปเอาจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่แบบถ้าคนรักสัตว์ดูคลิปนี้ตอนแรกบางคนแบบน้ำตาร่วงเลยอ่ะ
1: มันเหงาอ่ะ
0: มันเหงาแบบแล้วมีคนเดียวทั้งอาจารย์ว่างช้างก็คือยังแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนเดิมจระเข้ก็ยังแสดงเหมือนเดิมฮิปโปก็เหงาลิงก็เหงาไม่มีใครไปเลย
1: คือพูดง่ายๆว่าสัตว์ในสวนสัตว์มากกว่าคนที่ไปดู
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สปิริตค่ะสัตว์ทุกตัวก็สปิริตนะคะปรากฏว่าคลิปนี้ของคุณอะตอมอะค่ะ
1: ค
0: นเข้าไปดูเยอะมากแล้วช่วยกันแชร์จนมันกลายเป็นปรากฏการณ์ว่าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการที่อยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีอย่าลืมเขานะแล้วนี่ค่ะคุณอะตอมคนเข้าไปดู5ล้านกว่าวิวนะคะปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นเนี้ยคุณผู้ชมคะทำให้มีคนพากันแชร์คลิปอัดคลิปว่าฉันก็ไปมาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สมุทรปราการนะคะ
1: รวมถึงคุณแจ็คสีสุพางนะฮะก็ได้เล่าข่าวนี้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: นะฮะแล้วก็เชิญชวนให้คนเนี่ยไปเที่ยวคลิปนี้ก็เป็นไวรัลซ้อนไวรัลอีกทีนะฮะ
0: โอ้โหค่ะไม่ถึงขนาดก็พอมีแชร์กันพอสมควรเน
1: า
0: ะ
1: คนก็เข้าไปดูเป็นล้านอยู่น
0: ะคร ับ
1: แล้วก็ยังมีอินฟลูอีกหลายคนเลยทีน
0: ี้ใช่ใช่
1: ทุกคนก็ช่วยกันทำคลิปน่ารักมาก
0: ค่ะ
1: นะฮะทำคลิปทั้งเล่าข่าวทั้งนี่ฮะไปที่สวนสัตว์จริงๆแล้วถ่ายมาให้ดู
0: ถนนทางเข้าอ่ะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งไม่ได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้มานานแล้ว
1: เขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยกลับมาคึกคักมากนะฮะที่ฟาร์มจระเข้โดยเฉพาะที่เป็นไวรัลแหละคือโชว์พี่ช้างไงคนก็บอกเอ้ยอยากเห็นนะตกลงเป็นยังไงอ่ะดูคนเทียบกันกับเมื่อกี
0: ้
1: นี่เราดูฮะโอ้บรรยากาศคนละเรื่องเลย
0: แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลบางคนจะเป็นห่วงว่าช้างเอางายกคนเนี่ยน้องจะเจ็บไหม
1: ค
0: ือทางฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีสัตวแพทย
1: ์
0: มีหน่วยงานของภาครัฐเลยนะคะช่วยดูแลสุขภาพให้อันนี้ยืนยันว่าทำได้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
1: แล้วกลายเป็นว่าเป็นบรรยากาศสุดอบอุ่นนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ครอบครัวก็พาลูกหลานมาโอ้โหดูลอดท้องช้างกันใหญ่ตรงนั้น
0: แล้วน้องก็ดีใจนะคือช้างอ่ะเขาออกอาการเลยแ
1: บบ
0: เขาก็เหมือนเนี่ยเดี๋ยวดูกระดิกหูอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าจากเดิมไม่มีคนเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: กับกิริยาก็มันเห็นชัดๆอยู่แล้ว
0: แล้วบางเชือกเนี่ยเป็นช้างชราแล้วนะคะที่ฟาร์มเนี่ยดูแลมาตั้งแต่เกิดดูแลมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็จนอายุเยอะก็ยังให้โชว์ยังให้เล่นกับคนได้อย่างใกล้ชิด
1: ทีนี้เราไปสัมภาษณ์หนึ่งในนักท่องเที่ยวนะฮะก็บอกว่าทำงานอยู่ที่สมุทรปราการมานานกว่า3ปีแต่เพิ่งเคยมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกหลังจากเห็นกระแสเห็นพลังในโซเชียลก็ตั้งใจมาให้กำลังใจส่วนตัวประทับใจโชว์พี่ช้างมากที่สุดเพราะว่าแสนรู้และเป็นมิตรส่วนค่าเข้าชมและค่าอาหารสัตว์ก็อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ครับ
2: ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจดีค่ะตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าแบบมีคนเหมือนที่ลงโซเชียลมีเดียที่ว่ามีคนหนึ่งคนมาดูก็จะแสดงอะไรเงี้ย

0: ก็เป็นอะไรที่อยู่ที่นี่มาทํางานที่นี่มา3ปีแต่ก็ไม่เคยมาเลยนี่คือครั้งแรกจริงๆหลังจากที่เห็นโซเชียลมีเดีย
1: ว
0: ัน
1: นี้คนเยอะมั้ยคร
0: ับ วันนี้คนเยอะมากรู้สึกว่าคนไทยแบบมีเรื่องอะไรก็คือจะช่วยกันรู้สึกแฮปปี้ที่ทุก

0: ฝึกมาแล้ว
1: ค่ะใช่
0: นะเขาฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในฟาร์มเนี่ยยังมีโชว์สัตว์อีกหลายชนิดเลยนะครับณขณะนี้พลังจากโลกออนไลน์
1: เด็กๆได้ขี่ม้านะลูกนะ
0: ฮิปโป
1: แล้วมีคนมาคอมเมนต์บอกฮิปโปน่ารักมากนะคะทีเนี้ยคือบางท่านต้องไปเขาเขียวไปดูหมูเด้งใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็ฮิปโปที่นี่ก็มีเหมือนกัน
0: เผื่อว่าใครอาจจะไม่สะดวกไปถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวใช่ไหมครับก็มาที่นี่ได้แพะก็มีมีหลายอย่างเลย
1: คาปิบาร่าก็มีนะ
0: มีโอ้เนี่ยฮะเอากิจกรรมเพียบ
1: น่ารักจังเลย
0: รายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะนำไปใช้เป็นค่าอาหารค่ารักษาแล้วก็ดูแลสัตว์ภายในฟาร์มต่อไป
1: ค่ะอ้าวกระแสช่วยเหลือที่ท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ฟาร์มจระเข้ขออย่าแค่ช่วงนี้นะไปกันตลอดเยอะๆเลยนะคะแต่มีอีกที่นึงที่แบบโอ้โหคล้ายๆกันเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวเงียบเหงาเนี่ยคุณผู้ชมน้องโลมาแสดงให้น้องหมาดูแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแค่แบบคน2คนหรือคนเดียวก็มีแต่การแสดงก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมอีกเหมือนกันนี่คือ Oasis Sea World ที่จันทบุรีเปิดมา36ปีค่ะแล้วก็เนี่ยคุณเมธิชาก็ลงไว้ว่าที่นี่เป็นอีกที่นึงนะคะที่ไม่อยากให้ลืมเขานะเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วเข้าไปคุณผู้ชมดูนี่คือบรรยากาศขออนุญาตใช้คำว่าวังเวงเลยวังเวงจริงๆแต่น้องโลมาพร้อมแสดงพร้อมเจอพี่ๆนี่มีปลาคาร์ฟมีการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์แล้วก็คุณอะตอมที่แชร์ฟาร์มจระเข้ล่าสุดก็แชร์ Oasis Sea World อีกที่นึงที่แหลมสิงห์ที่จันทบุรีนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนบอกเคยมาแล้วก็เอ็นดูจังเลยผู้ชมน้อยเหมือนกันแต่โลมากับผู้ดูแลยังสร้างความประทับใจตั้งใจแสดงกันตามปกติเลยนะคะจุดเริ่มต้นที่นี่ยิ่งน่าสนใจมาจากคุณลุงแดงที่เห็นโลมาบาดเจ็บแล้วก็ตายติดอวนอยู่บ่อยๆเลยเอามาอนุบาลในบ่อกุ้งของตัวเองเนี่ยค่ะเกือบ40ปีที่แล้วแล้วโลมาเขาเป็นสัตว์แบบติดคนนะทุกคนพอเหมือนกับคนมาเลี้ยงเขาอะเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็เลยลุงแดดตัดสินใจเมื่อน้องไม่ไปเนี่ยทำเป็นบ้านโลมาไทยเลยแล้วกันแล้วก็พัฒนามาจนเป็น Oasis Sea World ที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในช่วงหนึ่งที่หลายคนบอกอ๋อเด็กๆเคยไปแต่วันนี้คนดูบางตาแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสในโลกออนไลน์นะคะวันนี้ช่องวันน่ะขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงช่วย Oasis Sea World ที่แหลมสิงห์ที่จันทบุรีนี่น้องน่ารักมากหมุนตัวถ่ายรูปได้ใกล้ชิดได้เลยนะคะนี่คือบ้านโลมาไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่จัดแสดงโลมาแต่เป็นอีกที่ที่อนุรักษ์โลมาด้วยใครได้ไปจันทบุรีฝากไปเที่ยวที่ Oasis Sea World อีกที่นึงฝากไว้ในอ้อมใจด้วยค่ะ
0: ขับรถไปจากกรุงเทพก็ประมาณ4ชั่วโมง
1: พอได้นะพอไปได้อยู่
0: เผื่อไปเที่ยวทะเลที่จันทบุรีแล้วก็แวะไปที่นี่ด้วยได้เลย
1: จันทบุรีมีที่เที่ยวอีกเยอะผลไม้รากไม้อร่อยนะคะ
0: ฝากด้วยนะครับช่วยกันนะครับคุณผู้ชมอีก1เรื่องที่ช่องวันเรานำเสนอมานะครับคือชีวิตของลุงค่ำนะฮะลุงค่ำเนี่ยย้อนสั้นๆก่อนหน้านี้คือไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ทางใต้ปรากฏครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้ก็เป็นห่วงกันนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับลุงค่ำเดินทางถึงบ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วหลังจากบ้านไปนานกว่า30ปีทำให้มีภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นครับ
2: ค่ะนักข่าวเป็นจังไรนอนฮ
3: ะ
2: ยิ่งมากดู
3: จ้อย
0: โอ้นี่ฮะโอบกอดกันใหญ่เลยครับหลังจากที่ลุงค่ำเนี่ยออกจากภูเก็ตตั้งแต่เช้าเมื่อวานระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตรในที่สุดก็ถึงบ้านเกิดที่ศรีสะเกษแล้วนะครับได้เจอครอบครัวที่จากกันมานานกว่า30ปีทุกคนก็โผล่เข้ากอดกันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจพูดคุยกันทำพิธีบายสีผูกแขนรับขวัญลุงค่ำนะฮะแล้วก็ทำอาหารไว้ต้อนรับนี่เอาผูกหน่อยญาติลุงค่ำบอกตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนคิดถึงมากแต่ติดต่อไม่ได้ตามหาไม่ได้รู้แค่ว่าลุงเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ทางภาคใต้ที่ภูเก็ตไม่รู้ว่าอยู่ไหนจนรอบนี้มีการประสานตามหาครอบครัวและได้กลับมาเจอกันครับ
2: คิดถึงน้องมากกับพี่เก่งน้องมาเห็นหน้าน้องพี่เก่งปั้นใจไปอรุณปั้นมากไปอรุณใต้เพราะว่าน้องใต้เลยเราอยู่ทั้งมุ่นหาเลย
1: ส่วนในทีดอกแก้วเพื่อนที่เคยเดินทางไปทำงานที่ภูเก็ตพร้อมลุงข้ามเล่าว่าหลังเสร็จงานตัวเองก็ตัดสินใจกลับศรีสะเกษเคยชวนคุณลุงกลับมาด้วยกันแต่ตอนนั้นน่ะลุงข้ามเขาก็มีครอบครัวอยู่ที่ภาคใต้ไปแล้วตัดสินใจปักหลักขออยู่ต่อก็ทำให้ขาดการติดต่อกันไปนะคะการกลับมาบ้านครั้งนี้นอกจากได้เจอญาติพี่น้องแล้วเนี่ยขั้นตอนสำคัญก็คือเรื่องการทำบัตรประชาชนคุณลุงจะได้มีเอกสารยืนยันตัวตนเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานได้นะคะเพราะว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีบัตร

0: ชาชนมาหลายสิบปีค่ะเอาซึ่งทีมข่าวของเราก็เดินทางไปส่งคุณลุงด้วยนะคะคือออกรถจากภูเก็ตส่งถึงบ้านเกิดที่ศรีสะเกษเลยได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวหลังพลัดพรากกันมานานกว่า30ปีนะคะยินดีด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์มาที่ซีรีส์2เรื่อง2รถนะครับที่สนุกกันแบบกินกันไม่ลงนะฮะ2เรื่องที่ว่ามีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันนะครับเริ่มจากแดงใบเล่ครับเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญทั้งครอบครัวความรักมิตรภาพและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตใครยังไม่ได้ดูนะครับหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวของแดงตั้งแต่ต้นเปิดแอปวันดีแล้วดูรวดเดียวจบได้เลยขณะที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกและเกมของรุ่นแม่และรุ่นลูกไม่มีใครยอมใครหนึ่งเรื่องจะจบอีกหนึ่งเรื่องกำลังเดือดโหลดแอปวันดีแล้วก็ตามดูกันได้ยาวๆนะครับรับชมทั้งแดงใบเล่และวิมานอากาศได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดนะครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
0: คุณผู้ชมครับปฏิทินการเมืองเดือนกันยายนเดือดมากๆนะคะนอกจากเรื่องของทิศทางคดีหัวสวเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นที่เป็นหนามยอกอกรัฐบาลล่าสุดมาแล้วนะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศเคลื่อนไหวเอาประเทศไทยของเราคืนมานี่แถลงใหญ่ที่บ้านพระอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
6: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากBreezeช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่Breezeสูตรซักด่วน
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
14: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
13: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
15: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
14: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
13: เอ๊ะ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
16: ์เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เทพไทย
18: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: งซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
1: ลูกใหม่ปะเนี่ย
2: เหมือนเดิม
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
7: ่ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับใส่ใจทุกดีเทลพร้อม V Tape กระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
11: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
12: แสงเธอเป็นโพส
13: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
14: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
15: ตลกมีทุกรสชาติ
16: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
17: แอบน้ำตาคลอด้วย
18: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
19: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
20: รับได้ที่ฉัน
0: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ Michelin Motion for Life
21: มิวเป็นไรอ่ะ
22: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
21: ไม่มี
22: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
23: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
24: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
25: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
24: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
26: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
27: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับอนาคตประเทศไทยจะอย่างไรต่อเพราะว่าอุณหภูมิการเมืองเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศเอาประเทศไทยของเราคืนมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนายกอนุทินหลายประเด็นเลยนะครับและพร้อมที่จะยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลวันที่10กันยายนนี้วันนี้ครับคุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมกับคุณนิติธรล้ำเหลือและคุณพิชิตชัยมงคลแถลงกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่บ้านพระอาทิตย์ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ไม่ได้แตกต่างจากสมัยระบอบทักษิณกล่าวหาว่าการบริหารประเทศทำให้ประชาชนเดือดร้อนวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นทั้งเรื่องกักตุนน้ำมันน้ำท่วมหาดใหญ่ทุจริตสอบท้องถิ่นหัวสวปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินโดยวันที่10กันยายนนี้ครับประกาศยอมตายต่อสู้เอาประเทศคืนมาจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลครับ
28: รัฐบาลไม่ทำอะไรพูดออกมากว้างๆว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายไทยแต่คำถามว่าแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าในการป้องกันคนพวกนี้ไม่ให้มารังแกประชาชนคนไทยผ พวกคุณได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าที่จะให้เขาไม่สามารถจะใช้นอมินีกว้านซื้อที่ดินจีนเทาล่ะภาคตะวันออกแถวบ่อวินใครเคยไปภาคตะวันออกแล้วลงแวะไปดูมีภูเขาขยะพิษเต็มไปหมดประชาชนที่เดือดร้อนนะทั้งหมดคือประชาชนที่ผมกำลังเป็นตัวแทนเขาคุณอนุทินนี่คือประชาชนที่ผมเป็นตัวแทนเขาไม่ใช่ประชาชนที่คุณร่ำรวยจากการช่อฉนช่อโกงทุกอย่าง
27: เดี๋ยวรอดูนะฮะ10กันยาจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอล14กันยากกต.เรื่องหัวสวจะอย่างไรและเดี๋ยววันนี้ครับเที่ยงครึ่งเรื่องใหญ่รายวันนะครับผมชวนคุยต่อเลยนะกับ2ท่านนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีผอ.จากนิดาโพนะครับเที่ยงครึ่งห้ามพลาดครับ
1: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นเรื่องของหัวสวก็จับตารายงานกกต.ที่จะเข้าสภาวันพฤหัสนี้10กันยายนด้วยนะคะแต่ที่ต้องจับตาก่อนก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเลยเนี่ยการอภิปรายงบประมาณปี70วาระ2วาระ3ที่สภานะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะนายกอนุทินวันนี้ก็ไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณผู้ชมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาทวาระ2และวาระ3นะคะแล้วก็นายกบอกจะอยู่ร่วมประชุมให้มากที่สุดค่ะ
2: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
1: ก็นายกก็วันนี้จะอยู่ให้เต็มที่ที่สุดเดี๋ยวเดินทางอีกส่วนฝ่ายค้านเนี่ยมองว่างบ 3.7 ล้านล้านเนี่ยงบลงทุนลดลงนะคะแต่บางหน่วยได้งานโครงการเพิ่มเนี่ยเอื้อผู้รับเหมารายใหญ่หรือไม่นี่ฝั่งฝ่ายค้านว่าแบบนี้
27: ส่วนคนนี้ฮะทนายตั้มจอมพลังนะครับไปที่ DSI นะสวมชูชีพใส่แว่นดำติดหนวดเหมือนเดิมวันนี้มาพร้อมกับเจ็ตสกีบก
1: ก็เลยต้องใส่ชูชีพ
27: คือที่มาเนี่ยคือจะให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับนี่คือคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มอ๋อ
1: แล้วดึงแบบข้อมูลออกมาจากในเสื้อชูชีพเลย
27: เขาบอกมีคลิปลับวันนี
1: ้
27: นะแต่สุดท้ายเปลี่ยนนะต้องใส่สูทน
1: ะ
27: ให้เป็นเอกลักษณ์เหมือนกับคุณกันจอมพลัง
1: โอ้โห
27: แล้วก็มีบอดี้การ์ดไงทำให้เหมือนน
1: ะ
27: มายื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการระดมทุนและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ที่ DSI นะครับทนายตั้มอ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเงิน10ล้านที่โอนเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดและข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อชุดเกราะและสิ่งของบริจาคและได้มอบคลิปลับให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
3: นะครับคุณจะทำความดีคุณก็ทำไปแต่ที่สำคัญก็คือคุณทำความดีต้องตรวจสอบได้นะไม่ใช่ว่าเอาเงินของประชาชนไปเนี่ยแล้วก็เอาไปทำให้มันดำมืดไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็มาอ้างอย่างเดียวว่าตัวเองเป็นคนดีอันนี้ไม่ถูกต้องผมไม่ได้บอกผมไม่คนดีนะครับผมไม่คนเลวนักข่าวลงไม่ได้เลยผมไม่คนเลวนะครับแต่ผมเป็นคนเลวที่เมื่อก่อนผมก็ทำความดีนะเท่าที่ผมรู้มาอีกอย่างนะคุณการจอมพลังบังเกอร์คุณได้มาฟรีนะครับคุณเปิดรับบริจาคเรื่องนี้หรือเปล่านะแล้วตอนนี้คนที่เขาส่งทรายขนหินให้คุณส่งหินให้คุณฟรีนะครับเขาอยากจะดูว่าคุณได้เอาเนี่ยเอารายการพวกนี้ไปรับขอบริจาคแล้วไปซื้อที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่ามีคนให้คุณฟรีเยอะมาก
27: ทั้งหมดนะครับเป็นเพียงการกล่าวอ้างของทนายตั้มนะครับเดี๋ยวรอการตรวจสอบพยานหลักฐานและรอฟังว่าคุณกันจอมพลังจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือไม่นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ตามกันต่อได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนคืนนี้ใครรอชมวิมานอากาศกันอยู่บ้างสกายคาสเซิลไข่แดงกำลังเข้มข้นมากๆแล้ววันนี้พลาดไม่ได้กับรอบวันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความจริงอันเจ็บปวดที่เชอรี่ไม่ได้เรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดถูกเปิดเผยแล้ววันนี้รอบวันจะมาคุยความจริงกับแม่เอกบุษกรและน้องนาน่าสวรรยาสักครู่เดียวค่ะ
4: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
6: แก้ลมวิงเวียน ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soyOriginal Number One Brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
21: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
29: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
30: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
29: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
31: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
30: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
29: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
32: ์งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
33: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
34: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
33: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
34: ผิวดูใสฉ่ำ
33: ต้องโดน
34: ใหม่ซิตรา
35: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไข่แซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุณคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
36: แอมพลฟูด
37: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
38: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชูชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
39: ้มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้าBC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
40: My Dear เหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ Air My Dear ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศ My Dear Care คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
41: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุ่นลีไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุ่นลีไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุ่นด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
42: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
43: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
44: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
45: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
46: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ลงเลยวันนี้
1: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่ม

0: ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลัดอยู่ที่เอเลยจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
3: รบกวนมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้อีกหนึ่ง EP กับซีรีส์วิมานอากาศหรือว่า Sky Castle Thailand เมื่ออังคารที่แล้วอุ๊ยตายแล้วไม่อยากจะเมาบ้านนี้เขามีเรื่องมีราว
5: บ้านของ
6: ก็เขาเป็นใครอย่าลืม
5: ให
6: ้เราคุยกับใครคุยกับพิมโนตนะ
5: มาจากละครเลย
3: บ้านยายหม่อมขวัญค่ะทุกคน
5: ยังไงคะ
3: นี่น้ำตาร่วงผ่อยๆเลย
6: อันนี้เห็นใจ
3: ไม่มีอยู่ฝั่งเดียวกับฉันก็เลยเจอเรื่องนี้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวคือเขามีเรื่องมีราวเพราะว่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเขากลับมาตายแล้วไปอวดคนทั้งหมู่บ้านว่าลูกเนี่ยได้เข้าฮาร์วาร์ดที่ไหนได้ลูกลาออกมาตั้ง1ปีไม่รู้เรื่องแถมนี่ขายยาเสพติด
6: หนักเลย
3: ตายละ
5: โอ้ยพิมโรสเนียนนะเนี่ย
3: เนียนนะ
5: เนียน
3: ไม่ใช่เล่นเป็นตัวเองวันนี้เลยเชิญสองแม่ลูกเขามาคุยกันนิดนึงว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปโถเจ็บไหมลูกโดนคุณพ่อตบหน้าน้องนาน่าและน้องเอ
7: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเจ็บไหมลูกโดนคุณพ่อตบหน้านะลูกเอ้ย
8: ครั้งแรกไม่ค่อยเจ็บหลายๆเทคเริ่มเจ็บ
3: มีโดนจริงมีโดนจริงต้องพูดถึงซีนนี้ซีนที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องราวมันมาถึงครอบครัวของเราแล้วหม่อมขวัญที่แบบว่าเอ้ยหูไปรู้มันหนักเหมือนกันเนอะที่แบบลูกเราที่ดูประสบความสำเร็จอ่
9: ะ
3: แล้วมันไม่ใช่แค่เขาลาออกแต่เขาค้ายาเลยซีนยากเลยถูกไหมเอ๊
9: ะใช่ค่ะก็คือเราเล่นเป็นแม่เนาะแล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยเรามีลูกใช่ไหมคะแล้วก็เวลาแบบในเหตุการณ์ในละครเนี่ยมันเข้มข้นอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงลูกเราแต่ว่าทีเนี้ยเอ๊ะไม่มีลูกสาวเนาะเอ๊ะยังมีแต่ลูกชายแล้วก็แบบเขายังเล็กมากเลยอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ที่ว่าเอ๊ะเคยถ่ายละครเรื่อง
3: บ้านนี้มีรัก
9: แล้วในเรื่องเนี่ยเอ๊ะเหมือนกับว่าเอ๊ะมีลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องก็คือจริงๆคือเราได้เลี้ยงน้องคนนี้ตั้งแต่เขา8เดือน7 8เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
3: มัน
9: ก็แทบใช่ค่ะน้องวันเนี่ยค่ะก็คือแทบจะโตกันมาในกองถ่าย
3: เลยโตมาด้วยกัน
9: ใช่เพราะงั้นเวลาเราเล่นละครเนี่ยทุกคนคนดูทุกคนอ่ะจะเห็นลูกเราเป็นหน้าเป็นน้องพลนะคะแข่งที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะ
3: ใช่
9: แต่สำหรับแม่อ่ะเวลาเรามองลูกเราก็จะเห็นภาพเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆ
3: เหม
9: ือ
3: นเดิม
9: ใช่เพราะงั้นเวลาที่เขาทำเรื่องหรือเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะแบบเข้าแบบค่อนข้างจะโหดร้ายกับจิตใจเราเนี่ยเราก็จะเหมือนจะยิ่งเสียใจเป็นแบบ
3: 2
9: เท่า3เท่าใช่อ่ะค่ะใช่เพราะเราจะเห็นภาพเป็นน้องวันตัวเล็กๆหรือว่าเป็นดินตอนที่เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เวลาเราเล่นน่ะความรู้สึกมันเหมือนแบบ
5: มัน
9: ฉ่ำมาก
3: เขาเรียกว่าแหลกสลาย
9: ใช่ใช
3: ่ถึงแม้ใจพ่อแม่แบบแหลกสลายมันเป็นอย่างนี
9: ้
3: ซึ่งนาน่าเองก็บอกว่าเฮ้ยเราเองก็รับรู้ได้ถึงตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมเป็นยังไงเล่นกับพี่เอ
8: จริงๆหนูรู้ความรู้สึกพี่เออยู่เพราะว่าเขาเล่าให้หนูฟังตลอดว่าแบบเขามองว่าถ้าเป็นลูกเขาอะแล้วเขาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเขาแบบให้ใจไปเต็มร้อยอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอเขามาเจอว่าแบบลูกกำลังไปในทางที่ผิดเขาเองน่าจะรู้สึกแตกสลายมากๆอะไรเงี้ย
9: น้องชอบมาถามน้องแบบถ้าเป็นชีวิตจริงพี่จะทำยังไงเป็นชีวิตจริงพี่จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
3: ่หายไปวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอาจจะต้องไปซึ่งนาน่าเองบอกว่าเอ้ยซีนที่จะต้องเข้าไปแบบปรับความเข้าใจไปขอโทษก็เรียกว่าใจสั่นก่อนเข้าฉากเลย
8: มันด้วยความที่หนูรู้สึกดีกับพี่เอกมากๆด้วย as a person ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับรู
3: ้น่ารักไง
8: ใช่เป็นคนน่ารักแล้วก็ออฟซีนหนูก็รู้ว่าเขาแบบมีความรู้สึกยังไงแล้วพอหนูเห็นเขาส่งมาร้องไห้ทุกฉากแบบทุกเทคอ่ะเขาแบบส่งมาเต็มที่อ่ะเรารับรู้ได้เลยว่าเรากำลังทำให้คนคนนี้ผิดหวังมากๆซึ่งมันก็ช่วยทำให้หนูรู้สึกแย่เข้าไปอีกกับบทของหนูอะค่ะ
3: เนาะบอกว่าทำการบ้านหนักมากกับตัวละครนี้ออกมาไม่กี่ฉากแต่ทุกฉากที่ออกมาต้องบอกเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมของชลิน
8: ช
3: ลินยังไงเราทำกันบ้านหนักยังไงเห็นบอกว่าแบบไปดูแบบหาเลฟของคาแรคเตอร์เหมือนกัน
8: จริงๆเป็นคนใกล้ตัวค่ะที่เจอความกดดันจากที่บ้านแล้วก็รู้สึกกดดันมากๆแล้วก็ไม่ไหวก็เลยคล้ายๆกับควิด หมือนกันก
3: ็
8: เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างเข้าใจตรงนี้แล้วก็เอาชีวิตเขามา analyze ต่อนะคะมาทำความเข้าใจต่อแล้วก็เลยได้มาเป็นเชอรี่สำหรับหนูว่าเชอรี่มันยากตรงที่เขาออกมานิดเดียวแต่เรื่องราวเขาเข้มข้น
3: ใช่
8: เพราะฉะนั้นเรื่องราวระหว่างนั้นที่ไม่ได้ถูกเล่าอ่ะเราจะ
3: จ
8: ูนให้มันเข้ากับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เลยยาก
9: เหมือนซีนแรกที่บ้านเราถ่ายด้วยกันนะคะมันเป็นซีนที่พีคมากๆมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเขาเอามาถ่ายเป็นซีนแรกอะไรเงี้ยใช่
3: ไม่ปรับตัวไม่ให้พูดกันก่อนเลย
9: ใช่ค่ะซีนแรกที่เชลีเขามาเล่นเนี่ยที่นานามาเล่นก็คือเป็นซีนดราม่าแบบพีคสุดๆเลยค่ะ
8: ซีนกับคุณพ
9: ่
8: อ
9: ใช่ก็ซีนที่น้องโดน
3: อ๋อก็ซีนนั้นเลยที่แบบ
9: เอ้ก็กลัวว่าคือน้องจะไหวไหมเพราะว่าเล่นกับกายเราเล่นมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอนาน่าเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็คือทำการบ้านมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คุยกับพี่ผู้กำกับเนาะมีการแบบเคลียร์เอาทุกอย่างว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นทั้งหมดที่เอ้ถ่ายกับครอบครัวอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นแบบแทบจะเทคเดียวทั้งหมดเลยอะค่ะใช่ก็ค่อนข้างเหมือนกับว่าเราเตรียมตัวกันมาดีเนาะแล้วเราก็ไปแบบถ่ายกันไปได้ค่อนข้างไวค่ะแล้วก็กายก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยก
5: ับ
9: รัชนนท์นะคะเอ้สุว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะเอ้สุว่าเป็นนักแสดงอีกคนนึงที่สำหรับเมฆนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าของบ้านเรานอกจากนานาเนี่ยก็มีเด็กใหม่อีก2คนนะคะ
3: โ
9: คตรก
3: ัน
9: น้องฮักเฮงที่เขาเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกเลยจริงๆแล้วก็เขาจะเข้าดราม่ากับกายเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็น้องนักแสดงใหม่เนาะก็อาจจะมีแบบพลาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากายนี่คือถือว่าเต็มที่แล้วก็ส่งอารมณ์ให้น้อง
3: ดี
9: มากๆเลยในทุกๆอันจนเอ็กต้องถึงกับต้องชมกายว่าแบบยูเป็นนักแสดงที่มีน้ำใจมากเลยนะกาย
6: มีความเป็นคุณพ่ออยู่จริง
9: ๆใช่ค่ะ
6: แ
9: ล้วก็กายเขาได้พูดมาคำหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเขาดีบ้านเราก็จะดีทุกคนดีไปพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะเอ็กรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือความเป็นทีมเวิร์คของบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเอ็กรู้สึกว่าถ้าเราจะไปเราจะไปด้วยกัน
6: แล้วบ้านเธอล่ะพิมโรสเป็นอย่างนี้หรือเปล่าม
5: ีไม่ใช่ทีมเวิร์
3: คคือบ้านที่ฉันเนี่ยทีมเวิร์คตั้งแต่แคสครั้งแรกแล้วตั้งแต่เขาเลือกมาเนี่ยฉันก็คือเหมาะสมกับเกือกิติแล้ว
6: มีซ้อมใช่ไหมเธอกับพี่เกือมีซ้อมกันไหมจ๊ะ
3: จะซ้อมไปทำไมบทจะท่องไปทำไมเขาแค่รู้โครงคร่าวๆก็พอว่าอ๋อจะเอาอะไร
5: ทำการบ้านไหมดูเรฟเฟอเรนซ์ไหม
9: ไม่บ้านเราที่ทำการบ้านอ่านบทประมาณ5รอบอะค่ะก่อนจะมา
3: ไอ้ต้อม
9: ห้ารอบอ
3: ่ะอันนี้เข้ามา5 4 3คุยเลยเหมือนนี่เลย
5: เหมือนคุยจริง
3: อยู่กันอยู่แล้ว
6: อันนั้น5รอบอันนี้5 4 3
3: แต่บ้านนี้เขาต้องทำการบ้านหนักจริงๆเพราะว่าบ้านเขาหนักหน่วงถ
5: ึ
3: งขนาดเอ๊บอกเฮ้ยดูการทำงานของรุ่นน้องอย่างนานามีการช็อกเขายึดให้นาน่าเป็นนี่รุ่นพี่เลยนะ
9: ใช
3: ่อะไรขนาดนั้น
9: จริงๆ
3: เราบ้านนี้มีรักมาหมื่นตอนเฮ้ย
6: เออทำไม
9: ไม่คือหนูว่าเฮ้ยคือทำงานมาก่อนนาน่าก็จริงใช่ไหมคะแต่อายุงานเนี่ยสั้นกว่านาน่านะคะเพราะว
3: ่
9: าคราวที่แล้วก่อนที่จะแต่งงานเอ็กว่าเอ็กถ่ายละครไปได้แค่5ปีค่
3: ะ
9: เพราะฉะนั้นนาน่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นนักแสดง
3: ก็เธอไปหลงรัก UST ไง
9: หลงได้ไงหลงได้เมื่อไหร่แต่งงานเร็วไปหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วมาถามแม่เอ็กมาถามนาน่าว่านาน่าทำงานมาเกิน5ปีไหมน้องบอกว่าน้องทำมายาวกว่า5ปีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการ
3: โอ้
8: แต่หนูถามพี่เอ็กนะคะแบบว่าหนูถามพี่เอ็กเรื่องแบบการแสดงว่าแบบคือเราต้องเล่นหลายเทคแต่พี่เอ็กอ่ะเขามาได้ทุกเทคเหม
3: ือ
8: นเดิม
3: การเป็นแม่คนมันเหนื่อยไงนาน่า
6: เล่นละครง่ายกว่าเยอะเล
3: ยดูแลลูก24พุ่งเหนื่อยจะตาย
9: แต่ใช่เอ็กตอบเขาจริงๆเอ็กบอกเขาว่าก็ไม่ได้ทุกเทคหรอกก็ใกล้ๆเราก็เล่นมีมันปากไกลๆเราก็ไม่ต้องเล่นปัญหาไม่ให้ก็พยายามให้ทำอารมณ์ให้มันเหมือนเดิมทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกันบ้านให้แน่นไว้แล้วมันก็จะทำได้ทุกรอบเหมือนเดิม
3: คือเขาเรียกว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเหมือนกับว่าให้

0: ให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน
1: เรียนรู้กันนะคะแบบหมายถึงเรียนรู้พัฒนาตัวเองผ่านอีกฝ่ายนึง
0: นี่แล้วกับกายล่ะที่ไปเล่นกับกาย
1: กับพี่กายอ่ะคือก็ถามเหมือนกันถามเหมือนกันแต่ว่าจริงๆ จะฟังจากสองแฝดถามมากกว่าเขาเข้าด้วยกันบ่อยแล้วสองแฝดเขาใหม่เขาก็จะกังวลค่ะทุกครั้งที่นั่งกินข้าวก็จะมีพี่กายแล้วก็แฝดก็จะถามนู่นนี่นั่นพี่กายก็จะให้คำแนะนำใช่หนูก็ฟังไปด้วย
0: นี่ตายละครอบครัวนี้เนี่ยเบื้องหลังเขาดูสมัครสมานกลมเกลียว
2: พี่ว่าดีนะเขาเล่นด
3: ีเนาะไม่เหมือนบางครอบครัวเออ
0: เนี่ยครอบครัวของคุณพี่ฟ้านั่นแหละ
3: เหรอ
0: เขามีเรื่องกันเขาล่าสุดลูกเหนียวจากบ้านเธอรู้ยังคุณพี่รู้ยัง
3: อันนี้เป็นคุณนุ้ยหรือคุณพงรส
0: คนเดียวกัน
2: ที่สองคนนี้อยู่หมู่บ้านข้างๆนะไม่ได้อยู่คาเซิลอย่างรู้อะ
0: รู้ต้องรู้สิเพราะว่านี่น้องเพชรเขาจะเหนียวจากบ้านไงบ้านเขามันไม่อบอุ่นแล้วเหมือนเดิมลูกเขาไปอยู่กับโค้ชพิมแล้วนะแล้วบ้านนี้รู้หรือเปล่าคะ
4: คือหนูในเรื่องเนี่ยเราไม่ได้สร้างมันหรอกแต่เนี่ยถ้าชีวิตจริงนะถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยไม่ฟังเราแต่ฟังคนอื่นเอ็กรู้สึกว่าต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่นอน
0: เ
4: พราะงั้นเอ็กก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณฟ้าเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะตัดฉับตัดฉึบยังไงให้ลูกเหมือนกลับมาเป็นลูกเขาเหมือนเดิม
0: อุ้ยถ่ายแล้วส่งได้ดีมากเลยค่ะมังควันเลิศเลยเพราะนั้นส่งเลยคืนนี้ห้ามพลาดนะคะวิมานอากาศค่ะอันนี้ก่อน
3: นาน่าน
0: าน่านาน่าลูกก็นี่ลูก
1: คืนนี้นะคะ 2:30 นทางช่องวันนะคะฝากวิมานอากาศด้วยค่ะ
0: จ้าหม่อมขวัญเชิญค่ะ
4: ค่ะก็สำหรับเรื่องวิมานอากาศนะคะตอนนี้เอ็กว่าออนแอร์มาประมาณ10 EP แล้วเน
0: า
4: ะยังเหลืออีกครึ่งทางแล้วค่ะแล้วก็เรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนติดตามชมนะคะว่าเวอร์ชั่นของไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างแล้วก็สนุกสนานแตกต่าง
0: จริตตรงไหน
4: ใช่อยากจะให้ทุกคนได้มาให้กำลังใจนักแสดงทุกคนกันด้วยนะคะ
0: นะเต็มที่ทุกคนเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคืนนี้ 2:30 นนะคะทางช่องวัน31ดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณเอกและนาน่าจ้า
3: ขอบคุณค
4: ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: เนาะบ้านนี้ก็เรื่องเรายังไม่หมดเช่นเดียวกันติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้เรามีอีก1หนุ่มหล่อมารอเราเขาเพิ่งออกเพลงใหม่น้องออฟโรดเพลงเนี้ยชื่อเพลง
3: เธอจำได้ไหมอย่าดูสคริปต
0: ์ฉันไม่รู้จักช่อดอกไม้แต
3: ่เธออ่านจำไม่เก่า
0: เอาใหม่ชื่อเพลงฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอ
3: เออ
0: โหเป็นไงสุดยอดไหม
3: นึกว่าจบเพลงแล้วเมื่อกี้
0: เราจะต้องมาฟังเพลงนี้กันหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวมาถามกันว่าทำไมชื่อเพลงน้องยาวขนาดนั้นล่ะคะออฟโรดค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สำหรับเพลงที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลง
1: ฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอ
0: โอ้โห13พยางเลย
1: 13พยาง
0: เพราะอะไรจ๊ะ
1: จริงๆมันมีมีนิ่งของมันเพราะว่าตั้งแต่เราได้ยินชื่อนี้คือมันเป็นท่อนฮุก
2: ครับ
1: แล้วรู้สึกว่าแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวอ่ะมันสามารถสื่อถึงเพลงนี้ได้แล้วมันคือแบบว่าเนื้อหาของเพลงมันเป็นฟีลแบบว่าคนที่ไม่ได้โรแมนติกแค่สังเกตเธอว่าเธอชอบอะไรฉันจะหามาให้เธอทุกอย่าง
0: เออแต่ว่าแบบไม่รักนะแต่แบบว่า
1: ใช่
0: เออ
1: เป็นเพลงรักที่ไม่ได้ต้องบอกรักไม่ได้มีคำว่ารักและเป็นเพลงที่โรแมนติกมากเธออยากได้บ้านฉันจะหามาให
3: ้เฮ้ย
1: ถ้าเธออยากได้รถฉันก็จะซื้อมาให
3: ้เฮ้ย
1: หรือถ้าเธออยากได้ฉันก็จะเอาตัวเองไป
3: เฮ้ย
0: เสียออฟโรด
4: พ่อบุญทุ่ม
1: เป็นพ่อบุญทุ่ม
0: แต่ที่สำค
2: ั
0: ญมาจากชีวิตจริงเพลง
3: เฮ้ย
0: ยังไง
1: คือเอาจริงๆผม
0: เป็นคนต้าอู๋เป็นคนแต่งให
4: ้ไม่ก็เลยจะถามว่าเราเป็นคนไปหาดอกไม้หรือมีคนหาดอกไม้มาให้เรา
1: ก็ทั้งสองอย่างเราก็ต้องเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับในเวลาเดียวกันถูกไหมไม่งั้นความรักมันไม่เกิดนะถ้าเราเป็นคนรับอย่างเดียว
4: ก็จริง
1: เราต้องเป็นผู้ให้เขาบ้าง
0: น่ารักที่สุด
1: แต่จริงๆอยากจะบอกว่าด้วยความที่มันตรงกับรถตรงที่ว่าผมมาเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกผมจะทำอะไรเซอร์ไพรส์ใครไม่เคยสำเร็จสักอย่างพี่เชื่อป่ะผมจะไม่มีเซนส์ในเรื่องของสิ่งนี้เลยแต่สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะคอยสังเกตว่าแบบเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เขาจะคอยแบบเป็นห่วงเขาทำให้เขาอะไรเงี้ย
0: เขาจะให้วันธรรมดาทุกวันเป็นวันพิเศษได้ไหมไม่ใช่ว่าแค่พิเศษเอาวันนี้อะไรเงี้ยไม่ใช
2: ่
0: ออฟรถเป็นคนจริงจังมาก
1: ใช่
0: ถูกป่ะ
1: คนจริงจังมากเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบเราโก๊ะๆอยู่อะเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรความโรแมนติกมันคืออะไร
0: นี่อีกหนึ่งความจริงจังของออฟโรดก็คือการไปแข่งไฮร็อก
1: ใช่
2: ออกกำลังกายก็จริงจัง
1: จริงจัง
0: จริงเขาพูดจริงจัง
1: จริงจังมากๆเพราะว่า
0: ไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี
1: ้คือผมไปถึงไหนแล้วเอาจริงๆล่าสุดเพิ่งไปถ่ายคอลัมน์หนึ่งมา
0: ครับและเป็นคอลัมน์อะไร
2: ได้ปะเนี่ย
1: สปอยปะเนี่ยอ๋อยังก็ไม่ได้ไม่ได้
0: เธอผู้จัดการเธอโบกมือบ๊ายบายไม่ได้จ้ะ
1: ที่ทุกคนเห็นนะในไฮล็อกยังไม่ใช่ร่างทองของผมที่เห็นไฮล็อกนั่นคือผมอะโหลดแป้งไปเยอะมากเพราะว่าในวันนั้นอะคือไฮล็อกอะมันจะเป็นกีฬาที่ชาเลนจ์ตัวเอง
2: ครับ
1: มันต้องวิ่งกับทำฐานคือวิ่งมาทำฐาน8สเตชัน8กิโล
0: มันต้องใช้พลัง
1: ต้องกินแป้งเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนั้นอะมันจะไม่ใช่ร่างสำหรับการแบบโชว์หุ่นและพี่เชื่อป้าผมมีเวลาแค่ประมาณ12วันในการที่จะต้องแบบจากบั๊กอะพี่เป็นลีนแบบแห้งๆอะ
0: เฮ้ย
1: มันยากมาก
0: เพราะว่าช่
1: วงน
0: ั
1: ้นอ่ะคือผมอ่ะไปแฟนมีที่ฮ่องกงแล้วฮ่องกงคือแบบ
0: อ
1: ร่อยดีใช่ป่ะผมนั่งดูทุกคนนั่งกินแบบโต๊ะแบบโต๊ะกลมกันอ่ะผมก็แบบ
0: โอ้ย
1: พี่ใช่ไหมผมไปกินในฟิลแบบชาบูอ่ะทุกคนกินน้ำซุปแบบโอ้โหหมาล่าก
0: ระนำ
1: กินน้ำซุปกระดูกหมูน้ำซุปอะไรแบบ
0: เห็ดแล้วเรากินอะไรอ่ะเรากินอะไรเฮ้ยจริงป่ะ
1: น้ำซุปน้ำเปล่า
0: ขอดู 20% ของร่างทองได้ป่ะ
1: เฮ้ยตอนนี้กินฉ่ำแล้วนะ
0: แต่เดี๋ยวจะไปติดตามโปรเจกต์พิเศษดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องฝากเพลงก่อน
1: ใช่
0: ชื่อเพลงว่า
1: ที่ฝากเพลงไปก็คือ15วิแล้วนะ
0: ใช่ไงเลยชื่อเพลงแล้วเนี่ย
1: ชื่อเพลงนะครับชื่อว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอตอนนี้ก็แบบว่าเพิ่งลอนช์ MV ไปเลยแบบสุดร้อนเพิ่งปล่อยเพลงไปวันที่2นะครับก็สามารถไปดูมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube One Music นะครับแล้วก็ถ้าชอบเพลงออฟโรดจริงๆเพลงออฟโรดน่ะเป็นเพลงที่ผมชอบมาก
2: ครับ
1: เป็นเพลงแบบแนวใหม่ของออฟโรดเป็นป๊อปอินดี้แล้วก็สามารถฟังได้ทุกแบบสถานการณ
0: ์
1: ก็ใครที่แบบว่าอยากขับรถอยากกินข้าวอยากไปดูหนังอยากทำอะไรอยากทำอะไรชิลๆทำงานเปิดเพลงระหว่างทำงานเปิดเพลงนี้ได้นะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่ง
0: ฟีลกู๊ดมากเลยนะคะซึ่งแน่นอนความพิเศษของวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากจะไปคุยกับออฟโรดต่อนะเดี๋ยวออฟโรดจะอยู่คุยกับไลฟ์สุด Exclusive นะคะ
1: ใช่ครับ
0: กับที่ TikTok วันบันเทิงนะบ่ายโมงครึ่งปักหมุดรอไว้ได้เลยเราไปคุยกับออฟโรดกันต่อตรงนั้นได้เลย
1: แต่มีอีกอย่างนึงที่ผมอยากฝาก
0: อะไร

0: ฝากผ่านกล้องนี้นะครับ
1: ได้จ้ะ
0: ก็ฝากกันด้วยนะครับวันที่11เดือนนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะมีแบบปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของออฟโรดในชีวิตก็คือการทำบัสกิ้ง
1: นี่
0: ไปเจอออฟโรดได้นะครับเจอที่สยามนะครับผมก็ออฟโรดจะไปหาทุกคนเป็นการทำครั้งแรกอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับ
1: เดี๋ยวไปคุยกับออฟโรดกันต่อนะคะใน TikTok ของวันบันเทิงวันนี้นะคะขอบคุณออฟโรดด้วยจ้า
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และแน่นอนเรื่องราวของรอบวันยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะมีท่าไม้ตายของทีมนักตบวอลเลย์บอลแต่จะเป็นท่าไหนทีมไหนนะคะตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวดีกันก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมเมื่อกี้สายแบบว่าเฮลตี้หล่อซะด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ดูแลสุขภาพค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยอยากจะดูแลเรื่องของอาหารการกินลองเปลี่ยนจากน้ำตาลน้ำเชื่อมที่กินที่บ้านเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ดูสิคะแล้ววันนี้เปิดตัวครั้งแรกในรายการนี้โปรโมชั่นพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนขอต้อนรับคุณออยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณออยค่ะยังพูดถูกไหมว่าเดี๋ยวนี้สายเฮลตี้เนี่ยเขาลองเปลี่ยนเลิกกินน้ำเชื่อมแล้วเลิกกินน้ำตาลและเพราะว่าถ้าเรามีน้ำผึ้งป่าแบบนี้เนี่ยมันทำให้อาหารของเราหวานหอมอร่อยเหมือนกันนะ
4: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้โปรดีโปรปังด้วยนะคะต้องบอกว่าเราเริ่มกันเดือนกันยายนนี้วันนี้ออยเอานะคะสบู่น้ำผึ้งป่าค่ะมาให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นของแถมพิเศษถูหน้าถูตัวฟอกได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งหนึบแท้ทำมาเป็นสบู่ให้ไปเลยทั้งหมดวันนี้10ชิ้น
3: คือ
4: เพียงแค่กดให้ทัน1252โทรมาจับจองหมดแล้วหมดเลยนะคะขออนุญาตสงวนตรงนี้เลย
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกน
4: ้
3: ำผึ้งป่ามหาสุขของเราเนี่ยคือปกตินะคุณผู้ชมใครที่ได้ลองแล้วนะคะจะพูดเป็นคำเดียวกันเลยว่าของแท้คือหวานหอมอร่อยแล้วจุดเด่นเป็นยังไงบ้างคะ
4: คือต้องบอกว่าจุดเด่นตัวนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5กับแบรนด์มหาสุขของเราเราเข้าป่าลึกเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่จังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีน้ำผึ้งตัวนี้ออยคล่ำวอดมากว่า5ปีมาเจอตัวนี้คุณผู้ชมคืออร่อยหวานหอมดอกไม้ป่าจากธรรมชาติแท้ๆสู่ขวดอะคุณผู้ชมทุกหยดการันตีว่าแท้ 100% ไม่แท้ยินดีคืนเงินและอร่อยจนลูกค้าติดใจสั่งซื้อเป็นแสนขวดแล้ววันนี้คุณผู้ชมน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราการันตีในเรื่องของอย.องค์การอาหารและยาแล้วที่สำคัญคือเนื้อน้ำผึ้งนะคะไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นไม่เปลี่ยนสีและสีเหลืองเนี่ยทองอำพันหนับหนับเลยแล้วมันจะหวานอร่อยมากที่สำคัญคือได้โอท็อป5ดาวการันตีเรื่องของรสชาติอร่อยไหมคะ
3: อร่อยหอมหวานคือถ้าเกิดว่าได้กินแล้วเหมือนยำจริงๆนะคะพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าอันเนี้ยน้ำผึ้งป่าของแท้หายากมากจริงๆคุณออย
4: บอกเลยว่า
3: เลยค
4: ่ะอร่อยที่สุดนะคะน้ำผึ้งไม่รู้นะคะออยเคยทานตัวนี้ตัวเดียวที
3: ่
4: อร่อยที่สุดอยากให้คุณผู้ชมลองชิมลองกินวันนี้ลองเปิดใจค
3: ่ะ
4: บอกเลยนะคะราคา1ขวดเนี่ยอยู่ที่990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นให้ซื้อไป2ขวด1ขวด1กิโล2ขวด2กิโลค่
3: ะ
4: ยังไม่พอวันนี้แถมอีก1ขวดอีก1กิโล
3: เป็น3กิโล
4: ทั้งหมดนี้3กิโล3ขวดนะคะ999บาทและวันนี้ของแถมใหม่ล่าสุดเฉพาะวันนี้วันเดียวสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะป่าของเราให้ไป5ก้อนถ
3: ุ
4: งตีฟองอีก5ชิ้นทั้งหมดนี้แถมไปอีก10ชิ้น
3: รวมเป็น13ชิ้น
4: ถูกต้องค่ะ999บาทกดมาให้ทันที
3: ่1252
4: โทรเลยทันทีนะคะ1252คุณแม่ค่ะเพราะวันนี้120เซต120บาท12เซตออกเร็วมาก
3: ส่งฟรีทั่วประเทศถ้าอยากได้รีบโทรเข้ามาก่อนที่เบอร์นี้1252จองสิทธิ์ไว้เลยค่ะคุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางทีนี้หลายคนบอกอยากรู้แล้วน้ำผึ้งเขาเก็บกันที่ไหนที่มาอยู่ที่จังหวัดอะไรป่าอยู่ที่ไหนคะคุณออย
4: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มันไม่ได้หาง่ายๆนะ
3: จริง
4: คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่จังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
3: เข้าไปได้แบบนี้เลยนะ
4: เดือนเมษาถึงพฤษภา
3: เ
4: นื้อน้ำผึ้งมันจะเหลืองทองอำพันนุ่มหนึบและมันเป็นฤดูแรงที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำฝนค่
3: ะ
4: มันจะหอมเกสรดอกไม
3: ้เพราะว่าข้นเลย
4: ใช่เพราะว่าดอกไม้ในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาหลากหลายสีสันมากมันทำให้เราได้วิตามินและแร่ธาต
3: ุที่ยำกินคือหอมจริง
4: ใช่แล้วมันไม่หวานแหลมไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานขม
3: อร่อยอยากให้ลองจริงๆ
4: เนื้อน้ำผึ้งสูตรพิเศษที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออยรู้สึกได้เลยว่าอร่อยจริงๆและวันนี้คือได้รับโอท็อปนะคะ
3: ค่ะ
4: ดาวนะคะซึ่งตัวนี้ในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งสีเหลืองทองอำพันยังไม่พอบรรจุภัณฑ์ในทางด้านของนะคะขวดที่ได้รับมาตรฐานและโรงงานการผลิตค่ะที่ได้รับ GMP ด้วย
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้คุณออยจะเผาสดๆให้ดู
4: นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้าน
3: ดูพร้อมกันพ่อแม่ตามต่างจังหวัดทุกที่สอนกันว่าน้ำผึ้งแท้เผาแล้วต้องไม่เปลี่ยนสี
4: ถูกต้อง
3: อันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: การันตีว่าถ้าเปลี่ยนสีนะคะสีดำสีไหมสีเกรียมยินด
3: ี
4: ขึ้นเงินเลย
3: แต่อันนี้เป็นสีทองอำพันสวยงาม
4: คุณผู้ชมสามารถเอาไปทำเองได้นะแค่ใส่ช้อนแล้วก็เอาไปเผาไฟนะคะตั้งเตาแก๊สแบบนี
3: ้หลายคนจะรู้ว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนสีแปลว่าไม่ผสมน้ำตาลเป็นน้ำผึ้งแท้ 100% น้ำผึ้งป่าเดือน5จริง ริงๆในราคาแค่นี้คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอเนี่ยย้ำว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกคือแถมสบู่น้ำผึ้งป่าให้ด้วยท
4: ั้
3: งหมดนี้13ชิ้นในรายการคุณหารเอาเองนะคะว่าตกขวดเท่าไหร่แต่ตอนนี้80เซตสุดท้ายใครโทรก่อนที่1252วันนี้ได้ไปทั้งหมดนี้ในราคาแค่999บาทและไม่มีค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านปุ๊บจ่ายเงินปลายทาง999บาทคุณผู้ชมรีบโทร1252ใกล้จะหมดแล้ว
4: ใช่แล้วค่ะแม่ขาวันนี้อยากจะแนะนำนิดนึงหลากหลายเมนูนะคะที่เราทานคู่กับน้ำผึ้งได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโยเกิร์ตนะคะที่เราจะราดน้ำผึ้งแล้วทำให้ช่วยระบบการย่อยอาหารขับถ่ายดี
3: คุณแม่อ้อยก็ทาน
4: เครื่องดื่ม
3: เอ่ย
4: และก็กาแฟด้วยนะคะใส่กับน้ำผึ้งหอมมากหมักหมูหมักไก่
3: มักไก่
4: อันนี้คือมันจะไม่ดำไม่เกรียมและการันตีสีเหลืองทออัมพันแบบนี้และวันนี้เราเอาเมนูนะคะเอาน้ำยำค่ะใส่น้ำผึ้งอร่อยกว่าเดิมอัน
3: น
4: ี้
3: เป็นเมนูที่หลายคนลืมคิดนะคะว่าอุ๊ยฉันจะแบบว่าลดพุงหน่อยขอเป็นเมนูสุขภาพแต่ดันใส่น้ำตาลปี๊บส้มตำน้ำตาลปี๊บทั้งนั้นเลยลองเปลี่ยนนะคะพี่ๆขาสาวออฟฟิศขาเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งคุณผู้ชมอร่อยมากเพราะมันหอมจากน้ำผึ้งอยู่แล้วบีบมะนาวลงไปส้มตำผลไม้เอ่ยยำผลไม้เอ่ยคุณผู้ชมสั่งให้ทันเถอะที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะทั้งหมด3ขวดลิตรเท่ากับได้3ลิตรแล้วก็ยังมีสบู่น้ำผึ้งป่าไปอีกทั้งหมดเนี่ย5ก้อนรับไปเลยทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทโทรด่วน1252 50เซตสุดท้ายนี้ถ้าใครโทรไม่ทันยำเสียใจด้วยเพราะว่าคุณอาจจะต้องเสียค่าส่งหรือไม่ได้ของแถมไปสบู่
4: ใช่ค่ะวันนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางนะคะทั้งหมดนี้13ชิ้น999บาทแม่ขาโทรเลยค่ะนะคะ1252เชื่อเถอะว่าอร่อยที่สุดเท่าที่ออยเคยกินมาออยอยากให้แม่ได้ทานของดีว
3: ัน
4: นี้อยากให้คุณผู้ชมดูนะคะเพื่อนๆค่ะคือน้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยของแท้เวลามันเดือดสดๆแบบนี้จะไม่ดำไม่เกรียมและที่สำคัญคือจะได้สีเหลืองทองอัมพันอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงน
3: ี่
4: คืออยากให้ดูนะคะกล้องซูซียูมานิดนึงค่ะต
3: ั
4: วนี้คือจะเหลืองทองอัมพันนะคะไม่ดำไม่เกรียมนี่คือเนื้อน้ำผึ้งป่าแท้ๆที่การันตีว่าคุณเองก็ทำได้
3: ตอนนี้นะคุณผู้ชมสตูดิโอเราหอมน้ำผึ้งมากๆนะคะย้ำว่าถ้าเป็นน้ำตาลจะไม่ได้กลิ่นแบบนี้เลยแต่ในเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของรางวัลการันตีเครื่องหมายอย.และเครื่องหมายโอท็อปตรงนี้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าวันนี้คุณออยตั้งใจทำน้ำผึ้งป่าแท้เดือน5ตรามหาสุขมาให้ย้ำจุดเด่นกันอีกหนึ่งรอบว่าในสีเหลืองทองอัมพันตรงนี้เป็นยังไงบ้างคุณออย
4: โอ้โหบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ออยได้กินน้ำผึ้งป่าเดือน5แล้วอร่อยที่สุดเท่าที่ออยเคยกินมาการันตีเอาอย่างนี้ละกันเอาตัวเองมาเป็นหน้าประกันเลยละกันกับมหาสุขของเราคือ1ปีเขาเก็บได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันจะได้หวานหอมนุ่มหนึบแล้วมันจะบอกว่าฟินมากๆคุณผู้ชมคะผสมชามะลิอย่างเงี้ยอร่อยนะใส่น้ำผึ้งน
3: ะ
4: แล้วก็ที่สำคัญคือหมักหมูหมักไก่ได้หมดและตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งของเราเหลืองทองอัมพันนุ่มหนืดนะคะสีนะเหลืองทองอัมพันกล
3: ิ
4: ่นหอมแบบดอกไม้ป่าจากธรรมชาติแท้100% การันต
3: ี
4: วันนี้บอกเลยว่าวันนี้โปรดีโปรพิเศษนะคะตอนนี้เหลือ20เซต20บาทสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้หน้าจอขึ้นมาเยอะมากคุณผู้ชมคะวันนี้แถมฟรีนะคะกับเซตสบู่นะคะ5ก้อนถูตีฟอง5ชิ้นทั้งหมดนี้10ค่ะถูหน้าถูตัวฟอกตัวฟอกรักแร้ได้หมดเลยแล้วผิวคุณจะเปล่งปลั่งอลังการมากวันนี้ใครอยากได้นะคะเซตนี้10ชิ้น999บาท1252ค่ะ
3: โทรให้ทันกับโปรเปิดตัวครั้งแรกวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรา2คนไปช่วยรับสายนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะผู้ชมค่ะมีเรื่องราวสำคัญมาบอกละครหนึ่งทุ่มมีเรื่องใหม่มารอลงจอแล้วนะคะให้แฟนๆนักตบบ้านโคกปังค่ะจากภาคแรกที่เราแบบติดใจกันไปแล้วถูกไหมฮะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเพื่อที่จะช่วยโรงเรียนแต่ภาค2นี้ภาค2ใหม่เอี่ยมเลยค่ะน้องๆเนี่ยเขาจะไปช่วยกันเซฟวัดโคกปังที่โดนคนน่ะมาโกงที่ดินไปนะซึ่งแน่นอนสำหรับภาค2นี้ก็เลยจะเป็นชื่อเรื่องนักตบวัดโคกปังเห็นว่ามีกระบวนท่าขึ้นมามากมายเป็นกระบวนท่าไหนบ้างไปชมกันค่ะ
6: and action
7: พาร์ทวอลเล่ที่แบบว่าทุกคนแบบเฝ้ารออะไรเงี้ยภาคนี้หนูว่าโหไปไกลเลยล่ะ

0: โหภารกิจมันแบบยิ่งใหญ่ขึ้นเหมือนเจมส์บอนด์นะครับหรือว่า Fast and Furious เรื่องราวมันแบบเกือบจะออกนอกโลกแล้ว
1: ภาคนี้ในนักตบวัดโคกปังทีมงานเขาเพิ่มกระบวนท่าใหม่ๆเข้าไปขณะจีจี้กับก้องยังบอกเลยค่ะว่าหนูก็รอทางหน้าจอพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันค่ะยังไม่เคยได้เห็นกับตาเลย
2: เรื่องกระบวนท่าเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นขนาดนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าก็จะมีแบบว่ากินสกีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นพี่ทีมงานบอกมาว่าโอ้โหภาคนี้ก็คือเหาะได้เหาะบินได้บิน
3: ลูกตกสายฟ้า
4: เป็นไงบ
5: ้
4: างล
6: ู
4: ก
7: วอลเล
6: ย์
7: บอล
8: เก่งข
6: ึ้
8: นไหมคะ
6: เก่งมาก
9: อันเดอร์ได้ค่ะ
10: น้องไม่ใช่แค่อันเดอร์ได้นะคะน้องไม่กลัวลูกบอลเลย
11: โอ้นั่นแหละเฮ้ย
0: เราเอาอะไรไปชนะเขาเรามีลูกตกไม้ตาย
12: ถ้าเล่นไม้ตาย
13: ใครเนี่ยได้เป็นแฟนคลับของนักตบบ้านโคกปังเนี่ยก็คือห้ามพลาดเลยค่ะภาค2เพราะว่ามันขึ้นแน่นอน
14: ใครกำลังรอภาค2อยู่นะคะก็นี่เลยค่ะเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เนื้อเรื่องของพวกเราก็จะมีอุปสรรคมากขึ้นแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นค่ะ

0: คุณผู้ชมพฤหัสนี้แล้วนะคะ10กันยายนค่ะจะได้พบแล้วกับนักตบหวัดโคกปังนะคะ1ทุ่มตรงทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนั่นเองนะคะอุ๊ยดูจากอุ๊ยเรื่องราวแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อการที่เราจากเซฟโรงเรียนกลายมาเป็นเซฟวัดเนี่ยจะต้องมีกระบวนท่ามากขึ้นแล้วเป็นท่าไม้ตายที่ทุกคนต้องมีโอ้โหเชื่อว่าน้องๆจะต้องกลับมาสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพฤหัสนี้เจอกันนักตบหวัดโคกปังนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของระวันหมดลงแล้วนะคะออฟชัยนนท์รออยู่แล้วกับเรื่องใหญ่รายวันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Alliance อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียบเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเมื่อคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมานัดคนลงถนนครั้งใหญ่นะครับวันนี้เป็นเพียงการแถลงข่าวก่อนนะครับที่บ้านพระอาทิตย์นะครับแต่ว่าหลายประโยคคุณสุรีก็ประกาศเลยนะครับบอกว่าขอยอมตายนะครับและเดี๋ยววันที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคุณอนุทินนะครับว่าทำหลายเรื่องไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาวิเคราะห์พูดคุยเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าอุณหภูมิการเมืองในช่วงเดือนกันยายนน่าสนใจนะครับเดี๋ยววันที่14กันยาคดีหัวสวหรือว่าโกงสวจับตาว่ากกต.จะเอาอย่างไร28กันยาเรื่องบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด QR โค้ดนะศาลท่านจะว่าอย่างไรนะครับวันนี้อยู่กับเราตรงนี้2ท่านนะครับต้อนรับพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีผอ.ศูนย์นิดาโพครับสวัสดีครับอาจารย์คร
4: ับ สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับพี่ตู่ครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ขอบคุณทั้ง2ท่านที่เกียรติรายการนะครับพี่ตู่วันนี้มาผิดที่ป่ะเนี่ยไม่ไปบ้านพระอาทิตย์นะ
5: ผมมาจากซอยนวลจันทร
3: ์ไอ้ซอยนวลจันทร์มีอะไรฮะ
5: สำนักงานผม
3: ไอ้คนแซวบอกไอ้พี่ตู่ไม่ไปร่วมกับคุณสนธิเหรอเมื่อเช้า
5: คือผมก็ได้คุยกับทางพี่นกเขาทนายนกเขาเนี่ย
3: ที่ไปแถลงเมื่อเช้าเหมือนกัน
5: ครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่รักกันอยู่ด้วยกันผมก็พูดชัดนะครับแล้วก็คุณสนธิกับผมก็ไม่ได้คุยกันคือเราระดับยืนหัวแถวของการชุมนุมมาแล้วเนี่ยก็ย่อมที่จะรู้กันว่าแต่ละคนมันก็ต้องคิดอ่านกันผมก็ยังประเมินสถานการณ์นะครับว่าให้ดูวันที่14และก็ดูวันที่28
3: ครับ
5: ในปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นผมฟังดูคุณสนธิที่แถลงพูดคนเดียวในวันนี้เนี่ยที่เรียงลำดับความได้ก็คือว่า
3: ครับ
5: ยังไม่ได้มีประเด็นถึงขั้นที่จะไล่รัฐบาลหรือจะเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกมาตรการเบื้องต้นก็คือการเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลตอน 9:30 ในวันที่10กันยาซึ่งก็ยังอยู่ในสถานการณ์นั้นรวมกระทั่งการเดินสายต่างจังหวัดเช่นภาคตะวันออกนะครับหรือทั่วทั้งประเทศ
3: ครับ
5: รวมกระทั่งการฉายภาพปัญหาต่างๆ

0: เรื่องหัวสว
1: ครับ
0: แต่ผมก็ยังเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเอกสารเนี่ยมันหลุดหมดล่อนจ้อนทั้งชุดที่26ชุดที่36
1: เนี่ยอนุกกตเนี่ย
0: ถูกต้องก็คือหมายความว่าจะไม่ได้เป็นแบบทั้งอนุทั้ง26หรือจะเป็นแบบ36
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ากกตชุดนี้จะต้องส่งให้ศาลฎีกาไม่ต่ำกว่า100คน
1: โอ้
0: นะครับอาจจะถึง150บวกลบกันเสียด้วยซ้ำ
1: แล้วจะเป็นสวทั้งหมดไหมฮะหรือว่าจะเป็นนักการเมืองของรัฐบาลด้วย
0: ในซีกคนที่เป็นรัฐบาล
1: นะ
0: ครับหมายถึงคนที่อยู่ในรัฐบาลก็ไม่น่าที่จะมีคนเหล่านั้นรวมกระทั่งนักการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับพรรคก็ไม่น่าจะมีแต่ว่าบุคคลอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงดวงกันก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่ากกต.เนี่ยถ้าไม่มีนะครับไม่มีผลสอบรั่วออกมา
1: ครับ
0: ความจริงก็จากคนในกกต.เองนะครับที่เอาหลักฐานไปวางให้กับ2ซีกนะครับจะอ้อมจะตรงอะไรก็ตามไม่ว่าชุดที่26ก็วางทั้งไอติมไอลอ
1: ครับ
0: ชุดที่36ก็ให้อาจารย์สมชัย
1: ครับ
0: คู่รักของคุณณัฐวุฒิบงเหนียวเค้าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คู่เป็นคู่กรรมเค้าเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านะครับได้วางไว้อย่างละเมียดคนที่ผมตอนแรกก็คิดว่าเนี่ยนะครับคือข้อมูลน่ะมันมากกว่าที่เดียใดมี
1: ครับ
0: เพราะเนี่ยนะครับอนุชุดที่26ก็ไปจัดเต็
1: ม
0: นะครับจากเดิมที่มันมีปัญหาก็คือว่าเรียงลำดับตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาต่ออุ้งอิงเนี่ย
1: ครับ
0: ระหว่างเนี่ยครับสายสีแดงกับสายสีน้ำเงินซึ่งไปขัดคอขวางกันหลายเรื่องเขากระโดงอันพาย
1: ครับ
0: เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ส่วนบอลเรื่อง99ปีเรื่องที่ดินท้ายที่สุดก็ให้ DSI ไปจัดการซีกเดียวสายเดียวคือสายสีน้ำเงินซึ่งความจริงเนี่ยสายสีส้มก็มี
1: ครับ
0: สายสีแดงก็มีสายสีขาวก็
1: ม
0: ีสายสีขาวที่บอกสายสีขาววันนั้นยังไม่มีสายสีเขียว
1: ไอ้
0: สายสีเขียวเกิดขึ้นภายหลัง
1: ครับ
0: นะครับหลังจากแยกออกมาจากสายสีขาวแปลความกันว่ามีทุกสีแต่ว่าการเมืองณขนาดนั้นเนี่ยเลือกสีเดียว
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยนะครับแทนที่ว่ากกต.เนี่ยเขาจะมีสติเขาจะไม่วิปลาสเนี่ยเขาต้องสั่งที่ว่าถ้างั้น DSI เนี่ยทำอย่างเดียวกันมาเลย
1: ครับ
0: นะครับทุกสายให้ครบถ้วนและจะพิจารณาในคราวเดียวกัน
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับในวันที่14นี้จะไม่มีความกดดันเพราะว่าทุกฝ่ายก็อย่างที่อาจารย์วัดพูดนั่นแหละ
1: ครับ
0: หัวทุกคนคือหมายความว่าคนเป็นไม่มีใครไม่หัว
1: คือด้วยกติกาด้วย
0: ด้วยกติกาที่ออกแบบโดยอาจารย์มีชัยมาเนี่ยอย่างไรก็หัวสำรองต่อนี่ก็หัวนะครับถ้าเอาเป๊ะเอาไม้บรรทัดกลางเป๊ะแต่ว่าเนี่ยครับความเลยเถิดชุดที่26เนี่ยนะครับก็พิจารณาเสร็จรองเลขาธิการของคุณแสวงคุณคันชิตปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงเนี่ยนะครับก็ลงนามความเห็นส่งกกต.ชุดใหญ่เพื่อสั่งฟ้องวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือว่าหลังจากชุดนี้จัดเต็มแล้วก็ไปจัดชุดที่36มา
1: ครับ
0: ซึ่งชุดที่36พูดน้อยแต่คอแห้งเพราะต้องเป่าต้องเป่าก็คือลองไปดูเถอะครับอาจารย์สมชัยยังถามว่าไอ้ทำไม4คนไม่พูด3คนพูด
1: บันทึกการประชุม
0: และยังไม่เข้าใจเขาจะเอาชื่อเอาเสียงเขาไปใส่ทำไม
1: อ๋อ
0: เขามีหน้าที่เป่า
1: ให้รอดให้หมด
0: ก็เป่ารอดเป่ากันคอแห้งทุกคนคนเข้าใจว่าไปพูดไงไม่ใช่
1: ไม่พูดนี่แหละ
0: ก็เป่ามันใช้พลังมากกว่าพูดนี่ไงวิธีการแก้ไขมันผิดมาตั้งแต่ต้นความจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้ากกต.ให้สอบทุกสีมาตรการเดียวกันแล้ววินิจฉัยเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครรอดมันจะนำพาไปสู่การตั้งต้นที่ถูกต้อง
1: คือ14กันยาเนี่ยจะไม่ถูกจับตาขนาดนี
0: ้ถูกต้อง
1: ถูกไหมฮะ
0: แต่วันนี้นะครับของร้อนอยู่ในมือเนี่ยนะครับเมื่อคุณยึดแนวทางนี้เนี่ยนะครับและข้อสอบนะครับพอชุด26นี่ก็หนักแล้วนะ
1: ครับ
0: พอ36นี่หนักกว่าอีกคือหมายความว่าไอ้26นี่ก็ประจานแล้วพอ36นี่หนักเลย
1: ครับครับ
0: แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่เอาเอกสารออกจากกกต.เนี่ยเป็นบุคคลที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี
1: ครับ
0: เห็นหน้าอ๋อ
1: เหรอฮะผมยังไม่รู้เลยใครพี่ตู
0: ่อ๋อ คอยดูแลกัน
1: ผมวนกลับไปนิดเดียวนะเมื่อกี้พี่ตู่ฉายภาพยาวแล้วนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องหัวสวและคดีบาคดเลือกตั้งกลับมาถามอาจารย์สุวิชาก่อนจะถามอาจารย์ให้ไปฟังเสียงคุณสนธิวันนี้นิดนึง
2: ได้ครับ
1: ถึงการประกาศที่ว่าจะทวงคืนประเทศไทยเนี่ยตกลงถึงขนาดว่าประกาศยอมตาย

0: เลยลองฟังบางช่วงบางตอนครับ
1: นี่ผมไม่ได้โม้นะมีเรื่องคนร้องเรียนมาเอกสารเป็นปึกเนี่ยโต๊ะนี้ทั้งโต๊ะวางยังไม่พอเลยเพราะอะไรเพราะคนประชาชนทางฝั่งผมที่เขาร้องเรียนมาเขาไม่เชื่อใจรัฐบาลเขาไม่เชื่อใจศูนย์ดำรงธรรมคนไทยมีศักดิ์ศรีหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมกำลังสู้ให้คนไทยมีศักดิ์ศรีท่านสื่อมวลชนท่านผู้ชมผม79แล้วผมบอกกับลูกหลานผมเพื่อนเพื่อนร่วมงานว่าถ้าจะต้องตายในระหว่างการเรียกร้องให้ประเทศไทยคืนมาเป็นของเราผมยอมตายผมไม่กลัวหลายคนก็ด้อยค่าว่าม็อบผมเนี่ยคงจะเป็นม็อบน้ำหมากไม่เป็นไรผมอ่านหมดแล้วผมบอกพรรคพวกเมื่อเช้าเนี่ยกินข้าวกันบอกใจเย็นๆนิ่ง
0: อ่ะถามอาจารย์สุวิชาต่อเลยฮะคุณสุธิบอกว่าผมยอมตายเพื่อเอาประเทศไทยกลับคืนมาม็อบนี้เป็นยังไงฮะ
2: ก็ที่ดูตอนแรกคือตอนแรกผมว่าจะลงเลยนะวันนี
0: ้
2: วันนี้เป็นเพียงแค่การ
0: แถลงข่าว
2: นะครับก็เห็นบอกว่าจะไปสารทูตอิสราเอลใช่ไหมแล้วก็ไปที่ชลบุรี
0: ครับ
2: นึงนะครับนะก็ดูแล้วเดี๋ยวยังต้องรอดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วคุณสันทิเนี่ยจะนำมวลชนลงถนนหรือเปล่านะครับทีนี้ถามว่าม็อบนี้จะมีคนเข้ามาเยอะไห
0: มจุดติดไหม
2: มันต้องดูระยะยาวๆนิดนึงส่วนใหญ่ม็อบโดยทั่วไประยะต้นๆไม่ค่อยมีคนหรอกนะครับถ้าไม่ใช่ม็อบจัดตั้งนะมันไม่ค่อยมีคนหรอกมันจะมากันแบบเหนื่อยๆ
0: ในบรรยากาศนี้นะครับที่แถลงข่าว
2: ทีนี้พอวันเวลาผ่านไปถ้ามันมีประเด็นที่จุดติดเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นเองเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับฉะนั้นเราเกมเรื่องม็อบเนี่ยมันต้องดูยาวๆถ้าเราอยากจะดูว่าจะไปได้ขนาดไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากนะประสบการณ์ที่เคยลงถนนมานะครับตั้งแต่นะพี่ตู่นะตั้งแต่สีเหลืองมาจนสีฟ้านะครับนะผมพูดได้คำเดียวเลยว่าผมตระหนักอย่างหนึ่งแล้วเริ่มเป็นสัจธรรมแล้ว
0: คืออะไรฮะอาจารย
2: ์ว่าการให้มวลชนล้มรัฐบาลเนี่ยไม่ได้
0: ไม่ได้คือ
2: ทำไม่ได
0: ้
2: ล้มไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือทำให้สะเทือนและนำไปสู่สิ่งอื่น
0: สิ่งอื่นที่ว่า
2: เช่นทำให้สะเทือนไม่รู้นะอาจจะเกิดการขัดแย้งในพรรครัฐบาลม
0: ี
2: คนไม่พอเห็นด้วยประชาชนถอนมาซึ่งไม่ค่อยเกิดเท่าไหร
0: ่
2: หรือสิ่งอื่นคือรถถังหรือสิ่งอื่นคือนิติสงคราม
0: ครับ
2: แต่ให้มวลชนเนี่ยไปเต็มถนนยังไงก็เอารัฐบาลออกไม่ได
0: ้
2: เพราะเกมทุกอย่างมาอยู่ในรัฐสภา
0: อาจารย์พูดแบบนี้แปลว่าต่อให้คุณสนธิประกาศจะลงถนนจะไปยื่นหนังสืออะไรเนี่ย ก็อาจจะไม่เวิร์กเหรอฮะ
2: ไม่ใช่ไม่เวิร์กมันคงเวิร์กมันคงเวิร์กคงสร้างแรงสั่นสะเทือนได
0: ้
2: แสดงให้เห็นถึงดีมานด์ที่ต้องการในดีมานด์ที่ทางกลุ่มต้องการหรือ
0: ค
2: นที่ประชาชนชาวไทยต้องการอะไรแต่ถามว่ามันจะกดดันให้รัฐบาลเนี่ยเดินตามทุกแต้มไหมมันคงไม่ขนาดนั้นนะครับรวมแล้วก็บอกเห็นคุณสุทธิบอกเลยยังไม่ถึงขั้นล้มรัฐบาลใช่ไหมครับก็แค่ขั้นยื่นข้อเรียกร้องต่างๆอ่ะมันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยขยับมากขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งคุณสุทธิบอกว่าล้มรัฐบาลผมเชื่อรัฐบาลไม่ไปหรอกนอกจากจะจี้ให้ข้างในมันแตกกันเอง
0: ในพรรคร่วมอย่าง
2: นี้แหละในพรรคร่วมหรือจี้จนกระทั่งนำไปสู่นิติสงครามบางอย่างนะครับแต่คิดว่าไอ้อันที่สามคงไม่ทำหรอกไอ้ที่จี้จนถึงรถถังมานะครับ
0: อาจารย์นิดเดียวเดี๋ยวถามพี่ตู่ด้วยนะฮะคือจุดประสงค์ของทางฝั่งของคุณสนธิเนี่ยบางท่านก็สงสัยนะโดยเฉพาะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยววันที่10จะไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลเรื่องของอิสราเอลมายึดประเทศคนยิวเข้ามาเต็มไปหมดเนี่ยวันก่อนก็มีนะที่บอกว่าจะมาสร้างสุสานอะไรใช่ไหม
2: ครับ
0: คนบอกว่าจริงๆมันมีหลายเรื่องมากเนี่ยน้ำมันหายเรื่องหัวสวทุจริตสอบท้องถิ่นและมากมายต่างๆนะทำไมคุณสนธิถึงเลือกเปิดประเด็นนี้ในมุมของอาจารย์
2: ผมว่าตอนนี้ประเด็นคือที่ประเด็นน้ำมันเนี่ยคนก็พูดถึงกัน
0: ครับ
2: แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรที่พูดขึ้นมาแล้วมันจะจุดติดในทันทีคือต้องจำไว้อย่างว่าประเด็นไหนก็ตามที่มันเกี่ยวพันกับความเป็นชาติความเป็นชาตินิยมจิตสำนึกปลุกขึ้นมาว่าเรากำลังโดนต่างชาติเข้ามากันแกล้งหรือเข้ามาแทรกแซงไอ้นี่มันจุดติดนั้นประเด็นอิสราเอลเนี่ยผมเชื่อว่าจุดติดเพราะคนพูดกันเยอะไม่ว่าจะเป็นที่ปายนะครับที
0: ่
2: เกาะสมุยที่ภูเก็ตนะครับล่าสุดก็มาไปฉะเชิงเทราแล้วใช่ไหม
0: ครับ
2: ชลบุรีก็มี
0: ที่สร้างสุสานที่บอก
2: นะครับ
0: แต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมนะฮะอาจารย์ผมเห็นฝั่งของรัฐบาลโดยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยก็พยายามจะเดินหน้าปราบเรื่องนี้ต่อเนื่องไหมฮะอาจารย
2: ์ก็เดินหน้ารัฐบาลคือถ้าขืนไม่เดินหน้าสิเป็นเรื่องยิ่งกว่านี้
0: อ๋อนี่ขนาดเดินหน้ายังขนาดนี้
2: ยังโดนเลย
0: อ๋อประเด็นเดียวกันฮะถามพี่ตู่บ้างทำไมถึงต้องชูประเด็นนี้มาทำม็อบฮะ
3: คือความจริงเนื้อหาที่คุณสนธิพูดก็ครบถ้วนนะ
0: ครับ
3: แต่ว่าเขาเลือก

0: ที่จะชูประเด็นเรื่องเอาประเทศไทยคืนมาทวงคืนประเทศไทยโดยเฉพาะกรณีเรื่องยูทาวเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะนี่ครับมันเซนซิทีฟกับอารมณ์ของคนไทย
1: ครับ
0: ต้องยอมรับว่าเขาขยายอาณาเขตเยอะมากนะครับตัวเลขอาจจะปาถึง 400,000 คนแม้กระทั่งใจกลางสุขุมวิทอย่างสุขุมวิท22เนี่ยก
1: ็
0: กำลังสร้างโบสถ์ยิวขนาดใหญ่นะครับสู่สารก็ฉะเชิงเซาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะไปกับพะงันแล้วหรือว่าสมุยภูเก็ตวันนี้ลุกลามเกือบทั้งประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็พยายามขยับแต่คนก็มีความรู้ว่ามันต้องให้ขาดมากกว่านี
2: ้
0: คุณอนุทินถึงขนาดออกระเบียบใหม่แล้วก็เซ็นคำสั่งมีการเนรเทศ
1: ล่าสุดเนี่ย
0: ครับ
1: คนที่ผ่านมา
0: คนแรก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าผมว่าทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ในการดึงฟืนเอาจากกองไฟให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับถ้าไม่ทำอะไรก็เหมือนใส่น้ำมันราดทีนี้ผมก็มองเหมือนอาจารย์เหมือนกันว่าภาคประชาชนเองนั้นมีหน้าที่เปิดประตูเขาเรียกว่าเปิดเก
1: ม
0: แต่คนที่ปิดเกมนั้นมีอยู่สองแบบสามแบบ
1: คือ
0: หนึ่งก็คือตุลาการพิวัตรนะครับเช่นว่าวันที่28บัตรเลือกตั้งไม่เป็นความลับเนี่ยนี่ก็ไปกันทั้งหาดเหมือนกัน
1: ก็คือถ้าเลือกตั้งเป็นโมฆะ
0: นะ
1: ถูกไหมฮะก็ไปเลือกตั้งกันใหม
0: ่สองก็คือปฏิวัติ
1: รถถังมาน
0: ะสามก็คือประชาชนไปเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง20กว่าปีนี้เนี่ยในการต่อสู้สงครามแต่ละสีเสื้อเนี่ยนะครับไม่เคยปิดเกมได้มีหน้าที่เปิดเกมนะครับกลุ่มพันธมิตรก็ถูกปิดด้วยอีกคุณสนธิหนึ่งพลเอกสนธิบุญยรัตน์19กันยา
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับตอนเสื้อแดงท้ายที่สุดก็มอบตัวแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาตอนคราวกปปส9เดือนขนาดคุณยิ่งลักษณ์นี่คลุกคลิกคลุกคลิกสั่งใครไม่ได้สักคนยกเว้นสั่งตัวเองแล้วก็ยังยื้อได้9เดือนท้ายที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็มาปิดเกมให
1: ้ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยนะครับมาคราวนี้ผมก็ดูเหมือนกันว่าอย่างไรก็ตามนั้นผมก็เชื่อว่าระดับคุณสนธิเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากมายนั้น
1: ครับ
0: เขาจะไม่รีบเหมือนคราวที่ตอนเขาล้มคุณทักษิณเนี่ยเขาเริ่มเปิดประเด็นทำบุญประเทศที่วัดพระแก้วผมเนี่ยอยู่ทีมโฆษกเนี่ยผมก็บอกบรรดาแกนนำในรัฐบาลขนาดนั้นว่าออกไปชี้แจงเสียผมก็บอกอย่าไปยกฐานะสื่อกระแสหลักยังไม่เล่นวันนั้นโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่งเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าระบบแผ่นซีดีมันไปเร็ว
1: ครับ
0: วันหนึ่งมันอื้ออึงทั้งบ้านทั้งเมืองทีนี้อ๋อถึงจะต้องชี้แจงแล้วแต่ข้างในรัฐบาลกลวงหมดแล้วนะบางคนแปรพักไปแล้วทีนี้พอจะชี้แจงเอาเรื่องอะไรก่อนดี
1: เรื่องมันเยอะแล้ว
0: มันเยอะแล้วนะครับทั้งที่เลยให้เอาคุณวิษณุบอนศักดิ์ไปชี้แจงเรื่องทำบุญประเทศวัดพระแก้วก่อน
1: ครับ
0: ที่เหลือนะครับก็ทยอยออกมาชี้แจงแต่ความเชื่อมันไปไกลแล้วเห็นไหมนั่นคือความผิดพลาดของรัฐบาลทักษิณที่ประเมินสถานการณ์ไม่ต้องการยกสถานะคืออย่าไปเล่นกับเรื่องความเชื่อของคนทีนี้มอคราวถึงรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ย
1: ครับ
0: อนุทินชาญวิงโคสวนตั้งแต่วันแรกเรื่องทวงคืนประเทศไทยเนี่ย
1: คุณอนุทินบอกว่าประเทศไทยเป็นของทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืน
0: ก็สวนเลยนะครับทีนี้ก็คือระบบถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องเนื่องจากว่ามันมีมากนี่นะครับก็คือหมายความว่าตอนคุณทักษิณเนี่ยอยู่4เข้าปีที่5นะ
1: เรื่องมันถึง
0: เยอะ
1: อันนี้เพิ่งมา
0: ไอ้นี่กำลังเข้าสู่เดือนที่5
1: โอ้โหเรื่องเต็มไปหมดเลย
0: เรื่องมันมาผุด
1: ครับ
0: คือความจริงเรื่องเกิดมาก่อนเช่น data center แต่คนมารู้ว่ามีน้ำมัน 200,000 400,000 ลิตร
1: ก็ตอนนี
0: ้อยู่ที่ออฟฟิศเห็นมั้ย
1: ครับ
0: ของสำนักงานนี้ซึ่งคนบริเวณนั้นไม่มีใครรู้เลย มันมางอก
1: ครับ
0: นะครับเช่นเดียวเรื่องโกงข้อสอบก็มาแดงขึ้นมา
1: ตอนนี้อีก
0: วัวสวนี่ครับดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปก็มาตอนนี้อีกเห็นไหมคือทุกเรื่องนี่เรียงมาหมด
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามคุณสนธิเขารู้เขาก็ไม่ดีเขาก็นะครับละเลียดของเขาไปแต่อย่างไรก็ตามเห็นไหมเขาก็ฉลาดในการขึงเหมือนกันไม่ได้ไล่รัฐบาลไม่ได้เรียกร้องให้ลาออกด้วยนะครับแต่ก็จะขยี้ไปเรื่อยเพราะเนี่ยนะครับการที่จะนัดหมายชุมนุมใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: ยากที่สุดผมยกตัวอย่างว่าครั้งล่าสุดที่ทำได้ตอนคลิปหลุด
1: ของคุณอุ๊งอิ๊ง
0: ถูกต้องภาคประชาชนมาประชาชนมากัน

0: ครับ
1: อนุสาวรีย์ชัยสมรภู
0: ม
1: ิขนาดรุ้งยังมาเลยวันนั้นรุ้งกินน้ำ
0: ครับ
1: แต่คนเนี่ยนะครับประชาชนก็เปิดมาคนมาปิดเกมให้คือศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมมันก็จบด้วยความรวดเร็ว
0: ครับ
1: มาครั้งนี้เห็นแล้วว่าคุณสนธิเปิดเกม
0: แล้วใครจะปิดฮะ
1: ถ้านี่นะครับถ้าวันที่28 ก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ตุลาการพิวัตร
0: ก็เลือกตั้งโมฆะ
1: แต่ถ้าเลย28ก็วาดหวังว่าไม่ใช่ทหารมาปฏิวัติ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับการเดินทางการเมืองเราก็คงจะเห็นว่ามันก็มีอะไรแปลกๆอยู่นะ
0: ครับครับ
1: นะครับมันไม่ได้ง่ายว่าทุกอย่างคือผมเห็นตัวละครที่เอาเอกสารมาหย่อนนะผมก็ตกใจไง
0: ครับ
1: นะครับชุดที่26 36เพราะผมไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเขาเลย
2: ตกลงเป็นใครครับ
1: เป็นคนที่คนไทยรู้จัก
0: เดี๋ยวให้พี่ตู่เขียนชื่อบอกหน่อยแล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับว่าถ้าหลัง28เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนอาจจะถามมานะครับเอ๊ะทหารปฏิวัติจะเป็นไปได้เหรอในยุคนี้นะแ
1: ล้วผมได้ยินมา30กว่าปีแล้วตั้งแต่ยุคปี33ปี34บ้านที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกนี่มันพ.ศ.ไหนนักเรียนนอกนักเรียนนอก
0: ตอนนี้นี่มันพ.ศ.ไหน
1: นั่นเกือบ40ปีแล้วก็พูดเหมือนเดิม
0: เดี๋ยวมาถามต่อนะฮะผมวนกลับไปนิดเดียวฮะอาจารย์ในเรื่องของม็อบเมื่อกี้พี่ตู่ขยายความแล้วแล้วอาจารย์บอกว่าอ่ะอาจารย์บอกต้องดูยาว
2: ๆดูยาว
0: ถูกไหมเรื่องของม็อบเนี่ยแต่ว่ายุคนี้มันอาจจะต่างจากยุคก่อนไหมครับว่าเมื่อก่อนเป็นทีวีดาวเทียม
1: ครับ
0: แผ่นซีดีต่างๆแต่ยุคนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมันยิ่งไปไวกว่าเมื่อก่อนอีกนะแต่ว่าคนรุ่นใหม่กับม็อบของคุณสนธิเนี่ยจะไปด้วยกันได้เหรอ
2: คือม็อบเนี่ยนะถ้าจะมาตอนนี้เนี่ยนะผมบอกเลยว่าไม่มีคนรุ่นใหม่เท่าไหร่หรอกจะเป็นคนรุ่นผมรุ่นพี่ตู่นี่แหละนะหรือไม่ก็รุ่นอ่อนกว่าเราเล็กน้อยแก่กว่าเรานิดนึงนะครับ
1: พูดดูซะแก่เลย
0: คนรุ่นใหม่นี่ไม่มาร่วมเหรอ
2: น้อยมากน้อยมากนะครับเราดูจากสถานการณ์เราก็รู้แล้ว
0: ครับ
2: สังเกตดูตอนสีส้มทําม็อบมีม็อบตอนนั้นนะม
0: ็
2: อบตอนนั้นเนี่ย
0: สังเกตที่แยกลาดพร้าวธรรมศาสตร์ตอนนู้นอ่ะ
2: มันเป็นม็อบเช้าเย็นกลับส่วนใหญ
0: ่
2: เป
0: ็
2: น
0: ไม่ค้างคืน
2: มาปุ๊บไปป๊อบมาปุ๊บไปป๊อบแล้ว 3-4 วันแต่จากนี้จะเริ่มจางลงแล้วเพราะจะเริ่มแบบไม่ค่อยไปละ
0: ก็ต้องไปทำมาหากินกัน
2: นะครับแล้วก็ป่าก็จะเห็นการชุมนุมท้วนผ่านมือถือผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่า
0: ครับ
2: มากกว่าการที่จะไปลงถนน
0: อ
2: ันนั้นผมเชื่อว่าตามลักษณะคาแรคเตอร์สติกลักษณะของเด็กคนรุ่นใหม
0: ่
2: นะครับนะคงจะไม่ค่อยชอบลงพื้นที่ลงถนนอะไรแบบนี้เท่าไหร
0: ่
2: นะครับนะแต่ว่าการต่อต้านผ่านโซเชียลมีเดียผมว่าจะเยอะถ้าจะมีจะเยอะมาก
0: แล้วมันจะเป็นแรงหนุนกันไหมอาจารย์หรือว่ามันจะต่างคนต่างเดิน
2: ก็ไม่แน่มันคืออยู่ว่ามันมีศูนย์กลางของไอ้โซเชียลมีเดียหรือเปล่าในการนำในการหนุนที่จะไปดันแบบนี้ทีนี้คำถามว่าไอ้โซเชียลมีเดียมันทำให้รัฐบาลกระเทือนแค่ไหนมันก็กระเทือนระดับหนึ่งแต่มันคงไม่แรงเท่าไหร
0: ่
2: อ
0: ่
2: ะนะครับอย่าลืมว่าทีนี้ประท้วงด้วยโซเชียลมีเดียยังไงรถถังก็ไม่มาเพราะมันไม่เดือดร้อนที่ถนนนะครับแต่มันอาจจะเดือดร้อนที่รัฐบาลว่าพอคนความไว้วางใจความแรงไหนมันจะเริ่มหายไป
0: บ
2: ัตรทวงผ่านโซเชียลมีเดียเรื่อย
0: ๆ
2: คะแนนนิยมอาจจะลงอาจจะถึงจุดที่เรียกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ก็แล้วกันหมดเรื่องหมดราวเรียกร้องกันมากนักประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไอ้ที่แบบรุนแรงแบบเดิมๆถึงก็มีความขัดแย้งมีความรุนมีอะไรบางอย่างที่แรงๆแล้วดึงเอารถถังมามันไม่เกิดขึ้น
0: เมื่อกี้พอดีพี่ตู่พูดถึงม็อบล่าสุดตอนเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาคลิปเสียงของคุณทิ้งตอนนั้นเนี่ยถ้าให้อาจารย์เทียบสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ยเรื่องคลิปเสียงไทยกัมพูชาคนออกไปที่อนุสาวรีย์กับสถานการณ์ณวันนี
2: ้อันนั้นแรงอันนั้นมันเซนซิทีฟมากกว่าเพราะมันเกี่ยวพันกับดินแดน
0: ครับ
2: แต่อันนี้มันเกี่ยวพันกับเพียงแค่กลุ่มต่างชาติกลุ่มนึงนะครับชาติ1 2ชาติซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้เรา
0: ครับ
2: เราก็เกิดความรู้สึกอย่างพี่ตัวแล้วก็อ่อนไหวอะเซนซิทีฟอะนะครับนะก็อาจจะมีคนกลุ่มนึงออกไปแสดงความรู้สึกออกมา
0: ครับ
2: นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมเชื่อว่าแค่ประเด็นนี
0: ้
2: ยังไม่พอในการดึงคนลงมา อาจจะต้องขยายค่อยๆขยายแตกประเด็นย่อยไปอีกหลายๆประเด็นไม่งั้นการดึงคนลงมาให้เพิ่มขึ้นเนี่ยคงยาก
0: แปลว่าตอนนี้ยังไม่สุกงอมพอเท่ากับตอนไทยกัมพูชาตอนนั้นด้วยซ้ำถูกไหม
2: โอ้ตอนนั้นมันแบบ
1: 3วันพรึบ
2: มันสุดๆแล้วก็คิดดูอ่ะเป็นช่วงที่ผมกำลังเก็บคะแนนยมทางการเมืองรายไตรมาสพอดีจำได้ไหมครับคะแนนนายกอุ้งอิงเนี่ยหล่นควบอ่ะจาก30กว่าเหลือ10อ่ะหล่นมาเกือบจะลงพื้นดินอยู่แล้วอ่ะพักเพื่อไทยหล่นหวบอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หล่นแบบเออย่างเงี้ยมันหล่นอย่างนี้เลย
0: ชันเลย
2: พอหล่นนี้ปั๊บมันก็ชัดเจนว่าทำไมถึงมีคนมาขนาดนี
0: ้ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขยายความกันต่อนะฮะตกลงถ้าหลังจาก28จะมีรถถังออกมาไหมนะฮะสักครู่ครับ
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
6: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
7: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: ามได้ดิ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อัปปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
2: ่ I love อัปปาเช
4: ่ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
5: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
6: แสงเธอมันโคตร
7: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
8: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
9: ตลกมีทุกรสชาติ
10: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
11: แอบน้ำตาคลอด้วย
12: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
13: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
14: แบบใดที่ฉันยัง
15: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นเลยนะคุณสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
16: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
17: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
19: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
18: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
20: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
21: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
18: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
22: ์ดำดำยาแก้ไอ RP ดำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
23: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟ
24: ตราเสือดาว
23: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
1: แอมพลฟู้ด
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
3: ตสึยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับอยู่กับพี่ตู่จตุพรนะครับแล้วก็อาจารย์สุวิชาจากนิดาโพนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยทิ้งท้ายประเด็นเอาไว้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมอยากจะให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารนะฮะแต่ว่าที่จะถามพี่ตู่ต่อเนี่ยก็คือว่าหลายท่านตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าโอเคประเทศไทยเนี่ยหยุดพูดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าจากประวัติศาสตร์มันเห็นมาตลอดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมที่หลายคนมองว่าน่าจะเข้ากับกองทัพเข้ากับทหารได้ดีทหารอาจจะไม่มีเหตุผลที่ต้องทำไหมฮะ
4: คือผมไม่ได้หมายความว่าทหารจะทำ
3: ครับ
4: แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเอาผมยกตัวอย่างสมมุติว่าวันที่เอานะครับผลลัพธ์ของวันที่14
3: ครับ
4: เกิดไม่เป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแล้ววันที่28เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับ
3: ครับ
4: ก็คือหมายความว่าเป็นโมฆะทุกอย่างก็เหมือนไม่มีการเลือกตั้งมา
3: ก็เลือกตั้งใหม
4: ่ทีนี้ถามว่าใครมาจัดการการเลือกตั้งก็คือกกต.
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นชุดที่มีปัญหาละเพราะกกต.เองก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ
3: ครับ
4: และมีปัญหาบวกมาจากสว.เห็นไหมทีนี้ก็จะต้องมีการดำเนินคดีกกต.กันทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับเอาสมมติเอาไปขังไว้สักวันเหมือนชุดก่อน
3: ครับ
4: ก็พ้นเอาสมมติว่าพ้นทีนี้ต้องไปหากกต.ใหม่ใครเป็นคนเลือกก็ตอบว่าสว.ชุดนี
3: ้ซึ่งสว.ก็มีปัญหาอยู
4: ่มีปัญหาอยู่เห็นไหม
3: มันงูกินหางแล้วตอนนี
4: ้มาการเมืองมันก็จะเป็นแบบนี
3: ้
4: เรียงกันไปเรียงกันมาเหมือนตอนปี49
3: เ
4: ห็นไหมคือผมนะครับไม่ได้หมายความว่าการนะครับการเปิดประตูของประชาชน
3: ครับ
4: นะครับว่าประชาชนต้องการรัฐประหารนะครับผมก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้น
3: ครับ
4: แต่สถานการณ์มันพาของมันไปเองเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่าแห่งยุคสมัยเนี่ยแม้กระทั่งนี้นะครับเรื่องการชุมนุมภาคประชาชนเนี่ยเอาตอนกลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยมาเร็วเคลมเร็วนะจนกระทั่งบรรดาแกนนำมานั่งคุยไม่รู้หายไปไหนถึงเวลานะตามตัวไม่พบเหมือนกันก็กลับมาอยู่ในโทรศัพท์เหมือนเดิ
3: ม
4: แต่ว่าไม่มา
3: ครับ
4: ส่วนคนรุ่นเก่าก็นะครับก็มันก็มากันทั้งสองระบบในอดีตคนที่เป็นแกนนำก็จะต้องรู้กันเลยว่าคนครึ่งมาครึ่ง
3: อ๋อโอเค
4: นะครับก็คือ
3: มาจริงๆแค่ครึ่งเดียว
4: ถูกต้องจัดตั้งครึ่ง
3: ครับ
4: เพราะว่าต้องอยู่24ชั่วโมง
3: น
4: ะครับและประชาชนที่เขามาเองมาแล้วก็ดึกกลับมาเย็นดึกกลับมาเย็นดึกกลับเช้าก็ไปทำงานเพราะฉะนั้นถ้าต้องการคน 200,000 คนมาแสนเดี๋ยวอีกแสนใหม่มันจะเป็นทฤษฎีของการชุมนุมกันเป็นแบบนี้แต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ย
3: มันจะทำอย่างนั้นได้ไหมฮะ
4: ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณสนธิก็ประกาศว่าไม่จะไม่พักค้างคืน
3: ครับครับ
4: เพราะนี่นะครับบริบทแห่งยุคสมัยนี่มันยากยกเว้นว่ามันสถานการณ์มันสุดๆจริง
3: ๆครับ
4: นะครับมันหนักพอๆกับตอนไทยกัมพูชาคลิปหลุดนะครับตอนคลิปหลุดก็ลังเลกันเหมือนกันว่าจะค้างไม่ค้างนะแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยนะครับสุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
3: ครับ
4: เพราะนั้นเลือกเอาจุดพีคดีกว่า
3: แปลว่าถ้าเทียบกับตอนนั้นเนี่ยเรื่องไทยกัมพูชาคลิปหลุดตอนนี้ยังไม่ขนาดนั้น
4: ถูกต้องนะครับอารมณ์ของคนเนื่องจากว่าเรื่องยิวเนี่ยนะครับรวมกระทั่งเทาอื่นๆนั่นได้มีการพูดกันมายาวนานแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลถัดจากนี้ไปถ้าเขาเล่นเป็นนะ
3: ครับ
4: ก็ตะเวนจัดการตะเวนจัดการเหมือนเนี่ยนะครับเรื่องทั้งเรื่องที่ดินเรื่องนอมินีกรมทะเบียนการค้านี่ชี้กันมานะครับรู้ทุกเรื่องนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการการจัดการอะไรต่างๆแต่ว่านี่นะครับถ้าไม่จัดการ
3: ครับ
4: ก็จะกลายเป็นหนังคนละม้วนเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเขาจัดการเท่ากับบรรยากาศผ่อนคลายแต่คุณสนธิเนี่ยผมฟังเมื่อช้าเขาก็ขึงทุกเรื่องที่เป็นประเด็นอยู
3: ่
4: เพียงแต่ว่าเลือกนำเรื่องเนี่ยนะครับที่สถานทูตอิสราเอลก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่แข็งแรงของคุณสนธิเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบริบทต่างๆถัดจากนี้ไปนี่นะครับก็คือรัฐบาลเองนะครับกับคุณสนธิต่างคนต่างก็ต้องรู้มือกันนะครับถึงการที่จะแก้เกมนะครับของในแต่ละประเด็นไม่มีการรุกคืบในพื้นที
3: ่
4: แต่อย่างที่ผมบอกว่าให้จับตาดู2วันนี้ก่อนก็คือวันที่14กับวันที่28
3: ครับ
4: เพราะผมดูสัญญาณแปลง
3: ๆอ้าวแปลงๆยังไงเดี๋ยวมาว่าต่อตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์เข้ามานะฮะไม่เอารถถังไม่เอาปฏิวัติแล้วนะครับ ไม่อยากได้ทหารหลายท่านพิมพ์มานะฮะบางคนบอกเชื่อว่าไม่น่ามีรถถังไม่ออกหรอกอย่าคิดมากบางท่านบอกว่าถ้าลงถนนไปจะรับประกันได้ไหมว่าควบคุมฝูงชนได้หรือเปล่าหลายท่านเม้นมานะฮะก็ความเห็นหลากหลายคอมเมนต์กันมาได้ผมตอบประเด็นนี้หน่อยนะฮะถามในมุมอาจารย์บ้างว่าหลายท่านตั้งข้อสังเกตมาที่ถามพี่ตู่ไปนะครับว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเองกับกองทัพเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าไปดูในโซเชียลโอ้โหอนุรักษ์นี่แตกความคิดเห็นหลากหลายมากเลยอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี
5: ้ก็คืออย่างนี้อนุรักษ์นิยมเนี่ยถ้าถามว่าจริงๆแล้วก็ตามมาจากลุงตู
3: ่ครับ
5: นะตามจากลุงตู่แล้วก็ต่อมาที่คุณอนุทินนะครับนะทีนี้พออยู่กับคุณอนุทินมาระยะหนึ่งก็จะมีจากกระแสข่าวจากอะไรทั้งหลายนะ
3: ครับ
5: นะก็จะเริ่มจะมีอนุรักษ์นิยมกลุ่มนึงก็อาจจะเริ่มไม่รู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจการทำงานก็จะเริ่มถอนมาบ้าง
3: ครับ
5: พอถอนมาบ้างปั๊บมันจะมีอนุรักษ์นิยมอยู่กลุ่มนึงซึ่งแน่นอนอาจจะเป็นติ่งลุงตู่เดิมแล้วตามคุณอนุทินมา
3: ครับ
5: แล้วก็มองบทบาทคุณอนุทินมองพรรคภูมิใจไทยแต่ตอนนี้เขาดันไปชำเลืองตามองอาจารย์เชนทั้งในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเป็นกลุ่มที่ต่อต้านอาจจะต่อต้านแสดงมาก่อนต่อต้านคุณทักษิณมาก่อนแต่เริ่มมีหันหน้าไปชำเลืองมองอาจารย์เชน
3: เพราะอะไร
5: ว่าอาจารย์เชนบทบาทก็ดีนะอาจจะสามารถเป็นผู้นำเป็นนายกได้ในอนาคตผมกำลังคิดว่าไอ้กลุ่มตรงนี
3: ้
5: มีเยอะสักขนาดไหนที่เริ่มหันหน้าไปมองแล้วเพราะว่าให้จำไว้อย่างเลยว่ากลุ่มอนุรักษ์ยังไงก็ไม่ย้ายไปสีส้
3: ม
5: นะครับยังไงก็ไม่ย้ายไปสีส้มนะครับถ้าจะย้ายไปไกลสุดก็จะย้ายไปสีแดงนี่แหละ
3: คือตอนนี้กลายเป็นว่าสมมติถ้าเรามองอนุรักษ์เป็นน้ำเงินน้ำเงินกับส้มนี่ซัดกันนัวอยู่แล้วแต่น้ำเงินอาจจะมองมาแดงเหรออ
5: าจจะมองมาแดงได้เพราะถ้าสูว่ารู้สึกว่าเราพอมองน้ำเงินอาจจะรู้สึกว่ามันแบบอาจจะผิดหวังเนื่องจากไม่ได้ดังใจ
3: อาจจะ
5: เริ่มอยากมองหาใครใหม
3: ่ๆ
5: ที่ดูว่าบทบาทน่าจะสามารถเป็นได้ในอนาคตจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือหลุดพ้นจากไอ้ที่กำลังโดนถล่มอยู่ทุกวันนี
3: ้
5: นะครับหลายคนผมสังเกตดูนะผมสังเกตดูจากหลายๆคนนะไม่นะหลายคนที่เคยคุยด้วยกันมาเนี่ยนะครับเหมือนหลายคนเขาเริ่มพูดถึงอาจารย์เชนกันว่าอาจารย์เชนดูบทบาทดีดูท่าทีดีน่าจะเป็นผู้นำได้ในอนาคตแต่เขาตั้งคอนดิชันไว้ข้อหนึ่ง
3: คือ
5: ถ้าอาจารย์เชนเป็นนายกวันอนาคต
3: ครับ
5: หวังว่าลุงกับแม่คงไม่มายุ่งนะ
3: โ
5: อ้ใช่ไหมครับพี่ตู
3: ่เอาหันมาถามตรงนี้เลย
4: คืออย่าง
3: น
4: ี้
3: เป็นไปได้ไหมฮะอนุรักษ์จะหันมาเชียร์อาจารย์เชน
4: ผมได้ยินบางคนนะครับที่เขาชื่นชมอาจารย์เชน
3: ครับ
4: พระบุคลิกของอาจารย์เชนเนี่ยนะครับคือผมยกตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาเนี่ย
3: ครับ
4: ไม่มีคนเกลียดและก็ไม่มีคนรักเป็นอารมณ์ว่างเปล่านะครับจะอยู่หรือไปคนก็ไม่มีความรู้สึกนึกว่
3: า
4: ให้เกลียดให้เกลียดก็ไม่เกลียดแต่ว่าไม่ให้ความรักแต่อาจารย์เชนมันมีความรักขึ้นมาบ้างแต่ว่าถ้ามาเป็นเอาแม่ไปบวชซะได้ไหม
3: คือเริ่มรู้สึกดีแต่ยังไม่ไว้ใจอย่างนี้ได้ไหมฮะ
4: แล้วให้ลุงอย่ามายุ่งได้ไหม
3: ลุงโทนี่ฮะ
4: เห็นไหมแต่ว่าเนี่ยนะครับพอสักพักพอลุงมาวงอนุรักษ์ก็แตกอีกคือฝั่งอนุรักษ์ผมก็น่าเห็นใจเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็จะอยู่กับประชาธิปัตย์แล้วก็มาหาพลเอกประยุทธ์แล้วมาที่คุณอนุทินแล้วพอเริ่มเคว้งคว้างก็ไปครบหมดแล้วเนี่ย
3: เลยจะไปอาจารย์เชนแล้วฮะ
4: ทีนี้แต่ว่าผมก็ยังเห็นว่าก็ยังระหว่างลังเล
3: ครับ
4: เพราะว่าเขาไม่ชอบคุณทักษิณนะครับแล้วก็ไม่สบายใจพูดได้ง่ายว่าไม่สบายใจกับแม่อาจารย์เชนด้วย
3: ครับ
4: นะครับผมไม่ได้ว่าแม่เขาดีไม่ดีไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคือคนคือเขาก็มันเดียวดายจริงๆเพราะเนี่ยครับผลของกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยทำให้ฝั่งอนุรักษ์เนี่ยนะครับเขามีความนะครับตัดสินใจเทให้คุณอนุทินเลย
3: ครับ
4: ทีนี้พอถึงเวลานี้จะไปไหนมันผ่านมาหมดแล้วเป็นวงกลมนะครับจะกลับไปประชาธิปัตย์เหรอ
3: ได้ไหมฮะคุณอภิสิทธิ
4: ์ก็ยังไม่รู้อีกหรือเห็นไหมตอนที่ถอนมาจากรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
3: ครับ
4: มาที่คุณอนุทินเนี่ย
3: ครับ
4: คะแนนรวมไทยสร้างชาติก็หายไปเหมือนกันนะก็คือหมายความว่าผมว่าเขาคงคิดแต่แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมว่าท้ายที่สุดการเมืองอาจจะเป็นอีกโฉมหนึ่งก็ได้แต่ว่านี่นะครับ แต่ว่าที่ผมก็ได้ยินเหมือนอาจารย์สุวิชาว่า
3: ครับ
4: การชื่นชมอาจารย์เชนเนี่ยก็เห็นบ้างแล้วเริ่มเห็นบ้
3: าง
4: นะครับจากฝั่งอนุรักษ์เพียงแต่ว่าเขาติดแต่ว่าประเด็นที่เขาติดมันเป็นปัญหาใหญ่ไงนะครับเพราะบางคนเนี่ยนะครับก็

0: ตอนระบาดสัตว์ข้ามขั้วพวกนี้ก็ชักกันไปรอบนึงแล
1: ้
0: วเห็นไหม
1: ครับ
0: พอมาครั้งนี้เนี่ยมันกินน้ำเห็นปลิงอ่ะภาษาคุณธรพูด
1: ครับครับ
0: มันเห็นคุณทักษิณอยู่ในขันอ่ะไม่ได้หมายถึงคุณทักษิณ
1: เข้าใจคือจะอยากจะเลือกอาจารย์เชนแต่แหมมันติดคุณทักษิณนะพูดง่าย
0: ก็คุณทักษิณคือเจ้าของอ่ะในทางพฤตินัยอ่ะ
1: ครับครับเออเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ตู่เกริ่นไว้ว่าเหมือนจะเห็นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมจะมาถามต่อตกลงแล้วเนี่ยกุญแจณวันนี้เนี่ยถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนอกจากวันที่14และ28กันยายนแล้วเนี่ยมันอยู่ที่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะถ้าพรรคเพื่อไทยออกมาจากรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สักครู่ครับ
2: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกท่าเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศกาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
7: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
13: Give me more

0: ช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
3: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
4: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักไขขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
7: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
7: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน
6: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่10บาท
6: ดีนะ
10: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
17: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
17: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
19: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
16: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เราต่อเนื่องกันไปถึงเรื่องที่วันนี้คุณสนธิลั่นกลองรบนะฮะทวงคืนประเทศไทยทีนี้สมการทั้งหลายเนี่ยทั้งสองท่านก็บอกแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่

0: การที่ประชาชนลงถนนอย่างเดียวนะมันก็ต้องอยู่ที่หลายปัจจัยหลายส่วนด้วยส่วนหนึ่งที่ผมจะถามทั้งสองท่านนะเริ่มที่อาจารย์สุวิชาบ้างนะฮะคือถ้าเราไปดูสมการของรัฐบาลณเวลานี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าแค่พ
1: ร
0: รคเพื่อไทยออกมาแล้วจับมือกับอีกขั้วเป็นแดงส้มเขียวเนี่ยหรือฟ้าด้วยเนี่ยก็ล้มได้เหมือนกันนะมันมีโอกาสจะเกิดภาพนั้นไหมวันนี้กลับมาคุยอีกรอบ
1: ก็ล้มได้แต่ว่าถ้าเพื่อไทยออกเดี๋ยวเขียวเข้ามาแทน
0: ก็จะเป็นน้ำเงินกับเขียวจับมือกัน
1: ใช่
0: เป็นรัฐบาลต่อ
1: คืออย่างนี้ข่าวที่บอกว่าแดงกับเขียวเนี่ยจะจับมือกันหรือจะร่วมพักอะไรกันนั้นก็แล้วแต่เนี่ยในมุมมองผมนะด้วยความรับผมเชื่อว่าเกิดขึ้นได้ยากนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าคำถามคือว่าไอ้ FC สีแดงเนี่ยจะเอาเขียวจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่คนใน FC แดงจะเอาเขียวจริงหรือเปล่าสองไอ้เขียวเองเนี่ยผู้กองคิดจะถอยกลับไปตรงนั้นจริงๆหรอ
0: ผู้กองธรรมนัสนะ
1: นะครับนะฮะเพราะผมเชื่อว่าถ้าแดงกระโดดออก
0: ครับ
1: เขียวกระโดดเข้าทันทีเลยแล้วไม่ต้องห่วงสมมติว่าเขียวไปอยู่กับแดง
0: ครับ
1: ส้มยังไงเนี่ยไม่ได้ติดอยู่แค่คำว่าเขียวติดอยู่กับคนของเขียวนะครับแต่ยังก็ตามในอนาคตนะผมขอการันตีให้ข้อหนึ่งเลยผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่วันหนึ่งเมื่อคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยพุ่งสูงกับใกล้ๆสู่จุดเดิม
0: ครับ
1: เขากระโดดออกจากการร่วมรัฐบาลทันที
0: หมายถึงเพื่อไทยถูกไหมฮะ
1: เพื่อไทยครับ
0: คือถ้ากระแสกลับมาก
1: ระแสกลับมาเมื่อไหร่เขากระโดดออกทันทีครับ
0: จะไม่จับกับพรรคภูมิใจไทยแล้ว
1: ไม่แล้วเขาพร้อมกระโดดออกทันทีเพราะพร้อมที่จะปั้นพรรคต่อไปอีกรอบนึง
0: อ๋ออ้าวสมการนี้หน่อยฮะพี่ตู่คิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะตอนนี้จะอะไรจะเกิดขึ้น
2: คือตอนแรกนี่ผมฟังแต่ว่าผมก็ฟังเป้งเป้งเหมือนกัน
0: ครับ
2: แต่ว่าตอนแรกผมก็ลังเลว่ามันจะควบกันจริงเปล่า
0: หมายถึงแดงกับเขียว
2: แดงควบเขียวทีนี้พอหลังจะได้ยินข่าว2วันพอคุณทักษิณไปแสดงวิชั่นเนี่ย
0: ครับ
2: เอาอีกแล้วทีนี้ถามว่าเนี่ยครับการขบเหลี่ยมอย่างที่อาจารย์สุวิชาว่าคือเนี่ยนะครับแดงกับเขียวแดงต้องควบเขียวได้ก่อน
0: ครับ
2: นะครับแล้วจึงได้คิดอ่านเกมต่อไปแต่ถ้ายังไม่ควบเนี่ยพอทำท่าเนี่ยนะครับก็แดงก็จะถูกผลักเขียวก็มาแทนชิงไหวชิงเพราะฉะนั้นต้องควบซะก่อน
0: คือแดงต้องจัดการเขียวให้อยู่ในมือตัวเองก่อน
2: มือที่ก่อน
0: แ
2: ต่ว่าเนี่ยครับพรรคภูมิใจไทยเขาก็อ่านออกเนี่ย
0: ครับ
2: เรื่องอะไรนอนรอความตายเขาก็ยุบสภาโครมให้อ๋อ
0: ถ้าสมมติจะเกิดเหตุการณ์แบบน
2: ั้
0: น
2: ถูกต้องแล้วทีนี้เนี่ยครับตอนเลือกตั้งนี่มันลำบาก
0: ครับ
2: คือพรรคแดงนี่ภาคใต้มันไม่ได้เลยนะครับแต่เขียวนี่ได้อยู
0: ่ใช่ครับ
2: นะครับถ้าขืนเขียวใส่เสื้อแดงไปลงที่ภาคใต
0: ้มันจะไม่ได้เอาเงี้ย
2: มันจะไม่ได้เอาดิ
0: เ
2: ห็นไหม
0: ครับ
2: ทีนี้เกมแต่ว่าการเมืองบางทีเขาคิดเฉพาะหน้า
0: ครับ
2: นะครับคิดวันนี้ก่อนวันนี้ว่าจะเอาแบบนี้คือนักการเมืองนี่นะครับไม่มีระยะยาว
0: ครับ
2: คิดกันเป็นตอนคิดสั้นๆว่าจะอำนาจรัฐกันมาอย่างไรดูนี่นะครับเลือกตั้งครั้งที่แล้วมา3นายกมั้ย
0: ครับ
2: เหมือนตอนนะครับใครจะคิดว่าพรรคประชาชนไปยกมือให้ภูมิใจไทยแล้วก็มี MOU เท่านั้นน่ะ
0: ครับ
2: ประธานโทษ MOA เท่านั้นซึ่งความจริงมันควรจะมีรายละเอียดมากกว่านี
0: ้
2: นะครับหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยฉีก MOU ข้ามขั้วมา
0: ตอนนู้น
2: เห็นนะคือแต่ละอย่างเนี่ยคือการเมืองไทยเขาทำเรื่องที่คนธรรมดาไม่คิดอ่ะ
0: ครับแล้วใครคิดคนไม่ธรรมดา
2: คนไม่ธรรมดาเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษคิดได้ยังไงอ่ะขนาดตัวเองยังทายตัวเองผิดเลย
0: นะเอ้าเดี๋ยวเรากลับมาสรุปช่วงท้ายกันนะฮะถึงประเด็นใหญ่ในช่วงเดือนกันยายนว่า14กันยาคดีหัวสวทั้งสองท่านมองยังไงว่าจะออกหน้าไหนนะฮะ28กันยาเรื่องคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งจะเป็นโมฆะไหมนะฮะการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะออกหน้าไหนนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางช่องวัน31ขอเสิร์ฟกาแฟที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งรสชาติหอมหวานเข้มข้นอร่อยกลมกล่อมกับกาแฟดำมีสุขนะครับที่คอกาแฟหลายคนไม่ควรพลาดวันนี้เห็นว่ามีโปรแรงที่สุดในรอบปีนะครับติดตามจากคุณแยมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับโอ้โห
3: สวัสดีค่ะอุ้ยกลืนไม่ทันเลยคุณอ๊อฟโทษทีว่าจะเดินไปเสิร์ฟเดี๋ยวขออนุญาตขายของก่อนนะคะ
0: เชิญเลยคร
3: ับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกาแฟหอมๆอร่อยอร่อยแบบนี้หลายคนเป็นคอกาแฟเหมือนแยมคุณพ่อคุณแม่แยมก็เป็นค่ะแต่ว่าบางบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกเริ่มบ่นหมอเริ่มว่าแล้วเพราะว่าติดกาแฟนมกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเติมกาแฟที่เข้มข้น หวานมันหอมอร่อยคือคุณผู้ชมค่ะลองค่ะคิดใหม่เปลี่ยนเป็นกาแฟดำได้แล้วเพราะกาแฟดำเดี๋ยวนี้ดื่มง่ายแล้วก็เป็นอาราบิก้าโรบัสต้าแท้เหมือนกันกับมีสุกวันนี้บอกก่อนนะคะโปรดีแก้วหนึ่งไม่ถึง10บาทเพราะว่าเจ้าของเขามาเองเขาแถมชิมฟรี2ซองด้วยใช่ไหมคะคุณป้อง
4: สวัสดีค่ะพี่
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะ
3: คุณผู้ชมอร่อยจริงๆ
4: ใช่ไหม
3: ขอชื่นชมเลยว่าหอมกาแฟมากอยากให้พ่อๆแม่ๆกินกินง่ายจริง
4: ๆอ่ะวันนี้ชวนเปลี่ยนกินกาแฟกันดีกว่านะคะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้น้ำตาลเกินแล้วอันตรายนะคะไขมันเกินแล้ว
3: ก็เข้มข้นหวานมันมันก็เกินส
4: ิใช่นะคะวันนี้ชวนมาลดหวานชวนมาลดมันชวนมาลดไขมันกันแต่ชีวิตนี้บอกขาดกาแฟไม่ได
3: ้
4: วันไหนไม่กินมันไม่ตื่นมันไม่เฟรชมันไม่สดชื่นวันไหนไม่กินปุ๊บปวดหัวบางคนปวดไมเกรนขึ้นมาเลยเอากาแฟดำมีสุกไปกินบางคนแบบอุ๊ยกลัวขม
3: ได้ไหมมันกินยากไหม
4: สูตรนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าผสมคาเฟอีนแล้วกินแบบขมปีนะคะสูตรนี้คือใส่สมุนไพร36ชนิดแล้วน้ำตาลไม่ใส่แต่ใส่หล่อหั่งกล้วยนะคะ
3: ถึงว่า
4: พลิกข้างซองให้ดีน้ำตาลต้องระวังเป็นน้ำตาลเคมีน้ำตาลสังเคราะห
3: ์
4: ตัวนี้ไม่ใช่เคมีและไม่ใช่น้ำตาลสังเคราะห์เป็นน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยให้ข้อมูลเลยคือน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยเป็นน้ำตาลที่ไม่กระตุ้นอินซูลินแต่ไม่ค่อยมีใครเข้าใส่กันเพราะมันแพง
3: จริง
4: กินตัวนี้กินไปเลย 0% น้ำตาลและที่สำคัญเขาใส่ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าหอมอร่อยนัวมากพี่แยม
3: คุณผู้ชมการันตีจากคอกาแฟคนนี้เลยนะคะว่าอร่อยทานง่ายจริงๆถึงใจคอกาแฟแต่วันนี้ใครดูอยู่แล้วบอกว่าสารสกัดขนาดนี้ต้องแพงแน่ๆเลยคุณผู้ชมนี่คือโปรที่คุณป้องท้าว่าให้ไป100ซองไม่พอแถมอีก2ซองด้วยเหรอฮะ
4: วันนี้ต้องจัดโปรกาแฟ4เดือนมาให้นะฮะใครกาแฟหมดบ้านแล้วเติมสต็อกได้เลยสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งกันใหม่อีก
3: ได้ร้อยซองจริง
4: ๆใช่ได้ร้อยซองนะค
3: ะ
4: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปกติเนี่ยขายกันอยู่10แก้วเนี่ย590บาทวันนี้ป้องให้ไปเลย100แก้วนะคะ999แต่เอาอย่างนี้เดี๋ยวใครโทรทันพี่แยมนี่คือรายการสดๆเดี๋ยวป้องรับผิดชอบเองใครที่เอาไปกินแล้วไม่นัวไม่อร่อยขมปีไม่ชอบเอาไปกินก่อนแค่2ซองแล้วซองใหญ่ไม่ต้องฉีกออกนะแล้วเอาตังมาคืน
3: ท้าพิสูจน์เลย
4: ท้าพิสูจน์เอาของมาคืน
3: ชิมฟรี2ซองเลย
4: ให้2ซองเนี่ยเอาไปกินก่อนและ2ซองเนี่ยไม่ต้องคืนด้วย
3: ต้องโทรด่วนคุณผู้ชม1252เพราะให้ในรายการนี้เท่านั้นนี่คือรายการสดวันนี้นะคะคุณโทรให้ทันแล้วก็รออยู่ที่บ้านเก็บเงินปลายทางแค่999บาทตอนนี้สินค้าออกไปแล้วถ้าไม่อยากพลาดวันนี้เขาแจกชิมฟรีนะคุณผู้ชมโทรด่วนที่1252เก็บเงินปลายทาง999บาทแล้วทีนี้คุณผู้ชมเราบอกว่ากาแฟดราม่ามันมีเยอะแยะเคยลองมาแล้วขมจริงๆกินไม่ค่อยได้หรอกแต่เนี้ยเขาบอกว่ามันแตกต่างอย่างไรที่แตกต่างคืออะไรคะ
4: คือกินแล้วเนี่ยมันตื่นตัวพี่แยมกินแล้วมันเนี่ยใครที่ง่วงเหงาหานอนคิดอะไรไม่ออกสมองคิดอะไรงงเบลอเอาตัวเนี้ยไปกินมันจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าพร้อมลุยเลยแล้วมันจะเพิ่มความจำเรื่องของสมองความจำเดี๋ยวดีมากโฟกัสนะคะกับสิ่งที่เราทำอยู
3: ่
4: ให้สมองเนี่ยมันได้ทำงานอย่างเต็มที่
3: ตื่นแล้ว
4: และที่สำคัญนะใครที่ไม่ยอมขับถ่ายเช้ามาไม่ขับถ่ายเลยเอาตัวนี้ไปกินพอกินปั๊บนะระบบขับถ่ายเนี่ยรู้เรื่องเข้าห้องน้ำทีเดียว
3: จบงานอย่างแยมดีเลยอ่ะ
4: จริง3วัน2วันไม่ขับถ่ายโหเครียดแก๊สก็ตีขึ้นสมองมันเครียด
3: เอ
4: าตัวนี้ไปกินนะค
3: ะ
4: ตัวนี้โชคดีนะป้องใส่พวกอาร์ติโชกนะคะป้องใส่พวกอะโวคาโดเจียวกู้หลานคือป้องใส่พวกนี้มันเป็นเรื่องของกระตุ้นระบบขับถ่ายดีมากคุณลุงทำมะพร้าวนะคะทำนาทำไร่ทำสวนนะคะ
3: นี่ท่านนี้นะคะ
4: ทุกวันนี้ถ้าไม่กินมีสุกแกบอกเลยลุกไม่ขึ้นเลย
3: ไม่ตื่นไม่มีแรง
4: มันไม่มีแรงแล้วก็ปวดหัวนะคะแต่ทุกวันนี้แกไม่สามารถกินทีนวันที่เป็นครีมเทียมน้ำตาลได้แล้วเพราะลูกด่าแล้วหมอก็ว่าแล้วทุกอย่างมันต้องหยุดแล้วแกบอกโอ้ทำไงล่ะหยุดกาแฟไม่ได้เอาเปลี่ยนเป็นมีสุกเลยแล้วกัน
3: แ
4: ล้วที่แกชอบคืออะไรเรื่องข้อตรงข้อต่อเพราะแกใช้แรงเยอ
3: ะ
4: ตัวนี้โชคดีมีงาดำมีชาเขียวมีเจียวกู้หลานมีหล่อหั่งกล้วยมีเห็ดลินจือเฮ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยหูสายแตกมากเลยพี่
3: สายแตกคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนึงนะคะ70เซตสุดท้ายวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะได้แค่อุ้ยสัก560ซองไม่ใช่นะคะวันนี้100ซองเต็มๆ100แก้วเต็มๆทานไปยาวๆแต่วันนี้คุณป้องแถมฟรีให้ชิม2ซองด้วย
4: วันนี้นะคะ2ซองนี้นะคะคุณผู้ชมยังไม่ต้องไปแกะห่อใหญ่นะเอา2ซองเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยไปกินก่อนถ้ากินแล้วไม่อร่อยไม่ถูกใจเอามาคืน
3: ค่ะ
4: อ้าววันนี้เอาเต็มๆเลยทั้งหมดเนี่ย4เดือนตกเดือนแค่200กว่าบาทคือคุ้มมากถ้า2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้ต้องลดหวานเอาไปกินใครที่ต้องลดไขมันต้องเอาไปกินหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน1252 1252ตอนนี้สายรอเป็น100นะฮะพี่โจโจ้ไบออกซ
3: ิมาดูกันต่อ
4: ตอนนี้ก็คือทำนาทำไร่ทำสวนตื่นที่4:45
3: ค่ะ
4: สิ่งนึงเลยพี่โจโจ้บอกมันจะตื่นไม่ไหวเลยมันจะปวดหัวต้องกินกาแฟทุกเช้าถ้าว ันไหนไม่กินมันไม่มีแรงทำงาน
3: เรียกแรงก่อน
4: ใช่พี่โจ้บอกตัวเนี้ยมันไม่ได้หวานขมแล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วมันเจอความหวานนัวจากหล่อหั่งกล้วยไปกินง่ายมาก
3: คุณผู้ชมย้ำนะคะน้ำตาล 0% แต่ความหวานจากหล่อหั่งกล้วยนี่คือปกติเป็นสารสกัดที่แพงอยู่นะ
4: ใช่วันนี้บอกเลยนะตัดหวานไปซะต
3: ั
4: ดพวกนมไปซะตัดพวกไขมันไปซะ
3: เทียมไม่เอาแล้วค่ะ
4: เปลี่ยนเถอะเอาสุขภาพเป็นหลักทุกวันนี้โหพอเจออ่านหน้าหนังสือพิมพ์เดี๋ยววูบเห็นแล้วมันแบบมันเครียดเน
3: า
4: ะ
3: เมื่อกี้พี่โจ้แล้ว
4: ไปดูแลสุขภาพระยะยาวกันเถอะหลายคนนะคะไม่รู้ตัวกินสะสมทุกวันมันระยะยาว
3: โอ้อย่าให้สะสม
4: 10ปี20ปีมันเกิดการสะสมว
3: ัน
4: นี้นะคะเปลี่ยนเอาของดีไปเลยค่ะหล่อหั่งกล้วยไม่มีใครใส่วันนี้ใส่ให้20ชุดสุดท้ายพี่แยม
3: ต้องรีบคุณผู้ชมตอนนี้นะใจเต้นตุบตับแล้วว่าพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดจะโทรทันไหมโทรมาก่อนที่1252หมายเลขนี้แล้วคุณจองสิทธิ์ไว้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณกลัวโทรไม่ทันสแกน QR code ค่ะคุณผู้ชมคะตกแก้วละไม่ถึง10บาทเราหากาแฟที่เข้มข้นอาราบิก้าโรบัสต้ารวมกัน2สายพันธุ์แบบนี้ยากนะในราคาแก้วละ9บาทนิดๆแต่วันนี้คุณป้องเขาจัดให้คือคุณป้องต้องถามจริงๆเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากที่คุณป้องอ่ะได้แรงบันดาลใจมาจากญาติผ
4: ู
3: ้ใหญ่ของตัวเอง
4: ก็ไขมัน280กว่าค่ะเลยบอกว่าต้องเปลี่ยนแล้วกาแฟไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก280กว่าใจเย็นๆนะลองเปลี่ยนกาแฟก่อนเพราะว่าแกวันนึงเนี่ยกิน3แก้ว4แก้ว5แก้ว
3: คุณผู้ชมฟังแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะน้ำหวานเครื่องดื่มของคุณนะคุณติดประเภทไหนอยู่ถ้าคุณกินทุกวันมันคือเติมเข้าไปสะสมในระยะยาวถ
4: ้
3: าคุณเปลี่ยนช้ามันก็เอาออกช้าแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนก่อนวันนี้ย้ำค่ะว่ามีสุขเนี่ยเขาช่วยได้จริง
4: ๆอ้าวใครอยากตื่นตัวไปทานเลยนะคะเพิ่มสมาธิเอาไปทานใครรู้สึกว่า2วัน3วันไม่ขับถ่ายเลยอยากกระตุ้นระบบขับถ่ายเอาไปทานนะคะกระตุ้นระบบการเผาผลาญเอาไปทานน้ำตาลเคมีไม่เอานะคะเอาเป็นน้ำตาลธรรมชาติจากหล่อหั่งกล้วยแพงๆแล้วก็ใส่นะคะ102ตบ4เดือนนะคะตกเดือนแค่200กว่าบาทคุ้มเปลี่ยนชีวิตอ้าว1252
3: ต้องเพิ่มนะ
4: คุณผู้ชมเราชวนมาเปลี่ยนชีวิตกันนะเริ่มต้นใหม่นะที่ผ่านมาช่างมันวันนี้เริ่มต้นใหม่นะ1252ขอต่อเวลา10นาทีใครโทรทัน10นาทีเดี๋ยวให้โปรแจกฟรี2ซองไปด้วยเอาไปทดลองกินกันถ้าไม่ชอบเอามาคืนค่ะ
3: โทรด่วนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากเรา2คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับกลับมาตรงนี้ช่วงท้ายนะฮะถามทั้ง2ท่านทิ้งท้ายหน่อยนะครับว่า14กันยาเรื่องคดีหัวสวกับ28กันยาเรื่องคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอาจารย์ครับ2วันนี้จะออกหน้าไหนฮะดูทรงแล้ว
1: เรื่องสวผมว่ามีโดนบ้างแต่ถึงร้อยหรือเปล่านี้เดี๋ยวไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวลองถามพี่ตู่ดูนะครับแต่ผมว่าโดนพอสมควร
0: โดนบ้างนี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสวถูกมั้ย
1: น่าจะเป็นสวกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
0: นักการเมืองในพรรคภูมิใจไทยจะถึงมั้ยฮะ
1: ก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับนะส่วนเรื่องของ
0: บัตรเลือกตั้ง
1: บาร์โค้ดผมเชื่อว่าถ้าบาร์โค้ดโมฆะจะโมฆะแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มปาร์ตี้ลิสต
0: ์
1: ถ้าจะเลือกก็เลือกเฉพาะปาร์ตี้ลิสต
0: ์เลือกปาร์ตี้ลิสต์กันใหม
1: ่เลือกกันใหม่เพราะว่าอีกอันนึงอีกบัตรนึงไม่มีปัญหา
0: ใช่ไม่มีบาร์โค้ด
1: มันสแกนแล้วไม่เจออะไ
0: ร
1: แต่บัตรเนี้ยสแกนแล้วเจอแสดงว่าถ้ามีปัญหาผมว่าก็เลือกแต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย100คนก็เริ่มกันใหม่ทีนี้ไอ้100คนเริ่มกันใหม่ผมบอกให้เลยว่าใครเสียเปรียบรู้มั้ย
0: ครับ
1: สีส้มเสียเปรียบ
0: เพราะ
1: ครั้งก่อนบัตร2ใบคนสามารถแยกคิดได
0: ้ครับ
1: เลือกเพราะรักกับเลือกเพราะอีกแบบนึงแต่คราวนี้เหลือบัตรใบเดียวถ้าอีกฝั่งนึงคิดจะทุ่มทรัพยากรเต็มที่สีส้มจะลำบาก
0: อ๋ออ่ะถามพี่ตู่ทิ้งท้ายฮะ14กับ28กันยาฮะ
2: ผมว่า14เกิน100
0: เนี่ยสวโดนนะฮะ
2: นะครับว่าจะใครตรงไหนอย่างไรเนี่ยว่ากัน
0: ครับ
2: ส่วนวันที่28เนี่ยนะครับ50 50แต่ว่าก็โน้มไปทางที่จะโมฆะ
0: โมฆะหมดเลยไหมฮะเพราะทางนี้บอกโมฆะแค่ปฏิริษี
2: ก็เหมือนตอนพรกเงินกู้คนเข้าใจว่าแยกส่วน200,000 200,000
0: โอ
2: ้แต่ถึงเวลาเขามัดรวม
0: ครับ
2: นะครับกรณีนี้เหมือนกันว่าถ้าเรื่องมันเลยเถิดที่จะต้องมีการชี้นั้นเนี่ยเขาไม่วางไว้ครึ่งกลางๆหรอก
0: ถ้าโมฆะก็โมฆะหมด
2: ถ้าไม่โมก็ไม่โมหมด
0: ซึ่งพี่ตู่มองว่าน่าจะโมฆะหมดเหรอฮะตอนนี
2: ้คือ50 50แต่ว่าโน้มโน้มโน้ม
0: 51 49แล้วกันถ้าอย่างนั้น
2: ไม่ใช่50 50บางทีก็มาถามว่ากลางโน้มไหน
0: เป็นโน้มไปทางโมฆะ
2: คือผมดูปรากฏการณ์แปลก
0: ๆครับ
2: นะครับทั้งที่จริงเรื่องคนอาจจะไม่คิดแต่ว่าเราเห็นอาการแปลก
0: ๆใครแปลกครับตอนนี
2: ้ก็วันที่มีการไต่พยาน5ปากเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็อนุญาตให้ประธานกกต.เข้ามาฟังด้วยนะ
0: ครับ
2: นะครับนึกถึงกรณีชั้น14ป่ะให้คนมาฟัง
0: ใช่ฮะ
2: 2ก็คือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยใช้มาเลยนะครับไม่ว่าตามรัฐธรรมนูญ40 50 60คือการเดินเผชิญสื่อ นะครับและผมก็เห็นคนที่นำประเชิญสืบเนี่ยเขาก็มีหลักอะไรของเขาอยู่อ่ะ
0: ครับ
2: แต่ไม่รู้นะครับผมว่าแปลก
0: ๆโอเคนะเดี๋ยวรอติดตามนะเหตุการณ์ใหญ่นะครับคดีหัวสวกับคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณพี่ตู่ครับ
2: ครับสวัสดีอาจารย์
0: ครับวันนี้ลาไปที่นี่ครับสวัสดีครับ

0: คชั่น
1: พาร์ทวอลเล่ที่แบบว่าทุกคนแบบเฝ้ารออะไรอย่างเงี้ยภาคนี้หนูว่าโหไปไกลเลยล่ะ

0: ี่แท่งขาแต่ครั้งนี้กลับมานักตบวัดโคกปังอ
1: ่
0: ะมันมีความพลัสมีความพิเศษมันมีความดีขึ้นอัพเวลขึ้นกว่านักตบบ้านโคกปัง
1: โอ้ภารกิจมันแบบยิ่งใหญ่ขึ้นเหมือนเจมส์บอนด
0: ์
1: นะครับหรือว่า Fast and Furious เรื่องราวมันแบบเกือบจะออกนอกโลกแล้ว
0: ในนักตบวัดโคกปังทีมงานเขาเพิ่มกระบวนท่าใหม่ๆเข้าไปขณะจีจี้กับก้องยังบอกเลยค่ะว่าหนูก็รอทางหน้าจอพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันค่ะยังไม่เคยได้เห็นกับตาเลย
2: เรื่องกระบวนท่าเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นขนาดนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าก็จะมีแบบว่ากินสกีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นพี่ทีมงานบอกมาว่าโอ้โหภาคนี้ก็คือเหาะได้เหาะบินได้บิน
3: ลูกตบสายฟ้า
4: วอลเลย์บอลชื่อเก่งขึ้นไหมคะ
5: เก่งมาก
6: อันเดอร์ด้าค่ะ
4: อันเดอร์ด้า
7: ไม่น้องไม่ใช่แค่อันเดอร์ได้นะคะ
5: ได
7: ้น้องไม่กลัวลูกบอลเลย
8: โอ้นั่นแหละเฮ้ย
0: วัดโคกปังนะคะทุกคนจะมีท่าใหม่มีท่าไม้ตายใหม่รับรองว่าเด็ดแน่นอนนี่ข้างหลังเขาพร้อมกันอยู
9: ่เราเอาอะไรไปชนะเขาเรามีลูกตบไม้ตาย
10: ท่าไม้ตาย
11: เนี่ยได้เป็นแฟนคลับของนักตบบ้านโคกปังเนี่ยก็คือห้ามพลาดเลยค่ะภาค2เพราะว่ามันขึ้นแน่นอน
12: ใครกำลังรอภาค2อยู่นะคะก็นี่เลยค่ะเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เนื้อเรื่องของพวกเราก็จะมีอุปสรรคมากขึ้นแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นค่ะ
0: เย้สู้มั้ยคะ
12: สู้
13: แมตช์การแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะทุกคน
0: นี่คือนักตบวัดโคกปังละครเรื่องใหม่กับภารกิจใหม่ที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมมาติดตามเอาใจช่วยแก๊งนักตบโคกปังในการทวงคืนที่ดินของวัดโคกปังคืนให้ได้ในนักตบวัดโคกปังทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 1:00 น.ตรงออกอากาศตอนแรกพฤหัสที่10กันยายนนี้ดูทีวีช่องวันดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเท่านั้น
14: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
15: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
14: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
16: เตือนแล้วไงว่าอยากเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
14: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
15: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
17: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
15: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:00 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
19: เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาคลอไตรมาโซล

0: พี่โตถ้าคนอื่นมันพูดเนี่ยฉันจะไม่เสียใจเท่านี้เลยนะนี่พี่กำลังดูถูกน้องสาวตัวเองอยู
1: ่ก็กูพูดเรื่องจริงอ่ะมึงกับอีกคนยังรอดฮะอีกน้อยคงจะพาลูกหัวดำหัวแดงมาให้แม่เลี้ยงให้อายชาวบ้านให้จนได
0: ้อ่ะก็ท่านหน้ามันบางมากเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงหากินสิพี่ไอ้บ้านเนี้ยถ้าไม่อยากอยู่โน่นไปอยู่บ้านเมียพี่เลยพูดนักพูดหนาไม่ใช่หรออยากไปไปเลย
2: เฮ้ยละมากไปเลยนะมึง
3: บ้านหลังนี้บ้านกูมึงไม่มีสิทธิ์ไล่ใครทั้งนั้น
0: โหแม่แม่ลืมอะไรไปหรือเปล่า
2: ลืมอะไร
0: บ้านเนี้ยมาจากเงินขายตัวของพี่ล้ำลืมกันหรือยังไง
1: โอ้โอ้แม่แม่ดูมันแม่ดูมันเฮ้ยอีนางล่อนี่นับวันชิ่งปากคอเลาะลายนะมันทำยังไม่เห็นหัวฉันเลยแม่น่าเสียใจจริงๆเลย
4: ฉันว่าทุกวันนี้นางรอดมันคงไม่นับพี่ว่าเป็นพี่ไปแล้วละมั้ง
1: เฮ้ยจริงเหรอวะเอ็งคิดอย่างนั้นจริงเหรอ
4: ก็จริงสิพี่ก็ดูมันทำสิ
5: ขอบใจมากนะรอดที่เข้าใจพี่ทำยังไงได้ล่ะพี่อยากเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันทำไมบ้านเนี้ยเขาเลี้ยงลูกผู้หญิงไว้เป็นขี้ข้าเลี้ยงลูกผู้ชายไว้ทำพัน
6: ช่างเถอะแม่เราอ่ะก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

0: แล้วพี่ปล่อยให้ไอ้ดำมันเกิดมาได้ยังไงทำไมพี่ไม่ป้องกันยาเขาก็มีให้กินไม่ใช่หรอ
1: ป้องกันแล้วแต่มันพลาดความจริงก่อนพ่อมันจะไปอ่ะมันก็ทิ้งเงินไว้ให้หมื่นนึงแต่พี่ดันโดนผัวเฮงซวยมันแย่งไปพี่เลยก็ต้องพาลูกกลับมาที่บ้านนี่แหละ
0: ผู้ชายปล่อยมันอยู่กับแม่นี่แหละให้แม่เลี้ยงเป็นหลานแม่ไม่ปล่อยมันอดตายหรอกพี่ก็อย่าลืมส่งเงินมาให้แม่ละกันนะ
1: ไม่ลืมหรอก

0: ี่ไม่ผัวฝรั่งไปตั้งนานแล้วเถอะกูจะอ้วกกูเนี่ยนะนอนกับฝรั่งมานับไม่ถ้วนไม่เห็นจะตื่นเต้นตกใจเหมือนมึงเลย
1: ก็มึงมันแลกได้รอนี่อีกหน่อยก็คงจะมีมอบถ้วยช็อกให้มึงนะอีอ้อย
0: อีนี่ปากสว่างแต่เช้าเลยนะมึงเดี๋ยวกูด่าให้สลบเลย
1: โอ๊ยอยากด่าเลยก็ด่าคนอย่างอีซูนีอ่ะไม่เอาพิมพ์เศษไปแลกกับเกลือหรอกอีกหน่อยซูนีก็จะได้ดิบได้ดีมีฝรั่งรวยๆรับเลี้ยงไม่ต้องละเห็ดเดินสายขายที่นาผืนน้อยทีละร้อยสองร้อยเหมือนพวกแกหรอกหากินยันแกะเหนียงยัน
2: เฮ้ยอะไรอะไร
3: หยุดไหมอะไรกันนักกันหนาฮะน่ะสุนีให้มันรับเลี้ยงแกก่อนไหมแล้วค่อยมาพูดให้ชาวบ้านเขาฟังไม่นอนกับมันแค่ครั้งสองครั้งมันยังไม่ติดใจแกง่ายๆหรอก
2: อย่าให้ฝรั่งมันหลอกเจาะไข่แดงกินฟรีอุ๊ยคงเหลือแต่ไข่ยิ้วม้าแล้วมั้ง
1: โอ๊ยสุนีโนเวย์จ้ะไม่เหมือนบางคนหรอกตัวเองไม่มีปัญญาพอคนอื่นคว้ามาได้ก็อิจฉาระวังเหอะจะขาดเลือดตายสักวัน
3: เฮ
1: ้
3: ย
2: ไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปรวยใครได้ไปอ่ะสบายไปตลอดชาติเลยนะเว้ย
0: แต่เราก็สวยแล้วก็นิสัยดีนะเดี๋ยวเราก็หาผู้ชายใหม่ได้ทำใจเถอะวะนางอ้อย
3: สวยด้วยนิสัยดีด้วย
4: All right well that's a deal then I had all the crew check on your plane and there's an engine problem I'll have it done for you in a couple days. Is that okay?
5: Yeah, that's fine. So long as it's safe.
4: All right, that's good. Well, you have a good flight. Take care. Yeah.
6: Hey, Bob.
4: What's up?
6: Can I help you something?
4: Yeah. What?
6: Is she's okay, Suni?
7: Yeah, she's fine.
6: But you have to take care, okay? เลิศชายยายาที่โชว์มีอะไรผู้หญิงไทยนะต้องระวังอย่าไปติดชายชี้เอาเงินพวกเราเก่งๆคนที่เราไอ้โดนไปเป็นหมื่น
5: really
6: yeah I take good care of her but ชี้ยังเอาเงินเราไปให้ผู้ชายไทย
5: you ต้องระวังสุนีไว้นะป๊อป
8: ก็ไอ้ไม่ได้จริงจังอะไรกับเขาเพราะว่าไอ้มีผู้หญิงที่ไอ้ชอบอยู่แล้ว
0: สี่ร้อยมึงบ้าเปล่ากูจะพอกินที่ไหนอะโหแม่แม่จะใช้อะไรข้าวเนี่ยฉันก็ซื้อให้แม่แล้วนะไอ้ของกินของใช้อย่างอื่นที่ฉันก็ซื้อให้แม่แล้วนะไอ้กุ้งหอยปูปลาแม่ก็หาดิถมไปแม่จะใช้อะไรนักหนา
9: อีรอดมึงแหกตาดูสิหลานตาดำๆของมึงสองตัวเนี่ยกูเหนื่อยแค่ไหนกูต้องจ้างพี่เลี้ยงมาเพราะกูสงสารไอ้โตมันดูมันสิมันจะกินอะไรแล้วมึงจะให้กูเอาขี้เถ้ายัดปากมันฮะ
0: ตามใจหลานแม่ดิไม่อยากทำอะไรก็ทำเลย
9: เอ้าอีนี่กินลูกอกตัญญู
0: แม่ฉันเนี่ยยอมเป็นลูกอกตัญญูดีกว่าจะเอาเงินให้แม่เนี่ยไปเล่นหวยเล่นไพ่อียาแก้ปวดเนี่ยซื้อกินเข้าไปนะแม่ถ้าแม่อายุสั้นขึ้นมานะท่านจะพลอยบาปไปด้วยแม่เข้าใจไหม
10: แม่กับพี่รอดคู่เวรคู่กรรมกันจริงๆนะพี่สินทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันเลย
11: พี่รอดเขาพูดถูกเขาเป็นคนหาเงินแล้วเราก็ต้องช่วยเขาประหยัดด้วย
9: แม่มึงมีเงิน
11: คนดีอย่างนี้เลยสิพี่รอดถึงได้รักแต่พี่สินคนเดียว
9: เฮ้ยเห็นพี่เห็นน้องเลยใช่ไหม
11: พี่รอดเขาก็รักเหมือนกันทุกคนนั่นแหละพูดอะไรอย่างนั้นวะ
9: แท้นี่จะหาผัวฝรั่งบ้านเราจะได้มีฐานะดีๆมึงก็จะได้เป็นคุณนายจีไอกับเขาบ้างโง่ที่สุดเลยมึงเนี่ย
0: แม่นี่แม่ภูมิใจมากเลยใช่ไหมฮะที่มีลูกเป็นเมียเช่าเนี่ยพูดอยู่ได้บอกไว้เลยนะยังไงฉันก็ไม่ขายตัว
9: เฮ้ย
12: กูจะคอยดูน้ำหน้ามึงทำงานอยู่กับพวกไอ้กัน มึงจะเก่งไปได้อีกนานแค่ไหนวะ
3: คนอย่างอีบุญรอดพูดจริงทำจริงพี่โตคอยดูนะฉันเนี่ยจะเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องที่สองมือสองตีนฉันนี่แหละใครไม่อยากขายตัวก็เชิญไปละ
0: เอ้ยเดี๋ยว
3: อะไร
0: เงินกูล่ะ
3: ก็คิดว่าไม่อยากได้มันน้อยนักดิ
0: อีนี่ที่มัน
3: ไปนะแม
13: ่อีรอด
3: อะไรอีกอะ
13: ดูแลตัวเองให้ดีๆนะจะปล่อยให้ท้องโยกลับมาเหมือนอีบลัมพี่เองล่ะ

0: นายช่างวิวครับ
1: yeah.
0: ขอโทษทีครับนายช่างป๊อปอยู่ไหนครับผม
1: โอ้เด้อยู่บอนรถเจฟ
0: โอ้ขอบคุณครับโอ้โหตามหาจนทั่วครับนายช่างมานั่งหลบอยู่นี่นี่เอง
2: แค่ไหนครับพี
0: ่ไม่มีอะไรครับมีจดหมายจากอุดรครับส่งไว้นายช่างอยู่แล้วครับผม
2: ขอบคุณมากนะเลิศชาย

0: Mister I sit with you
1: ผมมีเพื่อนนางอยู่แล้ว
0: พูดภาษาไทยได้ด้วยน่ารักจังเลยค่ะพิงกับส่วนเพื่อนสิ I sit with คนนะ
1: No I don't like lady boy Okay Go
0: บ้าฉันเก็บต่างแปลงเพศได้ไม่ไหร่นะมึงจะรู้สอนจริง
2: ใจเย็นๆนะจูลี่หาเอาใหม่ก็แล้วกันคิดซะว่ามันก็เหมือนเล่นหวยเนาะมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติเสี่ยงดวงเอาม
3: า
2: แล้วนี่ๆๆมา
3: แล้ว
4: พวกเราเดี๋ยวไปกินข้าวต้มต้อรุ่งกันนะคืนนี้ฉันเลี้ยงเอง
5: อ๋อขอจริง
6: จะได้ส
7: ั่
6: งเมา
7: ไอ้สิปลาแดง
8: ปลาช่อนเน่า
7: ปลาแดง
4: มาค่ะ
7: เนี่ย
4: มาไปกับสุนีนะสุนีหิวจนตาลายไส้จะขาดแล้ว
7: เ
4: น
7: า
4: ะ
7: ค่ะก็ใส
4: ่ก็ทิ่มขดอยู่ในท้องสุนีเนี่ยปอบไปกับสุนีนะคะ
5: โอเคนายช่างมันอยากจะให้นายช่างนี่นะไปทะลวงไส้ให้หน่อยแต่ว่าผมนี่ไม่ไปด้วยหรอกเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเข้าเลยว่านึกว่าหน้าอย่างเงี้ยหาคนดีๆไม่ได้
4: แล้วก็ดีนักหรือไงฉันไม่ได้ขายตัวบนหัวแกนะจะเดือดร้อนทำไมให้กิตินี่มึงอยาก
9: ขอร้องนะสุนีกิติอยู่อย่ามีเรื่องกันสิกิติไอ้ว่าอยู่เมาแล้วแหละอยู่กับบ้านเถอะ
1: ปล่อยวิว
10: กูเมานะ
1: ผมไม่เมากลับก็ได
9: ้เฮ้ย
1: อะไร
9: this way
1: เออรู้แล้วนะ
5: นี่อีทูนี
1: ้ฝากเลยเว้ยถ้าในช่างไม่ห้ามไว้นะรับรองได
4: ้ไอ้ยอด
5: นี่สนี
4: ไปๆๆๆๆอะไรแล้วพวกแกเนี่ยจะทนให้มันทะลวงไปทำไมวะประตูพังหมด
11: แล้วจะให้ทำยังไงเจ๊ไม่อยากเกิดมาจนนี่หว่าไล่ฝรั่งบ้านนั่นไม่รู้มันตายอดตายอยากมาจากไหนทะลวงฉันทีนะไส้ติ่งแทบแตกเลยถ้าฉันไม่คิดถึงแม่นะฉันถีบไอ้ฝรั่งนั้นตกเตียงตายไปแล้ว
12: โอ้ยอีอ้อยมึงต้องทำใจว่ะของเก่าอย่างมึงเนี่ยก็เลือกแขกไม่ได้อย่างนี้แหละของเสื่อมสภาพเครื่องมันหลวมผู้ชายที่จะเลือกมึงเนี่ยก็มีแต่พวกเหลือเลือกทั้งนั้นแหละจริงไหมคะตา
11: โถยสุนีมึงใหม่มาจากไหนฮะมึงก็ของเหลือเหมือนกันนั่นแหละ
5: เอ้าจะใหม่จะเก่ายังไงก็เหมือนกันนั่นแหละ
11: นั่นสิทะเลาะกันอยู่ได้เดี๋ยวเขาก็หาว่าพวกเราเป็นชักชั้นต่ำหรอก
13: เฮ้ยบุญรอดเฮ้ยบุญรอดบุญรอด
11: เอ้าร้อยใหม
13: ่คืนนี้อยู่ไปนอนกับไอ้ไหมไอ้มีเงินแล้วอยู่ไม่ต้องไปทำงานเหนื่อยหรอกโอเค
11: เมาแล้วก็ไปเลยนะอย่าคุยด้วย
13: บุญรอด
11: เฮ้ย
13: I like you a lot, นะ How much you want? I can pay. I got money, okay?
11: โอ้ยไม่เอาไปเท่าไหร่ก็ไม่เอาไปปัญญาเลี้ยงตัวเองได้เว้ยนี่ปล่อยเลยไปไหนก็ไปเจ๊งหนักแล้ว
13: โอ้โห
11: โอ้โห
13: โอ้โห
11: โอ้โห
13: เฮ้ย
11: บ
13: ิ๊
11: กไป
13: โก้เบิ๊กเอ้คือไอขอโทษแทนเพื่อนไอด้วยนะเพราะเพื่อนไอเขาเข้าใจผิดแล้วเขาก็เมามากด้วยไอขอโทษ
11: ไปบอกเพื่อนเลยนะผู้หญิงไม่ได้ขายตัวทุกคนไอ้คนทำมาหากินสุจริตมันก็มีไปบอกมันเลยนะ
13: ไอ้เข้าใจไอ้ขอโทษมากมาก
12: ก็แต่งตัวแป๋นแหลนซะขนาดเนี้ยคนก็เข้าใจผิดกันหมดสิบุญรอด
11: เออใช่ว่านะรับหลังเนี่ยมึงก็แอบไปทำมาหากินเหมือนกันเหรอเว้ยแหมถ้าคิดจะทำอาชีพแบบเนี้ยแต่งตัวยังไงก็ได้เพราะสุดท้ายก็แก้ผ้าได้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมแก้ผ้านี่มันง่ายแต่ขายแรงอะมันยากมันเหนื่อยมันไม่ทันใจแต่พูดไปก็คงไม่เข้าใจไม่รู้จักใช่ไหมศักดิ์ศรีอะสะกดเป็นไหมอ้าวอีบุรอดนี่มึงด่าพวกกูเหรอเนี่ยเออเซคนอย่าเพิ่งมุงอะพูดจาดีด้วยไม่ได้หรอก
3: วันวันคิดแต่จับผู้ชายแลกเงิน
12: อ้าวพูดหมาหมาอย่างนี้ก็ขอตบปากมันสิ
9: โอ้ย please stop stop ขอร้องบุรอดโอเค stop
12: นี่จ้าไปไม่ใช่เรื่องในจ้าทำไม
3: อ๋อมึงจะเอา
9: เฮ้ย stop it
7: hater
3: ตบผู้หลอนตบผู้หลอนมึงตบผู้หลอนไม่ได้นะพ่ออย่าอีเล่ไม่ใครตบไปเป็นหรอกมึง
6: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
8: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะโปรติดดาวมาแล้วคุณผู้ชมและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตั้งใจฟังและเอาให้ทันใครปวดใครเมื่อยใครชานอนแล้วหูมันต้องตื่นกลางดึกนะวันนี้ต้องลองเลยบาล์มเฮิร์บสุกกายะและยามว่า1252เดี๋ยวสายแน่นเพราะปอวันนี้ปังจริงๆโปรแรกในรอบปีเลยใช่ไหมคะคุณป้อง
10: สวัสดีค่ะพี่โจ้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพ่อจ๋าแม่จ๋านี่ขายมา5ปีแล้วนะแม
3: ่
10: ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาโยทิ้งไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะวันนี้สมุนไพรเข้มข้นถ้าแม่ใช้อะไรมาไม่หายนะเอาตัวสุกกายะบาล์มเข้มข้นกระปุกนี้ไปใช้จบป้องบอกเลยนะถ้าบาล์มสุกกายะไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจริง
3: ๆนี่ยอดขายขายดีตลอด5ปีแล้วเติมของให้แล้วหลายคนบอกว่าติดมากๆคุณป้องตัวเนี้ย
10: ถูกแม่แม่ดูนะนี่มาเป็นแผ่นทองแบบอย่างเงี้ยแม่เห็นไหมแล้วนี่คือเนื้อสมุนไพรแบบเข้มข้นแบบเนี้ยปวดใช่ไหม

0: ดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อปวดตรงไหนตัวนี้มันคือยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยทาเสร็จปั๊บแม่ทิ้งไว้สัก5นาทีนะต้องขอ5นาทีแม่ไม่ต้องออกแรงในการนวดทาทิ้งไว้ปั๊บแป๊บเดียวเย็นแป๊บเดียวโล่งแป๊บเดียวหยุดหลุดสบายเลยแม่และวันนี้พี่จ้อยแม่จ๋ากระปุกใหญ่ๆแบบนี้ป้องขายอยู่กระปุกละ600กว่าบาททุกครั้งมากี่ทีแม่4กระปุกพัน
1: 4กระปุก5กระปุก
0: 5กระปุกพัน
1: โปรนี้
0: โปรนี้นะแม่นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เดินไปได้5กระปุกใช่ไหมแม่เอางี้พี่จ้อย
1: จ๋า
0: เอาให้แม่กระปุกนึง
1: ฮะ
0: เอาให้แม่กระปุก
1: ให้เพิ่มอีกเหรอ
0: ให้เพิ่มอีกกระปุก
1: 6กระปุกอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: พ่อจ๋าแม่จ๋าเอาไปเลย6กระปุกแล้ววันนี้นะใครเคยได้ครีมซองอาบน้ำช่วงนี้ใครตัวเหม็นกลิ่นอับพอฝนมันตกมันมีกลิ่นอับใช่ไหม
1: ทั้งฝนทั้งร้อน
0: ให้เอาครีมอาบน้ำสมุนไพรน้ำแร่ไปอาบแม่จะผิวนุ่มชุ่มชื้นกลิ่นแก่แม่จะไม่
1: ม
0: ีทุกทีแม่จะได้22วันนี้นะแม่วันเดียวนะขอวันเดียวนะขายมา5ปีไม่เคยให้อะไรแบบนี้เลยนะแม
1: ่ค่ะ
0: เอาไปอีก22จริงจริงจริ
1: งจริงเป็น42
0: จริงจริงให้วันเดียว5ปีไม่เคยแจกแจกวันนี้วันเดียวเพราะฉะนั้นแม่จะได้บาบสุกายะไป6กระปุกแม่จะได้ครีมแบบน้ำตัวหอมไป42เป็นเสร็จวันนี้46ชิ้นครั้งเดียวในรอบ5ปีวันนี้วันเดียวเท่านั้น 6-7,000 แม่ไม่ต้องจ่ายกระปุก600กว่าบาทวันนี้เดี๋ยวให้ฟรีอีกกระปุกนึงเป็น6กระปุกครึ่งเหรอแม่ใช้ไปเลย6เดือนทั้งหมดนี้1199พี่จอย
1: คุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยอยู่กับคุณป้องและสุกายะมานานให้มากที่สุดก็อยู่ที่5กระปุกนะและอันนี้เห็นมากที่สุดอยู่ที่22เพราะฉะนั้นถ้าคุณดูตอนนี้อยู่โชคดีมากเอาให้ทันกด1252จำกัดจำนวนแค่90เซตและโปรนี้คุ้มสุดในรอบปีแล้วนะคะ1252รวมมาได้เลยนะเอาให้ทันนะคุณผู้ชม
0: ส่งฟรีด้วยนะ
1: ค่ะ
0: พี่จอยบ่นปวดหลังใช่ไหม
1: เนี่ยเราคือสะพายกระเป๋าน
0: ี่ไงแม่ใครที่ชอบบ่นปวดหัวบ่นปวดหลังนะจับไปปั๊บนี่ให้แม่เอาตัวบาบสุกายะกระปุกนี้นะแม่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วหยิบตัวบาบขึ้นมานิดนึงแผ่นทองแบบนี้ตรงเนี้ยหูเดี๋ยวนะพี่จอยหลังแข็งปากเลย
1: เขินเลยอ่ะ
0: คือแบบเนี่ยแม่ใครนะสาเหตุไมเกรนนะออฟฟิศซินโดรมเดี๋ยวนะนี่จับไปไม่เจอเลยเจอเป็นแบบว่ากล้ามเนื้อมันแข็งแม่ทาเห็นไหมแม่เอาบาล์มสุกายะทาแบบนี้ไม่เกิน1นาที2นาทีพี่จ้อยจะรู้สึกถึงความเย็นนะคะสมุนไพรฤทธิ์เย็นทำงานตอนนี้ไพรทำงานนะคะถาวรเปลี่ยนทำงานนะคะ
1: สบาย
0: พอทาเสร็จปุ๊บจริงๆสูตรนี้ไม่ต้องไปออกแรงนวดเยอะยิ่งออกแรงนวดยิ่งระบมเดี๋ยวยิ่งช้ำยิ่งเขียวอายุบางทีแม่ผิวพรรณมันจะยิ่งแก่ตัวนี้กดลึกเข้าเส้นกดลึกได้ถึงเส้นสมุนไพรทาเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันจะซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้น
1: ค่ะ
0: ต้องบอกเลยนะตัวนี้เป็นตัวจบแม
1: ่สบายผิวมากเลย
0: พี่จ้อย
1: ชอบกลิ่นมันมากเลยตอนนี้เหมือนจ้อยอยู่ในสปาเนี่ยคือหลับตาอยู่นะ
0: แม
1: ่ฝากรายการกับคุณป้องด้วยนะ
0: แล้วใส่ตัวน้ำมันมะพร้าวแม่ที่มีปัญหาผิวคันผิวแห้งแห้งเป็นขุยจนเกานะให้เอาตัวนี้ไปทาพ
1: ี
0: ่จ้อยดูหมอประสานคืออย่างนี้หมอประสานเนี่ยแกอยู่ที่โพธารามราชบุรี
1: ค่ะ
0: แกเอาตัวบาล์มสุกายะไปใช้นวดให้คนที่มาคนไข้อ่ะผู้ป่วยอ่ะบางคนต้องกายภาพอ
1: ่ะ
0: แล้วเชื่อไหมตอนเนี้ย
1: เป็นยังไง
0: ทุกคนตามหาหมดเลยบอกหมอคือโอเคถ้าทางกายภาพส่วนหนึ่งแต่ไอยาที่หมอทาให้อ่ะหมอทายาอะไรให้อ่ะถามกันหมดเลยใครที่ต้องนวดกายภาพนะ
1: ค
0: นนวดปุ๊บแป๊บเดียวมันจะรู้สึกเย็นสบายตัวเนี้ยเราใส่ตัวยาสมุนไพรเข้มข้นมากไม่ได้เอาน้ำมาต้มสมุนไพรแบบว่าบางๆทาไปก็งันๆไม่เห็นผลไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: ตัวเนี้ยตำรับหมอยาไทยนี่คือสูตรหมอยาไทยนะ
1: แล้วที่จะชอบคือเอาจริงๆนะคือคนไปทำงานอย่างเราอ่ะบางทีเราควรตั้งไว้ที่โต๊ะเลยคุณผู้ชมพอนั่งนานๆแล้วแบบ
0: หก
1: ปวดเมื่อย
0: พี่จอย
1: คุณผู้ชมพอไปด้วยนะแล้วเวลาทามันไม่ได้ทิ้งความมันที่ผิวคุณพ
0: ่
1: อแล้วมันสบายแล้วมันหอมมากเลยตัวนี้ย้ำโปรวันนี้รอบแรกรอบเดียวในปีนี
2: ้
0: อ้าวสายเข้าไม่หยุดเลยนะแม่วันเดียวนะคะ5ปีไม่เคยให้ขนาดนี้มาก่อน5ปีให้วันนี้วันเดียวใครเคยซื้อ5กระปุกวันนี้กราบขอประทานอภัยขอให้กระปุก600กว่าบาทไปอีกกระปุกนึงแม่เอาไปเลย6กระปุกพี่จอยเชื่อไหมมีคนนึงซื้อไปกระปุกนึงเขาเอาไปใช้นวด คนที่แบบเจ็บขามากๆ
1: อ่
0: ะตอนนี้กลับมาซื้อยกลังจริงๆ
1: ต้องตุน
0: มันดีจริงๆ
1: ค่ะ
0: ถ้าตัวสุกายะไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วครีมอาบน้ำปกติได้22วันนี้ได้42
1: ได้เยอะมาก
0: เทียบเท่าขวดใหญ่ๆที่เขาขายกันขวดละ 5-600 อ่ะพี่จ้อย
1: ค่ะวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมได้ไปทั้งหมด46ชิ้นบนหน้าจอจ่ายราคาเดิม 1,199 จำกัดจำนวนแค่90เซตนะคะย้ำ1252รีบโทรให้ทันนะ
0: คุณเปิ้ลเอาเชิญนิดนึงค่ะคุณเปิ้ลตอนนี้นะคะพี่จ้อยเดี๋ยวขอบาล์มหน่อยนี่ชอบบ่นปวดหลังแล้วบ่นปวดหัวปวดไมเกรน

0: นกินยาพาราทุกวันเลยบอกคุณเปิ้ลใจเย็นนะดูที่ว่าเราปวดจากอะไรปรากฏจับหลังไปคุณพระช่วยแล้วบ่นปวดร้าวลงคอนะไม่รู้เป็นอะไรไม่หายสักทีปวดเรื้อรังเลยบอกคุณเปิ้ลจ๋าให้เอาตัวบาล์มพวกนี้นะคะทาไปแบบนี้นี่แบบนี้นะเนี่ยป้องไม่ได้ใช้เยอะเลยนะแม่เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแบบนี
1: ้อุ้ยมันหอมมาก
0: เนี่ยไหมคะต้องทาไปแบบนี้นะสูตรนี้ยิ่งใครที่แบบว่าอายุเยอะๆกลัวว่าจะแสบร้อนเผาผิวไม่ต้องกลัวนะนี่มันไม่เป็นสูตรแสบร้อนเผาผิวนี่คือใส่ตัวยาแน่นๆเลยนะสูตรหมอยาไทยสมุนไพรร้อยกว่าปีน
1: ะ
0: ใส่ตัวไผ่เถาวัลย์เปียงนะคะกาวเครือแดงเถาเอ็นอ่อนแล้วกลิ่นนะหลังแข็งๆบาแข็งๆเป็นลูกนวดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันหลุดนวดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันคลายนวดแป๊บเดียวนะพี่เอ้ยจะสบายตัวบอกไปทุก
1: คนเลยค่ะเนี่ยตอนนี้
0: เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคะ
2: โอ้มันเบามันโล่งเลยค่ะ
0: แสบผิวไหม
2: ไม่แสบเลยค่ะเย็นสบายกลิ่นหอมเลยค่ะ
0: ตัวนี้แม่เคยเข้าสปาหรูๆที่เขาเสียคอร์สเป็นพัน
1: ๆไง
0: ที่เขาเสียคอร์สกันหลายพัน
1: แบบเป๊ะเลยอ่ะ
0: ตัวนี้คือกลิ่นที่เข้าสปาร้านหรูๆแพงๆแล้วบ่นปวดหัวบ่อยตอนนี้อาการเป็นยังไง
2: มันโล่งอะ
0: เออ
2: เบา
0: เน
2: ี่
0: ยน
2: ะ
0: เปิ้ลนวดแบบนี้ทุกวันนะอาการปวดหัวจะดีขึ้นนวดแบบนี้ทุกวันไอ้ที่มันแข็งแข็งขึ้นลูกแบบนี้นะมันจะโล่งมันจะคลายตัวขึ้นเอาเนี่ยแค่5นาทีเนี่ยรู้สึกเย็นลึกเลยเหมือนเป็นหมอยาไทยมานวดประคบมานวดให้เลยแล้วมันเส้นมันจะวิ่งตีดเลยตอนนี้รู้สึกไง
2: เบาโล่งแล้วก็กลิ่นหอมนะคะสบายตัว
0: อ้าวขอบคุณมากค่ะ
1: พี่จ้อยนี่นะเปิ้ลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแบบลูกค้าประจำแล้วใช้ตลอดย้ำคุณผู้ชมตอนนี้เหลือกี่สาย25เซตสุดท้าย
0: สายแน่นมากพี่จ้อย
1: โปรนี้รอบเดียวของปีย้ำนะคะปกติไม่ได้6นะได้แค่5กระปุกนะจ๊ะวันนี้ให้ไปถึง6แล้วถ้าโทรทันให้ครีมอาบน้ำไปอีก40ซอง
0: ปกติคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกอากาศอับชื้นมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะคันสูตรนี้คือสูตรดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นตัวและอาการคันเพราะมันมีรังจืดภูคาวทองพัดช่างเหงือกปลาหมอแล้วมันเป็นน้ำมันอาบน้ำแบบสมุนไพร8น้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ๆผิวแห้งๆเอาไปอาบแล้วขอโทษนะแม่จ๋าเป็ดเจ็บเข่าใช่ไหมตอนนี้ใครที่นอนแล้วเจ็บเข่าบ้างใครที่นอนอยู่บ้านแล้วปวดเข่าบ้างแม่เชื่อป้องนะแม่เอาสมุนไพรสุกายะนะป้องไม่รู้แม่จะใช้อะไรมาแต่วันนี้สุกายะเดี๋ยวปิดจบให้แม่แม่ทาไปแบบนี้นะแบบนี้นะสูตรนี้มันเป็นสูตรที่แม่ไม่ต้องไปออกแรงนวดเยอะยิ่งตรงเข่ามันเป็นข้อต่อกระดูกถ้าแม่ไปกดไปออกแรงนวดเยอะมันเจ็บมันระบมแม่นวดไปแบบนี้เสร็จปั๊บแล้วแม่ดูนะแม่ดูนะการย่อเหยียดการยืด
1: มันจะเบาสบายเลยล่ะ
0: พี่จ้อยแม่ขวัญจิต70กว่าใช้ทุกวัน
1: นี
0: ่76แม่บอกว่าแม่เนี่ยนะไหล่ติดยกแล้วมันยกแล้วมันไม่ขึ้นแล้วดูตอนนี้แม่ใช้ยกซ้าย
1: โอ้โห
0: ดูตอนนี้แม่ใช้ยกขวาพี่จ้อยยกสองข้าง
1: แล้ว70ได้แบบนี้คุณผู้ชมรออะไรอยู่หนูบอกคือหลายคนบอกวิทำงานบ้านทำสวนทำกับข้าวแล้วมันปวดมันเมื่อยมันล้านี่ต้องเซตวันนี้เท่านั้น1 2 5 215เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกลัวมันจะหมดจังเลยกลางรายการเอาเป็นว่า1252ไม่ต้องลังเลแล้วโปรวันนี้คือคุ้มที่สุดคัดมาให้แล้วโปรเดียวในรอบปีเลย
0: แม่จ๋าต้องอยากเห็นแม่หลับสบายนอนก็นอนให้เต็มตื่นถ้าแม่นอนแล้วปวดเข่าแม่นอนแล้วปวดหลังหลังแม่แข็งเป็นลูกเป็นก้อนแม่จ๋าไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานแม่เอากระปุกนี้นะนี่นะแล้วนวดที่บ่าที่ไหล่ที่มันแข็งๆนะแม่แล
1: ้
0: วแม่นวดถูๆคึงๆไปแบบนี้มันนักสมุนไพรซึมลึกเข้าเส้น
1: คุณป้องตอนนี้สายแน่นมากเลยอ่ะขอพร้อมได้ไหมขอของหน่อย
0: แม่ขนลุกต้องขนลุกจริงๆแม่วันนี้นะต้องอยากให้แม่ทุกคนได้ไปพ่อทุกคนได้ไปไม่อยากเห็นพ่อแม่เจ็บปวดนะนี่คือตัวยาสมุนไพรหมอยาไทยเราเก่งแม่สมุนไพรไทยเราดีป้องใส่แต่ของดีและของเข้มข้นต้องขายมา5ปี
1: โปรดีมากใส่แน่นต่อเวลาแล้วกัน
0: ขออนุญาตกันแม่เดี๋ยวป้องจะยังให้6กระปุกอยู่กระปุกครึ่งโหลเนี่ยยังให้อยู่นะสบู่อาบน้ำให้40ซองอยู่นะแต่โทรภายใน10นาทีนี้1252 1252 10นาทีนี้บอกเขาว่าเอาโปรบาล์ม6กระปุกเอาโปรบาล์ม6กระปุกนะแม่เอาแบบนี้นะเอาตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วตัวนี้ดีจริงๆแม่ขายมา5ปีแล้วยืนยันการันตีเลยค่ะ
1: ต้องโดนต้องลองโดนตกกันทั้งตึกแล้วตอนนี้ทั้งคนช้อปปิ้งแล้วก็ใช้กันหมดแล้วคุณผู้ชมรีบโทร1252ต่อเวลาให้แล้วนะคะเหมือนมีหมอยาที่บ้านสบายมากเลย
0: สบาย
1: แล้วนะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ครีมอาบน้ำช่วยคุมผิวโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้น

0: เอ้บุญรอดเอ้ยบุญรอด
1: ยังไงฮะนี่คุณจะยังไงมาทางไหนนะไปทางนั้นเลยเดี๋ยวด่าให้กลับบ้านถูกเลยนี
0: ่ยูจะด่าไอ้ทำไมอ่ะไอ้ยังไม่ได้ทำอะไรอยู่เลย
1: เออยูไม่ทำแต่เพื่อนยูทำ
0: ที่จับก้นยูเหรอ
1: ใช่สิฉันจะบอกอะไรให้นะก้นของฉันเนี่ยไม่ใช่ของสาธารณะนะจะมาจับเมื่อไหร่ก็ได้ตามอำเภอใจเนี่ย
0: ไอบอกวิวแล้วว่าห้ามทำแบบนั้นกับบุญรอดอีกไม่งั้นไอจะลงโทษเขาแล้วเขาก็รู้สึกผิดมากแล้วเขาก็ฝากขอโทษบุญรอดมาด้วย
1: เออครั้งนี้ถือว่าฉันจะลืมมันไปนะบอกไว้เลยนะว่าต่อไปอย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายกับฉันเอง
0: โอ้ไอซี่คือบุญรอดไม่ชอบฝรั่งอะ
1: ใช่ฉันไม่ชอบฝรั่งชัดไหม
0: แต่ว่าฝรั่งทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะบุญรอด
1: นี่มันจะไม่เหมือนได้ยังไงฮะฉันจะบอกให้นะฝรั่งทุกคนเนี่ยนะต้องคิดว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเออมันใจง่ายมันขี้เกียจมันรักสบายพูดแล้วก็ขอขึ้นควรนะมาทางไหนไปทางนั้นเลยฉันไม่อยากเสียเวลาพูดจากับฝรั่งขี้นกอย่างคุณ
0: บุญรอด how about me ฝรั่งขี้นก like me
1: ไปละฉันสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณป้อมก็ว่าฉันอีกไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวไอไปด้วยสิไออยากจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารของบุญรอดพอดีเลยนะไอไปส่งไม่คิดค่าบริการยังไงไปมอเตอร์ไซค์ก็เร็วกว่าเดินแน่นอนนะรอดขึ้นมาสิไอไม่ทำอะไรอยู่หรอก
1: เออก็ลองทำดูสิเจอดีแน่

0: เรียบร้อยไหมครับไอรู้แล้วนะว่าคุณรอบเป็นผู้หญิงที่ดุแล้วก็ปากจัดมากอย่างที่กิติพูดเลย
1: อ๋อแล้วพูดถึงฉันว่ายังไงอีก
0: ครับเขาไม่ได้พูดไอพูดเองเขาไม่ต้องพูดให้ไอฟังหรอกเพราะว่าไอรู้แล้ว
1: รู้อะไร
0: รู้ว่าคุณรอบเป็นผู้หญิงที่สวยมาก
1: ไม่ต้องมาพูดจาดีเลยฝรั่งขี้นกไปได้แล้วฉันสายแล้วเนี่ยจะไปส่งไหม
0: ไปครับไปครับไปบุญรอดไอมีอะไรอยากจะบอก
1: ไม่ช่างมาส่งแค่นี้ท่ามากจริงๆเลยมีอะไรว่ามา
2: อีชิ
0: วันพรุ่งนี้ไอจะไปประเทศลาว
1: ก็ไปแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะไอช่างจะไปไหนก็ไปเลยมันเห็นเกี่ยวกันเลย
0: เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวสิ
1: อะถ้าไหนบอกว่าเกี่ยวอะว่ามาสิว่าเกี่ยวยังไงถ้าพูดจาไม่ดีนิดเจอดีแน่นะในช่าง
0: ไอจะต้องไปทำธุระที่ประเทศลาวไปครั้งนี้ไออาจจะไปนาน 2-3 เดือนหรือว่าอาจจะไปนานกว่านั้นแปลว่าไอก็จะไม่ได้รับประทานอาหารที่คุณรอดทำอีกนานนะ
1: โอ้ยลาวใกล้ๆแค่นี้เองในช่างอาหารต่างกันหรอก
2: นี่ในช่างมาได้ไงวะ
3: มามอเตอร์ไซค์ค่ะ
2: โอ้ดีออกรู้แล้ว
4: ช่างก็เธอเจ๊ไว้ให้เขาไปเข้าโรงแรมด้วยกันก่อนเจ๊ค่อยไปยุ่งกับเขา
1: พูดมากจริงๆเลยหิวไหมล่ะ
0: หิว
1: ไอ้แม่มาทำอะไรให้กินในช่างนั่งนี่นะ
4: เจ
0: ๊คุณรอดอยากทำอะไรให้กิน
1: จะกินแค่นี
2: ้แหมรอดไปตลาดแค่นี้ถึงกับต้องมีผู้ชายขับรถกลับมาส่งถึงร้านนะ
1: ก็แค่มาส่งไม่ได้หรอคะคุณป้อมไม่ได้ไปนอนด้วยกันสักหน่อยกลัวไปได
0: ้หวังไว้ว่าคงไม่ได้รบกวนเกินไปมาแต่เช้าร้านเปิดแล้วใช่ไหมครับ
2: ครัวรถทิพย์บายป้อมเปิดต้อนรับนายช่างเป็นลูกค้ารายแรกสำหรับวันนี้เลยครับแต่ว่าที่นี่เราขายแต่อาหารอย่างเดียวนะครับแม่ครัวเรามีขาย

0: ดามาพอดีเลยกินข้าวสินี่ผมซื้อของที่ดาชอบมาเยอะแยะเลยนะดาดาเป็นอะไร
1: ดาไม่รู้ดารู้สึกเหม็นค่ะอยากจะอ้วก
0: ดา

0: สวัสดีค่ะคุณจินรอดเองนะคะว่าจะเขียนหลายวันแล้วแต่ตัดสินใจอยู่ว่าจะเขียนดีหรือไม่ดีต้องขอโทษนะคะถ้ารบกวนเวลาของคุณจินตอนนี้รอดมาทำงานอยู่ที่อู่ตะเภาค่ะไม่ได้มาเป็นเมียเช่านะคะแต่ว่าเป็นงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวหน้าสนามบินรอดได้ที่อยู่ของคุณจินมาจากคุณครูตอนที่รอดแวะไปเยี่ยมเมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะคุณครูระบายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดของคุณจินให้รอดฟังแม้ว่ารอดจะเห็นใจแค่ไหนแต่ว่ามันก็คงเกินกำลังของรอดที่จะช่วยคุณครูได้นอกจากจะให้กำลังใจแต่ยังไงก็ตามนะคะเราก็ยังเอาใจช่วยคุณจินกับคุณหนูวิชุดาอย่างเต็มที่ขอให้คุณทั้งสองได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์สมความตั้งใจนะคะ
1: ฉันดีใจที่เธอเขียนจดหมายมาทำให้รู้สึกว่าฉันยังมีเพื่อนอยู่อีกคนเรื่องของฉันเธอคงรู้มาจากคุณแม่หมดแล้วแต่ตอนนี้มีอีกเรื่องที่คุณพ่อกับคุณแม่ยังไม่รู้วิชุดาท้องกับฉันฉันขอบใจสำหรับกำลังใจที่มีให้ฉันหวังว่าเธอจะมีแต่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าว่างก็เขียนจดหมายมาคุยกับฉันอีกอย่างน้อยเราก็ยังเป็นเพื่อนกันจิต

0: คุณรอด
1: เอ้านายช่างกลับมาจากลาตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่วันนี้พอไอ้กลับมาไอ้ก็รีบมาตามหาบุญรอดเด็กที่ร้านบอกว่าบุญรอดจะไปหาพี่สาว
1: ใช
0: ่ทรงผมใหม่บุญรอดทำให้อยู่ดูสวยมากไอ้อยากจะเจอบุญรอดไอ้อยากจะคุยกับบุญรอดเพราะว่าเป็นก่อน for many months แล้วไอคิดถึงไอหมายถึงว่าไอคิดถึงอาหารฝีมือบุญรอดรอดสบายดีนะ
1: สบายสบายมากเลยสบายทั้งตัวสบายทั้งใจเพราะอย่างน้อยเนี่ยฉันก็เป็นขี้ปากชาวบ้านเนี่ยน้อยลงแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยมาคอยหาเรื่องฉันเหมือนตอนที่ในช่างอยู่แต่ฉันว่านะตอนนี้ฉันต้องเริ่มระวังตัวใหม่แล้วล่ะ
0: ไอซื้อน้ำหอมมาฝากอ่ะ
1: ซื้อมาฝากฉันทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อย
0: ซื้อของฝากเพื่อนไม่ได้อ่ะอยู่รับไปสิ
1: ขอบคุณให้แล้วฉันเก็บแล้วนะ
0: เดี๋ยวโอเคเก็บ
2: โถเว้ยนึกว่าจะแน่อีกหน่อยก็หนีไม่พ้นเมียเช่า
3: ได้ยินว่าพี่สาวของมันก็เป็นเมียเช่าไอ้กันนะแกนางนี่ก็คงอ้าขาง่ายๆเหมือนกันนั่นแหละ
1: อ้าวอีนี่อยู่ตั้งนานนี่มึงจะยังไงฮะ
4: Let it go let it go คุณรอดเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาอยู่รู้อยู่แล้วว่าอยู่ไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูด
1: เออถ้าไม่ได้เป็นแต่มันพูดแบบนี้ฉันเสียชื่อเสียงนะจะบอกให
3: ้ของแบบนี้มึง
4: อ้าใจเย็นใจเย็น
1: ก็จะไปแล้วอยู่แถวนี้อย่าตบคน
3: พี่มังค์หม
1: าไปนะในช่าง
5: เ
1: ร
5: ือ

0: ข้าวแค่นี้ทำไมมันนานนักถ้าดาเจ็บท้องขึ้นมาแล้วใครจะช่วยดา
1: ดาดาเพิ่งท้องได้7เดือนกว่าเองนะอีกตั้งนานกว่าจะคลอดดาอย่ากลัวให้มันมากนักเลยจะกินเลยไหมผมจะได้แกะให
0: ้ไม่ดาไม่อยากกิน
1: จ้ะถ้าดาอยากกินเมื่อไหร่ดาก็แกะกินเองแล้วกันนะผมต้องรีบกลับไปทำรายงานที่มหาวิทยาลัย
0: เดี๋ยวก่อนนี่มันก็เย็นมากแล้วนะทำไมต้องกลับไปทำรายงานอีก
1: ดาผมกลับไปทำรายงานนะไม่ได้ไปทะเลทลายที่ไหนสักหน่อย
0: ดาไม่เชื่อนี่จินเป็นผู้หญิงคนใหม่ใช่ไหมใช่ไหมบอกดามาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมทำไมจินต้องโกหกดาด้วยดาไม่ไป
1: กันใหญ่แล้วนะปล่อยผม

0: าย
1: เจ็บท้อง
2: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
5: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Coolซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
7: จัดเต็ม
6: ว้าว
7: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
6: ผลผลิตดี
8: เต็มได้
7: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
9: แบ๊ก
10: แบ๊กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
13: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
14: ว้าวว้าวว้าว
13: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
16: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
17: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
18: ้งานเสร็จแล้ว
19: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
20: ไอ้แม่ครับ
19: Formos Omega 369
21: นักตกวัดโคกปังเพิ่มตัวละครใหม่หลวงพ่อสอนรับบทโดยรองเขามูลคดีที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกตัวละคร
22: แต่บางครั้งเขาก็ท้อแท้เขาก็เครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้มาหาเขาเราก็ค่อยสอนเขาให้ปล่อยวางบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ดีแล้วมันสนุกดีแล้วมันมีคติด้วย
23: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
24: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
25: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
26: ้พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
27: ด่าเราแบบชัดเจนมากคือเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราเราก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาคือหลอกวะทำไมถึงต้องหลอกทำไมไม่รักทำไมไม่พูดอ่ะ
26: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธห้าทุ่มทางช่องวัน31
28: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
29: นี่แกเป็นใครวะ
28: ฉันก็เป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน์
30: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
28: มันคืออะไรวะออนิว
29: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
30: จะเอาพวกไปอยู่กับ
28: จะชู้ทำอ
29: ะไรน้อง
28: ชู
29: ้ที่ไปอยู
28: ่ที่ไหนยังไม่ได้เกิดนี่คือฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
30: เป็นผีจะบินยังไง
31: Give me more.

0: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้
1: หนูไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกแล้ว
2: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
3: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
1: ทำอะไรลูกฉัน
2: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
1: มีไม่ลูกเด็ก
4: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
2: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสมอ
5: มีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆหรอกนะ
2: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องเพชร
0: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 20:30
6: น.ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลัง แอร์วันด
7: ี
6: วิมานอากาศ
7: Sky Castle Thailand
6: วันจันทร์อังคาร
7: เวลา
6: 20:30
7: พิเศษลูกค้า AS
6: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาท
6: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีว
11: ัน Systema Xproxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
12: คุณหมอครับเด็กล่ะครับลูกผมนะครับ
13: ปลอดภัยแล้วครับแต่เด็กนะก็อยู่ในตู้อบระยะหนึ่งเพราะลูกคุณคลอดก่อนกำหนดขอตัวนะครับ
12: ขอบคุณครับคุณหมอ

0: ไรพี่ไม่เป็นไรมากหรอกว่า
1: โอ้พี่ฉันเห็นพี่เป็นไรไปแบบนี้ไม่ได้หรอกนะพี่ต้องไปนะแข็งใจนะพี
0: ่แต่จะทำให
1: ้พี่ไปตายเถอะเลย
0: พี่ไม่เหลืออะไรแล้วพี่เหลืออะไรเลย
1: พี่พี่ยังมีฉันนะเราเป็นพี่น้องกันนะพี่ฉันเห็นพี่เป็นอะไรไปต่อหน้าฉันไม่ได้หรอก

0: ำคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
0: เสียใจด้วยนะคะคุณพาคนไข้มาส่งช้าเกินไปทางเราช่วยชีวิตเด็กไว้ไม่ทันค่ะเสียใจด้วยค่ะคนไข้คนต่อไปคะเชิญข้างในค่ะ

0: ฉันน่าจะได้ตายตามมันไปด้วย
1: พี่ล้ำทำแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีคนเสียใจบ้างหรอ
0: ชีวิตพี่มีค่าด้วยหรอลอดก็แค่ผู้หญิงสิ้นคิดที่ขายตัวแลกเงินเขากินไปวันๆเหมือนเศษขยะที่ไม่มีราคาถูกผู้คนเหยียบย่ำซ้ำเติมอยู่ไปก็ทำให้ยายพี่น้องอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขา
1: พี่ฉันไม่เคยอายเลยนะที่มีพี่เป็นผู้หญิงหากินฉันกับน้องทุกคนพี่โตขึ้นมาได้เพราะว่าเงินจากน้ำพักน้ำแรงของพี่ทั้งนั้น

0: ันจะรังเกียจพี่ก็ช่างหัวมันเป็นไรไม่เห็นต้องไปสนใจมันเลยพี่เป็นพี่สาวฉันนะพี่มาตายแบบนี้ไม่ได้นะพี
1: ่ปล่อยพี่ตายไปเถอะรอดทุกคนทิ้งพี่ไปหมดไม่ให้ใครรักพี่เลย
0: พี่ล้ำถ้าทุกคนที่พี่พูดหมายถึงไอ้พวกผัวเฮงซวยพวกนั้นนะพี่ไม่ต้องไปนึกถึงมันเลยช่างหัวมันพี่ต้องมีชีวิตอยู่นะอยู่เพื่อตัวพี่เองเพื่อไอ้ดำมันอยู่เพื่อฉันพี่ยังมีฉันนะอย่าคิดอะไรแบบนี้นะพี่นะฉันขอ

0: แล้ว
1: คะ
0: อันนี้กระเป๋าใคร
1: ก็ของคุณสุนีเมียในช่างไงคะ
0: เมียสุนีเขาอยู่ไหน
1: อยู่ที่คลับเฮ้าส์นะคะ

0: Suni, what are you doing here?
1: Hello! Surprise, Kebab! กลับมาจากประเทศลาวแล้วเหรอคะ Suni, waiting for you มาหลายเดือนคิดถึงคิดถึงบ๊อบขาคืนนี้ Suni จะจัดให้บ๊อบถึงพริกถึงขิงถึงข่าถึงตะไคร้เชียวค่ะเพื่อเป็นการทำโทษบ๊อบไงที่อยู่ดีบ๊อบก็หายตัวไปไม่บอกไม่กล่าวไม่ชวนซูนีไปด้วยสักคำนึง
0: I want to know how you got into my house
1: บ๊อบพูดช้าๆสิคะซูนีแปลไม่ทันนะ
0: ไออยากจะรู้ว่าอยู่เอาของเข้าไปในบ้านไอได้ยังไง
1: ไม่เห็นจะยากเลยค่ะบ๊อบซูนีก็บอกคนใช้ของบ๊อบไงว่าซูนีน่ะเป็นเมียบ๊อบ You are my husband นะคะ You are my husband บ๊อบค่ะบ๊อบไม่ต้องห่วงซูนีหรอกถึงซูนีจะเป็นผู้หญิงเป็นสาวบริสุทธิ์แต่ซูนีก็ไม่เห็นแคร์ใครเลยใครอยากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะให้ซูนีอยู่กับบ๊อบนะคะ I am with you นะโอเคI am with you นะคะที่รักนะคะบ๊อบค่ะนะนะนะนะนะคิดถึงจัง
2: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นยังนั้นไม่มี
3: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: โปรดีแฟลตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขยับเข้ามาใกล้หน้าจอนิดนึงแยมมีเรื่องสำคัญสำหรับคนยุคเราต้องใส่ใจกันนะคะก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารการกินใครเป็นเหมือนแยมไหมชอบกินของหวานชอบปรุงรสจัดถ้าไม่จัดไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานไม่มันไม่อร่อยวันนี้แยมก็เลยแบบต้องคุยกันหน่อยแล้วเรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่าถ้าระยะยาวไปเนี่ยเขาบอกมันไม่ดีก็เลยมาหาตำราอ่านค่ะคุณผู้ชมสมุนไพรบ้านเรานี่แหละเขาบอกว่ามันมีส่วนช่วยนะสารสกัดจากมระขี้นกเนี่ยช่วยเรื่องของคนที่ติดหวานแบบแยมติดรสจัดปรุงยากแล้วงดไม่ได้อยากจะเบรกอยากจะลดทำไม่ได้เขาบอกมระขี้นกมันช่วยแต่มันกินยาก

0: อย่างนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมใครที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะเจ้าของตำราเล่มนี้เขามาแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถด้วยมาถามกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณปอ
1: สวัสดีครับ

0: ครับกินแล้วง่วงนอนหิวน้ำบ่อย
1: คุณผู้ชมสังเกต
0: อ่อนเพลียก็คือปัสสาวะบ่อยหรือบางทีเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีแรงเหมือนร่างกายเราเต็มไปด้วยน้ำตาลที่เรากินเข้าไป
1: เป็นค่ะ
0: เพราะลองเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนไปกินข้าวกล้องธัญพืชผ
1: ัก
0: ใบเขียวผลไม้หวานก็ห้ามทานนะไอ้พวกเติมเนี่ยนมข้นหวานต่างๆเนี่ยห้ามทานนะ
1: แต่มันติดน่ะ
0: นี่ครับ
1: ค่ะโอ้โห
0: ชื่นใจเคี้ยวนี่เอาเนี่ยมะระขี้นกมีประโยชน์มากๆนะครับคนที่ชอบกินหวานคนที่ชอบกินแป้งเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเคี้ยวมะระขี้นก
1: อายไม่ได้ทำไม่ได้
0: ก็ไม่ยอมกินอีกนะครับแต่ปัญหาเรื่องคนกินน้ำตาลคนกินแป้งเป็นปัญหาเยอะจริงๆเพราะวันนี้นะครับสุภาพบุรุษเราศึกษาตำรานี้มาแล้วนะครับรวมทั้งรวบรวมข้อมูลมาบอกให้ปรับพฤติกรรมก็ไม่ยอมปรับให้เปลี่ยนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับผมใส่ใจจริงๆผมเลยเอาพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆมารวมกันนะครับโดยเฉพาะตัวมะระขี้นกตัวนี
1: ้
0: มะระขี้นกเนี่ยคนที่ติดหวานคนที่กินน้ำตาลกินแป้งเยอะเขารู้เขาทานมาเป็นหลายร้อยปีแล
1: ้
0: วนะ
1: ครับ
0: จากองค์ความรู้ผ่านพ้นมาเรื่อยๆคนกินมะระขี้นกจิ้มกินจิ้มน้ำพริกร
1: ู้
0: สึกว่าตัวเบาสุขภาพโอเคแต่ปัจจุบันไม่ยอมกินเพราะว่าขมทานไม่ไหวแล้วจริงๆนะคนพยายามหาทานนะก็หามะระขี้นกสดๆทานอยู่เนี้ยไม่ค่อยจะได้ด้วยนะคร
1: ับ แต่รีวิวเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเยอะมากยังก็ไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเขาบอกว่ามีคนที่กินแล้วบอกว่าทานง่ายแล้วก็ซื้อซ้ำแล้วก็ให้คนในครอบครัวกินกันด้วยค่ะคุณป๋อค่ะ
0: ตัวนี้ครับเป็นสูตรที่สุภาพบุรุษตั้งใจทำมาเพื่อตอบโจทย์คนปัจจุบันเลยน
1: ะ
0: เรามีตัวมะระขี้นกมีตัวมะลุมแล้วก็มีสเปอร์เวน่ารวมกันในสูตรเดียวกันเพราะนั้นวันนี้นะครับสายติดหวานติดน้ำตาลผมอยากให้ทานสไปมอร์พลัสบิทเทอร์เมลอนนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของสุภาพบุรุษที่เราใส่ใจเรื่องจริง
1: ๆ
0: ที่สำคัญคือปรับไม่ได้ลดไม่ได้เอาโปรโมชั่นชุดนี้ไปนะครับซื้อ3แถม3ปกติราคาเต็ม 1,290 บาทแต่ในรายการนี้ผมอยากมอบให้สายหวานทุกๆท่านนะครับผมที่ปรับพฤติกรรมไม่ได
1: ้
0: ลดทันทีอีก300บาทเพราะฉะนั้นจ่ายเพียง990บาททานได้6เดือนครับแต่จำกัดให้เฉพาะ99เซตเท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมต้องรีบโทรเพราะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นแค่99เซตแต่ตอนนี้ลดลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่อยากพลาดสิทธิ์ลดทันที300บาทเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นรีบโทรที่เบอร์1252ย้ำว่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง990บาทโทรด่วน1252หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะคะคุณผู้ชม
0: สายวิ่งแล้วครับ
1: ใช่
0: ย้ำอีกรอบนึงนะครับจากราคาเดิม 1,290 บาทแปลว่าคนที่รีบสั่งเนี่ยก
1: ็
0: เคยซื้อราคาเดิมอยู่
1: ที่
0: 300จ่าย990ปัญหาปัจจุบันครับก็คือบางทีเนี่ยเรากินน้ำตาลโดยไม่รู้ตัว
1: ยังไงอ่ะคะ
0: บางทีกินของจืดๆกินเบเกอรี่นะครับก
1: ิน
0: แป้งกินข้าวรู้สึกว่าไม่หวานไม่เป็นไรจริงๆเป็นนะครับเพราะว่าแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วยิ่งคนทานของหวานนะครับเช
1: ื่อ
0: ไหมครับว่าเครื่องดื่มชูกำลังขวดนึงมีน้ำตาลอยู่1ช้อนโต๊ะ
1: โอ้แต่เราไม่เห็นเขาชงมาเสร็จแล้ว
0: ถูกต้องครับผมน้ำนะครับบางทีนมหวานพวก
1: นม
0: นมข้นหวานต่างๆนะครับน้ำอารมณ์ต่าง
1: ๆ
0: 1ขวดหรือ1กระป๋องเนี่ยมีน้ำตาลเท่ากับ2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะนี่คือ30กรัมเลยนะ
1: โอ้โห
0: แต่ในร่างกายเราทั้งหมดนะครับมีน้ำตาลอยู่ในร่างกายแค่5กรัมเท่านั้นที่ร่างกาย
1: โอ้โหที่เหลือเกินหมดเลยเหรอคะ
0: เหลือเกินแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนครับมันก็จะไปโอ้โหแช่อยู่ตามร่างกาย
1: โอ้ยคุณผู้ชมแล้วอย่างเงี้ยในกระปุกในแคปซูลเนี้ยนอกจากมะระขี้นกแล้วเนี่ยที่คุณบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการที่เราแบบติดหวานติดอะไรมากๆเนี่ยสารสกัดอื่นๆมัน
0: มีสามสมุนไพรจากธรรมชาติที่ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนเคยได้ยินเคยรู้จักอยู่แล้วนะครับหนึ่งผงใบมะลุมเขาบอกว่ากินใบมะลุมมีประโยชน์นะครับเวลากินของหวานๆอะไรให้ต้มใบมะลุมกิน
1: แต่เราก็ต้องไปแยกหากินอีก
0: เราสกัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวสาหร่ายสเปรน่าม
1: ีด้วย
0: มีโปรตีนม
1: ี
0: แร่ธาตุวิตามินมีไฟเบอร์นะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์มากๆแล้วแน่นอนครับมะระขี้นกตัวที่เราวิจัยมาเรียบร้อยนะครับสามตัวรวมเป็นสไปมอร์พลัสบิทเทอร์เมลอนม
1: ี
0: สไปรูเอน่าออริงก้าและบิทเทอร์เมลอนครับซึ่งสามตัวนี้ส่วนใหญ่คนจะรู้จักอยู่แล้วว่ามีประโยชน์แต่หากินไม่ค่อยได้เราเลยรวมมาเป็นรูปแบบเม็ดนะครับตอกเม็ดทานง่ายๆแค่ทานเวลา 1-2 เม็ดถ้าทานหลังมื้ออาหารนะตัวนี้สารเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ช
1: ่
0: วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลที่เรากินไป
1: ทานหลังมื้ออาหารได้เลย
0: ครับผม
1: คือหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมเป็นเหมือนแยมค่ะชอบกินอาหารก็คือแต่ละมื้อก็กินเยอะนะคะไปรู้ตัวอีกทีเนี่ยใส่กางเกงไม่ได้อย่างท่านนี้เป็นใครคะ
0: เคยกินหวานนะคุณแบงค์บอกว่าเวลาวันวันนึงนะครับกินน้ำหวาน
1: อ
0: ่ะขวดลิตรเลยกินน้ำอัดลมขวดนึงเป็นลิตรกินแทนน้ำ
1: อุ้ยยังว่าหลายคนก็เป็น
0: กินเป็นเหรอ
1: เป็น
0: กินข้าวขาหมูกินขาหมูทั้งขา
1: ไม่ใช่แยมนะ
0: นะครับแล้วก็กินข้าวนี่กินข้าวพูนๆเลยนะครับแล้วก็อะไรนะนึกไม่ออกราดนมข้นหวานนึกไม่ออกใส่ซีอิ๊วใส่ของหวานหวานไปแล้วคุณแบงค์ช่วงนึงรู้สึกว่าร่างกายมันไม่จะออกกำลังกายจะไปไหนมาไหนไม่ค่อยมีแรงการนอนก็มีปัญหา
1: เนาะ
0: ครบทุกอย่างเลยเช็คที่ผมบอกว่าร่างกายแกเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำตาลเต็มไปด้วยแป้งแล้วผมบอกให้กินผักกินมะระขี้นกกินพวกมะลุมกินของมีประโยชน
1: ์แต่ตอนนี้ก็ไม่ยอมทานกลับมาดูแลตัวเองเหรอคะ
0: กลายเป็นนักกีฬากลายเป็นนักวิ่งเล่นบอลนะครับแต่ก่อนเนี่ยตัว

0: ไม่ใช่อย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ก่อนแค่เดินยังเหนื่อยเลย
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดเราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะขึ้นบันไดก็เลี่ยงไปใช้ลิฟต์และไปปากซอยก็เลี่ยงขับรถไปและทุกๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานอะไรให้สมกับที่เรากินเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ากำลังกายก็ไม่ออกพักผ่อนก็ไม่ดีทางเลือกมีก็ลองดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมใส่ใจตัวเองวันนี้ต้องบอกว่าวันเดียวที่ได้ส่วนลด300บาททันทีถ้าคุณโทรในรายการนี้ปกติเนี่ยอยู่ที่1290
0: ครับ
1: วันนี้คุณป๋อมาเองลดทันที300จ่ายแค่990บาทเยี่ยมหารเฉลี่ยให้นะตกเม็ดละ5บาท50ตังค์เองคุณผู้ชมแต่ว่าเหลือแค่40เซตสุดท้ายถ้าไม่อยากพลาดโปรวันนี้1252คุณผู้ชมคะโทรด่วนเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่990บาทวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีรีวิวผู้ใช้จริงเนี่ยทุกวัย
0: ทุกอาชีพทุกวัยนะครับบางทีเรารู้ว่าของอะไรมีประโยชน์กินได้กินไม่ได้แต่บางทีไปตลาดไปกินของนอกบางทีร้อนๆเราก็อยากกินน้ำหวานเพราะน้ำหวานนี่กินแก้วใหญ่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็เสียดายสดให้หมดกินกาแฟเนี่ยใส่นมข้นหวานกินข้าวต้มโขใส่ไปอีก
1: ขนมหวานอีกนะคะ
0: อร่อย
1: อร่อย
0: บางทีกินเบเกอรี่กินอะไรพวกเนี้ยครับบางทีเค้กนะมันทั้งหวานทั้งนุ่มทั้งอร่อยผมกินเองก็กินทั้งหลายชิ้นแต่พอกินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ค่อยมีแรงรู้สึกอาหารมันไม่ย่อยการนอนก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตให้สนุกสนานอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับแล้วก็อยู่กินยาวๆ อยู่แข็งแรงกันยาวๆนะครับกลับมาใส่ใจตัวเองนะครับพยายามเลือกของรับประทานออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปเพราะว่าสไปมอบวกมะลุม
1: ะ
0: นะครับแล้วก็มีตัวบิทเทอร์เมลอนมาลาคินโนทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามะลุมและมาลาคินโนมีประโยชน์นะครับเราสกัดมาให้เรียบร้อยอยู่ใน1เม็ดทานง่ายๆทานแค่วันละ1เม็ดหรือ2เม็ดหลังมื้ออาหารก็ได้มื้อไหนที่ผมไปทานแป้งเยอะๆมื้อไหนกินของทอดไปปาร์ตี้มาผมก็ทานก่อนนอนผมก็ทานไม่รู้สึกอึดอัด
1: อ๋ออย่างพ่อๆแม่ๆเราบางทีจะบอกว่าเออเลือกอาหารทานหน่อยนะท่านก็บอกว่ามันไม่อร่อยปกติทานน้อยอยู่แล้ว
0: พอเจอ
1: ของอร่อยก็อยากจะกินของอร่อย
0: โอ้ยลอดช่องมันก็หวานๆนะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ใส่กะทิ
1: ถ้าลดไม่ได้อันนี้แนะนำไหมคะเอาไปเสริม
0: อยากให้จริงๆอยากให้คนที่ควบคุมเวลากินน้ำตาลกินแป้งเยอะๆนะครับสามารถทาน2เม็ดหลังมื้ออาหารได้เลยนะครับแต่มื้อไหนที่กินผักสลัดผักอย่างเดียวไม่ต้องทานน
1: ะ
0: ครับแต่มื้อไหนทานสลัดผักอย่างเดียวไม่ได้นะครับแนะนำให้ทานบางคนบอกทานผลไม้กินแต่ของหวานกินทุเรียนกินมะม่วงหวานๆกินข้าวหวานๆตัวนี้น้ำตาลสูงมากๆเลยนะครับ
1: ก็มันถึงหน้าคุณป๋อผลไม้ไทยมันก็อร่อยแต่ว่าอร่อยแล้วก็แฝงไปด้วยทั้งแป้งแล้วก็น้ำตาลส่วนเกินพ่อแม่ถ้าดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าการที่แบบลูกบ่นหมอบ่นสั่งงดสั่งห้ามคุณผู้ชมคะเราก็พยายามทำสู้กันไปทุกอย่างนะคะแต่ว่าตัวเสริมเนี่ยเราก็ต้องเลือกเหมือนกันแล้ววันนี้เลือกมาให้แล้วกับแบรนด์ที่อยู่มา70กว่าปี
0: เลือกให้แล้วครับสุภาพบุรุษปีนี้อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่75เราพยายามพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์นะครับการใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดค
1: ือ
0: การกินผักกินสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมีประโยชน์
1: ม
0: ี
1: ความ
0: ปลอดภัยสูงมากๆนะครับแล้วโรงงานของสุภาพบุรุษก็มีทั้งมาตรฐาน GMP ISO แล้วก็มีฮาลาลด้วยที่สำคัญคือเราทานอาหารให้ดูแลสุขภาพเราใส่ใจตัวเองเราทานมลขี้นกทานมะลุมแต่ทานไม่ได้นะครับเอาตัวนี้ไปเราสามารถทานทุกมื้อพกไปทุกที่ไปแจกคนได้หลายๆคนนะครับชุดนี้คุ้มมากๆครับ
1: แต่โปรวันนี้เฉพาะในรายการนี้เท่านั้นรีบโทรด่วน1252เก็บเงินปลายทาง990บาทนะคะสั่งสุภาพโอสถกันได้เลยวันนี้เรา2คนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่ไอ้ดีหน้าไหนเขาควบเลยไม่ได้นะ
1: โอ้ยจะมีใครซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่นางสุนีฉันเห็นมันเข้าห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายเฮ้ยอีนางนี่นะสวยก็ไม่สวยแถมยังสกปรกชิบการบ้านการเรือนก็ไม่ได้เรื่องสู้ฉันก็ไม่ได้ถึงว่าล่ะไม่มีใครเอาทำเมีย
2: แน่แน่แน่แน่อย่าพูดให้นางสุนีมันได้ยินเถอะนะเดี๋ยวมีตบกันแน่แน่นางนี่มันยิ่งเหมือนหมาบ้าอยู่บทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายใครก็เอามันไม่อยู
1: ่โอ้ยมันคงได้ยินหรอกนะป่านี้เนี่ยมันมัวแต่ไปนั่งเฝ้านายช่างบ๊อบหัวหน้าช่างที่สนามบินน่ะดูสิฉันอุตส่าห์หมายหน้าค่าตาไว้ตั้งนานมันจะฆ่าไปกินเฉยเลย
3: ของแบบนี้นะตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกแกต้องจำไว้เลยนะนี่แล้วอีกอย่างนึงยังไงเราก็เพื่อนกันอย่ามาผิดใจกันเพราะฝรั่งคนเดียวเลย
1: โถเจ๊มีเพื่อนอีกมานี่นะฉันไม่มีซะดีกว่าคอยดูเธอถ้าเกิดว่ามันโดนในช่างบ็อกเช็ดส่งเมื่อไหร่นะฉันเนี่ยนะจะส่งหน้ามันให้จะหัวเราะให้ฟันร่วงหมดปากแล้วฉันก็จะคาบในช่างบ็อกมาเป็นกล่องฉัน
2: ถ้าแกหัวเราะจนฟันร่วงหมดปากเนี่ยนะในช่างบ๊อบเขาก็ไม่มีทางสนใจกันหรอกนางอ้อย
1: อีเขียวฉันแค่เปรียบเทียบเฉยๆนั่งแทนและบอกไปเลยป่ะหัวเราะอะไรนางโจ
0: อะ
2: แกว่าสุนีจะเอาในช่างบ๊อบมาเป็นผัวได้ป่าววะ
0: ไม่มีทางแต่ถ้าเป็นฉันแล้วก็ไม่แน่อุ้ยแต่ตอนนี้แน่แล้วว่ะ
1: อะไร
0: ไม่ไหวแล้วกูเนี่ยโอ๊ยอะไรกัน
1: จริงเลย
4: นี่ใช
3: ่โอ้ยเก็บเงินเหรอคะ
2: อ๋อได้ได้ได้สองจาน
5: แหมเห็นไอ้กันไปไม่ได้ละลิกละลีเชียวนะพี่ก็มีตังค์นะน้อง
2: แหมพี่มีตังค์ใช่ไหม
5: ใช
2: ่โอ้ดีๆๆชอบนี่ๆจะบอกอะไรให้นี่มันร้านอาหารพี่ไม่ใช่ร้านเหล้าที่พี่ที่พี่กินเหล้าเนี่ยมันก็หยวนแล้วนะพี่นะแต่พูดจาหมาพูดจาภาษาแบบนี้มันไม่ดีเลยพี่เอางี้นะพี่นะเดี๋ยวถ้าพี่ติดลมอยากต่อเนี่ยพี่ไปร้านอื่นนะอันนี้ฉันขอเก็บเงินก่อนแล้วกันนะพี่นะ
6: มาพี่เป็นคนไทยคิดว่าพี่ไม่มีเงินจ่ายไงจ๊ะ
2: มาดิมาดิ
6: อย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยน้องค่าตัวเท่าไหร่บอกพี่มาเดี๋ยวพี่จ่ายให้เป็นสองเท่าเลย
2: จะจ่ายให้กูเหรอ
6: ใช
7: ่เฮ้ยเฮ้ย stop it
5: มึงเป็นใครวะเนี่ยมึงคิดว่ามึงตัวใหญ่แล้วกูจะกลัวเหรอไอ้ฝรั่งขี้นกเฮ้ย
8: They call OYUA นะ Black coffee mix with already นะ
1: เจ
8: ๊อะไรจะกินฝรั่ง
1: เจ๊ฉันมีเรื่องจะบอก
8: เรื่องอะไรของหล่อนนี่จะบอกนะว่าหล่อนหาผัวใหม่ได้ฉันไม่อยากฟัง
1: เจ๊ฉันมีผัวทุกวันอยู่รู้ไหมฮะจริงเจ๊อีนางบุญรอดลูกน้องเจ๊มันแอบพาผู้ชายเข้าหลังร้านนะเจ๊จริงๆอ่ะฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่หรอกนะเพราะมันก็เที่ยวเปล่าประกาศเปล่าว่ามันน่ะไม่ขายแต่ฉันแอบรู้มาว่าพี่สาวมันน่ะก็ขายเหมือนกันนะเจ๊ของแบบเนี้ยเชื่อก็คงไม่ทิ้งแถวหรอกเจ๊ ไม่รู้ว่าป่านี้อีนางบุญรอดมันจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนตัวชั้นไหนแล้วก็ไม่รู้นะเจ๊

0: ช่างเป็นยังไงบ้าง
1: คุณรอด
0: อวดเก่งไม่เข้าเรื่องดีนะที่ยังไม่ตาย
1: ผมไม่อยากเห็นคุณถูกรังแก
0: ฉันเอาตัวรอดได้ไอ้พวกนั้นมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกที่หน้าที่หลังหัดดูตามม้าตาเรือซะบ้างนะคุณถ้าล่อทล่าเข้ามาเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบ
1: ทำไมต้องดูตามม้าตาเรือ
0: มันเป็นสำนวนไทยแปลว่าดูให้มันดีๆไอ้พวกนั้นมันเป็นนักเลงแล้วคุณเก่งมาจากไหนกันเชียว
1: แต่ผมเป็นห่วงคุณ

0: ได้ยังไง
1: ทำอะไรคุณป้อม
0: ก็พาผู้ชายเข้ามานอนในบ้านนี้ไง
2: เสียแรงที่ฉันหลงคิดว่าแกจะคิดได้มากกว่าคนอื่นแต่แกก็ยังทำให้ฉันได้ลงคอทำไมเหรอฮะเงินที่ฉันจ้างแกนี่มันน้อยไปใช่ไหมแกถึงได้ลดศักดิ์ศรีลงไปขายตัวให้ไก่กันเนี่ย
1: คุณป้อมถ้าคุณป้อมยังโมโหอยู่ฉันว่าเราพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ
0: ทำไมฉันจะไม่โมโหล่ะเพราะแกพาผู้ชายเข้ามานอนในบ้านฉันเนี่ยแกทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง
1: บุรุษฉันจะไป
3: ผมว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะครับคุณพ
0: ่อในทางไม่ต้องมาพูดเลยฉันเข้าใจดีนะถ้าผู้หญิงมันไม่ด้าด้านชวนเข้ามาเนี่ยเรื่องปัดสีแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอก
3: แต่ผมว่า
1: ผมไม่ต้องพูดพูดให้ตายเขาก็ไม่เข้าใจคุณป้อมถ้าคิดว่าฉันมันเลวจะไล่ฉันออกก็ได้นะ
0: โอเคท้าฉันเหรอได้ออกไปเลยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยถ้าคิดว่าการที่อยู่กับฉันแล้วมันทำให้แกไม่รวยมันได้เป็นเมียไอ้กันแล้วก็แกใส่หัวออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกไปขายตัวเหมือนพี่สาวแกนั่นไปไปสิ
1: ราคา

0: จะได้
1: วันนี้นะอีบุญรอดมันจะต้องเจอดีแน่ๆเผลอๆนะมาจะโดนคุณป้อมเฉดหัวออกจากร้านวันนี้เลยก็ได้
2: นางอ้อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเขานักนะเราเนี่ยแล้วอย่างนี้ชีวิตเราเนี่ยจะหาความสุขได้ไหม
1: ไม่เจอหรอกจ้ะเจ๊เพนคนที่ฉาตาร้อนอ่ะมันมักจะนอนไม่หลับเห็นใครได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้วันๆมันก็จะคอยหาเรื่องไปทั่วคนอย่างนี้นะหัวยังหาไม่ได้เลย
2: เอ็งพูดถูก
1: อีเขียว
3: อะไร
1: อะไรวะคัมมอน
3: อันนี้อะไร
1: นั่งลงสิ
3: โว้ย
4: เอามันเดี๋ยวว่าง
1: อืมนี่อะไร
3: ตีน
1: เออไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ
5: ที่นายช่างเล่ามาทั้งหมดนี่มันจริงเหรอคะ
6: ไอจะไปโกหกอยู่ทำไมยูก็เห็นอยู่แล้วว่าไอเจ็บจริงอ่ะแล้วก็บุญรอดเขาแค่เข้ามาช่วยไอเท่านั้นเอง she help meยูน่าจะชื่นชมเขาที่เขาดูแลร้านไม่ใช่ด่าว่าเขา
5: ก็ใครจะไปรู้ล่ะนายช่างก็ฉันเห็นนายช่างกับบุญรอดอยู่กัน2ต่อ2นี
6: ่2ต่อ2ยูถามเด็กในร้านสิทุกคนเห็นหมดเลยนี่ก็อยู่น่ะแม่ครัวก็อยู่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะคุณป้อม
8: จริงค่ะคุณป้อม
5: โอ้ my goodnessนี่นายช่างต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเลยเนี่ย
6: ไอไม่อยากเห็นผู้หญิงถูกลวนลามไอก็เลยเข้ามาช่วยไอไม่ได้นึกหรอกว่าไอจะทำให้บุญรอดเดือดร้อนถ้ามีใครผิดไอจะผิดคนเดียว
5: แล้วบุญรอดล่ะ
9: ไปแล้วค่ะ

0: ้นค่ะ
1: บุญรอด
0: บุญรอดบุญรอดเดี๋ยวก่อนบุญรอดรอพี่ก่อนบุญรอดโอ้โหเดี๋ยวพลังตีเด็ดนะบุญรอดเดี๋ยวเดียวเดียว
2: เร็ว
0: รอดพี่ขอโทษพี่เข้าใจผิด
3: ไม่ต้องขอโทษซะหรอกคุณป้อมฉันก็คนงานคนหนึ่งและอย่างนะคนอย่างอีรอดเนี่ยก็มักจะถูกเหมาเป็นผู้หญิงอย่างว่าจนชินแล้วแหละ
0: รอดตอนนั้นพี่กำลังโกรธพี่ก็พูดไปเรื่อยแหละถือสุขภาพหอยปากปูก็แล้วกันนะอันนี้นี่ดูนี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกค่ะคุณป้อมของแบบนี้มันอยู่ที่ใจใจมันคิดยังไงป่ามันก็พูดไปแบบนั้นฉันพูดถูกไหมล่ะ
0: ถูกนะรอดจ๋าอย่าทิ้งพี่ไปนะถ้ารอดไปสักคนหนึ่งร้านพี่คงแย่นะนะ
4: รอดแกไปจากที่นี่เถอะไปด้วยพ่อจากที่นี่คนเก่งๆอย่างแกอยู่ที่ไหนใครก็อยากได้ไปอยู่ที่อื่นเขาคงจ่ายค่าจ้างให้แกมากกว่านี
2: ้นี่ที่นี่เนี่ยนะท่าทางแกก็ไม่มีอนาคตหรอกเพราะว่าเจ้าของเนี่ยทั้งงกแล้วก็เค็ม
0: หยุดสมชายที่แกกำลังด่าฉันนะ
5: ก็ไม่จริงนี่คะนี่ถ้าหนูมีที่ไปนะคะหนูก็ไม่อยู่แล้วค่ะหนูก็ไปได้นานแล้วค่ะ
0: ก็ได้ก็ได้ฉันเพิ่มให้แกสองคนอีกเดือนละ150นะส่วนบุญรอดพี่เพิ่มให้อีกเดือนละ300นะพี่ก็ทำได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วนะก็แล้วแต่บุญรอดแล้วกันว่าอยากจะอยู่ช่วยพี่ต่อหรือเปล่าถ้าบุญรอดไม่อยากอยู่ช่วยพี่ต่อพี่ก็ได้แต่เสียใจอ่ะ
6: รอดอยู่ต่อนะไอจะดีใจมากถ้าเกิดว่าอยู่ต่อที่ร้านคุณป้อมไอก็จะได้มีข้าวกินไม่มีใครทำอาหารอร่อยเท่าบุญรอดเลย
7: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
8: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
9: แม่จะทำอะไรอะคะ
10: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
9: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
10: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเอง มันไม่กี่บาทนะ
8: มันไม่เหมือน
11: แพงจัง
12: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
13: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
10: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
12: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
14: ค่อยๆเดินนะแม
10: ่อุ้ยลางร้าย
12: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
8: ยังไหวอยู
12: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
8: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
10: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
8: ชีวิตมาขนาด

0: าดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
1: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065530ไทยประกันชีวิต
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ได้ไหมครับ
4: Formos Omega 369
6: กลับมา
7: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
8: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
9: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ D-Ribon
10: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
12: รับชุดไหนดีครับ
13: เอาชุด
14: ออสตางา
15: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
16: ้นายกรัฐมนตรียืนยันปัญหาชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลพร้อมสู้กลับโดยยึดหลักแม้หวังตั้งสงบต้องเตรียมรบให้พร้อมสับขอให้ประชาชนมั่นใจใช้ชีวิตระวางแผนงานได้ตามปกติส่วนถกไม่เถียงอาจารย์วรนัยวานิชกะและคุณเทพไทยเสนพงศ์ร่วมวิเคราะห์ปมร้อนวงในลือกกต.สอบฟันล็อตใหญ่136สว.ปลุกม็อบไล่บี้รัฐบาลชมสดพร้อมกัน 15:45 น.ช่องวัน31
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
18: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
19: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่

0: กจีนหนูดานั่นลูกใครอ่ะ
1: ลูกผมเองครับแม่ลูกผมกับดาเป็นผู้หญิงครับ
0: จีนนี่จีนก่อเรื่องอีกแล้วเหรอลูกโอ๊ยแม่จะเป็นลม
2: แต่ดาอายุ20แล้วนะคะคุณครูดามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตตัวเองได้ค่ะ
0: เราจะเลี้ยงยังไงกันไหวแต่จีนยังเรียนหนังสือไม่จบนะลูก
1: แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามคนมีลูกมีเมียเรียนหนังสือนี่ครับแม
0: ่ถึงอย่างนั้นก็เถอะจีนทำไมจีนทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเลยลูกแล้วนี่ถ้าท่านผู้ว่าแล้วคุณนายรู้อ่ะจะทำยังไงกัน
2: คุณพ่อทราบแล้วล่ะค่ะดาโทรเล็กไปบอกท่านแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ทราบค่ะแต่ว่าจะพาจินเข้าไปกราบแม
3: ่ลูกใคร
2: ลูกดากับจินค่ะ
3: มาสู้หน้าฉันอีกเหรอยายดาฮะเสียแรงที่ฉันเลี้ยงดูแกมาอย่างดีแล้วดูสิ่งที่แกทำกับฉันสิแกรู้ไหมว่าฉันต้องอับอายชาวบ้านมากแค่ไหนที่แกหนีตามไอ้ลูกครูนี่ไปอ่ะแกไม่รักดีแล้วเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงแกใช่ไหม
2: ดาขอโทษค่ะแต่เรารักกันจริงๆนะคะ
3: รักเหรอแล้วรักอย่างเดียวนี่มันกินเข้าไปได้ไหมคะทุกวันนี้แกอิ่มท้องไหมคะยายดาแกเป็นถึงลูกผู้ว่านะแกผิดตั้งแต่ก้าวออกไปจากบ้านและหนีไปอยู่กินกับไอ้ลูกประหลาดนี้แล้ว
1: ถึงพ่อผมจะเป็นแค่ประหลาดแม่ผมจะเป็นแค่ครูจนๆแต่เราก็ไม่เคยไปคดโกงใครนะครับ
3: แกอย่ามาเสอะนะฉันจะคุยกับลูกของฉันคนอื่นไม่เกี่ยว
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดอีกไปเถอะดาไปตามทางของเรา
3: เอาสิยายดาถ้าแกกล้าก้าวออกไปจากบ้านนี้เพียงก้าวเดียวแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่

0: ่อค่ะหนูผิดไปแล้วที่ทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ต้องผิดหวังหนูขอโทษยกโทษให้หนูด้วยนะคะ
1: ยังไงหนูดาก็เป็นลูกของเรานะ
2: น้องไม่มีลูกทำตัวเลวทรามตับท้ายอย่างนี้ค่ะคุณพี่เอาสิยายดาถ้าแกเห็นคนอื่นดีกว่าฉันแกก็ไปเลยแกจะไปตกนรกคุ้มไหนแกก็ไปต่อไปนี้ฉันจะถือว่าฉันไม่มีลูกอย่างแก

0: ูดาเอาไว้พ่อจะหาโอกาสค่อยๆ คุยกับแม่เขานะลูก
1: ค่ะคุณพ่อ
0: เก็บไว้ใช้นะลูกแล้วถ้าขาดเหลืออะไรโทรไปหาพ่อที่ที่ทำงานนะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณพ่อ
0: จริงดูดาเป็นแก้วตาดวงใจของฉันดูแลลูกสาวฉันให้ดีๆนะ
2: ครับคุณพ่อ
1: ไปก่อนนะคะคุณพ่อ

0: ยู่บ้านแล้วเถอะ
1: ล่อจะให้พี่กลับไปให้คนอื่นเขาสมน้ำหน้าทำไมอยู่อย่างเนี้ยก็ยังพอหาเงินได้แล้วลูกพี่ล่ะถ้าพี่ไม่หาเงินแล้วใครจะหาเลี้ยงมัน
0: ฉันไงพี่ฉันเลี้ยงหลานได้พี่ดูแลฉันมาตั้งนานแล้วต่อไปนี้ฉันจะดูแลพี่เองไอ้ดำมันก็หลานฉันฉันไม่ปล่อยมันอดตายหรอกนะ
1: เออนะพี่ก็คงจะขายไปได้อีกไม่นานเท่าไหร่นักหรอกวันหนึ่งพี่ก็คงเลิกเองแหละ
0: แล้วจะรอจนกว่าไม่มีใครเอาเหรอพี่ทำไมพี่ไม่คิดทำอย่างอื่นบ้างหนทางมันมีอีกตั้ง108มันก็จริงนะมันอาจจะได้เงินน้อยกว่าแต่พี่จะได้ไม่ต้องไปฝืนใจนอนกับใครไง
1: พี่เดินมาไกลแล้วละรอดพี่ขอโทษที่ทำตามที่รอดขอไม่ได้

0: สักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซลยับปอดรับจับรอทุกคนบอกเลยว่าสิ่งที่เราจำเป็นมากที่สุดตอนนี้คือเราจะต้องดูแลตัวเองดูแลหน้าตาตัวเองนะคะไม่ให้แก่ค่ะใครที่มีฝ้ากาดจุดดำริ้วรอยต่างๆเนี่ยนะบอกเลยว่าวันนี้มีวิธีการที่แบบง่ายดายมากๆที่ช่วยคุณผู้ชมได้ไม่ให้แก่เลยแป้งเดอเอวันนี้จัดเซตใหญ่มากๆคือจำเป็นมากๆเลยนะต้องซื้อเลยนะเพราะวันนี้เนี่ยนะจัดโปรโมชั่นคือพิเศษสุดๆดูแป้งตลับละ590เหลือเพียงตลับละ 34.48เฮ้ยทำไมคุ้มค่ากว่านี้มันไม่ได้ต้องโทร1252เบอร์นี้เบอร์เดียวไปเจอพี่เอดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับมาผมเน้นย้ำเลยนะออมนะปีนี้ผมก็55ปีแล้วหลายคนมีปัญหาเรื่องความแก่อายุก็อยากเดินไปแต่พออายุมากขึ้นมีปัญหาอะไรบ้างมีฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำมีความแก่เกาะติดหน้าอยู่เกาะแล้วบางคนเกาะเลยนะเกาะเลยไป60 70 80 90เลยแล้วขาดความมั่นใจคุณผู้ชมวันนี้จะดีกว่าไหมลงทุนทาแป้งเฉลี่ยวันละไม่ถึงบาทเพราะว่าวันนี้ได้แป้งไปตลับละ34บาทใช้ได้ยาวๆ4เดือนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากอาม่าบอกเลยว่ากินอาหารซื้อน้ำยังไม่คุ้มเท่าซื้อแป้งวันนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่า1252วันนี้แม่ต้องโทรแล้วนะเพราะว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่หน้าถ้าแม่มีปัญหาอะไรบ้างบางคนบอกว่ามีริ้วรอยมีฝ้ากาจุดด่างดำม
1: ี
2: ตีนกาตรงนี้ตีนกาตรงนี้ขึ้นหน้ามาเลยผมบอกเลยว่าแป้งของผม
1: หน้ายับมากพี่เอมองในกล้องอะ
2: เน้นเรื่องการป
1: กติหายไปแล้วอะ
2: คือปกติเนี่ยน่าจะเนียนระดับนี้ต้องใช้ทั้งแป้งใช้ทั้งรองพื้นใช้ทั้งคนมาแต่งหน้าให้แต่ว่าตอนนี้แม่รู้ไหมทาปัดปาดเข้าไปทุกครั้งที่แม่ทาเท่ากับเป็นการบำรุงผิวหน้าไปด้วยปัญหาใต้ตาแม่ไม่ค่อยได้นอนปัญหาโหนกแก้มฝ้ากะจุดด่างดำตากผ้าหน้าบ้านฝ้ากะมานี่เลยจ้ะนี่เลยหนวดที่แม่ยังไม่ได้โกนมา
1: ก็หายไปเลยเขียวๆว่าต้องนวดหายไปแล้ว
2: บอกตรงๆนะคุณผู้ชมความสวยความหล่อนี่มันเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญมากๆวันนี้คุณได้ความหล่อคุณได้ความเนียนคุณได้ความสวยความหล่อติดหน้าเป็นของขวัญไปปกติเซตนี้เกือบหมื่นจ่ายแค่ 1,000 บาทส่งฟรี1252เท่านั้นรับไปทั้งหมด29ชิ้นวันนี้เป็นโปรเดือน9นะคุณผู้ชมนะ29ชิ้นให้หมดเลยให้แป้งไปเลยทั้งหมด5ตลับเป็นแป้งเน้นปกปิดตลับสีดำ3แป้งเติมระหว่างวันอีก2รวมเป็น5เซรั่มอ๋อม
1: คนที่มีปัญหาพวกฝ้ากระ
2: จุดด่างดำมีปัญหาริ้วรอยมีปัญหาเริ่มแก่มีปัญหาหน้าหมองมีปัญหาหน้าดำใช้เซรั่มตัวนี้เข้าไปสบู่เซรั่มอีก10ก้อนยังไม่หมดนะแม่นะถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองพับสำรองให้เพิ่มพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆข้ามปีกันไปเลยเฉลี่ยชิ้นละ34บาทแม่จ๋ากระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋ารุ่นใหม่นะดร.เอทำมาให้แม่ๆโดยเฉพาะปกตินะถ้าแม่ไม่ซื้อในรายการนะผมไม่ได้แถมนะขายแยกต่างหากใบเป็นพันนะแต่วันนี้ให้แม่ไปด้วยเลย82เซตนี้ขอเลยแม่ผมบอกเลยนะวันนี้บอกตรงๆว่าเป็นเซตที่คุ้มค่ามากเป็นเซตที่จำเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็ต้องทาแป้งเราอยู่บ้านเราก็ต้องดูดีบางทีคนส่งของมาหน้าบ้านดร.เอเคยเจอนะถึงเวลาไปรับของเองเขาบอกว่าคุณลุงฝากของให้กับดร.เอหน่อยขนาดตัวเองไม่แต่งหน้ายังเจอขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แต่งหน้าจะเจอขนาดไหนอ๋อจ๋าแป้งที่อ๋อมถืออยู่อันนี้ถือว่าเป็นลิมิเต็ดนะปกติไม่ค่อยมี
1: เฮ้ยต่างกันเลยดูดิ

0: อันนี้แป้งบลูไดมอนด์แป้งบลูไดมอนด
1: ์
0: แป้งหน้าต
1: ึ
0: งแป้งหน้าเนียนแป้งใช้แล้วเนี่ยน่าจะผ่องมากค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชม1 2 5 2ไม่ได้พูดเล่นนะวันนี้เป็นของจำเป็นมากๆสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงช่องคำฮายาลูรอนและบลู
1: แพทตอน
0: ผสมอยู่ในแป้งบลูไดมอนด์เป็นแป้งที่อยากให้แม่ๆทุกคนมีแม่จ๋าส่วนนึงเก็บไว้ใช้ส่วนนึงเก็บไว้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนให้พี่เอาไปขายต่อก็ยังได้กำไรว
1: ัน
0: นี้แม่จ๋าไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อน1เซตวันนี้รับไปใช้ได้ยาวๆคือ29ชิ้นพาเลทแต่งหน้าให้ไป10ช่องสีผมบอกเลยนะแม่นะพาเลทเนี่ยทาตาได้ไปทั้งหมดกี่ช่องสี6ช่องสีลิปให้2แล้วก็แก้มให้อีก2รวมเป็น10ช่องสีแล้วจะได้กระจกบานใหญ่ๆเอาไว้2หน้าด้วยเอารีบเลย1 2 5 2วันนี้ดร.เอบอกเลยว่าจริงจังมากแม่ดร.เอบอกเลยนะถ้าไม่ได้แต่งหน้าด้วยแป้งโดยเอแม่จะไม่ยอมออกไปไหนแม่จะไม่ยิ้มแม่จะไม่มีความสุขแม่จะไม่กินข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ต่อไปจริงเพราะผมไม่สวยไม่กินข้าวไม่ลงเพราะฉะน
1: ั้
0: นจากนี้ต่อไปแม่ต้องได้เซตนี้ไปจ่ายแบบเหมาๆเฉลี่ยชิ้นละ34บาทมีอยู่จริงไม่ได้จบตาม
1: ไม่โ
0: กหกไม่ได้หลอกลวงคุณผู้ชม37เซตแม่จ๋าวันนี้สิ่งที่แม่จะต้องได้พี่จะต้องได้น้องจะต้องได้ทุกคนที่ดูคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่จะต้องสั่งคือเซตนี้เพราะว่าเป็นเซตที่ต้องเรียกว่าทำให้เรามีชีวิตรอดปลอดภัยทำให้เราแบบสวยสะพรั่งได้แบบดั่งใจทำให้เราได้รับความคุ้มค่าแบบไม่เคย ที่ไหนได้มาก่อนทั้งหมดทั้งมวลนี่คือ29ชิ้นสวยมากนะอ๋อมคือต้องบอกเลยว่าบางทีอ่ะเราทาแป้งอย่างเดียวมันจะสวยได้ไม่เต็มที
1: ่
0: เวลาเราได้บาสออนมาทาแก้มอันนี้สวยมาก
1: สวย
0: มากอันนี้สวยขึ้นมาเลย
1: สีนี้พี่เอ็งเก่งสวยมาก
0: มีออร่าขึ้นมาเลยออมและที่สำคัญนะสำหรับสีแป้ง
1: ตัดพี่ชายได้แล้ววันนี
0: ้เลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีพาเลทแต่งหน้าดร.เอจัดเซตยัดเข้าไปให้เลยในกล่องฟรีๆเลยเพราะว่าวันนี้อยากให้ได้ไปเอาสายแน่นแม่ต้องรีบโทร1252เอาอย่างนี้เมื่อกี้มีคนถามมาบอกว่าดร.เอแป้งตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อกันหมองได้ระดับไหนเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูดูหน้าอ๋อมไปก่อนคือต้องบอกเลยว่าทาตาทาแก้มทาปากวันนี้ครบเซ็ตครบสูตรเลยคือ29ชิ้นโทร1252ฉลองเดือน9หยุดทุกกิจกรรมหย
1: ิ
0: บโทรศ
1: ั
0: พท์ขึ้นมาโทร1252นี่คือของจำเป็นเตือนแล้วนะและขอร้องด้
1: วย
0: ร
1: ี
0: บสั่งซื้อแม่แม่ได้ไปคือความคุ้มค่าจริงๆอ่ะมาดูกันต่อคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งนี่เอ๊ะกันน้ำหรือเปล่าเอามาดูทางด้านนี้เห็นหน้าเนียนๆแบบนี้กันน้ำแม่จะอาดูต่อจ้ะจุ่มลงไปแบบนี้เลย
1: ไม่หลุดออกมาเลย
0: ไม่หลุดจ้ะ
1: ผ่
0: านส
1: ง
0: การมา10ปีแล้วต้องบอกเลยว่าแป้งสลับนี้เอาอยู่จริงๆและที่สำคัญ
1: เอามาทาต่ออีกโอ้โห
0: เนี่ยดูหน้า
1: ใครจะไปทำเนี่ยพี่เอ๊ะทำคนเดียวเนี่ยดูดิ
0: ใครได้เห็นคือถ้าเกิดว่าแป้งเขาไม่เนียนจริงๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้
1: แล้วขายมานานแล้วด้วยนะเนี่ยพี่
0: 10ปี10ปี
1: 10ปี
0: 10ปียืนหนึ่งเรื่องการปกปิด10ปียืนหนึ่งเรื่องการดูดี10ปียืนหนึ่งยังไม่เท่าวันนี้เรื่องความคุ้มค่า
1: เออนั่นน่ะโอ้โหนี่เลยเท่ากัน
0: นี่นี่นี
1: ่ริ้วรอยอะไรหายไปเลยอ่ะ
0: หายเลยแล้วปกปิดได้เลยไม่ต้องรอนานบางคนบอกว่าทาแป้งแล้วไม่ค่อยติดหน้าเลยดร.เออาเปรียบเทียบให้ดูเปรียบเทียบให้ดูดูเลยบางทีเรามีฝ้ากระจุดด่างดำมีริ้วรอยมีร่องน้ำหมากมีความไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสมอของสีผิววันนี้ให้ดูเลยว่าหน้าผากเรียบไปแล้วใต้ตาเป็นยังไงล่ะร่องน้ำหมากเนียนไปเลย
1: ห
0: นวดก็เรียบร้อยบอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะนะกันแก่ได้ทันท
1: ี
0: อายุไม่ใช่อุปสรรคของความสวยอีกต่อไปคุณผู้ชมมาดูทางด้านนี้เมื่อกี้เนี่ยสาธิตเรื่องการปกปิดปกป้องไปเรียบร้อยแล้วควบคุมความมันก็สาธิตให้เห็นเอามาดูกันต่อเรื่องการกันน้ำเร
1: ื่
0: องการกันน้ำเขายืนหนึ่งมากเพราะว่าคน
1: มันบอกฉีดถูกกระป๋องหรือเปล่า
0: ถูกถูกนี่คือเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเนี่ยจะเอากาวมาให้ดร.เอฉีดหน้
1: า
0: ผมบอกเลยว่าต่อให้เอากาวมาฉีดหน้าก็ไม่เกาะนะจ๊ะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมได้รับความเนียนแบบนี้และเป็นความเนียนที่แบบเกาะติดหน้านานๆไม่ต้องคิดเยอะแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่ง
1: 14
0: เซตนี้แม่ต้องได
1: ้
0: ผมบอกเลยนะ
1: เธอคุยอะไรนะเธอพูดอะไร
2: อ๋อ
0: คือถ้าเกิดว่าสั่งไม่ทันจะต้องจ่าย600บาทต่อ1ตลับแต่วันนี้เฉลี่ยตลับละ34บาทพอทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีคุณผู้ชมไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้อีกแล้วและที่สำคัญดร.เอบอกเลยว่าความเนียนแบบนี้มันจะเกาะติดหน้าเราแต
1: ่
0: ถ้าคุณมีปัญหาหนักมากๆดร.เอแนะนำตัวเซรั่มนะเพราะว่าวันนี้เซรั่มจาก 1,590 บาทวันนี้ดร.เอมาจัดให้เพราะว่าคนมีปัญหาบนใบหน้าเยอะก็อยากแบบอยากสวยๆอยาก ผ้าเนียนๆอยากทาแป้งติดนานๆเซรั่มขวดใหญ่จัดไปช่วยในเรื่องของความสว่าง
1: สว่าง
0: ช่วยในเรื่องของคนที่เป็นฝ้ากระจุกดำๆมีความหมองคล้ำเพราะว่าเป็นเซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2

0: อไว้ทั้ง7ไฮยาลูรอน8ชนิดดูแล้วกันมันจะตึงขนาดไหนยังไม่พอคุณผู้ชมวันนี้นะได้เซตนี้ไปครบจบหมดทุกปัญหา
1: บอ
0: กเลยว
1: ่
0: าเป็นเซตที่สามารถใช้กันได้ทั้งครอบครัวและที่สำคัญได้สบู่เซรั่มไปด้วยปกติสบู่เราให้เต็มที่คือก้อน2ก้อนนะวันนี้รับสบู่ไปเลย10ก้อนทั้งหมดนี้คือ29ชิ้นนะแม่นะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากส
1: ั่
0: งซื้อ1252วันนี้จ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีค่าส่งไม่ต้องเสียวันนี้ดร.เอบอกเลยว่าจัดให้เลยสำหรับหลายๆคนที่อยากจะดูดีจ
1: ั
0: ดให้เลยสำหรับหลายๆคนที่อยากจะได้รับความคุ้มค่าและอยากได้หน้าเนียนๆแบบนี้จ้ะ
1: จาก
0: ยังไง
1: อันนี้ก็เพิ่มได้ไหมล่ะผมมันจะหมดแล้วอะ
0: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะกระเป๋าทีมงานเหลืออีกกี่ใบ
1: กระเป๋า
0: เหลืออีก40ใบก็ทำได้อีก40เซตแต่หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไม่มีการต่อโปวันนี้เท่านั้น
1: เ
0: ริ่มต้นสัปดาห์มาสิ่งที่แม่ต้องทำคือเติมความเป็นสิริมงคลให้กับใบหน้าทั้งหมดนี้คือ29ชิ้นจ่ายในราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีโทรมาที
1: ่1252
0: ได้ครบยังไงแม่ดูนะ
1: ได้
0: แป้งไปเลยทั้งหมด10ตลับได้เซรั่มขวดใหญ
1: ่
0: ได้สบู่เซรั่ม10ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองพับสำรองพาเลทแต่งหน้าที่ออมแก้มสวยมากโลออนน้ำหอม2ขวดและกระเป๋าอีก1ใบทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
1: เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะแล้วก็ต่อนะต่อเวลาให้
0: ตอนนี้เหลือประมาณ27เซตนะ
1: 27ก็ให้27เลย
0: ถูกต้อง
1: หลังจากนั้นก็ราคาเต็มจ้ะโชคดีนะขอโชคทันเรียกของคุณนะคะ
0: ยินดีครับยินดีครับ
1: รา
0: คาเต็มนะโทรให้ทัน
1: 252ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมันเป็นของจำเป็นจริงๆคือต้องบอกว่ามันเป็นของจำเป็นอ่ะ

0: เนี่ยเหรอมหาอีบุญรอดเป็นไปไม่ได้คนอย่างอีบุญรอดนี่นะบอมจะสนใจมันต้องสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบฉันนี่สิน
1: ี่นางสุนีอย่ามั่นใจในความสวยของตัวเองนักเลยผู้หญิงเราก็เปรียบเสมือนดอกไม้นั่นแหละแต่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนเขาจะชอบดอกอุตภิต
0: อีจูแกด่าฉันเป็นดอกอุตภิตเหรออีดอกหน้าวัว
1: ถึงฉันจะเป็นดอกหน้าวัวแต่ฉันก็ขายออกแต่หัววันนะจ๊ะแน่ของแบบนี้มันไม่อยู่ที่ความสวยอย่างเดียวนะแต่มันอยู่ที่คารมลีลาว่าแซ่บหรือเปล่าขอบอกเลยว่าลีลาฉันเนี่ยเลิศสแมนตันกว่าพวกหล่อนหลายเท่านะ
2: หล่อนางจูลี่ยังไงแกก็อย่าประมาทก็แล้วกันอย่าให้ฉันรู้นะว่าปอกล่อแกจนหมดตัวฉันเตือนแกแล้วนะ
1: รู้แล้วนะเจ๊ไหม
3: ฮะ Yeah
1: I love you and you love me more
3: Absolutely
0: ป๊าบสุนีมาแล้วนะสุนีคิดถึงป๊าบจังเลยสุนีกลับมาหาแล้วนะป๊าบป๊าบ Open your door หน่อยสิสุนีมาหาแล้วสุนีคิดถึงบ๊อบนะบ๊อบเปิดประตูสิไว้สุนีมาหาแล้วเปิดสิวะสุนีกลับมาแล้วนะบ๊อบทำไมไม่เปิดประตูให้สุนีสุนีจะกอดแล้วนะบ๊อบ
4: Hey, Suni, I'm available, and I just got paid. Come on over here. Chop gin farang mai.
2: Set lai.
0: Come on. Who mung won, eh? Farang yung po mung, eh? Midi am gula, woy. Woo!

0: ไม่ได้รักไม่ได้หึงอยู่เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเรามีแค่เซ็กส์เท่านั้นเองและไอ้ก็ให้เงินอยู่เรียบร้อยแล้วด้วย
1: บ๊อบทำไมบ๊อบพูดแบบนี้อ่ะสุนิลสาให้ทั้งกายทั้งใจไปรอบอยู่นะบ๊อบนั่นเป็นสิ่งเห็นโอเค
2: สุนีเมื่อไหร่ยูจะออกจากบ้านไอเนี่ย
1: ป๊อบที่ป๊อบไล่สุนีแบบเนี้ยป๊อบจะเอาอีบุญรอดเข้ามาอยู่ในบ้านใช่ไหมสุนี no way จ้ะคนอย่างสุนีจะไม่ยอมแพ้อีบุญรอดเด็ดขาดสุนีจะอยู่ที่นี่ก็ได้อ่ะเหลือแค่เดือนละ 3,000 บาทโอเคนะมอมนะ
0: เป็นเดือนไอไม่เอาครั้งคราวไอโอเคแต่วันนี้ไม
1: ่ป๊า
3: ซูนี่ offer still open
4: อะไรยังไม่ชินอีกตื่นเช้าทุกวันอยู่ละ
5: เฮ้ยนี่อีสองตัวนั้นมันทำอะไรที่ร้านเราแต่เช้าวะอย่าบอกนะว่ามันมาหาข้าวกินอ่ะ
6: ดูจากสภาพมันคงยังไม่ได้กลับบ้านนอนละมั้ง
4: อย่าไปสนใจเลยไปเถอะ
5: ไป
4: โอ๊ยโอ๊ยไปไปไปไป
7: จะไปไหนบุญรอดชาวบ้านแล้วมึงคิดจะหนีไปง่ายๆอย่างนี้ได้ไงฮะเมียตัวจริงเสียงจริงเขามาทวงคืนแล้วเว้ย
8: จุค่ะเอ้ยออกมาดูน้ำหน้าไอ้ผู้หญิงหน้าด้านหน่อยเร็วแย่งผัวชาวบ้านโอ้ยต่อหน้าคนอื่นทำเป็นใสซื่อหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเป็นเมียเท่าแต่พอเผลอไม่ได้มึงก็ฉกไปกินหลังร้านนี่ถ้ามึงนักแล้วก็มึงเดินเข้าไปในสนามบินโน้นไอ้ฝรั่งหัวดำหัวแดงน่ะมึงแต่ไม่ใช่กับป๊อบเพราะป๊อบน่ะเป็นผัวกูเข้าใจไหมอีดำ
4: ผัวเหรอ
8: เออ
4: แล้วไหนแล้วเมียไอ้ที่เห็นๆอยู่เนี่ยชาวบ้านร้านตลาดแถวนี้เขาก็รู้รับเป็นรายวันไม่ใช่รายเดือน
7: ไอ้ปากหมาเดี๋ยวกูตบล้างน้ำเลย
4: อุ้ยท่านที่จะเอาเวลามาตบฉันเนี่ยโน่นไปอ่อยเหยื่อแถวชายหาดโน่นได้เงินตัวเองไปเลย
7: ตายแล้วมันด่าพวกเราว่าเป็นช็อกโกแลตชายหาดอ่ะ
8: มึงไปจัดการมันสิโอ้ยดีไอ้มองที่เธอเลยกู
4: เอาเอาเอาไปเฮ้ยไอ้ตรงนี้มึง
9: อีสุนีร้านกูที่หายหมดแล้วหยุดร้านกูพังหมดแล้วหยุด
10: หยุด I heard shouting last night. Is that Suni?
11: Yeah. She came to the house without my invitation. I wanted her to leave, but she won't leave, man.
10: Why?Because you have a new girlfriend, right?
11: Kai.
10: Bun Rod.
12: Hey, Will. Come and take a look at this.
10: Yeah,

0: สวัสดีจ้ะน้องแววอ้าวไม่ไปโรงเรียนเลยเอง
1: วันนี้หยุดอะจ้ะแม่ใช้ให้ทำงาน
0: โตเป็นสาวเป็นแซ่แล้วนี่อยู่ชั้นไหนแล้วล่ะ
1: จะจบม.ส.3แล้วจ้ะ

0: แต่ว่าคุณไม่ได้เรียนต่อจ้ะแม่ไม่มีตังค์ส่งมาจ้ะแววช่วยถื
1: ออ๋อไอ้ข้าถือนี่ให้อันนี้หนักอันนี้หนักจ้ะขอบใจป่ะ
0: จ้าทำงานเหนื่อยไหมจ๊ะพี่

0: หวไหมเอง
1: จ้าไหวจ้า
2: ตายตายตายตายตายอยู่กันตั้งหลายคนซื้อมาแค่นี
0: ้ก็ถ้าเอาไว้กินแค่บ้านนี้ไม่เอาไปกินบ้านอื่นด้วยมันก็พออ
2: ย่ามาพูดจามั่วๆแบบนี้นะของแค่นี้บ้านฉันมีปัญญาซื้อกินไม่ต้องรอเสร็จเงินจะแก่หรอกแหมขอกินแค่นี้ทำเป็นพูดมาก
0: แหมฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดมากเลยนะถ้าเจอไม่เอาของที่ฉันซื้อมาไปให้ญาติพี่น้องกินด้วยไอ้นี่นี่หน่อยๆฉันไม่ว่าแต่ถ้ามันมากไปบ้านนี้ก็ไม่มีจะกินฉันไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะหากินไปวันๆเหมือนกัน
2: เฮ้ย
0: อะไร
2: ไปลูกอยู่แถวนี้แล้วลำคาญ
0: แหมกูพูดผิดตรงไหนวะ
1: พี่ล้อจ๋าเดี๋ยวแววกลับก่อนนะจ๊ะจะไปตามแม่ด้วยจ้ะป่านนี้เสียไพ่ไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู
0: ้เออมาขอบใจขอบใจเออฝากตามแม่ข้าด้วยแม่ข้ากับแม่เองนี่เข้าขากันดีเหลือเกิน
1: จ้ะ
3: มาม
2: าไม่ให้ตัดไพ่เลยเหรอ
3: ไอ้ตัดทำไมตัดไปก็เสียดูไพ
2: ่แล้วมา
3: เลยติดแต้ม
4: แล้ว
3: ค่ะนี่ก็ดวงดีเหลือเกินนะ
4: วันนี้มาก
3: ันนี่มึงรุ่นรอตำรวจได้ไงเนี่ยฮะ
2: เฮ้ยรออยู่เสียหน้ามา
5: ฉันอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยอะพี่ฉันเรียนจบมศ3แล้วอยากไปเรียนต่อที่กรุงเทพจะได้เชิดหน้าชูตาอย่างกับเขาบ้างพี่รอส่งฉันเรียนหน่อยนะจ๊ะ
1: ไอ้ที่เอ็งเรียนอยู่เนี่ยเอ็งสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์วะ
5: 70บ้าง80บ้างก็ได้ที่2ที่3อะพี
1: ่ไอ้สินเอ็งรู้ไหมไอมหาวิทยาลัยเนี่ยปีนึงเขารับแค่หมื่นกว่าแต่ข้าเห็นไอ้คนที่มันสอบแย่งกันเข้าไปเนี่ยรู้สึกกี่หมื่นต่อกี่หมื่นนี่ยังสู้เขาได้เหรอวะ
5: โหพี่รอดฉันยังไม่ได้สอบเลยพี่รู้ได้ไงว่าฉันจะสอบไม่ได
1: ้ข้าเนี่ยไม่ได้ดูถูกเองนะไอ้สินแต่ข้าอยากให้เองรู้จักตัวเองให้ดีเรามันเด็กบ้านนอกจะไปสู้อะไรกับเด็กกรุงเทพเขาวะแต่ถ้าเกิดเองสอบได้ข้าจะเอาปัญญาที่ไหนส่งเสียเองเรียนค่าใช้จ่ายกรุงเทพมันก็สูงเงินเดือนข้าแค่ 3,000 กว่าเลยต้องเลี้ยงคนทั้งบ้านอีก
5: แล้วพี่จะให้อนาคตฉันอยู่กับการทำนาอย่างเงี้ยเหรอพี่ฉันสาเรียนจบมศ3เสียแรงเปล่า
1: เองเรียนสายอาชีพไหมข้าว่าจบเร็วหน่อยถ้ามีเวลาก็กลับมาช่วยทำนาไอ้ทำก็เหมือนกันแต่ข้าจะพูดกับมันเอง
6: แต่ฉันไม่อยากทำไร่ทำนานี่พี่รอดหน้าเบื่อจะตายทิ้งเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่แต่เกิดมาหางตามยังไม่มอง
1: เออเจริญอยากอยู่กันสุขสบายทุกคนถามหน่อยถ้าไม่ทำนาจะข้าวที่ไหนกินวะ
7: ถ้าลูกเสียเองฉันเป็นเพียงล้านเจ๊ควยถ้าเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคนจนถนน
2: นี่ไอ้เพลงจะร้องเพลงถึงไหนวะเดี๋ยวก็ส่งไปเป็นนักร้องซะนี
8: ่ก็ดีสิพี่รอดฉันชอบนะนี่พี่รอดฉันเสียงดีมาฉันจะร้องให้ฟัง
7: เธอลูกเสียเองฉันเป็นเพียงล้านเจ๊ควยเธอเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคน

0: สั่งเตะมันคนอื่นเขาละ
1: แม่นางรอดมันมา
0: เอ้าอีรอดมาเหรอ
1: ใช่แม่เห็นนางเจอมันบอกว่าพอนางรอดมาเนี่ยมันก็บ่นแม่ใหญ่เลยว่าใช้เงินเปลืองทั้งเล่นไพ่เล่นหวยซื้อยาแก้ปวดแล้วมันยังบอกด้วยนะว่ามันจะไม่ส่งเงินให้แม่อีกแล้วอ่ะ
0: อีลูกเวรกำเริบใหญ่แล้วนะเงินแค่นี้ทำมาทวงบุญคุณกูเหรอทำไมต้องแก่นี่วะตายละเฮ้ยเดี๋ยวโตอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนดีวะ
2: อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะ
0: โอ้ยใช่จ้าสวัสดีจ้าเท่าแก่แม่มาหาถึงบ้านเลยนะเดี๋ยวเข้ามานั่งก่อนสิจ้าให้โตไปเอาน้ำเอาท่าให้กินก่อนนะอ๋อไปเอาน้ำเอาท่าให้เท่าแก่ดิ
1: จ้าแม่
0: พี่โตตุ๊กแกมันมาทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันจะมาทวงเงินหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้พี่เนี่ยนะก็ไม่น่าเอานาไปจำนองกับมันเลยดอกก็แพงถ้าไม่มีตังค์จ่ายมันยืดเราเลยนะ
2: ว่าไม่ได้มาทวงเลยนะอบุญหลายแต่นี่มันเลยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยมาตั้งหลายเดือนแล้วพวกก็เลยมาเตือนลือหรือคงจะไม่ลืมนะ
0: อุ้ยไม่ลืมหรอกแต่ขอเวลาอีกนิดนะเท่าแก่นั่งรอดเงินเดือนยังไม่ออกอ่ะนะ
2: แต่ลือผัดอ้วกไปตั้งหลายเดือนแล้วลือต้องหาเงินมาคืนว่าถ้าลือไม่หาเงินมาคืนว่าพวกก็จะยึดที่นาลือเลย
0: โอ้ยอย่านะอย่านะจะเย็นๆนะเท่าแก่นะฉันขอร้องล่ะถ้าเท่าแก่ยึดนาฉันน่ะฉันจะเอาที่ไหนทำกินน่ะนะเห็นใจฉันเถอะ
2: ว่าไม่รู
0: ้เฮ้ย
1: กินน้ำก่อนนะจ๊ะเท่าแก
0: ่น้ำกินนะสิ
1: จะได้อารมณ์ดีๆจ้ะ
0: คือนะ
1: ฉันรับปากเท่าแก่นะว่าสิ้นเดือนนี้ฉันจะหาเงินมาใช้ดอกให้เท่าแก่ให้ได้เลยแต่ฉันหาไม่ได้เนี่ยเท่าแก่ก็ยึดไปเลย
0: ไม่ได้ผืนนี้มันของพ่อนะเป็นสมบัติพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพี่โตคนเดียว
1: งั้นมึงก็หังไม่ใช่เท่าแก่เขาสิวะ
0: แล้วใครมาเอาไปจำนองวะนี่ยอดนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่เขานะเองไม่เกี่ยวนะมีเงินก็ให้เท่าแก่เขาไปก่อนเถอะนะฉันไม่มี
2: นี่ขบุญร้ายถ้าลือยอมยกบุญรอดเป็นเมียอ้วนนะแต่เรื่องที่ทางเนี่ยเราคงจะคุยกันได
0: ้เฮ้ยนางรอดยอมเป็นเมียเท่าแก่เขาหน่อยเถอะนะพี่น้องได้สบาย
3: แม่ฉันยอมตายดีกว่าเป็นเมียน้อยเท่าแก่บ้าอาการนั่นนะ
0: มันดีดีเด่เลยนักหนานะมีคนก็อยากจะเลี้ยงน่าจะเป็นบุญของเองแล้วนะไอ้ศิลป์มันก็อยากเรียนกรุงเทพข้าจะได้ในหน้าให้ชาวบ้านไปอิจฉาบ้าง
3: ไอ้เรื่องเรียนเนี่ยฉันคุยกับมันละไม่มีเงินก็ไม่ต้องเรียนมันไอ้มหาวิทยาลัยเนี่ย
0: อีลาไอ้มึงใจร้ายนะเนี่ยใจคอจะให้น้องดักดานอยู่กลางไร่กลางนาแบบนี้เหรอฮะเอ็งรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไอ้ศิลป์มันเรียนเก่งมันอยากไปเรียนกรุงเทพอยากไปหาความเจริญก้าวหน้าแต่เองกลับไม่ยอมส่งเสียมันหัวจิตหัวใจเองทำด้วยอะไรเฮ้ยอีรอด
3: แม่ฉันไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะแม่เดือนนึงเนี่ยเงินก็เกือบไม่พอใช้แม่ก็ต้องกินต้องใช้ทุกเดือนฉันจะไปเอามาจากไหนแม
0: ่อุ้ยชุยเม้นขี้ฟันไม่ต้องเอาข้ามาอ้างเลยอีแกเนี่ยไม่นานมันก็ตายแล้วเว้ย
3: โหหนังเหนียวอย่างแม่ยมบาลไม่ถามหาง่ายๆหรอก
0: โอ้น้อยอีรอดแม่เชื่อไม่ล้าเว้นนะตายไปอ่ะมึงตกนรกแน
3: ่โอ้ยแม่คนอย่างฉันเนี่ยไม่ตกนรกหรอกอย่างน้อยนะฉันก็ทำงานหาเงินมาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องไม่ใช่ลอยไปลอยมาล้างผ่านไปวันๆจิ๋มหา

0: ยังรอดมึงหยุดก่อนนะรอดกูบอกให้มึงหยุดไงรอดหยุดแหมมึงนี่เป็นวอนซะแล้วนะมาให้กูค้านเงินได้ยังไงกูก็ช่วยแม่ทำนาหาเลี้ยงแม่อยู่นี่ยังไง
1: แล้วที่เอานาไปจำนองเอาเงินไปเล่นไพ่เล่นไฮโลจนเขาจะมายึดที่นาพ่อเนี่ยไม่เรียกว่าล้างผ่านแล้วจะเรียกว่าอะไรวะ
0: ยอดเอ้ย
1: ไอ้
0: ต่อไม่เอาพี
1: ่ไอ้ต่อ
0: ไม่เอาพี
1: ่ไอ้ต่อ
2: พี่รอไม่ได้ตั้งใจจะว่าพี่หรอกนะพี่ใจเย็นสิพี
1: ่เฮ้ย
0: มึงยอมไม่ยอมไปแล้วเว้ยถ้ามึงไม่หยุดพูดเรื่องกูเนี่ยกูจะเอาเลือดหัวมึงออกน้องกับน้องจะว่าให้เงินเดือนแม่เดือนละร้อยสองร้อยถ้าเป็นเสียงดังช่วยช่วยช่วย
1: ฉันไม่ได้ขายตัวนี่ถึงจะได้มีเงินเยอะฉันถามหน่อยไอ้ไม่กี่ร้อยที่พี่พูดมันใช้เงินหรือเปล่าพี่โตทำให้ได้ครึ่งหนึ่งของฉันก่อนแล้วค่อยมาว่าฉันทุกวันฉันไม่เห็นพี่ทำอะไรเป็นชิ้นที่เป็นอันที่มันสมกับเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้แหละ
0: โถ่ย
1: อ
0: ะ
3: ไรเฮ้ยตัวนี้ได้ไงอ่ะ
1: เจ้าไม่รู้สึกหรอกเพราะเจ้าเป็นเมียเป็นเมียก็ต้องเข้าข้างผัวมันเกิดเก้าวันยังค่ำนั่นไม่จริง
0: มันจะมากไปแล้วนี่นะ
3: อะไรพ่อนี่มึงไม่อายชาวบ้านหรือไงฮะอีจอมเอาผัวออกไปอีโตรอดเอ้ยเรื่องเท่าแก่อย่าให้มันมากความไปหน่อยเลยนะไหนๆเองก็ไปทำงานอยู่ที่อู่ตะเภาแล้วอะหาไอ้การสักคนสองคนเลี้ยงเหอะมันไม่เสียหายหรอกนะอีรอดเขาพูดตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วของแบบนี้มันไม่สึกไม่หลอหรอกนะ
4: แม่คนที่แม่กำลังพูดดูถูกมันก็ลูกแม่เหมือนกันนะ
5: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1

0: ับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหลือเกินนะฮะตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมมีการโต้เถียงกันกับกรณีที่หน้าสน.ทองหล่อคุณผู้ชมครับกับเหตุการณ์ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกับคุณณัฐวุฒิฮะซึ่งมีการประชิดตัวกันจนสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาจารย์สมชัยล้มลงไปนะฮะคุณผู้ชมครับแต่คู่กรณีก็แก้ต่างบอกว่าเป็นเพราะตัวเองเป็นคนบ้าจี้นะครับแฮนด์จักรยานมาจี้เอวจนมือกระตุกไปโดนจนทำให้อาจารย์สมชัยล้มเหตุการณ์นี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่วันนี้คุยกันมันแน่นอนกับคอการเมืองตัวจริงนะฮะคุณผู้ชมครับและสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันในสภาที่มีการเตะทวงดันยัตติไฟใต้เข้ามาตัดตอนจนรายงานกกต.ปลิวกระเด็นออกไปนะครับส่วนสัปดาห์นี้สอเขาว่าสภาจะเดือดอีกระรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะฝ่ายค้านเขาเตรียมอาจจะใช้เวทีพิจารณางบประมาณปาดหน้านะฮะยัดไส้กกต.เข้ามากลางสภาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมวงในยังมีการปล่อยข่าวสะพัดนะฮะบอกว่าวันที่14กันยายนซึ่ง1สัปดาห์จากนี้จันทร์หน้านี่แหละครับกกต.อาจจะมีมติสั่งฟันสว.ล็อตใหญ่ถึง136คนมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะคุณตู่จตุพรบอกนะฮะว่าเขาได้ข่าวมาว่าร้อยอัพแล้ววันนี้จะมาเจาะลึกอ่านไตทุกเกมอำนาจนะฮะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะก็พูดชัดเจนเขาบอกว่าเขาไม่กลัวตายแล้วนะครับไม่กลัวตายนะฮะเขาบอกขอทวงคืนประเทศให้กับคนไทยทุกคนจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนะครับกับ2ท่านครับท่านแรกครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ส่วนขวามือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะอดีตส.ส.ครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการผมไม่เถียงนะครับเอาเก็บตกเรื่องนี้ก่อนเลยคุณเทพไทยอาจารย์โก้คุณผู้ชม
3: ตกไปเมื่อไหร่อ่ะ
1: เก็บตกเอางี
3: ้ตกไปแล้วเก็บมา
1: เออคนพูดทั้งสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดถึงประเด็นนี้เหตุการณ์เป็น Talk of the Town จริงๆครับคุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยเอ๊ะหรือว่าเราดูผิดตกลงมันยังไงก็คือเหตุการณ์นี้ครับคุณณัฐวุฒิวงเนียมเดินเข้าไปจับแขนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเป็นอดีตกกต.จนทำให้อาจารย์เนี่ยตกจักรยานหน้าสน.ทองหล่อไปต่อหน้านักข่าวต่อหน้าตำรวจนะฮะจากนั้นก็เกิดการปะทะคารมกันโดยคุณณัฐวุฒินะฮะมีบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมกระชากหมวกอาจารย์สมชัยนะฮะมันมีตอนนั้นไม่ทิ้งมาเดี๋ยวเปิดได้เลยเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมดูนี่ป้าบดึงออกไปเลยฮะซึ่งต่อมาฝ่ายอาจารย์สมชัยก็ได้แจ้งความนะฮะแจ้งกล่าวหานายวัฒนทวุฒิในข้อหาทำร้ายร่างกายลักทรัพย์และทำลายทรัพย์สินนะครับขณะที่ฝั่งนายณัฐวุฒิก็ชี้แจงแก้ต่างนะครับบอกว่าวันนั้นตนเองยืนรออยู่เฉยๆแหละแต่อาจารย์สมชัยเนี่ยปั่นจักรยานมาแล้วเอาแฮนด์มาโดนเอวของตนเองซึ่งนายณัฐวุฒิบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนบ้าจี้มันก็เลยกระตุกไปที่อาจารย์โก้ก่อนอาจารย์โก้รู้สึกจะมีโพสต์ประเด็นนี้หลายครั้งเหมือนกันนะอาจารย์เอางี้เขาบอกผมเป็นคนบ้าจี้พอโดนเอวแล้วมือมันกระตุกไปเองเนี่ยในทางการสื่อสาร
4: นี่เหตุผลนี้มันใช่ไหมอาจารย์อ
5: าจจะโดนเอวจริงก็ได้สี่ข้างเลยทะลอก
1: นั่นไง
5: ก็เลยต้องแถบไปเรื่อย
1: ๆไม่รู้นะแต่เขาอธิบายแบบนี
5: ้แต่คือประเด็นคือผมว่าสังคมทั้งสังคมนะครับผมว่าคงไม่มีใครเหลืออีกแล้วที่ไม่ถล่
1: ม
5: ทนายณัฐวุฒิตรงนี
1: ้
5: เพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นที่จะต้องถล่มทนายณัฐวุฒิต่อแต่ผมอยากจะให้สังคมสังเกตสิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีสัญญาสำคัญมากนั่นก็คือใช่ไหมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยทนายณัฐวุฒิไปจับแขนของอาจารย์สมชัยแล้วก็ผลักล้มลงไปทั้งจักรยานทั้งคนนะครับแล้วมันก็จบโดยตำรวจเชิญทนายณัฐวุฒิออกด้วยความนุ่มนวลละมุนละม่อมแต่ไอ้ระหว่างทางเนี่ยน่าสนใจอย่างมากระหว่างทางพอผลักล้มแล้วระหว่างทาง1นักข่าวสาว PPTV ออกมาห้ามปรามทันทีทันควัน2อาจารย์สมชัยพูดร้องออกมานะครับระหว่างทางว่าตำรวจจัดการเลย18ครั้งถูกต้องผมนั่งนับผมนั่งนับ
1: นี่อาจารย์โก้นั่งนับเลยเหรอว่า
5: เมื่อเช้าผมตื่นเช้ามากแล้วมันว่างผมนั่งนับ18ครั้งอาจารย์สมชัยร้องว่าตำรวจจัดการด้วย9ครั้ง 9ครั้งอาจารย์สมชายร้องว่าทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกาย9ครั้งนะครับและทนายณัฐวุฒิทำอะไรระหว่างนั้นยืนชี้หน้าด่าข่มขู่ท้าทายเรียกว่าไอ้ต่อเต่า2ครั้งและหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นอีกกระชากหมวกออกไปทั้งหมดทั้งปวงนี้ระหว่างทางนี้ตำรวจทำอะไรอยู
2: ่
5: ตำรวจตอนแรกก็ไม่อยู่ตรงนั้นพอมาอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ตำรวจทำก็คือสะกิดศอกสะกิดแขนสะกิดไหล
2: ่
5: ลูบพุงแล้วก็พูดว่าพี่ๆใจเย็นพี่ๆใจเย็นแล้วก็เชิญออกไปเหตุการณ์อันนี้อะไรคือสิ่งผิดปกติตำรวจคือสิ่งผิดปกติและเหตุการณ์แบบนี้แหละมันทำให้คนอย่างทนายณัฐวุฒิสามารถที่จะอยู่ได้ในสังคมนี้เรื่องอำนาจในสังคมนี้วางอำนาจบาดใหญ่ได้ในสังคมนี้ทั้งที่คนแบบนี
2: ้
5: มีในทุกสังคมมีแต่เพียงบางสังคมเท่านั้นที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตได้ก็เพราะว่าตำรวจและกฎหมายของเราเป็นเช่นนี้
2: คุณเทพไทยมองแล้วเอ๊ะมันมีมิติเรื่องของการเมืองหรือเปล่ามันมีมิติเรื่องของเอ๊ะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังไหมที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์นี้อยู่ดีๆมันจะไปเกิดเหตุการณ์นี้หน้าสน.ทองหล่อแบบง่ายๆมันเหมือนมันอยู่ดีๆก็ปะทุขึ้นมา
6: ไม่มีการเมืองเลย
2: ไม่มีเบี่ยงเบนความสนใจอะไรยังไงไม่ม
6: ีการมุ้งการมุ้งเพราะว่าไปว่าอาจารย์สมชัยเป็นตุ๊ดบ้
2: าง
6: เป็นเสือใบบ้างอะไรบ้างแกก็ไปกล่าวหาใช่ไหมคือเดี๋ยวที่อาจารย์โก้แกสงสัยว่าทำไมตำรวจปฏิบัตินิ่มนวลดีมากก็คือว่าโรงพักนี้เนี่ยผมไปสอบถามอาจารย์สมชัยไปถามข้อมูลแล้วว่าทำไมเกิดที่เรื่องที่โรงพักนี
2: ้ครับ
6: แล้วโรงพักนี้วันก่อนเรื่องคุณไอซ์ก็โรงพักนี
2: ้
6: คือเข้าใจว่าอาจารย์สมชัยเข้าใจว่าคุ้นเคยกับโรงพักนี้ไอ้ณัฐวุฒิเนี่ยแล้วก็ตำรวจก็อาจจะเมื่อเกรงใจคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุ้นหน้ากันแล้วก็มากันบ่อยอะไรเงี้ย
2: นี่เหตุการณ์ที่ตอนนั้นกับคุณไอซ์นะฮะคุณผู้ชม
6: เนี่ยที่โรงพักนี้แหละเพราะตำรวจก็เลยปฏิบัติแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยสกิดสเกาอะไรอย่างเงี้ยคือตามหลักแล้วเนี่ยมันต้องจับเลยลากไปเลยไม่ต้องจับหรอกไม่ต้องใส่กุญแจมือนะลากไปพล
2: ก็ดึงตัวออกมาดึงออกมาก่อน
6: แล้วอันนี้ตำรวจกว่าจะมาหูนานมากไอ้คนใส่เสื้อกั๊กอ่ะต้องพยักหน้าว่ามาก่อนตำรวจไปอยู่ในห้องแอร์อากาศร้อนไงไปอยู่ในห้องแอร์คราวนี้กว่าจะออกมาต้องพยักหน้า
2: ครับ
6: ผมก็เลยเสนอไงว่าเอาชุดตำรวจเนี่ยให้น้องนักข่าวใส่ได้ไหมอ่ะเพราะเขาทำหน้าที
2: ่
6: ห้ามปรามได้ดีไง
2: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยทนายณัฐวุฒิเนี่ยนะที่คุณบอกว่าไปอะไรนะเอาแงนไป
2: ไม่รู้เขาพูดต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแฮนมันมาโดนผมจักรจี้ผมก็เลยกระตุกไปโดนนั่นคือข้อที่1ข้อที่2เขาบอกเดี๋ยวก่อนไอ้ภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแชร์กันไประวังนะผมฟ้องนะเพราะมันคือ AI ไม่รู้นะนี่ผมตามข่าวตามเท่าที่ผมเข้าใจใช่ไหมทีมงานเช็คนิดนึงเพราะเขาพูดอย่างนี้บอกว่ามันคือ AI เพราะเขามีทีมทนายที่คอยเก็บภาพทุกมุมเรียบร้อยแล้วแล้วจะมาเปรียบเทียบกันเลยว่าเนี่ยถูกสร้างด้วย AI ไม่รู้เขาพูดแบบนี้เช็คด้วย
6: คือถ้าหากว่าชนพุงจริงแล้วแกตกใจจริงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ถ้าจริงนะเพราะว่าบ้านผมก็เรียกว่าลาตานี่แปลว่าคุณลาตาแบบว่าเวลาบ้าจี้เอาไงภาษาใต้ก็เรียกว่าลาตาแบบตกใจแล้วเวลาสําหรับอุทานคําแปลกๆอะไรเนี่ยเป็นไปได้ถ้าโดนนะแต่ว่ามันไม่โดนมุมเค้ามองมุมไหนมันไม่โดน
2: ไม่รู
6: ้ปัญหามันก็คือคุณณัฐวุฒิเนี่ยแกสบายดีหรือเปล่าปัญหาบ้านผมก็ไม่บายสบายดีหรือเปล่าไม่บายคุณไม่บายคือไม่สบาย
2: คือจะ AI หรือไม่ AI มันพิสูจน์ง่ายมากเลยอันเนี้ยอันนี้มันเห็นตามคำกล่าวอ้างของเขานะ
6: มันเห็นชัดกี่มุมล่ะคุณ
2: นั่นแหละ
6: มันเห็นทุกมุมทุกช่องทุกช็อต
2: ถ้างี้ผมไปต่อ
6: ไม่นี่ถ้าหากว่าไม่อยู่ตรงนี้นะไม่มีกล้องวงจรปิดไม่น่าโรงพักนะผมว่าเป็นเรื่องอื่นเลยนะ
2: อ
6: ันนี้บังเอิญว่าเป็นคือแกผมว่าคุณณัฐวุฒิแกอาจจะเข้าใจผิดว่าไม่มีกล้องอะไรไม่มีอะไร
2: ยืนถ่ายกันขนาด
6: นี้คนนั้นแหละแกเข้าใจผิดไงแกนึกว่าไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานอะไรมั้ง
2: งั้นไปต่อคุณเทพไทยพอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณณัฐวุฒิกับคุณอาจารย์สมชัยเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าทำไมถึงมาถึงจุดเดือดมันต่ำจังเลยปุ๊บแล้วเกิดเรื่องน
6: ี้ไม่เขาฟ้องร้องกันมาก่อนหลายคดีอีลุงตุงนังกันไปหมดตั้งแต่คุณอาจารย์สมชัยไปร้องนะครับไปเปิดโปงว่าแกเป็นอัยการแล้วถูกไล่ออกไล่ออกคดีอะไรบ้างแล้วแกไล่ออกแล้วเนี่ยแกก็ไปสมัครส.ส. อาจารย์สมชัยก็ตามไปร้องเรียนอีกเสร็จแล้วอาจารย์สมชัยก็บอกกกต.อีกแกกกต.เก่าเนี่ย แกก็บอกว่าถูกไล่ออกเนี่ยขาดคุณสมบัติในการสมัครไม่มีคุณสมบัติในสมัครได้ไงโดนคดีอาญาอีกแล้วก็โอ้เยอะแยะไปเลยอันนี้ก็ฟ้องไปฟ้องมาอีลุงตุงนังกันเนี่ยเป็นคู่กรณีกันไง
7: แต่อาจารย์ก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยคือคนที่จะต้องตำหนิหนึ่งในนั้นก็คือตำรวจต้องไม่ทำอะไรเลยคุณเทพไทยมองไง
6: ก็แน่นอนแหละคุณดูดิเกิดได้โรงพักถ้าเกิดในตลาดนัดอะไรเนี่ยผมว่าตำรวจกว่าจะมามันนานไงหรือเกิดในหมู่บ้านนี่หน้าโรงพัก
7: อาจารย์โก้นั่งนับเลยนะตำรวจนะ
5: ไม่ก็คือเวลาผมดูผมจะพยายามสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติไหมตามภาษานักวิเคราะห์เราต้องดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นผิดปกติก็ได้ยินอาจารย์สมชายพูดอยู่นั่นแหละว่าตำรวจจัดการด้วยตำรวจจัดการด้วยทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายผมว่าเอ๊ะพูดหลายครั้งแล้วเขาพูดกี่ครั้งก็วนกลับไปดูนะครับเน้นอีกทีทุกสังคมมีทั้งคนดีมีทั้งคนเลว
7: uh-huh.
5: ไม่แปลก
7: uh-huh.
5: เราจึงมีตำรวจเราจึงมีกฎหมาย
7: uh-huh.
5: แต่สังคมที่คนเลวนี่มันเจริญได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ uh-huh. ก็คือสังคมที่ทั้งตำรวจและกฎหมายไม่ทำงาน
7: uh-huh.
5: และนี่คือสิ่งที่เราเห็น
7: อาจารย์ก็ดันเป็นคนที่แบบนะสื่อสารทางการเมืองด้วยนะเพราะทุกอย่างจะเป็นการสื่อสารหมดเลยนะอาจารย์ก็จับอันนี้หนึ่งสั้นๆเดี๋ยวจะไปประเด็นต่อแล้ว
6: คือไม่ผมให้ข้อคิดสังคมหน่อย
7: มาข้อคิด
6: ว่าในสังคมปัจจุบันนี้น
7: ะ
6: คนที่เดินอยู่ในสังคมเนี่ยนะคนที่ไม่ปกติมันจะเยอะมากนี่ไม่เกี่ยวคุณนันทวุฒินะเดี๋ยวหาว่าผมไปว่าคุณนันทวุฒิคนป่วยเนี่ยเยอะในสังคมเรานะคนป่วยเยอะแล้วระหว่างคนบ้ากับคนอะไรนั่นมันคาบเกี่ยวมากคนฉลาดนะมันคาบเกี่ยวกันมากนะพลิกนิดเดียว
7: บาง
6: มันอาจจะบ้าก็ได้อะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูต้องระมัดระวัง
7: เอาอย่าง
6: น
7: ี้สำหรับเหตุการณ์หน้าสน.ทองหล่อเมื่อวันที่4กันยายนซึ่งเป็นวันที่นายณัฐวุฒิพบกับนายอาจารย์สมชัยเนี่ยเจ้าตัวยืนยันนะฮะเป็นการเจอกันโดยบังเอิญและปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงโดยอ้างว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการถูกแฮนด์จักรยานชนบริเวณเอวและเป็นความผิดลหุโทษที่ตัวเองปฏิเสธไว้ก่อนทั้งยืนยันด้วยว่าภาพเหตุการณ์หน้าสน.ทองหล่อที่ถูกเผยแพร่ไม่ใช่ภาพจริงฟังนะฮะนี่คือคุณณัฐวุฒิพูดเองนะผมเอาคำพูดของท่านมาพูดนะบอกว่าไม่ใช่ภาพจริงแต่เป็นภาพที่ถูกตัดต่อด้วย AI พร้อมบอกว่าจะยังไม่เปิดหลักฐานเพราะเตรียมนำไปใช้แจ้งความนายสมชัยในข้อหาแจ้งความเท็จในสัปดาห์นี้หมายความว่าอะไรสรุปง่ายๆเขาบอกว่าไอ้ภาพที่คุณแชร์กันเหรอมันเป็นภาพ AI ภาพของจริงผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะเอาภาพของจริงนี่แหละไปแจ้งความอาจารย์สมชัยในข้อหาแจ้งความเท็จภายในสัปดาห์นี้วันนี้วันจันทร์รอจนถึงวันศุกร์เดี๋ยวดูนะครับว่าวันไหนเขาไปแจ้งความ
6: ไม่ผมเตือนนะทวุฒิหน่อยนะ
7: เตือนว่า
6: ระวังจะโดนอีกคดีนะ
7: คดีอะไรฮะ
6: ปลอมแปลงพยานหลักฐานอีกนะผมเตือนไว้ก่อนนะ
7: นั่นไง
6: ถ้าหากว่าคุณถ้าหากว่าหลักฐานคลิปคุณไปบอกว่าไม่มีนะโดนแงนมาทิ่มพุงอะไรเนี่ยแล้วก็ตกใจอะไรเงี้ยนะบ้าจี้อะไรเนี่ยแล้วถ้ามีคลิปนี้ขึ้นมาจริงนะระวังนะผมเตือนอีก
7: โอเค
6: จะโดนอีกคดีไง
7: เอางี้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณณัฐวุฒิเดินทางไปยื่นเรื่องต่อผบ.ตร.เรื่องอะไรเรื่องขอให้ออกหมายจับอาจารย์สมชัยและพวกรวมทั้งหมด6รายเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะฮะนี่เพื่อไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผบ.ตร.โดยตรงเพื่อเร่งรัดให้กำชับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรพร้อมพวกรวมทั้งหมด6รายในคดีอะไรฮะคดีเปิดรับบริจาคเงินระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับซึ่งอ้างว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนี่วันนี้เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องแทนท่านผบ.ตร.นะครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับเราเคยพูดไปแล้วนะครับนายณัฐวุฒิเคยเป็นทนายความให้กับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการฟ้องร้องคุณไอซ์รัชนกศรีนอกแต่หลังจากเหตุการณ์ผลักจักรยานล้มที่สังคมเข้าใจนะครับคุณสุชาติได้ออกแถลงข่าวชัดเจนบอกว่าไม่ได้ใช้บริการสำนักกฎหมายของนายณัฐวุฒิอีกต่อไปและยืนยันว่าคดีจบก็จบกันไปคุณสุชาติไม่เกี่ยวแล้วนะฮะ
5: เดี๋ยวขอนิดนึงได้ไหม
7: เชิญเสริม
5: คือเข้าใจว่าคุณสุชาติไม่เกี่ยวแล้วแต่คำถามมีอยู่ว่าทำไมคุณสุชาติถึงจ้างคนคนนี้ตั้งแต่แรกเพราะผมมีความมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าทนายณัฐวุฒิไม่ได้เพิ่งจะมาเป็นแบบนี้เมื่อ2วันที่แล้วเขาก็เป็นแบบนี้ของเขามาตั้งนานแล้วแล้วทำไมคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นถึงรัฐมนตรีจ้างทนายณัฐวุฒิมาว่าความให้ตนในเมื่อเขาเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ได้มีการตรวจเรซูเม่ไม่ได้มีการตรวจประวัติไม่ได้มีการอะไรเลยเหรออ
7: าจารย์ก็เพื่อตอบตรงนี้ผมก็มีพอมีข้อมูลคุณเทพไทยเสริมได้นะฮะเข้าใจว่าคุณณัฐวุฒินี่คือก็ ก็เป็นนักกฎหมาย
6: นักกฎหมายมหาชนที่มีชื่อเสียง
7: ตรงนี้หรือเปล่าที่คุณสุชาติอาจจะเฮ้ยโอ้เขาเป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง
6: คือเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายมหาชนแล้วสื่อทีวีบางช่อง
7: เอานี้คุณจะรับประวัติใช่ไหม
6: ไม่พอสรุป
7: ใช่ไหมโอเคสรุปสั้น
6: มาแล้วมาถึงก็ดังหน้าจ
7: อ
6: พอดังหน้าจอพรรคการเมืองบางพรรคก็เอาไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายดูหมายก็รู้ไตว่าเออไลน์มันออกก็ไล่ออกไล่ออกก็ดูเออแบบชงจางดีอันนี้สุชาติเนี่ยแกฟ้องกับคุณไอ
7: ้
6: ก็กล่าวว่าประเภทตาต่อตาฟันต่อฟันไงก็เลยจ้างคนเนี้ยไปช่วยคุณไอ
7: ้โอเคเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วนะครับทนายณัฐวุฒิเนี่ยจะเอาหลักฐานไปแจ้งความกับอาจารย์สมชัยที่บอกว่าเนี่ยภาพที่ปรากฏที่เราใช้กันอยู่เป็นภาพ AI ใช่มั้ยเขาบอกเขามีหลักฐานของจริงนะอาจารย์โกเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ผมขออนุญาตข้ามจากเรื่องนี้ไปเลยนะไปอีกหนึ่งเรื่องสภาอาทิตย์นี้ฮะอาทิตย์ที่แล้วสภานะฮะร่มไม่ได้ล่มหรอกแต่ไอรายงานของกกต.เนี่ยมันล่มเพราะว่ามีการดันนะยติด่วนเรื่องของไฟใต้ขึ้นมาปรากฏก็ไม่ได้อภิปรายเรื่องของกกต.รายงานกกต.ทั้งที่คุณแสวงบุญมีนั่งรออยู่ในห้องแล้วกับทีมตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ได้พูดอะไรเลยคราวนี้สัปดาห์นี้เดือดเพราะเขาบอกว่าฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลนะพิจารณาว่าเนี่ยวันนี้จะมีการอะไรงบประมาณใช่ไห
6: ม
7: วาระ2วาระ3นะครับอาจจะมีการหยิบยกประเด็นของกกต.เข้ามาอยู่ในการพิจารณาด้วยจะเป็นอย่างไรขออนุญาตพักสักครู่และกกต.เองนะครับได้ข่าวมานะฮะว่าจะฟัน136 สว.ในวันที่14 กันยายนสักครู่เดียวกับมาติดตามครับ

0: ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วกล้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
4: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดักกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ทิพรส
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมชมไปถึงในช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณเทพไทยอาจารย์โก้นะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับผ่าน YouTube ตอนนี้นะฮะรบกวนช่วยโหวตให้เราหน่อยได้ไหมครับนี่คือโหวตของเราเราถามว่าคุณคิดว่ากกต.จะมีมติส่งฟ้องหัวสว.อย่างไรส่งยกแผงส่งฟ้องบางคนหรือไม่ส่งฟ้องใครเลยโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้โหวตกันประมาณ 1,300-1,400 โหวตผมขอจบสัก 3,000 โหวตนะฮะอย่าให้เสียชื่อคุณเทพไทย
10: ใช่ใช่ใช่เชียร์กันมาหน่อยส่งมาหน่อยกองเชียร์กองเชียร
9: ์แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข้อมูลวงในที่เขาบอกว่าจะมีการฟันสว136คนในวันจันทร์ที่14กันยายนที่จะถึงนี้นะคุณผู้ชมครับไปเรื่องนี้ก่อนฮะพระอาทิตย์ที่แล้วนะฮะสภาเดือดจัดๆนะโดยเฉพาะพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์คุณผู้ชมที่ตอนแรกเตรียมข้อมูลและตั้งธงจะซักฟอกการทำงานของกกต.โดยเฉพาะคดีของเรื่องหัวสว.กับบาร์โค้ดเลือกตั้งนะครับแต่เกมในสภาเกิดพลิกผันฮะเมื่อฝ่ายรัฐบาลเสนอญัตติด่วนเรื่องปัญหาไฟใต้เข้ามามาแทรกในระเบียบวาระส่งผลให้รายงานผลการทำงานของกกต.ที่คุณแสวงบุญมีพร้อมกับทีมงานเนี่ยมานั่งรอตั้งแต่เช้าอยู่แล้วนะครับถูกเลื่อนออกไปสัปดาห์ที่แล้วหนีพ้นสัปดาห์นี้มีคิวพิจารณางบประมาณรายจ่ายวาระ2และ3แววมาว่าฝ่ายค้านจะใช้เวทีงบประมาณเป็นช่องทางในการลากประเด็นกกต.และหัวสว.กลับเข้ามาอภิปรายอีกรอบคิดว่าศึกรอบนี้สภาจะแตกอีกหรือไม่และฝ่ายรัฐบาลจะมีมุกไหนมาสกัดในคนที่เคยอยู่ในสภาท่านเทพไทยคิดว่ายังไง
10: คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเขาจะอภิปรายเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
9: ถูก
10: คือวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีวาระรายงาน
9: ครับ
10: การปฏิบัติหน้าปันการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ
9: ครับผม
10: โดยปกติไม่มีใครสนใจหรอกแล้วก็ไว้วันพฤหัสแล้ววันพฤหัสเนี่ยไม่ได้ลงมติอภิปรายผ่านเนี่ยให้มันผ่านให้มันเขาเรียกว่าเหมือนกับอภิปรายให้มันจบไป
9: ครับผม
10: แล้วส.ส.ก็กลับบ้านแต่บังเอิญว่ามันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกกต.และมันได้จังหวะนี้พอดีฝ่ายค้านเขาก็หมายมั่นปั้นมือจะอภิปรายโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะอภิปรายสักข้อไง
9: ครับ
10: คราวนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลกลัวจะถูกถึงลูกหลงโดยตัวเองด้วยพาดพิงถึงตัวเองแน่นอนก็เลยเป็นห่วงสถานการณ์ภาคใต้ขึ้นมาก็หยิบสถานการณ์ภาคใต้ขึ้นมาเสนอก่อนไงดักหน้า
9: ซึ่งสถานการณ์ภาคใต้ก็เป็นหน้าเป็นห่วงนะครับ
10: ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าทำไมคุณไม่เป็นห่วงวันที่เขาเผาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วโน่นก็เผาไปร้อยกว่าจุดโน่นแต่ทำไมคุณไม่เป็นห่วงทำไมคุณตอมความรู้สึกคุณเพิ่งมารู้สึกตอนวันพฤหัสนี้อ่ะคุณแล้ววันที่เขาไปครม.สัญจรถ้าคุณเป็นห่วงนายกทำไมไม่ไปล่ะรัฐมนตรีทำไมไม่ไปล่ะ
9: อันนี้เป็นคำถาม
10: ใช่ไอ้นี่แสดงว่าเอาพูดตรงๆไหมเอาตรงๆไหม
9: เราก็ตรงไปตรงมา
10: เออ
9: เอาตรงแบบไม่มีประมา
10: ทหน้าด้านคือฝ่ายรัฐบาลคืออ้างแบบหน้าด้านๆคุณ
9: อุ้ย
10: อ้างแบบหน้าด้านๆเอา3จังหวัดจะได้ป่ะเพราะเรื่อง3จังหวัดภาคใต้ก็ถือว่าโอเคเรื่องใหญ่ใช่มั้ยแต่ว่ามันผิดเวลาไงอันนี้คุณต้องการที่จะมาตีกันกรณีกกต.แล้วคุณเห็นไหมล่ะว่ามันลากยาวทำยังไงก็ได้ไอ้เรื่องจริงๆไอ้เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันเดียวก็จบ
9: ครับ
10: ถ้าวันเดียววันจบวันพฤหัสนี้ก็จะได้อภิปรายเรื่องกกต.ไง
9: ครับ
10: เขาก็ไม่จบเพื่อลากวันพฤหัสทำไมลากวันพฤหัสเพราะถ้าวันพฤหัสผ่านก็

0: มันก็จะไปถึง
1: คิวว
0: ันที่กตวันที่14ไง14กตก็จะได้ผ่านวันคุณก็ต้องไปอภิปรายวันที่17คุณไปอภิปรายไปวันที่17แล้วกตมันเสร็จแล้วก็แค่นั้นเอง
1: งั้นก่อนที่จะไปที่อาจารย์ก่อนที่จะไปอาจารย์โก้คุณเทพไทยไม่ต้องกดผมก็ได
0: ้ไอ้วันคุณแบกหลังแอนคุณนั่งตัวตรงหน่อยดิ
1: ผมไม่ได้แบกอะไรเลยผมก็ทำหน้าที่เป็นคนคานไงคานสิ่งที่คุณพูด
0: เขาว่างสีหน้าผมมองออกอ่ะคุณเนี่ย
1: เอา
0: เดี๋ยวจูเอียอะไรมาหรือเปล่า
1: คุณเอาอย่างนี้เอาอย่างนี
0: ้ฮะ
1: แล้วคุณคิดว่าในสัปดาห์นี้จะมีโอกาสไหมเรื่อง
0: ไม่มี
1: ไม่มีแล้วเหรอ
0: ไม่มี
1: กกต.รายงานจบแล้ว
0: ไม่
1: ผ่านไปแล้วผ่าน
0: ไม่ผ่านไม่ผ่านต้องไปรายงานวันที่17วันพฤหัสบดี
1: แสดงว่าสัปดาห์นี้ไม่มีเหรอ
0: ใช่อันนี้ถ้าทำได้นิดๆหน่อยๆก็คือวาระของงบประมาณ
1: โอเค
0: เวลาเข้างบประมาณหมวดของกกต.
1: โอเค
0: พอที่จะกล้อมแกล้มไปได้นิดหน่อยแต่ว่าไอ้พวกนี้ประท้วงมันถือว่าคุณไม่สวนคำแปลยติไว้เชื่อผม
1: โอเคเอาอย่างนี้อาจารย์โก้ถ้าเกิดมีการสกัดกั้นอีกผมไม่รู้สกัดกั้นหรือไม่สกัดกั้นต้องรอดูนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการสกัดกั้นไม่ให้อภิปรายเรื่องของรายงานของกกต.ในสัปดาห์นี้นะครับมันสะท้อนอะไรถึงอาจารย์โก้บ้างครับถ้าไม่สามารถที่จะ
2: คือมันคือยุทธศาสตร์การสื่อสารหรือเรียกได้ว่ายุทธศาสตร์การไม่ให้สื่อสารยุทธศาสตร์การปิดปากนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤหัสที่แล้วหรือภายในอาทิตย์นี
1: ้
2: คุณลองนึกดูรัฐสภานะครับแล้วก็มีกกต.มามีคุณแสวงบุญมีมาแล้วฝ่ายค้านก็จะซักฟอกอย่างหนักและในรัฐสภานั้นก็มีทั้งสว.สีน้ำเงินและสว.สีอื่น
1: ๆ
2: มีทั้งสส.สีน้ำเงินและสส.สีอื่น
1: ๆ
2: มีทั้งครม.สีน้ำเงินและครม.สีอื่น
1: ๆ
2: ภายในรัฐสภานั้นก็คือครบถ้วนทุกหน้าทุกตาทุกสีและถ้ามีการยิงเรื่องกกต.ตรงนั้นออกมานั้นนี่คือพื้นที่ข่าวที่ใหญ่โตมากนี่เป็นเวทีที่ใหญ่โตมากและถ้าฝ่ายค้านลากไส้อะไรออกมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นข่าวไปทั้งประเทศคนก็จะพูดถึงทั้งประเทศเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การสื่อสารหรือการปิดปากอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้พูดโยนไปเรื่องอื่นไม่ต้องพูดไม่ต้องซักฟอกไม่ต้องลากไส้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอาทิตย์นี้ก็จะเหมือนเดิมเขาก็จะพยายามหาวิธีไม่ให้พูดเรื่องนี้
1: อาจารย์ก็ไม่คิดหรอกครับว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้มันยิ่งทำให้สถานการณ์มันย่ำแย่และหนักขึ้นกว่าเดิมอีกอ่ะหมายความว่ามันกลายเป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากแม้แต่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มเลยบอกโอ้โหนี่คุณสกัดกั้นนี่คุณเตะขาไม่ให้เขา
2: สถานการณ์มันหนักขึ้นในแง่ที่ว่าเราก็โมโหเรื่องเดิม
1: uh-huh.
2: เราก็บ่นก็ด่าเรื่องเดิม
1: uh-huh.
2: แต่ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เกิดขึ้นที่มีการลากไส้กลางสภาได้เนี่ย
1: uh-huh.
2: ถ้าลากไส้ออกมาได้สถานการณ์มันจะไม่ใช่แค่หนักขึ้นมันจะหนักไปเลย
1: uh-huh.
2: มันจะหนักไปเลย เพราะว่าเราอาจจะได้ข้อมูลใหม่มา
1: uh-huh.
2: เราอาจจะได้สโมกกิ้งกันออกมา
1: uh-huh.
2: เราอาจจะได้ชุดคอนเทนต์ที่แบบว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
1: uh-huh.
2: เพราะฉะนั้นสกัดกั้นไว้ดีกว่า
1: ก็เลยไม่เสี่ยง
2: ไม่เสี่ยงมันคือยุทธศาสตร์การสื่อสารหรือการปิดปาก
0: คือไม่การพูดในสภานะคุณทิน
1: ครับผม
0: ที่เขาพูดคือการพูดในสภาก็ถือว่าพูดอย่างเป็นทางการไอ้ที่ไอติมมาพูดไอรอมาพูดเนี่ยเขามีความรู้สึกคุณก็พูดไปนะคุณจัดเวทีเสวนาคุณก็พูดไปใครอยากจะฟังไปแต่การพูดในสภาเนี่ยมันบันทึกเป็นหลักฐานนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยมันอ้างอิงได้ในสภาเนี่ยถือว่าเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พูดในสภาเนี่ยถ้าเอาอะไรมาแฉเยอะๆเนี่ยมันกระทบต่อวันที่14วันที่14เนี่ยมันจะทำให้กกต.เนี่ยตัดสินใจในการลงมติเนี่ยมันจะทำให้ตัดสินใจลำบากถ้าถูกแฉกันในสภาเยอะๆแบบนี้เอาความจริงมาพูดในสภาในสภาในสถานที่ที่เป็นทางการแต่ว่าคุณไปพูดตามที่โปรแมนคุณไปพูดที่กรุงศรีนี่เว้อคุณพูดมารวยเขาก็ถือว่าอันนั้นคุณพูดไปคุณเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่การเปิดโปงเขาจะจริงอย่างเป็นทางการ
1: แต่ถ้าพูดในสภาปุ๊บอันนี้ทางการละ
0: ทางการมีบันทึกมีลายลักษณ์อักษรมีอะไร
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีการพูดกันจริงมันจะกระทบไปถึงกกต.ว่าสุดท้ายวันที่14จะตัดสินใจอย่างไรใช่หรือไม่
0: ก็ใช่ดิมันอาจจะมีผลกระทบกับกกต.แหละเพราะว่าการพูด
1: แต่กกต.ก็ต้องตัดสินบนพื้นฐานของข้อมูลของข้อเท็จจริงที่มันอยู่ในรายงานทั้งอนุ26และ36ถูกไหมฮะ
0: ทฤษฎีทฤษฎีอย่างนั้น
2: กลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริง
0: ทฤษฎีมันอย่างนั้นคุณในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้น
2: โดนรุมสองทางเลย
1: ไม่เอาก็ไม่รู้อ่ะแต่หมายถึงว่ากกต.ต่อให้จะมีการอภิปรายอะไรยังไงในสภาเนี่ยก
0: ็
1: ไม่ควรที่จะไปกระทบกับข้อเท็จจริงที่กกต.ต้องใช้ในการลงมตินี่ครับ
0: ถ้าหากว่ากกต.ตรงไปตรงมานะตามที่คุณว่าไปตามหลักการนะ มันจบตั้งแต่อนุชุดที่26แล้วมันไม่มีชุด36ไอ้มันมาเสียเวลาหรอกคุณไอ้นี่ที่มันตั้งชุด36เพื่อมาเป่าชุดที่26
1: อุ้ย
0: เพื่อหาทางลงเพื่อทอดบันไดให้กกต.เนี่ยได้มีทางลงว่าเห็นชอบกับอนุกรรมการชุดที่36ตาระวังยังอ่ะคุณอ่ะตามัวอยู่อ่ะเออมันชัดเออจริงๆมันเป็นแบบนั้น
1: เนี่ยมีคุณผู้ชมบอกว่าที่แบกเข้าไปแบกก็ต้องเงินเข้าไปต้องหัวเราะผมเนี่ยนะแบกน้ำเงินเข้าไป
0: ถ้ากกต.เนี่ยนะตรงไปตรงมาน
1: ะ
0: ไอ้คดีวัวสวเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่6เดือนหลังจากการเลือกตั้งแล้วมันไม่เลยมา2ปี3เดือนจนถึงปัจจุบันนี้อ่ะมีที่ไหนอ่ะคุณจะครบวาระแล้วเพิ่งยังตัดสินไม่ได้เลยบ้าไหมคุณว่า
1: โอเคอาจารย์โก
2: ้ครับผม
1: ต่อเนื่องกันเลย
2: ว่า
1: เอาแหละเราไม่รู้กกต.วันที่14ท่านจะออกมายังไงนะแต่ข่าววงในบอกว่าแววมาถึงหูทีมงานของผมนะนี่ทีมสืบถกเนี่ยน้องโบเนี่ยบอกว่าวันที่14กันยายนนี้คดีหัวเลือกสวอาจจะฟันสวล็อตใหญ่ถึง136คนซึ่งที่มาของกกต.ชุดนี้นะก็กกต.นะซึ่งที่มาของกกต.ชุดนี้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่กกต.ชุดนี้ก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันความหมายคืออะไรเพราะ4ท่านใน7ท่านเนี่ยเป็นสวชุดนี้รับรองมาถูกต้องไหม
0: สวสีน้ำเงิน
1: อ่ะไม่รู้แหละ
0: ไม่ก็สวสีน้ำเงินโหวตมา
1: โหวตมา4คน
0: น่ะ
1: 4ใน7แต่สุดท้ายรักตัวกลัวตายเหมือนกันอาจารย์ก็มองว่าสุดท้ายท้ายสุดวันที่14กันยายนนี้กกต.จะตัดสินใจฟัน136คนจากทั้งหมด229คนที่มีการตั้งข้อกล่าวหาจากอนุ26หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์สักครู่เดียวครับ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
2: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
3: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
4: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
3: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
2: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
3: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
2: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
5: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
2: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
6: สิทธาเบี้ยบังเกิดสวมชุดชูชีพขี่เจ็ตสกีเขายื่นหนังสือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เผยมีหลักฐานเงิน10ล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีเลขาของภรรยาพร้อมส่งคลิปที่อ้างว่าเป็นการเปิดโปงวิธีการทำงานและเส้นทางการเงินติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
7: นักตบวัดโคกปากเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้เวลา 1:00 นตรง
8: ที่หยุด4ออมได้จังได้บอกใจว่า
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
10: กลับมากันต่อนะครับถูกไปถึงในช่วงนี้นะฮะคุณเทพไทยอาจารย์โก้นะครับเข้าประเด็นเลยนะครับมีข้อมูลอะไรบอกว่ามาถึงหูของทีมงานผมนะครับบอกว่า136คนนั่นคือสวที่จะถูกกกตฟันล็อตใหญ่เลยนะฮะก็คือวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์โก้พอมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมครับในประเด็นนี
11: ้ผมว่าใช้คำฟันไม่ได้นะครับกกตไม่ได้มีอำนาจที่จะฟัน
10: ใครส่งฟ้อง
11: แต่จะส่งสำนวนที่แบบแข็งแกร่งหรือส่งสำนวนที่แบบอ่อนแออันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับ
10: มันแล้วแ
11: ต่ต้องมีมุมนี้ด้วยแต่โอเคเรายังไม่ต้องไปถึงตรงนั้นคำถามแรกก็คือว่าจะส่งหรือไม่ส่ง
10: uh-huh.
11: หรือว่าจะส่งเท่าไหร่นะครับ uh-huh. ทีนี้เมื่อก่อนเบรกนี่คุณทินพูดว่าถ้ากกต.รักตัวกลัวตาย
10: uh-huh.
11: ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องส่ง uh-huh. แต่ผมมองตรงกันข้ามถ้ารักตัวกลัวตายเนี่ยต้องไม่ส่ง
10: เพราะ
11: ว่าเราต้องถามก่อนว่าใครมีอำนาจพอที่จะเอากกต.เข้าคุก ไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมไม่ใช่ประชาชน คนที่มีอำนาจพอที่จะทำเรื่องนี้ได้ก็คนที่มีอำนาจที่จะจัดการทั้งระบบให้มันหัวกันได้เพราะฉะนั้นถ้ากกต.รักตัวกลัวตายผมว่านะไม่ต้องส่งใครเลย
10: เอ้าเหรอ
11: ต้องเอาใจคนที่มีอำนาจสิ
10: เอ้าไม่ต้องส่งใครเลยก็ตอนนี้เขาเตรียมที่จะแจ้งนู่นแจ้งนี่157อะไรหลายมาตราเลยอ่ะ
11: ในประวัติศาสตร
10: ์กกต.ติดคุกก็มีแล้วนะครับ
11: กกต.ติดคุกก็มีแล้วและกกต.ที่ติดคุกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองถึงติดคุกแล้วคุณลองคิดดูสิว่าขั้วอำนาจทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหนที่จะทำให้กกต.ติดคุกได้ถ้าเป็นขั้วอำนาจเดิมไม่มีทางติดคุก
10: โอ้โหอันนี้วิเคราะห์แบบฟันธงงี้เลยเหรอ
11: ครับฟันธง
10: แสดงว่าที่ถามคำถามคุณผู้ชมที่โหวตเข้ามาตอนนี้โหวตเข้ามาได้เราต่อเนื่องนะคุณคิดว่ากกต.จะมีมติส่งฟ้องหัวสว.อย่างไรนะครับก็คือส่งยกแผง ส่งเลย229คนหรือส่งบางคนหรือไม่ส่งฟ้องใครเลยอาจารย์โก้บอกไม่ส่งใครเลย
11: ไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ส่งใครเลย
10: คิดว่า
11: แต่ผมเพียงแต่บอกว่า
10: ถ้าก
11: กต.รักตัวกลัวตาย ทีนี้จะส่งหรือไม่ส่งนี่อันนี้ผมไม่ใช่หมอดูผมไม่สามารถที่จะเดาได้
10: แต่คุณคิด
11: แต่ผมพูดได้แต่เพียงว่าถ้าไม่ส่งเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจับใจที่ยังเป็นขั้วอำนาจเดิม
12: คุณเทพไทยมองยังไงกับประเด็นที่อาจารย์โก้พูด
13: ถ้าหากว่ากกต.จะส่ง138ใช่ไหม136
10: 136 136
13: จริงๆมัน138
10: ตามข่าวนะตามข่าว
13: จริงๆมัน138
10: อ่ะฮะ
13: 138คนส่งถ้าสมมติจะส่งนะจริงๆผมว่าพวกนี้มันไม่มีไม่ใช่สาระสำคัญนะไอ้138นะผมนี่ว่าควรจะส่งฟ้องไอ้9191นี่คือตัวการคือหัวโจกในการโกงในการอ้ว
10: แต่เส้นเงินอะไรไงไปไม่ถึงเขาไงครับหลักฐานไปไม่ถ
13: ึ
10: ง
13: เขามันไม่ถึงได้ยังไงล่ะมันชัดอยู่แล้วมันให้ลูกน้องโอนกันเนี่ยมันนั่งโอนกันเนี่ยไม่ทั้งเดียอะไรมันจะสั่งฟ้องได้ไงเดียอะไรไปตามข้อมูลมาหมดแล้วผังอะไรมันรู้กันหมดแล้ว
10: เทพไทยตามอนุ26กับ BSI ที่ไปสืบสวนสอบสวน
13: ใช่ใช่คราวนี้ความเห็นผมถ้าจะสั่งฟ้องต้องสั่งฟ้อง91คนที่เป็นหัวโจกในการหัวอันนี้คือตัวการไงคือถ้าไม่มีไอ้พวกนี้เนี่ยนะการว่วงจะไม่เกิดขึ้นไงไอ้พวกนี้มันกระพี้อันนี้ผลไอ้สวที่ได้มานี่ผลไอ้นี่น้ำจิ้มกระพี้ไม่ใช่แกนมันคือไอ้พวก91คนเนี่ยเนี่ยหัวโจกมาเลย
10: งั้นคุณเทพไทยคิดว่าวันที่14กกต.จะออกหน้าไหน
13: ผมว่าไม่ฟ้องเลยไง
10: อ้าวถ้าสมมติเกิดไม่ฟ้องเลยสมมติเกิดไม่ฟ้องเลยนะ
13: ทำไมไม่ฟ้องเลยก็เหม็นมีอะไร
10: มันเอางี้ผมถามต่อเลยถ้าไม่ฟ้องเลยมันจะสร้างพลังความโกรธแค้นอะไรหรือเปล่าของสังคม
13: ก็เติมไงก็จะได้เติมงบลุงสนธิผมไง
10: เนี่ยกำลังจะพูดกับคุณสนธิด้วยคุณอาสนธิเนี่ย
13: เดี๋ยวคุณฟังผมวิเคราะห์3ทางก่อน
10: วิเคราะห์
13: อันดับแรกที่ผมบอกว่าไม่ส่งเลยเนี่ยนะเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยเขาก็ไปคุยกับผู้มีบารมีในการโหวตให้เขาอยู่แล้วว่าเขาต้องรับใช้สุดชีวิตเผลอๆไปดื่มน้ำสาบานคมดอกคมหอกคมปราบมาแล้วไม่กล้าเบี้ยวแล้วการที่ไม่ส่งฟ้องเลยเนี่ยมันจะไม่มีประเด็นที่จะให้มาเปรียบเทียบคือตัดจบไปเลยว่าเห็นตามอนุชุดที่36เพราะชุด36วอไม่ฟ้องใช่ไหมผมก็ตามนี้แต่ถ้าฟ้องกับปิดกับปล่อยปั๊บนะครึ่งหนึ่งไม่ฟ้องครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้รอบอกแล้วคนไหนไม่ฟ้องผมเอาหลักฐานมาเปิดคนไหนไม่ฟ้องหลักฐานมาเปิดคราวนี้คนจะเปรียบเทียบไอ้คนที่ฟ้องทำไมหลักฐานมันอ่อนไอ้พวกไม่ฟ้องทำไมหลักฐานมันแข็งท่านี้คุณเลือกปฏิบัติ157คุณโดนแน่คุณถูกฟ้องแน่อันนี้กกต.จะติดคุกแต่ว่าใจผมเนี่ยผมว่าให้ส่งหมดถ้าส่งหมดมันจะได้จบเพราะคุณมีหน้าที่ที่จะส่งต่อศาลหลังจากคุณรับรองแล้วเนี่ยนะถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่าทุจริตเนี่ยคุณต้องส่งศาลฎีกาทั้งหมดแต่ว่าถ้าคุณยังไม่รับรองเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะให้ใบเหลืองใบแดงใบดำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยภาวนาว่าจะให้ส่งให้หมดคราวนี้ถ้าส่งหมดเนี่ยปั๊บผมจะขอ

0: ขอคุณว่าคุณควรจะวันที่เขาส่งหมดสมมติวันที่14เขาส่งหมดนะวันที่15ผมอยากจะให้คุณเชิญผมมาในรายการแล้วผมก็จะได้สาธุผมจะทั้งรายการผมจะยกมือไหว้อย่างเดียวขอบคุณครับผมว่าทั้งรายการเลยผมจะออกรายการนี้แล้วขอบคุณกกต.ที่ส่งทั้งหมดขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องจัดอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับ1ชั่วโมง
1: แค่นี้เลยซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่ส่งเลยด้วยซ้ำ
0: ไม่แต่เขาส่งผมบอกว่าถ้าส่ง
1: ถ้าส่ง
0: พอส่งเนี่ยเราจะดีใจสรรเสริญเยินยอกกต.ตั้ง1ชั่วโมงไปเลย
1: อาจารย์ก็จริงๆคนส่งหมดถูกต้องไหม
2: จริงๆคนส่งหมดครับ
1: ส่งบางคนก็ไม่ควร
2: แต่ว่าควรไม่ควรมันไม่ได้อยู่ในสมการของการเมืองและกฎหมายและความยุติธรรมของประเทศไทยสิ่งที่อยู่ในสมการก็คือว่าอำนาจเป็นของใครเท่านั้นแหละ
1: ถ้าอย่างนี้ผมถามต่อเลยที่ผมถามคุณเทพไทยถ้าสมมติเกิดไม่ส่งแหละสมมติเป็นสมการสมมตินะไม่ส่งเลยสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเติมพลังความสงสัยเติมพลังความบางคนใช้คำว่าความโกรธให้กับประชาชนเนี่ยยอมออกมาชุมนุมไหมอาจารย์โก้คิดอาจารย์โก้ก็ผ่านเรื่องราวของการชุมนุมมาหลายครั้งอาจารย์เขาคิดว่าไงเป็นไปได้ไหม
2: คือถ้าคนจะออกมาชุมนุมมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนที่จะพาออกมาจะต้องมีผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกมามวลมหาชนออกมาถ้าเราจะต่อไปเรื่องถึงคุณสนธิเลยก็ได้นะครับก็คือผมมองว่าคุณสนธิณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีพลังไม่ได้มีแรงจูงใจพอที่จะพามวลมหาชนออกมาได้
1: ทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับ
2: เก่าแล้วแผลเยอะแล้วครั้งแรกและครั้งล่าสุดที่คุณสนธิพามวลมหาชนลงถนนนั้น มันจุดจบที่การทำรัฐประหาร อันนี้ผมว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นั้นรับบทเรียนนี้แล้วถ้าพูดตามตรงนะครับการลงถนนการประท้วงเนี่ยมันเป็นสิทธิชอบธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทุกคนสามารถทำได้ประชาชนชาวไทยทำมาแล้วหลายครั้งแต่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยภายในระยะเวลาเพียงแค่10ปีเรามีการทำรัฐประหาร2ครั้งเพราะว่ามีการลงถนนและกวักมือเรียกรถถังเข้ามาปี2006กับ2014และครั้งแรกครั้งหนึ่งปี2006นั้นก็คือคุณสนธินี่แหละเป็นหัวโจกการลงถนนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนไทยนั้นมีบทเรียนอันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้อย่างมากว่าถ้าคุณสนธินั้นนำขบวนลงถนนโจทย์ที่คุณสนธิสู้อาจจะเป็นโจทย์ที่มีความเป็นธรรมถูกต้องต่อสู้ทุจริตคอร์รัปชันต่อสู้อิสราเอลเทาต่อสู้จีนเทาคือทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ผมว่ามันก็ไม่แปลกนะถ้าประชาชนผมคนนึงแหละตั้งข้อสงสัยว่าแรงจูงใจจริงๆจุดประสงค์จริงๆของคุณสนธิคืออะไรเพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์บทเรียนมาแล้วว่าคุณสนธิเคยทำแบบนี้เพื่อที่จะโบกมือเรียกรถถังเข้ามา
1: อย่างนี้นะครับม็อบของคุณสนธิคุณผู้ชมครับเรียกว่าม็อบเอาประเทศไทยเราคืนมานะครับและต้องบอกงี้ว่าไม่ใช่คุณสนธิคนเดียวถูกต้องไหมครับแต่ว่ามีคณะอื่นๆที่เขากำลังเฝ้าจับตาอยู่นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะพัฒนาไปสู่การเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลได้หรือไม่อันนี้มุมมองของอาจารย์โก้อันนี้มุมมองส่วนตัวอาจารย์โก้นะครับแต่คุณเทพไทยมองไงกับการออกมาของคุณสนธิและคณะนี่พี่ธนานกเขาด้วยนะฮะเลขท่านนึงนี่คือคุณพิชิตใช่ไหม
0: คุณพิชิตชัยมงคล
1: คุณพิชิตชัยมงคล
0: คุณตั้มคปท.
1: ครับคุณเทพไทยมองไง
0: คือผมคิดว่าคุณสนธิแค่จุดประเด็นจุดประกายให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณดูสังเกตดูอารมณ์ของคนภายใต้สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีการตั้งคำถามเมื่อไรจะลงถนนเมื่อไรจะชุมนุมเตรียมรองเท้าผ้าใบแล้วเนี่ยจะเยอะมากสื่อไหนก็ตามคลิปไหนก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการชุมนุมเนี่ยยอดวิวก็จะ 4-5 แสนทุกวิวอันนี้ผมก็มากว่าส่องดูอยู่แล้วผมไม่ใช่ว่าคุณอนุทินคนเดียวที่ส่องโซเชียลนะผมส่องแล้วมีเยอะจริง
1: ๆ okay.
0: แสดงว่าอารมณ์คนเนี่ยอยากที่จะเห็นการเคลื่อนไหว
1: เอางี้อารมณ์คนอยากที่จะเห็นความเคลื่อนไหวหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะผมต้องไปทางออนไลน์คุณผู้ชมสกายเคียวโค้ดหน้าจอให้ผมหน่อย
0: ตามไป
1: ที่เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ผมไม่เถียงได้ไปฟังคุณเทพไทยเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์โก้พูดก็น่าสนใจคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณเทพไทยพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคุณสนธิอาจจะเป็นแค่คนจุดประเด็นเท่านั้นนะอาจารย์โกอาจเป็นคนจุดประเด็นแต่จริงๆเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือทีมงานอื่นๆที่อาจจะรวมตัวกันมากกว่าแต่ถ้าเดียวๆคุณสนธิคนเดียวอาจจะอย่างที่อาจารย์โกพูดว่าอาจจะหมดยุคตรงนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไปวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านทั้งทีม
0: ดีครับ
1: เจอกันในออนไลน์ผมไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟแอนด์เซฟโฉมใหม
3: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะ
4: ติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และดูสดทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับใครที่ไปแถวถนนสามเสนหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับเพราะว่าแถวๆบริษัทบุญรอดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเห็นมั้ยครับมันมีถนนทรุดตัวนะครับตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรสำนักงานเขตดุสิตแจ้งเตือนนะครับเนื่องจากว่าเกิดผิวการจราจรทรุดตัวบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดวิวรีจำกัดนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจรตอนนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปเส้นทางดังกล่าวนะครับหลีกเลี่ยงก่อนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุอยู่ครับ
5: และจุดนี้อีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นสภาและด้วยวันน
4: ี้
5: ประชุมด้วยนะคะแล้วก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณนั้นนะคุณผู้ชมส่วนอีกจุดเป็นภาพนาทีระทึกเลยคุณผู้ชมคะภูเขาไฟอานักกรากตัวที่อินโดนีเซียเกิดการปะทุอย่างหนักเลยนะคะและส่งผลให้มีผู้โดยสารกว่า 200,000 คนติดค้างตามสนามบินทั่วอินโดนีเซียเที่ยวบิน 2,000 เที่ยวต้องระงับให้บริการค่ะขณะที่หลายโรงเรียนต้องปรับเป็นเรียนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและเตือนห้ามประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟส่วนการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพจาการ์ตาและเที่ยวบินขากลับรวม2เที่ยวในวันนี้นะคะสามารถตรวจสอบสถานะได้ก่อนการเดินทางด้วยส่วนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตาขอให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินสามารถประสานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเลื่อนการเดินทางนะคะรวมไปถึงหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนยังไม่ต้องเดินทางมากรุงจาการ์ตาก่อนนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
4: อีกหนึ่งประเด็นดังคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับทนายตั้มกับกันจอมพลังวันนี้ทนายตั้มขี่เจ็ตสกีนี่ฮะเป็นเจ็ตสกีบกเอาอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมครับจริงๆเป็นเจ็ตสกีด้วยนี่เจ็ตสกีครับแล้วก็บุก DSI ยื่นตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับเขาอ้างว่ามีคลิปลับและหลักฐานเส้นทางทางด้านการเงิน10ล้านที่ดูแล้วผิดปกติครับ
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งชายในแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
8: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: มองเฟลอร์โอมิรัล

0: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
2: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักไขขำ

0: ขยันลืม
1: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
3: เ
0: ฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
2: อ่
4: ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมเขากล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
1: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
4: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
5: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
3: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: ลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักซ์
3: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
4: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
5: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ

48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: โดยระบุมีเส้นเงิน10ล้านที่ทนายตั้มอ้างว่าโอนเข้าบัญชีคนสนิทนี่คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะมาในลุคมีหนวดเหมือนเดิม
1: แปะหนวดเหมือนเดิม
0: แล้วก็ต้องมีแว่นดำนะคะมาพร้อมกับเจ็ตสกีขี่มาถึงหน้า DSI หลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนนะคะเป็นชุดสูทสีแดงพร้อมบอดี้การ์ดนี่เดินมาแบบเท่ๆเลยนะคะมายื่นหนังสือตรวจสอบการใช้จ่ายมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะคะและอย่างที่บอกทนายตั้มเนี่ยอ้างว่ามีข้อมูลเส้นเงิน10ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดมีการจ่ายเงินให้คนที่มาทำงานด้วยเงินสดเพื่อไม่ให้โยงถึงเงินในมูลนิธิและยังให้หาบัญชีม้าคนในครอบครัวและญาติพี่น้องจ่ายบัญชีละ 5,000 บาทในการรับโอนเงินด้วยค่ะ
1: ทนายตั้มบอกว่าคอนเทนต์แค่30อยากให้ดูเนื้อหา70นะครับคุณผู้ชมทนายตั้มบอกว่าการตรวจสอบเงินบริจาคเนี่ยจะดูแค่เงินเข้าออกบัญชีไม่ได้นะครับแต่ต้องไปดูว่าเงินถูกใช้ให้ใครบริษัทไหนมีส่วนต่างหรือกำไรหรือไม่และสุดท้ายเนี่ยเงินไปอยู่ที่ใครนอกจากนี้ยังขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อเสื้อเกราะระดับ4ในราคาที่แพงกว่าท้องตลาดถึง 85% การเลี่ยไรเงินรับบริจาคซื้อบังเกอร์ทั้งที่ได้รับบริจาควัสดุก่อสร้างฟรีตลอดจนการให้พนักงานไปจัดหาบัญชีม้าพร้อมกับนำคลิปลับที่เขาอ้างว่าเป็นหลักฐานเด็ดให้เจ้าหน้าที่ DSI ใช้ตรวจสอบด้วยครับ
2: คุณต้องถูกตรวจสอบแล้วครับคุณจะมาลำไปทั่วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้ครับอยากรู้ความจริงว่ากันจอมพลังเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นปีศาจกันแน่ออกมาตอบโต้ครับออกมาบอกเลยว่าไอ้เสื้อเกาะของเขาเลเวล4พัดหรือเปล่ามันถึงแพงกว่าของชาวบ้านเขาน
1: ะนี่ถ้าดูลุควันนี้คุณผู้ชมเรารวบรวมมานะตอนที่3ลุกแล้วนะที่เขาคัฟเวอร์เป็นกันจอมพลังจนเราเรียกว่าตั้มจอมพลังนะครับชุดที่เห็นก็คือสูทแดงติดหนวดถูกไหมวันแรกที่เห็นเรียกเสียงฮือฮาเอ้าลุกที่2ก็คือสวมเสื้อกั๊กสว่างติดหนวดปลอมพร้อมกับมีบริการมาด้วย
0: มีถุงไม้ถุงมืออ
1: ันนี้ไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แฉว่ามีการสวมสิทธิ์โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: แล้วก็ล่าสุดสีเหลืองด้านล่างเลยก็มาในชุดที่แบบใส่เสื้อชูชีพมีเจ็ตสกีแต่ว่าในทั้ง3ลุกเนี่ยยังไงต้องแปะหนวดนะคะต้องดูเหมือนคุณกันจอมพลังแต่อย่างนี้นะทั้งหมดก็คือข้อกล่าวหาที่ทนายตั้มเนี่ยยื่นให้มีการตรวจสอบนะคะส่วนข้อยุติว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมถึงรอฟังคุณกันจอมพลังจะชี้แจงยังไงเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกแล้วยิ่งตรวจก็ยิ่งสง่างามแล้วก็บอกเลยจะตรวจกี่ทีกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าขอให้ไปดูที่หลักฐานด้วยนะคะ
1: นั่นแหละฮะอยากฟังทั้งสองฝั่งนะคุณผู้ชมนะสลับอารมณ์มาดูบันเทิงกันบ้างนะครับวิมานอากาศกำลังสนุกเชิญเดียได้เลยครับ
3: ขอบคุณพี่ๆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมซีรีส์เรื่องนี้วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คือเรื่องนี้เดียจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมได้กำไรมากนะนอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยเห็นนักแสดงคุณภาพในวงการคือมาสาดพลังใส่กันไม่ยั้งจริงๆเรื่องนี้อย่างยกตัวอย่างคู่นี้เลยค่ะเป็นการโคจรมากันของ2ตัวแม่พี่อ้อมพิยดาและพี่นุ่นศิรพันธ์มวยถูกคู่มากพี่อ้อมเนี่ยถึงกับบอกเลยว่ามันอิ่มเต็มอิ่มทุกครั้งที่ได้เข้าฉากกับพี่นุ่นค่ะ
4: แล้วเวลาเข้ากับนุ่นก็สนุกมากเวลาที่เราทำงานแล้วแบบพอคัดจบแล้วมันแบบฟินอะมันมีความสุขกับบ้านแล้วมันไม่ได้เค้นอารมณ์มันไปด้วยกันอะมันเหมือนแบบจูงมือกันวิ่งไปด้วยกันอะไม่ได้มีใครลากใครอะไรเงี้ยพอมันถึงเส้นชัยมันก็จะแบบเย่ทั้งคู่อะฟินค่ะกับบ้านเวลาเข้าฉากกันนุ่นก็จะรู้สึกแบบว่าฉันได้ทำการแสดงแล้วสนุกเหลือเกินอะไรเงี้ยยังจริงๆก็อยากจะมีโปรเจกต์กับเขานะ
3: จริงพี่อ้อมสะใจคนดูก็สะใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนดูคะห้ามพลาดไม่รู้ว่าเขาจะฟาดอะไรใส่กันอีกนะคะติดตามได้เลยค่ะคืนนี้2ทุ่มครึ่งวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ดูสดทางทีวีช่องวัน31และทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะส่วนแฟนๆของโฟร์ฟังทางนี้ค่ะปีนี้นะคะโฟร์เขาโตขึ้นอีก9เพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตแต่ว่างานนี้จะมาในรูปแบบไหนไปติดตามกันค่ะ
5: Oh My Fourth Concert จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ณไบเทคไลฟ์งานนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในตัวของโฟร์ธณัฐวัฒน์ที่สะท้อนผ่านการเติบโตรอยยิ้มและความสามารถที่หลากหลายรอบด้านของเขาโฟร์ธตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าความมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกัน โปรดักชั่นแสงสีเสียง

0: ต็มมาพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใครที่อยากไปร่วมผจญภัยกับโฟร์แบบเรียลไทม์และใกล้ชิดสามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางที่ไทติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ www.thaiticketmajor.com และมาเจอกันที่ Oh My Fort Concert นะคะ
1: ส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวดูการแสดงของตัวแม่ทั้งหลายในวิมานอากาศก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: หมดเวลาพอดีเลยอยู่กับเดีย
3: อันนี้ตัวลูกหรือตัวแม่นะเมื่อกี้
2: ยิ่งกว่าแม่อีก
3: เดี๋ยวคืนนี้รอชมกันวิมานอากาศนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังเกาะไม่ปล่อยนะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงมีการเติมกำลังซุกอาวุธจากฝั่งกัมพูชาประชิดแนวของเราล่าสุดโผล่อีกจุดที่ช่องปลิงขนทั้งระเบิด RPG เข้ามางานนี้พลเอกรังสีอ่านเกมแล้วรู้เลยกัมพูชาต้องการอะไรค่ะ
4: Lacta Soy Original Number One Brand Thailand 300 ml Lacta Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวยังเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: Give me more

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีกวันดี2026
1: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
2: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
3: ฉันจัดการเอง
2: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
6: ่อัปปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: Better Time ใน
1: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน12-13 ธันวาคม2569ที่ฟาร์มโชคชัย3เป๊ปซี่พรีเซนต์บิ๊กเมาน์เทนวิลเลจโหยโลโก้ใหม
2: ่การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
3: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
4: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
5: เ
3: ฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
6: ่โอปป้าฮัจิมะ
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: มีมี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
10: ในช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944ออก
12: ดวลเพลงชิงทุนพบกับหนุ่มนักเรียนกศน.ขอมาสู้ชดเชยความผิดพลาดในอดีต
13: ดอกจานบานแล้วทั่วท้องนา
14: ต้องบอกว่าเป็นหมอลำหน้านิ่งเนาะตั้งชื่อให้
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Sancon Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
15: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
17: เราก็ไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับตอนนี้มีรายงานข่าวหลายรายงานข่าวสอดคล้องกันว่ากัมพูชาเนี่ยขยับเข้ามาประชิดกับแนวของไทยมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับที่สำคัญก็คือถ้าดูตามภาพคุณผู้ชมเขามีการขุดหลุมในการซ่อนรถถังลักษณะก็คือเตรียมพร้อมตลอดเวลาจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาบอกเป็นชายแดนเขาสัตโสมใกล้ๆกับอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับพิกัดฐานประชาการตชด795ของฝั่งกัมพูชาถ้าดูตามภาพที่เราวงกลมไว้นะจะมีการขยายแนวตั้งยิงรถถังใกล้กับกองพันถูกทำขึ้นมาใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยแนวรถถังจะมีมากทางฝั่งซ้ายมือแต่ตอนนี้ทางฝั่งขวามือมีการทำเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนฐานปฏิบัติการส่วนหน้าจะมีการวางกำลังบนเนินตะเท่าซึ่งอยู่ใกล้กับอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเช่นกันแล้วจุดซ่อนรถถังมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับยิ่งสำรวจทางอากาศเนี่ยเราก็จะยิ่งเจอเพิ่มโดยเฉพาะที่ปราสาทตาเมินทมนะครับห่างจากชายแดนจังหวัดสุรินทร์ไปทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยประมาณสัก5กิโลเมตรไปเจออาคารหลังคาสีฟ้าที่เราทำเสลักเอาไว้คืออันนี้นะ1 2 3 4 5 6 7ตามเลขเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นหลังคาสีเขียวนะครับถูกสร้างเรียงตัวเชื่อว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดจอดรถแต่ฟันธงไม่ได้ว่าข้างไหนมันมีรถถังจอดอยู่ข้างในเนี่ยมันมีรถถังจอดอยู่หรือเปล่า
18: จริงๆตัวอาคารมันคือเอาพูดจริงๆนะโรงรถถังหรือเปล่าอย่างเงี้ยถูกมั้ย
17: เห็นแต่ด้านบนว่ามันมีหลังคาสีเขียวแล
18: ้
17: วแต่ข้างในสันนิษฐานว่ามันมีรถแต่มีรถจริงหรือเปล่า
18: ค่ะเอายังมีอีกพิกัดนะคะจุดนี้จะอยู่เลยลานมันตามถนนลาดยางแหล่งรับเสบียงของกองพันรถถังฝ่ายกัมพูชาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายของฝั่งทหารกัมพูชาที่ขยับเข้าใกล้ปราสาทตาเมือนทม

0: ายภาพบางภาพเจอว่าทหารกัมพูชาเข้าไปรับเสบียงกันคึกคักที่ปั๊มน้ำมันวงเวียนธมอโดนใกล้ช่องกลางและปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ค่ะจุดที่ทหารกัมพูชาวางกำลังหนาแน่นมีการขุดบังเกอร
1: ์
0: บูเลตหลายชั้นความยาวหลายกิโลเมตรต่อเนื่องเกือบถึงปราสาทตาควายส่วนอีกฝั่งยาวไปตามถนนใกล้ปราสาทตาเมือนธมที่สำคัญเพจของคุณวัฒนานานุ่มเนี่ยนะคะระบุค่ะว่าเจอคลังแสงทางทหารของกัมพูชาใกล้ช่องปลิงปรากฏทั้งวัตถุระเบิดและเครื่องยิงจรวด RPG ถูกลำเลียงขึ้นรถบรรทุก GMC ตั้งข้อสังเกตเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้กัมพูชาเจตนาเตรียมพร้อมจะเข้าสู่การสู้รบกับไทยด้วยหรือไม่นะคะ
1: พี่เล็กวัฒนานานุ่มเนี่ยบอกว่าเรายังเจอนะในพื้นที่ช่องบกชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีมีทหารกัมพูชาเขายึดครองเนิน745และมีการสร้างถนนจากใต้เนินนะครับมุ่งเข้าใกล้เนิน741จุดสูงสุดสำคัญที่ทหารไทยของเราควบคุมอยู่ทำให้ขณะนี้แนวกำลังทั้งสองฝ่ายถ้าคุณผู้ชมดูตามภาพนะมีการขยับเข้าหากันมากขึ้นและหากกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมที่จะรบจริงๆจุดนี้จะเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าถ้าดูตามสมรภูมิเนี่ยเราอยู่ต่ำกว่าเขานะครับและสัญญาณของการยั่วยุเกิดการเผชิญหน้าเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับเอาผมยกตัวอย่างนะมีเพจไทยโบมาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะนะครับเขาเปิดเผยคลิปทหารกัมพูชาคือคลิปดีฮะเริ่มจะกลับเข้ามาหรือลวดหนามทหารไทยอีกแล้วเป็นคลิปที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจึงมองว่านี่น่าจะเป็นคลิปใหม่ที่ทหารกัมพูชาถ่ายเอาไว้เพราะดูจากพื้นที่ก็คือพื้นที่มันมีป่ารกมากแล้วตรงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนก็อาจจะเป็นช่วงเดียวกันคลิปเดียวกันในช่วงนี้นะครับที่เขากำลังมีความเคลื่อนไหวสัญญาณทั้งหมดนี้นะครับทำให้กองทัพภาคที่2ต้องปรับแผนการส่งกำลังพลลาดตระเวนตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าจรดค่ำนะครับในทุกๆวันเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและทุกการระวังภัยอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ชมคืออันนี้ก็ต้องเห็นใจทหารแนวหน้าจริงๆเพราะว่ามันเสี่ยงทุ่นระเบิดหรือว่ากับดักของฝั่งกัมพูชาที่อาจจะทำให้กำลังพลของเราได้รับบาดเจ็บได้จึงต้องอาศัยทั้งความชำนาญประสบการณ์และการช่างสังเกตและถ้าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ช่างสังเกตยากคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้พี่ๆตามหน้าแนวนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราลาดตะเวนไปก็ไม่รู้ว่าไอ้จุดที่เราไปเนี่ยมันมีระเบิดทุ่นระเบิดฝังอยู่หรือเปล่านะฮะ
0: มันอันตรายรอบตัวเลยนะคะเอาเรื่องนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเองท่านก็ออกมาเดินเกมรุกนะคะพาคณะผู้สังเกตการอาเซียนจากมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียรวมถึงสื่อไทยและต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนช่องจอมโอสเม็ดที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อยืนยันว่าตึกสแกมเมอร์ที่ชายแดนถูกกัมพูชาใช้เป็นฐานทหารโจมตีไทยช่วงที่มีการปะทะกันเราจึงจำเป็นต้องเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อหยุดภัยคุกคามปกป้องประชาชนและวางกำลังอยู่ในจุดเดิมตามข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วนะคะและย้ำว่าพื้นที่ที่ไทยควบคุมเป็นเพียงแนววางกำลังทหารไม่ใช่เส้นเขตแดนไม่ควรนำไปตีความว่าเป็นการกำหนดเส้นเขตแดนใหม่ไทยกัมพูชาส่วนอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเม็ดก็เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานในการหลอกลวงคนทั่วโลกค่ะ
1: อ้าวเนี่ยพอพูดว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นฐานในการหลอกลวงคนทั่วโลกก็ทำให้ฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาเขาก็นั่งไม่ติดนะครับลงพื้นที่ไปที่เกาะกงตรงข้ามจังหวัดตราดของเราคือเขาก็สร้างภาพว่าอเมริกันกวาดล้างสแกมเมอร์และกัมพูชาไม่ใช่สวรรค์ของสแกมเมอร์อีกต่อไปแล้วนะแม้ว่ากัมพูชาเนี่ยจะพยายามปฏิเสธแต่ทุกอย่างคุณผู้ชมครับตอนนั้นเราจำกันได้แล้วก็มีหลักฐานหลายอย่างเลยที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็เห็นฐานปฏิบัติการของสแกมเมอร์ใหญ่ๆที่อยู่ตามคาสิโนต่างๆนะครับบิ๊กโก้เนี่ยถึงกับบอกว่าการพาสื่อนอกลงพื้นที่เราไม่ได้ขอให้ใครเลือกข้างแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้คือพื้นฐานของความไว้วางใจและสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับ
0: ขณะที่พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจบอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ว่าสาเหตุที่กัมพูชาเคลื่อนไหวตามชายแดนช่วงนี้เพราะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างหนักโรงงานปิดตัวไป3แห่งคนเพิ่งตกงาน 4,000 คนส
1: ่
0: วนที่พนมเปญเจ้าของโรงงานถึงขั้นทิ้งโรงงานหนีเพราะไทยปิดด่านนำเข้าวัตถุดิบไม่ได้เลยกระทบกับภาคอุตสาหกรรมและยืนยันนะคะว่าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของเขากำลังจะพังเงินในคลังอยู่ได้น่าจะไม่เกินธันวาคมนี้และฮุนเซนยังใช้นิสัยเดิมๆหวังเปิดการปะทะกับไทยเพราะเป็นหนทางเดียวที่กัมพูชาจะเจรจากับเราได้เพื่อขอให้

0: เปิดด่านโดยที่ตัวเองไม่ต้องเสียหน้าค่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าดูนะถ้าพลเอกรังสีเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกันนะครับว่า4จุดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่อ่ะที่เราเล่าไปก็คือเนิน745ช่องบกอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าจุดเนี้ยกัมพูชาเขาอยู่เหนือกว่าเรานะครับตรงปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินทร์พื้นที่โอเสม็ดตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินทร์และห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษนะครับส่วนที่กัมพูชาเคลื่อนไหวที่ปราสาทตาเมินทมเพราะว่าจุดนี้กัมพูชาเขาเชี่ยวชาญในพื้นที่อย่างมากและคิดว่าตัวของกัมพูชาเองเนี่ยน่าจะได้เปรียบไทยนะครับบวกกับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ฮุนเซนเคยประกาศกับชาวกัมพูชาเอาไว้ว่าจะเอาโบราณสถานที่ไทยของเรายึดกลับคืนไปเพื่อคะแนนเสียงของตนเองครับ
2: แต่ด้วยความเป็นไปของมันเนี่ยคือมันต้องการภูมิประเทศที่มันเป็นประเทศสุดซึ่งมันคิดว่าไอ้ประสาทธรรมงทมเนี่ยเป็นไปได้แล้วโดยเฉพาะคุณเซนเนี่ยพูดกับทางคนกัมพูชาหรือทหารมันอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศเราเนี่ยยึดโบราณสถานของมันไปผมมั่นใจว่าไม่มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการยึดภูมิประเทศสำคัญไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอย่าประมาทนั่นเองนะครับ
0: พลเอกรังสียังแนะด้วยนะคะว่าหากมีการปะทะรอบ3จริงกองทัพไทยจะต้องไม่มีการตั้งรับแค่ในประเทศไทยเท่านั้นตรงไหนปะทะก็ปะทะไปแต่เราต้องรุกเข้าไปทำลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกัมพูชาเพิ่มด้วยรวมทั้งปิดด่านต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจของเขาจะพังส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการที่จะปราณีกัมพูชาอีกต่อไปเพราะที่ผ่านมาทำให้ประชาชนคนไทยเสียชีวิตทหารของเราบาดเจ็บเสียขาจำนวนมากแล้วจึงต้องทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพไม่เป็นภัยคุกคามกับไทยอีก
1: ทีนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับบอกว่าตอนนี้ไทยเรายังย้ำหลักการก็คือแม้หวังตั้งสงบต้องเตรียมรบให้พร้อมสับหากไทยถูกกระทำอีกสิ่งที่ต้องทำก็คือสู้กลับเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นว่าการคิดเข้ามาลุกรานประเทศไทยเป็นการตัดสินใจที่ผิดครับ
3: มันมีคำตอบเดียวก็คือต้องสู้กลับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็ต้องให้เขาเห็นด้วยว่าอย่าทำอีกสิ่งที่การันตีชัยชนะของเราก็คือความพรั่งพร้อมของกองทัพอันนี้ต้องยอมรับจริง
1: ๆนายกย้ำนะครับว่าสิ่งที่การันตีความมั่นใจในชัยชนะของไทยก็คือความพร้อมของกองทัพที่มีความพร้อมในทุกมิติรัฐบาลและกองทัพจับมือกันสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตามแนวชายแดนใช้ชีวิตได้ตามปกติท่านย้ำว่านะครับประเทศไทยมีความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆได้นะครับ
0: คุณผู้ชมคะผ่านมาครบ1สัปดาห์แล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยใช้คำว่าปิดจ็อบไปแล้วกับการเพิกถอน 5,000 กว่ารายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทุจริตนะคะที่บรรจุไปก็ 3,000 กว่าคน
1: ใช่
0: ล่าสุดยังมีการออกมาแฉต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ปี68ปี64ปี66ก็มีการเปิดประเด็นเข้ามาว่าพบความผิดปกติเช่นเดียวกันเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาระบุข้อมูลอ้างเป็นบัญชีรายชื่อค้าตำแหน่งเมื่อปี64นะคะโดยระบุว่าเป็นสายของนายกอไก่ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่สระบุรีก่อนหน้านี้ทางเพจเคยตั้งข้อสังเกตเขาว่ามีพฤติการร่ำรวยผิดปกติมาแล้วและล่าสุดนะคะก็ได้เปิดรายชื่อการสอบท้องถิ่นปี64ระบุว่านายหน้าลูกค้าเลขที่ตำแหน่งสายของนายก207คนเข้าวินครบหมดทุกคนและแนบชุดรายชื่อมาให้ดูเลยนะคะแต่ว่าเราขออนุญาตให้ดูเพียงบางส่วนก่อนนะ
1: ไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมครับเพจดังยังระบุว่าสายนายกอไก่คนนี้ไม่ใช่มีแค่ปี64เท่านั้นนะแต่ปี66นะครับก็มีขบวนการเรียกรับก่อนที่กรมสถเนี่ยจะประกาศยกเลิกการสอบปี68โดยในโพสต์ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันจะมีเอกสารที่เอามาเปิดเผยมันจะมีรายละเอียดบางส่วนนะครับที่ด้านบนของเอกสารระบุว่ารายชื่อเด็กสอบปี2566แล้วมันก็มีช่องที่เขียนว่ามัดจำครั้งที่1ซึ่งมีอยู่4ลำดับเขียนตัวเลขไว้ตรงกันก็คือ 100,000 นะครับพร้อมกับเบอร์โทรของคนที่อยู่ใน4ลำดับที่ด้านบนที่เขียนว่า4ลำดับเลยและยังมีข้อมูลที่ระบุถึงการเบิกเงินในช่วงปี2566มีทั้ง 100,000 บาท 50,000 บาท และมีชื่อบุคคลเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินด้วยนะครับ
0: และที่ด้านล่างสุดนะคะก็เขียนว่าผู้ส่งงานโดยมีชื่อนามสกุลของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลที่สระบุรีพร้อมลายเซ็นกำกับเหมือนมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารแบบนี้ค่ะมันเป็นหนึ่งในหลักฐานของการทุจริตสอบสำหรับปี66แล้วก็เป็นข้อกล่าวหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าน่าจะกำลังเร่งตรวจสอบอยู่นะคะโดยเฉพาะเส้นทางการเงินของนายกอไก่และบุคคลอื่นๆที่จะเชื่อมโยงไปถึงใครอีกบ้างรวมทั้งเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่น64 66 68เชื่อมโยงกันทั้งหมดหรือไม
1: ่มีคนออกมาแฉเพิ่มเติมนะครับนางสาวภคมลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยข้อมูลอีกด้านของคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมีการตั้งข้อสังเกตว่าขบวนการทุจริตไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มที่จ่ายเงินซื้อผลสอบแต่ยังมีกลุ่มที่ถูกเรียกว่าโควต้าเด็กนายอาศัยความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจเพื่อให้ได้ประโยชน์จากกระบวนการสอบนะครับระบุว่าคนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มจ่ายเงินซื้อตำแหน่งก็จะเปลี่ยนผลสอบจากสอบตกเนี่ยให้เป็นสอบผ่าน2ก็คือกลุ่มโควต้าเด็กนายกลุ่มนี้ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับแต่ใช้นามสกุลใหญ่โตลูกหลานพี่น้องหรือญาติสนิทของข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองโดยพบว่าโควต้าลักษณะนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศครับและเชื่อมโยงถึงผู้มีอำนาจระดับชาติคนกลุ่มนี้โกงในโกงคือเงินไม่ออกแถมยังได้ลำดับที่ดีกว่าคนที่จ่ายเงินด้วยฮะ
0: ยกตัวอย่างที่นครศรีธรรมราชนะคะก็มีการระบุถึงผู้เข้าสอบ2คนที่นามสกุลเดียวกันกับบุคคลในหน่วยงานฝ่ายปกครองของจังหวัดเอาคะแนนก่อนและหลังแก้ไขมาขึ้นเทียบให้ดูเลยนะคะคนที่1อยู่ทางด้านซ้ายคนที่2อยู่ทางด้านขวาคะแนนทางภาคกภาคขมีการแปลงคะแนนใหม่บางส่วนเนี่ยที่แบบเหมือนสอบตกเนี่ยอย่างได้42ได้36ภาคกเนี่ยก็ปรับให้เป็นสอบผ่านหมดเลยแล้วก็กลายเป็นตัวเลขที่แก้ไขด้านเนี่ยคือคะแนนสูงด้วยนะคะผลของการแก้คะแนนก็คือทั้งคู่เนี่ยได้รับสิทธิ์เข้าสอบภาคคอและก็ได้บรรจุค่ะคุณลิซ่าบอกว่าแม้ตอนนี้ทั้งคู่จะถูกเพิกถอนรายชื่อไปแต่ก็ตั้งคำถามว่าการแก้ไขคะแนนสอบมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นผู้เกี่ยวข้องเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบให้ถึงต้นทางนะคะไม่ใช่เพียงเพิกถอนรายชื่อแต่ต้องไปตรวจสอบผู้มีอำนาจสั่งการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้ตั้งคำถามถึงรัฐบาลที่ปล่อยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยและย้ำว่าหากรัฐบาลยังคงละเลยและยังมีระบบอุปถัมภ์จะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเองค่ะ
1: เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันคุณผู้ชมครับทำให้วันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวเตรียมเคลื่อนไหวภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาคุณสนธิกล่าวหารัฐบาลว่าล้มเหลวในการจัดการปัญหาการทุจริตในหลายประเด็นด้วยกันหนึ่งในประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาก็คือการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีมูลค่าสูงกว่า 5,000 ล้านบาทมีความพยายามจะตัดตอนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้อยู่แค่ระดับอธิบดีแต่กลับไม่มีหลักฐานไปถึงนักการเมืองที่สูงกว่าดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขยายผลไปถึงผู้สั่งการและผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังให้ได้ครับ
4: ที่ทำข่าวมานานแล้วถ้าท่านสนใจท่านก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลคือจริงๆก็คือข้าราชการอธิบดีมีอำนาจสูงสุดที่จะสั่งการได้ในหน่วยงานของตัวเองแต่อธิบดีจะไม่สั่งการถ้านักการเมืองไม่บอกให้ทำตามแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่คือสัจธรรมของสังคมไทยสัจธรรมของการช่อราษฎร์บังหลวงโดยใช้ข้าราชการเป็นตัวนำ
1: พอคุณสนธิแถลงข่าวเสร็จนะครับนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกอนุทินนะครับก็พยายามจะถามถึงเรื่องที่นายสนธิได้ออกมาแถลงวันนี้เจ้าตัวได้บอกว่าไม่ได้ฟังแถลงครับส่วนคำถามอื่นๆตอบแค่ว่าครับครับครับจากนั้นก็คุณผู้ชมเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาความเคลื่อนไหวของคุณสนธิครั้งนี้นะครับการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้นานแล้วนะหลายปีนะเราไม่เห็นคุณสนธิเคลื่อนไหวนะครับและก็ที่สำคัญก็คือการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยจะดำเนินการแก้ไขและป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าประเด็นนี้เราเกาะติดสถานการณ์นี้มาเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยคือนายกเนี่ยพูดในรางวัลในงาน มอบรางวัลอปทนะฮะ
0: ก็บอกว่าถ้าเกิดมีการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยยังไงเนี่ยเอาผิดแบบไม่ละเว้นแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยถูกไหมคะ
1: แต่คนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีพวกคนที่ระดับใหญ่กว่าอธิบดีเป็นคนสั่งการหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังระดับไปแค่อธิบดีอยู่เลย
0: นายกก็พูดเลยนะคะคนทำผิดเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับโจรนะคะ

0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นนายกก็ยืนยันชัดเจนเดินหน้าอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นรอตรวจสอบนี่เป็นอีกหนึ่งในเรื่องสำคัญที่กำลังเป็นหอกข้างแคร่ของทางรัฐบาลและกระทบกับเสถียรภาพภาพลักษณ์ของรัฐบาลเป็นอย่างมากด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่วันนี้ส่งกำลังใจพี่น้องทางเหนือทางอีสานนะคะเจอกับฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและที่น่าเป็นห่วงมากๆแม่สายคุณผู้ชมนี่สภาพบิ๊กแบ็คพังทลายเลยนะคะแล้วปรากฏว่าทางฝั่งเมียนมากำแพงกั้นน้ำพังมันก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจด้วยมีจุดที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดง2จุดสำคัญตอนนี้ที่เสี่ยงจะถูกน้ำทะลักเข้าท่วมเพิ่มค่ะ
1: ก่อนจะไปติดตามเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็สภาพเรื่องของฝนนะครับเรามาดูแลเคล็ดลับใส่ใจตนเองกับจอยเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดียามเย็นนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยากชวนทุกคนมาใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักกันต้อนรับคุณอู๋เลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากมาแชร์นะครับว่าไม่มีใครอยากจากคนที่เรารักไปแต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปสู่วันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับอย่างของตัวผมเองเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะทำงานหาเงินทุกวันฮะแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเวลาเหนื่อยก็จะหาของหวานของมันของทอดมากินพอมันรู้สึกว่ากินง่ายมันทำให้มีแรงแต่ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายสิบปีครับคุณจอยจนวันหนึ่งผมเริ่มมีอาการปากแห้งอยู่ตลอดเวลาครับเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะฮะเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเป็นแผลทีนึงก็หายช้ามากครับชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้ารู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงนะครับท้องก็อืดฮะน้ำหนักตัวก็ขึ้นง่ายอีกตัวก็บวมจนวันนึงนะฮะไปตรวจร่างกายกับผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีปัญหาทั้งน้ำตาลสูงครับไขมันสูงและที่ผมช็อกเลยคือมีภาวะไขมันพอกที่ตับถ้าปล่อยไว้มันจะลุกลามได้นะครับพอฟังแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าถ้าผมเป็นอะไรไปครอบครัวผมจะอยู่ยังไงนะฮะผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีมาหลากหลายวิธีในการดูแลแต่ค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองนะฮะเลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ อันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานของผมเองนะฮะผมดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือผมเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศมีมาตรฐานสากลนะฮะผมใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยผมทดลองกับตัวเองจนเห็นผลได้มาเป็นตัวนี้ฮะมะละขี้นกพลัสครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆนะครับผมใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากถึง6ชนิดนะฮะสารสกัดตัวนี้จะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับนะฮะและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญเป็นอย่างดีเลยครับหลังจากที่ผมได้ลองทานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเหมือนก่อนละนะครับไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วคุณจอยรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋านะฮ
2: ะ
3: ผมเลยกินแบบนี้มาเรื่อยๆทุกวันนี้กลับมามีแรงนะครับท้องไม่อืดนะครับอาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่มีแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตัวผมเบาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตัวไม่บวมและล่าสุดผมกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะครับผู้เชี่ยวชาญชมเลยเพราะค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันที่ตับมันก็ดีขึ้นครับผมได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจมากเพราะผมจะได้อยู่กับคนที่ผมรักไปอีกนานๆนะฮะใครก็ตามนะที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปนะครับมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับนะฮะลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองมะละขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้ผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองนะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนำให้เลยนะครับปกติมะละขี้นกพลัส2กล่องราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะฮะ
2: เ
3: ฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาภายใน2นาทีต่อจากนี้ผมจะขอแถมเพิ่มพิเศษให้นะครับเป็นกล่องที่1ครับคุณจอยกล่องที่2ฮะกล่องที่3กล่องที่4ฮะวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้2แถม4แต่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันอย่างเต็มที่เอาแบบนี้นะเฉพาะวันนี้นานๆผมมาทีสำหรับรายการข่าวเย็นวันนี
2: ้
3: เอาแบบนี้รบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปนี้ลงให้ผมหน่อยนะฮะและผมจะขอให้แถมเพิ่มเติมให้นะครับผมขอให้ทีมงานเอาของแถมมาให้ผมทีผมจะได้วางกันให้ดูชัดๆขอบคุณครับผมจะวางให้ดูกันชัดๆว่าผมจะแถมเพิ่มเติมให้สดๆกลางรายการนี้ไม่มีที่ไหนมีแค่ที่นี่ที่เดียวเป็นกล่องที่5นะฮะกล่องที่6ครับวันนี้2แถม6ไปเลยไม่ต้อง2แถม4แล้ววันนี้จัดหนักจัดเต็มให้2แถม6 8กล่อง999บาท2แถม6 999บาทโทรมาที่02 113 0168ครับ

0: 02-113-0168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะครับสารสกัดที่ผมใช้ในเมละขี้นกพลัดตัวนี้มันจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลเป็นอย่างดีเลยนะครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆปกติ2กล่องเกือบ 2,000 นะวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้เหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับ1นาทีสุดท้ายรีบโทรให้ทันถ้าโทรทันรับไปเลยอีก6กล่องเป็น2แถม6ทั้งหมดนี้8กล่อง999บาท02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะหลายคนมองข้ามคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวครับคุณจอยแต่ผมเองเนี่ยกินไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพเท่าไหร
1: ่
0: กินแบบของหวานของมันของทอดผมเคยมีปัญหาเรื่องน้ำตาลสูงครับไขมันสูงหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบผมแน่นอนนะฮะภาวะไขมันพอกตับก็ถามหาตอนนั้นผมทดลองกับตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับค่าต่างๆมันดีขึ้นหมดเลยกลับมาปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันนะฮะตอนนี้ทีมงานยกป้ายเอ้าหมดแล้ว
1: สาย
0: หมดแล้วเอาอย่างนี้เมื่อกี้2นาทีหมดเวลาไปแล้วเอาอย่างนี้ผมขอต่อเวลานะครับผมไม่จำกัดจำนวนสายแต่ต้องโทรให้ทันก่อนจบรายการนี้เท่านั้น2แถม6โทรให้ทันนะครับ2แถม6รีบโทรมาเลยครับ8กล่อง999บาท8กล่องเลยนะครับ999บาท02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง2แถม6 8กล่อง999บาท02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลทั้งน้ำตาลไขมันที่ตับนะฮะลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลอยากให้ลองมาละขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะฮะ2แถม6ไปเลยครับวันนี้2แถม6 8กล่อง999บาทรีบโทรมากดเลยครับ02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้ว2แถม6 8กล่อง999บาท02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ
1: ของดีมาบอกต่อกันนะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบคร่ำหมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยโปรวันนี้นะวันนี้ขอบคุณคุณอุ่นนะคะคุณผู้ชมยังโทรได้นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
3: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AF เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: คุณผู้ชมคะกลับมาเริ่มต้นสัปดาห์นะคะก็เรียกว่าอ่วมหนักเลยสำหรับแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะเพราะว่าเจอกับน้ำท่วมหนักอีกแล้วโดยเฉพาะแนวบิ๊กแบ็กกั้นไม่อยู่น้ำทะลักเข้าชุมชนนะคะนี่คือชาวบ้านที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะช่วงเช้ามวลน้ำในลำน้ำสายหลักทะลักอย่างรุนแรงไหลเชี่ยวกรากใกล้แต่ระดับวิกฤตนะคะบริเวณชุมชนวัดเกาะทรายที่ตำบลแม่สายเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามวลน้ำทำให้กำแพงกั้นน้ำเนี่ยฝั่งท่าขี้เหล็กพังเสียหายระยะทางกว่า20เมตรน้ำจากแม่น้ำสายทะลักเข้าพื้นที่ฝั่งตรงข้ามไหลเข้าพื้นที่ชุมชนแล้วก็ทำให้ต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
7: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือฝั่งเมียนมาไม่ใช่ฝั่งเรานะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าฝั่งเราบิ๊กแบ็กสามารถที่จะป้องกันไว้ได้นะครับแต่ว่าฝั่งเมียนมาเนี่ยอันนี้ฝั่งเราซ้ายมือเนี่ยมีบิ๊กแบ็กฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นฝั่งของเมียนมาที่กำแพงเขาพังไปน้ำก็เลยไหลเข้าไปฝั่งเขามากกว่ามาฝั่งเรานะครับคุณผู้ชมจุดที่ต้องเฝ้ามากที่สุดก็คือชุมชนเกาะทราย หมู่ที่7ตำบลแม่สายเจ้าหน้าที่พบว่าแนวบิ๊กแบ็กบริเวณหลังตึกแม่สายคอมเพล็กซ์มันมีช่องเปิดเป็นรูรั่วอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำมันก็เลยทะลักมาหลายจุดหากคุณผู้ชมจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปจุดนี้จะมีชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาไปแอบลักลอบรื้อแนวบิ๊กแบ็กเพื่อเปิดทางเข้าอาคารแล้วก็กลายเป็นช่องทางให้น้ำมันไหลทะลักเข้ามาวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะครับจนทำให้มวลน้ำมันทะลักเข้าไปท่วมชุมชนนี่ฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องคอยป้องกันกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีการนำบิ๊กแบ็กเข้าไปอุดช่องโหว่และก็เสริมแนวป้องกันสามารถปิดกั้นทางน้ำได้สำเร็จนะครับทำให้น้ำที่ไหลเข้าพื้นที่เริ่มลดระดับลงเบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำไหลเข้าทั่วพื้นที่ทางเศรษฐกิจของแม่สายโดยผลกระทบส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำครับแต่คำถามก็คือเหตุใดเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยให้เหตุการณ์นี้ก็คือมีคนลื้อบิ๊กแบ็กเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีมาตรการจัดเนี่ยดำเนินการไปคุณผู้ชมครับและสุดท้ายคนที่รับเคาะก็คือชาวบ้านคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะ
6: ชาวบ้านก็ระบุชื่อเลยจริงๆรู้ๆกันอยู
7: ่
6: อาจจะมีอยู่บางคนแหละที่รู้กันที่เขามารื้อบิ๊กแบ็กเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงจุดแถวนั้นนะคะส่วนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำสายเพิ่มสูงกว่า4เมตรเกือบถึงจุดวิกฤต 4.30 เมตรที่สะพานมีขยะเยอะมากนะคะกีดขวางเส้นทางน้ำเนี่ยคุณผู้ชมมากั้นอยู่ด้านล่างเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ต้องเอารถตักขยะออกด่วนเพราะกลัวว่ามวลน้ำจะทะลักท่วมชุมชนริมน้ำสายได้และมีภาพเปรียบเทียบเมื่อวานกับวันนี้ให้ดูนะคะว่าสภาพของระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขนาดไหนนะคะด้านซ้ายนี่ก็คือเมื่อวานนี้วันที่6กันยายนนะคะยังพอเห็นช่องว่างระหว่างพื้นสะพานด้านล่างกับตัวลำน้ำอยู่แต่ว่าด้านขวาเนี่ยมีทั้งขยะแล้วก็จะเห็นระดับน้ำที่มันสีเข้มขึ้นและสูงขึ้นด้วยนะคะ
7: มันติดแนวสะพานแล้วเน
6: ี่
7: ยภาพล่าสุดคุณผู้ชมครับที่ถ่ายมาให้เห็นว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วหากพิจารณาจากเส้นทางน้ำมันจะมี2จุดเสี่ยงหลักๆที่น้ำเนี่ยมันอาจจะทะลักเข้าไปท่วมในชุมชนแม่สาย2จุดหลักๆคุณผู้ชมลองดูนะที่เราทำเสรักเอาให้นะครับจุดแรกก็คืออาคารราชพัสดุและพาณิชย์ริมน้ำอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เป็นด่านหน้าในการรับน้ำและตรงนั้นเนี่ยมันจะมีช่องว่างคล้ายๆกับคอขวดนะครับทำให้มวลน้ำทะลักเข้าไปได้เนื่องจากว่าแนวบิ๊กแบ็กและก็กำแพงของอาคารมันมีรอยรั่วซึมและมันมีช่องโหว่หลายจุดทีเดียวจุดที่2ก็คือตึกสีม่วงนะครับคุณผู้ชมเราทำเสียลักให้เห็นนะขยับขึ้นไปด้านบนเห็นไหมครับตึกสีม่วงแต่เสียลักที่เราทำเนี่ยก็คืออาคารแดงๆเห็นไหมฮะคือตึกเนี้ยตึกแม่สายคอมเพล็กซ์เห็นน้ำทะลักออกมาเนื่องจากว่าแนวบิ๊กแบ็กบางส่วนถูกเปิดออกเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของโรงแรมและอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนนี่เราให้เห็นตึกสีม่วงซ้ายมือคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ริมแม่น้ำเลยมันก็จะมีมวลน้ำเนี่ยบางส่วนนะที่มันทะลักเข้าไปท่วมชุมชนแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ
6: แล้วก็ตัวอาคารราชพัสดุที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็พูดถึงกันมานานแล้วว่ามันกีดขวางทางน้ำเนี่ยน่าจะต้องรื้อก็สุดท้ายก็ยังอยู่จนถึงวันนี้ใช่ไหม
7: คะ
6: ย
7: ัง มีประเด็นแล้ว
6: ก็อยากจะให้รีบดำเนินการให้มันชัดเจนนะคะเอาวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้ว่าราชการฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กเองก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะและระบุถ้าหากไม่มีฝนตกซ้ำระดับน้ำจะเข้าสู่ภาวะปลอดภัยแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากฝนต้นน้ำตกหนักน้ำสายก็ยังพร้อมทะลักเข้าชุมชนได้ทุกเมื่อค่ะ
8: ใจภายนอกของเราก็คือฝนที่มาจากทางเมืองสาดแล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กวันนี้ทำให้ปริมาณมวลน้ำที่มาจากสถานีโจนาตาเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วมวลน้ำก็มาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุมาไว้แล้วก็ระบบบิ๊กแบ็กนะครับที่เราได้รับความนาจากกองทัพบกครับฐานช่างโดยท่านนายกตีได้กรุณากำชับนะครับให้ทุกหน่วยช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อยู่ครับ
6: เบื้องต้นปภ.ส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะคะให้ประชาชนเฉพาะตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างระวังน้ำล้นตลิ่งยกของไปไว้บนที่สูงดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางโดยท่านผู้ว่าเชียงรายประสานข้อมูลเรื่องระดับน้ำเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วนะคะ
7: ครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้แม่น้ำสายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักแล้วมันมีปัจจัยหลักๆก็คือว่าพื้นที่ต้นน้ำต้นน้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่รัฐฉานของเมียนมานะครับพอฝนตกและต้นน้ำน้ำเยอะทำให้สถานการณ์น้ำสายชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปกัดเซาะแนวพนังกั้นน้ำฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา จนผนังเนี่ยคุณผู้ชมมันพังเสียหายน้ำมันก็เลยทะลักเข้าไปท่วมพื้นที่ชุมชนของท่าขี้เหล็กนะครับและก็ไหลเข้าไปในตลาดท่าล้อแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของเมียนมาเองไทยเองก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะเพราะว่าแม่น้ำสายมันคือแม่น้ำเส้นเดียวกันอยู่กั้นกลางระหว่างเรากับเมียนมาแม้ว่าน้ำของเราเนี่ยมันไอ้น้ำในแม่น้ำสายมันจะไหลเข้าไปทะลักบ่าเข้าไปท่วมเมียนมาแล้วแต่ฝั่งเราก็อย่าไว้วางใจได
6: ้แม่สายยังไงมันก็อยู่ติดกับน้ำสายเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะคะคุณผู้ชมอ้าวแม่ฮ่องสอนบ้างนะคะสาหัสไม่แพ้กันหลักคุณผู้ชมคะฝนถล่มหนักกลางดึกเลยนะคะน้ำป่าหลากจากพื้นที่สูงท่วมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านเป็นการด่วนท่ามกลางน้ำป่าไหลเชี่ยวเนื่องจากช่วงตีสองมีชาวบ้านแจ้งขอความช่วยเหลือด่วนเข้ามาค่ะ
9: ข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหม

0: ี๋ยวจะหาทีมงานขึ้นไปช่วยนะครับ
1: ล่าสุดวันนี้ค่ะจุดที่เสียหายหนักคือชุมชนป๊อกขุมน้ำหรือป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูกระแสน้ำพัดเศษไม้เศษหินและวัสดุต่างๆเข้าบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ป๊อกกลางน้ำถูกน้ำท่วมหนักเป็นครั้งที่3แล้วนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมไปดูถนนเลี่ยงเมืองสากลออมทรัพย์ของทูแม่ฮ่องสอนนะครับถูกน้ำกัดเซาะเสียหายประมาณครึ่งเลนเจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยเอาไปกั้นพื้นที่เอาไว้เพราะกลัวว่าถนนเนี่ยมันจะทรุดไปอีกนะครับขณะที่รถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างแนวป้องกันตะลิงถูกกระแสน้ำซัดตกลงไปในน้ำอีก1คันด้วยกันครับ
3: เมืองแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับความเสียหายเช้านี้นะครับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อดึกที่ผ่านมานะครับก็จะมีถนนเสียหายนะครับจุดนี้ก็คือบริเวณทางเข้าสากลออมทรัพย์ครูนะครับมีถนนทรุดแล้วก็พังนะครับนี่นะครับถนนทางเข้าสากลออมทรัพย์ครูนะครับเมืองแม่ฮ่องสอนเนาะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเขตตำบลปางหมูหรือว่าเขตอำเภอเมืองอยู่นะครับก็จะเป็นทางเข้าสากลออมทรัพย์ครูนะครับจากสามแยกเข้ามาประมาณสัก300 เมตร 300 เมตร400เมตรได้นะครับตอนนี้ก็คือมีการนำกลวยมาวางไว้แล้วนะครับนะ
2: แบบนี้อันตรายนะระวังรถจริงๆต้องปิดการจราจรเลยนะครับไม่ควรให้มานะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับฝ่ายปกครองและอบต.ปางหมูไปสำรวจความเสียหายไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บกวาดเศษซากแล้วก็เปิดการจราจรแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับ 8-13 กันยายังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อยู่นะครับ
1: ขยับไปดูที่จังหวัดพะเยานะคะคุณผู้ชมฝนถล่มกลางดึกที่ผ่านมาเช่นกันลำน้ำงิมที่อำเภอปงเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตำบลงิมเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดฝนเริ่มหยุดตกระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงหากไม่มีฝนตกซ้ำคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน1ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานน้ำท่วมบ้านเรือนหรือพื้นที่การเกษตรจุดนี้แต่ที่อำเภอเชียงคำสถานการณ์หนักกว่านะคะก็คือน้ำป่าไหลหลากน้ำระบายไม่ทันกระทบบ้านเรือน3ตำบล6หมู่บ้านตำบลเวียงร่มเย็นและเจดีคำโดยเฉพาะบ้านหนองป่าแพะตำบลร่มเย็นน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านกลางดึกชาวบ้านสะดุ้งตื่นเร่งขนของหนีน้ำค่ะบางคนเก็บทรัพย์สินกันไม่ทันนะก็เสียหายกันไปชาวบ้านบอกไม่เคยเจอน้ำป่าหลากท่วมแบบนี้มานานหลาย10ปีแล้วนะคะแต่ล่าสุดพื้นที่ตำบลร่มน้ำเย็นน้ำลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ทหารเร่งช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน11ครัวเรือนแต่ยังต้องจับตาตำบลเจดีคำเพราะมวลน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำอีก 2-3 หมู่บ้านทำให้ต้องเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะหากมีฝนตกลงมาซ้ำนะคะ
2: ขยับไปดูทางอีสานกันบ้างคุณผู้ชมครับไปดูที่เมืองสุรินทร์นะครับเกิดฝนตกหนักและก็เกิดเหตุระทึกที่บ้านน้อยขยุงตำบลคำพงอำเภอโนนารายนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่โหคุณผู้ชมดูต้นนี้ครับมันหักโค่นลงมาทับบ้านท่ามกลางสายฝนแต่เจ้าของบ้านวิ่งหนีออกมาได้ทันนะครับก่อนที่ต้นไม้มันจะฟาดลงไปนี่ฮะเป็นนาทีเฉียดตายเลยมันทะลุเข้าไปในบ้านแบบนี้คุณผู้ชมคือหลายคนก็อยู่ในอาการหวาดผวานะครับเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังก่อนเกิดเหตุออกไปอยู่ที่บ้านแม่ซึ่งอยู่ติดกันแต่เมื่อฝนตกหนักก็เลยเดินทางกลับบ้านระหว่างทางได้ยินคล้ายๆกับเสียงต้นไม้กำลังหักโค่นก็เลยวิ่งหนีก่อนที่ต้นไม้ขนาดใหญ่จะล้มลงมาในจังหวะนั้นพอดีครับส่งผลให้ลำต้นและก็กิ่งขนาดใหญ่ฟาดทับบ้านและก็คอกสัตว์ได้รับความเสียหายแต่ว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยอบต.คำพงพร้อมกับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านเอาเลื่อยยนต์ครับไปตัด

0: กิ่งไม้ลำต้นขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยนะเคลียร์พื้นที่ให้กับบ้านของชาวบ้านนะครับต้นนี้คุณผู้ชมเขาบอกขนาดใหญ่มากอายุหลายปีนี่ฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ถวายให้กับทางวัดแต่ยังไม่ได้ดำเนินการตัดจนมาเกิดเหตุโค่นในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะฮะ
1: ค่ะเอาส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะน่าเห็นใจมากๆฝนตกฟ้าคะนองอำเภอเกษตรวิสัยมีฟ้าผ่าจุดที่มีการเลี้ยงวัวนั่นเนี่ยคุณผู้ชมคะวัวตายพร้อมกัน4ตัวเลยเจ้าของครอบครัวก็เศร้ามากๆนะคะคือเนี่ยก็แนะนำจริงๆว่าถ้าฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยเจ้าของสัตว์ต้องรีบต้อนสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่ในจุดปลอดภัยแต่ว่าเนี่ยค่ะบางทีก็เกินต้านจริงๆแล้วตายพร้อมกัน4ตัวเลยนะคะอ่ะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: ทีนี้ดูภาพรวมเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ชมมีการแจ้งเตือนนะทั่วไทยจะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับก็คือตลอดทั้งสัปดาห์เลยและคุณผู้ชมดูจังหวัดสีแดงนะครับ8ถึง10เนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่ภาคเหนือกับภาคอีสานโดยเริ่มกระทบภาคอีสานก่อนนะครับแล้วก็จะขยับไปยังภาคอื่นๆเนื่องจากว่าร่องมรสุมเนี่ยมันเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับ
1: กลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะคือรายชื่อจังหวัดตามที่ขึ้นให้หน้าจอภาคอีสานที่อุบลราชธานีมีสัญญาณฝนหนักมากต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนตกหนักนะคะยังต้องระวังฝนที่ตกสะสมน้ำป่าไหลหลากด้วยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เชิงเขาหมู่บ้านที่อยู่ติดลำห้วยเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะ
0: ครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะเป็นครอบครัวของวัยรุ่นอายุ16ปีนะครับเขาบอกต้องส่งลูกชายไปครั้งสุดท้ายหลังจากถูกรถชนจนเสียชีวิตนะครับแล้วคนขับรถคุณผู้ชมเป็นตำรวจครับยศพันตำรวจโทเข้ามอบตัวโดนไป2ข้อหานะครับแต่ว่าครอบครัวก็ยังติดใจหลายประเด็นกับเรื่องครั้งนี้ครับครอบครัวนำอัฐิของนายพีรณัฐหรือว่าน้องข้าวปั้นอายุ16ปีนะครับไปลอยอังคารหลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนในจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับคำถามที่ครอบครัวค้างคาใจก็คือใครขับรถชนแล้วหลบหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่2กันยายนบริเวณทางลงสะพานนเรศวรถนนสิงหวัฒน์นะครับน้องข้าวปั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านถูกรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุคู่กรณีหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุทันทีนะครับ
1: ขณะที่ทางครอบครัวเปิดเผยว่าน้องข้าวปั้นเรียนอยู่ชั้นปี1วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นเด็กอารมณ์ดีขยันทำงานพิเศษหารายได้และมีความสามารถด้านดนตรีด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวเสียใจและโกรธด้วยนะคะเพราะว่าจนถึงวันชาปนกิจเนี่ยก็ยังไม่เห็นอีกฝ่ายมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดค่ะ
2: ลองมองกลับกันเนาะถ้าเหตุการณ์วันนั้นน่ะเป็นลูกเขาแล้วโดนกระทำแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงการสูญเสียใช่เพราะมันกระทันหันด้วย
3: ทำไมไม่จอดหนูถามจริงทำไมไม่จอดถ้าจอดอ่ะหนูคิดว่าอาจจะไม่มีการแบบถึงขนาดนี้ก็ได้พี
2: ่
3: ทำไมจะต้องรอให้มันถึงเรื่องขนาดเนี้ยถึงจะมาบอกว่าตัวเองเป็นคนแบบทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะต้องมารู้วันจนเสร็จวิธีหมดแล้วอ่ะมันในใจอ่ะจิตใจทำด้วยอะไร
1: หลังเกิดเหตุไม่นานตำรวจไล่ติดตามไปจนพบรถต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอบางระกำนะคะปรากฏว่าเป็นรถ Toyota Fortuner ที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะแล้วพอไปตรวจสอบอ้าวชื่อเจ้าของรถเนี่ยเป็นตำรวจนะคะยศพันตำรวจโทอายุ53ปีและเมื่อคืนเนี่ยตำรวจนายนี้ก็เดินทางไปมอบตัวพร้อมทนายความกล่าวขอโทษครอบครัวน้องข้าวปั้นแล้วก็ยืนยันว่าจะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้ง2ข้อหานะครับก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บและก็ขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือซึ่งตัวของพันตำรวจโทคู่กรณีก็รับสารภาพทั้ง2ข้อหาส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาก็คือการตรวจแอลกอฮอล์ของคนขับเนื่องจากเหตุเนี่ยมันเกิด2กันยายนแต่คนขับเนี่ยมามอบตัว6กันยายนคือ4วันนะครับทำให้การตรวจเลือดหรือปัสสาวะเกิดขึ้นหลังเวลามันผ่านไปตั้ง4วันแล้วอ่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ทางตำรวจเขายืนยันนะว่าแม้จะตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายไม่พบแต่ก็ตรวจสอบหลักฐานอื่นๆประกอบเพื่อให้ทราบว่าช่วงเกิดเหตุผู้ขับขี่อยู่ในสภาพใดซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำมาประกอบในการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้อย่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนข่าวต่อไปทุกครอบคนเป็นแม่นะคะมีลูกซึ่งเป็นผู้ที่พิการบกพร่องทางสติปัญญาก็ส่งไปอยู่สถานฟื้นฟูแต่ปรากฏว่าลูกสาวไปถูกเด็กอีกคนที่ป่วยซึมเศร้าทำร้ายร่างกายรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยแต่ว่าสุดท้ายพอคุณแม่ร้องเรียนไปแล้วกลับไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบจนคุณแม่ต้องออกมาระบายความทุกข์ใจทั้งน้ำตาแบบนี้ค่ะ
4: ไม่คุยกับลูกเลยปีกว่ามีแต่คุยกับเจ้าหน้าที่กายที่เป็นแม่ต้องมาจัดงานศพให้ลูกโดยที่เราไม่ได้เจอกันมาต้อง4ปีกว่าหมอบอกว่าเด็กเป็นของรัฐต้องทำตามระบบทำไมทำตามระบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน68อ่ะจนถึงเมษาจนลูกหนูเสียชีวิตอ่ะค่ะ
1: ขอให้กำลังใจคุณแม่ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะนี่คือหัวใจของคนเป็นแม่ที่มันแตกสลายไปหมดแล้วนะคะคุณแม่ของเด็กสาวอายุ17ปีซึ่งน้องเนี่ยบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ออกมาร่ำให้ระบายความรู้สึกระหว่างร้องเรียนกับทางมูลนิธิปวีณานะคะหลังจากลูกสาวถูกเด็กอายุ18ปีซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายจนเสียชีวิตในสถานฟื้นฟูที่จังหวัดลำปางแต่หน่วยงานไม่รับผิดชอบปล่อยให้สองครอบครัวไปฟ้องร้องกันเองแม่ของน้องผู้ตายกับแม่ของเด็กที่ก่อเหตุก็มาร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีณาพร้อมกันฝั่งแม่เด็กที่เสียชีวิตบอกว่าตัวเองต้องไปทำงานที่จังหวัดชัยภูมิทำให้ไม่สะดวกในการดูแลลูกก็เลยส่งน้องให้ไปอยู่สถานฟื้นฟูของรัฐที่จังหวัดลำพูนตั้งแต่ปี2565แล้วย้ายไปอยู่กับหน่วยงานเอกชนก่อนจะย้ายกลับมาอยู่ในสถานฟื้นฟูของรัฐที่จังหวัดลำปางเมื่อปี2567แต่ตลอดเวลาที่พยายามจะขอคุยกับลูกผ่านวิดีโอคอลก็ได้รับการปฏิเสธมาตลอดจนปลายปี2568ก็ทำเรื่องจะขอรับลูกกลับมาดูแลเองกลายเป็นได้รับการปฏิเสธอีกนะคะทางหน่วยงานเขาอ้างว่าต้องทำตามระเบียบผ่านมาหลายเดือนเรื่องก็ไม่คืบหน้าจน22เมษายนของปีนี้ลูกสาวของคุณแม่ไปถูกเด็กที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสเลือดออกในสมองและเสียชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่เด็กผู้ก่อเหตุเองก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วนะคะ
0: คือคุณแม่ของเด็กทั้งสองคนคาใจมากๆก็คือว่ามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานฟื้นฟูนะครับเพราะว่าเห็นในกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือครูพี่เลี้ยงเข้ามาระงับเหตุทะเลาะวิวาทเลยมีเพียงเด็กที่ป่วยจิตเวชวิ่งเข้าไปช่วยเหลือกันเองครับ
1: ก็คือเหมือนว่าในสถานฟื้นฟูก็จะมีน้องที่ป่วยจิตเวชด้วยกันดูแลกันเองอย่างเงี้ย
0: แทนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือครูพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็สถานฟื้นฟูก็ปัดความรับผิดชอบกีดกันไม่ให้แม่เด็กทั้งสองคนได้เจอกันโดยโยนให้ทั้งสองครอบครัวไปฟ้องร้องกันเองจนกระทั่งต้องมาร้องมูลนิธิปวีณาในวันนี้ก็ถึงจะได้เจอกันครับลองฟังดูครับ
4: น้องไม่สามารถอยู่กับเราได้เพราะตอนนั้นหมอก็บอกว่าน้องแค่อยู่ในสายออกซิเจนเท่านั้นถ้าถอดสายออกน้องก็คือไม่ได้อยู่แล้วค่ะหนูก็เลยบอกหมอว่าไม่ต้องถอดสายหลบให้หนูไปถึงก่อนแม้กระทั่งเด็กคนนี้เสียชีวิตอะค่ะอยู่3วันเจ้าหน้าที่มาวันสุดท้ายแล้วก็เผาศพปกติท่านต้องมาอยู่กับหนูทุกคืนในเมื่อเด็กเป็นคนที่คุณรับผิดชอบแต่คุณไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรกับเราเลย
1: แม่เบื้องต้นมูลนิธิปวีณาพาคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผอ.และเจ้าหน้าที่สถานฟื้นฟูที่สภ.ทุ่งฝ่ายจังหวัดลำปางยื่นฟ้องศาลปกครองฐานเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติหน้าที่แล้วละเลยจนมันเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเข้มงวดด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเศร้าสลดซ้ำรอยด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเจ้าของร้านขายไอศกรีมเขาบอกเขาทำมาหากินสุจริตนะครับแต่เขาบอกมีกลุ่มชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจขอเงินบริจาคหลายครั้งแล้วแต่เขาบอกขอลดได้ไหมล่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทางนั้นก็ข่มขู่นะครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านไอศกรีมรายนึงนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ชะอำนะครับหลังถูกกลุ่มชายชะกันเขาอ้างตัวเป็นตำรวจเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาขอเงินบริจาคหลายครั้งนะครับเขาก็บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยแต่เขาบอกก็ถูกข่มขู่เจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้ชายคนนึงขับรถมาที่ร้านนะครับแล้วก็บอกนี่มีผลงานนะมากมายเลยตัวเองเข้าใจว่าลูกน้องเนี่ยเป็นลูกน้องของผู้การท่านหนึ่งก็ช่วยซื้อเอาไว้ในราคา500บาทนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ไม่พอยังกลับมาเรื่อยๆนะผู้ชายคนนี้มาขอเงินบริจาคครั้งละ 1,000 บาท2ครั้ง ครั้งที่3นี่ขอเป็น 2,000 แล้วนะคะสามีเขาก็บอกไปว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอลดลงให้เหลือ 1,000 บาทได้ไหมแต่กลายเป็นถูกข่มขู่ทำนองว่ารู้จักบ้านนะฝากไว้ก่อนเถอะ4กันยายนอีกฝ่ายขับรถคันเดิมมาพร้อมชายชะกัน4คนมาถามลูกสาวว่าพ่ออยู่ไหมโอนให้หน่อย

ลูกสาวเลยบอกว่าทำไมไม่โทรหาคุณพ่อเองแล้วพอเธอออกไปก็ขับรถออกจากร้านและก็เลยตัดสินใจว่าคงต้องแจ้งความแล้วนะคะเพราะกังวลในเรื่องความปลอดภัยค่ะ

0: ฉันจะทำยังไงคุณจะทำอะไรกับฉันคุณจะทำอะไรกับครอบครัวของฉัน
1: เอาให้ความเป็นธรรมนะคุณผู้ชมฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาชี้แจงด้วยนะครับเขาก็ตำรวจนายนี้เขาก็บอกเหมือนกันเขาบอกว่ามีผลงานนี้จริงๆนะเป็นผลงานเพลงที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนตำรวจจริงๆนะครับบุคคลในคลิปที่นำเอาผลงานไปแอบอ้างไม่ใช่สมาชิกของชมรมไม่รู้ว่าได้ผลงานนี้มาจากไหนดำเนินคดีกับคนแอบอ้างได้หมดทุกคนนะอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับขณะเดียวกันตำรวจสภ.ชะอำนะครับพอทราบตัวแล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่นี้เนี่ยคือใครอยู่ในพื้นที่เขาบอกอยู่สุพรรณบุรีตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับคนที่แอบอ้างคนนี้ด้วยนะครับ
2: โอ้มันกินเวลานานนะเรื่องนี้จริงๆแล้วก็คือหลายรอบแล้วนะคะฝากผบ.ตร.เลยได้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะคนทำมาหากินเนี่ยเขาทำมาหากินสุจริตเนี่ยไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วถ้าตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่สุจริตเขาก็ไม่ควรจะถูกแอบอ้างมีกล้องมีภาพค่อนข้างชัดเนี่ยก็ฝากดำเนินการด้วยแล้วตกลงชายชะกันเหล่านี้เป็นใครกันแน่นะคะคุณผู้ชมคะผ่านมาร่วม10วันแล้วนะคะไฟไม่ใหญ่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะพ่อค้าแม่ขายเดือดร้อนมากเพราะว่าหลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะบางคนเนี่ยจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเพียงพอที่เขาจะไปเริ่มชีวิตใหม่เลยค่ะให้ดูสภาพอีกทีนะนี่คือไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้เยอะมากนะคะและกลุ่มผู้ค้าได้รับผลกระทบเขาก็บอกเขาไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาตามขั้นตอนแล้วเหตุการณ์เกิดตั้งแต่28สิงหาคมแจ้งความตำรวจรวบรวมหลักฐานยื่นเอกสารความเสียหายที่สำนักงานเขตแต่จนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อไหร่วงเงินเท่าไหร่ยังไงกันแน
1: ่น่าเห็นใจคุณผู้ชมครับหนึ่งในผู้ค้าบอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวก็คือมาร้องสำนักข่าววันนิวของเรานะครับร้านเนี่ยเสียหายประมาณสัก2ล้านบาทเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่กำลังเตรียมสต็อกสินค้ารอขายช่วงปลายปีแต่ของทุกอย่างที่เตรียมไว้ถูกไหม้ไปทั้งหมดนะครับตอนนี้ต้องมาแบกหนี้สินจากการสต็อกสินค้ายังไม่พอต้องมาเป็นหนี้เพิ่มจากการหาสินค้าใหม่อีกรอบนึงและยังต้องมาแบกรับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายจากการย้ายพื้นที่ขายอีกทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยครับแต่พอหาที่ขายใหม่ได้ยอดขายก็ได้ที่ขายใหม่เนี่ยยอดขายก็ลดลงนะครับผู้ค้าถึงก็บอกเลยเจ็บทุกทางแม้แต่เงินเยียวยาตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็รอแต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ดีกว่าไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเยียวยาเราเท่าไหร่เพราะความเสียหายเราพวกเรามันเยอะแต่ละร้านความเสียหายมันสูงทุกตัว
5: ขอให้ได้มาก่อนนะเนาะน้อยมากก็ต้องให้เรามาลงทุนมาก
4: ช่วยเราอย่างเงี้ย
2: สิ่งที่กลุ่มผู้ค้าต้องการคืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของพื้นที่เร่งชี้แจงความคืบหน้าขั้นตอนการพิจารณาเงินเยียวยาจะช่วยเหลือได้เมื่อไหร่วงเงินเท่าไหร่นะคะพวกเขายืนยันแม้การช่วยเหลือจะไม่สามารถชดเชยความเสียหายได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยให้พอเป็นทุนได้ตั้งต้นกลับมาประกอบอาชีพให้พอได้ตั้งหลักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงสำนักข่าววันนิวเคยแจ้งเตือนคุณผู้ชมไปนะครับมีผู้ชายคนนึงไปขอยืมของจากวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วจากนั้นถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องเอาของมาคืนเนี่ยไม่เอามาคืนนะครับเราตามคดีนี้ต่อให้นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าอาวาสวัดสำนักปกจังหวัดชลบุรีครับนี่วัดแห่งนี้นะครับพระสมุไพบูลเตือนวัดต่างๆอีกแล้วครับมีผู้ชายคนนึงเข้ามาขอยืมเครื่องครัวเมื่อวันที่2กันยายนโดยอ้างว่าจะนำไปประกอบอาหารแล้วก็จะนำอาหารหรือก็นำภาชนะต่างๆนำอาหารเนี่ยมาถวายพระในวันอาทิตย์นะครับทางวัดก็อนุญาตให้นำของออกไปโดยมีอะไรที่ยืมไปบ้างมีถังแก๊สมีหม้อมีกระทะหม้อหุงข้าวถ้าตีเป็นเงินเนี่ย 4-5,000 บาทเลยนะครับและเมื่อถึงเวลานัดหมายที่จะต้องคืนก็คือ 9:00 น.พระก็ลอเกอร์เลยครับเพราะว่าผู้ชายคนดังกล่าวไม่กลับมาแล้วก็ไม่นำทรัพย์สินมาคืนนะครับ
2: มีกล้องวงจรปิดของวัดจับภาพได้นะคะเนี่ยก็เป็นหลักฐานบันทึกภาพผู้ชายคนนี้ทางวัดก็เลยเอาไปเผยแพร่เพื่อเตือนภัยนะคะและพบว่าชายคนนี้ค่ะมีลักษณะคล้ายๆกันกับคนที่เคยไปก่อเหตุแบบเดียวกันที่วัดอื่นในพื้นที่ด้วยล่าสุดมีเบาะแสสำคัญจากตลาดของมือสองแม่ค้าคนหนึ่งเขาเห็นข่าวคุณผู้ชมแล้วเขาจำผู้ชายในภาพนี้ได้บอกเอาคนเนี้ยเคยเอาหม้อเอาเตาแก๊สเอาอุปกรณ์มาขายให้เธอนะคะแล้วพอไปตรวจสอบของที่รับซื้อไว้อะค่ะเฮ้ยมันตรงกันกับทรัพย์สินของวัดที่หายไป
1: ม
2: ัน
1: อาจจะมีชื่อวัดอยู่
2: บางทีมันเอามันมีตำหนิมีอะไรที่เขาเขียนไว้ถูกไหมล่ะเขาก็เลยเอากลับมาคืนให้ทั้งหมดนะคะเพราะอะไรคะแม่ค้าบอกว่าไม่กล้าขายต่อแล้วค่ะกลัวบาปค่ะ
6: ถ่ายให้ดูนะในโทรศัพท์

0: มันอ่ะถ่ายให้ดูว่ามันอะไรอ่ะมันเป็นประมูลมาเราก็เห็นแค่ตรงนั้นเราก็ไม่รู
1: ้แล้วที่ตอนในขายเราเนี่ยมีชื่อวัดไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มี
2: เป็นบางอันที่แต่มันลบมาแล้ว
0: มันลบมาแล้วอ่ะเมื่อคืนนี้พอรู้เรื่องก็เตรียมจัดแจงเลยเอามาคืนที่ไม่คิดสักหลังเดียวก็ไม่อยากได้อันเดียวก็ไม่อยากได้
3: แต่ว่าพี่แม่ค้าจริงๆก็เสียหายนะเพราะว่ารับซื้อเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วไงแต่ว่าทีนี้มันก็สุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นความผิดรับของโจรแกก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเลยนะคะ
4: ว่าเอามาคืนแต่ว่าต้นตอของปัญหาคือผู้ชายคนดังกล่าวคุณผู้ชมยังไม่ถูกจับนะครับมิฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นผู้ชายคนนี้นะอันนี้แบบผู้ชายเนี่ยแจ้งเบาะแสได้191หรือว่าตำรวจในท้องที่ก็ได้นะครับเห็นหน้าชัดเจนอยู่นะครับ
3: แต่งตัวดีขับรถเก่งไปหลงเชื่อนะคะโดนกันมาหลายวัดแล้วนะ
4: ครับ
3: คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเลยค่ะร่วมกันสกัดจับแล้วก็ยึดไม้ประดู่ได้จำนวนมากกว่า100ท่อนเลยนะคะกำลังแอบลำเลียงออกมาจากโกดังแปรรูปไม้ที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ส่วนที่กำลังตำรวจทางหลวงไปสกัดรถเทรลเลอร์2คันบนถนนสาย1020ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังลักลอบขนไม้ประดู่ขนาดใหญ่คือเต็มท้ายพ่วงเลยนะคะคันแรกเจอ47ท่อนคันที่2อีก62ท่อนนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย109ท่อนเรียกตรวจสอบคนขับทั้งคู่ไม่มีเอกสารแสดงเลยค่ะว่าตรงที่มาไม้ประดู่มาจากไหนยังไงนะคะเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าไม้เคยถูกนำไปใช้เป็นสิ่งปลูกสร้างหร
4: ือ
3: เครื่องใช้มาก่อนก็เลยยึดไว้ทั้งหมดแล้วคุมตัวคนขับไปดำเนินคดีค่ะ
4: คดีนี้เนี่ยมันมาจากการขยายผลของการปฏิบัติงานเมื่อวันที่2กันยายนนะครับกรมอุทยานแห่งชาตินะร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางดีเอสไอและกรมป่าไม้เข้าไปตรวจค้นโกดังในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วพบลักษณะเป็นโรงงานแปรรูปไม้นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตและมันมีท่อนไม้ซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ระหว่างติดตามความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่พบว่าไม้บางส่วนหายออกจากโกดังจึงมีการสะกดรอยฮะจนไปพบเส้นทางลำเลียงจากโกดังอีกแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเทิงและเขาก็มีการสกัดจับรถเทลเลอร์ทั้ง2คันได้สำเร็จครับ
3: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเดินหน้าขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะคะโดยเฉพาะขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติกำชับเจ้าหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะ
4: สวัสดีข่าวนึงนะเห็นใจคุณย่านะครับคุณย่าอายุ62ปีมาร้องขอความช่วยเหลือหน่อยคือป่วยเยอะมากคุณผู้ชมครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณย่าไม่มีเงินที่จะให้หลานไปโรงเรียนแม้แต่เงิน5บาทที่ให้หลานก็ยังไม่มีครับน่าเห็นใจคุณผู้ชมครับหลังจากได้รับการร้องเรียนทีมข่าวสำนักข่าววันนิวนะครับก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณย่าชื่อว่าคุณย่าพรศรีนะครับอายุ62ปีเธออาศัยอยู่ในแฟลตพื้นที่แขวงคลอง2ต้นนุ่นที่ลาดกระบังกรุงเทพนะครับและทันทีที่เธอเห็นทีมข่าวของเราไปถึงโอ้โหร้องไห้ครับบอกชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับโรคหลายโรคมากเธอเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันโรคไตและเลือดจางโดยเฉพาะเบาหวานขึ้นตาและต้อกระจกคือตอนนี้คุณผู้ชมมองอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่รู้ใช่ไหมครับแต่จริงๆสายตาพร่ามัวเธอมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าปกตินะคุณย่าพรศรีเนี่ยจะออกรถเข็นของพวกไปขายข้าวต้มมัดและพวกขนมเทียนหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับแต่พอสายตามันไม่ค่อยดีหยุดทำมาหากินรายได้ก็จะเหลือเพียงเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทขณะที่ลูกชายก็ต้องทำงานหนักรับจ้างสารพัดทุกอย่างนะครับมีเงินมันคือมันอดมื้อกินมื้อแล้วอะตอนนี้แบกรับภาระเยอะเลยนะครับ
3: ค่ะคือถ้าวันไหนไม่มีงานนี่ก็ต้องอดนะเอาในบ้านเนี่ยมีสมาชิกกันตั้ง7คนนะคะคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันในห้องเล็กๆลูกชายลูกสะพ้ายหลานอีก4คนภาระค่าอาหารค่าเดินทางไปรักษาตัวค่าใช้จ่ายของหลาน4คนเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักมากๆเลยบางครั้งหลานมาขอเงินสัก5บาทไปโรงเรียนย่ายังไม่มีจะให้เลยนะคะคุณย่าก็ยังมีความหวังอยากรับการรักษาดวงตากลับมามองเห็นอยากจะหาทางกลับมาทำงานช่วยครอบครัวอีกครั้งและสำคัญที่สุดเลยนะคะอยากมองเห็นหลานและอยู่กับหลานให้นานที่สุดค่ะ
5: เสียค่าหมอไปแล้วเราก็ไม่มีตังค์อ่ะเราก็ไม่มีตังค์ข้าวอ่ะบางทีเลยป้าบอกว่าไม่อยากไปแล้วแต่ลูกชายบอกไปเถอะไม่เป็นไรเราก็สงสารลูกและหลานนะที่จะต้องกินข้าวอ่ะ

0: เขาก็อยากให้เราหายเราก็อยากหายแต่ว่าการรักษาเราอ่ะมันไม่มันไม่พร้อมไง
1: โอ้พูดไปร้องไห้ไปนะน่าสงสารนะครับคุณย่าตัดพ้อบอกว่าค่ารักษาที่สูงทำให้เธอแทบไม่อยากรักษาตัวแล้วคือสงสารลูกหลานที่ต้องมาอดอยากไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องแบกรับภาระในการรักษาโรคของเธอด้วยแต่ลูกชายยืนยันนะคือแม้จะลำบากก็ต้องสู้ครับรับจ้างทุกอย่างเพื่อดูแลคุณแม่พร้อมกับบอกแม่ให้สู้ต่อเพราะว่ายังมีหลานๆที่รออยู่นะครับเบื้องต้นคุณผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวมีการมอบถุงยังชีพวันช่วยได้จากโครงการวันสร้างสุขมอบให้กับครอบครัวนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้เดินหน้าสู้ต่อนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะที่ต้องการช่วยเหลือนะครับสามารถโทรติดต่อในต้นนะครับเป็นลูกชายของคุณย่าเราจะมีเบอร์โทรนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเบอร์โทรนะเบอร์093-083-5230หรือสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชี0528740049ชื่อบัญชีนางสาวพรศรีนะครับคุณผู้ชมก็คือชื่อของคุณย่านะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้นะครับส่วนคนไหนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์พบว่าใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันแล้ววันช่วยได้จะไปช่วยเหลือคุณนะครับ
2: คุณผู้ชมคะสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะได้เปิดโต๊ะหารืออนาคตทีวีดิจิตอลไทยนะคะหลังจากที่ประชุมบอร์ดกสทช.ล่มต่อเนื่องมา8ครั้งแล้วและมีเสียงเรียกร้องให้คุณหมอสรณะเนี่ยยอมถอยเพื่ออนาคตของชาติคือมันเสี่ยงที่ทีวีดิจิตอลจะจอดำนะคะนี่เป็นบรรยากาศสภาองค์กรผู้บริโภคหารืออนาคตทีวีดิจิตอลไทยหลังการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มต่อเนื่องมา8ครั้งท่ามกลางข้อพิพาทคุณสมบัตินายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.จนทำให้วาระสำคัญของชาติเกือบ200เรื่องยังค้างและเดินทางต่อไม่ได้โดยเฉพาะแผนรถแมพทีวีดิจิตอลขณะที่ใบอนุญาตผู้ประกอบการจะทยอยหมดอายุในเดือนเมษายนปี2572นี้ค่ะแต่ดูเหมือนจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: ทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเตือนนะครับว่าขณะนี้ผู้ประกอบการบางรายเริ่มชะลอการลงทุนลดต้นทุนและลดการผลิตรายการใหม่หากสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนมันอาจจะกระทบทั้งอุตสาหกรรมและคุณภาพข่าวสารที่ประชาชนได้รับพร้อมย้ำนะครับว่าบ้านเมืองและผู้บริโภครอไม่ได้เพราะอนาคตทีวีดิจิตอลกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ครับ
3: นี้เราก็เริ่มได้เห็นนะครับหลายๆสถานีเริ่มลดกำลังคนลดกำลังการผลิตของข่าวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับนับจากนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากๆนะครับแต่มันก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆสถานีนะครับในวันนี้นะครับเริ่มส่งผลแล้วข่าวบางช่วงหายไปนะครับบางรายการนะครับสั้นลงนะครับบางรายการนะฮะผู้ประกาศหายไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นนะครับที่มันไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนว่าผลกระทบนี้ก็มาจากการที่ไม่ขับเคลื่อนของกสทช.นะครับที่เราไม่สามารถที่จะตอบอุตสาหกรรมตอบอีโคซิสเต็มได้เลยว่าอนาคตของทีวีดิจิตอลจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องวิงวอนกสทช.บอกว่าวันนี้ทั้ง6ท่านนะครับที่ยังอยู่ในหน้าที่ได้โปรดประชุมนะครับ
2: ขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคนะคะระบุว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ประกอบการแต่มันกระทบสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรียกร้องให้กรรมการกสทช.ทั้ง6คนที่เหลือเดินหน้าประชุมและให้สำนักงานกสทช.เร่งจัดประชุมโดยเร็วเรียกร้องให้นายแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเปิดทางให้การทำงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับดูรถบัสคันนี้หน่อยเพราะว่าเป็นรถบัสรับส่งพนักงานและผลปรากฏว่ามันมีการขับมาตามปกติแล้วก็เกิดที่ทำให้หลายคนตกใจครับรถบัสรับส่งพนักงานคันนี้นะครับขับมาตามเส้นทางเลียบคลองลำหวายลิงในอำเภอบางปะกงฉะเชิงเทราแล้วคุณผู้ชมดูฮะขอดูอีกทีได้ไหมครับคือล้อหน้าเนี่ยมันแฉลบลงร่องถนนทำให้รถเสียหลักนี่ฮะคุณผู้ชมเขาขับมาดีๆแล้วมันแฉลบลงไปด้านล่างแล้วสุดท้ายรถพลิกตะแคงทั้งคันถลายตกลงไปในคลองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหมู่2ตำบลบางสมัครโดยในรถยังมีพนักงานโดยสาร30คนเกือบทั้งหมดบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับทยอยส่งโรงพยาบาลเนี่ยมันพลิกลงไปด้านข้างแบบนี้เลยนะครับ คนขับรถอายุ65ปีเล่าให้ฟังบอกว่าเขาทำหน้าที่ขับรถไปส่งพนักงานเข้าทำงานช่วงเช้าของบริษัทแห่งหนึ่งแต่ขณะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุล้อหน้ามันเกิดแฉลบตกลงไปในร่องถนนก็พยายามเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อจะประคองรถนะครับแต่รถมันเสียหลักพลิกตะแคงและถลายตกลงไปในคลองอย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพรถสภาพถนนและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะครับ
2: ค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันมากเรื่องการเดินทางนะคุณผู้ชมคะขออนุญาตสลับอารมณ์นะคะมากันที่วิมานอากาศสกายคาสเซิลไทยแลนด์ค่ะเมื่อความลับเริ่มถูกเปิดออกเกมในวิมานอากาศก็ไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะและคืนนี้หลายคนก็มาลุ้นต่อกับความสนุกเข้มข้นเมื่อเดินทางมาถึง EP 10แล้วความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวมันก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและใน EP 11เกมของทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกกำลังเดินหน้าไปอีกขั้นแล้วนะคะเมื่อโค้ชพิมพ์ยังคงกดดันและควบคุมเพชรในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจินกับเพชรก็เริ่มร้าวจนความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยขณะเดียวกันเกมของผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เบาลงทั้งเรื่องของอำนาจผลประโยชน์และการแข่งขันที่ทุกคนต่างพยายามเอาชนะกันค่ะ
1: มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 11คืนนี้ทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับ
2: สำหรับลูกค้า AAS ห้ามพลาดนะคะกับโปรแรงสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้ค่ะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกค่ะ
1: ตามเรื่องราวนี้กันต่อนะครับลุงค่ำลุงค่ำไปอยู่ที่ภูเก็ตและประกาศตามหาญาติใช่ไหมครับแล้วจากนั้นญาติที่ศรีสะเกษก็ติดต่อมาหลังจากห่างหายกันไปเป็นระยะเวลาหลายสิบปีตอนนี้ลุงค่ำเดินทางจากภูเก็ตถึงศรีสะเกษเรียบร้อยแล้วครับ
4: นักข่าว
5: เป็นจากไหนเนาะฮ
4: ะ
5: ยิ่งมากดู
6: จอย
2: นะคะได้เจอกันเนาะ
1: ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลายสิบปีคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายจากภูเก็ตถึงศรีสะเกษเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าคุณลุงเนี่ยออกเดินทางจากภูเก็ตตั้งแต่เช้าเมื่อวานวันที่6กันยาระยะทางก็คือ 1,345 กิโลเมตรเดินทาง25ชั่วโมงในที่สุดลุงค่ำหรือว่าในค่ำอายุ71ปีเดินทางถึงบ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษพบหน้าครอบครัวที่ห่างหายกันมาถึง41ปีนะครับนี่ฮะโผล่เข้ากอดบางคนกั้นน้ำตาไม่ไหวไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบนะมันเป็นรอยยิ้มน้ำตาด้วยรอยยิ้มด้วยแห่งความคิดถึงแห่งความดีใจนะครับแล้วก็มีการนั่งคุยกันเป็นยังไงบ้างไปอยู่ภูเก็ตทำไมโอ้โหสอบถามกันเยอะแยะไปหมดเลยด้วยความคิดถึง
2: ก็40ปีที่หายไปอะเนาะ
1: ครับครอบครัวทำพิธีใบสีผูกข้อไม้ข้อมืออ่ะผูกแขนทำพิธีรับขวัญลุงค่ำกลับบ้านนะครับทำอาหารไว้รอต้อนรับหลังไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหลายสิบปีขณะที่เพื่อนบ้านทำอาหารอีสานที่ลุงค่ำชื่นชอบนั่นก็คือซอยจุและก้อยขมมาต้อนรับด้วยนะครับ
2: ไปอยู่ภาคใต้มานานให้มากินอาหารอีสานหน่อยนะคะญาติลุงค่ำบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนคิดถึงคุณลุงมากแต่ไม่สามารถจะตามหาได้รู้เพียงคุณลุงไปใช้ชีวิตอยู่ภาคใต้แต่ไม่รู้ที่ไหนจนคิดว่าลุงค่ำอาจจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำจนครั้งนี้มีการประสานตามหาครอบครัวทำให้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะ
7: ถึงน้องมากับพี่เก่งเห็นหนาน้องพี่เก่งปั้นใจไปอะลูกปั้นมากไปอะลูกใต้เขาน้องใต้เลยเราอยู่ทำมุ่นหาเลย
8: คิดถึงค่ะ
9: แล้วทำไงเราไม่รู้ก็อยู่ไหนอ่ะ
8: ไม่รู้รู้แต่ที่อยู่แต่ไม่รู้ไปไม่ถูก
9: แล้ว
8: ใต้
9: แล้วรู้อยู่ใต
8: ้
9: แต่ไม่รู้อยู่ไหน
8: จ้าคิดถึง
1: ตลอดเส้นทางกว่า 1,300 กิโลเมตรทีมข่าวของเราไม่ได้เพียงแค่รายงานเรื่องราวของลุงค่ำนะครับแต่ติดตามช่วยเหลือมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นร่วมประสานเรื่องของการตามหาครอบครัวนะครับจากจุดเริ่มต้นก็คือทีมข่าวของเราไปทำข่าวชายชราไร้ตัวตนไม่มีบัตรประชาชนมานานกว่า40ปีหลังจากบัตรประชาชนเนี่ยมันหายไปตั้งแต่เขาอายุ25ปีทำให้เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้คือซื้อยากินเองคุณผู้ชมครับอยู่ภูเก็ตน่ะแล้ววันนั้นเราออกข่าวไปถูกไหมครับวันนี้ปรากฏว่าข่าวนำเสนอข่าวไปคนเห็นญาติเห็นแล้วทุกๆคนเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เนี่ยฮะตามหากันแล้วก็มาเจอกัน41ปีด้วยกันคุณผู้ชมครับ ที่สำคัญก็คือนักข่าวของเราเนี่ยร้องไห้ด้วยความดีใจและภูมิใจกับภารกิจสำคัญนี้นะครับหลังจากนี้ภารกิจสำคัญอีกอย่างของลุงค่ำก็คือการดำเนินการเรื่องบัตรประชาชนนะครับนี่คนที่ใส่เสื้อเขียวๆเนี่ยผู้สื่อข่าวพิเศษของเราลงทุนขับรถจากภูเก็ตพาลุงค่ำกลับมาหาศรีสะเกษนะครับ
2: ก็เลยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยเหมือนกันนะคะ
1: นี่คุณผู้ชมครับแล้วก็พอลุงค่ำแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาถึงใช่ไหมครับผลปรากฏว่ามีการมอบผ้าขาวม้าทอมือมอบข้าวสาร3กระสอบเพื่อเป็นการขอบคุณนี่ฮะคืออุตส่าห์ไปส่งอ่ะเขาก็ส่งน้ำใจกลับคืนมานะ
2: ค่ะยินดีด้วยนะคะได้กลับถึงอ้อมกอดครอบครัวแล้วเดี๋ยวตามในเรื่องของการทำบัตรประชาชนให้คุณลุงต่อส่วนอีกเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนี่คือพลังโซเชียลและพลังน้ำใจของคนไทยเชื่อว่าหลายท่านได้เห็นคลิปที่มีผู้ใช้โซเชียลคือคุณอะตอมนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยได้โพสต์คลิปช้างที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการทำการแสดงโชว์โดยที่มีคนดูแค่คนเดียวน้องก็ยังแสดงพอคลิปนั้นแชร์ออกไปนี่คือภาพล่าสุดที่ฟาร์มจระเข้บรรยากาศเนี่ยกลับมาคึกคักคนเต็มอัศจรรย์เลยนะคะ
1: น่าชื่นใจแทน
2: ชื่นใจทางฟาร์มบอกว่าตอนนี้ขายจนตุ๊กตาหมดเลยแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ
1: น่ารักมากๆนะครับแต่ว่าจริงๆยังมีสวนสัตว์หรือว่าฟาร์มหลายแห่งที่คนดูยังน้อยอยู
2: ่ล่าสุดขออนุญาตฝากด้วยเลยแล้วกัน
1: โอเอซิสไหม
2: โอเอซิสซีเวิลด์ที่จันทบุรีที่แหลมสิงห์น้องโลมาทำการแสดงอยู่แต่ว่าแทบไม่มีคนดูเหมือนกันนะคะพี่ๆขอแอบฝากจันทบุรีให้อีกที่นึงด้วย
1: ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดผ่านแอปดีเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับ
2: ส่วนช่วงนี้เราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
10: ส์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากสัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันระหว่างน้ำพึ่งสาวน้อยร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานปะทะกับคนบ้านเดียวกันครูแหม่มครูนาฏศิลป์ประถมวัยแต่ก็เป็นน้ำพึ่งที่คว้าชัยมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่12และเข้าเป็นหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 140,000 บาท
1: พบกับหนุ่มนักเรียนกศน.ที่มาหาทุนปิดหนี้แทนพ่อแม่หวังชดเชยความผิดพลาดในอดีต
2: เป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ผมอยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ที่กู้มาทำบ้านตรงนี้ครับจำนวน 300,000 บาทรายได้ของครอบครัวมันไม่แน่ไม่นอนครับบางปีที่ขายข้าวได้พอจะส่งเสียเขาแต่บางปีที่ขายข้าวไม่ได้เราต้องผัดดอกเขาไปอีกมันก็ยิ่งจะทำให้เงินต้นบวกดอกเพิ่มขึ้นไปอีกครับถ้าปิดหนี้ก้อนนี้ได้ครอบครัวของผมก็คงจะมีเงินเก็บมากขึ้นครับและจะไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินอีกแล้วคงจะทำให้พ่อกับแม่ผมสบายใจขึ้นครับ
3: ลูกตั้งใจทำให้ดีเลย
4: ครับ
3: ถึงแม่ว่าสิแพ้หรือชนะก็ตามก็ให้ลูกตั้งใจ
4: ครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับน่ารักมาก

สวัสดีครับผมแบงค์พกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริง

0: ที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิริยมและครูสลาคุณวุฒิครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คร
2: ู
3: สวัสดีครับ
0: วันจันทร์แบบนี้เรามีประโยชน์ดีๆจากนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาให้ทุกคนในสตูดิโอที่ได้รับไปฮะคือแลคตาซอยซอยโยนมถั่วเหลืองกลิ่นผลไม้รสชาติโดนๆประโยชน์ฟินๆมี3กลิ่นด้วยกันสตรอเบอรี่องุ่นไซมัสคัตและเมลอนแลคตาซอยซอยโยอร่อยโยประโยชน์เย้เช่นเดิมฮะวันนี้เรามาเช็คดวงก่อนว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีพี่น้องทั่วไทยถึงเวลารับข่าวดีกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แล้ววันจันทร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายจากกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีคุณเบนครับสำหรับคนที่ใช้กะทิอร่อยดีแล้วยังไม่เคยส่งมาร่วมลุ้นต้องทำยังไงบ้างครับ
4: ค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะเปิดกล้องสแกน QR code นะคะกดลิงก์นะคะแล้วก็กดลงทะเบียนค่ะเพียงกรอกชื่อสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรค่ะเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นเป็นเศรษฐีแล้วค่ะ
0: ลงทะเบียนเพียงครั้งแรกเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นสแกนแล้วกดส่งได้เลยจ้าโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากกรุงเทพและปริมณฑลลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นสแกนแล้วส่งได้เลยก็มีโอกาสลุ้นแบบนี้แล้วฮะครบแล้วและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากกรุงเทพและปริมณฑลส่วนคูปองในล่างนะฮะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรให้ครบถ้วนนะฮะแล้วส่งตามกล่องรับชิ้นส่วนได้เลยครบและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากกรุงเทพและปริมณฑลทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้วันอังคารถึงคิวลุ้นของชาวภาคกลางกันบ้างกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
8: TMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
9: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
8: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
10: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
8: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
11: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
8: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
12: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
8: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
13: ไ
8: ทยพงศธร
14: รู้ไหม
8: มนแคนแก่นคู
14: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
8: สิริพรอำไพพงศ์
15: เป็นสิ่งของ
8: ไหมไทยใจตะวัน
15: ใจบ่มักดี
8: ว วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ามในดิ
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: คือช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจากการ5 9 4 4 4 4
5: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี
6: ้หนูไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกได้อีกแล้ว
7: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
8: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
6: ทำอะไรลูกฉัน
7: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
9: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
7: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสมอ
10: เธอมีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆหรอกนะ
11: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องเพชร
5: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 20:30
4: ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอปวันด
12: ี
4: วิมานอากาศ
12: Sky Castle Thailand
4: วันจันทร์อังคาร
12: เวลา
4: 20:30
12: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
4: เพียง99บาท
12: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
4: โทรออก
13: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
14: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
15: ขอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ถึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: และตบวัดโคกปังเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
5: ไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไหม
8: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
12: หน่วยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
14: ดวลเพลงชิงทุนวันนี้พบกับนักร้องหนุ่มมากความสามารถดีกรีแชมป์ดวลเพลงชิงทุน50สมัยครับเพชรกทาวุฒิมากับเพลงยิ่งโดนยิ่งเดิน

0: เอกราวุฒิสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะ
2: พี่แฟงเคยฟังเหรอครับ
0: เอาเคยฟังสิ
2: ใครร้องครับ
0: ของพี่ก๊อตจักรพันธ์เ
2: ออครับ
0: ไอดอลนักร้องในดวงใจ
2: ถูกต้องครับพี่แฟง
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา
2: ครับก็เพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ด้วยเพราะว่าเพลงนี้ก็เพิ่งแกะมาเพื่อทุกๆคนโดยเฉพาะเพราะว่าแม่บ้านน้องเพชรไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยฟังเลยแต่ว่าเป็นเพลงของไอดอลของน้องเพชรก็เลยเอามาครับ
0: ครับผมเฮ้ยล่าสุดที่บ้านเกิดเหตุ
2: ไฟไหม้ครับ
0: เฮ้ย
2: จริงๆมันคือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งต้องบอกว่าคือน้องเพชรบ้านน้องเพชรก็อยู่กันเยอะครับมีคุณพ่อคุณแม่คุณย่าแล้วก็พี่ชายอะไรเงี้ยเป็นทีมงานอยู่ด้วยกันแต่ว่าคือเขาก็อยู่ข้างล่างกันแต่น้องเพชรนอนอยู่ข้างบนเพราะว่าเราก็ทำงานก็ยังนอนอยู่อะไรเงี้ยมันยัง11โมงอยู่เลยอะไรเงี้ย
0: 11โมงยังนอนอยู่เลย
2: ยังนอนอยู่ครับ
0: งานดึก
2: 6โมงเช้าได้นอนคืนนั้นไม่คิดว่าคุณแม่จะมาเคาะประตูปึ้ง
0: ๆ
2: คิดว่าคงแบบน้องเพชรของมาส่งจ่ายค่าของอะไรเงี้ยเปล่าครับไฟไหม้ก็คือคนในบ้านเนี่ยไม่ได้กลิ่นไม่ได้อะไร
0: ไหม้ที่ไหนในบ้าน
2: ไหม้ในครัวครับ
0: ในครัว
2: ไหม้ในครัวแต่ว่ามันแยกออกมาจากตัวข้างในบ้านอีกทีนึงมันก็เลยคนในบ้านไม่รู้เลย
0: เขาเป็นครัวแยกออกมา
2: ใช่ครับ
0: เป็นอีกหลังนึง
2: ใช่ครับตอนที่น้องเพชรลงมาเนี่ยยังไม่ไหม้ควันท่วมบ้านแล
0: ้
2: วควันแบบท่วมแล้วเพราะว่าทุกคนก็ตื่นตระหนกกันหมดแล้วอ
0: ันตรายแล้วนะควันแน่น
2: ๆคือสาเหตุก็คือไฟฟ้าเนี่ยสายไฟเขาทำไม่ดีตั้งแต่แรกคนที่แบบทำปล่องฮูดปล่องดูดควันนะครับแล้วก็มันไปช็อตกับตัวฟอยล์ที่เป็นปล่องฮูดอะไรเงี้ยมันก็เกิดไฟลุกตอนที่น้องเพชรลงไปมันยังไม่ทันลุกทีน้องเพชรก็วิ่งมาหน้าบ้านหาสายยงสายยางคือมันไม่มีอะไรเลยตอนนั้นมีกระถางดอกไม้มีกระถางต้นไม
0: ้
2: ที่ไม่ได้ใส่ต้นไม้โชคดีมากมีกระถางเดียวกับน้ำหน้าบ้านที่ฝนเพิ่งตกเมื่อคืนก็ตักน้ำนั่นแหละสาดได้ไปประมาณ 2-3 กระถางก
0: ็ดับได
2: ้ยังทันเพราะว่าถ้าไม่ทันอาจจะฟาเฟอร์ก็อาจจะ
0: ลุกลามไปได้แต่ว่าไม่มีใครเป็นไร
2: ไม่มีครับไม่มีก็ปลอดภัยดีครับคนปลอดภัยแต่ว่าฟาเฟอร์ก็รื้อใหม่หมดใช่ครับใช่คร
0: ับ บอกอะไรกับคนที่เป็นห่วงหน่อย
2: ก็คนที่เป็นห่วงไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับที่ส่งมาครับ
0: วันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะ
2: พร้อมครับ
0: ประจำที่ได้เลยเพชรกลาบุญครับ
3: ปัจจุบันผมทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับทำก่อสร้างครับก่อสร้างก็ไปช่วยพ่อครับช่วยแบกปูนช่วยผสมปูนผสมทรายครับที่อยากแบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่ให้มากที่สุดตอนนี้ผมก็เห็นพ่อแม่แก่ลงทุกวันเรี่ยวแรงท่านไม่ดีเหมือนเดิมแล้วครับแม่ก็ป่วยเลยครับพ่อก็แก่ลงครับผมอยากแบ่งเบางานทั้งหมดจากพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดครับเพื่อให้ท่านได้อยู่สุขสบายครับ
4: กระทิงแดงแจกท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
5: นับถอยหลัง7วันสุดท้ายถ้าไม่อยากนั่งรอโชคชะตาอย่ารอช้ารีบส่งรหัสใต้ฝากันให้ไวแค่10บาทก็มีสิทธิ์พลิกชีวิตเป็นเศรษฐีระดับล้านกับกระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2และนี่คือผู้โชคดีทองล้านของเราฮะคุณสุพิชชาเสียร

0: ณสวัสดีครับรับไปเลยทองคำแท่งมูลค่า1ล้านบาทเป็นไงคุณสุภิชารู้สึกไงบ้างครับ
1: ตื่นเต้นดีใจมากเลยค่ะ
0: ครับอยากเอาเงินทุนนี้ไปทำอะไรจ๊ะ
1: เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะ
0: นี่ต้องขอกิจการคนใหม่จ้ายินดีด้วยครับและนี่คือรายชื่อของผู้โชคดีทั้ง7ท่านที่ได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาทขอแสดงความยินดีด้วยครับโค้งสุดท้ายแล้วครับรีบส่งเข้ามาเยอะๆนะครับกับแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือสู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
4: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
5: อร่อยที
6: ่ทำถึง
7: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
13: ์คอนเทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
14: รักกูโลกเลย
15: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
13: คู่ต่อสู
16: ้ตลกมากอ่ะ
17: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับ
18: คุณโพลิส
19: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
13: คู่แค้น
1: มันฆ่าพ่อเราม
10: ึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
5: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
13: คู่ตรงข้าม
3: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
7: อยากลองดีกับกูใช่
15: ไหมคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
13: คู่เพื่อน
18: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
13: คู่ใครกันแน
4: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
6: เฮ้ยฮัลโหล
4: ต่อปะ
6: อืม
13: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
14: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
0: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strengthช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
19: นุ่นจิรพันธ์ชมนักแสดงรุ่นใหม่ในวิมานอากาศสกายเคสเซอร์ไทยแลนด์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดค่ะ
2: energy ดีแล้วก็ตั้งใจทำงานเวลาเขามาเล่น5 4 3 2เขาเป็นตัวละครได้แล้วก็เขาตั้งใจแล้วเขาเอาจริงนุ่นว่าเขาก็คงรู้สึกแหละว่าเห็นพี่ๆนักแสดงรุ่นโตเต็มที่เขาก็เต็มที่มาก
20: ๆแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เทศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
1: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยกลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์12สมัยอย่างน้ำพึ่งสาวน้อยร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานที่วันนี้ต้องมาเจอกับหนุ่มนักเรียนกศน.ขอมาสู้ชดเชยความผิดพลาดในอดีตเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
2: แชมป์วันนี้แชมป์12สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 140,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันชุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดเจ้าสวัสดีจ้าเชิญจ้าเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ 140,000 บาทแล้ว
3: ดีใจมากค่ะ
2: แต่เป้าหมายยังอีกไกลเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: เป้าหมายคือเท่าไหร่คะ
3: 300,000 บาทค่ะ
2: เอาล่ะงั้นลุยกันต่อวันนี้เจอคนบ้านเดียวกันอีกแล้วเขาบอกว่าคนร้อยเอ็ดเสียงดีพบกับหนุ่มนักเรียนกศน.ที่มหาทุนปิดหนี้แทนพ่อแม่หวังชดเชยความผิดพลาดในอดีตนัดจากร้อยเอ็ดสวัสดีครับนัทครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยนะ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายธนากรยันกิจชื่อเล่นชื่อแนทอายุ23ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
2: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับ
4: ปัจจุบันรับจ้างทั่วไปครับ
2: รับจ้างทั่วไป
4: ครับ
2: เราเคยเกเรมาก่อนหรือ
4: ใช่ครับเคยเกเรมาก
2: ่
4: อน
2: ตอนไหนช่วงไหน
4: ตอนช่วงประมาณม.3ครับ
2: ม.3เหรอเกเรยังไงบ้างอ่ะ
4: ทุกอย่างครับโดดเรียนไม่เข้าห้องเรียน
2: ส่วนมากจะเป็นเกย์เรื่องเรียนไม่เข้าเรียนติดเพื่อนอย่างนั้น
4: ใช่ครับ
2: ไปดูเรื่องราวของแนทกันจ้า
4: ปัจจุบันผมทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับทำก่อสร้างครับก่อสร้างก็ไปช่วยพ่อครับช่วยแบกปูนช่วยผสมปูนผสมทรายครับตอนนี้งานที่ทำกับพ่อได้ประมาณ 50% ครับตอนนี้ขึ้นแบบโครงหลังคาแล้วก็เป็นก่ออิฐรอบๆเสร็จแล้วครับงานที่ผมทำตอนนี้ก็ไม่อยู่ไกลบ้านครับประมาณโลกว่าค่าแรงได้วันละ 500-600 บาทครับต่อวันบ้านผมมีอาชีพทำนาด้วยครับมี10ไร่แล้วก็เป็นที่นาตัวเองด้วยครับตอนนี้เป็นหน้าทำนาครับก็ไปเตรียมพื้นที่หว่านข้าวพอเตรียมพื้นที่หว่านข้าวเสร็จก็ช่วยกันหว่านข้าวไถนาครับระหว่างที่ข้าวจะโตเราก็ต้องดูแลเรื่อยๆครับไม่ให้หญ้าขึ้นแล้วก็ไปเวลาหญ้าขึ้นก็ไปถอนหญ้าออกถ้าในนาน้ำน้อยมีปัญหาครับถ้าน้ำในนาเยอะไปมันจะมีที่ระบายน้ำออกจากนาครับต้องดูแลต้องคอยเช็คเรื่อยๆครับว่าท่อมันจะตันหรือเปล่าข้าวผมไม่ได้ฉีดยาครับออร์แกนิก 100% ครับข้าวที่เราปลูกจะเก็บเกี่ยวต้อง3เดือนครับ3เดือนขึ้นไปครับค่อยๆเกี่ยวมือช่วยกันเกี่ยวครับข้าวที่ได้มาทั้งหมดเอามากินเองครับถ้าเหลือก็ขายด้วยครับที่อยากแบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่ให้มากที่สุดตอนนี้ผมก็เห็นพ่อแม่แก่ลงทุกวันเรี่ยวแรงท่านไม่ดีเหมือนเดิมแล้วครับแม่ก็ป่วยด้วยครับพ่อก็แก่ลงครับผมอยากแบ่งเบางานทั้งหมดจากพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดครับเพื่อให้ท่านได้อยู่สุขสบายครับปัจจุบันนี้ผมเรียนกศน.ควบคู่ไปด้วยครับเพื่ออยากได้วุฒิไปเรียนต่อในสิทธิทหารครับเพราะผมเคยเป็นทหารมาแล้วครับเป็นทั้งหมด2ปีครับตอนที่ผมเป็นทหารมีระเบียบวินัยมากขึ้นครับทำให้มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตด้วยครับผมอยากเป็นทหารเพราะผมเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับครอบครัวปัจจุบันของผมทั้งหมดอาศัยกันอยู่5คนครับมีแม่มีพ่อมีพี่มีน้องของพ่อครับแล้วก็มีผมครับบ้านผมกินอยู่ง่ายครับมีอะไรกินได้หมดครับอยู่แบบพอเพียงครับเพราะครอบครัวของเราไม่ได้มีรายได้ประจำและมั่นคงเลยรับจ้างเพื่อหาเช้ากินค่ำครับตอนนี้ทางครอบครัวผมติดปัญหาเรื่องหนี้สินครับเอาที่ไปจำนองครับไปจำนองกับธนาคารครับจำนองมาสร้างบ้านใหม่ครับบ้านหลังเก่ามันผุพังหมดแล้วครับข้างบนปวกเจาะพังหมดแล้วครับขึ้นไปไม่ได้ครับก็เลยได้สร้างบ้านใหม่ครับบ้านตอนนี้ที่สร้างไปได้ประมาณ 70% แล้วครับรายได้ในแต่ละครั้งทั้งหมดเราต้องมาแบ่งจ่ายหนี้ในทุกๆปีครับบางปีถ้าหาไม่ทันเราต้องผัดผ่อนเขาไปก่อนครับดอกเบี้ยจึงมีการบานปลายจากตอนแรกที่ครอบครัวกู้มา 200,000 บาทแต่ตอนนี้รวมทั้งต้นทั้งดอก 300,000 กว่าแล้วครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงยิงทุนในวันนี้ผมอยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ที่กู้มาทำบ้านตรงนี้ครับจำนวน 300,000 บาท รายได้ของครอบครัวมันไม่แน่ไม่นอนครับบางปีที่ขายข้าวได้พอจะส่งเสียเขาแต่บางปีที่ขายข้าวไม่ได้เราต้องผ่อนดอกเขาไปอีกมันก็ยิ่งจะทำให้เงินต้นบวกดอกเพิ่มขึ้นไปอีกครับถ้าปิดหนี้ก้อนนี้ได้ครอบครัวของผมก็คงจะมีเงินเก็บมากขึ้นครับและจะไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินอีกแล้วคงจะทำให้พ่อกับแม่ผมสบายใจขึ้นครับและท่านก็คงทำงานน้อยกว่านี้ได้พักผ่อนบ้างไม่ต้องเร่งทำงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ที่ชอบที่สุดเนี่ยเสียงแล้วก็กรูปจังหวะจากคนในการร้องมันสนุกมันม่วนน้ำพึ่งร้องเพลงดีนะครับเป็นคนที่มีเทคนิค

0: บูรณ์เนื้อเสียงที่ดีเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่วันนี้พี่ไทยรู้สึกว่าเราเหมือนต้องการให้มันถูกต้องเหมือนระวังยังไง
1: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR Code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: เวลาท้าทายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC120X Series ขนาด120แรงม้าพร้อมระบบเคเทอร์เลี้ยวได้อิสระแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว
4: หมิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: นมแม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี
8: ่ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: อุ้ยนมแม
9: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
7: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
6: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: ฟันผุเยอะเลย
11: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
12: มีนิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
13: อ๋อ
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อฟูไลท์

0: เขย่าขวด
1: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: ฉลากก่อนใช้ยา
5: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
9: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
10: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
11: พรฟ้าโดนคนร้ายยิงตกน้ำครับกระแสน้ำแรงมากน่าจะโดนพัดไปกับน้ำนะครับ
12: พรฟ้าลูกพ่อ
11: ผมจะไม่หยุดตามหาพรฟ้าจนกว่าจะเจอ
13: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
14: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของแนทหนุ่มนักเรียนกศน.ขอมาสู้ชดเชยความผิดพลาดในอดีตที่วันนี้ขอมาคว้าทุนนำไปปิดหนี้เพื่อพ่อแม่แนทจะทำสำเร็จอย่างที่หวังไว้หรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับ
15: มาจ้านะยังไงมันเริ่มยังไงความดื้อของเราตอนเด็ก
16: ๆความดื้อเริ่มจากเพื่อนครับตอนนั้นติดเพื่อนครับ
15: ติดเพื่อน
16: ใช่ครับติดเพ
15: ื่อ
16: น
15: อยู่ไปเป็นกลุ่มมันเท่ดี
16: ใช่ครับ
15: กิจกรรมของกลุ่มนี้ทำอะไรกันบ้าง
16: ส่วนมากโดดที่ข้าไม่ชอบเรียนครับ
15: อ๋อเรื่องวิชาที่นี่ไม่ชอบเรียนโดด
16: ใช่ครับ
15: วิชาไหนที่ไม่เคยเจอเลยโดดตลอด
16: อังกฤษครับ
15: อังกฤษเหรอ
16: ใช่ครับ
15: โดดหนีตลอด
16: ใช่คร
15: ับ โดดเรียนไปทีนึงโดดไปทำอะไรกันบ้าง
16: โดดก็โดดไปนั่งเล่นเกมครับ
15: จบม.3 มาเรียนต่อไหมครับ
16: ยังไม่ต่อครับไปช่วยพ่อแม่ก่อสร้างครับ
15: ช่วยพ่อแม่ก่อสร้าง
16: ใช่ครับ
15: คราวนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ได้สำนึก
16: ใช่ครับ
15: ได้เห็นอะไรบ้างตอนนั้น
16: เห็นพ่อแม่รู้สึกเหนื่อยครับมือโดนปูนกัดก็เลยรู้สึกสงสารครับ
15: เห็นพ่อมือโดนปูนกัด
16: ใช่ครับ
15: เลือดออก
16: เลือดออกครับ
15: เราเพิ่งได้เห็นจริงๆว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าที่พ่อแม่จะได้มามันยากลำบากเหลือเกิน
16: ใช่ครับ
15: หลังม.3ทำรับจ้างทั่วไปอยู่นานแค่ไหนครับ
16: นานถึงอายุ19ปีครับ
15: 19ปี
16: ใช่ครับ
15: จากนั้นไม่ทำอะไรต่อ
16: สมัครเป็นทหารครับ
15: สมัครเป็นทหารเลย
16: ใช่ครับ
15: ตอนก่อนสมัครเป็นทหารนี่เรียนกศน.หรือยัง
16: ยังไม่เรียนครับ
15: ยังไม่เรียน
16: ใช่คร
15: ับ พอไปสมัครเป็นทหารไม่รู้สึกอึดอัดเหรอการที่ต้องทำอะไรตามกิจวัตรที่เป็นระเบียบวินัยขนาดนั้น
16: ตอนแรกก็อึดอัดครับตอนแรก
15: แล้วทำยังไงถึงผ่านมาได
16: ้ก็อยู่กันกับเพื่อนครับทำก็ทำตามเขาเพราะมันฝึกไม่นานครับ
15: มันส่งผลดีกับชีวิตยังไงบ้าง
16: รู้สึกว่าเงินมันมั่นคงดีครับมันช่วยพ่อแม่ได้หลายอย่างครับ
15: ถ้าอาชีพทหารนี่มันน่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้
16: ใช่ครับ
15: เลยลงเรียนกศน.
16: ใช่ครับ
15: เสียดายไหมวันเวลาที่เกเรไป
16: เสียดายครับถ้าอยากมันย้อนไม่ได้เลยครับแต่เสียดายมากครับ
15: มันเสียดายมาก
16: ใช่ครับ
15: เคยได้จับเขาคุยขอโทษคุณพ่อคุณแม่อย่างจริงจังไหมสำหรับเรื่องที่เคยเกิดขึ้น
16: ยังไม่เคยครับ
15: วันนี้แม่นั่งอยู่ตรงนี้แหละอยากบอกอะไรกับแม่บ้าง
16: แม่ขอโทษเด้อที่ลูกเหตุไปทำให้ว่าแม่เสียใจครับแล้วก็ผิดมันไม่ดีครับ
15: มันไม่ดี
16: ใช่ครับ
15: ชีวิตคนเรามันย้อนกลับไปแก้อะไรไม่ได
16: ้ครับ
15: เนาะ
16: ใช่ครับ
15: มีแต่มีโอกาสที่จะทำวันข้างหน้าให้มันดีขึ้นได้
16: ใช่ครับ
15: และแนทพร้อมทำไหมครับ
16: พร้อมครับ
15: สัญญากับแม่สิ
16: สัญญาเด้อสิบ่เกเรอีกจักเทื่อ
17: ครับผม
15: ลู
17: กตั้งลูกตั้งใจทำให้ดีเลยมื้อนี้ขอให้ย่าให้พลาด
16: ครับ
17: ถึงแม่ว่าสิแพ้หรือชนะก็ตามขอให้ลูกตั้งใจ
16: ครับ
17: ขอบคุณครับ
15: ขอบคุณครับน่ารักมาก เป็นไงครับพี่เพชร
0: อยากเป็นกำลังใจให้พี่แนทจริงๆแล้วพี่แนทอยากเป็นอยากสอบนายสิบเนาะสู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันสู้ให้คุณแม่พี่แนทเห็นสู้ให้คุณพ่อพี่แนทเห็นแล้วก็ที่สำคัญสู้ให้ตัวพี่แนทในวันที่ผ่านมามันเห็นแค่นั้นพอละเป็นกำลังใจให้ครับ
15: ขอบคุณครับ1บทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์คนบ้านเดียวกันนั่นก็คือเพลง
16: ดอกจันทร์มหันต์ใจครับ
15: เอ้ย

0: ขอบคุณครับ
1: นัดครับผมเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ยน้องเพชรจะบอกว่าน้องเพชรชอบความเป็นอีสานมากๆอันนี้แค่พูดเพราะว่าแม่น้องเพชรเป็นคนเหนือใช่ไหมน้องเพชรก็มีความเป็นเหนืออยู่เหมือนกันน้องเพชรเป็นคนภาคกลางค่อนๆใต้ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าอีสานเนี่ยน้องเพชรทั้งเพลงอีสานน้องเพชรก็ชอบ
1: แล้ว
2: ก็วัฒนธรรมครับพี่นัทยิ้มอะไรครับคือพอเป็นอีสานอ่ะมันมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความพิเศษอยู่ในตัวมากครับแล้วก็บทเพลงนี้เองก็เหมือนกันพอตั้งแต่ได้ยินชื่อเพลงแล้วรู้ว่าพี่นัทจะร้องน้องเพชรเคยแกะเพลงนี้นะครับแล้วก็อยากจะร้องเหมือนกันแต่ก็จนถึงวันนี้น่าจะแกะมาประมาณ13ปีแล้วก็ยังได้แค่ดอกจานแล้วก็จบแค่นี้ฮะเพราะว่าเนื้อก็ยาวก็เยอะแล้วก็ลูกคอลูกเอื้อนลูกอะไรต่างๆก็เยอะแยะเหมือนกันนะครับก็สุดยอดมากครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่แนทลุยครับ
0: ขอบคุณครับ
3: การร้องเพลงเนี่ยเสียงเหมือนคนดังเสียงดีมากที่ชอบที่สุดเนี่ยเสียงแล้วก็กรุ๊ปจังหวะจากคนในการร้องมันสนุกมันม่วนเพียงแต่ว่าเราคอนโทรลเสียงไม่ค่อยอยู่มันจะเพี้ยนสูงแต่พอตอนดีก็ดีเลย
1: เออ
3: มันมีอยู่อันเดียวเราต้องฝึกให้เราได้ยินคีย์เรานะอาจจะมีเรื่องของการได้ยินที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่บางท่อนก็สมบูรณ์แบบเลยนะคุมเรื่องเพี้ยนสูงให้ได้นะครับเอาใจช่วยครับ
1: ครับพี่ใหญ่ครับ
4: ค่ะไหนน้องแนทลองแบบยืนแบบทหารให้ดูหน่อยค่ะ
3: ยกออกอึบมีสะบัดหน้าด้วยมีสะบัดหน้าด้วย
4: ใช่เลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหมอลำหน้านิ่งเนาะตั้งชื่อให้ตอนแรกหน้าเขาตื่นเต้นนิดนึงแต่เขาก็นิ่งไอเราคนฟังเนี่ยเราก็แหมล่าเริงใหญ่เลยแต่ดีอ่ะมันเป็นตัวเองอ่ะจริงๆคืออะไรที่มันแบบเรียวๆแล้วมันแบบโชว์มาไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างคืออันนี้เห็นเลยว่าเขามีความสุขแล้วเขาก็ร้องออกมาได้สนุกมันก็จะมีช่วงที่แบบดีแล้วก็อาจจะมีช่วงที่แบบไม่ตรงบ้างอะไรบ้างอาจจะเพราะความตื่นเต้นแหละแอนว่าจริงๆแล้วนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าแบบสร้างความสุขให้กับทุกคนในที่นี้แล้วก็ให้กับทุกคนที่บ้านด้วยนะคะเสียงดีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเด็กที่มีของเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: คุณกฤษณาครับ
1: วันนี้หนูเป็นคนที่เสียงเหมือนมนแคนที่สุดเรื่องจริงลูกเสียงเดียวกันเลยลูกคอก็แอบเหมือนกันอีก
2: เอ้า
1: เพราะฉะนั้นครูชอบที่สุดวันนี้ที่แนทร้องเพลงคือต้นทุนต้นทุนดีมากลูกออกเสียงดีแก้วเสียงเพราะและก็มีลูกคอพิเศษการร้องโดยรวมก็น่าพอใจเสียดายว่ามันคอนโทรลเสียงไม่ได้แนทหัวใจคำว่ามันเจิดบ่ลูกห้องไปแล้วมันเจิดภาษาดนตรีเขาเรียกว่าเพี้ยนคีย์นะเพี้ยนโน้ตเพี้ยนคีย์ก็ว่าไปรู้ตัวไหมลูกว่ามันเพี้ยน
3: รู้อยู่ครับแต่มัน
1: เอาไว้อยู
3: ่มันเอาไว้อยู่ครับ
1: จุดอ่อนวันนี้คือตรงนั้นอย่างเดียวเลยลูกอย่างอื่นมีแล้วครูชอบมากที่สุดก็คือหมอลำหน้านิ่งคลอดได้จังใดโดยนาว่าติงเล่นแบบนี้ท่านี้จิโก้ชอบจิโก้ชอบอ่ะเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับ
4: มาดูกันครับว่าแชมป์12สมัยน้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานวันนี้เธอจะงัดไม้ไหนมาต่อกรคู่ท้าดวลอย่างแนทเธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้สมัยหรือไม
0: ่คนร้อยเอ็ดเขาเสียงดีเว้ยเฮ้ยและร้อยเอ็ดก็ไม่ดีมีดีเฉพาะนักร้องอย่างเดียวด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็มหัศจรรย์เนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: อย่างในเมืองที่ไปแล้วห้ามพลาดเลย
5: มีหอโหวตค่ะ
0: หอโหวตเคยดูเคยขึ้นหรือยัง
5: บ่ได้เคยขึ้นอยู่ค่ะ
0: บ่ได้ขึ้นมันสูงเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: หอโหวตที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ
5: บึงพลานชัยค่ะ
0: อุ้ยตรงนั้นของอร่อยเยอะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: สมมติไปนอกเมืองล่ะที่หนูแนะนำ
5: นอกเมืองจะมีวัดผาน้ำย้อยค่ะ
0: ผาน้ำย้อย
5: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือชื่อลำลองถูกต้องไหม
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ชื่อจริง
5: ๆน่าจะวัดผาน้ำทิพย์ค่ะ
0: วัดผาน้ำทิพย์ประสิทธิ์อะไรสักอย่างแต่ว่าเซิร์ชหาวัด
5: ผาน้ำย้อย
0: ผาน้ำย้อยนี่ก็เจอเลย
5: เจอค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
5: มันเป็นวัดที่หลายๆชั้นนะคะข้างใน
0: อ๋อเหรอเป็นมีพระใจดี
5: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิวสวยๆให้ดูค่ะ
0: มันอยู่ในเมืองหรือ
5: นอกเมืองค่ะ
0: บน
5: เขาค่ะ
0: อ๋อเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: ไปเที่ยวกันได้
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคเอาละวันนี้เจอคนร้อยเอ็ดรู้สึกยังไงคะ
5: ก็ดีใจค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้ยังไงแชมป์ก็ร้อยเอ็ดไปให้ แต่จะเป็นเราหรือเป็นเขาเท่านั้นเองหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
5: หนาวแสงนีออนค่ะ

0: น้ำผึ้งจ้าเป็นไงพี่เพชร
1: ครับเพลงมันดีมากๆครับแล้วก็วันนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้มาฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งบนเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆตรงนี้กับพี่น้ำผึ้งเพลงนี้มันสื่อทุกๆอย่างได้ดีมากๆภาพ CG ข้างหลังด้านหลังอะไรเงี้ยเมื่อกี้น้ำตาแทบทั้งเพลงปกติน้ำไม่จะต้องนั่งแล้วก็ร้องตามแต่ว่าเมื่อกี้ก็อยากจะร้องตามอยู่นะครับแต่มันจะไปร้องไห้แทนก็เลยไม่ร้องตามดีกว่าก็เลยให้กำลังใจครับแต่ให้กำลังใจตลอดสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ
0: เป็นไงพี่ไทยครับ
2: น้ำผึ้งก็ร้องเพลงดีนะครับเป็นคนที่มีเทคนิคสมบูรณ์เนื้อเสียงที่ดีร้องถูกต้องหมดเลยเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่วันนี้พี่ไทยรู้สึกว่าเราเหมือนต้องการให้มันถูกต้องเหมือนระวังยังไงไม่รู
0: ้
2: มันดูไม่รื่นไหลมันเหมือนเรายังไม่ได้ใช้ใจร้องออกมาเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเตียงครับ
3: คอนเฟิร์มยืนยันเลยค่ะว่าชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เสียงดีกันทั้งหญิงทั้งชายแน่นอนนะต้องทั้งจังหวัดแน่เลยต้องบอกว่าน้ำผึ้งนะแอนมองว่าน้ำผึ้งเป็นคนที่ครบรถครบเครื่องเพลงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะแต่มันเป็นอาจจะที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันอาจจะตรงที่ว่าอาจจะดูระวังไปมันก็เลยทำให้ไม่พริ้วไปสักเท่าไหร่แต่มันไม่ได้เสียหายเลยค่ะเพราะว่าคือเสียงดีแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็มันเหลือแค่นิดหน่อยพวกนี้มันสามารถพอเราคล่องแล้วมันก็จะไปเองมันก็จะพริ้วไปได้เองเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถือว่าวันนี้ก็คือว่าทำไปได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆค่ะ
0: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
4: สิ่งที่ดีกับการร้องเพลงในของน้ำผึ้งก็คือมันเป็นการยืนยันว่าหนูเป็นคนมีครบมากๆลูกกับการเป็นนักร้องหรือว่าเป็นหมอลำหนึ่งก็คือแก้วเสียงลูกแก้วเสียงยิ่งร้องยิ่งรู้ว่าโอ้โหคนฟังจะรู้สึกเหมือนครูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันรู้สึกว่าโอ้โหน่ะคือเนื้อเสียงดีมากลูกแล้วก็เป็นเนื้อเสียงที่มันมีน้ำหนักและเป็นน้ำหนักที่เพราะนี่คือสิ่งที่ดีมากๆและก็รวมไปถึง

0: ทักษะหรือเทคนิคนี่ก็คือเหมือนว่าจะคิดจะทำอะไรดูเหมือนว่าพรสวรรค์คอยอุ้มหนูเข้าถึงทุกเพลงที่หนูเลือกมามันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นต้นทุนที่ดีมากๆกับคนที่ประกอบอาชีพนี้ส่วนที่เป็นปัญหาน่าจะความรู้สึกเดียวกันหรือว่ามันเต็มไปด้วยความระวังมันเหมือนท่องเพลงมากกว่าร้องเพลงมันก็เลยทำให้ก่อนโซโล่นี่มันเต็มไปด้วยการท่องเพลงอารมณ์เพลงมันไม่มาแต่มาดีขึ้นหน่อยในครึ่งหลังแต่ก็ยังอยากได้ดีมากกว่านี้ในแง่ของอารมณ์เพลงนะครับเราสรุปครับ
1: ขอบคุณครับคุณนะครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอช่วยกรรมการตัดสินใจครับวันนี้มนแห่งเสียงเพลงพาคนร้อยเอ็ดมาเจอกันอีกแล้วทำให้แมตช์นี้ไม่ธรรมดาฮะเพราะคนร้อยเอ็ดเสียงดีมาดูซิว่าแบบไหนบ้านไหนจะถูกใจกรรมการแชมป์จะเป็นใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากธนาวุฒิสุดเหล่าม าดูกันว่าร้อยเอ็ดดาร์บี้แมตช์ใครจะออกนำก่อนพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนไทยผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมคะแนนต่อไปให้จากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่13ทันทีถ้าเป็นชื่อของนัทเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่แอนสีเรียมจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์13สมัยจ้าขอดูคะแนนสิพี่แอนครับ
2: น้ำพึ่ง
1: น้ำพึ่งจ้ายังไงครับกุศลาครับแมตช์นี
0: ้จริงๆวันนี้ต้องใช้คำว่าน้ำพึ่งโชคดีนะลูกโชคดีที่แนทมาไม่ครบคือเขาได้เสียงเพราะเขาได้อารมณ์เพลงที่ดีแต่ว่าการคอนโทรลเสียงเขามีปัญหามันก็เลยเห็นภาพชัดว่ามันมาไม่ครบก็เลยเป็นรองแต่ถ้ามาครบวันนี้เขาจะได้เปรียบเรื่องอารมณ์เพลงเพราะว่าโดยต้นทุนนี่ไม่แพ้กันเลยนะอันนี้ก็คือเหมือนตะกะแตนชลดาอันนี้คือมนแคนแก่นคูณเลยคือมันสู้กันได้ในแง่ของต้นทุนแต่ว่าแนทยังมาไม่ครบน่าจะมาจากประสบการณ์นะลูกอยากให้แนทหาเวทีขึ้นบ่อยๆมันจะทำให้หนูเก่งขึ้นเพราะวันนี้แนทอยากได้แค่ความเก่งลูกแก้วเสียงหนูเพราะมากและครูเชื่อว่าลูกคอเนี่ยมีความพิเศษด้วยนะครับสู้เด้อสีรอดติดตามครับ
1: ขอบคุณครับจริงๆแล้วท่าฟ้อนจะเป็นที่จดจำซะด้วยสินะแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับเขาบอกกับทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์13สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์13สมัยไปเท่าไรดี
3: 1,000
1: ไป
3: 1,000
1: ตอนนี้มี 104

0: 20,000ไปเลย20,000ไปสะสมเพิ่มอีก10,000บาททุนเดิมมาอยู่ 140,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาย่าง Lucky Frame ไปอีก 10,000 บาททําให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจาก Lucky Frame อยู่ 150,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณเพชรกทาวุฒิครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทีนี้มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่พี่จะแต่งตั้งผมให้เป็นประธานบริษัทคนใหม
1: ่ครับคุณเอาสร้อยชนิดมาจากไหน
2: พยาบาลเอามาให้ฉันนะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสร้อยอะไร
1: คุณไม่รู้จริงใช่ไหม
2: จำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
3: ปกป้องอันนี้นะใช่ไหมไอ้พวกแกก็ตายกันหมดเนี่ย
4: พี่ตำรวจมา
3: คนยังไงรู้ว่า
5: ทุกคนปลอดภัยนะครับ
6: คุณสุบินช่วยบอลฟ้าด้วยบอลฟ้าถูกพวกมันจับตัวไป

0: Es bien mala.
1: คุณสวินคุณอัศวินเจอพรฟ้าไหมครับ
2: ยังเงียบสิคะพรฟ้าไปไหนทำไมถึงไม่กลับมาด้วยกันล่ะคะ
3: ว่าพรฟ้าโดนคนร้ายยิงตกน้ำครับกระแสน้ำแรงมากน่าจะโดนพัดไปกับน้ำนะครับ
4: ระวังครับระวัง
1: พรฟ้าลูกพ่อ
4: คุณอัศวินครับแบบนี้ต้องไปตามหาไอ้พ่อนฟ้าต่อได้ยังไงครับ
5: ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ตำรวจให้กู้ภัยช่วยกันออกตามหาอยู่ครับผมว่ายังไงวันนี้เราต้องเจอพ่อนฟ้าแน่ครับ
3: ผมก็จะอยู่ช่วยทางนี้ด้วยครับแต่ผมอยากให้คุณลุงกลับกรุงเทพกับมาโนด
1: ผมจะกลับได้ยังไงครับลูกผมจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู
3: ้ผมรู้ครับว่าคุณลุงห่วงพ่อนฟ้า

0: แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือคุณลุงต้องรีบกลับไปหาตาตา
1: พอกลับไปเถอะจะลั่นเรื่องตามึงถามอะไรด้วย
0: ดูว่าผมสัญญาครับผมจะไม่อยู่ตามหาพรฟ้าจนกว่าจะเจอ

0: นเชียงใหม่บอกว่าวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์คักเด้แล้วที่ตรงเสียมซีได้เขาบอกว่าตรงสิโชคดีเฮาคิดว่าเร็วๆนี้คุณหนูต้องหายดีคักๆแล้วสิไปเป็นพยานให้ตรงน้องมีหยังตรง
1: จุ๊บแจงเฮารู้สึกว่าคือจะมีคนคอยตามเบิ่งเฮานี่แหละตั้งแต่มื้อวานแล้วนะ
0: เอาบ่ก็จังบ่รู้สึกหยังเลย
1: คือว่าสิเป็นผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อกคนนึง
2: ถ้าไม่เกี่ยวอ่ะก็อย่ามาอยู่คนบ้านหลังนี้อีกไม่งั้นน่ะแกสองคนจะโดนแน่
0: เดี๋ยวกษัตริย์เขาไปแจ้งความกันบ่กันไว้ก่อนไปเอาไปก่อนใส่ซ่อนเท่านี
1: ่มันผู้ชายคนหมู่บ้านนี่เขาจำเสือมันได้

0: 王呢？
1: 老王！不行，
0: แกสองคนปลอดภัยดีนะ
1: น้าสิงมาได้ยังไงคะ
0: ฉันก็ตามจาก GPS มือถือของแกจะมาเจอแกนี่แหละ
1: แล้วทำไมน้าต้องทำถึงขนาดนี้ด้วย
0: เรื่องอื่นค่อยคุยกันไอ้โก
1: ้พี่โก้
0: โก้
1: นี่ก็แสดงว่าคนที่เขาเห็นอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวคือพี่โก้อีหลี
2: แสดงว่าคนเขาคิดว่ามีคนตามเขาอ่ะต้องเป็นมันแท้ๆไม่ใช่แบบนี้เพื่อนยัง
0: แล้วแกสองคนไปมีเรื่องอะไรกับมัน
1: น้าสิง
0: ห์น้าสิง
1: ห์น้าสิง
0: ห์น้าสิงห์น้าสิงห์ไปนะครับ
1: ช่วยด้วยค่ะ
0: ไปเลยนะครับ
1: ช่วยด้วยค่ะตายดีไหมนะคะเนื้อ
0: น้าสิง
1: ห์น้าสิง
3: ห์ใช่ผู้ชายในรูปนี้ใช่ไหมครับที่จับตัวผู้คนสองคนไป
1: ใช่ค่ะ
4: แม่เหรอครับ
3: งั้นคุณช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่เขาจับตัวคุณไปให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับนี่โทรศัพท์ของคุณครับ
5: ขอบคุณครับโอ้ตรงโทรมาเห็นอย่างตั้งหลายสายว่ะฮัลโหลตรง
6: โอ้ยพ่อกลัวสิรักสายเลยเนาะโทรศัพท์เจ้าเป็นยังไงคอยโทรไปทั้งสองมือเจ้าคือบ่รับสายเนี่ยทั้งพรฝ่าทั้งอาจจะลั่นจักพากันหายไปไสเบิดติดต่อบ่ได้หลายคนคอยเป็นห่วงหูบ่นี่
5: เออกูโหแล้วนะกูมีชีวิตมายืนบอกกับมึงเนี่ยก็บุญหัวแล้ว
6: อ่ะคือวางสันพ่อมันเกิดยังขึ้นเนี่ยพ่อคือทางคุณเกิดเรื่องไงปานนี่เลยบ
5: ่เออ
6: โอ้ยพ่อแสดงว่าพวกเฮาเนี่ยดวงดีเติบเป็นอย่างที่รอดตายมาได้นี
5: ่รอดตายมึงไปหาคุณนุชอยู่เชียงใหม่มึงไปสั่งวิรกรรมอีหยังไปอีก
6: คือว่าข่อยมาพ่อบักโก้นะพ่อ
5: ฮะบักโก้อีกแล้วบ่

0: แทนพ่อบอกโก้แล้วมันหนีคดีมาอยู่นี่แล้วมันก็ตามมาค่อยขัดขวางข่อยมาให้พ่อพุ่งนุ่น
1: ข่อยน่ะเกือบถือบอกโก้มันแท่ง
2: ฟังกูก็เกิดเรื่องฟังมึงก็เกิดเรื่องกูฮันก็เป็นเรื่องบังเอิญแล้วล่ะ
3: น่ะทนายอยากจับตัวบะโก้กำไรซอยพวกนาได้

0: น้าสิงห์น้าสิงห์เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: เจ็บนะสิถามได
2: ้ดีนะครับนี่มันบ่ถึงจุดสำคัญ
1: แล้วไอ้โก้ล่ะ
2: ตอนนี้พวกเขาไปแจ้งความไปแล้วครับตำรวจกำลังนำจับมันอยู่
0: จ้ะเพราะแต่ที่น้าตามฉันมาถึงเชียงใหม่เนี่ยเพราะเรื่องคุณนุชใช่ไหมหรือว่าเป็นเพราะเจ้าสัวสั่งให้มาขัดขวางฉันอีกน้าสิงห์คุณนุชคือพยานคนเดียวในคดีของโต้งนะน้าสิงห์อย่าทำแบบนี้เลยนะนะ
1: ฉันแค่อยากมาขอโทษขอโทษคุณนุชที่ทำให้เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ขอโทษโต้งที่ต้องมาเดือดร้อนแทนนะแล้วขอโทษแกที่ทำให้แกเสียใจจุ๊บแจง
0: แล้วทำไมอยู่ๆน้าเสียงถึงเปลี่ยนใจล่ะจ๊ะ
1: ก็ตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นฉันไม่เคยนอนหลับสนิทอีกเลยยิ่งปกปิดความจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนถึงฉันจะหลอกคนอื่นได้ว่าฉันไม่ได้ทำแต่ฉันหลอกตัวเองไม่ได้
0: น
1: ี
0: ่ก็หมายความว่าน้าสิงห์
1: ฉันจะมอบตัวกับตำรวจว่าคนที่ทำให้คุณนุชเป็นแบบนี้คือฉันเอง
0: น้าสิงห์นี่หนูได้น้าสิงห์คนเดิมกลับมาแล้วใช่ไหมจ๊ะ
3: น้าสิงห์ขอบคุณนะคะ
1: เดี๋ยวเจ็บทุกอย่างเบา
0: ๆขอโทษจ้ะ
3: น้าสิงห์
2: จุ๊บแจงน้าสิงห์รับไปแล้วบอก
0: จ้ะรับแล้ว
2: ปกโก้มันตามมาทั้งหลายเขาเห็นอย่างนี
0: ้ขนาดที่ล่ะ
2: แปลกอีหลีทั้งที่โตมันหนีคดีอยู่แต่ว่าอยู่ซื้อมันออกมาขัดขวางเข้ามาให้พ่อคุณหนุดไม่เห็นสั่นเผื่ออย่าง
0: เห็นสั่นเผื่ออย่างเนาะก็บ่เห็นสิได้ประโยชน์อีหยังเลยหรือว่ามีคนสั่งให้เพิ่นเฮ็ด
2: จุ๊บแจงที่รับผู้ใด
0: แต่ว่าพี่โก้เนี่ยเพิ่นเป็นลูกน้องคนสนิทของคุณวิทยาที่เป็นน้องชายของเจ้าสัวน้ำชัย

0: คุณอัศวินครับผมว่าคุณอัศวินไปพักก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวทางนี้พวกผมจัดการเอง
1: ไม่เป็นไรครับผมจะหาจังหวะเจอนะครับนั่นหรือเปล่าครับ
0: พี่กู้ภัย
1: ฟ้าทำใจดีนะฟ้าฟ้า

0: านลงกลับมามองเห็นอีกครั้งและก่อนฟ้าต้องเป็นอะไรไปมันก็คงไม่มีความหมายสำหรับลุง
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
3: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
4: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C. 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
5: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
6: ์ว้าว
5: ไม่รีบไม่เหลือนะ
7: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
8: อ
7: าจารย์ชยา
9: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเฮนี่จากสสส
11: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
12: ช้
11: าหร
12: ือ
11: ย
12: ัง
11: ใครตะโกนแบบมาวันแม
13: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
17: ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
18: ้น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
3: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D-Ribose

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าไว้พอเก
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีล

0: ชาเขียวเนเจอรี
1: ่เลอา
2: สาบุญสมุนไพรเลอาช่างวาระ
3: ผสานพลังสมุนไพร
1: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
4: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
1: เจ้าวรส
5: เล็กเตอร์ไซด
6: ์300มิลลิลิตร
7: Be your original.
8: Lactosoy original
9: number one brand Thailand. 300 ml.
10: Lactosoy อร่อยคุ้มค่า
11: It's real.
12: ตึกนี้น้องกระสังตึกนั้นน้องกระสังบ้านนี้น้อง
13: สนับสนุนโดยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เครื่องดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดเพื่อทุกวันของเลดี้เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
14: เดี๋ยวหมอตรวจนิดนึงนะครับตาข้างขวาบอดสนิทอีกข้างนึงนะครับข้างซ้ายมองเห็นลางๆหลังจากนี้คนไข้ต้องงดน้ำงดอาหาร6ชั่วโมงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตาครับ
15: คุณหมอครับ
14: ครับ
15: แล้วหลังจากปลูกถ่ายต้องดูแลตัวเองยังไงต่อบ้างครับ
14: สำคัญมากเลยนะครับคือในระยะ1เดือนแรกเนี่ยห้ามน้ำเข้าตาครับกลางวันก็ต้องใส่แว่นสำหรับกันฝุ่นกันลมส่วนในเวลากลางคืนเนี่ยก็ต้องใส่ที่ครอบตาเพื่อกันแผลติดเชื้อจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีข้อห้ามแล้วก็กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอีกมากมายหลายอย่างเลยนะครับแต่เดี๋ยวหมอจะมาบอกอย่างละเอียดอีกครั้งนึงหลังจากที่การผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตาสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ
15: อันนี้ผมจะกลับมามองเห็นเป็นปกติเมื่อไหร่ครับหมอ
14: ระยะแรกก็ยังมองเห็นไม่ชัด 100% นะครับแต่จะดีขึ้นหลังจากนี้อีก 3-6 เดือนข้างหน้าครับงั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับ
15: ครับขอบคุณครับคุณลุงครับอีกไม่นานตาก็จะกลับมามองเห็นแล้วนะครับคุณลุงไม่ดีใจเหรอครับ
16: ถ้าลุงกลับมามองเห็นอีกครั้งและผ่อนฟ้าต้องเป็นอะไรไปมันก็คงไม่มีความหมายสำหรับลุง
15: ไอ้วินไอ้วินแกเจอพรฟ้ายังวะ
17: พ่อฟ้าปลอดภัยแล้วนะจ๊ะ
16: พรฟ้าพรฟ้าลูก
17: พ่ออย่าร้องไห้สิจ๊ะ
16: พ่อดีใจอะลูกพ่อดีใจที่ลูกปลอดภัย
18: หมอให้พรฟ้าพักดูอาการ 2-3 วันนะครับเดี๋ยวยังไงผมรีบพาไปหาคุณลุงนะครับ
17: ถ้าพ่อมองเห็นเมื่อไหร่
19: เราไปเจอแม่ด้วยกันนะจ๊ะ
16: ได้ลูกได้ขอบคุณคุณอัศวินมากนะครับที่ช่วยลูกผมชาตินี้ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณคุณอัศวินยังไงดีขอบคุณมากๆจริงๆครับ
18: ไม่เป็นไรครับคุณลุง
15: เออไอ้วิน
20: ไอ้พวกค้ายาที่จับตัวพรฟ้าไปอ่ะตำรวจเขาว่าไงบ้างวะ
18: ตอนนี้กำลังตามจับอยู่อ่ะคิดว่าอีกไม่นานน่าจะทลายได้เครือข่ายเราจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นคนสั่งให้จับพรฟ้า
20: คุณอัศวิน
16: ฝากพรฟ้าด้วยนะครับ
18: ไม่เป็นไรครับลุง

0: อะไรไหมครับ
1: ไม่ค่ะขอบคุณนะคะทำไมคุณไม่นอนพักล่ะคะ
0: ก็ทุกครั้งที่ผมคลาดสายตาจากคุณอะมันก็เกิดเรื่องขึ้นทุกทีเลยครั้งนี้ก็เลยไม่อยากคลาดสายตานะครับ
1: กลิ่นอะไรคะหอมจัง
0: เทียนหอมนะครับผมเห็นว่าคุณมีเรื่องเครียดมาก็เลยซื้อมาให้จะได้ผ่อนคลาย
1: จริงๆไม่ต้องซื้อมาให้ฟ้าก็ได้ค่ะ
0: ไม่ชอบหรอครับ
1: แค่มีคุณอัศวินอยู่ใกล้ๆฟ้าก็อุ่นใจแล้วค่ะแล้วแม่เป็นยังไงบ้างคะฟื้นหรือยัง
0: ฟื้นแล้วครับแต่หมอบอกว่าแม่สูญเสียความทรงจำระยะสั้นความทรงจำในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจำไม่ได้นะครับ
1: นี่หมายความว่าแม่จะจำเรื่องราวเกี่ยวกับฟ้าไม่ได้เลยเหรอคะ
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตั้งแต่แม่ฟื้นขึ้นมาผมยังไม่เจอเลย

0: โอ้ยคุณผู้หญิงของแววกลับมาแล้วแววดีใจจริงๆเลยค่ะแววกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงแทบตายเลยค่ะคุณผู้หญิงค่ะตกลงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณผู้หญิงกันแน่คะเจ้าสัว
1: เอ๋พาคุณละก้าวไปพัก
2: เชิญค่ะคุณไประวังนะคะ
1: แววบอกทุกคนนะห้ามถามถึงวันที่คุณรักก้าวหายตัวไปห้ามถามเรื่องที่ฉันกับคุณรักก้าวทะเลาะกันและที่สำคัญห้ามพูดถึงพรฟ้ากับพ่อของเขาเด็ดขาด
2: ทำไมล่ะคะ
1: รู้แค่ว่ามันจะทำให้อาการของคุณรักก้าวแย่ลงก็พอและถ้าเกิดว่าคุณรักก้าวมีอะไรผิดสังเกตแม้แต่นิดเดียวให้รีบแจ้งฉันทันที

0: แล้วเรื่องคดีของผมนะครับตกลงจะให้คนขับแท็กซี่คนนั้นเป็นแพทย์จริงๆเหรอครับ
1: มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าแกอยากจะติดคุกล่ะแกทำอะไรพวกมัน
2: ก็อย่างที่พี่รู้นี่ผมเคยเปิดบริษัทรับเหมาผมก็ได้รายงานถึงจากไอ้พวกนี้นี่แหละพวกมันฆ่ามนุษย
1: ์นี่แกส่งพวกผ่อนฟ้าให้พวกฆ่ามนุษย์นั่นเหรอแกจะบ้าได้ไงฮะ
3: ฉันจ้างพวกเธอให้ออกไปจากชีวิตเมียฉันด้วยเงิน5ล้านบาท
4: คุณรู้ไหม17ปีที่ผ่านมาพวกเราต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานแค่ไหนผมนั่งมองประตูหน้าบ้านทุกวันหวังว่าเมียจะกลับมาแม้แต่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผมยังหวังว่าจะมีคนโทรมาแจ้งข่าวเรื่องเมียผมพวกเราอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้ว่าเมียผมยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วผมจะไม่ยอมให้ลูกผมรู้สึกแบบนั้นอีกคุณจะขวางพวกเราไม่ได้

0: ว่าไงแววฉันอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละตำรวจมาเหรอ
1: ใช่ค่ะเจ้าสัวเขาจะมาคุยกับคุณผู้หญิงเรื่องคดีค้ามนุษย์อะไรก็ไม่ทราบค่ะ

0: คุณตำรวจค่อยมาวันหลังจะดีไหมคะมีเรื่องอะไรกันเหรอคะคุณผู้หญิงคะไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวทางนี้แววจัดการ
1: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบแดงจาก2มาสเตอร์ใหม่ของยำยำสุดเด็ดนัวแดงเค็มแดงโดนเส้นกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นชิคโคหมูย่างบาร์บีคิวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแดง
2: หนึบแดงนัวแดง

0: รอบเนี้ยลองของอร่อย
1: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar กับ Health Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
2: ปากเหม็นแน
1: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแต่ฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
8: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
9: ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแต่ฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: ใหม่ QP Pasta Sauce พร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
11: QP
12: เลอา
13: ซาบูสมุนไพรเลอาซาวาระ
14: ประสานพลังสมุนไพร
15: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
16: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
17: ด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
18: เจ้าวรส
19: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย

0: ตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
2: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
6: กลับบ้าน
7: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
8: อุ้ยขี้นก
9: เฮ้ยเขาตัวเนี้ยใครอ่ะ
8: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
10: ขอโทษครับ
11: ไม่เป็นไรค่ะ
8: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งเนรเทศนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายชาวบ้านและก่อความเดือดร้อนในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือเป็นชาวต่างชาติรายที่2ที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศไทย
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
16: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
15: ภูเขาไฟลาวา
16: Formos Omega Smart Super Go

0: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: สนับสนุนโดย Dumex Dugro 3D Iron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริงสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: คุณผู้หญิงกินยาเข้าไปไม่รู้ว่าจะตื่นตอนไหนคะคุณตำรวจเจ้าสัวก็ติดธุระคุณตำรวจค่อยมาวันหลังจะดีไหมคะมีเรื่องอะไรกันเหรอคะคุณผู้หญิงคะไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวทางนี้แววจัดการเองคุณผู้หญิงขึ้นไปนอนนะคะ
3: ขึ้นไปนอนเถอะค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะพ่อแมว
3: สวัสดีค่ะ
2: นั่นให้ค่ะ
4: สวัสดีครับไหนคุณบอกว่าคุณรัตก้าไม่สบายยังไงล่ะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ปกติดีน่าจะพอให้ปากคำได้นะครับ
3: คุณตำรวจมาหาดิฉันเหรอคะ
4: ใช่ครับที่ผมมาในวันนี้ก็เพราะอยากจะขอตรวจสอบมือถือคุณรัตก้าสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราตรวจสอบพบว่ามือถือของคุณรัตก้าเนี่ยส่งข้อความไปล่อลวงผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ครับ
3: ค้ามนุษย
4: ์ไม่ทราบว่ามือถือของคุณรัตก้าอยู่ไหนล่ะครับ
5: มันไม่อยู่แล้วล่ะครับคือมันหายไปตั้งแต่วันที่เราเกิดอุบัติเหตุเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับ
3: ขอโทษนะคะเรื่องค้ามนุษย์นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะคะ
5: รักก้าวให้ผมคุยกับตำรวจดีกว่า
4: คือว่ามือถือของคุณรัตก้าวเนี่ยได้ส่งข้อความไปล่อลวงคนคนหนึ่งครับแล้วพอเขาไปถึงจุดนัดหมายเนี่ยก็ถูกแก๊งค้ามนุษย์จับตัวไปครับ
3: ใครคะ
4: คุณพรฟ้ากับคุณพ่อของเขาครับไม่ทราบว่าคุณรัตก้ารู้จักหรือเปล่าครับ
3: พรฟ้าชื่อนี้อีกแล้วเหรอคะ
4: งั้นก็แสดงว่าคุณรัตก้ารู้จักคุณพรฟ้า
5: คือเขาเคยทำงานที่บริษัทผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ลาออกไปแล้วแล้วเราสองคนก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วย
4: โอเคครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดผมมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยผมจะติดต่อมาใหม่นะครับ
5: ยินดีครับ
4: งั้นผมขอตัวก่อนครับ

0: อื่นนะคะ
1: ผมคิดว่าเรื่องอื่นซะอีก
0: คุณหมายความว่ายังไงล่ะคะ
1: ก็ตอนที่คุณตำรวจพูดชื่อพรฟ้าคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
0: ฉันต้องรู้สึกอะไรด้วยล่ะคะว่าแต่เจ้าสัวรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมคนงานของเราเนี่ยถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงแต่ว่าคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น
0: คนที่ทำเรื่องชั่วๆแบบนี้ได้เนี่ยจิตใจเขาคงไม่เหลือความเป็นคนแล้วนะคะ
1: คิดแบบนั้นเหมือนกันแหละ

0: นี่พี่พูดเรื่องจริงเหรอที่บอกว่าไอ้คนที่ผมจ้างไปจับพรฟ้าเนี่ยมันถูกตำรวจรวบหมดแล้วอ่ะ
1: ก็จริงสิเขาถึงได้ตามเช็คมือถือรัดเก้าไงว่าส่งข้อความแบบนั้นไปหาพรฟ้าได้ยังไงแล้วนี่ถ้าพวกมันซัดทอดถึงแกเนี่ยนะแกซวยแน่
0: ใจเย็นพี่ไอ้พวกนั้นมันมืออาชีพมันไม่สาวมันถึงคนจ้างหรอก
1: ฉันไม่น่าไว้ใจคนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จอย่างแกทำเลย
0: อ้าวพี่ทำไมพี่มาโทษผมคนเดียวแบบนี้ได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อคนที่สั่งให้ผมไปจับพรฟ้ามันก็คือพี่ลืมไปแล้วเหรอเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอ่ะถ้าผมซวยนะพี่ก็ซวยไปด้วย
1: แกจะทำไงต่อตำรวจมาถามแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าช่วยพรฟ้าแต่ละออกมาได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะพวกมันต้องกลับมาในชีวิตรักก้าวแน่แล้วจะทำยังไง
0: พี่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองพี่ไปจัดการเรื่องสัญญาที่ให้กับผมให้เรียบร้อยเถอะพี่รู้ใช่ไหมถ้าพี่ไม่ทำตามสัญญาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้น

0: ณสิงห์มีเรื่องอยากคุยกับคุณนุชค่ะ
1: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
5: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ์
7: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: ใหม่ QP Pasta Sauce พร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
15: QP

0: คุณ
1: มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตา

0: 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟูไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 Robusta แท้ๆซองนี
7: ้หอมฟิน
6: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
8: ลงตัว
6: Robusta ที่ใช่ยกให้ซองนี้เลย Birdie 3-in-1
9: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
10: อ
9: ัจฉริยะใช่ยาก
11: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
12: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
15: ใช้ครีมตามสัญญา
16: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
15: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
17: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
16: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: หนูไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกได้อีกแล้ว
3: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
4: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
3: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
2: อีบ้าอีลูกเจ็บ
5: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์คืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
6: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
7: My Dove UV Repair and Glow ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99%
8: My With A Day สูตรโปรตีนสูง33กรัมรักนะ With A Day

0: นุชลูกเขามากันแล้วนะไหวใช่ไหมเชิญค่ะ
1: ณสิงห์มีเรื่องอยากคุยกับคุณนุชค่ะ
2: คุณนุชจอดรถก่อนลงมาคุยกับผมก่อนคุณนุชผมบอกให้จอดไง

0: ผมต้องขอโทษคุณนุชด้วยนะครับที่ต้องทำให้เจ็บตัวแบบนี้จริงๆผมควรจะต้องมาให้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ผมขี้ขลาดไม่กล้ามาเจอหน้าคุณนุชครับแต่อยากให้คุณนุชรู้ไว้สักอย่างนะครับว่าผมรู้สึกผิดจริง
1: ๆพวกเราจะชดใช้ค่าเสียหายให้คุณนุชทุกบาททุกสตางค์ค่ะแล้วก็ณสิงห์ก็จะไปมอบตัวกับตำรวจด้วยค่ะ
0: คุณนุชไม่ให้อภัยผมผมเข้าใจนะครับ
2: เดี๋ยวค่ะฉันให้อภัยคุณ
3: คุณนุชครับนี่คุณนุชบอกได้เลยวะครับ
2: ฉันรู้คุณทำเพื่อปกป้องเจ้าสัว
3: ครับ
0: เจ้าสัวมีบุญคุณกับผมและดีกับผมมาก
2: ฉันเข้าใจเจ้าสัวก็มีบุญคุณกับฉันมากเหมือนกัน
3: คุณนุชครับพอเข้าห้องเบิร์ดแล้วนะครับว่าเมื่อนั้นนะคุณนุชตั้งใจจะไปบอกอาจารย์ลั่นว่านาปากกานะอยู่กับเจ้าสัวแต่ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุซะก่อนคุณนุชซอยเบิร์ดเข้าอีกจักเทือได้บ่ครับซอยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจได้บ่ครับ
4: ไม่ค่ะฉันจะไม่ยอมให้นุชไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาอีกจะทำยังไงไปไปออกไปให้หมดเลยไปสิ
3: แม่ครับ
4: ไปไปสิไป
3: แม่ฟังผมก่อนครับแม
4: ่ไม่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไปไปได้แล้วไป
3: แม่ฟัง
4: แม่ให้หมดเลย
3: แม
4: ่ให้ออกไปไงไป
3: แม่ครับ
4: ไปบอกให้ไปไง
3: แม่ครับคุณนุชกำลังรู้สึกผิดอยู่นะครับแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวที่ให้เราได้แก้ตัวเลยครับ
1: ยอมให้คุณนุชไปเป็นพยานเรื่องนี้เถอะนะคะเจ้าสัวจะได้ยอมรับความจริงครอบครัวของพรฟ้าจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันสักทีค่ะ
4: นี่ฉันจะไม่ยอมให้ลูกของฉันเดือดร้อนเพราะใครอีกแล้วนะไปไปไง
1: แม่คะ
3: คุณแม่ครับแม่ครับแม่
5: คุณแม่
3: แม่

0: ครับ
1: ค่อยคร
0: ับ สีสันครับ
1: โอเคครับคุณลุงทำใจให้สบายนะครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวพอคุณลุงเปลี่ยนถ่ายกระจกตาเสร็จปุ๊บพรฟ้าก็หายพอดีแล้วก็จะได้เจอกับคุณลุงนะครับเอ้าไอวินจะมาได้ไงวะ
2: คุณอัศวินแล้วพรฟ้าล่ะครับ
3: พอดีว่ามีคนใจร้อนอยากรีบบอกจากโรงพยาบาลนะครับ
4: พ
2: ่
4: อ
2: พรฟ้า
4: พ
2: ่อแล้วลูกหายดีแล้วเหรอลูกนี่โดนยิงไปเลยนะ
3: จริงๆแล้วหมออยากให้พรฟ้าดูอาการอีกคืนนึงนะครับแต่ว่าพรฟ้าห่วงคุณลุงมากก็เลยขอร้องหมอจนหมอยอมให้ออกมา
4: วันนี้เป็นวันสำคัญของพ่อฟ้าก็ต้องอยู่ข้างๆพ่อสิจริงไหมจ๊ะ

0: คุณอัศวินคะถ้าคุณอัศวินมีธุระต้องไปทำต่อคุณไปได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้านั่งรอคนเดียวได้ค่ะฟ้าเกรงใจนะคะ
1: นี่แหละครับธุระของผมแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ผมก็ให้เป็นธุระจัดการเรื่องของพ่อคุณด้วยฮัลโหลครับป้าแวว
2: ฮัลโหลอัศวินนี่แม่เองนะลูก
1: แม่แล้วทำไมหนูใช้มือถือป้าแววโทรมาล่ะครับ
2: มือถือแม่หายไปไหนไม่รู้แล้วพ่อเขาก็ห้ามแม่ติดต่อใครแม่ก็เลยต้องใช้มือถือป้าแววโทรมาหาลูกนี่แหละจ้ะ
1: แล้วแม่มีอะไรหรือเปล่าครับทำไมน้ำเสียงดูร้อนใจขนาดนี
2: ้แม่รู้มาว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับ
0: แม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอคะคุณอัศวิน
1: เพิ่งออกมาเช้านะครับแล้วตกลงว่าแม่มีอะไรจะคุยกับผมนะครับ
2: ไม่มีอะไรแล้วลูกอัศวินอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลครับพอดีว่ารอพ่อของพรฟ้าผ่าตัดตาอยู่ผมลืมไปนะครับพ่อบอกว่าความจำแม่ในช่วง 2-3 เดือนนี้หายไปแม่อาจจะจำพรฟ้าไม่ได้

0: มาซื้อเป็นลูกจริงๆแล้วแม
1: ่คุณผู้หญิงอยู่นี่เอง
2: ฮัลโหลครับแม่แม่ครับ
1: ฮะนั่นโทรศัพท์แววนี่คะ

0: จะไปเจอหนูพรฟ้าได้ยังไงพ่อเขาจับตาดูแม่มากกว่าทุกครั้งเลยลูก
1: ผมมีแผนครับตอนนี้ใกล้เริ่มประชุมแล้วนะครับแม่หาทางออกจากบ้านได้หรือยัง
2: หมอจะทำการเปิดตานะครับคนไข้ค่อยๆลืมตานะครับ
0: พ่อมองเห็นไหม

0: พชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
1: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
0: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
2: อีบ้าไอ้ลูกเจ็บ
3: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์
4: คืนนี้
3: หลังข่าวในพระราชสำนัก
5: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
6: ทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
13: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

องค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลพร้อมใจกันจัดขึ้นณวัดประจำราชการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความวัฒนาผาสุกของประชาชนและประเทศชาติมาตลอด27ปีที่ทรงครองราชทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระโคจรสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังโปรดให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีจนถึงปัจจุบันพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมประสบการสวดพระพิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปที่สวดพระพิธรรมประสบระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นการสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปสวดพระพิธรรมประสบการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบมีการประโคมย่ำยามเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วันเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันและมีการสวดพระพิธรรมของพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส
มีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ

ต่างปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ได้โอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศสมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์การทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราชเป็นธรรมเนียมที่สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาเดิมเสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระอารามแต่ปัจจุบันด้วยพระชนสาที่สูงขึ้นจึงจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาสณพระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์สดับปกรณ์ตามลำดับเพื่อทรงแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชองคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนทั้ง3แห่งดำเนินการตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพพัฒนาครูให้มีศักยภาพและให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบระเบียบวินัยซื่อสัตย์และมีจิตอาสาสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมช่วงบ่ายไปโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่าง
และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมสนองพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผ่านในอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไรส์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท Avod Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลัก4วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูป
และวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณอุปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
9: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
10: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
11: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะเรายังเกาะไม่ปล่อยกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพราะว่ายังไม่น่าวางใจจริงๆล่าสุดเนี่ยทหารกัมพูชาถึงขั้นปลอมเป็นชาวบ้านแล้วก็มาลอบเจาะรั้วชายแดนค่ะโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาพาคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมไปถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศนะคะลุยตรวจชายแดนช่องจอมโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้เห็นเองกับตาว่าตึกสแกมเมอร์ถูกกัมพูชาใช้เป็นฐานทหารโจมตีไทยไทยจำเป็นต้องเข้าคุมพื้นที่เพื่อหยุดภัยคุกคามและวางกำลังอยู่ตามเดิมนะคะตามจุดเดิมก็คือเป็นไปตาม Joint Statement เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ย้ำว่าไม่ใช่การเข้ายึดดินแดนค่ะแต่ที่ผ่านมากลับพบว่าทหารกัมพูชาพยายามปลอมเป็นชาวบ้านแฝงตัวเข้ามาตัดรั้วลวดหนามประมาณ2-3จุดค่ะหวังจะบุกเข้ามาในพื้นที่เราหลายครั้งซึ่งฝ่ายไทยก็สามารถจับกุมเฉลยได้นะคะและจากการตรวจพื้นที่รอบแนวเกือบ10กิโลเมตรยืนยันว่าฝ่ายไทยมีการวางระบบป้องกันอย่างแน่นหนามีการขุดคูต้านรถถังไว้ทุกจุดรถถังของฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ในขณะที่ฝั่งกัมพูชายังมีรถถังรุ่นเก่าประมาณ 4-5 คันที่ติดลมอยู่บนถนนแต่ไม่น่ากังวลเพราะว่าฝ่ายไทยของเราครองพื้นที่สูงกว่าและมียุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าค่ะ
12: เพราะว่าผมเข้าไปดูในพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีรั้วลวดหนามแล้วก็ลักษณะพอฝนตกก็มีหญ้ามีต้นไม้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้ามามาเก็บมาปลอมมาเป็นในลักษณะชาวบ้านบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งเนี่ยก็เข้ามาในลักษณะที่มาถึงรั้วลวดหนามเนี่ยเท่าที่ผมทราบจากรายงานก็คือว่าน้องในพื้นที่ก็ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังถ้าเข้ามาแล้วเราไม่มีการยิงเตือนไม่มีการมาตรการ1-2-3เนี่ยเขาจะตั้งฐานตรงนั้นเลยเราก็จึงที่นี่เป็นที่เดียวที่มีความหลายพื้นที่ไม่ใช่ที่เดียวเป็นพื้นที่ที่1ที่ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังถ้ามาปุ๊บก็ยิงเตือนแจ้งเตือนไม่ให้อยู่ในพื้นที่เพราะเขาต้องวางและต้องทำตามถ้อยแถลงร่วม
11: พลอากาศเอกประภาสยืนยันนะคะว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมหากทหารกัมพูชาเข้ามาโจมตีทำลายรั้วลวดหนามและเข้ามาทำร้ายทหารไทยเราก็ต้องตอบโต้เต็มรูปแบบค่ะดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดควรต้องลดระดับการยั่วยุสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มาพูดคุยผ่านทวิภาคีในขณะที่เวทีต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงนะคะรวมไปถึงทำลายเหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชานำไปบิดเบือนแต่เชื่อว่าชาวโลกเห็นหลักฐานก็จะเข้าใจเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเรายังเกาะไม่ปล่อยอีกเรื่องนั่นก็คือคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะแม้ว่าจะมีการเพิกถอนรายชื่อคนที่เข้าข่ายทุจริตไปแล้วล่าสุดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยืนยันว่าตอนนี้หลายหน่วยงานยังเดินหน้าสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะปปช.ค่ะซึ่งเป็นองค์กรอิสระและขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเว้นผู้กระทำความผิดแม้แต่รายเดียวหากพบว่าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดค่ะ
0: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะไม่มีละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลจะมีความรู้ความสามารถจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเขาทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่มีอะไรต่างไปจากโจร
11: ถือเป็นอีกความเคลื่อนไหวน่าจับตาว่าการเคลื่อนไหวของนายสนธิที่จะมีการกดดันรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดการกับปมปัญหาเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีมข่าวของเรายังเกาะไม่ปล่อยกับประเด็นนี้ค่ะสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะมีการสั่งจับตาอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเพราะฝนจากพื้นที่ต้นน้ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ท้องถิ่นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะนำรถแบ็คโฮเร่งกำจัดขยะกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมาติดที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อเปิดทางน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นเข้าชุมชนหลังจากที่ช่วงเช้าฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณชายแดนระดับน้ำสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า4เมตรนะคะเกือบถึงจุดวิกฤตที่4เมตร30เซนติเมตรค่ะก่อนหน้านี้น้ำทะลักแนวบิ๊กแบ็คบางจุดแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเกาะทรายแต่เจ้าหน้าที่เร่งอุดรอยรั่วจนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านผู้ว่าจังหวัดเชียงรายประสานนะคะผู้ว่าท่าขี้เหล็กติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางถ้าหากว่าแนวบิ๊กแบ็คพังขณะที่ล่าสุดตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วแล้วก็ระดับน้ำสายลดลงต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกซ้ำค่ะสำหรับภาพรวมของสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่11กันยายนนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่8ถึง10กันยายนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะเริ่มจากทางภาคอีสานก่อนที่จะขยับไปยังพื้นที่อื่นจากอิทธิพลร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีมีสัญญาณฝนหนักถึงหนักมากนะคะขณะที่ทางภาคเหนือก็ยังมีฝนหนักบางแห่งต้องระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาแล้วก็หมู่บ้านติดลำห้วยค่ะจบข่าวในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะกับซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้ฟ้าพบว่าโค้ชพิมพ์ยังคงพยายามควบคุมเพชรผ่านการติวแล้วก็การใช้จิตวิทยากดดันในรูปแบบเดียวกับที่เคยทำกับยอร์จจนทำให้ฟ้าต้องมาขอความร่วมมือจากดาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้นะคะในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้หลังจบข่าวค่ำช่องวันค่ะดูทีวีทางช่องวัน31และดูทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
14: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ดหยุด
1: ทะเลาะอะไรกัน
0: พามันพาคนใช้ขึ้นมาอยู่บนห้องค่ะ
1: จินเขาไม่ใช่คนใช้นะแล้วพ่อก็เป็นคนอนุญาตให้เอาขึ้นมาบนห้องนี้เอง
0: แล้ววันแม่แล้ววันพ่ออะไรอีกอ่ะมันไม่ใช่เลย
2: ถ้างั้นวันนี้อาเป็นพ่อให้จินหนึ่งวันแล้วกันนะลูกสาวพ่ออยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดล่ะ
3: เห็นหรือยังในขณะที่เธอกับจินกำลังแข่งขันกันครอบครัวเธอกลับมาอยู่เคียงข้างจินแต่สุดท้ายใครจะชนะ
0: หนูค่ะ
3: พูดอีกทีว่าเธอจะชนะจิน
0: หนูจะชนะจินค่ะ
4: คุณจะเอาลูกฉันไปไหน
5: ฉันจะให้เพชรไปนอนที่คอนโดฉันค่ะ
4: ฉันไม่ให้ไป
5: เขาโทรให้ฉันมารับฉันมีหน้าที่ทำให้เพชรพร้อมในการสอบ 100% ค่ะ
4: ให้ฉันเอาจินเข้ามาในบ้านเพื่อกระตุ้นเพชรแล้วเป็นยังไงล่ะกระตุ้นน้องเพชรจนสติแตกไปแล้วนั่นน่ะ
5: การควบคุมให้จินไม่ก่อปัญหามันเป็นหน้าที่ของคุณแม่ไม่ใช่เหรอคะตอนนี้กำลังช่วยแก้ปัญหาที่คุณแม่กำลังทำผิดพลาดอยู่ฉันจะดูแลเพชรให้ส่วนคุณแม่ก็ช่วยแก้ปัญหาในบ้านด้วยนะคะ

0: รุ่งนี้เธอจะพร้อมไปเรียนทำข้อสอบจำลองกลับบ้านพักผ่อนทำทุกอย่างให้เป็นปกติไม่มีอะไรทำร้ายเธอได้ทั้งนั้น
1: หนูไม่อยากกลับบ้านนะคะหนูขออยู่ที่นี่ต่อได้ไหมคะ
0: ถ้าบ้านคือที่ที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขและที่นี่ทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสม
1: อขอบคุณนะคะ
0: ฉันจะบอกพ่อกับแม่เธอให้นะ

0: คุณเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยฮะนี่คุณปล่อยให้เพชรไปอยู่บ้านอีกคนนั้นได้ยังไง
1: ก็คุณไม่เห็นสภาพลูกไงคุณถึงพูดแบบนี้ได้อ่ะน้องเพชรสภาพแย่จะตายอยู่แล้วนะพูดอะไรไปเนี่ยเขาไม่ฟังเฉลยสักคำนะคะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณควบคุมเพชรไม่ได้เนี่ยนะก็เอามาสอนให้ผมที่โรงพยาบาลดิ
1: คุณเจต
0: บ้านอีกคนมันอยู่ไหนพาผมไปเลยผมจะให้ลูกกลับมา
1: ฉันคิดว่าถ้าคุณไปอารวาสตอนนี้น้องเพชรจะยิ่งหนีเราไปอีกนะคะ
0: งั้นคุณโทรหามันนี่
1: โค้ชเขากำลังช่วยกล่อมน้องเพชรอยู่อย่าเพิ่งโทรนะคะ
0: อะไรของคุณเนี่ยฮะนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้มันเป็นแม่คุณเหรอต้องเชื่อฟังมันขนาดเนี้ย
1: คุณเจตเชื่อฉันหน่อยนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปพาน้องเพชรกลับมา
0: พรุ่งนี้ผมจะไปด้วยแล้วถ้าเกิดมันเอาอะไรบ้าๆยัดใส่หัวเพชรเนี่ยผมจัดการทั้งมันแล้วก็ทั้งคุณแน่

0: แอดกลับบ้านลูก
1: ทำแบบนี้ไม่แต่ผลเสียนะคะ
0: ก็ดีกว่าโดนโค้ชอย่างคุณล้างสมอง
2: พ่ออย่าพูดแบบนี้นะโค้ชไม่ได้ทำอะไรหนูทั้งนั้นเขาช่วยหนูด้วยซ้ำ
0: นี่หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูโดนล้างสมองอยู
1: ่เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
0: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
2: หนูไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกได้แล้ว
1: ไอ้จำเพชรทำไมพูดจาแบบนี้คะ
2: แม่ไปบอกอีจินเหรอมันเป็นคนทำอ่ะ
0: เรื่องจินเดี๋ยวพ่อจะเคลียร์ให้ตอนนี้กลับบ้านก่อน
2: ไม่ต้องพูดพ่อไม่เข้าใจอ่ะพ่อหลงมันเข้าข้างกับมันอ่ะ
0: เพชรพ่อขอโทษนะพ่อจะแก้ไขทุกอย่างให้ตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าหนูรู้สึกยังไง
2: พ่อไม่มีวันรู้ว่าหนูรู้สึกยังไงเพราะพ่อไม่ได้เจ็บแบบที่หนูเจ็บไงถ้าทำได้หนูอยากให้พ่อทรมานเหมือนหนูตอนนี้เลยพ่อทำได้ไหมอ่ะ
0: เพชรเพชร
1: น้องเพชรกลับบ้านเลยคุณเด็กเอาน้องเพชรลงไปก่อนค่ะเพชรเผื่อโค้ช
2: ไม่กลับ
1: ทำอะไรลูกฉันฉันขอไล่คุณออกแต่วันนี้
3: อีกแล้วเหรอคะหวังว่าจะไม่กลับมาคุกเข่าไหว้ฉันอีกนะ
1: อย่าคิดนะว่าจะทำให้น้องเพชรเป็นเหมือนยอดลูกฉันไม่มีวันเป็นเหมือนยอดหรอก
3: ถ้ามั่นใจจะกลัวอะไรให้เพชรอยู่กับฉันต่อสิ
1: ไม่มีวัน
3: ลืมไปแล้วเหรอคะคุณเคยบอกว่ารับได้ถ้าเจอเรื่องแบบบ้านคุณธัญญาขอแค่ให้เพชรสอบติดฮาวเวิร์ดได้ก็พอ
1: นี่แกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกเป็นคนทำให้ยอดเป็นแบบนี้แล้วแกเป็นคนทำลายครอบครัวพี่ธัญญาฮะฉันทำลายเหรอ
3: ฉันช่วยแต่มาถ้าไม่มีฉันยอดคงฆ่าตัวตายก่อนคุณธัญญาล่ะและป่านนี้คุณก็คงถูกจินไล่ออกจากบ้านและเพชรก็คงสติแตกจนกูไม่กลับดีไม่ดีบ้านคุณน่าจะชิบหายมากกว่าบ้านคุณธัญญาอีกเพราะเบื้องหลังคุณมันต่ำตมยิ่งกว่าบ้านนั้นเยอะ
2: อีไผ่ลูกแก
1: ครอบครัวแกมชิบหายไปแล้วอย่าคิดนะว่าจะทำให้ครอบครัวของคนอื่นเขาชิบหายตามครอบครัวของแกกลับไปเลี้ยงลูกพิการเป็นยาอ่อนของแกไป

0: ไปเรียกทุกคนมาประชุมฉันจะวางตารางติวเพชรใหม
1: ่แต่คุณฟ้าส่งเลขบัญชีมาขอ
0: โอนคืนเขาไป
1: รับทราบค่ะ

0: น้องเพชรคะน้องเพชรแม่มีเรื่องจะคุยด้วยเปิดประตูให้แม่หน่อยค่ะเพชรลูกน้องเพชรเปิดค่ะดูซะโค้ดพิมพ์นอกจากที่เขาจะทำให้พี่ยอดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขายังเคยยุเด็กที่เขาดูแลให้ไปฆ่าเพื่อนที่เป็นคู่แข่งด้วยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังทำแบบนั้นกับลูกนะคะ
1: ถ้าหนูจะฆ่าใครอ่ะไม่ใช่เพราะโค้ชพิมพ์หรอกค่ะแต่เป็นเพราะพ่อกับแม่ไปเข้าข้างคนอื่นมากกว่า
0: น้องเพชรมันจะเป็นไปได้ยังไงที่แม่จะไปเข้าข้างคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองอ่ะ
1: แม่ก็ไล่มันออกจากบ้านสิคะถ้าจะให้ติวพราวก็ให้ไปติวกันไกลๆไม่ใช่ในบ้านนี้แม่ทำให้ได้ไหมคะ
0: น้องเพชร
1: ถ้าทำไม่ได้แค่ฮาร์วาร์ดแม่ก็ไม่ต้องคิดเลยสอบจบม.ปลายหนูก็ไม่ทำ
0: ลูกจะกลับไปหาคนพิมพ์ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าแม่ยกเลิกสัญญาเขาแล้วเขาคืนเงินแม่แล้วด้วยและที่สำคัญแม่คุยกับเขาว่าถ้าเขายังโทรหาหรือติดต่อลูกแม่แม่จะแจ้งความจับเขา
1: แม
0: ่ไม่ต้องมาแม่ต่อไปนี้แม่จะเป็นคนดูแลน้องเพชรเองคนเดียวเท่านั้นแม่จะไปรับไปส่งลูกเรียนพิเศษและที่สำคัญแม่หาโค้ชคนใหม่ไว้ให้ลูกแล้วค่ะ

0: ข้ากับแม่มากต้องซื้อแล้วค่ะอันนี
1: ้เชลีหนูรู้ไหมว่าแม่จำไม่ได้เลยนะว่าแม่เห็นยิ้มขนาดนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
0: ่เมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้หนูยิ้มแล้วแล้วหนูก็อยากให้แม่ยิ้มด้วยยิ้มหน่อยค่ะแม่ยิ้มกว้างๆยิ้มอีกเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ก็แม่เป็นห่วงที่บ้านนะสิไม่รู้ว่าป่านเนี้ยพ่อเขาจะทำอะไรต่อบ้างนะ

0: Time's up. ตามกติกานะพวกแกทำไม่ทันห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตพวกแกเนี่ยจะได้เอาเวลากับสมาธิไปอ่านหนังสือ
1: แต่ว่าพ่อให้เวลาแค่นี้ใครจะยอม

0: ทันหรอครับ
1: ใครจะทำทันก็นี่มันแบบเข้มข้นเราจะเอามาตรฐานธรรมดามาวัดได้ยังไง
0: แต่ว่าการสอบไม่ได้วัดว่าใครสอบเสร็จเร็วที่สุดนะครับ
1: ฉันกำลังจะสอนพวกแกไงในโลกของการเมืองเนี่ยเราต้องรีบตัดสินใจเพราะอะไรอะไรก็พลิกผันได้ตลอดเวลา
0: แต่ว่ามันตรรกะโคตรจะไม่ make sense เลยนะครับ
1: ตรรกะไม่ make sense เหรอได้ถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้กับข้าวมื้อแรกของพวกแก2ทุ่มแบบไม่มีเหตุผลแบบไม่ต้อง make sense
0: พ่อแต่แค่นอนแค่4ชั่วโมงมันก็หนักพอแล้วนะ
1: โดนกักบริเวณไปด้วยเลยไอชนแกไม่ต้องออกมาจากห้อง
2: งั้นผมก็ขอโดนด้วยครับ
1: กักบริเวณทั้งคู่นี่แหละส่วนไวโอลินของแกนี่แกแอบเล่นอีกแล้วใช่ไหมฉันได้ยินนะฉันจะเก็บเอาไว้1อาทิตย์เอาอย่างนี้วันพรุ่งนี้เตรียมตัวกันมาให้ดีเลยนะฉันจะใจดีให้โอกาสพวกแกได้แก้ตัวเข้าใจไหมเข้าใจไหม

0: ไอ้ชาญกูไม่ไหวแล้วว่ะ
1: กูก็เหมือนกัน
0: มึงกำลังคิดแบบที่กูคิดปะวะ
2: จุงมือมาขอโทษแบบนี้คิดว่าจะให้อภัยอย่างนั้นเหรอคุณรู้จักผมดีกว่านั้นนะขวัญนี่ทำชื่อเสียงเสียเนี่ยอย่าว่าแต่ตัวเองจะไม่ได้ลงการเมืองเลยมันจะทำให้พ่อเสียชื่อเสียงไปด้วยทำให้แฝดเสียไปด้วย
3: ถ้าค่าปรับรวมทั้งหมด 64,000 เหรียญหนูสามารถหามาคืนให้ได้พ่อจะหายโกรธได้ยังคะ
2: รู้ไหมว่ามัน2ล้านกว่าบาทเลยนะนั่นแกจะมีปัญญาที่ไหนมาคืนยังไงไอ้ผับมั่วสุมอะไรของแกนั่นน่ะเหรอจะผ่อนได้เดือนละกี่พันเองเหลือไงจะขายกันใช่เหรอ
3: หนูเลิกขายแล้วค่ะแล้วผับของหนูอ่ะมันก็ไม่ได้กระจอกอย่างที่พ่อคิดนะคะ
2: แล้วไงแกจะรวยหรือแกจะเจ๊งมันก็เรื่องของแกแต่ที่สำคัญแกจะรับผิดชอบยังไงกับสิ่งที่แกทำลบไป
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะลูกยังไงแม่ก็อยู่ข้างหนูเสมอนะ
0: แม่รู้ไหมถ้าแม่มาช้ากว่านี้นิดเดียวอ่ะแม่จะไม่เจอผมเลยนะลูกเปล่าผมกับไอ้ชาญอ่ะเก็บกระเป๋าจะหนีเรา
4: โถ

0: วตามสบายเป็นบ้านตัวเองเลยนะคะ
1: ก็ใช่ไม่ใช่หรอคะ
0: ไม่ใช่แกมันเป็นแค่ผู้อาศัยหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้าง
2: สนับสนุนโดยใหม่วาสลีนเรเดียนส์ครีมซันสกรีนโทนอัพเนเชอรัลโกลว์ SPF 30 PA บวกบวก
3: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงจากสองมาสเตอร์ใหม่ของยำยำสุดเด็ดนัวแดงเข้มแดงโยนเส้นกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นชิโคหมูย่างบาร์บีคิวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแดงหนึบแดงนัวแดง

0: ลิ่นปากหมา
1: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
6: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราฟตี้พร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย

0: ามหน่อยดิ
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี
3: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม
4: ่ลองเลยวันนี้
5: ผิวสวยไว
6: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
7: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
8: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
7: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
9: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
7: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
11: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
10: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
11: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
12: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
13: ไดมอนด์และเอิญเอิญสุดประทับใจบทเพลงในเมืองมันยาโดมิสิคอลที่มีทั้งความสดใหม่และความโมเดิร์นเข้ากับพอสอนี้เลยล่ะค่ะ
14: ที่ว้าวอ่ะคือแบบคือเขาแบบทำดนตรีออกมาให้มันมีความใหม่แล้วก็หลากหลายมากๆ
15: คือแต่ละเพลงแต่ละบทตัวละครจะมีแบบเพลงเด่นของตัวเองเลยนะอยากให้มาเห็นคนเลย
13: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
17: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D-Ribon
18: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน We all lie
19: Tell you the truth สนับสนุนโดยหนักทุกบทจบด้วย Magic Clean Active Booster เพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protect ยาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทอง Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา
5: น ี่คุณว่าที่ผมให้คุณทำให้สูตรนี้ได้กำไรเนี่ยผมพูดเล่นงั้นเหรอ
1: ผมเข้าใจนะครับว่าเราจริงจังเรื่องงบประมาณแต่ว่าชีวิตคนไข้ก็สำคัญนะครับ
5: ผมไม่ได้ให้คุณไปไล่ให้คนไข้ไปตายซะหน่อยแต่ถ้าคุณจะรับมันทุกเคสแบบนี้โดยที่ไม่สนว่ามันได้เงินไหมเนี่ยเราจะไม่ได้กำไรไง
1: ครับ
5: คุณก็ต้องไปหาเคส VIP ที่เขายินดีจ่ายหนักๆมาบาลานซ์บ้างแบบที่ผมทำอ่ะ
1: ขอโทษนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นผอ.รับเคสอื่นนอกจาก VIP เลยนะครับ
5: ก็ผมทำเพื่อองค์กรไงทุกคนที่เขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานฟรีเหรอผมว่ามันชัดเลยนะว่าคุณไม่เข้าใจงานบริหารผมขอพักงานบริหารคุณก่อนแล้วกันนะสักเดือนหนึ่งระหว่างนี้ผมจะรันระบบใหม่เชิญ

0: ทำไมวันนี้กลับเร็วจังคะไม่มีเคสหรอ
1: มีครับเคสใหญ่ด้วยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับผ่าตัดคนไข้นะ
2: คุณพูดแบบนี้ฉันเครียดนำไปก่อนแล้วนะมีอะไร
1: ผมเครียดแหละผมเลยจะมาขอให้คุณช่วยหน่อย
2: ช่วยเรื่องอะไรคะ
1: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ

0: มีคุณหาเรื่องผมเหร
1: อผมก็แค่พูดความจริงครับ
0: คุณทำอะไรของคุณนะชื่อเสียงโรงพยาบาลพังหมดแล้ว
1: ไอ้เรื่องนั้นผมว่าคุณเป็นคนทำมากกว่านะ
0: ผมเป็นผอ.ผมหาเงินมาดูแลคนของผมส่วนคุณเอาห่วยแล้วคุณก็เห็นกับตัวอีก
1: คนของคุณที่คุณพูดถึงนี่หมายถึงคนทั้งโรงพยาบาลหรือเปล่าครับเพราะว่างบมันกระจายไปไม่ทั่วนะครับมันไปกระจุกอยู่ตรงแผนกที่คุณได้หน้า
0: เฮ้ยคุณพูดแบบนี้ผมสั่งพักงานคุณได้นะ
1: เชิญครับเอาเข้ากระบวนการไต่สวนได้เลยทุกคนจะได้เห็นความจริง
0: ทุกคนได้รู้แน่แล้วตอนนี้ผมสั่งพักงานคุณเลย

0: แล้วพ่อจะทำยังไงต่
1: อพ่อว่าก็ต้องลองสู้ดูชะตั้งแหละแต่ก็ต้องหางานสำรองไว้ด้วยเพราะว่าเขาเส้นใหญ่ครับโรงพยาบาลขนาดนั้นนะแต่ worst case เลยนะถ้าเราต้องย้ายบ้านพ่อต้องขอโทษลูกกับแม่ด้วยนะ
2: ไม่ต้องขอโทษหรอกพ่อทำถูกแล้วถ้าพ่อไม่สู้อ่ะผมผิดหวังแย่เลยรู้ไหม
3: แม่ภูมิใจในตัวพ่อมากๆเลย
1: นั่นแม่ช่วยพ่อด้วยนะไหนๆแม่ก็เขียนสกู๊ปแชร์โค้ชพิมพ์จบแล้ว
3: ยังค่ะคือแค่พักเอาไว้ก่อนนะคะยังไงเรื่องเนี้ยแม่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกต้องช่วยเพชรกับฟ้าเขาให้ได้ก่อน
2: แต่ถ้ามีอะไรจะให้ผมช่วยก็บอกได้นะครับยังไงเพชรเขาก็เป็นเพื่อนผมอยู่แล้วอาจจะฟังผมมากกว่าฟังผู้ใหญ่ก็ได้

0: น้องเพชรคะนี่ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษค่ะรบกวนช่วยเก็บชีตวิชาอื่นได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูมีเตรียมเข้าค่ายชีวโอลิมปิกอะค่ะจะสอนอะไรก็สอนเลยค่ะฟังอยู
0: ่ Fill in the blank with the appropriate verb the old man accompanied by his dog went walking toward to the sunset
1: อันนี้โจทย์จากไหนอะคะ
0: ครูคิดเองค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: อันนี้ครูจบจากที่ไหนมาหรอคะ
0: ครูจบที่
1: ถ้าไม่ได้จบจากฮาร์วาร์ดเนี่ย

0: ไม่ต้องมาสอนหนูหรอกค่ะให้คนที่ไม่ได้จบฮาร์วาร์ดมาสอนคนที่จะเข้าฮาร์วาร์ดมันคงเข้าได้หรอกมั้ง
1: คุณครูคะคุณครูจะไปไหนอะคะ
2: ขออนุญาตนะคะคงสอนไม่ได้แล้วค่ะ
1: คุณครูคะเดี๋ยวจะจ่ายเงินเพิ่มให้ค่ะ
2: คงสอนไม่ได้แล้วค่ะคุณแม่เอาคนอื่นที่เขามีปัญญาสอนมาสอนนะคะลาค่ะ

0: ียสพ่อซีเรียสนะจากนี้ไปเพต้องทำตัวให้ดีขึ้นตอนนี้ติวเตอร์ลาออกครบทุกวิชาแล้วรู้ไหมว่าก่อนแม่เขาจะหาไม่ได้แต่ละคนเนี่ยมันเหนื่อยนะ
1: ก็จ้างติวเตอร์ที่ IQ ต่ำกว่าหนูมาสอนหนูเนี่ยไม่กลัวว่า IQ หนูจะลดลงต่ำตามติวเตอร์หรอคะ
0: เพชรติวเตอร์ที่แม่เขาหามาเนี่ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อยต่อให้ไม่ได้จบฮาร์วาร์ดแต่ก็จบจากมหาลัยดีๆแล้วก็เกียรตินิยมทั้งนั้น
1: ยังไงครั้งหน้าเนี่ยก็ขอติวเตอร์ที่มีเหรียญทองโอลิมปิกชีวะนะคะหนูต้องเข้าค่ายรอบสุดท้ายให้ได้หนูต้องเป็นทีมชาติ
2: น้องเพชรติวเตอร์มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะ
1: ไม่ได้ก็ต้องได้ค่ะใครจะให้พ่อกับแม่ไล่โค้ชพิมออกล่ะหรือว่าอยากให้หนูแพ้จิน
0: พ่อไม่ได้อยากให้มีใครแพ้หรืออะไรทำไมต้องมาแข่งกันด้วยฮะก็ไปด้วยกันคู่ไม่ดีเหรอ
1: ทำไมพ่อต้องอยากให้มันไปด้วยอ่ะถ้าหนูไม่ติดทีมชาติถือว่าเป็นความผิดพ่อกับแม่แล้วกันนะคะ

0: ทำตัวตามสบายเป็นบ้านตัวเองเลยนะคะ
1: ก็ใช่ไม่ใช่หรอคะ
0: ไม่ใช่แกมันเป็นแค่ผู้อาศัยหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้าง
1: นี่โดนเพชรวีนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องมาลงที่หนูใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ไงเพราะว่าแกมันเป็นสารตั้งต้นของปัญหาทุกอย่างในบ้านหลังนี้ถ้าไม่มีแกนะปัญหาในบ้านหลังนี้มันก็ไม่เกิดหรอก
1: แล้วอยากรู้ไหมล่ะคะว่าใครเป็นปัญหาตัวจริงหนูจะไปเล่าทุกอย่างให้พ่อฟัง
0: วินี่กลับนี่เลยนะจิจิข้าพูดอะไรทั้งนั้นสัญญากันแล้วนะ
1: ทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าเกมเนี้ยใครถือไพ่เหนือกว่ากันหนูหิวน้ำอ่ะเทน้ำให้หนูหน่อยสิ

0: คุณคะ
1: หรือว่าจริงๆแล้วเราน่าจะต้องให้น้องเพชรเขากลับไปเรียนกับโค้ชไหมคะ
2: คุณจะบ้าเหรอฮะเราเอาตัวลูกกลับมาได้แล้วยังจะส่งกลับให้โค้ชอีกเหรอ
1: แต่ฉันทำทุกวิถีทางแล้วฉันทำทุกทางแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆเนี่ย
2: คุณต้องให้ผมจัดการได้ทุกอย่างเลยยังไงฮะคุณทำเองไม่ได้เลยเหรอคุณฟังผมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ตามใจลูกเนี่ยไอเหตุการณ์นี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยจากนี้ไปนะคุณจัดการทุกอย่างแล้วก็อย่าให้พลาดแบบนี้อีก

0: จัดการรายได้เลยสักอย่างใช่ไหม
1: น้องเพชรตั้งแต่มาอยู่บ้านเนี่ยสร้างแต่ปัญหานะอีตัวปัญหา
0: ถ้าจะด่ากันขนาดนี้แล้วให้อยู่สร้างอีปัญหาเพิ่มขึ้นเลยไหมล่ะคะ
2: สนับสนุนโดยเพราะทุกวัยไม่ควรต้องเสี่ยงกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
3: เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีกสูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
7: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
8: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
9: ชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
10: ์วันดี2026
11: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
10: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
12: ฉันจัดการเอง
10: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ทั้งแพ็กเกจวันดีกัน
15: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
16: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
17: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
6: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
7: แสงเธอมันโคตร
8: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
9: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
6: ตลกมีทุกรสชาติ
10: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
11: แอบน้ำตาคลอด้วย
12: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
6: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
13: รับได้ที่ฉัน
14: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
16: รัฐบาลเตือนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้จะต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีเอกสารต้องแก้ไขหรือส่งเพิ่มเติมสามารถทำได้ถึงวันที่20กันยายนที่ศูนย์ประสานงานOne Stop Serviceในระดับอำเภอหรือเขต

0: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
1: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchill Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
3: อีกสักเกมไหม
1: ใหม่ Enchill Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: สนับสนุนโดยใหม่วาสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนซ์ใหม่ซัมซุงกาแล็กซี่ C48 อันนิวเชฟอันโฟไซส์ใหม่ก่อนใครรู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครองไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ม่มีโค้ชพิมพ์แล้วจะทำข้อสอบได้หรอ
1: ห่วงตัวเองเหอะถ้าติดขึ้นมาจะมีปัญญาไปหรอตั๋วเครื่องบินมันไม่ใช่10-20บาทเหมือนตอนเธอนั่งรถเมล์นะ
0: ก็ตอนนี้ฉันมีสปอนเซอร์แล้วไงเธอไม่รู้หรอคุณย่ายังบอกอีกด้วยนะว่าเอาเหรียญทองมาให้ย่าให้ได้นะลูก
1: งั้นก็น่าเสียดายเนาะที่เธอคงไม่ได้ไปอ่ะ
0: ใครกันแน่ที่ไม่ได้ไปคนอย่างเธออ่ะถ้าไม่มีคนช่วยก็ทำเองไม่ได้หรอก

0: ไม่มีโค้ชพิมพ์แล้วจะทำข้อสอบได้หรอคนอย่างเธอถ้าไม่มีคนช่วยก็ทำเองไม่ได้ไม่มีโค้ชพิมพ์แล้วจะทำข้อสอบได้หรอคนอย่างเธอถ้าไม่มีคนช่วยไม่มีโค้ชพิมพ์แล้วจะทำข้อสอบได้หรอ
1: เห็นไหมคะว่าพอไม่มีโค้ชพิมมันก็พังแบบนี้แหละรวมถึงเรื่องเข้าฮาร์วาร์ดด้วยหนูไม่เหลือความมั่นใจอะไรอีกแล้วค่ะให้หนูกลับไปติวกับโค้ชพิมเถอะนะคะ
2: ไม
1: ่งั้นหนูจะฟ้องคุณย่าว่าแม่ไม่ทำตามสัญญา
3: ถ้าน้องเพชรจะฟ้องคุณย่าแม่ก็จะฟ้องคุณย่าเหมือนกันว่าเพราะโค้ชพิมนี่แหละที่ทำให้น้องเพชรไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็เป็นเด็กก้าวร้าวแบบนี
2: ้เพชรฟังพ่อนะถ้าคุณย่ารู้เนี่ยเขาจะตำรวจมาไล่คนนั้นเข้าคุกข้อหาพรากผู้เยาว์เพชรลืมเรื่องคนนี้ไปได้เลยยังไงพ่อก็ไม่ใช่คนคนนี้เพชร
3: น้องเพชร

0: น้องเพชรน้องเพชรฟังแม่นะคะน้องเพชรฟังแม่เลยแม่ไม่เคยสอนให้ลูกมีพฤติกรรมฟาดงวงฟาดงาแบบนี้นะคะทำแบบนี้มันไม่มีความเป็นผู้ดีเอาซะเลยอะถ้าคุณย่ามาเห็นเข้าจะเป็นยังไงคุณย่าเขาไม่ชอบนะพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
1: ก็ช่างหัวคุณย่าสิคะ
0: น้องเพชรพูดแบบนี้ไม่ได้นะลูกแม่จะบอกน้องเพชรให้ฟังนะรู้ไหมว่าน้องเพชรรู้ไหมว่าอีจินเนี่ยมันเป็นอาสาสมัครมูลนิธิคุณย่าแล้วคุณย่ารักมันเหมือนหลานจริงๆแล้วนะตอนนี้
1: ได้ไงอะคุณย่าต้องรักหนูคนเดียวดิ
0: จะมารักคนเดียวได้ยังไงก็เพราะทำตัวแบบนี้อะระวังเถอะทำตัวแบบนี้ไว้เยอะๆอะคุณย่าจะรักอีจินเราจะเสียตำแหน่งหลานรักไปนะ

0: นี่ขนมของโปรดเธอทั้งนั้นเลยฉันจำได้ทานเยอะๆเลยนะ
1: นี่ทวิตไม่เห็นว่าฉันกินขนมเยอะขนาดนี้ฉันโดนบ่นตายแน่ๆเลยเนี่ย
0: แต่ว่ามันของโปรดเธอทั้งนั้นเลยนะทานนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนี่ฉันจำได้สองอย่างเลยสามอย่างด้วย
1: เธอมีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆนะอยากให้ฉันทำอะไรให
0: ้อยากจะให้เธอช่วยเรื่องน้องเพชรอ่ะ
1: เธอนี่ไม่เปลี่ยนเลยจริง
0: ๆคือฉันน่าจะเชื่อเธอตั้งแต่แรกอ่ะเรื่องโค้ดพิมพ์อ่ะเธอรู้ไหมว่ามันทำอะไรกับน้องเพชรไปบ้างอ่ะไม่รู้มันเอายาบ้าอะไรให้น้องเพชรกินหรือเปล่าอ่ะน้องเพชรเชื่อมันทุกอย่างเลยนะ
1: ฟ้าฉันว่าเธอปล่อยไว้ไม่ได้นะเธอควรจะพาเพชรไปหาจิตแพทย์เราไม่มีทางรู้เลยว่าโค้ชพิมพ์ทําอะไรกับเพชรบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: มันต้องถึงขนาดหาจิตแพทย์เลยหรอ
1: ฟ้าเคสที่เด็กฆ่าตัวตายอ่ะหมอชันสูตรบอกว่าเจอยากล่อมประสาทแต่ว่าเด็กไม่มีประวัติทางจิตเวชไม่มีทางใช้ยาพวกนั้นหรอก
0: เด็กพวกนั้นอาจจะไปเอายามาจากที่อื่นหรือเปล่า
1: เธอก็รู้ว่านอกจากบ้านกับโรงเรียนน่ะเด็กพวกนั้นก็มีแต่โค้ชพิมพ
2: ์เอ้าน้าฟ้าสวัสดีครับ
3: ครับ
2: เห็นแม่บอกว่าน้าฟ้ามีอะไรจะพูดกับผมหรอครับ
3: คือน้ามาหาแม่อยากจะชวนเอเจไปติวกับน้องเพชรอ่ะลูก
2: ทำไมอ่ะครับเพชรเขาเรียนเก่งกว่าผมตั้งเยอะนะ
3: คือช่วงนี้น้องเพชรเขาเครียดอ่ะนะก็เลยไม่อยากให้น้องเพชรเขาติวคนเดียวถ้าเกิดว่าติวกับเพื่อนอ่ะก็น่าจะช่วยน้องเพชรเขาคลายเครียดได้บ้าง
2: แต่ติวสองคนมันไม่สนุกอ่ะครับเอาไอแฟดไหม
3: โหถ้าบ้านนั้นนะว่าไม่มีทางเลยนะบ้านนั้นอ่ะพ่อเขาติวลูกอย่างกับฝึกทหารนะลูก
2: งั้นให้จินติวด้วยได้ไหมครับถ้าจินติวเดี๋ยวผมติวด้วย

0: แม่หากล่องติวให้ลูกได้แล้วนะคะ
1: หนูมีงานประธานนักเรียนต้องทำแล้วก็ต้องซ้อมเชลโล่อีกหนูไม่ว่างหรอกค่ะ
0: กลุ่มติวที่แม่หาเนี่ยเอเจนะ
1: หรอคะ
0: แต่กลุ่มติวกลุ่มเนี้ยจินเขาต้องมาติวด้วยนะแต่แม่เตรียมแผนเอาไว้แล้วแม่จะเขี่ยจินออกจากกลุ่มให้ได้
1: นี่แม่ไม่เคยจัดการอะไรได้เลยสักอย่างใช่ไหม
0: น้องเพชรน้องเพชรแล้วจะติวไหมลูก
1: มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะ
0: ก็เพราะเธอนั่นแหละ
1: หนูไปทำอะไรให้คะ
0: ฉันขอร้องเธออย่างเดียวนี่มันไม่ได้เลยหรือไงคะขอร้องว่าอย่าเพิ่งยุ่งกับน้องเพชรเขาเนี่ย
1: หนูก็ไม่ได้ยุ่งกับเพชรแล้วนะคะก็หลบให้ตลอดอ่ะ
0: นี่หลบแล้วเหรอตั้งแต่มาอยู่บ้านเนี่ยสร้างแต่ปัญหานะอีตัวปัญหา
1: ถ้าจะด่ากันขนาดนี้แล้วให้หนูสร้างอีกปัญหาเพิ่มขึ้นเลยไหมล่ะคะ
0: บอย
1: อะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะถามดีๆด้วยซ้ำแล้วก็มาว่าอันเฉยเลยแล้วพอถามว่าทำอะไรให้ก็ไม่ยอมตอบเลยนะ
2: คุณพนฟ้าอยากให้เราไปติวกับเพชรอ่ะแต่เราบอกว่าต้องให้เธอไปติวด้วย2ต่อ2มันจะไม่สนุกเปล่าวะดิขอโทษที่ทำให้เธอโดนว่านะ
1: ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ความผิดเธอหรอกแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดเราด้วยเอาให้เราทำยังไงอ่ะเขาไม่ชอบแบบนี้
2: แต่เธอดีมากในสายตาเรานะแล้วเราก็ชอบเธอด้วยเธอคิดยังไงกับเรา

0: าว่าไม่อยากติวด้วยกัน3คนเหรอ
1: ใช่พอรู้ว่ามีตัวเสนียดอย่างแกไง
0: หรือเธออยากติวกับ AJ 2คนฉันคุยให้ได้นะ
1: ต่ำ
0: ลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันอยู่ชั้นเดียวกับแกแล้วถ้าฉันต่ำแกก็ต่ำ
1: แกมันก็แค่ขี้ข้าคนโปรดของคุณย่าไม่ใช่สายเลือดคนชั้นสูงอย่างฉันซะหน่อย
0: ชั้นสูงเหรอเลยลูกหลานสับเปลือกที่มีแม่ชื่อบุญแฮงอะเอาเลยมาสูงไม่ทราบ
1: ก็ดีกว่าแม่มึงที่ท้องไม่มีพ่อแล้ววะกูมีพ่อเฮ้ยพ่อกูก็พ่อมึงนั่นแหละ
2: ทุกสิ่งที่ฉันทำเพราะว่าฉันปรารถนาดีกับเพชรค่ะฉันถือว่าเพชรเป็นลูกสาวของฉันคนหนึ่งเหมือนกัน
3: สนับสนุนโดยดีลผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้องจัดเลย
4: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
5: งานเสร็จแล้ว
6: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ไอ้แม่ครับ
6: Formos Omega 369
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: ลุกค่ะเทวดา
12: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
10: อย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
13: เนสกาแฟ Rich Aroma
14: สูตรใหม่
13: เพิ่มกาแฟ
14: เติมนม
13: อร่อยไปอีกสูตรใหม
15: ่ลองหน่อยนะ
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
18: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เบลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
7: นี่ชั้นไหนคะ
6: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น VSC Locket Fit

0: าลเตรียมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ผู้ประสบภัยจังหวัดน่านรอบแรกในวันพรุ่งนี้จำนวน 15,215 ครัวเรือนครัวเรือนละ 9,000 บาทผ่านบัญชีธนาคารออมสินหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอสามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เรารักน้ำ
1: น้ำรักเรารักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
2: น้องมิกกี้น้องเกล
3: สวัสดีค่ะครับ
4: หลานเหรอพี่น้องครับ
5: อันนี้แฟนผม
6: ไม่กลัวติดคุกเหรอ
2: ผมจะกลัวทำไมครับ
6: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
5: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าตาม
7: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
8: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ใต้ล่า
7: เริ่มวันพุธที่9กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ฉันก็ฤทธิ์เดชเยอะอย
11: ู่ดิฉันก็ฤทธิ์เดชเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
12: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
11: โอ้ยเหลือละคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
12: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
10: เรามีความรักเอง
11: ไม่จะชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
13: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
11: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
10: นั้นก็จะมีหนุ่มในวงการ
11: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าว
14: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
15: ใช้ครีมตามสัญญา
16: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
15: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
16: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
17: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:00 น.
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:00 น.พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4เหลี่ยมโทรออก
18: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน Life First ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
19: ้กูมีพ่อเฮ้ยพ่อกูก็พ่อมึงนั่นแหละพ่อกูมีพ่อมึง
20: ฟังกูกับมึงมีพ่อคนเดียวกันและสายเลือดวิชยาราชกิจให้มึงภูมิใจนักหนามันก็อยู่ในตัวกูห้องเอง
19: มีพ่อเจ้ามึงพ่อไฟโสแล้วนะกูพูดเรื่องจริง
21: เกิดเรื่องหนักแค่ไหนน้องเพชรต้องเข้มแข็ง

0: าคุณพ่อถามว่าเพชรไปไหนยื่นนี้ให้เขานะคะ
1: อย่าคิดว่าการที่ฉันยอมให้น้องเพชรไปกับคุณแล้วคุณจะทำอะไรน้องเพชรก็ได้นะ
0: ทุกสิ่งที่ฉันทำเพราะว่าฉันปรารถนาดีกับเพชรค่ะฉันถือว่าเพชรเป็นลูกสาวของฉันคนหนึ่งเหมือนกัน
1: ไม่ใช่เพชรไม่ได้เป็นลูกสาวของคุณนะคุณเป็นแค่โค้ชที่ทำให้เพชรสอบติดแค่นั้นคนที่เป็นแม่คือฉันคนเดียวคุณไม่ได้เป็นแม่เขานะอย่าคิดทำอะไรบ้าๆกับลูกฉันนะ
0: คุณแม่จะซีเรียสทำไมคะฉันแค่บอกว่าฉันรักเพชรเหมือนลูกสาวแค่นั้นเอง
1: ฉันซีเรียส

0: 생각을 해 가고 싶어.
1: 빨리 나가.
2: น้องเพชรน้องเพชรอย่าลืมทำแผลทุกวันนะคะ

0: นี่ตัวดีนี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับน้องเพชรจนกว่าน้องเพชรจะสอบติด
1: แต่หนูไม่ได้ตั้งใจนี่คะ
0: ไม่ได้ตั้งใจอะไรฉันได้ยินเธอพูดไปทุกทีฮะ
1: ก็ดูที่เพชรพูดถึงแม่หนูสิคะใครเขาจะไปทนได
0: ้ในเมื่อเธอไม่รักษาสัญญากับฉันฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาสัญญากับเธอเก็บข้าวของเธอแล้วออกจากบ้านฉันไปได้เลย
1: ไม่ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณย่ารู้เรื่องยังไงคุณย่าก็ไม่ยอมให้หนูไป
0: คุณย่าของเธอเหรอฉันจะบอกให้เธอรู้ไว้นะว่าคนที่เขี่ยแม่ของเธอเหมือนเศษขยะก็คือย่าของเธอ
1: หนูไม่เชื่อห้องนี้พ่อจะพาคุณย่ามากินข้าวที่บ้านคุณน้อยอยู่ทานด้วยกันสิคะ

0: ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณอารู้ว่าคุณอามีลูกอยู่อีกคนหนึ่งคุณอาจะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: มันจะช่วยเธอไหม
2: โฟกัสอยู่ที่ฉันคนเดียว
3: เธอเขียนสกู๊ปไปถึงไหนแล้วอ่ะ
4: ก็ยังเอาผิดอะไรโค้ชพิมพ์ไม่ได้เลยอ่ะ
3: เธอเอาเรื่องฉันไปเขียนไหมเอาโค้ชพิมพ์เข้าคุกได้ไหม
0: ถ้าคนทั้งโรงเรียนรู้ว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอคอสเตอร์ทาวน์ขนาดไหน
5: อยากตายเหรอ
0: จะฆ่าฉันเหรอ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
2: ในมุมมองของญาติคนไข้ครับหมอเวลาหลังจากที่คนที่เขารักจากไปเขามักจะเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดล่ะครับ
3: เขามักจะรู้สึกว่าทำดีไม่พออันนี้มันก็คลาสสิก
2: คลาสสิกมาก
3: ใช่คลาสสิกค่ะ
2: มันหลายครั้งจริงๆคุณหมอที่เรามักจะรู้สึกว่าเราดูแลคนที่รักไม่ดีพอเลยแล้วมันจะมีคำถามที่มันเกิดขึ้นอยู่ว่าถ้าวันนั้นดูแลเขาได้ดีกว่านี
3: ้จริงๆต้องบอกว่ากลไกที่เรารู้สึกผิดเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งของจิตใจที่เอาไว้รับความสูญเสียด้วยนะคะใช่เพราะว่าอย่างนี้ค่ะสมมติเรารักคนคนหนึ่งมากๆเนอะเราพยายามทำดีกับเขาในช่วงเวลาที่เรามีใช่ไหมคะแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเรายังทำดีได้อีกอ่ะเออแต่ในวันเนี้ยมันมีปัญญาแค่นี้แหละแต่ถ้าพรุ่งนี้ฉันอาจจะทำดีกว่านี้ก็ได้แต่พอมันเกิดชึบความตายเกิดขึ้น
2: ไม่มีแล้ว
3: ไม่มีพรุ่งนี้ที่เราจะฮึบวันเนี้ยนึกออกปะเขาก็มักจะโทษตัวเองในเมื่อวานว่าทำดีไม่พอแต่จริงๆแล้วในวันนั้นของเขาอ่ะมันดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพเขาจะทำได้แหละในบริบทในไทม์มิ่งตรงนั้นมันดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นให้อยากให้รู้แล้วกันว่าความรู้สึกผิดเป็นกลไกหนึ่งของจิตใจแล้วมันปกติที่มันจะเกิดขึ้นไม่ต้องผักใสขณะเดียวกันไม่ได้แนะนำว่าคุณต้องกอดความรู้สึกผิดนั้นไว้นะคะเพราะอย่างที่บอกคือคนเมื่อวานมันทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะมันดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้แล้วก็แค่รับรู้มันว่าแล้วก็ให้อภัยนะคะยอมรับว่าเออมันอาจจะไม่ได้มีพรุ่งนี้เนาะที่ให้เราทำให้แบบพึบกว่าเดิมแล้วนะคะอีกอันนึงเลยเนี่ยคนน่ะชอบที่จะกอดความรู้สึกผิดเอาไว้อันนี้คือเลือกที่จะกอดนะเพราะเขายึดโยงว่าถ้าฉันไม่รู้สึกผิดแปลว่าฉันไม่รักคนนั้นแล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่
2: ผมเคยทำรายการตอนนั้นไปพุทธพุทโธนะฮะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาเรื่องกับการจากไปของคุณปู่เขานี่แหละ
3: ค่ะ
2: มันมีความรู้สึกนี้เลยคุณหมอว่าเขาดูแลคุณปู่ได้ไม่ดีแล้วมันฝังอยู่ในใจเขาจนถึงทุกวันนี้นึกถึงร้องไห้นึกถึงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยในฐานะที่คุณหมอเป็นมาเลย์ทีแคร์การดูแลญาติคนไข้ที่มีภาวะความรู้สึกเนี้ยเราควรจะช่วยเขายังไงดีเหรอครับคุณหมอ
3: ต้องคุยแล้วค่ะต้องให้เขาเล่าไทม์ไลน์มาให้เขาคลี่ออกมาว่าเขารู้สึกอะไรบ้างยังไงบ้างแล้วก็สะท้อนให้เขาเห็นค่ะว่าจริงๆตรงไหนเหรอที่คุณบอกว่ามันไม่ดี
2: ครับ
3: ตรงไหนเหรอมันมีจับต้องได้จริงๆไหมว่ามันไม่ดีหรือว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกคุณที่ไปเลเบลมันว่ามันไม่ดีนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องการเอ็กซ์เพิร์ทเข้าไปช่วยดูแลต้องมีนักบำบัดเข้าไปช่วยดูแลหรือเป็นหมออะไรเงี้ยเข้าไปช่วยดูแลนิดนึงเพื่อเคลียร์ปมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจให้กับเขา
2: จากภาวะนี้มันส่งผลต่อไปให้เขาเป็นซึมเศร้าได้เลยนะครับ
3: หลายครั้งได้ค่ะหลายครั้งได้คือถ้าเขาวนมากๆแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่สามารถดำรงชีวิตเอาตัวเขาออกจากก้นเหวอันนี้ได้มันยังมัวยังเทาไปหมดเลยอ่ะนั่นก็คิดว่าอาจต้องมีการใช้ยามาช่วยแต่นั่นก็ยังยืนยันว่าจริงๆควรทำคู่กับการบำบัดเหมือนกันคือจะมีอาชีพนึงเขาเป็น bereavement counselor เนอะก็คือดูแลของผู้สูญเสีย
2: โอ้ก็คือแยกเลยอ่ะ
3: เออเป็น specialized ด้านนี้ไปค่ะ
2: ก็คือมาเจอกันเลยแล้วก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ว่าแบบคุณรู้สึกไงต่อการสูญเสียคนที่คุณรักเหรอ
3: ใช่รู้ทำไมถึงรู้สึกผิดทำไมถึงความรู้สึกนี้เกิดขึ้นทำไมคุณมีพฤติกรรมบางอย่างแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นแบบอาจจะผ่านไปแล้วหลายปีแต่มันก่อเกิดขึ้นมาอาจจะสัมพันธ์กับการสูญเสียตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาก็ได้เอามาคลี่ดูค่ะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ปมกัน
2: ถ้าเตือนญาติที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้คุณหมออยากจะเตือนเรื่องอะไรบ้างครับ
3: นึกว่า2เรื่องค่ะเรื่องหนึ่งก็คือคุณมีหน้าที่คุณอาจจะคิดว่าคุณมีหน้าที่ดูแลเขา
2: ครับ
3: นะคะแต่จริงๆแล้วคุณต้องดูแลตัวเองด้วยเสมอนะคะ คุณคือคนที่เขารักเหมือนกันการดูแลตัวคุณเองคือการบอกรักอันนึงให้กับเขาเหมือนกัน
2: อู้
3: อันนี้สำคัญมากเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราต้องดูแลเขามันคือ

0: ื่อยเบรกได้อนุญาตว่าการเป็นผู้ดูแลไม่ใช่ว่าฉันต้องทำ24ชั่วโมงห้ามพักต้องอนุญาตให้ตัวเองพักได้นะคะแล้วบางครั้งถ้ามันมีความรู้สึกเหนื่อยเกิดขึ้นมีความรู้สึกหงุดหงิดเกิดขึ้นให้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นปกติของมนุษย์ที่จะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้ถ้ารู้ปุ๊บเราแค่หลบออกมาดูแลตัวเราเองก่อนส่วนมากคือมันเกิดความทุสีอ่ะคือฉันต้องทำอ่ะ
1: ผมเคยเจอหลายคนที่ดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยติดเตียงอยู่เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาพักเขารู้สึกผิด
0: อันนี้ใช่ใช่
1: เขารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหนีไปพักหรือทำอะไรเพื่อตัวเองมันคือความเห็นแก่ตัว
0: จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยคือคุณมีหน้าที่ต้องดูแลตัวคุณเองอ
1: ัน
0: นี้คือหน้าที่หนึ่งของมนุษย์เน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณต้องดูแลพ่อแม่มันคือหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่คุณต้องทำแต่ไม่ได้แปลว่าคุณห้ามคุณต้องทำข้อแรกให้ดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะนอนมีสิทธิ์ที่จะกินข้าวมีสิทธิ์ที่จะไปเบรกบ้างนะคะ
1: มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรที่เราชอบได้บ้างอะ
0: ใช่อนุญาตตัวเองอันนี้สำคัญมากๆถ้าคุณไม่มีสเปซตรงนี้ให้กับตัวคุณเองเลยพลังที่คุณเอาไปใช้ในการดูแลเขามันก็จะเป็นพลังงานที่คุณเหนื่อยคุณหงุดหงิดคุณโกรธเพราะมนุษย์อ่ะใช่ไหมคะมันไม่ได้พักไม่ได้เบรกเลยอ่ะใช่ไหมแล้วยิ่งแบบถ้าคนไข้หลายๆครั้งคนไข้สมองเสื่อมอัลไซเมอร์เขาไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนเท่าเราด้วยซ้ำที่เราสมองดีๆนะครับแต่เราแบบไปหงุดหงิดกับตรงนั้นมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของพลังงานที่ส่งต่อไม่ดี
1: แล้วพอหงุดหงิดเสร็จเราก็จะกลับมารู้สึกผิดอีกที่ไปหงุดหงิดเขามันก็จะกลายเป็นวงจรของการดูแลที่มันไม่มีคุณภาพไม
0: ่
1: มีความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่จริงๆจริงๆแคร์กิเวอร์หลายคนมักจะหลงลืมเรื่องนี้
0: สำคัญมากawareness ว่าเราเหนื่อยแล้วเบรกนะ
1: อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องความตายก็คือในกรณีที่เรามีเด็กอยู่ในบ้าน
0: ค่ะค่ะ
1: แน่นอนเราเป็นผู้ใหญ่เราเข้าใจคอนเซปต์ของความตายเนาะ
0: ค่ะ
1: เรารู้ว่าการจากไปแล้วเราก็พร้อมจะยอมรับในกรณีสมมติจินตนาการว่าบ้านเรามีลูก
0: ค่ะ
1: คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเสียซึ่งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยสนิทกับลู
0: กมากมากค่ะ
1: แทบจะบางทีบางบ้านนะสน
0: ิ
1: ทกว่าพ่อแม่อีก
0: เป็นไปได้ค่ะ
1: เราจะบอกลูกเรายังไงดีคุณหมอ
0: จริงๆแล้วเด็กจะมีช่วงวัยที่เข้าใจเรื่องความตายที่ต่างกัน
1: ครับ
0: นะคะเด็กน้อยๆมากๆเด็กน้อยกว่า5ขวบมาอาจจะเข้าใจไม่มากนักไม่รู้ว่าความตายมันคืออะไร
1: อาจจะยังไม่ได้รู้สึกเสียใจ
0: อาจจะยังอาจจะเป็นคำถามว่าหายไปไหนนะคะมันก็จะมีวิธีการสื่อสารแบบนึงเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะมีความคิดอีกแบบนึงว่าเริ่มผูกกับพฤติกรรมบางอย่างเขาแล้วว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าคนนั้นถึงจากไปเขาไม่น่ารักหรือเปล่าคุณปู่ถึงจากไปอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกนี้ในช่วงเด็กประมาณ 6-7 ขวบขึ้นไปเขาไปผูก
1: กับตัวเอง
0: ใช่เพราะอาจจะเคยโดนดุ
1: เขาจะตัวเองเป็นศูนย์กลาง
0: ใช่ค่ะนะถ้าโตกว่านั้นเขามักจะมีความเข้าใจมากขึ้นถ้าวัยรุ่นเนี่ยก็เข้าใจแต่แค่การแสดงออกเน
1: า
0: ะคือเขาจะไม่รู้ว่าเขาต้องจัดการอารมณ์เขายังไงเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงไม่เหมือนกันถ้าเด็กเล็กๆอ่ะจริงๆมันเป็นอันนึงนะคะที่คนมักจะเข้าใจผิดกันเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆต้องพยายามปกป้องความรู้สึกเด็กเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช้คำว่าคุณปู่หลับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว
1: คุณปู่ไปเที่ยว
0: คุณปู่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราให้ใช้คำที่ชัดเจนด
1: ี
0: กว่าเขายอมรับความจริงได้มากกว่าที่เราคิดนะคะแล้วการให้รู้ว่าอันเนี้ยร่างกายคุณปู่ทำงานไม่ไหวแล้วคุณปู่จากไปแล้วคุณปู่จะไม่กลับมาแล้วคุณปู่ตายสามารถพูดคำนี้ได้ด้วยซ้ำนะคะเขารับจากข้อมูลนะเขารับได้มากกว่าที่เราคิดนะคะแล้วมันจะดีกว่าที่ให้เขาไปสับสนว่าเอ๊ะคุณปู่หลับเอ๊ะคุณปู่ไปเที่ยว
1: ก็เราก็หลับนี
0: ่เราก็หลับ
1: ทำไมแล้วก็ตื่นไงก็คือบอกเลยว่าลูกคุณปู่ตาย
0: แล้ว
1: คุณปู่เสียแล้วนะคุณปู่จะไม่กลับมาแล้วเพราะว่าร่างกายคุณปู่ไม่ไหว
0: ใช่ค่ะถ้าคุณคิดถึงคุณปู่คุณสามารถทำยังไงได้อย่างเงี้ยสามารถบอกน้องเขาได้ถ้าเกิดเราคิดถึงคุณปู่เราจะมาทำสิ่งนี้ร่วมกันนะ
1: เรามาสวดมนต์ให้คุณปู่ไหมโอ้โหนึกถึงแค่จินตนาการว่าตัวเราที่พูดกับเด็กมันไม่ใช่แค่เด็กไม่ไหวหรอก
0: เรา
1: ในฐานะที่พูดเราต้องทำใจเราให้แข็งแรงพอที่จะพูดเรื่องผมเข้าใจละผมรู้สึกได้ว่าบางครั้งการที่เราบอกเด็กว่าคุณปู่ไปเที่ยวนะน่ะมันไม่ใช่แค่ปอบแค่เด็กอ่ะ
0: ปอบเราม
1: ันปอบตัวเราเองด้วยที่จะแบบฉันยอมรับไม่ได้ว่าพ่อแม่ฉันตายไปแล้ว
0: มีส่วนค่ะ
1: คุณปู่ไปเที่ยวลูกคุณปู่ไปเดินทางไกลนั่นคือเราปอบเราเองไปด้วยพร้อมกับบอกลูกไปด้วยแต่มันทำให้ลูกเข้าใจคอนเซปต์ของความตายผิดเพี้ยนไป
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะถามอยู่นั่นว่าเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมา แล้วคนที่เจ็บปวดคือเรา
0: ใช่ใช่เราก็ต้องตอบซ้ำๆใช่ไหมตอบซ้ำๆ
1: แล้วต้องโกหกไปเรื่อย
0: ๆใช่

0: จริงๆตอนที่เราพูดกับเด็กอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราก็สามารถแสดงความรู้สึกได้อันนี้นะคะว่าคือมันเหมือนกับ
1: ร้องไห้ต่อหน้าลูกเราได้ใช่ไหมฮะ
0: เออเป็นสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกเขารู้ว่าเฮ้ยเราเสียใจเราก็ร้องไห้นะเออเพราะเขาปลอดภัยกับเราเราก็เลยแสดงความรู้สึกนี้ได้เพราะนั้นถ้าเขารู้สึกเขาร้องไห้กับเราก็ได้นะ
1: แล้วเราก็ร้องไห้ไปด้วยกันได้
0: ใช่อ
1: ันนั้นคือเด็กเล็กในขณะที่เด็ก7ขวบขึ้นไปอย่างเงี้ย
0: ต้องระวังต้องถามเขาบางทีก็อาจจะมีคำถามว่าเออเพราะหนูไม่ไปโรงเรียนเพราะหนูดื้อหรือเปล่าเพราะแบบหนูเรียนไม่เก่งหรือเปล่าอะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเคลียร์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับพฤติกรรมอะไรของเขาเลยมันคือปกติของมนุษย์ทุกคนที่จะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไร dead literacy เนาะความเข้าใจเรื่องการจากไปอย่างเงี้ยค่ะสามารถสอนเขาได้ตั้งแต่ตรงนี้นะคะว่าชีวิตทุกคนอ่ะจะต้องมีวันนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีความทรงจำเรารักเขาเราเลยเสียใจได้นะอย่างเงี้ย
1: คือเขาอาจจะมีคำถามพอวัยโตขึ้นเขาจะถามทำไมคุณปู
0: ่
1: ไปไหนทำไมคุณปู่ตายแล้วเชื่อมโยงกับตัวเอง
0: เชื่อมโยงกับตัวเองว่าเขาผิดอะไร
1: โดยเฉพาะบางครอบครัวนะที่เรามักจะเลี้ยงว่าถ้าดื้อเดี๋ยวปู่จะไปแล้วปู่ไม่กลับมาแล้ว
0: ใช่
1: ปู่ไม่เลี้ยงแล้วมันเลยไปเชื่อมโยงสิ่งนี้ป่ะครับคุณหมออ
0: าจจะเป็นไปได้ถ้าดื้อปู่เคยเห็นไหมครับแกล้งตาย
1: โอ้โหมี
0: เคยเห็นเนี่ยดื้อมากๆนะปู่แกล้งตาย
1: ปู่ตายแล้ว
0: ใช่ปู่ตายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพราะเขาหรือเปล่าเขาดื้อมากหรือเปล่า
1: อุ้ยขอบคุณมากอย่าไปเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะกลายเป็นสร้าง
0: ความเข้าใจ
1: ความเข้าใจและความรู้สึกผิดเมื่อเราจากไปเพราะเขารู้สึกผิดเลยเคยมีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีเด็กๆนี้ไหมครับ
0: ปกติถ้าเกิดเราเจอครอบครัวที่ยังมีเด็กอยู่แล้วก็ต้องดูแลความเข้าใจเขาแล้วก็จะไปซักถามแล้วว่าเขามีความเข้าใจกับตัวโรคความป่วยตรงนี้ยังไงบ้างก็คือต้องมีการเตรียมตัวเด็กเหมือนกัน
1: เตรียมตัวเด็ก
0: ใช่ค่ะเตรียมตัวเด็กว่าพ่อแม่
1: เขาจะต้องจับไป
0: ใช่
1: เตรียมยังไงอะคุณหมอ
0: ก็คือเข้าไปนี่แหละถามดูว่าเขาเข้าใจตัวโรคคุณแม่มากน้อยแค่ไหนตอนนี้นะคะบางทีเด็กเราจะเจอเลยค่ะว่าเด็กเข้าใจมากกว่าที่เราคิด
1: โอ้แต่มันต้องหนักหน่วงมากในใจเขานะครับหมอใช่ไหมหรือแล้วอันนี้เราผมคิดไปเอง
0: จริงๆเขาหนักอยู่แล้วค่ะแต่เขาไม่ได้มีพื้นที่พูดเขาเห็นแม่เขาป่วยบางคนนะเขาเห็นแม่เขาป่วยอยู่เขาก็สงสัยเขาก็อยากรู้แหละว่าเป็นยังไงบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าบ้างนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะยากสำหรับคุณพ่อที่จะต้องคุยเรื่องนี้หรือคุณปู่คุณย่าที่ต้องมาอธิบายเรื่องนี้กับเด็กอะไรเงี้ยมันอาจจะยากสำหรับเขาก็เป็นงานพวกเราเหมือนกันที่เขาไปเตรียมเด็ก
1: เป็นงานของคุณหมอเลยที่จะต้องไป
0: งานของทีมใช่ค่ะงานของทีม
1: ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ฮะ
0: จริงๆอย่างที่คุณเรามีนักจิตใช่ไหมเราให้นักจิตช่วยดู
1: ก็จะต้องค่อยๆบอกเขา
0: ค่อยๆใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เขายอมรับได้ว่าอาจจะคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คุณปู่คุณย่าอาจจะอยู่ไม่นานนะ
0: ใช่จะมีเวลานึงนะที่เขาจะต้องจากไปนะคะแล้วเขาจากไปก็จะอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วนะก็พูดให้ชัดเจนแต่ว่าวันนี้ยังไม่ถึงวันนี้เด็กทำอะไรได้บ้างเด็กมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะบางทีเด็กเราก็อาจจะแบบคุยไม่เก่งเขาก็จะมีใช้แบบแซนเทรบ้างในการแบบพยายาม
1: ก็คือใช้กระบะทรายในการที่จะบำบัดเด็กค่อยๆเปิดเผยความในใจของเด็ก
0: ใช่ค่ะหรือว่าแบบชวนวาดรูปใช้อาร์ตอะไรเงี้ยค่ะชวนวาดกันเพื่อให้เด็กได้เล่าได้คุย
1: ภาวะของเด็กที่ยอมรับได้ดีในเรื่องความตายกับภาวะของเด็กที่ยอมรับไม่ได้ในเรื่องความตายมันจะส่งผลต่างกันแค่ไหนครับคุณหม
2: อ Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล

0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามา
1: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: อ๋อ
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโอเค
10: น้ำปลาระ
11: แม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
17: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
16: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
18: Is that good?

0: ดน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
4: ก็โดดมาให้เป็นนายร้อยปอยเหมือนกัน
5: ไม่ไปหรอกร้านนี
6: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
3: ่ทีมผู้ชายอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะคนพวกนี้มันหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
7: ลุยเลยไหม
8: เอาเลยสิ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี
13: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
13: สันไลเลมอนสูตรใหม
14: ่ Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
15: ภาวะของเด็กที่ยอมรับได้ดีในเรื่องความตายกับภาวะของเด็กที่ยอมรับไม่ได้ในเรื่องความตายมันจะส่งผลต่างกันแค่ไหนครับคุณหมอ
16: แล้วว่ามันเป็นความคำถามเขาที่มันอาจจะติดค้างในใจเขาไปอีกหลายๆปีข้างหน้าก็ได้แล้วเขามันอาจเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้จะพูดกับใคร
15: บางคนอาจจะเก็บความรู้สึกผิดนี้ไว้แล้วไม่ได้เล่านะเขาอาจจะคิดแค่ว่าอ๋อเพราะฉันดื้อปู่ฉันเลยตาย
16: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าฉันชีวิตนี้ฉันต้องแบบ
15: ไม่ดื้อ
16: ต้องแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยมีภาพบางอย่างเกิดขึ้นเป็น personality ใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
15: เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องคุยเลยแหละกับลูกกับเด็กๆถ้าเกิดว่าบ้านเรามีใครที่กำลังจะเสียชีวิตแล้วควรจะต้องเปิดใจคุยกับลูกเรื่องนี้ได้เลยความตายแบบกระทันหันก
16: ับ
15: ความตายแบบรู้เวลาก่อน
16: อ
15: ันไหนรับมือยากกว่ากันคุณหมอ
16: กระทันหันแน่นอน
15: โอ้กระทันหันอ่ะ
16: ใช่ค่ะ
15: หลายคนรู้สึกว่าไม่อยากจะรู้ก่อนว่าฉันกำลังจะไปอะไรอย่างเงี้ย
16: นัดมองว่าการรู้ก่อนคือการเตรียมตัวเตรียมใจนะคะการเตรียมพร้อมหลายๆอย่างนะคะ
15: ครับ
16: แต่กระทันหันเนี่ยมันคือไม่ได้เตรียมอะไรเลยทั้งคนที่จะต้องจากไปและคนข้างหลังนะ
15: คนจากไปก็อาจจะมีภาวะของการที่ยังไม่ทำอะไรสำเร็จบางอย่าง
16: ใช่ค่ะ
15: ไม่ได้เตรียมตัวแล้ว
16: บางคนบอกว่าเนี่ยถ้าหลับไปเลยก็ดีถ้าหลับไปเลยก่อน
15: ผมเป็นคนนึงคุณหมอที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าหลับไปเลยมันก็น่าจะโอเคนะอะไรเงี้ย
16: ถ้าเราเตรียมพร้อมในทุกๆวันมันโอเคแต่ในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมพร้อมไงนึกออกว่าคนส่วนใหญ่แบบพูดแค่ประโยคแค่นี้แล้วไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ่ะ
15: ถ้าคุณจะพูดว่าหลับไปแล้วทำไมคุณเตรียมตัวหรือยัง
16: เออคุณดีจริงหรอเอกสารคุณที่อยู่ออฟฟิศเงี้ยเงินเดือนลูกน้องคุณอ่ะไม่ได้นึกออกว่า
15: คนข้างหลังดีสำหรับเขาแต่ไม่ดีสำหรับคนข้างหลังเลย
16: ในวินาทีนั้นที่แบบนั่นก็ไม่รู้ในวินาทีตรงนั้นน่ะที่เขายังสมองเลือดมันยังไปสมองอยู่เขาอาจจะห่วงก็ได
15: ้
16: ยังไม่ทำเลยว่ะ
15: มันไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้สึกตัวนะ
16: เออ
15: คุณอาจจะรู้สึกตัวนะ
16: ใช่งงไหมคะนั่นว่าถ้าเราได้เตรียมพร้อมได้เคลียร์ทุกอย่างนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
15: ในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเราคือเผื่อว่าเราจะได้รู้เลยว่าอ๋อคุณจะเจอหนึ่งสองสามสี่นะอะไรอย่างเงี้ย
16: ได้ค่ะคือกลไกร่างกายอ่ะตอนที่เริ่มเสื่อมถอยมากๆนะคะคืออันนี้พูดถึงแบบจากโรคแล้วกันเนาะไม่ได้จากปกตินะคะมันจะไม่มีความอยากอาหารเกิดขึ้นเบื่อข้าว
15: เราจะไม่กิน
16: เราจะไม่อยากกินไม่ค่อยอยากกินทั้งข้าวทั้งน้ำนะคะแรงเราจะน้อยลงเราจะเหมือนโทรศัพท์ที่แบตอ่อนตลอดเวลาใช่ไหมต
15: ื
16: ่นแป๊บนึงแล้วก็หลับตื่นแป๊บนึงแล้วก็หลับนะคะนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะตื่นน้อยมากตื่นแบบแป๊บเดียวแล้วก็หลับแล้วก็ไม่รู้เรื่องเป็นส่วนมาก
15: ตื่นมาก็ไม่รู้เรื่องด้วยเหรอ
16: ตื่นมาก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้นะคะความจำเราอาจจะแบบเริ่มงงเริ่มสับสนว่าเอ๊ะตะกี้ฉันฝันหรืออันนี้คือความจริง
15: มีเพ้อบ้างบางทีใช่ไหมเขาก็ถึงจะแบบว่าอันนี้อะไรนะหรือบางทีพูดในเรื่องที่เขาฝันแล้วเราไม่รู้เรื่อง
16: ใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแล้วก็ถ้ามากไปกว่านั้นปุ๊บเนี่ยก็จะหลับตลอดแล้วก็จะเหลือแต่ลมหายใจนะคะจนกระทั่งช่วงวาระท้ายๆวินาทีท้ายๆของเราก็คือลมหายใจก็จะเริ่มสะดุดและมีช่วงหยุดบ้างมีช่วงหายใจเร็วมีช่วงหยุดบ้างเริ่มไม่สม่ำเสมอจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆก็คือก็จะหยุดที่การหายใจออกแล้วก็จบทุกอย่างก็จะสงบนิ่ง
15: อ๋อมันจะเป็นหายใจออกเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ฟึบแล้วก
16: ็ไม่ค่ะเราจะจบด้วยการหายใจ
15: จบด้วยหายใจออก
16: ใช่ค่ะ
15: วินาทีที่เริ่มหายใจแบบติดขัดนั้นน่ะ ถ้ามีคนที่เรารักอยู่ข้างๆแล้วพูดกับเราเราจะยังรับรู้ได้ไหมครับคุณ
16: ได้ยินอันเนี้ยมันพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์แหละนะคะไปมีทำในช่วงเวลาตรงนี้ในคนให้เอา MRI ดู functional MRI มันก็เห็นเลยค่ะว่าหูยังรับรู้อยู
15: ่
16: นะคะหูยังได้ยินอยู่จนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นไปพักหนึ่งแล้วหูถึงจะหยุด
15: โอ้ต่อให้หัวใจหยุดเต้นหูแล้วยังได้ยินอยู่เลย
16: ใช่ค่ะคือพอเราหัวใจเราหยุดปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็ยังมีไปในสมองอยู่นึกออกไหมสมองยังรันได้อีกแป๊บหนึ่งถูกไหมคะเพราะนั้นช่วงนั้นหูก็ยังรับรู้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาตรงนี้มากๆก็คือคุณสามารถอยู่พูดกับเขาส่งเขาได้อีกพักใหญ่ๆเลย15ครึ่งชั่วโมงแล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วค่อยให้พวกเราเข้าไปดูแล
15: ส่วนใหญ่คำพูดเหล่านี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าเราควรจะบอกอะไรกับคนที่จากไปหร
16: อจริงๆแล้วนะว่าขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และขึ้นอยู่กับคนไข้คนนั้นนะคะให้เดาก็ได้ค่ะว่าเขาน่าจะชอบอะไรที่สุดในช่วงเวลาตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะชอบเป็นบทสวดมนต์บางคนอาจจะชอบเป็นเสียงเพลงเนาะบางคนอาจจะชอบเป็นว่าฉันอยู่ตรงนี้แหละฉันอยู่ส่งเธออยู่ตรงนี้แหละ
15: หรือการบอกรัก
16: บอกรักเนี่ยค่ะบอกเล่าถึงสิ่งดีๆเล่าถึงแบบการไปทำได้ทำบุญได้ทำอะไรดีๆร่วมกันอะไรเงี้ยความสุขอะไรเงี้ยค่ะ
15: ก็แล้วแต่คนนะ
16: ใช่ค่ะ
15: เพราะว่าล่าสุดผมเขียนสมุดวางใจคุณแม่
16: ค่ะ
15: คุณแม่เขียนเรื่องนึงแล้วทุกคนก็งงๆแม่บอกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามา
16: อยากอยู่คนเดียว
15: ใช่ใช่กรุณาทิ้งฉันไว้กับซีรีส์จีน
16: อ๋อค่ะซีรีส์
15: ทุกคนก็อ้าวแม่กูอยากดูซีรีส์จีนมากกว่าเจอพวกเราอีกแล้ววะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่แต่แม่คงผมในแง่ค่าความคิดผมนะผมรู้สึกว่าแม่ไม่อยากให้ลูกๆเห็นต
16: ั
15: วเองเจ็บปวด
16: ได้ถามท่านไหมคะว่าเพราะอะไร
15: ก็ถามแต่แม่บอกว่าเขากลัวว่าทุกคนจะห่วงเขา
16: อ่าค่ะ
15: เขาคือวินาทีสุดท้ายขนาดตัดสินใจเองยังรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกห่วงก็คงอาจจะต้องไปคุยกันอีกรอบเรื่องความสบายใจว่าต่อให้ลูกอยู่ด้วยลูกก็ไม่ห่วงก็หมายถึงว่าอะไรอย่างเงี้ย
16: ใช่ใช่ใช่จะได้เคลียร์กันนะว่า
15: หลายคนกลัวความตายอ่ะคุณหม
16: ออ่
15: ะที่พูดพอพูดเรื่องนี้ก็เลยจะเล่าไปถึงเรื่องนี้เรื่องของการที่ผมทำสมุดวางใจแล้วผมทำคลิปลงไปมีคนหลายคนเข้ามาขอคำแนะนำผมว่าคือ
16: จะคุยกับพ่อแม
15: ่พี่เกลือพูดได้ยังไงพ่อแม่ไม่โกรธเหรอที่บ้านคือโกรธเลยไม่อยากให้พูดเรื่องนี้เลย อะไรเงี้ย
16: จริงๆแล้วการไม่พูดเป็นความเชื่ออย่างนี้ก่อนการไม่อยากพูดเรื่องนี้เป็นความเชื่อว่าพูดแล้วแบบมันแช่งพูดแล้วมันเป็นลางร้ายลางไม่ดีอะไรเงี้ยค
15: ่
16: ะนะคะซึ่งความเชื่อก็คือความจริงของคนคนนั้น เราอาจจะเปลี่ยนความเชื่อเขาอาจจะยาก
15: ครับ
16: แต่นัทคิดว่ามันก็ยังมีวิธีการเลี่ยงเนาะไปพูดอย่างอื่นแทนเช่นถึงเขาจะไม่พูดเรื่องนั้นแต่ก็อาจจะพูดได้ว่าเขาไม่ชอบแบบไหนหรอชีวิตแบบไหนหรอ เราจะได้รู้นิดนึง เราอยากรู้นะว่าเนี่ยสมมติว่าหนึ่งเราต้องมานั่งคิดแทนเขาอะเราจะได้ตัดสินใจแทนเขาได้ถูกว่าแบบไหนที่เขาชอบแบบไหนที่เขาไม่ชอบ
15: ครับ
16: อ
15: ันนี้จะถามในฐานะการดูแลผู้ป่วยที่แน่นอนเขากำลังแบบอยู่ในโรคร้ายแรงนะคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดกับเขาฮะ
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
7: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชล Dutch Mill
8: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้อง

0: อะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาเลียนส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: เลิกค่ะเทว

0: ลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
11: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
10: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: อร่อยดีดีดีดีสถินาใหม่เซทีนา
15: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
16: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
17: อันนี้จะถามในฐานะการดูแลผู้ป่วยที่แน่นอนเขากำลังแบบอยู่ในโรคร้ายแรงนะคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดกับเขาฮะในฐานะคนดูแลคุณหมอ
18: ในฐานะคนดูแลใช่ไหมคะคำพูดที่ไม่จริงใช่ไหมคะ
17: ไม่จริง
18: แล้วอาจจะบอกคร่าวๆว่าอ่ะสมมติว่าโรคเขาไปต่อไม่ได้จะบอกว่าเดี๋ยวก็หายอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
17: แต่เราก็รู้สึกมันเป็นกำลังใจอ่ะคุณหม
18: อ
17: ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันอาจจะทำให้เขารู้สึกสู้ต่อไปไม่เราไม่ควรพูดนะ
18: จริงๆแล้วมันทำให้เขามันหนึ่งอาจจะเป็นความหวังที่ไม่เป็นจริง
17: ครับ
18: ถ้ามันยังเป็นความหวังที่เป็นจริงนะคิดว่ามันควรให้แต่ถ้ามันเป็นความหวังที่มันไม่มีวันเป็นจริงอ่ะเขาอาจจะมันถูกหลอกให้พยายามทำบางอย่างตลอดไปก็ได้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้สิ่งนั้นนอกไหมเหมือนกับเราไปหลอกเขาว่าจะให้เขาว่า
17: เดี๋ยวก็หาย
18: เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ย
17: คำนี้ใหญ่ใช้บ่อยมาก
18: โอ้ใช่ไหมมันเป็นความปรารถนาดีของเรานะนะคะแต่ส่วนมากที่พูดเพราะนั่นว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไร
17: จริง
18: หรือสู้ๆ
17: ใช่
18: สู้ๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้จะพูดอะไรแต่เราหวังดีกับเขาอะใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าการเป็นอยู่ของเราที่เราไปหาคนไข้อะแค่เราไปตรงนั้นอะมันอาจจะมีคุณค่ามากมากอยู่แล้วก็ได้คุณไม่ต้องมีคำพูดอะไรไปทำให้เขาดีขึ้นแค่คุณไปอยู่กับเขายิ้มกับเขา
17: เพราะมันบอกแล้วว่าฉันอยู่ตรงนี้นะเสมอเลย
18: ใช่ค่ะ
17: มันอาจจะมีคุณค่ามากกว่าคำพูดก็ได้
18: ใช่
17: เพราะบางคำพูดก็อาจจะยิ่งทำให้มัน
18: ไปเกิดอะไรในใจเขาอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบก็เราจะได้ยินว่าอย่าไปพูดสู้ๆอันนี้จะได้ยินบ่อยหน่อยใช่ไหมเพราะในมุมของคนไข้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาทำมาเยอะมากๆแล้วเขาผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ย
17: แล้วที่ทำอยู่ไม่สู้เรื่องไงเล่า
18: เป็นต้นเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเข้าใจ
17: คุณหมอผมอยากถามคุณหมออีกเรื่องนึงเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันเป็น

0: ป็นเรื่องที่คนพูดกันเยอะมากในยุค ปัจจุบันนี้ในฐานะหมอพาลิทีฟแคร์คุณหมอคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการลุญยฆาตครับ
1: ฮะจริงๆสำหรับแนท
0: เชื่อว่าน่าจะมีไปถึงคุณหมอเยอะนะเรื่องเนี้ย
1: ใช่จริงๆทุกวันนี้ก็มีคนไข้บ้างใช่ไหมที่แบบ
0: ขอ
1: ทำอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะต่างที่แบบมีเคยทำเอกสารจากต่างประเทศมาแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะคะอย่างนี้มันไม่ได้ถูกกฎหมายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำนะคะ
0: คือหมอไทยทำไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ฉะนั้นไม่ต้องมาขอให้หมอทำ
1: เออใช่
0: อันนี้อธิบายโดยพื้นฐานกว้างๆเพื่อจะได้ลดงานคุณหมอความหนักใจของคุณหมอว่าเราไม่สามารถขอให้คุณหมอว่าทำการลุญยฆาตกับเราได้ในประเทศนี้เพราะว่ามันผิดกฎหมาย
1: ยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าวันนึงกฎหมายมันผ่านขึ้นมานั้นอยากให้มองนี้ค่ะว่าการลุญยฆาตก็คือเมื่อคนไข้มีความทุกข์ทรมานทางร่างกายแบบสุดๆแล้วจริงๆไม่สามารถระงับได้ด้วยการรักษาหรือยาต่างๆนะคะแล้วเรามองแค่ว่าการจากไปเป็นหนทางเดียวของเขาเนาะที่จะทำให้เขารู้สึกสุขสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าถึงวันนั้นน่ะแล้วมันมีกระบวนการนะมีนักจิตมาคุยแล้วนะคะมีหมอจิตแพทย์ร่วมประเมินมีคณะกรรมการจริยธรรมร่วมประเมินไม่ได้โยนทุกอย่างมาให้ฉัน
0: เป็นคนประเมิน
1: เนาะหรือหมอคนหนึ่งที่ทำการลุญยฆาตเป็นคนประเมินอะไรเง
0: ี้
1: ยคิดว่าสามารถทำได
0: ้ถ้ามันถูกกฎหมาย
1: ถูกกฎใช่ถ้ามัน
0: ถูกถ้ากฎหมายเริ่มต้นคือจากถูกกฎหมาย
1: และกระบวนการโอเคจริงๆมันมีอย่างนี้ถ้าทาง palliative care มันมีคำว่า palliative sedation ก็คือหลับค่ะหลับเพื่อไม่ต้องทรมานแต่เราเจตนาของเราคือแค่ให้เขาหลับเราไม่ได้เพิ่มโดสจนเขาตายจนเขาแบบจากไปเพราะยาเราเจตนาไม่เหมือนกันถ้าเจตนาการลุญยฆาตคือเราตั้งใจว่า
0: ต้องให้ไป
1: เราก็จะใช้ยาที่แบบเร็วที่สุด
0: รู้เลยว่าไปแน่ๆ
1: ใช่ค่ะเนาะแต่ถ้าเกิด palliative sedation อ่ะคือเรารู้สึกว่าให้มันทรมานมากๆหลับดีกว่า
0: หลับไปก่อน
1: แต่พอหลับปุ๊บอ่ะร่างกายเขาก็จะค่อยๆถดถอยเพราะเขาไม่ได้กินไม่ได้มีน้ำเกลือเพื่อยื้อเวลาตรงนั้นเขาก็จะจากไปตามธรรมชาติโดยเราไม่ได้เร่ง
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะ
1: นั่นว่ามันโอเคมากๆแค่คุณรู้จัก palliative care เอางี้คุณก็จะมีสิทธิ์เข้าสู่ palliative sedation
0: อุ้ยดีจัง
1: นอกป่ะคะ
0: อุ้ยอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการเลยด้วยซ้ำนะคือหมายถึงว่าถ้าถึงภาวะหนึ่งอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอให้ผมหลับ
1: ใช่
0: คุณหมอไม่ได้ฆ่าผมแต่ขอผมหลับเพื่อไม่ต้องเผชิญกับความทรมานนี้
1: ใช่ค่ะขอแค่คุณมี palliative care ร่วมดูแลแค่นั้นเลยแล้วก็timing ก็สำคัญนะอย่างแบบการลุญยฆาตเราก็จะเห็นใช่ไหมเขาจะมีโปรเซสหลายเดือนใช่ไหมคะทุกวันนี้เคสที่เข้าสู่การดูแล palliative care ระยะเวลายังสั้นกว่าการลุญยฆาตเลยนึกออกปะ
0: จริงจริง
1: มันย้อนแย้งหลายอย่าง
0: เจอหมอ palliative care ก็อาจจะไปแล้วก็ได
1: ้ยังไม่ทันจะพูดเลยว่าแบบฉันอยากตายช่วยทำให้ฉันตายที
0: นะก็จริงๆแล้วการที่เชิญหมอนัทมาคุยในวันนี้มันเป็นเรื่องของการเต็มตัวตายซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับเราทุกคนจริงๆนะเรามักจะประมาทต่อความตายเพราะเรายังคิดว่ามันยังมาไม่ถึงเราหรือยังเราคงยังไม่ต้องเจอมันแต่เราลืมไปว่าบางทีมันบอกไม่ได้หรอก
1: ใช่ค่ะจริงค่ะ
0: ฉะนั้นก็ซ้อมกันตั้งแต่วันนี้นะฮะเพื่อเวลาวินาทีที่เราเผชิญมันเราก็จะได้ตายอย่างมีคุณภาพ
1: พร้อมมากขึ้นค่ะ
0: นะฮะวันนี้ขอบคุณหมอแนทมากนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการชนะไพรินนะครับ7กันยายนครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันเริ่มต้นตั้งต้นสัปดาห์ใหม่กับข่าวของเราก็เอาให้ชัดนะฮะเราไปเริ่มที่เรื่องแรกครับผู้ชมครับชวนผู้ชมไปเกาะไม่ปล่อยกับชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังไว้ใจไม่ได้สักทีนะฮะล่าสุดเนี่ยถึงขั้นส่งทหารแฝงเข้ามาเป็นชาวบ้านลอบเจาะแนวรั้วของไทยแล้วแล้วไทยเองนั้นก็ไม่อยู่เฉยนะฮะพาสื่อนอกนั้นลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปดูหลักฐานให้คาตากันเลยอ้าวพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็พาคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยลุยตรวจชายแดนช่องจอมโอเสม็ดนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อให้เห็นเองกับตาโดยเฉพาะตึกสแกมเมอร์ที่ถูกกัมพูชาเนี่ยใช้เป็นฐานทหารในการโจมตีไทยทำให้ไทยนั้นจำเป็นต้องเข้าคุมพื้นที่เพื่อหยุดภัยคุกคามแล้วก็วางกำลังอยู่จุดเดิมตาม Joint Statement เมื่อวันที่27ธันวาคมครับ27ธันวาคมนี่คือปีที่แล้วนะฮะปี68ย้ำว่าไม่ใช่การเข้ายึดดินแดนครับส่วนอาณาจักรสแกมเมอร์โอเสม็ดเนี่ยครับก็เป็นฐานหลอกลวงคนทั้งโลกพื้นที่กว่า500ไร่นั้นพบอาคาร157แห่งมีทั้งฐานปฏิบัติการมีทั้งห้องจำลองเป็นสถานีตำรวจธนาคารหลายประเทศรวมถึงห้องโทรหลอกเหยื่อห้องใต้ดิน12ห้องนะฮะใช้กักขังแล้วก็ทรมานรวมถึงโรงพยาบาลที่มีทั้งห้องเอ็กซเรย์แล้วก็ห้องผ่าตัดที่อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการค้าอวัยวะด้วยเรื่องนี้ครับทำเอาคุณมาเน็ตนั้นนั่งไม่ติดฮะต้องรีบลงพื้นที่เกาะกงตรงข้ามจังหวัดตราดหวังจะสร้างภาพการกวาดล้างสแกมเมอร์แล้วก็กัมพูชานั้นไม่ใช่สวรรค์ของสแกมเมอร์พยายามจะยืนยันตรงนั้นแม้ว่ากัมพูชานั้นจะพยายามปฏิเสธครับแต่ว่าทุกอย่างนั้นมีหลักฐานบิ๊กโก้เนี่ยถึงกับบอกว่าการพาสื่อนอกลงพื้นที่เราจะไม่ได้ขอให้ใครเลือกข้างแต่ว่าจะขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ก็คือพื้นฐานของความไว้วางใจแล้วก็สันติภาพที่ยั่งยืนนะฮะส่วนตามแนวชายแดนตอนนี้ฮะเราพบว่าฐานกัมพูชานั้นเริ่มกลับมาหรือรั้วลวดหนามไทยอีกแล้วคลิปนี้จากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะเนี่ยนำมาโพสต์เอาไว้นะฮะแล้วก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคลิปใหม่เพราะว่าดูจากพื้นที่ป่าที่รกตรงกับตอนนี้ที่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับทำให้กองทัพภาคที่2เนี่ยต้องปรับแผนการส่งกำลังพลออกลาดตระเวนตามชายแดนตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าจรดค่ำในทุกๆวันนะฮะเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยแล้วก็รักษาความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายข้อมูลนี้นั้นสอดคล้องกับบิ๊กโก้ที่ออกมาแฉบอกว่ามีฐานกัมพูชาเนี่ยพยายามปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็แฝงตัวเข้ามาตัดรั้วลวดหนามประมาณ 2-3 จุดตามชายแดนนะฮะหวังที่จะบุกเข้ามาในพื้นที่เราหลายครั้งฝ่ายไทยที่สามารถจับกุมเฉลยได้แต่ว่าจากการตรวจพื้นที่รอบแนวเกือบ10กิโลเมตรเนี่ยบิ๊กโก้ยืนยันบอกว่าฝ่ายไทยมีการวางระบบป้องกันอย่างแน่นหนามีการขุดคูต้านรถถังไว้หลายจุดนะฮะแล้วก็รถถังของฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาได้ในขณะที่ฝั่งกัมพูชายังมีรถถังรุ่นเก่าประมาณ 4-5 คันเนี่ยที่ติดลมอยู่บนถนนนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่น่ากังวลครับเพราะว่าฝ่ายไทยนั้นครองพื้นที่สูงกว่าแล้วก็มียุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่านะครับลองฟังดูฮะ
1: ผมเข้าไปดูในพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีรั้วลวดหนามแล้วก็ลักษณะพอฝนตกก็มีหญ้ามีต้นไม้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้ามามาเก็บมาปลอมมาเป็นในลักษณะชาวบ้านบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งเนี่ยก็เข้ามาในลักษณะที่มาถึงรั้วลวดหนามเนี่ยเท่าที่ผมทราบจากรายงานก็คือว่าน้องในพื้นที่ก็ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังถ้าเข้ามาแล้วเราไม่มีการยิงเตือนไม่มีการมาตรการ1-2-3เนี่ยเขาจะตั้งฐานตรงนั้นเลยเราก็ถึงที่นี่เป็นที่เดียวที่มีความหลายพื้นที่ไม่ใช่ที่เดียวเป็นพื้นที่ที่หนึ่งที่ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังถ้ามาปุ๊บก็ยิงเตือนแจ้งเตือนไม่ให้อยู่ในพื้นที่เพราะเขาต้องวางและต้องทำตามถ้อยแถลงร่วม
0: อ่ะไปที่เรื่องต่อไปนะครับผู้ชมครับนั่นคือเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องสำหรับทนายตั้มครับกับกันจอมพลังล่าสุดนั้นบุก DSI ยื่นหลักฐานขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะฮะอ้างว่าพบพิรุธเส้นเงินบริจาคโอนเข้าบัญชีคนสนิทครับพร้อมนำคลิปลับที่อ้างว่าเป็นหลักฐานให้ยื่นตรวจสอบทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มวันนี้มาในลุคครับอย่างที่เห็นตามภาพนะฮะก็คงเห็นกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะสวมเสื้อชูชีพแว่นตาดำแล้วก็ติดหนวดฮะก็เปิดตัวด้วยการขี่เจ็ตสกีบกซึ่งไม่รู้มายังไงนะครับมาถึงหน้า DSI ก่อนจะเปลี่ยนชุดสูทสีแดงแล้วจากนั้นก็ยื่นหนังสือที่ DSI เพราะขอให้ตรวจสอบแล้วก็การระดมทุนนะฮะการใช้จ่ายของมูลนิธิการจองพลังช่วยสู้ครั้งนี้ทนายตั้มครับอ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเงิน10ล้านบาทซึ่งระบุบอกว่ามีการโอนเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดรวมถึงมีการจ่ายเงินให้คนที่มาทำงานด้วยเป็นเงินสดนะฮะเพื่อไม่ให้โยงเงินไปถึงมูลนิธิได้แล้วก็ยังให้หาบัญชีม้าของคนในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องจ่ายบัญชีละ 5,000 บาทเพื่อรับโอนเงินเนี่ยทนายตั้มก็ระบุบอกว่าการตรวจสอบเงินบริจาคเนี่ยก็จะดูแค่เงินเข้าแล้วก็ออกของบัญชีนะครับเท่าไหร่ไม่ได้นะครับแต่ต้องดูว่าเงินถูกจ่ายให้ใครให้บริษัทไหนมีส่วนต่างหรือว่ากำไรหรือไม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเงินตอนนี้อยู่ที่ใครนะครับนอกจากนี้ยังขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อเสื้อเกราะระดับ4ในราคาแพงกว่าท้องตลาดถึง 85% การเรียรายเงินรับบริจาคซื้อบังเกอร์ครับทั้งที่ได้รับบริจาควัสดุก่อสร้างฟรีตลอดจนการให้พนักงานเนี่ยจัดหาบัญชีม้าพร้อมกับนำคลิปลับที่อ้างว่าเป็นหลักฐานเด็ดเนี่ยให้กับ DSI ได้ตรวจสอบลองฟังทนายสิทราครับ
2: เนี่ยคุณต้องถูกตรวจสอบแล้วครับคุณจะมาลำไปทั่วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้ครับอยากรู้ความจริงว่ากันจอมพลังเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นปีศาจกันแน่ออกมาตอบโต้ครับออกมาบอกเลยว่าไอ้เสื้อเกราะของเขาเลเวล4พัดหรือเปล่ามันถึงแพงกว่าของชาวบ้านเขา
0: เรียกว่าทนายตั้มวันนี้ก็จัดเต็มมา3วันนะฮะในการยื่นเรื่องตรวจสอบการจอมพลังแล้วก็มูลนิธิของเขาโดยมีการแต่งคัฟเวอร์เป็นการจอมพลังเหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนตรงนี้ทำให้เป็นไวรัลนะครับผู้ชมครับดังนั้นผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าเราก็ต้องมองเจาะเข้าไปที่แก่นของมันจริงๆนะครับแก่นของคดีนี้คืออะไรแก่นของคดีนี้นั้นคือการตรวจสอบเรื่องของความโปร่งใสของมูลนิธิของคุณกันจอมพลังนี่คือแก่นของมันนะครับแต่ว่าการที่คุณสิทธาทำแบบนี้มันก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการเรียกให้เป็นข่าวในแต่ละวันเพราะว่าถ้าไปแบบเดิมๆอาจจะไม่เป็นข่าวก็ได้นะครับดังนั้นเราก็อย่าลืมดูที่แก่นของข่าวนะครับดูว่าการตรวจสอบการเรียรายให้มูลนิธินั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าจะดูแบบนี้ก็ดูเอาเพลินๆไปก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณตั้มจอมพลังเนี่ยสวมสูทสีแดงติดหนวดปลอมบุกเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนขอให้ตรวจสอบเรื่องของการบริหารเงินบริจาคนะฮะการจัดซื้อจัดหาแล้วก็การใช้จ่ายภายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หลังจากมีข้อมูลสำคัญจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังครับบอกว่าทางมูลนิธิเนี่ยวางแผนฟันกำไรส่วนต่างโดยให้บริษัทคนกลางนั้นซื้อของเพื่อนำมาบริจาคแต่ว่าไม่มีการแจ้งรายละเอียดต่อมาวันที่5กันยายนครับทนายตั้มก็ติดหนวดปลอมพร้อมกับควง5บอดี้การ์ดไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแฉว่ามีนักการเมืองแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยเบียดเบียนโควต้าลอตเตอรี่ฮะจากคนพิการมีการสวมสิทธิ์นำโควต้าสลากจำนวนมากตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเล่มไปตัดขายส่งต่อให้กับยี่ปั๊วรายใหญ่เพื่อกินส่วนต่างนะฮะสร้างรายได้กว่า200ล้านต่อปีล่าสุด7กันยายนนี้ครับนะ7กันยายนคือวันนี้นะฮะซิ่งเจ็ตสกีดัดแปลงจากมอเตอร์ไซค์อ๋อมันไปได้นี่ติดล้อเหรออ๋อโอ้ไปดัดแปลงมาด้วยติดหนวดปลอมบุกไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะยื่นคลิปหลักฐานแล้วก็แฉพิรุธเส้นทางการเงิน10ล้านเข้าบัญชีคนสนิทของกันจอมพลังนะฮะในขณะที่ฝั่งกันจอมพลังแม้ว่าวันนี้เจ้าตัวนั้นจะยังไม่ออกมาตอบโต้อะไรนะครับแต่ว่าเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะไม่ขอตอบโต้อีกฝ่ายผ่านโซเชียลพร้อมกับยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ยินดีให้ตรวจสอบทุกเรื่องเลยฮะทั้งเรื่องของมูลนิธิกันจอมพลังทั้งโควต้าสลากแล้วก็ระบุบอกว่าไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของทนายตั้มนั้นคืออะไรแต่ตัวเองเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบไม่ว่าจะครั้งที่2ครั้งที่3หรือว่าครั้งที่4ได้เสมอยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่างามแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นดูกันที่หลักฐานครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้นักข่าวนั้นได้พยายามที่จะโทรติดต่อกันจอมพลังแต่ว่าไม่มีใครรับสายครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาที่เราต้องพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเมื่อกี้คู่หนึ่งไปละช่วงหน้าขออีกคู่หนึ่งคุณณัฐวุฒิวงเนียมกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรสักครู่ครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มRegency

0: กลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: ต้องขาดใจร้อยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไม่ต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสรา
9: จะร
8: ู้จักไหมแกงพะแนงรอยไข่สตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่มะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
14: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
15: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
17: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
18: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
19: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะอีกกรณีนึงครับคุณผู้ชมครับน่าจะจำเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์กันได้นายณัฐวุฒิวงศ์เนียมครับ นักกฎหมายทำร้ายร่างกายอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่หน้าโรงพักทองหล่อนะฮะก็เดินไปแล้วก็เหมือนผลักกันแล้วก็ล้มนะฮะล่าสุดยังไม่จบนะครับเพราะว่าฝั่งของคุณณัฐวุฒินั้นไปยื่นผบตร.ให้ออกหมายจับคุณสมชัยเลยนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะฮะก็วันนี้ฮะนายสมชัยนั้นเนี่ยคือแจ้งความเอาผิดทั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าปรากฏว่าวันนี้เรื่องราวยังไม่จบนะฮะเพราะว่าคุณณัฐวุฒินั้นก็เข้าไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนให้ยื่นขอหมายจับกับนายสมชัยพร้อมกับพวกรวม6คนในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะฮะนี่เล่นใหญ่นะไปยื่นต่อผบตร.แต่ว่าก็ไม่เจอผบตร.หรอกครับนะฮะสาเหตุก็เพราะก่อนหน้านี้คุณสมชัยเนี่ยโพสต์ Facebook รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกกต.เนี่ยดำเนินคดีโดยคุณณัฐวุฒิเนี่ยฮะบอกว่าตัวเองนั้นโอนไปทั้งหมดใน2บัญชีบัญชีละ 1,000 บาทตอนนั้นเนี่ยครับมีการโพสต์ระดมทุนแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรกับนายสมชัยพอเห็นก็เลยโอนไปด้วยภายหลังตรวจสอบกับกรมการปกครองก็พบว่าการโพสต์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนตัวเองนั้นได้รับความเสียหายจึงมาขอให้ออกหมายจับทั้ง6คนนะฮะวันนี้ก็เล่นใหญ่ไปขอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ได้เข้าสำนักงานเลยครับอยู่ฟุตบาทริมถนนนะครับส่วนคดีทำร้ายร่างกายคุณสมชัยเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็ยืนยันบอกว่าตัวเองนั้นไม่เคยใช้ความรุนแรงตั้งแต่วันเกิดเหตุนะตั้งแต่วันเกิดเหตุวันจั๊กกะจี้ใช้คำว่าจั๊กกะจี้ล่ะเพราะว่าถูกแฮนด์จักรยานของนายสมชัยเนี่ยชนเข้าที่เอวก็เลยจั๊กกะจี้ความผิดก็ขอเป็นข้อหาเบาๆเป็นความผิดละหูโทษนะครับคุณผู้ชมฟังไปแล้วคุณผู้ชมสามารถตัดสินใจเองได้เลยนะครับว่าใครผิดผมบอกงี้เลยนะแต่ว่าไม่มีผลทางกฎหมายนะครับเรามีสิทธิคิดน่ะนะใครจะมาห้ามความคิดเราได้ล่ะแต่สุดท้ายใครผิดตามกฎหมายจริงๆก็เป็นขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมผลฟันธงไปในแบบนี้ครับนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและคุณผู้ชมทุกคนก็มีความคิดเห็นส่วนตัวได้ส่วนที่ปฏิเสธไว้ก่อนครับมันแค่ลีลา

0: ของตัวเองเฉยๆเพราะว่าเป็นแค่โทษปรับเรื่องอะไรจะให้ปรับง่ายๆมันก็ต้องมีลูกเล่นมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์ที่หน้าสน.ทองหล่อเนี่ยตัวเองมีคลิปต้นฉบับเป็นหลักฐานยืนยันเปิดเลยนะขอให้เอามาเปิดเลยครับส่วนที่ถูกเผยแพร่ในสื่อนั้นเป็นเพียงคลิปที่ถูกตัดต่อด้วย AI นะครับถูกตัดต่อด้วย AI โอ้โหแสดงว่าสำนักข่าวนี่เขาใช้ AI ตัดต่อนะทุกสำนักเลยนะครับทุกสำนักแม้ว่าจะคนละมุมกันนะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ทุกสำนักข่าวใช้ AI หมดเลยในการตัดต่อนะเห็นออกตัวใหม่เมื่อวานนี้ใช่ไหม AI อ่ะที่เขาบอกว่าตัดวิดีโอได้ดีมากเลยนะ ChatGPT อ่ะ ChatGPT 6อ่ะนะฮะอ้าวนักข่าวนั้นถามหาคลิปต้นฉบับเจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่เปิดเผยหลักฐานชิ้นนี้แต่นำไปแจ้งความเอาผิดนายสมชัยฐานแจ้งความเท็จไปดูเขายืนตากแดดให้สัมภาษณ์หน่อยครับ
1: คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมไม่ใช่คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมคุณอย่ามาเถียงพยานหลักฐานผมมีแล้วผมจะแจ้งความกลับมันภายในสัปดาห์นี้นะครับข้อหาแจ้งความเท็จผมเอาอยู่แล้วเอาทุกดอกคุณไม่ต้องกลัวผมเอาอยู่แล้วนะครับผมมีหลักฐานต้นฉบับไอ้ต้นฉบับที่ไปเผยแพร่เนี่ยมันตัดทอนข้อความทั้งหมดแล้วใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์มันก็เลยเหมือนสภาพแบบรุนแรงอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่แล้วผมเนี่ยประเภทจี้เอวไม่ได้เลยมันชักกระตุกใส่มันกระตุกไอ้นี่ไงแฮนแฮนน่ะมันกระทุ้งเอวผมมันก็ทำร้ายใช่ไหมแล้วผมอ่ะมันจักกระจี้ไงพี่เพราะว่าถูกเอวมันจักกระจี้มันจักกระจี้พี่เข้าใจไหม
0: หลายคนตั้งคำถามนะครับว่าทำไมสื่อถึงให้พื้นที่นี้กับการรายงานข่าวแบบนี้มีประโยชน์นะครับประโยชน์ของมันคืออะไรรู้ไหมครับเราให้พื้นที่เขาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นตัวอย่างของคนที่ไม่ควรให้พื้นที่เข้าใจไหมฮะนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ควรจะถูกให้พื้นที่เราเลยต้องให้พื้นที่เพื่อทำให้คุณรู้ว่าเขาไม่ควรได้พื้นที่นะฮะแต่เราจะให้พื้นที่เขาต่อเพราะว่าข่าวยังไม่จบนะครับดูกันต่อนะด้านอาจารย์สมชัยนั้นบอกกับทีมข่าวของเราบอกครับว่าไม่ขอตอบโต้หรือว่าให้พื้นที่ทางสื่อกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเชื่อว่าคลิปความรุนแรงนั้นเป็นหลักฐานที่ทุกคนนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนยืนยันว่าฝั่งตัวเองก็มีข้อมูลกับหลักฐานเด็ดเตรียมที่จะแฉอีกฝ่ายหลายเรื่องครับแต่ว่าวันนี้ขอทำประเด็นเรื่องคดีหัวสวก่อนอาจารย์สมชัยอย่าไขว้เขวกับคดีนี้ครับเดินหน้าเรื่องหัวสวไปให้เต็มที่เลยครับแล้วก็เร็วๆนี้นั้นเตรียมที่จะแฉอีกฝ่ายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อาจารย์สมชัยไปทำแผลตรวจร่างกายพร้อมย้ำว่าแม้บาดแผลภายนอกไม่รุนแรงแต่ว่าการล้มในวัย68ปีเนี่ยไม่ควรถูกมองข้ามนะอาจจะเกิดอันตรายใหญ่กว่านี้ได้นะครับแม้บาดแผลภายนอกจะไม่รุนแรงเนี่ย68ปีหกล้มนะแล้ววันนั้นถูกเขย่าตั้งหลายครั้งจนทรงตัวบนจักรยานลำบากก่อนอีกฝ่ายนั้นจะใช้แรงผลักดันจนล้มลงโดยไม่สามารถป้องกันตัวได้ยืนยันครับจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากมีการคุกคามอีกก็พร้อมจะแจ้งตำรวจและขอให้พิจารณาถอนประกันครับลองฟังอาจารย์สมชัยครับ
2: มีกล้องนะฮะไม่มีผู้สื่อข่าวไม่อยู่หน้าโรงพักเนี่ยผมว่าอาจจะกระทืบเลยก็ได้ถ้าเขาใช้อาวุธจัดการอะไรกับผมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ผมจะหลบอะไรได้เลยอุกอาจกระทำการแม้กระทั่งในสถานที่ราชการที่เป็นโรงพักด้วยซ้ำนะแล้วก็ต่อหน้าตำรวจด้วยซ้ำเขายังกล้าทำดังนั้นเนี่ย อันตรายมากที่จะให้เขาออกมาอยู่ในสังคมประกันตัวออกมาก็ยังออกมาโกหกต่อหน้าผู้สื่อข่าวอย่างใช้คำว่าเลยอย่างคนฟังแล้วจะรู้สึกอเน็ตอนาถมากว่ายังมีคนประเภทนี้ในบ้านเมืองอีกหรือถ้าไม่มี
0: นะฮะอ่ะโอเคนะเรื่องนี้ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเราสลับกันไปที่ความบันเทิงครับไปที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เมื่อความลับเริ่มถูกเปิดออกเกมในวิมานอากาศก็ไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับหลังจากเรื่องราวนั้นเดินทางมาถึง EP ที่10นะฮะความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใน EP 11เนี่ยเกมของทั้งรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกกำลังเดินหน้าไปอีกขั้นเมื่อโค้ชพิมยังคงกดดันแล้วก็ควบคุมเพชรฮะในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจินกับเพชรนั้นก็เริ่มร้าวจนความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยขณะเดียวกันนั้นเกมของผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เบาบางลงนะฮะทั้งเรื่องของอำนาจผลประโยชน์แล้วก็การแข่งขันที่ทุกฝ่ายนั้นต่างพยายามเอาชนะกันมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP ที่11ก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้น ลูกค้า AS ครับห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับเอาละฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฝนฟ้าอากาศและแล้วพื้นที่ที่เราจับจ้องมาตั้งแต่วันแรกที่รายงานข่าวเรื่องเกี่ยวกับอากาศก็เจอแล้วแม่สายสักครู่ครับ

0: ัศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น้าไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีก ไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
9: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไม่เดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Mastermาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UHT แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูกผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
5: จริงหรือมั่ว S Cool และปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
6: หุยสับสนนะ
5: ปกติคนชมคุณหล่อใช่ไหม
6: ไม่ถูกเขาเนี่ยวุ้น
7: เราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
5: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
6: เหม
5: ือ
6: นโทษผมแอคไปแล้ว
0: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
8: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
10: นี่แกเป็นใครวะ
9: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน
11: ์อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
12: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
11: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้ฝนฟ้าพายุครับผู้ชมครับก็คงต้องตามเกาะติดกันนะฮะทั่วไทยนั้นฝนตกหนักตลอดสัปดาห์นี้เนื่องจากมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านนะครับผู้ชมครับดังนั้นดูดฝนไปลงแถวนั้นหมดเลยก็คือตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคอีสานก็โดนด้วยไปดูแม่สายกันครับตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ท้องถิ่นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็นำรถแบ็คโฮกำจัดขยะสวะแล้วก็กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมาติดที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อเปิดน้ำนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำล้นเข้าชุมชนหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยฝนตกหนักที่นั่นเนี่ยตกหนักจริงๆนะครับตกหนักบริเวณชายแดนดังนั้นน้ำจากเมียนมาก็จะไหลเข้ามาบ้านเราด้วยน้ำสายนั้นเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่า4เมตรเกือบถึงจุดวิกฤตที่4เมตรครึ่งก่อนหน้านี้นั้นน้ำทะลักแนวบิ๊กแบ็กบางจุดครับทำให้เข้าพื้นที่ชุมชนก่อทรายแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็เร่งอุดรอยรั่วจนสถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งหากพิจารณาจากเส้นทางน้ำแล้วเนี่ยครับ2จุดเสี่ยงหลักๆที่น้ำอาจจะทะลักเข้าสู่ชุมชนแม่สายได้มี2จุดนะฮะกราฟิกอยู่ที่หน้าจอเลยครับคุณผู้ชมครับจุดแรกก็คือตรงอาคารราชพัสดุที่ไม่เอาออกสักทีเนี่ยเห็นไหมครับอาคารราชพัสดุคือสีแดงๆจริงๆแล้วเขาก็จะต้องเอาออกนะเพื่อที่จะเปิดให้ทางน้ำมันกว้างขึ้นนะครับแล้วลดความไหลแรงของน้ำด้วยนะฮะจุดแรกก็คือจุดนี้นะครับติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เป็นด่านหน้าในการรับน้ำแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะมีช่องว่างคล้ายๆคอขวดมวลน้ำก็อาจจะทะลักได้เนื่องจากแนวบิ๊กแบ็กแล้วก็กำแพงอาคารเนี่ยเกิดรอยรั่วซึมแล้วก็ช่องโหว่หลายจุดภาพนี้ดีมากเลยภาพนี้ชัดเจนมากเห็นภาพจริงๆนะฮะส่วนจุดที่2ก็คือตึกสีม่วงหรือว่าตึกแม่สายคอมเพล็กซ์นะฮะเราจะเห็นน้ำทะลักออกมาเนื่องจากแนวบิ๊กแบ็กบางส่วนเนี่ยถูกเปิดออกเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของโรงแรมแล้วก็อาคารที่อยู่ระหว่างรื้อถอนจนมวลน้ำเนี่ยเริ่มไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนชั้นในอย่างรวดเร็วครับด้านผู้ว่าเชียงรายก็ประสานทางผู้ว่าท่าขี้เหล็กนะฮะติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางหากแนวบิ๊กแบ็กพังก็ต้องไปกันนะอยู่ไม่ได้นะครับขณะที่ล่าสุดนั้นฝนเริ่มเบาบางลงแล้วระดับน้ำสายนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันคืนนี้ให้กำลังใจใครก็ตามที่กำลังพยายามทำความสะอาดอยู่นะฮะที่บริเวณแม่สายแล้วก็หวังว่าจะไม่มีระลอกต่อไปครับได้เวลาชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้มีของใหม่มานำเสนอฮะใครอยากได้เตาอบนะฮะเตาอบระบบไอน้ำ12ลิตรด้วยกันไปฟังกับคุณแม็กกี้ครับ
10: สวัสดีครับอยู่กับผมเชฟแม็กกี้นะครับแม่ยามดึกแบบนี้หิวกันใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับถ้าใครหิวบ่อยๆแล้วนอนดึกๆครับจะต้องมีเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำเครื่องนี้จากแบรนด์คอมโปครับหิวอะไรก็จับยัดใส่เครื่องนี้เลยนี่คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับนี่ฮะโอ้นี่ทำคอหมูยั่วกันยามดึกแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับคอหมูเนี่ยทำง่ายนะครับหาซื้อก็ง่ายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูครับว่าเขาน่ากินนะครับแค่ไหนฮะคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมเราจะได้คอหมูที่เรียกว่าชุ่มๆช่ำๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนื้อของเขาหั่นออกมาแล้วเป็นไงมันไม่แห้งคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยน้ำจิ้มแจ่วหรือแค่ซอสแม็กกี้ซีอิ๊วขาวน้ำปลาสักขวดเหยาะไปครับคุณผู้ชมครับก็ดูอร่อยดูน่ากินดูเห็นไหมเนื้อของเขามันจะไม่แห้งเพราะนี่คือเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำคุณผู้ชมครับอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเครื่องนี้เท่าไหร่ต้องซื้อติดบ้านติดครัวเอาไว้ครับนี่ฮะตัวนี้ปกติครับทั้งเซตเนี้ยเกือบ 5,000 นะครับตัวเตาของเราวันนี้ได้เป็น1เครื่องพร้อมผมแถมให้ครับเป็นเตาปิ้งย่างเป็นเตาไฟฟ้าอีก1เครื่องคละสีให้แล้วก็มีเครื่องครัวให้อีก3ชิ้นทั้งหมด 4,570 บาทวันนี้ครับมาเจอกันตรงนี้โชคดีมากๆครับจ่ายแค่ 1,390 บาทแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายผมก่อนครับเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเก็บเงินปลายทางแล้วจ่ายเน็ตๆ 1,390 บาทโทรสิครับ1252หรือสแกน QR Code ด้านข้างได้เลยครับตัวเครื่องของเรานะครับรับประกัน1ปีเซตนี้มีให้แค่90เซตเท่านั้นช้าคืออดคือหมดนะครับนี่คือเตาอบไฟฟ้าแบบมีระบบไอ้น้ำอ่ะมาดูมีระบบไอ้น้ำยังไงมาดูตรงนี้ครับชัดๆครับคุณผู้ชมเขาจะมีช่องนะครับด้านบนตัวเครื่องคุณก็เปิดออกมาแบบนี้แล้วคุณก็ใส่น้ำลงไปแบบนี้ครับปึ๊บการทำอาหารครับหลายคนรู้ดีอยู่ครับนะถ้าจะเป็นพวกอาหารอบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีระบบไอ้น้ำระบบน้ำด้านในด้วยแล้วเนี่ยอาหารออกมาจะนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างหลายคนถามบอก

เฮ้ยก็มีไมโครเวฟแล้วอะยังต้องมีไหมล่ะไอ้เจ้าเตาอบตัวเนี้ยไมโครเวฟเขาไว้อุ่นอาหารครับแต่นี่คือเตาอบที่ทำอาหารนะครับทำอาหารจากดิบ

0: ู้เย็นละและที่บ้านมีหรือยังตะอบตัวนี้ถ้ายังไม่มีซื้อเลยครับคุณผู้ชมจำนวนจำกัดช้าอดคือหมดนะครับวันนี้นะฮะบอกให้ครับตัวนี้เป็นขนาด12ลิตรจะเป็นสเต็กชิ้นใหญ่ไก่ตัวสามารถนะครับนำเข้าเตาได้เลยแล้วก็สุกชุ่มนุ่มฉ่ำครับมีปุ่มการทำงานนะครับแค่2ปุ่มง่ายๆง่ายๆครับคุณผู้ชมครับปุ่มด้านบนหมุนเอาเลยครับหมุนเอาแบบง่ายๆปุ่มด้านบนเป็นปุ่มความร้อนปรับได้สูงสุดถึง230องศานะครับปุ่มด้านล่างเป็นปุ่มเวลาได้นานเลยนะได้แบบนานๆนะครับ1ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้ง่ายปะล่ะข้าวทำได้หวานทำได้จ้ะตะกี้เราทำอะไรนะคอหมูเนาะทำพิซซ่าอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เบเกอรี่เบเกอรี่เนี่ยบอกให้ครับคุณผู้ชมครับแค่คุณซื้อแป้งนะแล้วเอามาใส่ถ้วยขนมแบบนี้คุณก็จะอบขนมกินได้แล้วแล้วดูครับขนมของเราไม่ได้แข็งกระด้างนะครับดูโอ้ยั่วแม่ชาไทยสักแก้วหนึ่งเนาะคุณผู้ชมครับแม่มันช่างชื่นใจยามดึกจริงๆเลยอ่ะวันนี้ครับผมจะบอกให้ครับคุณผู้ชมตัวเครื่องแถมนะตัวเตาอบของเรานะครับผมแถมเตาปิ้งย่างนะครับที่คละสีให้แล้วก็มีเครื่องครัวให้อีก3ชิ้นทั้งหมดเนี่ยราคาเต็มคือ5,000อะเอาจริงๆเกือบ 5,000 น่ะ 4,570 บาทวันนี้ครับให้กันแบบง่ายๆยามดึกแบบนี้คุยกันง่าย 1,390 บาทแค่โทรมา1252บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกเพิ่มแล้วพอผมส่งให้ฟรีตัวเครื่องก็รับประกันให้อีก1ปีใส่กล่องไปให้อย่างดีนะทั้งตัวเตาอบทั้งตัวเตาปิ้งย่างที่แถมให้แล้วก็เครื่องมือครัวนะครับย้ำ 1,390 บาท90เซตใครที่ได้วันนี้ไปใครที่กดติดโทรทันโชคดีมากเพราะว่าเตาอบแบบนี้ครับคุณผู้ชมเวลาไปอยู่ในห้างอะครับเตาอบแบบนี้ไปอยู่ในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตัว 1,700 1,800 1,900บางที่ 2,000 ได้แค่ตัวเตาอบของแถมไม่ให้ของแถมนี่ครับเดือดฟูฟ้าคุณผู้ชมเป็นแบบว่าเตาปิ้งย่างอ่ะเตาผัดเตาอุ่นได้อ่ะดูดิแล้วก็เสียบปลั๊กปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเดือดแบบอย่างดีไม่ใช่แบบว่าเตาที่แบบว่ากะโหลกกะลาปลากระป๋องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอาหารมันจะติดกระทะหรือจะม่วงจะไหม้ล้างทำความสะอาดก็ง่ายนะครับหมูกระทะแบบเนี้ยเสิร์ฟยามดึกช่างยั่วเหลือเกินเชฟแม็กกี้ทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าอยากมีแบบนี้ติดบ้านนะครับยามดึกหรือเวลาอื่นก็ได้เราทำอาหารได้ง่ายแล้วก็พร้อมอยากกินอะไรก็ยัดใส่เตาของเราอยากกินอะไรก็เทใส่กระทะปิ้งย่างของเราเซตนี้เป็นเซตที่ลงตัวมากๆนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางมีจำนวนจำกัดแค่90เซตถ้าไปเจอที่อื่นแม้กระทั่งตัวผมเองนะบางทีนะครับผมต้องขาย 1,800-1,900 สำหรับเซตนี้เนาะหรือ 2,000 กว่าแต่วันนี้เจอกันตรงนี้เนี่ยเอาให้ชัดตรงนี้บอกเลยครับว่าพิเศษมากๆครับ 1,390 บาทซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า1ชิ้นแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก1ชิ้นแล้วยังมีเครื่องครัวอีก3ชิ้นอุปกรณ์ที่คงที่คีบต่างๆย้ำ 1,390 บาทตัวเตาอบรับประกัน1ปีโชคดีที่มาเจอกันแบบนี้โชคดีที่คุณโทรติดทัน1252ถือสายรอเอาไว้นะครับวันนี้ได้ของไปนะครับรับรองคุณจะถูกใจและชอบอย่างผมเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำที่นี่ตรงนี้กับผมเชฟแม็กกี้รีบโทรครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อในรายการเอาให้ชัดครับบ๊ายบายครับถือสายรอไว้นะครับถือสายรอไว้ 1,390 บาทดูดีมาก
1: ขอบคุณครับเอาละฮะได้เวลาไปตามกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวในทางกสทช.กันบ้างนะฮะสภาองค์กรผู้บริโภคนั้นก็เปิดโต๊ะหารืออนาคตทีวีดิจิตอลไทยหลังจากประชุมบอร์ดกสทช.ล่มต่อเนื่องมา8ครั้งแล้วนะฮะทีวีมันเสียงจอดำอ่ะทำยังไงต่อล่ะอ่ะเรามาปลดล็อกกันหน่อยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคนั้นเปิดโต๊ะหารืออนาคตทีวีดิจิตอลไทยหลังจากการประชุมบอร์ดกสทช.น่ะล่มมาแล้ว8ครั้งท่ามกลางข้อพิพาทเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะประธานกสทช.ทำให้วาระสำคัญของชาติเกือบ200เรื่องยังคงค้างเติ่งแล้วเดินไม่ได้ครับเพราะว่าประชุมไม่ได้ไงโดยเฉพาะแผนรถแมพทีวีดิจิตอลขณะที่ใบอนุญาตผู้ประกอบการนั้นจะทยอยหมดในปี2572อ้าวทางด้านสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลก็เตือนว่าขณะนี้ผู้ประกอบการบางรายเริ่มชะลอการลงทุน

0: แล้วลดต้นทุนแล้วลดการผลิตรายการใหม่แล้วหากสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนแบบนี้อาจจะกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็คุณภาพข่าวสารที่ประชาชนได้รับพร้อมกับย้ำว่าบ้านเมืองแล้วก็ผู้บริโภคนั้นรอไม่ได้เพราะว่าอนาคตทีวีดิจิตอลกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ลองฟังคุณเดียววรตั้งตระกูลเลขานุการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแห่งประเทศไทยครับ
1: นี้เราก็เริ่มได้เห็นนะครับหลายๆสถานีเริ่มลดกำลังคนลดกำลังการผลิตของข่าวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับนับจากนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากๆนะครับแต่มันก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆสถานีนะครับในวันนี้นะครับเริ่มส่งผลแล้วข่าวบางช่วงหายไปนะครับบางรายการนะครับสั้นลงนะครับบางรายการนะฮะผู้ประกาศหายไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นนะครับที่มันไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนว่าผลกระทบนี้ก็มาจากการที่ไม่ขับเคลื่อนของกสทช.นะครับที่เราไม่สามารถที่จะตอบอุตสาหกรรมตอบอีโคซิสเต็มได้เลยว่าอนาคตของทีวีดิจิทัลจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องวิงวอนกสทช.บอกว่าวันนี้ทั้ง6ท่านนะครับที่ยังอยู่ในหน้าที่ได้โปรดประชุมนะครับ
0: ขณะที่สภาบริโภคนะฮะสภาผู้บริโภคระบุบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ประกอบการแต่ว่ากระทบสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรียกร้องให้กรรมการกสทช6คนที่เหลือเดินหน้าประชุมได้เลยโดยไม่ต้องมีประธานแล้วเรื่องนี้กำลังจะเกิดครับกำลังมีความพยายามของกสทชที่เหลือจะประชุมกันให้ได้โดยที่ประธานไม่ต้องเข้าก็ได้นะแต่กสทช.จะเดินหน้าให้ได้เพื่อที่จะปลดล็อกสิ่งที่ยังค้างคาอยู่นั่นคืออนาคตของทีวีดิจิตอลกับทั้งหมดเดียวให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: L'Oréal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum
1: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
2: นี่แกเป็นใครวะ
1: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงธนแอร์ไลน์
3: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
4: มันคืออะไรวะออนิว
5: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
3: กูจะเอาพวกมึงไปอยู่กับกู
6: มึงจะชู้ทำอ
2: ะไรน้อง
6: ชู้ที่กูกลัวอยู่
7: ที่นายยังไม่ได้เกิดนี่คือ
1: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
3: เป็นผีจะบินยังไงหุ้ยหายไปไหนวะเนี่ยหุ้ยหายไปไหนวะ
6: แกหาอะไรเนี่ยฉันเห็นเดินทั่วบ้านแล้ว
3: หาลิฟต
6: ์มึงบ้าปะเนี่ยบ้านเราไม่มีลิฟต
3: ์เออว่ะอีพี่ชายกูหมายถึงลิปสติกไหมล่ะเฮ้ยนี่อะไรวะเอ๊ะคุ้นป่าวะเหมือนมันวางอยู่ตั้งแต่พวกเราย้ายเข้ามาแล้วปะ
6: เฮ้ยสวยดีว่ะก
3: ู
6: ขอไว้ที่ทำงานนะ
3: เฮ้ยไม่ได้กูเห็นก่อน
6: แต่กูขอก่อนอ่ะ
3: แต่กูเห็นก่อน
6: เอ้ากูขอก่อนอยู่กับกูแล้ว
3: แต่กูเห็นก่อนไม่เอา
6: ของกู
3: ของกูไม่ใช่อุ้ย
6: เชี่ย
3: ชิบหาย
1: ผีครับใจเย็นฉันไม่ได้มาร้ายคุณนะที่ช่วยฉันออกมาเนี่ย
3: ออกมาได้ก็กลับเข้าไปได้
1: ไม่ได้แตกแล้ว
2: นี่แกเป็นใครวะ
1: ฉันเคยเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงธนแอร์ไลน
3: ์โอ้โหดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
6: เดี๋ยวพวกเราทำบุญให้ไหมจะได้กลับไปเกิดสักที
1: ไม่ได้ฉันยังมีภารกิจ
3: ภารกิจอะไร
1: ฉันต้องกลับไปบินให้จบ
3: เป็นผีจะบินยังไงแล้วกรุงธนแอร์ไลน์นี่ก็คงไม่มีแล้วมั้ง
1: ก็พวกแกสองคนเป็นลูกเรือไม่ใช่หรอ
6: ก็ใช่ไง
8: เฮ้ยอะไรสายการบินระดับประเทศค่าไฟก็ไม่จ่ายเฮ้ยไฟตกเหรอ
6: เฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วนะเนี่ยกลัวชัวร์แล้วล่ะฮัลโหลหลวงพ่อสอยไข่แน่เขาโดนผีหลอกสวดไข่น้ำแน
9: ่คนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผี
6: คือว่าวสอบแท้ผีมันบอกกลัวดอกขอดูดู
9: นะโมตัสสะ
6: ฮัลโหล
10: หลวงพ่อตัดสายไปแล้วว่า
11: ได้อีผีมันจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมนะโมนะมังนะจังงังรักษานะคุ้มภัยบังตานะคะนักข่าวคุ้มครองขอให้พี่หาซาตานทั้งจอมมารทั้งลูซิเฟอร์ทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งผีน้อยแคสเปอร์และเจนนิเฟอร์โลเปสมองเห็นกูด้วยเถิด
8: สาธุสาธุสาธุมันไง
11: ไม่ได้แดกกูหรอก
8: อะไรเย็นๆวะ
6: เฮ้ยเฮ้ย
12: สกาย
6: อีกิฟเมื่อกี้กูว่ากูโดนผีหลอกว่ะไฟมันติดดับๆอ่ะแล้วแฟมมันก็เปิดเองอ่ะ
13: คิดมากมั้ง
12: เออพัดลมหรือเปล่า
11: เขาเป็นแอร์ไหมอีกิฟ
12: ก็ลมแอร์ไง
6: นี่กูไม่ได้กลัวนะกูแค่เล่าให้ฟังเฉยๆอ่ะ
12: แต่นะฮะมึงซิดแล้วนะ
6: กูแค่เครียดอ่ะพรุ่งนี้เราต้องกลับไปบินอีโคนะเว้ยคนไม่พออ่ะ
14: เออจริงด้วยต้องมาก่อนไหม
6: ลงไปไหน
14: เออเปล่า
6: พี่ชบาอยู่ก็คงดีนะวันเนี้ยมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ดึงเก้าอี้อ่ะ
14: คนไม่พอลูกเรือไม่ครบขาดชบา
6: เป็นห่วงแต่เก้าอี้แหละไม่เป็นห่วงกูเลยนะ
10: ลงไปข้างล่างดีกว่าไหม
12: สกายปะเอาไว้ดิ
10: จะบ้า
6: เฮ้ยกูอี้มันขยับได้โดยไม่มีแรงกระทำงั้นหรอ
14: ห้ามอะไรของมันไว้แว่นกูหลอกแม่งเลย
6: เฮ้ยเชี่ยแบบนี้มันต้องบันทึกว่ะ
14: มึงไม่กลัวเลยไว้แว่น
6: สัตว์โอ้โหแม่งยกล้อได้ด้วย
14: ไม่กลัวเลยดิมึงกลัวเลยดิมึงกลัวเลยดิมึงจด
6: เฮ้ย
14: โอ้สงสัยทุกอย่าง
6: เฮ้ยอ้าวชบาม
3: ึง
6: ชบา
3: ฮะอะไรวะ
6: มึงกลับมาดิ

0: ไงเนี่ย
1: ก็ไปไหน
0: ชุดมึง
1: ชุดเลว
2: เฮ้ย
1: กูใส่มาตอนไหนอ่ะ
3: มึงจำไม่ได้หรอ
1: เออกูจำได้ว่านอนอยู่บ้านแล้วก็มานี่เลยนะ
4: ไอ้แน่เลยอ่ะ
3: ชัวร์เลยว่ะ
4: ชัดเลย
3: มันอยู่แถวนี้ได้เลย
0: มึงซุกซิบอะไรกันอ่ะ
1: เปล่ารู้สึกเหมือนโดนดึงดูดเหมือนมีคนเรียกให้กูบินไฟดีเลยว่ะกูไปก่อนนะเกรดซิกตี้นาย
3: นี่ที่ว่า
1: ไม่รู้
0: เฮ้ยพวกมึงสองคนมีอะไรปกปิดกูปะเนี่ย
1: เฮ้ยไม่มี
0: ทำตัวมีพิรุธนะมึงสองคน
1: อ
0: ่ะ
3: ใครมีพิรุธจะบ้าเหรอ
1: มาไปบินเถอะ
5: คะเกิดอะไรขึ้นคะ
6: ผีหลอกมาดิน้องเห็นเหรอ
7: ไม่เห็นนะคะผู้โดยสาร
8: แต่เราจะเต็มๆเลยค่ะช่องสัมภาระเปิดเองได
5: ้ล็อกมันเสียหรือเปล่าคะ
6: แล้วมันก็ปิดขึ้นเองอะนะ
8: รถแข่งก็ถอยเอง
6: เที่ยวก็ลอยอีก
8: ไม่ไม่มีแล้วสายการบินนี้หยุดแน
6: ่สวัสดีครับพี่เจ
8: มส์
1: สว
8: ั
1: สด
8: ี
1: ครับพี่เจมส์สวัสดีครับพี่เจมส์
6: ใช่ครับเพิ่งเกิดเลยครับสายการบินแกมรัดไม่อยู่แล้วเว้ย
0: อุ้ยมึงเรื่องถึงพี่แจ็คแล้วว่า
7: ที่มันเรื่องอะไรกับอีสกาย
0: วันก่อนอ่ะกูเจอเรื่องแปลกๆที่ออฟฟิศด้วย
7: หรือว่ามันจะกุกๆจริง
0: ๆมึงหยุดดิกูยิ่งกลัวอยู่เนี่ย
7: ไปแต่ตรงนี้นะมึง
8: ด้วยกลัวว
1: ุ่นวายไปหมดเลยว่ะ
8: จริงโอ้ย
3: เฮ
1: ้ย
0: เฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นบนเครื่องนี้ใช่ไหม
3: ไม่มี
7: ไม่มีอะไรหรอก
0: นี่มีจริงๆด้วยเชื่อกูเจอจริงเหรอวะ
3: เจออะไรวะ
0: สัญญาณที่กูตามหาไงพลังงานมันมีจริงว่ะเฮ้ยพลังงานมันมีจริงว่ะมาทางนี้ทางนี้ดิ
3: เฮ้ยพี่ชายมึงกลับไปก่อนเลย
1: เอ้าแล้วมึงจะไปไหน
3: กูว่านะไอ้ความเนิร์ดของอีออนยูเนี่ยรอบเนี้ยมีประโยชน์ละ
1: เฮ้ยกูกลับก่อนแล้วกัน
0: อ
1: ะไรอะไร
0: กูทำสำเร็จแล้วเว้ย
1: แปลว่ากูกลับบ้านได้ใช่ป่ะ
0: ไม่ได้เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพลังงานนี้มันคืออะไร
1: มึงจะอยากรู้ไปทำไมเล่า
0: เงียบดิกูขอใช้สมาธิ
1: หนังสือเรียกผีไอออนยูมึงจะเรียกผีมาทำไมวะเนี่ย
0: จุดเทียน9เล่ม
1: ออนยูมึงอย่าจุดเลยไม่เอาก
0: ูไม่มีไฟแช็ก
1: ฉันเลิกไม่เอาง
0: ั้นกูเอาธูป
1: ออนยู
0: มึงจะกลัวอะไร
1: มีไฟให้จุดเหรอ
0: ไม่มี
1: ใช่ใช่ไหมเพื่อติดกิฟต์ตกใจหมด
0: แอบเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ย
3: เข้ามาตั้งแต่ห้องเปิดน่ะ
0: เราจะแอบเข้ามาทำไม
3: ก็กูอยากรู้นี่ว่าพวกมึงทำอะไรกัน
0: กูเนี่ยกำลังจะพิสูจน์ว่าพลังงานอ่ะมันคืออะไรกันแน่
3: คืออะไร
0: หากมีวิญญาณอยู่ที่นี่ขอเชิญแสดงตัวออกมาหน่อยครับ
1: โอ้ยออนิว
0: เฟรนด
1: ์มันไม่ได้ผลหรอก
0: If you're here show yourself
1: มึงพอ
3: เฮ้ยพวกมึงกูขยับไม่ได
1: ้กูว่าใช่กูว่า
0: สำเร็จแล้วเว้ยติดเก็บ
3: เรียกกูทำไมแว่น
0: เฮ้ยกูทำสำเร็จแล้วเว้ย
3: กูจะเอาพวกมึงไปอยู่กับกู
1: โอ้ยดีเอาฮอนิว
3: นี
1: ่วิธีไล่ผี
0: มึงเปิดบทสวดเลย
9: เวทุกวันนักศ
3: ึกษาตัวเขาหมดขับโอ้โหเจ็บหู
1: ได้ผลว่ะ
10: ก็สุดที่เทพเพียงคนโทรมาก็จะได้รับสิทธิ์ทันที
1: เฮ้ยกูไม่มีพรีเมียม
3: พวกมึงอยากเจอกูแล้วใช่ไหม
0: ลองวิธีนี้
1: เ
3: จ็บใครตกปัว
0: ตกอะไรไม่มี
1: ไม่มีมึงอยากลองดีกูเลยแว่น
0: โอ้ยกีตาร
1: ์
11: อยากเล่นของเล่นอยากเล่นของเล่นรู้ไหมว่าพ่อหนูคือใคร
12: ข้าพระเจ้ามีนามว่าไรนาม
0: ผีทหาร
12: หน่วยลบพิเศษ
0: ผีฝรั่งฝรั่งปลอมด้วยกูเข้าใจแล้วเว้ยมันมีผีมากกว่า1ตัว

0: ถ้าพวกเรามองเห็นได้นะเว้ยมันก็จะจับแยกได้ง่ายกว่านี้แล้วกูก็จะบันทึกได้ง่ายกว่านี้ด้วย
1: โอ้ยมึงยังจะแคร์เรื่องบันทึกอีกเหรอปฏิหาวู
0: เฮ้ย
1: ไ
0: อ้ผีแดกแว้นมาจีบผีนางรำ That's pretty cool man

0: ช่ปะวะ
1: ชาร์จยิ่งกว่า Full HD อีกมึงมึงจะจู้ทำไมเล่าก
0: ูไม่ได้จู
1: ้มึงจะชู้ทำไ
0: อ้ลูกชู้สิกูกลัวอยู
1: ่ขยับกลับมาได้ไหม
0: กูกลัวกูอะไรจะมาก
1: ูเลี้ยงไก่พี่จะมามึงเยอะแตกมึงรู้ตัวปะนะเดี๋ยวกูพาไปล้างไป
0: โอ้โห
2: สำเร็จเว้ยแว่นตา Ghost Vision
3: ขอบคุณที่ใช้บริการนะครับขอบคุณที่ใช้บริการ
1: อะไรมองหน้าบึ้งตึงมีอะไรเปล่า
4: เราต้องคุยกัน
5: นี่มันสายการบินเว้ยไม่ใช่บ้านผีสิง
0: เขาอยู่ตรงไหนวะ
5: ตรงนี้เลย
0: กูไม่เห็นนะ
1: แน่จริงมึงก็ออกมาสิกูมีสติแล้วเนี่ย
0: หล่อ
5: ดีเลยมึงคุยเรื่องสำคัญก่อน
1: ก็เขาหล่อว่ะ
0: หล่อจริง
3: คือฉันไม่ได้มาร้ายฉันแค่อยากทำหน้าที่ตัวเองฉันอยากทำภารกิจสุดท้ายให้จบอะ
0: ภารกิจอะไรอะคะ
3: คือจริงๆแล้ววันนั้นฉันมีไฟเป็นไฟสุดท้ายของฉันมันยังไม่สำเร็จฉันตายก่อน
0: แล้วตายไงอะ
3: คือเรื่องวันนั้น
1: อ๋อฉันจำได้แล้วกูเคยฟังพี่แจ็คเดอะโกดเขาเคยเล่าไว้ในรายการมีเพอร์เซลคนหนึ่งเขาตายบนเครื่องบินแล้วพวกมึงรู้ไหมว่าเขาตายยังไงกูจะเล่าให้ฟังพี่เพอร์เซลเขาทำงานตามปกติโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าไฟล์นั้นจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจู่ๆก็มีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กแล้วพี่เพอร์เซลก็ค่อยๆเดินไปเปิดกระเป๋าแล้วก็ค่อยๆเปิดทีละนิดทีละนิดแล้วปรากฏว่า
4: เจอระเบิดเหรอ
1: เจอลำโพง The Bluetooth device is ready to pair แล้วพี่เขาก็เต้นแล้วก็ค่อยๆเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆผู้โดยสารบนเครื่องตบมือให้กำลังใจเขาแล้วเขาก็ปีนขึ้นเก้าอี้เต้นอย่างบ้าคลั่งแล้วทันใดนั้นเขาเต้นพลาดลื่นล้มตกลงมาหัวฟาดที่ผักแขนตายโอ้ยถึงที่ขนลุกอยู่เลย
4: ตายเพราะเต้นเลยนะ
0: มือมั่วแล้ว
1: มั่วอะไรกูฟังเขามา
0: เขาไม่ได้ตายเพราะเต้น
5: เอ้าแล้วฉันหลบตายยังไง
3: คือเรื่องวันนั้นนะ
0: จริงๆแล้วตอนที่เขาเปิดกระเป๋าเนี่ยเขาเปิดไปเจอลำโพง
1: เอ้าเขาเจอไมค์เราคาราโอเกะด้วย
3: เช็ค1 2
0: แล้วเขาก็แหล่ออกมา
3: เครื่องบินลำนี้ล่ะกำลังจะจอดตั้งแต่เราบอดดิ่งพัดกันมาจะเด็กผู้ใหญ่คุณลุงนะ

0: ้งจะลงหวังว่าวันนี้ผมยินดีจะส่งหวังว่าทุกคนจะประทับใจ
1: ผู้โดยสารชอบมากต่างปกเบอร์ให้เขา
2: โอ้พี่โคตรเก่งเลยอะแหล่สดได้ด้วยอย่างนี้ชี้อะไรพี่ก็แหล่ได้หมดเลยดิ
1: ไม่ว่าผู้โดยสารจะชี้พี่อะไรเขาก็แหล่ออกมาได้หมดเลย

0: ตกหลุมอากาศตกอกตกใจตกน้ำไม่ไหลปลอดภัยจริงเชียวนั่นช่องเก็บของเอาไว้ใส่สัมภาระใส่กระเป๋านะอย่าใส่อย่างอื่นไปแม่ผิดอันนี้รถเข็นล่ะทุกคนเห็นกันละมีน้ำส้มคันอยู่ที่แก้วแก้วแก้วนี้พลาสติกเอาไว้ใส่น้ำ
1: เขาเริ่มแหล่ไปเรื่อย
0: อันนั้นนั่นหลอดนะหลอดพลาสติก
1: ผู้โดยสารก็ขอไปเรื่อย
0: กิฟต์กิฟต์ผมล่ะเอาไว้ดม
1: ขอไปเรื่อยจนเขาแหล่ไม่หยุดเขาเริ่มหายใจถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนเขาเริ่มสุดตัวลงจนเขาตายไปที่สุดตายเพราะแหล่เนี่ยนะกูก็ฟังเข้ามาเหมือนกัน
2: มึงมั่วแล้วเขาไม่ได้ตายเพราะแหล่
1: แล้วสรุปเขาตายไงวะ
0: คือเรื่องวันนั้นเนี่ย
3: จริงๆแล้วเนี่ยนะ
0: โอ้ยพอแล้วทั้งเต้นทั้งแหล่อีกรอบนึงไม่รู้กูต้องทำอะไรแล้วเนี่ยคือไฟสุดท้ายวันนั้นเนี่ย
4: เครื่องบินของเรากำลังจะลงจอดขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้ใจบินกับพวกเรากรุงทนแอร์ไลน์ thank you
2: เป็นไงลูกโอ้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะหอมกำลังค่ะช่วย
5: พี่ครับมีคนเป็นหอมครับพี่แถวหน้าพี่แถวหน้า
2: เหรอลูกยาท่วมถ
0: ึ
2: งไหน
0: ใจเย็นครับหายใจลึกๆหายใจลึกๆครับผมมีผมมียาหอมหายใจลึกๆหายใจลึกๆครับหายใจหายใจหายใจครับหายใจ
2: ดีขึ้นไหมลูกเป็นไรไหมคะ
5: ยาหอบพี่เขาหมดว่ะ
2: เอ้ยใครมียาหอบอยู่บ้างอ่ะ
5: ใครมียาบ้างครับ
2: โอ้ยใคร
5: หายาหรือพี่ใครมียาหอบอยู่บ้าง
2: ขอโทษนะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่คุณผู้โดยสารปลอดภัยผมก็ดีใจนะครับ
2: เพอร์เซอร์เลยว่ะ
1: แล้วที่นายไม่ไปเกิดนี่คือ
0: ฉันแค่อยากบินให้จบแค่ไฟเดียวก็พอ
1: เอาไงดีอะช่วยเขาพูดช่วยมันซะนะเอางี้เดี๋ยวพวกเราช่วยแกเอง
6: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
7: เพราะเราคู่ควร
8: นมแม่ช่วยประหยัด
9: ซื้ออะไรมาพี่
10: ซื้อนมมาให้ลูก
9: นมอะไรอีก
10: อุ้ยนมแม
11: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
9: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
7: เพราะเราคู่ควร
12: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
14: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
15: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
16: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
6: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
7: เพราะเราคู่ควร
17: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
18: Like the soy อร่อย
3: Bacterial
13: Back
18: Back เหรอ
19: แม่มี Bacteria
20: ไหนไม่เห็นมีเลย
18: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของ Bacteria 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
21: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
22: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
23: ไม่ทันแล้วค่ะ
21: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
7: เพราะเราคู่ควร
24: ลงจอประเดิมความปังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับซีรีส์ GL ฟอร์มยักษ์ Juliet and Juliet ซึ่งบรรยากาศในงาน Juliet and Juliet First Premiere เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าคึกคักสุดๆผู้โชคดีทั้ง120คนได้สัมผัสครบทุกมิติอารมณ์ไปกับมหากาพย์ความรักต้องห้ามสุดซับซ้อนแถมยังได้กระทบไหล่และใกล้ชิดกับทีมนักแสดงกันแบบ Exclusive สุดๆอีกด้วยค่ะ
25: จริงสนุกมาก
26: อยากดูอีกอยากดูต่อเลยวันนี
27: ้ใช่รู้สึกว่าเล่นดีทั้งคู่เลย
26: คือรอติดตามเลย
27: รอดู
26: อยากดูจริงๆเร็วๆอ่ะจริงอยากดูต่อตอนนี้เลย
24: แฟนๆการันตีขนาดนี้แล้วห้ามพลาดซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทางช่องวัน31อันคัดทางแอปวันดีนะคะ Give me more.

0: เอางี้เดี๋ยวพวกเราช่วยแกเอง
1: ทำภารกิจนี้ให้จบแล้วก็ไปเกิดเนาะ
2: แต่ไปจริงนะพี่น้องแบบไม่หลอกกันเนาะ
3: ถ้าหลอกกันอีกครั้งนึงอ่ะโดนจับถ่วงวิญญาณใส่ขวดแน
4: ่ติดเล่นแบบนี้กลายเป็นผีมาหลายรายแล
5: ้
4: ว
5: รอเล่นค่ะขอโทษค่ะ
4: ก่อนจะไปมีเรื่องจะขออย่างหนึ่ง
0: อะไร
4: ช่วยดึงขึ้นหน่อย
1: พี่ชายพี
4: ่โอ้ย
1: หนักผีหนัก

0: รับอะไรดีครับ
1: น
0: ี่ครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับผู้โดยสารไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมร้องเพลงกล่อมนะครับ

0: ณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่ใช้บริการสายการบินเรานะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ
2: จบแล้วไฟสุดท้ายของผม
0: เป็นไงโล่งยัง
2: โล่งมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะถ้าไม่ได้ทุกคนผมคงทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จ
3: จากนี้ก็ไปได้แล้วเนาะไม่ต้องห่วงอะไรละ
4: โชคดีนะคะพี่เพอร์เซอร์

0: ูทำได้ด้วยไอ้แว่นไอ้แว่นวิญญาณของจริงโหน่าศึกษามากเลย
1: ไอ้ออนิวมึงจะไปจับพี่เขาไว้ทำไมไม่ปล่อยเขาไปผุดไปเกิดวะ
0: วิญญาณของจริงอะกะว่าจะทดสอบหน่อย
1: ไม่ได
0: ้เออก็ได้กูผิดเอง

0: งเซ็งว่ะสะจับวิญญาณได้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ก๊อปปี้ตัวตนเขาลงเข้าไปใน USB นี่เรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: ยอนิว
0: อะไรถึงดังจังวะขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
2: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
0: ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
2: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
3: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
4: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
3: ออกไป
5: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
6: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
0: โดนของเข้าก็วะ
7: เซลล์

0: ื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคูบุรี
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
3: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวกันนะฉันนะลูก
1: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
4: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ไปปีนบ้านคนอื่นเขาดึกๆดื่นๆแบบนี้เขาไม่เอาปืนยิงแกกับบุญแล้ว
1: โอ้โหคุณวีครับนี่มันใช้เวลามาด่าผมไหมครับ
2: คุณวีรีบมารับ
1: ผมเถอะครับ
0: มันน่าจะปล่อยให้แกนอนสงบสติอารมณ์อยู่ในคุกสักคืนนึงจริงๆเลยดีไหม
1: โอ้โหคุณวีอย่าพูดล้อเล่นอย่างนั้นสิครับ
2: แค่นี้เนี่ย
1: ผมก็กลัวจะตายอยู่แล้ว
0: แล้วนี่ตำรวจเขาเชื่อหรือเปล่าว่าแกไม่ได้เป็นขโมยอ่ะ
1: โอ้โหถ้าเชื่อเนี่ยผมจะอยู่ที่นี่แหละ
2: ครับนี่ตอนนี้
1: คุณวิลาลักษณ์เขาก็กำลังจะมาช่วยผมยืนยันกับตำรวจอีก
2: ทีด้วยคุณวีรีบ
1: มาแล้วครับรีบมาแล้วครับ
0: โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเชิญรีบไป
1: โอเคครับขอบคุณครับรีบมาแล้วเดี๋ยวเจ้านายผมกำลังมาครับ
3: ดาบ
4: ครับ
3: พาผู้ต้องหาไปขัง
1: รอตรงนี้ไม่ได้หรอครับ
3: ไม่ได้ครับเดี๋ยว
1: โอ้โหเข้าห้องขังเลยโอ้ตาย
5: คุณมนต้องจัดการนะคะนางคนใช้ตัวดีของคุณมนอะทะเลาะกับนางกุ๊กกิ๊กค่ะตบตีกันยังกับแม่ค้าในตลาดเลย
6: ตายแล้วแล้วนี่พี่ใครเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณต๋อย
5: ไม่มีหรอกค่ะพอดีป้าน่ะเข้าไปห้ามทันมันก็เลยไม่กล้าแต่นางวิไลนี่สิคะชักจะเอาใหญ่แล้วนะคะมันหาว่านางกุ๊กกิ๊กเนี่ยไปขโมยมือถือของมันพอนางกุ๊กกิ๊กบอกไม่ได้ทำมันก็ไปตบตีเขาเอาป้าน่ะไม่กล้าลงโทษหรอกนะคะเห็นว่าเป็นคนใช้คนโปรดของคุณหนู
6: คุณต๋อยคะตามวิไลให้มนหน่อยค่ะ
5: ค่ะ
7: คุณมนคะ
5: เนี่ยนางตัวดีรีบเสนอหน้ามาฟ้องคุณมนเลยหรือยะ
7: ไม่ใช่นะคะคุณต๋อยเรื่องทะเลาะกับกุ๊กกิ๊กอะวิไลอธิบายได้ค่ะแต่ตอนนี้วิไลมีเรื่องจะขอร้องคุณมนนะคะ

0: ตกลงใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่ครับ
1: ดิฉันค่ะเป็นเจ้าของบ้าน
2: ดิฉันเป็นคนรับใช้คุณมนค่ะ
0: ถ้าคุณสองคนยืนยันว่ารู้จักกับคุณอาทิตย์จริงๆผมก็จะปล่อยคุณอาทิตย์ไปครับแต่ที่หน้าที่หลังเนี่ยคุยกันดีๆนะครับอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี
2: ้ขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจ
1: ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณตำรวจ
0: ดาบ
3: ครับ
0: ปล่อยตัวคุณอาทิตย์ไป

0: ขอบคุณนะครับคุณวิไลรัตน์ที่มาช่วยผมอะ
1: ทีหน้าทีหลังเนี่ยคุณอาทิตย์ก็อย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
0: โอ้ผมขอโทษครับก็ผมไม่รู้จริงๆนี่ผมอยากคุยกับคุณวิไลรัตน์ครับ
2: คุณมน
1: จะเรียกพี่มนทำไมไปดูเจ้านายนายสิ
2: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย
0: ์นี่แกไปอยู่ไหนมาหน่อยวีทำไมมาช้าจังเลยนี่ถ้าฉันรอแกนะป่านี้ฉันไม่ออกจากคุกกันพอดี
3: นั่นน่ะสิคะนายวีไปทำธุระอะไรอยู่หรอถึงได้มาช้า
2: คือผมเผลอหลับไปในรถนะครับก็เลยมาช้าผมขอโทษคุณอาทิตย์ด้วยนะครับ
1: ดึกแล้วกลับบ้านกันเถอะค่ะพี่มน
0: เดี๋ยวก่อนสิครับคุณวิไลรัตน์ผมยังไม่ทันอธิบายอะไรให้ฟังเลยครับ
1: ถ้าลำบากมากก็ไม่ต้องอธิบายหรอกนะคะ
0: โอ้ยไม่ลำบากเลยครับไม่ลำบากเลยครับขอเวลาสักครู่นะครับคุณวิไลรัตน์นะครับนะครับพี่มนนะครับ

0: ุณแล้วครับคุณแล้วครับฟังผมก่อนนะครับคือโอ้คุณแล้วครับผมไม่ได้คิดอะไรคุณเอาจริงนะครับสบายฟาร์มหาตายเลยก็ได้ครับ
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ
2: เป็นห่วงใช่ไหมล่ะครับ
1: เปล่าค่ะวิไลรักไม่อยากโดนฟ้าผ่าไปด้วย
0: โอ้คุณวิไลรักครับ
3: ขอโทษครับ
0: ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดผมคิดอะไรคุณนิออนจริงๆเนี่ยผมจะไปหาคุณที่บ้านจนถูกตำรวจจับทำไมล่ะครับ
1: แต่รูปใน Facebook มันชวนให้คิดจริงๆนี่คะคุณอาทิตย์บอกว่าจะไปงานกับที่บ้านแล้วจู่ๆก็มีรูปคู่อยู่กับ
0: เอางี้ดีไหมครับเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจของผมที่มีต่อคุณวิไลรักอย่างแรงกล้าผมจะขออนุญาตเข้าไปพบคุณพ่อคุณแม่ของคุณวิไลรักเป็นทางการดีไหมครับ
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอคะ
0: เอาอย่างนี้แหละครับดีที่สุดแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมเจอท่านแค่แป๊บเดียวเองฮะครั้งนี้เนี่ยผมจะได้มีโอกาสคุยกับท่านนานๆเพื่อแสดงความจริงใจที่ผมนี้คุณนะครับ

0: นายวีจะถามอยู่พอดีเลยอ่ะทำไมคุณอาทิตย์ก็ถึงแต่งตัวหรูหราแบบนั้นหร
1: ออ๋อคุณอาทิตย์เขาไปงานวันเกิดของคุณหญิงหิอะไรสักอย่างนี่แหละครับเป็นงานแฟนซีใส่หน้ากากครับ
0: งั้นแสดงว่านายก็ต้องไปส่งคุณอาทิตย์ด้วยนะสิ
1: ใช่ครับ
0: แล้วได้เข้าไปในงานหรือเปล่า
1: ไม่ได้เข้าไปครับอุ้ยงานแบบนี้เขาไม่ให้คนขับรถเข้าไปหรอกครับว่าแต่คุณมนถามทำไมล่ะครับ
0: ไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากรู้ว่าไองานแฟนซีหน้ากากเนี่ยมันเป็นยังไง
1: โอ้ยผมก็ไม่รู้หรอกครับ
0: อะไรอ่ะ
1: ผมจะให้คุณเขียนตัวเลข10ตัวลงบนฝ่ามือผมแต่ว่าตัวเลข2ตัวแรกเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วย0แล้วก็ตามด้วย8ที่เหลือคุณก็เขียนให้ครบ10ตัว
0: แล้วถ้าฉันไม่เขียนล่ะ
1: ถ้าคุณไม่เขียนเนี่ยผมก็จะบอกว่าคุณใจร้ายไม่นึกถึงความทรงจำครั้งตลาดน้ำของเรา

0: ป็นอะไรจ้าวิไลกังวลเรื่องคุณต๋อยเหรอ
1: เปล่าค่ะก็อย่างที่วิไลเล่ากุ๊กกิ๊กเป็นคนมาแกล้งวิไล
0: ฉันเข้าใจแล้วอันนั้นน่ะแล้ววิไลมีเรื่องอะไรกังวลใจอีกหรือเปล่ากับคุณอาทิตย์น่ะเคลียร์กันหรือยัง
1: เคลียร์แล้วค่ะวิไลขอบคุณข้อมูลมากนะคะแล้วเดี๋ยวชุดนี้วิไลเอาไปซักก่อนนะคะ
0: จ้ะ
1: ขอตัวก่อนค่ะ
0: วิไลจ๊ะ
1: คะ
0: คือฉันอยากจะถามอะไรหน่อยนะถ้ามีคนมาหลอกฉันเหมือนที่วิไลหลอกคุณอาทิตย์วิไลว่าฉันควรจะทำยังไงดีอะ
1: ใครคะคุณภูเหรอคะเขามาหลอกอะไรคุณมนวิไลจะไปจัดการ
0: เปล่าจ้ะไม่ใช่คุณภูหรอกคือฉันถามเฉยๆน่ะวิไลไปนอนเถอะ
1: คุณมนคะ
0: จ๊ะ
1: วิไลเคยดูในละครที่พระเอกรวยๆรักกับนางเอกจนๆแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคุณมนว่าจะมีในชีวิตจริงไหมคะ
0: นั่นสิจ๊ะวิไลฉันก็อยากรู้เหมือนกัน

0: คืออย่างนี้นะคะคุณมน
1: คุณต่อยคะมนรู้เรื่องทั้งหมดแล้วค่ะเวกฉันรู้นะว่าเธอจะช่วยน้องแต่ยังไงกุ๊กกิ๊กเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเธอไม่ควรจะกอดรัดฟักเหวี่ยงแบบนั้นทีหลังอย่าทำอีก
2: ครับคุณมน
1: สมหน้ากุ๊กกิ๊กเธอก็เหมือนกันฉันไม่มีหลักฐานหรอกนะว่าเธอขโมยโทรศัพท์ไปหรือเปล่า
3: แต่กุ๊กกิ๊กเข้าไปเอาหนังสือดาราจริงนะคะ
1: นั่นแหละไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการเข้าไปห้องคนอื่นโดยที่เจ้าของห้องเขาไม่อยู่เนี่ยไม่ได้
3: ค่ะ
1: ส่วนวิไลถึงเธอจะไม่พอใจกุ๊กกิ๊กยังไงก็ตามแต่ก็ห้ามลงไม้ลงมือแบบนั้นยังไงเราก็อยู่บ้านเดียวกันที่หลังอย่าทำอีก
4: ค่ะ
1: เอาล่ะวันนี้ยังไงฉันก็ยังไม่ลงโทษทุกคน
0: คุณมนคะตบตีกันขนาดนี้คุณมนจะไม่ลงโทษเลยเหรอคะ
1: ถ้ามนจะลงโทษเนี่ยมนจะลงโทษทุกคนนะคะคุณต่อยเป็นหัวหน้าแต่ก็ห้ามลูกน้องไม่ได้ส่วนแม่เวียกับนายวงเนี่ยก็เป็นพ่อแม่แท้ๆแต่ก็ตักเตือนวิไลไม่ได้เหมือนกัน
0: แต่เรื่องเมื่อคืนนี้คุณมนจะไม่เอาเรื่องหลังวิไลไม่ได้นะคะถึงกับทำให้คุณมนต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลตอนดึกดึกดื่นๆอย่างเงี้ย
5: อ้าวนี่คุณต่อยแล้วนางวิไลไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะฮะก็นางวิไลไม่ได้บอกคุณอาทิตย์ว่าปีนบ้านแล้วก็หน่อย
0: ก็เพราะนางวิไลนี่แหละมันพาเขาเข้ามาในบ้านไงแล้วที่สำคัญนะคุณมนจะต้องมาทำตัวเป็นคนรับใช้ของลูกเธออยู่บ่อยๆนะมันสมควรไหม
5: มันไม่ผิดไอ้นั่งแต่ไม่ต้องจับผิดอะไรนะ
0: ฉันไม่ได้จับผิดอะไรเลย
1: หยุดเถอะค่ะทุกคนคุณต่อยคะมนเคยบอกคุณต่อยแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องพาคุณอาทิตย์มาที่บ้านกับเรื่องมนปลอมเป็นคนใช้เนี่ยมันเป็นความคิดของมนคุณต่อยไปว่าวิไลเขาไม่ได้หรอกค่ะ
0: ใครทำอะไรผิดอ่ะป้าก็ว่าไม่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะป้าว่าตัวป้าเองก็แล้วกันนะคะป้าขอโทษคุณมนนะคะที่ป้าทำหน้าที่บกพร่องถ้าคุณมนไม่มีอะไรแล้วป้าขอตัวก่อนนะคะ
1: คุณต่อยคะ

0: ที่ชิปก็ว่าใหญ่ไปสำหรับวัยรุ่นเนาะ
1: ใช่ค่ะคงต้องลดมุกลงนิดนึงค่ะเสียดายจังเลยนะคะหนูอิงไม่มาด้วยไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะให้หนูอิงเนี่ยช่วยเลือกคอลเลกชันใหม่ที่ไปวางที่สาขาพารากอน
0: มีเรื่องจะถามหน่อยไม่รู้ว่าตั้งแต่กลับมาจากงานวันเกิดคุณหญิงฮิรันยิกานะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรไม่รู้ว่าหงุดหงิดแล้วก็เหมือนใครก็เข้าหน้าไม่ติดพูดอะไรก็ผิดหูไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไป
1: ตวีที่งานมีอะไรเปล่าลูก
2: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
0: ตวีน้าฝากช่วยดูน้องหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวน้องมาช่วยคุยกับเขาหน่อยสิเพราะว่าเขาไม่ยอมคุยกับน้าเผื่อเขาอยากจะเล่าอะไรให้วีฟังบ้าง
2: คุณน้าครับเดี๋ยวน้องอิงจะมาแล้วครับ
0: จ้ะคุยกับเขาหน่อยนะ
2: ครับ
0: ใช่จ้ะเหมาะกับวัยรุ่นแต่
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่มันแน่นมากเลยนะจะขายถูกได้ยังไงอะคะ

0: ีใจจังเลยนะคะที่คุณยังจำอิงได
1: ้อ๋อว่าเราพูดทางนี้ดีกว่านะครับ
0: ทำไมคุณไม่รับสายอิงอ่ะอิงไลน์ไปก็ไม่ตอบอ่ะ
1: คือคุณอิงใจเย็นก่อนนะครับนะครับ
2: ไปลูกทานข้าวกัน
1: ครับอุ้ยว่าเราไปหาอะไรกินดูดีกว่านะครับ
0: นี่คิดจะนักอิงส่งๆแล้วก็ปล่อยให้อิงลอยใช่ไหมคะ
1: โอ้ไปนะครับไปนะครับ
3: แม่ครับเพชรคอลเลกชันใหม่ที่จะให้คุณน้าดูผมว่าให้คุณน้าดูวันนี้เลยไหมครับ
2: อ้าวก็เราคุยกันแล้วนี่ลูกว่าลูกจะส่งรูปสเก็ตให้น้าพรทิพย์ดูก่อนไง
4: ยังไงจ๊ะหรือจะให้ดูเลยก็ได้นะเอาไหมล่ะ
3: ผมลืมครับว่าเดี๋ยวต้องส่งแบบสเก็ตให้น้าดูครับขอโทษครับแม
2: ่จริงๆนะเราเนี่ย
4: อยู่แล้วไปกินข้าวดีกว่า
3: ไปครับแม่

0: ทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปนั่งเล่นที่บางบานได้ไหมคะ
3: ชอบดื่มที่ห้องมากกว่า
4: อย่าไปในห้องกับเขานะคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเดี๋ยวเขาก็พ่นหยอก
5: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นเทพบุตรหมดเลยนะ
6: น้องมิกกี้น้องเกล
7: หลานหรือพี่น้องครับ
8: อันนี้แฟนผม
5: ไม่กลัวติดคุกหรอ
6: ผมจะกลัวทำไมครับ
5: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4เหลี่ยมโทรออก
10: Give me more

0: คิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
1: ใช่ครีมตามสัญญา
2: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
1: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
3: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
2: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
6: ช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตรึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
7: กูทำเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าทำ
6: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
8: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ใต้ล่า
6: เริ่มวันพุธที่9กันยายนนี
9: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: เห็นฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
11: รักกูโลกเลย
12: นี่คิดบ้างเหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
10: คู่ต่อสู
13: ้ตลกมาก
14: มึงก็ยิ้มกับกูหน่อยสิครับคุณเปอร์เลส
15: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
10: คู่แค้น
16: มันฆ่าพ่อเราม
17: ึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
18: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
10: คู่ตรงข้าม
19: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
20: อยากลองดีกับกูใช่ไหม
21: คุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
10: คู่เพื่อน
22: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
10: คู่ใครกันแน
23: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
24: เฮ้ยฮัลโหล
23: ต่อวะ
10: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
25: ไม่เป็นธรรมเมื่อไรคิดได้จ้องตาม
26: านี้นะครับมานี้นะครับ
27: ได้นะ
26: โอ้ใจเย็นนะครับโอ้โหกินข้าวดีกว่าครับร้านนี้อร่อยเลิศ
27: โอ้ยไม่หิวอ่ะ
26: โอ้โหใจเย็นนะครับโอ้นั่งนี่ครับนั่งนี่เลย

นั่นนี่นะคะใช้น้ำลมนะคะผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับแต่รับรองไม่หนีสัญญาจากใจลูกผู้ชายเลยนี่ครับสั่งอาหารเลยครับมัดจำครับผมเดี๋ยวมานะครับแป๊บเดียว

0: ค่ะคุณอาทิตย
1: ์สวัสดีครับคุณไลลักคือ
2: ผมมีเรื่องจะบอกคุณ
1: วิไลลักครับแต่รับปากผมก่อนนะครับว่าจะไม่โกรธ
0: รับปากก็ได้ค่ะ
1: คือวันนี
2: ้ผมต้อง
1: มาคุยงานกับคุณอิงออนครับ
0: แล้วมาบอกวิไลทำไมคะ
1: อ้าวรับปากแล้วไหมครับว่าจะไม่โกรธอ่ะ
2: คือที่ผมต้องบอก
1: เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณวิไลรักไปรู้ทีหลัง
2: หรือว่ารู้จากคนอื่นแล้วจะเข้าใจ
1: ผมผิดเหมือนเมื่อคืนเนี่ยครับ
0: ก็ถ้ากลัววิไลเข้าใจผิดเนี่ยแล้วไปเจอเขาอีกทำไมคะ
2: พอดี
1: บ้านผมกับบ้านคุณอิงออนต้องทำธุรกิจด้วยกันนะครับ
2: ก็เลยต้องมาคุยงานกัน
1: แต่ว่ารับปากนะครับสัญญาว่าเรื่องงานเท่านั้น
2: เพราะว่าเรื่องของหัวใจ
1: เนี่ยผมยกให้คุณวิไลรักคนเดียวเท่านั้นครับเชื่อผมนะครับนะ
0: เชื่อก็ได้ค่ะเห็นแก่คุณอาทิตย์ที่บริสุทธิ์ใจโทรมาบอก
1: ใจดีจังเลยอ๋อแล้วเรื่องที่ผมขอนัดคุณพ่อคุณแม่ของคุณทานข้าวท่านว่าไงบ้างครับ
0: ท่านยุ่งนะคะวิไลก็เลยยังไม่ได้ถามขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะ
1: อ้าวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้าว

0: มาแล้วครับขอโทษทีนะครับนานไปหน่อยโอ้ย
1: ทำไมเมื่อคืนคุณอาทิตย์ต้องหนีอิงกลับด้วยคะ
0: หนีเปล่านะครับไม่ได้หนีนี่ครับคืออ๋อเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยติดงานครับผมงานด่วนมากก็เลยต้องกลับก่อนครับเลยไม่ทันบอกครับผม
1: แต่อิงโทรหาคุณอาทิตย์ตอนตีสองนะคะอย่าบอกนะคะว่างานยังไม่เสร็จตอนตีสอง
0: เสร็จแล้วครับแต่เผอิญว่าผมชาร์จมือถือไม่ได้ลดนะครับก็เลยคุณอิออนโทรมาก็เลยไม่ได้รับนะครับลืมครับผม
1: บังเอิญจังเลยนะคะคุณอาทิตย์ไม่ได้ตั้งใจหลบหน้าอิงใช่ไหมคะ
0: ผมจะทำงั้นทำไมครับทานข้าวครับทานข้าว
1: ก็ดีค่ะเพราะว่าอิงจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะอิงเป็นคนชอบเอาชนะแล้วถ้าใครยิ่งหนีเนี่ยอิงก็จะยิ่งตามแล้วก็ตามเสริมด้วย
0: เก่งจังเลยนะครับทานข้าวครับทานข้าวเดี๋ยวนะครับ

0: นี่แกกำลังแอบอู้งานอยู่หลายเวกเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องคุณต่อย
1: นี่ก็อย่ามาหาเรื่องได้ไหมนั่นกุ๊กกิ๊กฉันนั่งอ่านหนังสือสอบอยู่ไม่ได้นั่งอ่านหนังสือเมามอยดาราของแกนี
0: ่ขยันนี่ฝันอยากเป็นอะไรอีกล่ะฉันว่านะอย่างแกเนี่ยเป็นคนขับรถอ่ะเหมาะสุดแล้ว
1: นี่นกุ๊กกิ๊กฉันฝันว่าฉันอยากทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ฉันแล้วมันไปหนักส่วนไหนของแกฮะแกคงอยากเป็นคงใช้ไปตลอดชาติสินะนั่นมันก็เรื่องของแกนะแต่อย่ามาดูถูกคนอื่นเขา
0: เวทพี่เวทพี่ว่างไหมจ๊ะฉันมีเรื่องปรึกษาหน่อยนะ
1: ไม่ว่างหายใจอยู
0: ่พี่เวทพี
1: ่ว่าฉันไม่อยากฟังแกปรึกษาอะไรเลยนะฟังทีไรมีเรื่องทุกทีเรื่องหัวอาทิตย์ใช่ไหม
0: พี่แวกเนี่ยนอกจากหน้าตาดีแล้วยังฉลาดอีกด้วยนะ
1: ไม่ต้องมาชมเลยมีเรื่องอะไรก็พูดมา
0: คือคุณอาทิตย์เขาอยากเจอพ่อกับแม่อีกนะจ๊ะ
1: นั่นไงฟังปุ๊บไมเกรนมาปั๊บเลยเรื่องนี้ฉันช่วยแกไม่ได้หรอกนะจะไปถามพ่อแม่เองแล้วกัน
0: พี่ฉันกลัวพ่อกับแม่ดุนะพี่ไปเป็นเพื่อนหน่อยนะนะนะพี่เวกนะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะเดี๋ยวเดือนนี้เติมเงินให้นะช่วยโทรหาสาวไงดีไหมนะจ้าพี
2: ่คราวหน้าให้อิงเลี้ยงคืนบ้านนะคะ
3: ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับ
2: โอ้ไม่ได้หรอกค่ะอิงจะได้เจอคุณอาทิตย์ด้วยไงคะ
3: อ๋อ
2: แล้วเดี๋ยวอิงจะโทรหานะคะคราวนี้ต้องรับโทรศัพท์ด้วยล่ะโอเค
3: ครับ
2: ไปก่อนนะคะ
3: เชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
3: ผู้หญิงสมัยนี้เร็ว
4: ๆนี่อะไรเนี่ย
5: อย่าส่งเสียงนะ
4: อะไรเนี่ย
5: ขับไป
4: ช่วยด้วยค่ะ
5: ขับไป
4: ไม่ขับออกไปจะเดินออกไปจะ
5: ขับไป
4: ไม่ออกไป
5: ขับไป
4: ไม่ขับไม่ไป
5: รีบมากนะใช่ไหม
3: เฮ้ยมานี่เลยมานี่เอาผู้หญิงเหรอฮะเฮ้ยทำผู้หญิงเหรอเฮ้ย
4: ช่วยด้วยค่ะ
3: ปล่อยจับเลยครับจับเลยครับ
5: ปล่อย
3: เอาเลยครับตัวตำรวจเลยครับคุณอิงเป็นไงบ้างครับ
6: อิงกลัวค่ะอิงกลัวมากเลยค่ะไม่อิงกลัวกลัวจังเลยค่ะ
3: ครับขึ้นรถก็รีบลองรถนะครับ

0: โอ้นี่สวยจริงๆในวงนี่ว่างๆในวงต้องบอกเคล็ดลับสอนฉันบ้างแล้วล่ะว่าดูแลยังไงเพราะกล้วยไม้ที่ฉันเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้งามเหมือนที่ในวงเลี้ยงเลย
1: โอ้ยของพวกนี้มันไม่ยากครับคุณหญิงครับ มันต้องใจเย็นๆครับค่อยๆเลี้ยงค่อยๆให้น้ำค่อยๆให้ปุ๋ยไป พูดกับมันดีๆเพราะๆอย่าไปด่ามันมากครับ
0: ไอ้วงนี่ในวงในวงว่าฉันใจร้อนเหรอจ๊ะลดเลิกหรือยังเนี่ยฮะแทงหวยแทงเบอร์น่ะ
2: เลิกแล้วครับ
3: ไอ้วงแกกล้าโกหกคุณหญิงเหรอฮะคุณหญิงคะยังไม่เลิกค่ะงวดที่แล้วยังถูกกินอยู่เลยค่ะ
2: ขี้ฟ้องอ่ะ
3: เอาฉันพูดเรื่องจริงป่ะ
0: พอใจจ้ะพอใจจ้ะอุ้ยสองคนนี้ทะเลาะกันตั้งแต่ยังไม่มีเจ้าแวกจนเจ้าแวกเนี่ยเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยแล้วยังทะเลาะกันอยู่อีกไอ้เบื่อกันหรือไง
1: เบื่อครับ
3: เบื่อใคร
1: คือจะพูดว่าจะเบื่อได้ยังไงล่ะครับก็อยู่กันมาตั้งหลาย10ปีแล้วจริงๆนะครับคุณหญิงขาว
0: ไปทำงานก็ไปทำเถอะจ้ะขอบใจมากนะสำหรับกล้วยไม้ของนายวงแล้วก็ขนมของแม่เมียดฝีมือไม่ตกเลยนี่ทุกอย่างยังอร่อยเหมือนเดิม
3: ขอบพระคุณค่ะคุณหญิง
1: งั้นเดี๋ยวผมว่าไปเก็บไว้ในรถให้นะครับ
3: ไป
1: มันนี่ยังถือ
3: ไปไปไป
1: Thank you.

0: ้อง
1: คุณป้าคะแล้วที่คุณป้ามาหามนที่บ้านเนี่ยมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าคะ
0: ก็เรื่องลูกชายของคุณพระสอนนะสิดูท่าทางเนี่ยคุณพระสอนก็จะชอบเรามากนะถึงขนาดนัดให้ทานข้าวกับลูกชายเขาเราจะว่ายังไงล่ะ

0: 오이. 오이.
1: โทษทีครับคุณหมอเป็นไรหรือเปล่าฮะแม่ขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเตะบอลไม่มีทิศทางคุณหมอได้ชวนคุณรัตนวีมาด้วยนะครับผมจะได้แก้ตัวจากแมตช์ที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแมตช์นี้เนี่ยผมจะยิงเยอะๆฝากไว้ให้เพื่อนคุณแล้วกันนะครับ
0: ได้ครับผมจะบอกเขาให้
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: หอม
4: อะไร
3: ถั่วอยาก
4: ขั่ว
5: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
7: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
9: ด่าเราแบบชัดเจนมากคือเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราเราก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาคือหลอกวะทำไมถึงต้องหลอกทำไมไม่รักทำไมไม่พูดอ่ะ
8: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
10: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
11: ตรงนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
12: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
13: เป็นแฟนเก่ากันปะ
11: คุณคือแมทเทียเรียลที่สวยเป็นแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
14: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
15: พัสสะเด็กคนนั้นเป็นพัสสะได้ไงเนี่ย
16: นี่แน่ใจใช่ไหมว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อจะพาลูกชายฉันกลับไปเฉย
17: ๆพัสสะไปไหนเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนายปล่อยเขาเอาเมียฉันไม่ได้ยังไงเนี่ย
18: น็อตทุกวันอังคารเวลา 22:30 นาที
19: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand พรุ่งนี
15: ้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณอารู้ว่าคุณอามีลูกอยู่อีกคนนึงคุณอาจะรู้สึกยังไงหรอคะ
3: มันจะช่วยเธอ
5: โฟกัสอยู่ที่ฉันคนเดียว

0: เธอเขียนสกู๊ปไปถึงไหนแล้ววะ
1: ก็ยังเอาผิดอะไรโพสต์พิมพ์ไม่ได้เลยอะ
0: เธอเอาเรื่องฉันไปเขียนไหมเอาคุณพิมพ์เข้าคุกได้ไหม
2: ถ้าคนทั้งโรงเรียนหรือว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอคอฟเตอร์ทาวน์ขนาดไหนอยากตายหรอจะฆ่าฉันหรอ
3: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์พรุ่งนี้เวลา20:30
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: วิมานอากาศ
4: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
5: วันจันทร์อังคาร
4: เวลา20:30
5: พิเศษลูกค้า AS
4: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99 บาท
4: ต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยม
5: โทรออก

0: ไป
1: แกก็บอกเองสิวะ
2: โอ้ยโอ้ยนะบอกบอกแล้วบอกบอกเลย
3: เอ้ยอะไรกันเนี่ยฮะสองคนนี้เป็นอะไรเอ้าผักกันไปผักกันมาเป็นอะไรมีอะไรพูดมาสิที่ฉันรำคาญแล้วนะเนี่ย
2: แม่คือว่าพ่อโปรเซนหน้าบ้านออกดอกแล้วนะ
4: ฮะออกดอกแล้วเหรอเอาแล้วโว้ยเอากระจุยเตรียมตัวลอยไปเฮ้ยออกไปกี่ดอกออกไปกี่ดอก
1: สองดอกพ
4: ่อสองดอกสองดอกสองดอกสองโป้ยแปดโป้ยแปดโป้ยแปดโอ้ย
3: โดนไปสองเปี้ยเป็นไงหยุดบ้าหวยสักทีได้ไหมไปเลยไปลำคาญตกลงไงฮะมีเรื่องอะไรพี่รุ่นขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาบอกเรื่องไปสวยออกดอกใช่ไหม
4: เราเฮ้ยจมปนเราได้แล้ว
3: ฮะคุณอาทิตย์เขาอยากพบพวกฉัน
2: จ้า
3: เฮ้ยนุ๊กแกไปรับปากรับคำเขาหรือยังฮะ
2: คือหนู
3: ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องทะลึ่งเลยนะฉันขี้เกียจแต่งตัวไปหลอกเขา
4: เออแต่พ่อว่านะไปเจอเขาสักหน่อยมันก็ไม่เลวนะ
3: ไม่เลวแปลว่าดี
4: ถูก
3: ดีกับผีเลยหรอนี่ถ้าเขาจับได้ขึ้นมาว่าเราไม่ได้รวยจริงนางวิไลมันจะทำยังไงคิดไม่ต้องเลยฉันขี้เกียจไปแต่งตัวใส่เสื้อใส่กางเกงแจ๊สใส่แหวนใส่สร้อยมุกมาก
4: พอไม่ไปก็บอกไม่ไปแค่นั้นแหละ
2: แล้วงี้พ่อแม่ใช่หนูบอกเขาว่ายังไง
3: ไม่ว่าฮะกินเอ้า
2: ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านยุ่งมากนะคะก็เลยไม่มีเวลามาเจอคุณอาทิตย
5: ์ไม่เป็นไรครับรอได
2: ้รับก่อนก็ได้นะคะ
5: อ๋อไม่เป็นไรครับเพื่อนผมมันโทรมาเซาซีให้ไปงานปาร์ตี้ครับแต่ว่าผมไม่อยากไป
2: คุณอาทิตย์เคยโกหกใครไหมคะ
5: ผมไม่ได้โกหกคุณวิไลรักนะครับ
2: วิไลไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะวิไลแค่ถามเฉย
5: ๆครับ
2: วิไลว่าการที่เราโกหกใครสักคนแล้วต้องโกหกเขาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะคะ

0: คุณวิไลลักษณ์โกหกใครไว้หรอครับ
1: คือเพื่อนวิไลลักษณ์นะคะเขาโกหกที่บ้านว่าเรียนจบแล้วทางที่ยังเรียนไม่จบเวลาเห็นเพื่อนโกหกที่บ้านเนี่ยก็เลยเหนื่อยแทนนะคะ
0: ผมว่าถ้าเขารู้ว่าโกหกแล้วมันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยเขาคงไม่ทำหรอกครับผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากโกหก

0: ไรล่ะครับผมว่าเราอย่ามัวเครียดกันอยู่เลยครับรุ่งใจไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เราไปหาหนังดูด้วยกันเป็นเรื่องดีไหมครับมีหนังเข้าใหม่ผมอยากให้คุณวิรัยรักดูเป็นเพื่อนผม
1: คุณวิรัยอยู่นานไม่ได้นะคะ
0: งั้นเรารีบไปเลยดีกว่าครับผมอยากจะให้เวลาอยู่กับคุณวิรัยรักให้คุ้มๆไปนะครับ

0: ขอประทานโทษค่ะคุณรัฐหิวยังคะเดี๋ยวชื่อจะได้ตั้งโต๊ะให้เลย
1: ยังไม่ต้องหรอกมาชื่นเดี๋ยวรอให้คุณผู้หญิงกับทวีกลับมาก่อนก็ได
0: ้ได้ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อครับสวัสดีครับอ้าวนี่แม่ออกจากออฟฟิศก่อนผมตั้งนานยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอครับ
1: ยังเขาโทรมาบอกว่าเขาจะแวะบ้านคุณหญิงฮิรัญญิกาขอนัดกับหนูมนทิราให้กับแกนะนี่แกเห็นหนูมนทิราแล้วแกว่าไงบ้าง
2: ก็ดูดีนะครับพ่อ
1: แล้วคนนี้กับคนที่แกสมมุตินะแกชอบคนไหนมากกว่ากัน
2: ก็ยังสมมุติอยู่ครับพ่อ
1: นี่เอาให้ดีๆนะระวังเถอะจับปลาสองมือแล้วจะหลุดทั้งสองมือเว้ย
2: พ่อมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นซะหน่อยมันก็ยังสมมุติอยู่ดีครับ
1: สมมุติให้ดีๆนะพ่อแม่แกเนี่ยเขาไม่ยอมแน่ๆตอนเนี้ยพ่อว่านะสำหรับแม่แกแล้วไม่มีใครเพอร์เฟกต์เท่ากับหนูมนทิราอีกแล้วแค่เสี้ยวนาทีได้เจอได้พบเธอได้ทัก

0: ทำอะไรลูก
1: อ่านซื้อสอบเหรอ
2: จ้ะพ่ออ
1: ืมดีลูกเอ้ยนะโตก็จะได้เป็นเจ้าคนในคนลูกอืม
2: พ่อมีอะไรปะเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่มีบ้ามีก็ได
2: ้ดันไง
1: คืองี้คืองี้คือพ่อเนี่ยอยากให้เองเนี่ยไปเอาเบอร์โทรศัพท์คุณอาทิตย์จากโทรศัพท์นางวิไลมาหน่อยนะ
2: นั่นไงพ่อจะเอาไปทำอะไรแทงหวยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ปัดโถเอ้ยคืออย่างนี้คือไหนๆงานอาทิตย์อะไรเนี่ยเขาต้องมาเป็นลูกเขยพ่ออยู่แล้วพ่อก็อยากจะโทรพูดคุยสารสัมพันธ์กันเล็กน้อย
2: โอ้ยนะไม่เอาหรอกพ่อแม่ยิ่งห้ามอยู่นี่ถ้าแม่รู้นี่ฉันโดนไปด้วยเนี่ย
1: โอ้ย
2: ทำคนเดียวเถอะ
1: ไอ้เวกเอ็งกลัวแม่ไงฮะเอ็งดูพ่อดิพ่อยังไม่กลัวเลยตูดหมึก
2: ฉันจะฟ้องแม
1: ่เฮ้ยบ้าอย่าไปฟ้องสิพูดกันเฟ่
3: อย่าฟ้องแม่นะลูก
1: เฟ
3: ่กูเวนหรือจะขโมยซะเองไม่เป็นอันทำเมื่อ
4: ไรคิดได้จ้องตาอีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
6: ่ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รอ

0: ไลน์อยู่คุณผู้ชมขาหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
1: ม
0: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
0: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้
0: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดี
1: ๆ
0: ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
1: ่
0: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันคล้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมขามันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมขาแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพร่ำเพื่อนะคุณผู้ชมขาถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: ขายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไรอยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่า

0: เอาแบบนี
1: ้ลองเช็ค
0: เราคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้อยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได้พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ดู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวเด้งเด้งนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
1: ่
0: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทําเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คําว่าพัฒนาเราไม่ทําและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเขาเข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกที

0: นั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหย
1: ิ
0: บคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห
1: ็
0: นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแ
1: อ
0: บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: แบบ
0: ก็ซักแบบนี้
1: แบบพลาสติกเนาะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม
1: ่
0: น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นมวลทำความสะอาดลูกกลิ้งค
1: ุ
0: ณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเนาะ
0: อ่ะมาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างงี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยม
1: ัน
0: ถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี
0: ้
1: ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชกไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซ
1: ัก
0: หน่อยไหมเอาไปซักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ300-400แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จั
1: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยน
1: ับ
0: เป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟ รีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330 บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้าน

0: ครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: เอออ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็นเขาเร
0: ีย
1: กกระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
1: จ้ะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
1: นะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
1: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้
0: แน่นะ
1: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนคาบอยู่น
0: ู่นมานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณรัตนวีนิมนทิลาพูดนะคะ
0: สวัสดีครับคุณมนทิลามีอะไรหรือเปล่าครับ
1: คือว่ามนจะโทรมาเรื่องที่คุณแม่ของคุณรัตนวีนะคะอยากให้เราสองคนนัดกินข้าวกันมนเข้าใจนะคะว่าเป็นความต้องการของผู้ใหญ่คุณรัตนวีคงลำบากใจ
0: ไม่ลำบากใจเลยครับ
2: คือ
0: ความจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะนัดเองแต่ว่าผมเอาคุณแม่ผมมาอ้างนะครับวันเสาร์นี้คุณมนทิลาพอจะว่างไหมครับ
1: ว่างค่ะแต่ว่าตกลงคุณนัดมนจริงๆเหรอคะ
3: มนจะรังเกียจได้ยังไงล่ะคะ
1: แขกคนสำคัญของคุณป้าเอาเป็นว่าวันเสาร์พบกันนะคะ
3: แล้วอีกอย่างค่ะ
1: เรียกมนว่ามนเฉยๆก็ได้นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

นอนหลับฝันดีแล้วเจอกันในฝันนะครับคุณมนนี่วีเพิ่งนัดกับผู้หญิงอีกคนแล้วก็ส่งข้อความมาให้อีกคนไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะในวีเนี่ย

0: ฮัลโหลครับคุณมน
1: ฮัลโหลนายวีนายยุ่งอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: สำหรับคุณมนผมสะดวกคุยทุกวินาทีอยู่แล้วครับ
1: วันนี้นายว่างหรือเปล่า
2: พอดีฉันอยากเจอนายอ่ะ
1: ฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับนาย
0: มีเรื่องอะไรล่ะครับ
1: เรื่องเรื่องของเราสองคนน่ะ
0: ไม่กระทันหันไปหน่อยเหรอพรุ่งนี้ได้ไหมคุณ
1: ไม่ได้คือ
2: ว่าวันนี้
1: คุณหนูไม่อยู่บ้านฉันก็เลยว่างแค่วันนี้เท่านั้นแล้วเกิดนายไม่มานะเราสองคนเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันอีก
0: เอาแต่ใจ

0: ฮัลโหลแอนนี
1: ่ไอทิศช่วยฉันคิดหน่อยสิว่าฉันจะทำยังไงดี
2: โอ้ยได้สิครับน้ำจะท่วมโลกหรือว่าโลกจะถล่มล่ะครับ
1: วันนี้ฉันมีนัดกับคุณมนทิลาแต่เมื่อกี้นี้คุณมนทาเพิ่งจะโทรมาบอกมีเรื่องสำคัญจะคุยกับฉันวันนี้ถ้าฉันไม่ไปเจอเขาเขาจะไม่ไปคุยกับฉันอีก
2: งั้นก็ดีสิครับเซย์กู๊ดบายพี่มนทาไปเลยแล้วก็เลือกไปเจอกับคุณมนทิลาผมจะได้เลิกผวาสักทีว่าเมื่อไหร่คุณผู้หญิงจะจับได้ว่าคุณวีจีบคนใช้
1: ฉันไม่ได้มาปรึกษาแกเลยเสียเวลาฉันต้องยกเลิกคุณมนทิลาดีกว่า
2: อ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆวัยรุ่นอย่าวู่วามอย่าวู่วามคืนคุณวีเนี่ยยกเลิกนัดกับว่าที่ลูกสะใภ้ดวงใจของคุณท่านรับรองว่าคุณท่านต้องระเบิดลงอย่างแน่นอน
3: และเผลอๆอาทิตย์เนี่ยจะโดนสะเก็ดไปด้วย
1: แล้วแกจะทำไงฮะ
2: เอาอย่างนี้แล้วกันครับในเมื่อนัดของคุณมนทิลาก็เลื่อนไม่ได้ส่วนนัดกับพี่มนทาก็ต้องไปก็ไปเจอพร้อมกันทั้งสองคนเลยแล้วกันครับ
1: ฮะ
2: และเดี๋ยวอาทิตย์คนนี้จะช่วยคุณวีสับรางเอง
1: สับราง
4: ฉันลืมไปว่าคนอย่างแกมันถนัดเรื่องพวกนี
2: ้ฟังให้ดีนะครับ
1: ครับ
5: ฮัลโหลครับคุณมนเรื่องนัดวันนี้ผมไปได้นะครับแต่ผมขอเป็นคนเลือกสถานที่ได้ไหมครับพอดีวันนี้ผมต้องไปทำธุระให้คุณอาทิตย์นะครับ

0: เดี๋ยวผมช่วยถือครับพี่มน
1: ไม่เป็นไรจ่าเวก
0: แล้วคุณมนจะให้ผมรับกี่โมงครับ
1: คือฉันยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะกินข้าวเสร็จกี่โมงอ่ะเอาว่าเดี๋ยวฉันกินข้าวเพื่อนเสร็จฉันโทรหาเวกแล้วกันนะ
0: ได้ครับ

0: ู่ไหนอ่ะ
1: อยู่นี่
0: อ้าวแกไม่เจอนานมากคิดถึงว่ะ
1: ไม่ต้องเลยนะกลับมาตั้งนานแล้วเพิ่งโทรหาฉันได้นะยะ
0: แหมอย่าเพิ่งงอนสิจ้าเพื่อนคือว่าวันนี้ฉันมีเรื่องให้แกช่วยจริง
1: ๆนั่นไงให้ฉันช่วยอะไรล่ะ
0: คือว่าวันนี้ฉันวิ่งรอบ2นัดฉันกลัวว่าเขาจะจับได้แกช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันหน่อยสิ
1: มีอย่าบอกนะว่าผู้ชายน่ะแม่ฉี่มนทิรานี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ย
0: แกนี่เอางี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องมันยาวเดี๋ยวอธิบายได้มั้ยตอนนี้ไปก่อนได้ป่ะ
1: จ้า
0: ไป

0: ครับแกว่าวิธีนี้จะเวิร์กเหรอวะ
1: เฮ้ยเวิร์กสิครับตอนแรกนะคุณวีก็ไปเจอคุณมนทิราแล้วพอพี่มนทามาคุณวีก็มาเจอผมที่ห้องน้ำซึ่งผมเนี่ยจะถือชุดสแตนด์บายไว้ให้คุณวีรอเปลี่ยนนะแล้วคุณวีก็เปลี่ยนชุดในวีมาเจอพี่มนทาแล้วก็คุยกันมุ้งมิ้งสักพักนึงแล้วก็หาข้ออ้างออกมาแล้วคุณวีก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไปเจอคุณมนทิราอีกครั้งนึงง่ายจะตายเห็นป่ะ
0: เฮ้ยแล้วคนที่เขารอเขาจะไม่สงสัยว่าฉันหายไปไหนทีละนานๆอ่ะ
1: โอ้โหมันจะไปยากอะไรครับพรุ่งนี้ก็หาข้ออ้างสิครับจะห้องน้ำคนเยอะคนโทรมาป้าหลงทางยามล็อกล้ออะไรก็ได้ครับผมคุณวีเยอะแยะสบายไปนะเจอกันห้องน้ำอย่าลืมนะไปนะครับผมคุณโจ้

0: ดึงออกของพี
1: ่ตาโอ้โหตามจังคุณวีแม่นั่นมันคุณอาทิตย์นี่ว่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะจองไว้ชื่อคุณรัตนวีนะคะ
2: อ๋อฉันทางด้านนี้แหละครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เชิญนั่งครับ
3: ขอบคุณนะคะขอเสียมารยาทด้วยนะคะที่ต้องใส่แว่นพอดีเมื่อเช้าตื่นมาเราตามันแดงค่ะ
2: คุณต้องไปหาหมอไหมครับเนี่ย
3: ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวคงหายแล้วนี่คุณรัตนวีมารอนานหรือยังคะ
2: ไม่นานหรอกครับผมก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันตกลงผมก็ไม่ได้เห็นหน้าคุณมนชัดๆสักทีเจอทามลักกี้คงใช้ไม่ได้กับผมครับ
3: แต่ว่าใช้ได้กับมนนะคะเพราะว่ามนถือว่าการที่เราเจอกันวันนี้

0: OK。
1: พี่คะขอโทษนะคะแถวนี้มีที่จ่ายค่ามือถือไหมคะมีไหมคะ
2: ไม่ทราบครับผมไม่ใช่พนักงานที่นี่ครับผม
1: ขอโทษค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: อ้าว

0: คุณรัลวีคะดื่มไวน์แดงหรือไวน์ขาวดีคะ
1: ผมดื่มได้หมดเลยครับ
0: เอาได้หมดที่หนึ่งค่ะร้อนเล่นค่ะเอาไวน์แดงก็แล้วกันนะคะพอดีมนอยากกินเนื้อแกะ
1: ได้สิครับ

0: เดี๋ยวมนขอตัวไปเลือกไวน์ก่อนนะคะ
1: ได้สิครับ

0: ฮัลโหลครับพี่มน
1: ฮัลโหลฉันถึงนานแล้วทำไมนายเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาแบบนี
0: ้ผมก็เพิ่งถึงเหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะเดินไปหาเลยครับ
1: มนเลือกไวน์จากอิตาลีนะคะ
0: เยี่ยมเลยครับคุณมนครับเด
1: ี๋
0: ยวเชิญคุณมนสั่งอาหารได้ตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึง
1: ได้ค่ะ

0: ไอ้ทิศทิศไอ้ทิศ
1: คุณวีคุณวีคนนี้ไปไหนคุณวี
2: แล้วจะไปซ่อนทำไมแล้ว
1: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไม่ทันเร็วเร็วเร็วเข้ามาเข้ามา
3: โอเค
1: มานี่มานี่คุณวีต้องมาฝั่งนี้โอ้โหมันยิ่งแคบเลยเอามามา
2: ห้องน้ำที่กว้างกว่านี้แล้วโอ้ย
1: โอ้ยมันมีชั้นนี้แหละของเราเลยนักหนาอย่าติดสบายสิครับเร็วๆครับเร็วๆครับ
4: เป็นเกียรติผมมากเลยครับคุณวีอ่ะครับผม
1: อืมต้องขู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณวีนาฬิกานาฬิกาถอดก่อน
2: นาฬิกาทำไม
1: มันดูแพงไปนี่นี่นาฬิกาคนรถนี่ผมมีมาเปลี่ยนให้ถอดก่อนเลยถูกต้องคุณวีอย่าให้ไวเลยโอ้ยตายตายตายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคมือใหม่
3: แกว่าชุดนี้ธรรมดามากมากไหมมากๆใช่ได้แสดงว่าผ่านไปก่อนนะแก

0: ฮัลโหลครับคุณมนผมถึงร้านแล้วนะครับคุณมนอยู่ไหนครับ
1: ฉันออกมาเดินเล่นน่ะอยู่ที่ร้านคนเดียวมันแปลกๆเดี๋ยวไปหานะ
0: โอเคครับอ้าวคุณมนสวัสดีครับขอโทษนะครับที่ต้องให้รอนาน

0: รถมันติดนะครับ
1: เหรอตอนฉันมาฉันว่ารถมันโล่งๆนะ
0: ผมว่าเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าครับเชิญครับ
2: คุณร้านนี้อร่อยมากเลยนะผมแนะนำปลาหมึกผัดไข่เค็ม
1: หรอปกติฉันไม่ค่อยทานปลาหมึกอะแต่ถ้าเกิดนายจะพูดขนาดนี้ลองดูก็ได
2: ้ดีงั้นคุณก็เลือกเมนูที่คุณชอบด้วยสิ
1: นายเคยทานยำตะไคร้ไหม
2: ไม่แน่ใจอะแต่ผมลองดูก็ได้เอาปลาหมึกผัดไข่เค็มครับแล้วก็ยำตะไคร
1: ้ไม่สั่งอ่ะฉันสั่งที่ฉันชอบแล้วนายก็สั่งที่นายชอบบ้างสิ
2: ผมชอบมองหน้าคุณ
1: อ่ะ

0: แล้วที่คุณบอกว่าคุณมีอะไรจะคุยกับผมอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ออกมาคุยกับคุณด้วยวันนี้คุณจะไม่คุยกับผมอีกแสดงว่ามันต้องมีเรื่องสำคัญมากแน่ๆใช่ปะ
1: ก็ลองทายดูสิ
0: คุณอยากแต่งงานกับผมถ้าคุณไม่ได้แต่งงานวันนี้คุณจะบวชชีไม่สึก
1: บ้าคิดได้มีคนเขาส่งข้อความมาทวงหนี้บัตรเครดิตเหรอ
0: ผมมีบัตรเครดิตที่ไหนล่ะคุณ
1: ถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นสาวส่งข้อความมาตามเฮ้ยทำไมทำหน้าตื่นแบบนั้นฉันแซวเล่น
0: นี่คุณสั่งเพิ่มอีกดิ
1: เอาอีกเหรอ
0: ร้านนี้อร่อยเกือบทุกเมนูเลยนะ
2: จริง
0: เดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไปนะ

0: ฮัลโหลครับคุณมธิราผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือพอดีผมออกมาแล้วก็เจอเพื่อนเราก็เลยทักคุยกันนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะกลับไปที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันครับขอโทษนะครับโทษครับ
1: คุณวีทำอะไรอ่ะเข้าห้องน้ำผู้หญิงเหรอ
0: ไอ้ทิศไปไหนมาเนี่ยเร็วให้ไวเอาโอ้โหเร็วเลย
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: รายการโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
5: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูก

0: พัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
1: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
0: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The AUV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทว
1: ัน
0: นี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
1: ริ้วรอย
0: มาเลย
1: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
1: ี่ย
0: เห
1: ็
0: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเน
1: ี่ย
0: เกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนมท่องเอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพ
0: ี่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอาง
0: ไ
1: ม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนั้น1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ช
1: ม
0: และที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ
1: ้
0: าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690 ติด
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี้เนาะไม่ได้แล้ว
0: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ถูกต้อง
1: กันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่พี่แม่ๆดูนะคะ
0: เอาปากแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้าก้านทา
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เราไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกๆๆผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: ทาแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แ
1: บ
0: บดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: ผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ท
1: ั
0: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by O Shopping
2: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
1: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะม
2: ี
1: ผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดส
3: อบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมคะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
2: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่ๆ
2: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวย

0: ใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
1: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
0: 3ปีครับ
1: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
1: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
0: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
1: ม
0: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
1: เฮ้ยหม้อเดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออเอาที่ว่าเป็นเรื่องของ
0: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
1: ิน
0: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ
1: 1,500
0: ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
1: เอาด่วน
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
0: ้
1: าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
0: คิ
1: ดไม่ไหวคุณผู้ชมก็ชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริง
0: ๆเห็นมั้ยจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
1: ัง
0: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ ็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้ค
0: ือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุ้ยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข
0: ้
1: าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชัน
1: ใช่ฟูออปชันทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูออปชันเราได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมขาโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเพลงทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
0: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้าค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตาหาหิวจะให้ไหวเลย
2: หมดทำอะไร
3: ว่าทำธุระบ้างอะไรบ้างมาเออโอ้ยใจร้อน
2: เลย
3: โอเคโอเคครับครับใจเย็น
2: ๆ
3: อย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกเราเปลี่ยนผมไม่ได้เลยนะเนี่ยผมเนี่ยหล่อนิดนึงหล่อนิดนึงเอ้ามันต้องเนี๊ยบนิดนึงดิครับเนี๊ยบแบบหล่อนะคนนี้หล่อมาเออคุณวีโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย

0: อ้าว
1: อ่ะคุณวีมานานหรือยังคะเนี่ย
0: เพิ่งมาถึงเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: เชิญครับคุณมน
1: โทษทีนะคะพอดีมนไปเข้าห้องน้ำนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับนี่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับเนี่ย
1: อ๋อมนรอคุณรัตวีนั่นแหละค่ะ
0: งั้นเราทานกันเลยไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: รับเธอค่ะมนโอเค
0: ขอแป๊บนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: โทษทีนะครับฮัลโหลครับคุณมนคุณมนอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับผมท้องเสียอยู่ครับกำลังจะกลับเข้าไปแล้วครับ
1: แล้วไปฉันเห็นนายหายไปนานอ่ะฉันไม่รู้ว่านายจะเป็นอะไรไป
0: โอเคครับคุณมนรอผมแป๊บนึงนะครับผมกำลังจะกลับเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าอาหารมาเนี่ยทานไปก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอ
1: ต่อเถอะค่ะ
0: ต้องขอโทษคุณมนทิลาด้วยนะครับคือผมต้องไปดูเอกสารในรถให้ลูกค้านะครับคนนี้สำคัญมากจริงๆครับ
1: อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะตามสบาย
0: โอเคแป๊บเดียวนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอโทษด้วยครับ
1: น้องค่ะเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียว
2: ไอ้ทิศทำไมแผนแกมันวุ่นวายขนาดนี้วะ
3: โอ้ยบ่นอะไรครับบ่นอะไรครับทั้งหมดที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเพราะว่าความเจ้าชู้ของคุณวีต่างหากทำไมไม่เอาตัวอย่างดีๆจากอาร์ติสต์คนนี้บ้างครับผมเนี่ยรักเดียวใจเดียว
2: ไออาร์ติสต์ครับถ้าคุณยังไม่หยุดพูดผมจะจับคุณยัดลงโถส้วมนะครับ
3: พาหน้าเราเนี่ยใช้อำนาจทางที่ผิดตลอด
2: ม
3: ัน
2: นี่เลยนี่เลย
3: โอเคครับ
2: เข้าไป
3: ครับผม
2: เปลี่ยนชุด
3: โอเคเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนตัวก่อนโอเคเปลี่ยนมา
2: โอ้โห
3: ไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้โหนั่นใครโทรตามล่ะทีนี้พี่มนหรือว่าคุณมนทิรา
2: แม่โทรมาจะคุยไหม
3: เอาดิโอ้ตาต้องหยาบคายนะเราเนี่ยรับเองเถอะครับตามสบายเลย
0: ฮัลโหลครับแม่ผมไม่ที่เบี้ยวครับก็เนี่ยออกมาทานข้าวคนโปรดของคุณแม่อยู่ครับผมเพิ่งคุยกับเขาได้ไม่นานเองครับแม่ให้ผมบอกกันหน่อยครับว่าเขาเป็นคนยังไงผมออกมาเข้าห้องน้ำครับแค่นี้ก่อนนะครับแม่ครับ
4: ไงอะแผนแก
3: โอ้โหเหนื่อยแล้วจะตัวเองก็ได้เอางี้เดี๋ยวพอคุณวีเข้าไปนะผมจะทิ้งระยะสักแป๊บนึงแล้วผมจะโทรหาคุณวีคุณวีจะได้มีข้ออ้างปลีกตัวออกจากพี่มนโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจ
4: เข้าใจ
3: เข้าใจก็ดีแล้วเก็บของจบดันมิชชั่นคอมพลีทกลับบ้านสบาย
1: พี่นายท้องเสียมากเลยเหรอนายดูเหนื่อยๆนะ
0: นิดหน่อยครับผมว่าเรามาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่าครับ
1: ถ้านายไม่พร้อมวันนี้เราค่อยหาโอกาสคุยกับวันอื่นก็ได
2: ้นั่นแน่ที่คุณพูดแบบนี้จริงๆแล้วคุณไม่ได้มีเรื่องที่จะคุยกับผมใช่ไหมแต่คุณแค่อยากนัดผมมาทานข้าวคิดถึงผมมาดิน
1: ายนี่นะมันหลงตัวเองมากๆเลย
2: ครับ แต่ผมดีใจนะครับที่ผมได้มาทานข้าวกับคุณวันนี้

0: ัลโหลครับคุณอาทิตย
1: ์ฮัลโหลโอ้โหเสียงสุภาพมากมากนะตัวเอง
2: โอ้ยอย่างผู้หญิงเนี่ยก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ย
1: อ้าวอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกด
2: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอบให้พี่มนต์ได้ยิน
1: ชัดๆก่อนว่าคุณวีกำลังทานข้าวอยู
0: ่ครับผมทานข้าวอยู่ครับ
1: โอ้ยวางง่ายๆตัวเร็วๆนะ
2: จ๊ะแล้วทีนี้คุณวีเนี่ยนะก็ทำท่า
1: ตกใจนิดหน่อยนิดเดียวนะ
2: นิดเดียวเพราะถ้าเกิดตกใจเยอะไปเนี่ย
1: เดี๋ยวพี่มนต์จะคิดว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแล้วต้องมาต่อ

0: คำถามแล้วยุ่งยากอีกเอาตัวใจนิดเดียว
1: เดี๋ยวนี้เลยเหรอครับคุณอาทิตย์ได้ครับครับผม
0: สั่งได้
1: ขอโทษนะครับคุณมนคุณอาทิตย์ให้ผมไปทำธุระด่วนให้ตอนนี้เลยครับ
2: อ๋อนายไปเถอะไปทำธุระให้คุณอาทิตย์เถอะ
1: แป๊บนึงนะครับ
2: อืม

0: ทษนะครับ
1: อ้าวคุณรัตวี
2: ไม่เป็นไรค่ะแล้วนี่คุยกับลูกค้าคนสำคัญเสร็จแล้วเหรอคะ
0: เรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอโทษคุณมนด้วยนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเสียมารยาทมากเลยครับ
2: เอาอย่างนี้ไหมคะมนว่าเราไว้นัดกันวันอื่นดีไหมคะเพราะวันนี้คุณรัตวีดูยุ่งๆยังไงก็ไม่รู้นะคะ
0: คือผมว่า
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะมนไม่บอกคุณหญิงป้าหรอกค่ะมนจะทำให้คนดีของท่านเนี่ยเสียเครดิตได้ยังไงล่ะคะ
0: ขอบคุณมากนะครับแต่ผมสัญญาว่าคราวหน้าจะไม่เป็นแบบนี้อีก
2: มนว่าอย่าสัญญาอะไรพร่ำเพรื่อนะคะเพราะว่าเราไม่มีวันรู้หรอกค่ะว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและอีกอย่างมนเป็นคนช่างจำซะด้วยค่ะ
0: ครับ

0: ี๋ยวพบกันนะครับ
1: ค่ะโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะ

0: ขอแว่นคืนด้วยค่ะ
1: ขอโทษนะครับคุณมนทิลาคือหน้าคุณเหมือนคนที่ผมรู้จักมากคนหนึ่งเลยครับ
0: หรอคะสงสัยคงเหมือนกันมากนะคะเลยทำให้คุณรัตวีเนี่ยตกใจถึงขนาดนี
1: ้ครับถ้าวันนี้ผมไม่ได้เจอคุณทั้งสองคนผมหมายถึงว่าถ้าผมไม่รู้จักคุณทั้งสองคนเนี่ยผมต้องคิดว่าคุณเป็นคนคนเดียวกันแน่
0: เหรอคะถ้าอย่างนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยแนะนำให้มนรู้จักเขาบ้างนะคะ
1: ครับ
0: มนขอตัวก่อนนะคะ

0: อาทิตย์เดี๋ยวแกกลับได้เลยนะไม่ต้องรอ
1: ครับผมแล้วคุณวีจะเอารถไปหรือว่าจะให้ผมเอารถไว้ครับ
0: แกเอากลับได้เลย
1: แล้วคุณวีกลับไงล่ะครับ
0: วันนี้ฉันว่าฉันจะนั่งรถเมล์ชิวๆซะหน่อย
1: รถเมล
0: ์ครับรถเมล
1: ์โอ้รถเมล์เป็นอะมากอะเนี่ย
0: หายไปไหนของเขาเนี่ย
2: ฮัลโหลนายวีอะไรนะนายถึงร้านแล้วเหรออ๋อคือฉันมาเดินดูของแถวนี้เดี๋ยวรีบกลับไปจ้ะจ้ะเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันฮะ
3: ก็รีอาจจะสับร่างก็ต้องเหนื่อยแบบนี้สิ
2: ขอบใจแกมากเลยนะถ้าไม่ได้แกเนี่ยฉันแย่เลย
3: จ้าแล้วนี่แกแน่ใจเหรอว่าจะหลอกเขาว่าเป็นคนละคนแบบนี้ไปได้ตลอดอะฮะฉันว่าวันนี้ฉันโชคดีเนี่ยที่เขาเจอฉันสองคนพร้อมกันเขาก็เล

0: ไม่นึกว่าเป็นคนคนเดียวกันโอเคฉันรีบไปก่อนแล้วกันนะส่วนเสื้อผ้าฉันของฉันทั้งหมดเนี่ยฉันฝากแกไว้ก่อนคืนนี้โทรหาโอเคนะ thank you again จุ๊บๆบ๊ายบาย
1: เอ้าไอ้หมอน
2: เอ้ากินพี่ชายเป็นอะไรอ่ะ
3: คุณว่าคนเราจะหน้าเหมือนกันมากเรากับเป็นคนคนเดียวกันได้ปะ
2: ทำไมมีคนหน้าเหมือนนายเหรอ
3: เหมือนคุณน่ะชื่อก็เหมือนหน้าก็เหมือนเสียงก็เหมือนแต่ที่ไม่เหมือนคือนิสัยผมว่าคุณเป็นธรรมชาติมากกว่าน
2: ี่นายจะจีบฉันจริงๆเหร
3: อนี่คุณไม่อ้อมหน่อยนะครับแหมถามตรงจัง
2: ไม่อ่ะก็ฉันไม่อยากเสียเวลาแต่ฉันบอกจริงๆนะว่าฉันเนี่ยเป็นคนจริงจังกับความรักถ้าเกิดนายจะคิดมาจีบฉันเล่นๆเนี่ยอย่าเสียเวลาดีกว่า
3: ที่คุณพูดแบบเนี้ยแสดงว่าคุณเริ่มมีใจกับผมแล้วใช่ไหมล่ะ
2: นายตอบไม่ตรงคำถามฉันรู้ดีนะว่าฉันเป็นใครไม่มีใครเขามาคิดจริงจังกับคนใช้แบบฉันหรอก
3: คุณไม่อย่าลืมสิผมก็เป็นแค่คนขับรถนะครับ
4: ระหว่างเราสองคนน่ะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไง
3: แต่เวลาผมอยู่กับคุณน่ะผมสบายใจ
2: แสดงว่านายอยากคบกับฉันก็ได้ต่อจากนี้ถือว่าเราใช้เวลาศึกษากัน
3: คุณยอมรับผมเป็นแฟนแล้วเหรอ
2: ยังฉันก็ให้โอกาสนายนายอย่ามาขี้ตู่สิ
3: อ้าวขี้ตู่ผมเป็นคนขี้ตู่คุณไม่รู้เหรอกินดีกว่านี
2: ่นายนี่มันจริงๆเลย
3: หมึกผัดไข่เค็มตักให้ด้วยผมไม่เอาอันนี้ได้เปล่าเอาแค่
2: เรื่องมากกินไปเถอะแน่ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิด
5: ได้จ้องตาอีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
7: สวัสดีครับ
6: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลล์บายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
7: ครับ
6: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
7: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคา เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
6: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
7: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
6: ครับ
7: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
6: นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
7: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
6: เฉพาะ
7: ในรายการนี
6: ้โอเค
7: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
6: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
7: ครับงาดำรำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
6: อ
7: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
6: ม
7: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำข้าวมีแกมมาโรจีนอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
6: ้
7: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
6: ครับ
7: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
6: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
7: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
6: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
7: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
6: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
7: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
6: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
7: ครับ
6: จริงสุภาพบุรุษ
7: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรโซนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
6: คุณแม่คุณป๋อ
7: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
6: ่นะ
7: คร
6: ับ
7: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
6: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
7: านะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
6: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะ นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
7: ว่ายน้ำ
6: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
7: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงนึงก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
6: ม
7: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
6: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะ

0: อย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียรสัตว์สาคัม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแลบวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกำเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตาตาให้ผู
2: ้เฮ้ยคุณวีไปส่งสารที่บ้านทั้งทีได้แท็กซี่ไปไม่ดีกว่าล่ะครับ
3: แกอย่าตอบเกินที่ฉันถามได้ไหมฮะไอ้ทิศบอกมาฉันต้องนั่งรถเมล์สายอะไร
2: สาย
4: 23กับปอ1โอเคไม่กลับบ้านไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกลับบ้านเอง
2: ถึงครับ

0: ยิ้มแหละ
1: ผมรอรถเมย์โอ้ย
0: นี่นายจะมาบังฉันทำไมฉันกำลังดูรถเมย์อยู่
1: ผมก็ดูรถเมย์อยู่

0: ก็ยาวโยกนี่จะมาบังคนอื่นเขาอีก
1: โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
0: ยืนนี่เลยอยู่ข้างหลังก็เห็นไม่ใช่หรอฉันไม่ได้บังอะไรนายซะหน่อย
1: กินอะไรมาดุดุโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: นิวีมาแล้วนั่นไงสามสามใช่ไหม
1: ผมก็เห็นไง

0: อย่าเข้าไปดิ
1: ทำไมอ่ะที่นั่งตั้งเยอะตั้งแยะนายก็ไปนั่งตรงนู้นสิ
0: ไม่เอาผมจะนั่งตรงนี้เข้าเยอะเยอะ
1: โอ๊ยที่ตั้งเยอะมานั่งเบียดกันทำไมเนี่ย

0: ตู่ผมมองวิวข้างนอกต่างหากดูสิดูวิวข้างนอกสวยกว่าเยอะ
1: อีตาบ้า
0: ผมยอมรับก็ได้ว่าผมมองหน้าคุณ
1: หน้าเนี่ย
0: อ้าวก็หน้าคุณมันสวยกว่าวิวข้างนอกต้องเยอะอะคุณไม่คิดจะมองหน้าผมบ้างเหรอ
1: หน้านายเหรอไม่อะวิวข้างนอกมองแล้วสบายตากว่าหน้านายตั้งเยอะ
0: ก็มองวิวดิมองหน้าผมทำไมอะ
1: เบียดดูได้
0: ผมจะดูว่ามันจะถึงใต้ที่เราจะลงไหมยัง
1: นายตัวก็ใหญ่เก้าอี้ก็เล็กอ่ะ
0: เก้าอี้มันเล็ก
2: ค่าเท่าไหร่ครับ
0: เท่าไหร่ครับ
2: เท่าไหร่ครับ

0: ี่ไม่ได้เล็ก
1: นายตัวใหญ่
2: ตัวใหญ
1: ่นายฉันเหลือ

0: วิไลวันนี้ฉันไปเจอคุณอาทิตย์ที่ศูนย์การค้าที่ฉันไปส่งคุณมนมา
1: พี่เวกจำคนผิดหรือเปล่า
0: เฮ้ยไม่ผิดหรอกฉันแอบตามเขาไปตั้งนานนะแต่เสียดายคาดกันซะก่อน

0: จริงเหรอตวีนี่ลูกนัดกับหนูบนอีกรอบนึงเหรอ
1: ครับแม่
0: เยี่ยมเลยลูกลูกรักของแม่ทำดีมากเลยแต่แม่แอบไปสืบมาให้นะตอนนี้หนูมนเนี่ยเขาเรียนทำขนมอยู่ลูกต้องหาเวลาไปรับไปส่งเขา
2: คุณผมว่าใจเย็นๆหน่อยไหมคือตวีเขายังไม่ได้อะไรเลยนะคุณ
0: คุณคะถ้าขืนช้าเนี่ยคนอื่นเขาก็แย่งไปลูกต้องรีบทำคะแนนเพราะหนูมนเนี่ยเขามีผู้ชายมารอจีบเยอะมากแล้วแม่เองเนี่ยก็ได้คุยกับคุณหญิงฮารัญญิกาแล้วท่าทางท่านก็ชอบลูกอยู่ไม่น้อยนะ
2: ครับคุณผมว่านะทำไมไม่ให้ตวีกับหนูมนเนี่ยเขาได้รู้จักคุ้นเคยกันมากกว่านี้ล่ะดีมะ
0: ก็ทำความรู้จักกันไปสิคะส่วนเรื่องงานมั่นงานแต่งแม่จัดการเอง
1: โอ้ยเดี๋ยวแม่มองไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: ทำไมล่ะลูก
1: นี่ผมกับเขาเพิ่งจะกินข้าวกันแค่ครั้งเดียวเองนะครับ
2: อ้าวตะวีนี่แกไม่รู้เหรอแม่แกเนี่ยเขาเป็นคนรอบคอบนะเขาวางแผนไว้แล้วว่าจะให้ลูกแกกับหนูมนเนี่ยเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ไหนเรียนมัธยมอะไรหรือต่อปริญญาที่ไหน
0: คุณคะพูดเกินไปละค่ะ
2: อ้าวหรือไม่จริงว่าคุณวางแผนไว้แล้ว
0: ก็ฉันกลัวนะคะเกิดลูกเราอะไปคว้าผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาเป็นสะใภ้ฉันก็ช็อกตายพอดีอะ
2: โอ้
0: ไม่รู้ล่ะนี่คือคำสั่งของแม่ลูกต้องทำโอเค
1: แม่ครับแม่ครับพ
2: ่อ
1: แม่จะให้มั่นเลยครับมั่นแล้วแต่งเลย
2: ไม่รู้ไม่เกี่ยว
1: ไม่ได้นะพ่อ

0: คุณมนคะ
1: ค่ะคุณต๋อยมนขอตัวไปนอนก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวค่ะคุณมนคะทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้อีกอะคะนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณมนออกไปเจออีตาคนขับรถนั่นมาอีกอะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณมนคะป้ารู้นะคะว่าคุณมนน่ะไม่พอใจหรอกที่ป้ามาเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของคุณมนแต่ในฐานะที่ป้ารับใช้คุณพ่อคุณแม่ของคุณมนมาแล้วก็เห็นคุณมนมาตั้งแต่เล็กยังไงป้าก็ต้องพูดค่ะว่าสิ่งที่คุณมนกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควร
1: คุณต๋อยคะมนขอบคุณนะคะที่คุณต๋อยเป็นห่วงมนแต่ที่ผ่านมาไม่ว่ามนจะทำอะไรเนี่ยมีแต่คนเลือกให้มนคราวนี้มนขอเป็นคนเลือกเองนะคะ
0: คุณมน
1: คุณต๋อยคะและสิ่งที่มนเลือกไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมนจะรับผิดชอบด้วยตัวเองค่ะขอบคุณนะคะ

0: คิดมานั่งทำอะไรตรงนี้ลูก
1: คิดถึงพ่อนะถ้าพ่ออยู่ด้วยคงดีสิแม่แล้วแม่คิดถึงพ่อบ้างไหมอ่ะ
0: คิดถึงสิ
1: แล้วตอนหนุ่มๆเนี่ยพ่อเข้ามาหนูไหม
0: เหมือนกันเป๊ะนี่โดยเฉพาะเรื่องกระล่อนนะลอกกันมาเลยจะบอกให้
1: แล้วถ้าเกิดพ่อกระล่อนเนี่ยพ่อทำยังไงตากับยายถึงยอมยกแม่ให้อ่ะ
0: นี่แสดงว่าต้องไปชอบผู้หญิงที่ไหนใช่ป่ะบอกมาเลยนะ
1: เฮ้ยแม่เดี๋ยวก่อนแม่ตอบคำถามหนูก่อน
0: พ่ออ่ะเขาใช้เวลาตั้งนานกว่าตากับยายจะยอมรับแต่พ่ออ่ะเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จริงใจให้ตากับยายได้เห็น
1: เป็นตัวของตัวเองจริงใจแล้วทั้งหมดต้องเป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไหมแม่
0: ใช่สินี่แสดงว่าต้องไปชอบใครมาจริงๆด้วยไหนไม่เห็นเล่าให้แม่ฟังเลยบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: แม่อยากรู้จริงเหรออ
0: ยากรู้สิแม่ว่าไง
1: เป็นไงแม่สวัสดีครับพ่อคุณวิไลรักเหรอครับครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมัน
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปี้
5: ใช่แล้ววันนี้กับสีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลสเออร์ตี้แพนตี้
4: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
5: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
4: เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
5: ราคามันขึ้นสิ
4: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
5: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
4: ใช่
5: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
4: อุ้ยเนื้อผ้าม
5: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
4: ใคร
5: ม
4: ี
5: เนื้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
4: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราขายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
5: ยังไม่หมดยังไม่หมดอยากให้ดูนิดนึงด้านหลั ังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ไข่สะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
4: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
5: นี่เลย
4: เจอ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
5: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
4: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
5: ถูก
4: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
5: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
4: ให้ดูคน
5: ยังใส่สบายไหม
4: 16นิ้ว
5: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
4: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมนี่แหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
5: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
4: ให้ดู6ตัว
5: ได้เหรอ
4: สีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
5: 3
4: 3โอ้โห
5: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
4: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
5: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
4: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
5: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
4: อ
5: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
4: ส
5: ี
4: ใหม่จ้ะ
5: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
4: โอ้โหไปเยอะมาก
5: อ
4: ัน
5: นี้ยืดแล
4: ้
5: ว
4: ไม่ย้วย
5: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
4: ๆ
5: ตัวนี้แม่44ถึง46
4: ใ
5: ส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
4: ใช่ไม่เวลาไม่เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนเนี้ยคนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันเนี้ยสีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
5: สุดท้าย
4: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
5: หูยืด
4: หยุ่น ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
5: ค
4: ุ
5: ณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
4: อุ้ย
5: คนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
4: ่
5: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
4: ้
5: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนู้ดๆสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
4: ี้
5: 999อ่ะแม
4: ่โคตรจบรายการถ้าจบรายการ200ในขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
5: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
4: ้
5: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร1252999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
4: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: มัสการพระอาจารย์ค่ะ
1: ขอเจริญพรนั่งให้สบาย
0: ขอบพระคุณค่ะขอโอกาสนะคะในการสนทนากับพระอาจารย์นะคะในช่วงต้นรายการเราได้คุยกันไว้กับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของคำสัญญาค่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการพูดนะคะสัญญา
1: คำมั่นสัญญา
0: คำมั่นสัญญาหนังก็มีชื่อนี้
1: แบบเพลงหรือเปล่า
0: ของพี่เบิร์ดนะคะสัญญาต้องเป็นสัญญา
1: ตามสัญญาอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋ออันนี้ก็แล้วแต่พระอาจารย์ คือเนี่ยความหมายของสัญญาในทางโลกสัญญาหมายถึงอะไรครับพระอาจารย์การให้คำมั่น
1: คำมั่นสัญญาก็คือการปฏิญาณหรือมีเป็นปฏิฐานว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
1: ในทางกฎหมายก็มีในทางใจก็มีสัญญาทางใจก็มีน
0: ะ
1: สามีภรรยาที่รักกันมีสัญญาใจต่อกันไม่เกี่ยวกับจดทะเบียนนะอันนั้นกฎหมายอันนี้กฎแห่งความรักกฎแห่งความรักเนี่ยไม่เกี่ยวกับกฎหมายด้วยไม่เกี่ยวกับทะเบียนสมรสด้วย
0: ก็จริงจดแล้วก็ไม่รักก็ได
1: ้ไม่รักก็ได้จดแล้วอาจจะหลุดไปเลยก็ได้ความรักบินเลย
0: ไม่จดแต่อาจจะรักมากก็ได
1: ้ได
0: ้สัญญามันเป็นเรื่องที่ว่าด้วยใจ
1: ใช
0: ่ที่มีระหว่างคนกี่คนครับพระอาจารย์คนคนเดียวกับอีกคนหนึ่งหรือต้องร่วม
1: ก
0: ัน
1: มันก็ได้ฮะมันเป็นคำมันเป็นเหมือนกับอธิษฐานบารมีเราให้สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีว่าเราจะทำสิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้จะไม่ทำสิ่งนั้นจะเลิกสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะมันเป็นสัญญาใจระหว่างเราเองอาจจะต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เราไปหาหลวงปู่หลวงพ่อกราบขอพรบอกว่าลูกจะทำอย่างนี้จะเลิกอย่างนี้ต่อไปนี้จะเป็นคนเช่นนี้ก็เป็นสัญญานะเป็นสัจจะนะเป็นอธิษฐานบารมีนะ
0: ชูวมนั่งหน้าพระ
1: ใช่
0: แล้วอ้อมก็กราบพระแล้วอ้อมก็พูดเลยว่าอ้อมสัญญา
1: สัญญาว่าจะเลิก5ข้อจะทำอีก5ข้
0: อแต่ถ้าเกิดอ้อมไม่ได้สัญญาอ้อมพูดลอย
1: ๆ
0: ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เพราะเรารู้อยู่ว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะบอกว่าเรา
1: สัญญานี่มันน่าจะมีประจักษ์พยานหน่อยนึงนะมีประจักษ์พยานคือหมายก็ว่ามีบารมีเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะได้มีพละกำลังถ้าเราไม่มีบารมีมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่มีพละกำลังนะเช่นสัจจะบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีอธิฐานบารมีเอาสัจจะกับอธิฐานมาเลยน้องอ้อมเอา2 อย่างเนี่ยเข้ามาบอกเราจะขอสร้างบารมี7วันไม่พูดจะอ่านหนังสือจะทำสมาธิวันละ8ชั่วโมงเดินนั่งฟังสวดนี่เราจะไม่ปริปากหรือ7วันจะไม่ดุด่าว่ากล่าวใคร7วันจะไม่ทานเนื้อสัตว์7วันจะทำนั่นทำนี่อธิษฐานอย่างเงี้ยมันจะเป็นบารมีเป็นสัญญาที่เราทำกับตัวเองเพื่อให้เราดีขึ้นจะออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงตอนเช้าทุกวันอันนี้ก็เป็นสัญญานะ
0: ก็คือสัญญากับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้ซึ่งไอ้คำสัญญาเนี่ยมันก็แน่นอนล่ะค่ะพระอาจารย์มันมีทั้งคนที่รักษาได้และรักษาไม่ได้และในคนเดียวกันบางวันก็รักษาได้บางวันก็รักษาไม่ได้
1: ถูกต้อง
0: มันเกิดกับตัวเองบางทีมันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันมีผลกระทบกับคนอื่นอันนี้มันเป็นโดมิโนเลยนะคะ
1: ถูกต้องเลยถ้าคู่สามีภรรยานายลูกน้องสมมติว่าสัญญาว่าจะมาแต่ไม่มาสัญญาว่าจะไปจะเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพแต่ว่าไม่ไปไม่ไปไม่แจ้งไม่บอกผิดสัญญาง
0: านก็เก้อเก
1: ้อแต่งานก็เก้อบางคนแต่งงานยังไม่ไปเลยเจ้าสาวหายไปเลยเจ้าบ่าวหายไปเลย
0: อันนั้นก็
1: ก็มีเหมือนกันนะไม่ได้มาตามสัญญา
0: เนี่ยไอ้คนผิดสัญญาอ้อมแทบไม่ต้องถามหรอกว่ายังไงแต่ไอ้คนที่ถูกกระทำผิดสัญญาจะรักษาใจเขาได้ยังไง
1: อันนี้สำคัญมากเรามานั่งนึกดูนะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยนะที่พระอาจารย์พูดตลอดเวลาว่าทุกอย่างมันมีกฎกติกาของมันสัญญาเนี่ยมันในทางโลกหมายถึงสัจจะนะสัจจะว่าจะทำจะเซ็นสัญญาเซ็นข้อตกลงเป็นสัจจ
0: ะ
1: ใช่ไหมมีทั้งสองฝ่ายรับรู้การมีพยานไอ้นั่นคือทางโลกแต่ในทางธรรมสัญญาตัวนี้แปลว่าความจำได้หมายรู
0: ้ค่ะ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสัจจะไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงอะไรเลยนะจำได้หมายรู้
0: ค่ะ
1: จำอะไร จำเรื่องราวต่างๆจำสิ่งที่พูดจำสิ่งที่คุณพูดไว้คุณสัญญาไว้หรือว่าคุณอธิษฐานไว้จำได้ไม่ลืมไม่หลงคนที่ลืมที่หลงก็คือลืมสัญญาความหมายเป็นอย่างนั้นละเอียดยิ่งกว่าข้อตกลงทางกฎหมายอีกนะสัญญาในทางพระพุทธศาสนาเราทำไมล่ะเวลาที่บางคนเนี่ยถูกกระทำหมายถึงว่าเขาไม่ทำตามสัญญามันเดือดร้อนมันเดือดร้อนมากที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยสัญญาไม่เป็นสัญญาเกิดโกลาหลขึ้นมาทางด้านจิตใจก็โกลาหลทางด้านสังคมก็โกลาหลทางด้านความรู้สึกนึกคิดก็โกลาหล
0: อ๋อถ้าในทางโลกสัญญาแล้วไม่ทำมันก็ทำให้เรามันก็คือผิดนัดผิดคำพูดผิดคำมั่นที่ให้กันแต่สัญญาทางธรรมไอ้คนที่รู้ว่าไอ้คนนี้ผิดอ่ะสิ่งที่เขารับรู้แล้วเนี่ยมันจะฝังใจเขาเป็นการรับรู้ต่อคนคนนี้
1: ใช่ฮะมันเป็นสัญญาใจสัญญาทางธรรมเนี่ยมันเป็นความทรงจำทางด้านจิตใจจำได้หมายรู้ทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจระหว่างกันมันลึกซึ้งยิ่งกว่าตัวกฎหมายถ้าสัญญาทางโลกเนี่ยเป็นข้อตกลงที่ต้องเซ็นสัญญาก็เลาะทิ้งได้ก็เลาะทิ้งได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงสัญญาได้แต่ถ้าเป็นทางธรรมในสัญญาเนี่ยเรื่องของใจละ
0: การรับรู้แล้ว
1: รับรู้
0: ใช่ไหมคะสัญญาในทางธรรมคือแปลว่าการรับรู้
1: รับรู
0: ้ถ้าคน
1: ความรู้สึกนึกคิดของผู้คน
0: ถ้าคนนึงผิดสัญญากับคนคนนึงบ่อยๆการรับรู้ที่เขามีต่อคนคนนั
1: ้
0: นเขาจะรู้แล้วเมื่อเห็นหน้าคนคนนี้เท่ากับการผิดสัญญา
1: ใช่
0: การเชื่อไม่ได้
1: เชื่อไม่ได้ไม่เกี่ยวกับฟ้องร้องไม่เกี่ยวกับผิดกฎหมายไม่เกี่ยวกันเลย
0: โกรธไม่โกรธก็ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: อาจจะไม่ใช่โกรธก็ได้แต่เขารู้นะ
1: ไม่มีเครดิตทางสังคมคนผิดสัญญาทางด้านจิตใจเนี่ยไม่มีเครดิตทางสังคมสามีภรรยาเกลียดชังกันทะเลาะกันหย่าร้างกันเพราะเหตุอันเดียวน
0: ะ
1: ไม่มีสัญญาใจสัญญาใจหมดอายุความexpire
0: เพราะความรู้สึกต่อกันคำมั่นที่ให้กันใจที่ให้กันมันหมดลง
1: ในที่สุดก็อยู่กันเฉยๆก็มีอยู่เพื่อลูกก็มีอยู่เพื่อสังคมก็มี
0: เพราะว่าอย่างเงี้ยในสังคมเนี้ยอ้อมเจอนะคะแบบรุ่นน้องเงี้ยเขาทำงานเขามีคนไข้หรือลูกค้าที่ผิดนัดเขาบ่อยๆมันมีกำหนดว่าถ้าไม่มาต้องแจ้งไม่มาต้องแจ้งแต่คนก็ถือสิทธิ์ว่าฉันซื้อด้วยเงินฉันซื้อบริการเธอด้วยเงินฉันไม่แจ้งเธอก็ได้ทั้งที่มันมีกฎของมันอยู่ว่าถ้านัดแล้วไม่มากี่ครั้งคุณถูกตัดสิทธิ์เท่านี้แต่พอจะตัดสิทธิ์เขาจริงๆเขาก็ไม่ยอม
1: เขาก็ไม่ยอม
0: แต่ถึงเวลาที่คุณต้องทำให้ถูกตามต้องทำเพื่อรักษาสิทธิ์ก็ไม่ทำเนี่ยแล้วในสังคมแบบนี้ไอ้คนถูกอ่ะมันจะวางใจ
1: มันอยู่ที่สมองของคนอยู่ที่การฝึกการคิดการฝึกอบรมพ่อแม่ต้องไปฝึกลูกให้คิดเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนลูกที่พ่อแม่ไม่ฝึกลูกที่พ่อแม่ปล่อยตามใจลูกที่พ่อแม่ไม่ชี้แจงอะไรต่างๆนี่กระทบสังคมเลยน
0: ะ
1: กระทบหมดเลยเป็นโดมิโนเหมือนกันกระทบหมดอันนี้สำคัญนะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยอย่ามองเห็นความผิดเล็กน้อยของลูก

0: รักษากับลูกเขาลูกเขาก็จะไม่รักษากับใคร
1: โอ้แน่นอนเลยพ่อแม่สัญญาอะไรกับลูกต้องชัดเจนลูกก็จะสัญญาโตขึ้นมาเนี่ยชัดเจนต่ออีก
0: แล้วเราจะทำยังไงกับสมมติว่าอ้อมเนี่ยไปสัญญากับคนเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วพออ้อมทำให้เขาไม่ได้อ้อมก็แบกความทุกข์นั่นอีกอ้อมไม่สามารถจัดกับใจตัวเองได้อีกไม่ให้อภัยตัวเองค่ะพระอาจารย
1: ์ตัวนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าทำอะไรให้กับใครตามสัญญาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ต้องบอกเขาว่าขออภัยขอโทษเพราะมันทำไม่ได้จริง
0: ๆ
1: ยินดีชดเชยจะให้ทำอะไรอย่างอื่นชดเชยก็ได้แต่ว่าที่สัญญาว่าจะทำอย่างนี้มันทำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคนเราเนี่ยเขาเข้าใจกัน
0: และหรือถ้าเขาจะว่า
1: แต่ถ้าเราทิ้งเขาเลยเทเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ดี
0: เพราะในเหตุทั้งหมดมันต้องมีทั้งผู้กระทำและถูกกระทำจะบอกว่าคนถูกกระทำอย่างเดียวนั้นจะเป็นผู้ที่รู้สึกก็เป็นไปไม่ได้หลายครั้งผู้ที่กระทำเองก็ต้องแบกความรู้สึก
1: อ้อมคิดดูนะสัญญาว่าวันที่20ของแต่ละเดือนส่งสินค้าลงเรือ1ลำแต่ผิดสัญญา1เดือนคือเลื่อนออกไปอีก1เดือนถามว่าเสียหายไหม
0: มีผลกระทบ
1: โอ้โหกระทบสินค้าทั้งเรือทั้ง
0: ค่
1: าการเดินทางทั้งการเพาะปลูกต่างๆเนี่ยมันเสียหมดเลยนะเพราะฉะนั้นของพวกนี้สัญญามันสำคัญนะคือต้องจำให้ได้ต้องเร่งตัวสัญญาตัวนี้จะเป็นตัวเร่งการกระทำทั้งหมดให้มันตรง
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นกับบางอย่างตามเหตุปัจจัยอย่างน
1: ี้
0: ถ้าในกรณีที่เรากำลังจะรักษาคำพูดนั้นไม่ได้รักษาสัญญานั้นไม่ได้เราควรมีการแจ้งการบอกถ้าสุดวิสัยขอโทษแล้วขอโอกาส
1: แก้ไขปรับปรุงขอโอกาสแก้ไขปรับปรุงหรือยืดออกไปอีกหน่อยนึงม
0: ัน
1: เป็นไปไม่ได้ก็ทำให้มันดีขึ้นอย่าปล่อยตีเซอร์ไปเรื่อยๆตีกินไปเรื่อยๆไม่ได้
0: เพราะว่าในความสัมพันธ์บางคนพอผิดสัญญาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องของการโกหกค่ะพระอาจารย
1: ์
0: พอผิดครั้งหนึ่งเขารู้สึกว่าทางนั้นให้โอกาสแล้วพอให้โอกาสแล้วกลัวจะทำผิดอีกและกำลังจะทำก็เลยแอบทำผิดโดยอ้างว่าก็กลัวน่ะถ้าเขารู้ว่าทำไม่ได้เด
1: ี๋
0: ยวจะเป็นปัญหาจึงแอบทำไม่ดีเพื่อรักษาสัญญาอันนี้จริงๆแล้วสัญญาอยู่ไหมคะ
1: กบเกลื่อนอันนี้ก็ทำกบเกลื่อนสัญญาอีกทีหนึ่ง
0: มันซ้ำซ้อนนะคะ
1: มันซ้ำซ้อนที่จริงไม่มีอะไรหรอกเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นซ้ำซ้อนให้คิดว่าเป็นเรื่องที่เอาใจเป็นหลักก่อนตัวหนังสือมาทีหลังสัญญาใจมาเป็นที่หนึ่งสัญญาที่เป็นตัวอักขระหรือมีพยานหลักฐานเนี่ยมาเป็นที่สองเพราะมนุษย์เรานั้นไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยอักขระด้วยกฎหมายด้วยอะไรก็ตามที่มีบุคคลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแต่เพียงอย่างเดียวถ้าเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองกฎกติกาที่เราทำขึ้นมาหรือระหว่างคู่ชีวิตเราถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยใจนะอักขระหนังสือลายเซ็นหรืออะไรก็เอาไม่อยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นในสมัยโบราณจึงมีพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานั่นคือสัญญาว่าดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาน้ำสัจจะไงน้ำสัญญาน้ำปฏิญาณน้ำสัจจะน้ำสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาน
0: ะ
1: ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานไม่เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายอันนี้ไม่ต้องไปเซ็นสัญญาว่าฉันได้ดื่มแล้วไม่เกี่ยวแต่สัญญาใจ
0: มันคือความรู้จำได้หมายรู
1: ้มันคือจิตสำนึกส
0: ั
1: ญญาตัวนี้
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่ลึกซึ้งมากไม่มีคำว่าลืม
0: มันก็ไม่ได้ง่าย
1: สัญญาใจกับใครไม่ล่ะไว้ไหมล่ะ
0: สัญญากับตัวเอง
1: สัญญาว่า
0: ป้อมจะพยายามเดินไปในสิ่งที่ถูกแล้วก็ทำประโยชน์ในโอกาสที่มี
1: แล้วสัญญาใจอะไรกับใครคนที่สอง
0: ไม่อ้อมมีความรู้สึกว่าถ้าอ้อมสัญญาว่า
1: ทิ้งหมดแล้ว
0: เราตั้งใจจะอยู่ในคันลองที่ดีคนที่เกี่ยวพันกับเรา

0: เขาก็จะได้รับในสิ่งที่ดีโดยที่เราไม่ต้องไปสัญญาปลีกย่อยอะไรเลย
1: ดีอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้าเรานั่งไล่สัญญากับทีละคนแปลว่าเราไม่พร้อมทำแกนหลักของเราให้ด
1: ี
0: หรือเปล่าครับ
1: โอ้แน่นอนถ้าเราสัญญากับตัวเองปั๊บคนอื่นเขาจ้องมองว่าอ๋อคนนี้ทำตามสัญญาเช่นพระสัญญาว่าจะรักษาศีลแล้วพระก็ปฏิบัติสมาธิภาวนารักษาศีลไม่ต้องไปสัญญากับใครนะสัญญากับตัวเองคนก็มองอยู่อ๋อพระรูปนี้ท่านรักษาศีลมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเองจริงไหม
0: ค่ะตัวเราอ่ะมันจะเห็นเองถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเรา
1: แน่นอน
0: เราเดินออกนอกลู่
1: อ
0: ่ะเราก็เห็น
1: ถูกต้องเลย
0: อ้อมเลยรู้สึกว่าถ้าเราสัญญากับตัวเองแล้วเรามุ่งมั่นที่จะทำอ่ะจริงๆมันไม่ได้สัญญากับตัวเองหรอกอ้อมว่าอ้อมสัญญากับสิ่งที่อ้อมเลือกอ
1: ่
0: ะแล้วอ้อมรู้สึกว่าอ่ะถ้าเป้าเราเป็นอย่างนั้นคนอื่นเนี่ยคือคนที่ได้รับผลแบบยิบย่อยสบายๆเลย
1: ใช
0: ่เพราะเป้าใหญ่เราเห็นชัดนะครับนี่คือเรื่องของคำสัญญา
1: ใช่ฮะเพราะนั้นก็อยากจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าเรื่องของสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจใจที่มีต่อใจที่มีต่อตัวเองสัญญาในตัวเองก็ได้นะกับตัวเองกับคนที่สองก็ได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้กับต้นไม้ก็ได้ทะเลก็ได้พระอาทิตย์ก็ได
0: ้
1: ถ้าเราอยากจะทำนะอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่มีพลังที่จะเป็นประจักษ์พยานคำสัญญาของเราในการพัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศชาติพัฒนาบ้านเมืองนะคนญี่ปุ่นเหรอเขาเสียสละต่อประเทศชาติด้วยชีวิตเขาสัญญากับอะไรรู้ไหมพระอาทิตย์สัญญาเลยพระอาทิตย์โอ้โหยิ่งใหญ่ไหมพระอาทิตย์นี่ยิ่งใหญ่มากมีพลังมากตกไปเดี๋ยวพวกนี้ก็ขึ้นคนญี่ปุ่นวันนี้ตายนะตายเสียสละตายเพื่อชาติเดี๋ยวพวกนี้ก็เกิดแล้วเขาไม่กลัวเพราะว่าเหมือนพระอาทิตย์ลูกพระอาทิตย์นี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราก็พัฒนาตัวเองด้วยการคำมั่นสัญญาของเราเลื่อนภพชาติสถานะทางภพชาติให้สูงขึ้นจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพระอริยะบุคคลเป็นเทพเป็นบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็เป็นทัศนคติทางพระพุทธศาสนาของเราถ้าเป็นลูกเป็นเด็กจะเป็นเด็กที่ดีเรียนหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเรียนนี่ไม่รบกวนพ่อแม่ขยันหมั่นเพียรอันนี้ก็เป็นสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่และตัวเองของพวกนี้แหละถ้าเป็นนักการเมืองเราก็บอกว่าเราจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่ดีให้ประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยที่เราจะต้องลดสถานะของเราให้ลงไป
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะสำหรับเรื่องนี้ขอบพระคุณค่ะ

ทำอย่างไรใจถึงจะไม่วุ่นวายเราก็ต้องหาสาเหตุว่าใจเราวุ่นวายเพราะอะไรเมื่อเราหาสาเหตุเจอแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้เหมือนหมอรักษาโรคเขาก็พยายามคิดค้นว่าต้นเหตุของโรคนี้เกิดมาจากอะไรถ้าหากว่าเขาไม่รู้สาเหตุเขาไปแก้ผิดที่ยังไงมันก็แก้ไม่หายส่วนมากคนที่มีจิตใจวุ่นวายนั้นเกิดจากจิตคิดปรุงแต่งไปสารพัดคิดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้จิตนั้นวุ่นวายเมื่อจิตวุ่นวายแล้วเป็นยังไงก็นอนไม่หลับทานข้าวก็ไม่อร่อยเครียดหงุดหงิดโมโหใจฉุนเฉียวเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ใจของเราทำยังไงก็ว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือนมะพะทะยุบหนอพองหนอว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราว่าได้แล้วเป็นยังไงใจของเรานั่นแหละก็จะสงบพอใจสงบแล้วจิตก็ไม่คิดปรุงแต่งวุ่นวายในที่สุดมันก็จะสงบไปเองเมื่อสงบแล้วใจของเราก็ไม่วุ่นวายในที่สุดทานข้าวก็จะอร่อยนอนก็หลับดีจิตก็ผ่องใสใจก็เบิกบานทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนี่แหละคือใจไม่วุ่นวาย

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
2: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
1: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
3: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
4: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
1: แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
5: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
1: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
6: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
2: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
1: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
5: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
7: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้อยอย่างแก
2: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้อยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
1: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียวว
8: ิมานอากาศ
9: Skycaster Thailand
8: วันจันทร์อังคาร
9: เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4เหรียญโทรออก

0: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
1: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปล่อยเหมือนกัน
2: ไม่ไปหรอกร้านนี
3: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
0: ่ทีมกูใช่อ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะ
4: คนพวกนี้มันหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะ
0: อย่าไปยอมมันเราลงสู้กลับ
5: ลุยเลยไหม
6: เอาเลยสิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
8: จริงหรือมั่ว S อู๊ดและปกป้องโอฮาน่า
9: ถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
10: หุยสับสนนะโอ้ย
9: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
10: ไม่ถูกเขานะวุ้น
11: เราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
9: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
10: เปล่าเมื่อโทษผมแอคไปแล้ว
12: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
13: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
14: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
15: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันก็จะมาเป็นเรื่องผู้หญิงเขาได้มีการแอบไปหากันแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายหายเบื่อไม่อยากอยู่กับเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเรา
14: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: ไปนั่งเล่นที่บางบานได้มั้ยคะ
18: ชอบดื่มที่ห้องมากกว่า
19: อย่าไปในห้องกับเขานะคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเดี๋ยวเขาก็พ่นหรอก
20: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นเทพบุตรอดเลยนะ
21: น้องมิกกี้น้องเกล
22: สวัสดีค่ะครับ
23: หลานเหลือพี่น้องครับ
24: อันนี้แฟนผม
20: ไม่กลัวติดคุกเหรอ
21: ผมจะกลัวทำไมครับ
20: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่าง
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
25: ฉันก็ริดเด็ดเยอะอยู่
26: ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคนหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
27: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
26: เออเหลือละคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
27: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
25: เออเรามีความรักเอง
26: ไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
28: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
26: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
25: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการมาจีบเป็น
26: คนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าว
29: คันคอยเฮ็ดได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
30: คำใดคำนั้น
31: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเติร์ด
32: ตายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
29: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบอย่างเมื่อไหร่
30: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
31: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
16: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
16: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20 กันยายนถึง3 ตุลาคม 2569ทางทีวีช่องวัน31
29: แขกรับเชิญของเราครับผม
26: เย้
29: รุ่นพักครับ
33: ปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
29: นี่
33: ขอได้ขี้เป็ดครับพี่
29: โทษครับไอรายการเนี่ย
34: ไม่
29: ไอไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอก
34: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
35: ๆพบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
16: อาทิตย์นี้ติดตามชม
36: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
29: ได้เลย
36: กูรูบีเอ็ม
37: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
29: เฮ้ยโนดู
0: าดูเพอร์เฟกต์ไป
1: เพอร์เฟกต์ไป
0: เพอร์เฟกต์ไป
1: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบ
2: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
3: รู้ไหมจะตกช่อง26อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
5: ช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
6: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าจะทำ
5: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
8: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ใต้ล่า
5: เริ่มวันพุธที่9กันยายนนี้
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
11: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
12: แสงเธอมันโตจัง
13: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
15: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
22: ตลกมีถูกรสชาติ
23: ดีนี
24: ่
23: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
28: แอบน้ำตาคลอด้วย
38: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
39: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
40: ดาวใดที่ฉันยัง
41: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
42: ปลุสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้าน
43: มันต้องเป็นของฉัน
44: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
45: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
46: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
47: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ

0: หย่านดอกแมนบล็อกกระแต
1: ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นี่อย่างนี
3: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: ที่เดียว
3: และตอบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: คิดถึงบ้านหรือยังอยากกลับไหมอยากกลับอยากไปทำกับข้าวใช่ไหมคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่สามีไม่ค่อยคิดถึงหรอกเขายินดีเฝ้าบ้านนานๆส่วนใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมให้ภรรยามาปฏิบัติธรรมตัวเองอาสาเฝ้าบ้านบางคนมารับกลับอาตมานึกว่าจะดีใจเขาบอกว่ามารับกลับแล้วจะไปส่งอีกคอร์สหนึ่ง ภรรยาก็ดีใจโอ้พ่อพระได้พ่อพระมีอาชีพส่งภรรยาไปปฏิบัติธรรมตัวเองมีหน้าที่เฝ้าบ้านชอบโดยเฉพาะหลักสูตร7คืน8วันไกลๆโทรศัพท์ไม่ต้องโทรกลับสบายใจได้ดูแลบ้านลูกหลานเรียบร้อยถึงเวลาไปรับแล้วก็ไปส่งต่ออีกคอร์สหนึ่งบางคนโดน3คอร์สปฏิบัติธรรมอิ่มเลย ปกติแล้วปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันมีหลายหลักสูตรบางหลักสูตรก็สั้นบางหลักสูตรก็กลางๆบางหลักสูตรก็ยาวถ้าเรามีเวลามากก็ดีที่นี่น่าจะยืนน้อยไปหน่อยเดินน้อยไปหน่อยเนาะเดินน้อยไปนิดนึงใช่ไหมแข้งขาติดเลยเนาะนี่ต้องมีหมอนวดมาเสริม แต่มาคิดว่าพื้นที่เราเนี่ยถ้าเราได้เดินบ้างก็ดีเรามีอยู่แค่นี้แหละด้านหน้าเดินกลับไปกลับมาข้างบนข้างล่างข้างในข้างนอกหรือว่ากลัวหายเห็นผู้คุมนั่งเฝ้าหน้าประตูตลอดเลยกลัวหายให้ออกเข้าออกทางเดียวถ้าอยู่ในป่าในดงมันก็มีพื้นที่เยอะเรามีพื้นที่อยู่ที่อำเภอบ้านนาอยู่กลางทุ่งนาสวยงามมีเขาใหญ่อยู่ด้านหลังเขาใหญ่แล้วก็อยู่มีสระน้ำถ้าใครอยากจะไปที่นั่นได้เดินแน่นอนแล้วก็ได้อากาศที่บริสุทธิ์มีทุ่งนาล้อมรอบเลยเราก็จะจัดเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งผู้ใดสนใจก็ไปได้ธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการถ้าธรรมชาติกับมนุษย์ไม่สมดุลกันมนุษย์ก็จะเป็นทุกข์สังเกตไหมว่าเวลาที่เราไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวทะเลเราจะรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆวันสองวันแต่เราก็มีความรู้สึกว่าได้พักผ่อนฝรั่งมันบินมาจากยุโรปอเมริกามาว่ายน้ำอาทิตย์หนึ่งมันก็บินกลับลอยคออยู่ในทะเลภูเก็ตพังงากระบี่แถวๆนี้แหละสมุยเสร็จแล้วมันก็บินกลับมันมีความสุขมากเลยมันบอกว่าได้ว่ายน้ำแช่ตัวอยู่ในน้ำทะเลอุ่นน้ำทะเลอุ่นนี่ไม่มีในโลกนี้นะมีแค่โซน

ของเรานี่แหละประเทศไทยเนี่ยสวยที่สุดดีที่สุดอุ่นที่สุดน้ำทะเลอุ่นพอได้ความคิดใหม่ได้กำลังใจใหม่ได้กำลังกายใหม่ฟิตร่างกายกลับไปทำงานต่อคิดอย่างอื่นได้หมดเลยอาตมาภาพไปเจอนักเขียนคนหนึ่งมาเช่าห้องคืนละ100,000 บาทอยู่ที่ภูเก็ตคืนละ100,000 บาทนะเช่าห้องเช่าห้องอยู่3 เดือนเช่าห้องอยู่3 เดือนคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เขียนหนังสือพอเขียนหนังสือเรียบเรียงทุกอย่างเขียนหนังสือได้ก็เอาไปส่ง3 เดือนเขียนจบแล้วนิ่งมากเลยเขียนแล้วก็ว่ายน้ำทานอาหารพักผ่อนออกกำลังกายเขียนหนังสือพล็อตเรื่องดีๆมาเขียนละขายได้มากกว่าค่าห้องอีกขายไปทั่วโลกได้กำไรอีก1,000 เท่านี่เห็นไหมสำนักพิมพ์เขาก็บริการให้ให้นักเขียนมาจินตนาการมาเพลิดเพลินมาเขียนหนังสือแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ให้เขาก็ตีพิมพ์ได้เงินมากมายมหาศาลใครเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เคยอ่านไหมเคยได้ยินชื่อไหมดังนะดัง J.K. Rowlingเป็นครูที่จนที่สุดไม่มีข้าวจะกินยาจากสามีมีลูกจะต้องดูแลไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกมาจ่ายค่าเช่าห้องมาจ่ายค่าอาหารเขาเป็นคนเอดินบะระสกอตแลนด์อยู่ในตัวเมืองวันหนึ่งเขาก็ไปนั่งที่ร้านกาแฟที่นั่งได้ทั้งวันไม่ต้องจ่ายตังค์เสร็จแล้วก็จินตนาการไปเพราะร้านนั้นมันอยู่หัวมุมใกล้ๆโบสถ์มันจะมีสุสานมันจะมีสุสานอยู่ประมาณสักบ่าย 3 บ่าย 4มืดแล้วนะหน้าหนาวเนี่ยมืดแล้วบ่าย 3 บ่าย 4นี่มืดเหมือนกับทุ่ม2 ทุ่มบ้านเราแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยบ่าย 4 ทุ่มก็ยังสว่างอยู่ถ้าหน้าร้อนเป็นอย่างนั้นเขาก็จินตนาการเพลิดเพลินไปถึงแม่มดหมอผีทั้งหลายเรื่องแฟรี่เทลต่างๆก็จินตนาการไปเรื่อยๆทราบไหมว่าเขียนหนังสือออกมาแล้วขายไม่ได้ไม่มีสำนักพิมพ์ไหนพิมพ์เลยไม่รู้จะทำยังไงไปเจอสำนักพิมพ์หนึ่งทดลองพิมพ์พอพิมพ์ปั๊บโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทั้งสร้างหนังทั้งสร้างประวัติศาสตร์สร้างทุกอย่างตอนนี้เป็นคนที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่ารวยยิ่งกว่าควีนอลิซาเบธอีกหนังสือขายได้เป็นล้านล้านล้านล้านเล่มทั่วโลกนี่เล่าให้ฟังบางทีเนี่ยถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบจินตนาการมันไม่มาถ้าไม่มีความจำเป็นความเพียรก็ไม่เกิดเพราะความหิวเพราะความจำเป็นที่มันรออยู่ข้างหน้าว่าอดแน่ตายแน่มันทำให้มนุษย์เนี่ยคิดค้นขึ้นมาได้โอกาสต่างๆมากมายที่เราจะสร้างสรรค์จากความจำเป็นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอุปสรรคปัญหาคุณโยมอย่ากลัวอุปสรรคปัญหาอย่ากลัวที่จะเผชิญกับความลำบากฝึกตัวเองให้รู้จักหิวให้รู้จักลำบากให้รู้จักขาดแคลนไม่ต้องสมบูรณ์มากไม่ต้องได้ทุกอย่างที่ปรารถนาฝึกลูกฝึกหลานเอาไว้ว่าเราไม่ต้องสมหวังตลอดเวลาก็ได้คนที่สมหวังตลอดเวลาผิดหวังเนี่ยเสียใจมากฉะนั้นคนที่
ฆ่าตัวตายประทุษร้ายตัวเองและคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกที่ไม่เคยผิดหวังสมหวังตลอดแค่เด็กๆเนี่ยนะสอบได้ที่หนึ่งตลอดเวลาบางเทอมสอบได้ที่สองก็ยังเสียใจเลยพ่อแม่พามาพบอัตมภาพก็ได้บอกว่าหนูการที่หนูสอบได้ที่สองเนี่ยหนูได้ทำบุญนะทำให้คนเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ดีใจแล้วเทอมหน้าหนูก็เอาที่หนึ่งมาอีกก็ได้คิดซะว่าเราทำบุญโอ้โหดีใจเปลี่ยนวิธีคิดฉะนั้นเราจึงไม่เห็นคนจนเช่นขอทานฆ่าตัวตายประทุษร้ายตัวเองไม่มีเราไม่เคยเห็นเพราะเขาคุ้นเคยกับความผิดหวังคุ้นเคยกับความลำบากคุ้นเคยกับความหิวเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันกับความผิดหวังจนกระทั่งมองมันเห็นมองเห็นมันว่าอ๋อนี่เรื่องปกติถ้าสมหวังวันไหนนะถือว่าเป็นรางวัลฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะเราจะมีรางวัลทุกวันรางวัลที่เกิดขึ้นจากการคิดในเชิงบวกเป็นรางวัลที่มีความสำคัญมากฉะนั้นเวลาที่เราคิดเนี่ยเราต้องเยียวยาความรู้สึกของตัวเองให้ได้อย่ารอคนอื่นมาเยียวยาอย่ารอว่าจะต้องมีคนมาชมเราเราจึงจะดีใจชื่นใจหรือว่ายืนยันว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะดีเพราะคำชมของคนอื่นไม่ดีเพราะคำตำหนิของคนอื่นแปลว่าเราวินิจฉัยอะไรด้วยตัวเองยังไม่ได้ถ้าเราวินิจฉัยอะไรด้วยตัวเองได้แล้วเราก็ตัดสินใจทำดีใจด้วยตัวเราดีใจตอนได้ทำได้ตัดสินใจเห็นผลงานนั่นแหละนี่เล่าให้ฟังเฉพาะนักเขียนนะมนุษย์ของเรานี่ต้องมีความฝันที่เขาบอกว่าจินตนาการของมนุษย์เนี่ยสำคัญกว่าวิชาความรู้จริงๆเป็นเรื่องจริงเพราะโลกทั้งโลกเนี่ยสร้างจากจินตนาการทั้งหมดพอจินตนาการเสร็จแล้วเนี่ยความรู้ก็ตามมาสนับสนุนจินตนาการนั้นและความรู้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่มนุษย์จินตนาการไว้แล้วก็ค้นคว้าทดสอบหาความรู้เพื่อจะไปสนับสนุนเช่นมนุษย์อยากบินจินตนาการแล้วก็ต้องหาความรู้ที่จะไปสนับสนุนว่ามันจะเป็นจริงได้ยังไงสร้างเครื่องบินมาสร้างรถยนต์มาเครื่องมือตรวจโรคเครื่องมือวินิจฉัยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมามนุษย์จากจินตนาการหูทิพย์โทรศัพท์ตาทิพย์โทรทัศน์ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติแต่ชาติปางก่อนได้ก็เครื่องย้อนอดีตไงตรวจสนิมตรวจก้อนหินตรวจอะไรต่างๆเนี่ยมันมีใช่ไหมตรวจกระดูกอายุเท่านั้นเท่านี้ก็ตรวจได้หมดแล้วตอนนี้ใช้คลื่นใช้ระบบเลเซอร์ DNA ตรวจว่าอ๋อไอ้นี่ของคนนั้นคนนี้คนโน้นใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึกภาพเป็นอตีตังสยานอนาคตังสยานดูว่าคนนี้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรตรวจแล้วก็ดึงออกจากจีนตรวจจีนได้นี่มันจินตนาการของมนุษย์ที่เกิดจากจิตนะฌานสมาบัติภาษาพระเรียกว่าอภิญญาอันเกิดจากจิตแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมนุษย์ก็ทำเป็นการค้าผลิตขึ้นมาขายหมดเลยทำให้เพิ่มกิเลสสะดวกสบายแต่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายทุกอย่างสะดวกสบายเพิ่มค่าใช้จ่ายสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราสายตาสั้น

เราก็อ่านอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมเขาก็ผลิตแว่นตามาเราก็อ่านออกตอนนี้มีเลเซอร์ง่ายขึ้นทำตาโตได้สวย อะไรพวกนี้ผมก็เหมือนกันเราย้อมได้เราต่อได้ผมสั้นผมยาวทำทีก็บางร้านก็เป็นแสนฟันตะโพกเข่าเปลี่ยนได้ไหมตับก็เปลี่ยนได้ไตก็เปลี่ยนได้หัวใจเปลี่ยนหรือยังหัวใจเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วเหรอเปลี่ยนได้แล้วเนาะโอ้น่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวว่าจะไม่มีใครกล้าตายกลัวมากเลยถ้ามีคนอายุ200ปีอยู่ที่บ้านเรานะสัก5คนเนี่ยนะเราจะทุกข์หนักไหมอายุคนหนึ่ง150ปีคนหนึ่ง200ปีโน่นอยู่ตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์นู่นอยู่ที่บ้านเราอยู่ญาติเราปู่ย่าตายายต่อไปมันจะยืดอายุนะวิวัฒนาการของมนุษย์ท้องถนนก็จะมีคนอายุ200ปี300ปีแต่งชุดไทยเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันก็ขจัดเอาละใช้พอประมาณแล้วตรงเนี้ยยุบย่อยเข้าเตายุบย่อยสลายลอยอังคารไปแล้วก็ว่าใหม่ไปเอาร่างใหม่จิตคือซิมการ์ดก็ไปถือภพภูมิใหม่ใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่เอาไปเสียบเครื่องใหม่เพราะเครื่องนี้มันใช้ไม่ได้แล้วใช้มานานมันกระโดดโลดเต้นมานานแล้วฟันก็ไม่ดีตาไม่ดีหูไม่ดีสมองไม่ดีตับไตเขาไม่ดีใช้มา90ปีแล้วถ้าจะให้ใช้120ปีเอาไหมไม่เอาเห็นไหมคนข้างเคียงรู้สึกเป็นมิตรกับเราสร้างมิตรภาพขึ้นมามาในกรมกองเราก็มีความรู้สึกเป็นมิตรและได้มิตรได้มิตรกับทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยนะหลังจากนั้นมนุษย์ของเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาทางด้านจิตใจเนี่ยยกใจให้สูงขึ้นแก้ปัญหาภายในของเราเนี่ยให้ได้ด้วยการคิดในเชิงที่เป็นคุณค่าตลอดเวลาแม้ว่าเราจะสูญเสียแต่ว่าการสูญเสียนั้นมันเป็นคุณค่าอะไรบ้างอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเด็กเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขาเสียเนี่ยเสียตำแหน่งที่หนึ่งถ้าเขาคิดว่าเขาเสียเขาจะเสียใจไปตลอดเลยนะแต่พอเรากลับวิธีคิดให้เขาดีใจเลยเขาได้ทำบุญเนี่ยเห็นไหมวิธีคิดของเราอย่างเนี้ยเราก็จะไปคิดในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีเรื่องให้เสียใจเยอะมากมีเรื่องให้นอนกอดหมอนร้องไห้เนี่ยเยอะมากแต่เราไม่เอาแล้วต่อไปนี้เราจะไม่นอนกอดทุกข้ามคืนเราจะให้จบประมาณสักอาบน้ำเสร็จเรื่องต้องจบต้องไปเซตระบบความคิดใหม่ห้องนอนที่นอนจัดใหม่ว่าใหม่ให้มันดีเปลี่ยนมุมใหม่ประตูหน้าต่างลมให้ดีเสื้อผ้าอาภรณ์ให้มันใหม่ให้มันเดินเข้าบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออใช่มันใหม่มีกระถางดอกไม้มีน้ำหอมเข้าไปแล้วมันสดชื่นใครก็เห็นสดชื่นหมดแหละของง่ายๆพวกนี้มันเป็นสิ่งประกอบของชีวิตที่มนุษย์เองสร้างขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วนะเจอแต่ของเก่าๆแบบเดิมๆความคิดมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับหน้าต่างเนี่ยเปิดออกไปแล้วเห็นแต่ถังขยะแต่เรายังเปิดอยู่เราไม่ยอมปิดหรือเราไม่ยอมเอากระถางดอกไม้ไปบังเราก็ได้ขยะเจอแต่ถังขยะฉะนั้นการย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องไม่ดีตื่นเช้าขึ้นมาเจอหน้าเพื่อนคุยแต่เรื่องเดิม

รื่องแบบนั้นแหละแล้วเราก็ชอบคุยด้วยนะคุยเพื่อนคนเนี้ยมันชอบคุยอย่างเนี้ยเดินไปหามันแล้วมันก็เดินมาหาเราคุยแต่เรื่องเดิมนั่งทานข้าวก็คุยเรื่องเดิมนินทามันสนุกเก่าคึกและเรื่องเนี้ยพูดมา100ครั้งแล้วพูดอีกก็ยังมันอยู่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยสำคัญกว่าตัวปัญหานะตัวปัญหาพูดครั้งเดียวพอแต่วิธีแก้ปัญหาเนี่ยพูดกี่ครั้งก็ได้เพื่อที่จะให้หาช่องทางออกไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมถ้าเราพูดถึงแต่ปัญหาเนี่ยปัญหามันช้ำมันเป็นแผลแต่วิธีแก้ปัญหาเนี่ยคือทายาเรายามาทาดีกว่าเราไปขย่ำแผลขยี้แผลฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คือผู้ที่เข้าใจบริหารอารมณ์บริหารปัญหาบริหารเวลาบริหารอารมณ์ปัญหาเวลาอารมณ์บริหารให้ได้ไม่ต้องหมดกิเลสแต่ว่าบริหารกิเลสให้มันไม่เกิดโทษไม่เกิดโทษไม่ก่อโทษนั่นแหละเราเรียกกันว่าปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้กำลังใจทุกท่านก็ขออนุโมทนาอํานวยพรขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mild Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ริ้วรอย
1: มา
0: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิลเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็น
1: แบบน
0: ี
1: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
0: ัง
1: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนมเข
1: ้
0: ามาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
0: ่
1: สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: แดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งก
0: ัน
1: แดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
1: ื่อง
0: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เอ อันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตุนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
1: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
0: ว
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไหม้เกรียมตัวนี้จัดไปเลยดร.เอ๊ใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
0: หน้าหมอง
1: ม
0: ี
1: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
0: 690
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
0: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได้แหละ
1: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
1: ัน
0: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่แม่ๆดูนะคะ
1: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
0: อันนี้ทาแล้ว
1: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
0: ี่
1: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
0: มี
1: ป
0: ั
1: ญหาหน
0: ้
1: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
0: อะไรแล้วไม่เคยติดหน้า
1: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
0: ุ
1: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
0: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
0: ั้
1: งความสว่าง
0: 20
1: เซตนี้แม่ต้องได้น
0: ะ
1: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
0: ็
1: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
0: เพราะว่าแล้วกันได้เลย
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เขาจ
1: ะ
0: เห็นแบ
1: บดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
0: า
1: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
0: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
1: ๆว่าทำไมอ่ะ
0: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
1: คุ้มมาก
0: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
0: ้
1: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
0: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
1: ถูกต้อง
0: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
1: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป็นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้ ้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
0: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ขอน้ำขวดนึงนะครับ
1: นิ่งทำไมล่ะ
0: นี
2: ่อ๋อเฮ้ย
0: อย่างนี้ลูกจบได้แล้วครับ
1: ไอ้ที่เรื่องหนึ่งไปเมื่อกี้อาเหมาอีแม่แหล่ลูกสิป๋า
0: โอ้ชัดเลย
2: โอ้ยเหมาเฮ้ย
0: มาก
1: ไม่ไหว
0: อาม่าเล่นเกมว่าอย่าให้มันพังนะครับ
1: ไม่พังหรอกว่ามันแค่เล็กๆนี่เอ๊ะนี่ปุ่มอะไรอ่ะ
0: เอ้าอาม่าครับ
1: โอ้ยล้อเล่นลูกอ้อม
0: ตกใจหมดเลย
1: หิวจังเลยว่ะไปทำก๋วยเตี๋ยวเจ๊ะดีกว่าว่าเอาเกมไปวางไว้ที่ไหนวะเนี่ย
0: ครับอาม่าทำเกมว่าหายอะครับ
1: ตาเน่อยู่ในกระเป๋าเ
2: น่อาม่าครับอาม่าเอาเกมมาลวกในหม้อก๋วยเตี๋ยวทำไมครับ
1: ก็ลืมไปอะก็ไม่หิวแล้วไปดีกว่าวะ
0: อาม่า
3: เนี่ยมาติว่าทำไมอาม่าทำเกมว่าพังอ่ะ
2: เดี๋ยวไปซ่อมได้แหมทำเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้ว
4: ทำอะไรกันอยู่อ่ะโอ้นี่เสื้อผ้าใครเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
2: ขอบริจาคน้ำท่วมนะครับน้ำป๋อง
4: บริจาคน้ำท่วม
2: ครับ
4: พอดีที่บ้านป๋องก็น้ำท่วมเหมือนกันเสาหลักหนึ่งนะเว้ย
2: แมวอ่ะ
3: แมวไม่ได้กลัวหรอกเว้ยกลัวเจ้าของแมวอ่ะ
2: อ
3: ้
2: าว
3: แมวอ่ะครับมันชอบมานอนบนเบาะรถแจ็คอ่ะครับแจ็คไม่ชอบก็เลยเอารองเท้าปามันมันตกใจหนีก็เลยโดนรถเฉี่ยวครับเจ้าของแมวก็เลยไล่เตะแจ็คมาเนี่ยครับ
4: แล้วทำไมไม่เตะคนขับรถกันแล้ว
3: ก็คนขับรถนั่นแหละครับเจ้าของแมวว่าแล้วอย่างที่หมอดูว่าจริงๆเลยเมื่อ2วันก่อนนะครับแจ็คไปหาหมอมาหมอว่าแจ็คดวงซวยดวงซวยจริงด้วยอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่เกี่ยวกับดวงแกเลยถ้าแกเนี่ยนะอุ้มแมวลงมาจากเบาะรถดีๆนะแมวก็จะไม่โดนรถเฉี่ยวแล้วเจ้าของแมวเนี่ยเขาไม่ไล่เตะแกจะโทษเนี่ยต้องโทษที่แกเว้ยแจ็คเพราะว่าแกเนี่ยเอารองเท้าไปปาแมวนี่เสื้อแกไปโดนอะไรวะเนี่ยฮะดูดิ
3: อีสงสัยขี้นกอ่ะเฮ้ย
0: หน้าเม็ดเป็นขี้นกทำไมกลิ่นเหมือนขี้หมาเลยครับ
2: เออ
3: เฮ้ยขี้หมา
4: แล้วที่ก้นแกล่ะ
3: ไหนเฮ้ยก้นที่แจ็คเอง
4: เฮ้ย
3: แจ็คที่แล้วค่ะ
4: แกถอดไปรีบไปล้างสิ
2: เอาเร็วๆใส่เสื้อผ้าเร็วๆๆแล้วเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดไปๆๆ
0: ไปไหน
2: เร็วๆๆแจ็คเร็ว
0: พาไปไหนไม่รู้เนี่ย
4: เดี๋ยวๆๆแจ็คครับเอาขี้หมาลงก่อนครับฉันเดี๋ยวจะคุยกับไว้ฉันแบบแกเจอมาหลายขี้อย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
4: แกดวงไม่ดีแล้วล่ะต้องสะเดาะเคาะนะโว้ย
3: อย่ามาหลอกแจ็คได้ยากนะครับก็อย่างที่ตรงว่าครับเป็นเพราะว่าแจ็คอ่ะเอารองเท้าไปปาแมวเองแจ็คไม่ได้โง่นะครับแจ็คไม่ดวงซวยด้วยถ้าเกิดแจ็คไม่ชอบแมวแจ็คก็แค่ซื้อรถใหม่ก็แค่นั้นเองครับ
4: เอ้าพี่แกไม่เชื่อฉันไงวะโหยอดได้ตังค์ไอ้แจ็คเลยเอาเสื้อผ้าไปก็ได้เอ้ย

0: แล้วอ่ะผมไปก่อนนะ
1: เออไปเถอะอ้าวเฮ้ยๆตังอ่ะจ่ายยัง
0: ก็จ่ายแล้วไงแหมอวดเนี่ยหลอกง่ายกินไปกี่ชามล่ะ
2: 2ชาม
0: อ่ะ2ชาม
2: ครับ
0: โหไอ้ลิ้นแสนรู้เนี่ยป๋องเลือดโตแล้วนะทำอะไรเนี่ยให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆหน่อยได้ไหมนี่อะไรกันวันๆจะขโมยของไม่ขโมยของก็มาหลอกมากอ้วนอยู่เนี่ย
2: ก็รอเล่น
0: อ้าวแต่กินจริงนี่แกเป็นอะไรวะ
3: นี่อะไรวะ
4: เดี๋ยวนี่แกวิ่งหนีอะไรมาวะเนี่ย
2: วิ่งหนีหมา
0: วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไ

0: ้งทั้งกลิ่นเชียว
1: ก็นิดเดียวเองอ่ะนี่แจ็คก็ถามแต่จริงๆว่าที่แกวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแกอยากให้หมามันตามหรือไม่อยากให้มันตามวะ
2: ทำไมน้าปองถามเหมือนเขาไม่มีความรู้เงี้ยครับ

0: ้าแล้วครับแจ็คตื่นมาตอนตีห้าแจ็ครู้สึกว่าตาขวาแจ็คมันกระตุกกระตุกเป็นพิเศษแจ็คก็เลยไปล้างหน้าแปรงฟันขณะที่ล้างหน้าแปรงฟันแจ็คขนลุกสู้จิตจังฮอนแบบแปลกไม่รู้ครับรู้ว่าวันนี้จะเป็นวันเฉลิมของแจ็คนะครับแจ็คก็เลยลงไปกินข้าวเช้าพอกินข้าวเช้า
1: ถ้าแกเล่าอย่างนี้นะเอาตั้งแต่แกเกิดเลยดีกว่าว่ะ
0: แจ็คเกิดที่โรงพยาบาลชลบุรีนะครับ
1: ไอ้แจ๊คฉันเนี่ยประชดแก
2: เล่ามาสั้น
1: ๆขมา
2: ครับ
1: มันสั้นไป
0: ตุ๊กหมาจะกัดแจ๊คครับเพราะว่าแจ๊คไปเหยียบหางหมาแจ๊คก็เลยวิ่งหนีหมาตกท่อครับ
3: ก็แค่นั้นแหละแหมสงสารหมานี
0: ่โอ้ยครับสงสารแจ๊คสิครับแจ๊คต้องไปฉีดยาถ้าอย่าโดนกัดครับ
3: ว่าลืมไป
0: โอ้ยแกเนี่ยซุ่มซ่ามจริงๆเลยเดินไม่รู้จักดู
4: ไอ้แจ็ค
0: ครับ
5: ครับ
4: ฉันว่าฉันอยากแก้แค้นให้แกมากเลยอ่ะฉันอยากจะไปกัดหมาตัวนั้นแก้แค้นให้แกเว้ยเฮ้ยเอาฉันจะพามันไปล้างตัว
0: อ
4: ๋
0: อ
4: ไปตัวไปล้างตัวไปล้างตัวเที่ยวจากน
0: ี้เหม็นหมดเลยครับเนี่ย
4: น่าเนี่ย
0: มาครับ
4: ฉัน
0: ครับ
4: ฉันว่าแกเนี่ยดวงสวยเอามากๆเลยนะเว้ยแบบเนี้ยแกต้องสะเดาะเคาะกับฉัน
0: แต่ต้องบอกว่าดวงแกไม่ได้สวยนะครับเพราะแจ็คทำแจ็คเองนะครับอะไรครับเนี่ย
4: นั่นไงฉันบอกแล้วไงว่าแกดวงสวยจริงๆแกไม่เชื่อฉันน่ะนี่แกยืนอยู่เฉยๆมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ครับ
4: แล้วลมอะไรวะลมอะไรมันพัดแพะแพะประตูหน้าต่างเนี่ยมันไปโดนหัวแกวะ
0: โอ้
4: นี่แหละความสวยของแกเลย
0: ไม่ได้ครับ
4: เห็นไหมคิวนี้หลงทางเลยอ่ะไม่พัดกลับด้วยอะไรขนาดนั้นน่ะเห็นไหมเห็นกันตาเลยฉันพูดยังไม่ทันขาดคำอ่ะมันก็เกิดขึ้น

0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
3: รีบไปดูตรงนู้นป้าเดี๋ยวอัวดูตรงนี้เอง
1: ได้เจ๊นั่งก่อน
2: ใจนะ
1: จะมุ่งไปไรวะครับ
2: อาเหมาทำไมเก้าอี้ถึงมีสามขา
1: ถามอัวได้ไงเจ๊รู้ไงว่าอัวทำ
2: คนที่ชอบแกล้งคนอื่นนะก็มีเรื่องคนเดียวแหละ
1: เพื่อหุ่นเหรอ
4: เฮียชอบอ่ะเดี๋ยวล้อเล่นนี่แต่งตัวอย่างนี้จะได้เรียกให้คนมาบริจาคกันเยอะๆไงและอีกอย่างนึงนะพี่บู่พี่ดุกพี่ช่อนก็จะได้ไม่อาย
5: วันงานเทศบาลผ่านมาแค่ปีกว่าแล้วไม่น่าลืมกันแ
2: ค่ไหนเล่นซะแบบนี้คงไม่อายแล้วล่ะค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับพวกพี่แต่งตัวกันแบบนี้อย่านึกว่าจะได้เกิดนะครับเดี๋ยวรอดูเด็กปั้นของอัวพี่ต้นติ่งครับเสร็จหรือยังครับ
6: ต้นติ่ง
1: เสร็จแล้วจ้าเชฟบ้านเชฟบ้านเชฟบ้านพี่ต้อยติ่งทำไปเถอะครับได้บุญ
4: จริงครับ
1: นิดนึงนิดนึง
2: สวัสดี
4: คร
2: ับ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
1: เพื่อน
4: ที
1: ่
4: เลย
1: ต้อยติ่งวันน
2: ี้ขอบคุณนะครับ
1: เอาละครับทุกท่านเพื่อเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจของทุกๆคนนะครับที่อุตส่าห์นำสิ่งของมาร่วมบริจาคกับเราในวันนี้นะครับเราก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆจะมอบความสุขให้กับทุกท่านด้วยครับเชิญรับชมได้เลยครับมิวสิค

0: ากอีสานบ้านนาไม่ถูกลุยจากแม่ทุ่งลุยละ
1: โอ้ยเป็นปะเนี่ย
2: มันเป็นเนี่ย
1: ตรงนั้นคนเดียวเลยต้อยติ่งคนเดียวเลย

0: จไม่ต้องมายุ่งกับพวกเรา
1: น้าป๋องครับแจ็คอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับตัวสะอาดแล้วไปเราไปทำพิธีสลอกข้อกัน
2: ลาไปได้ไปทำอะไรวันนี้ฉันไม่มีเวลาไปกับแกหรอกฉันต้องขับแท็กซี่หาเงินเว้ยวันวันนึงฉันได้อย่างน้อยอ่ะ 2,000 บาทอ่ะแต่ถ้าแกอยากจะให้ฉันทำแล้วก็เอา 2,000 แล้วกัน
1: วันก่อนฉันบอกแกเลยว่าขับรถแท็กซี่ทั้งวันได้แค่ร้อยเดียวอ่ะ
2: แต่วันนี้ฉันมีแรงสั่นหอนว่าฉันจะต้องได้ 2,000 กว่าถ้าไม่ทำก็อย่าทำ
1: โอ้จะเย็นสิครับ
2: จะเย็นได้ยังไงล่ะมันต้องใช้เงินใช้ทองเว้ย
3: ก็ได้ครับจะกลัวซวยแล้วครับเนี่ย
1: บอกครับทำมาจ่ายจริงๆเหรอครับป๋อง
2: ระดับนี้แล้วอ่ะหายดิ
1: ครับถ้าเกิดแม่แจ็ครู้นะครับแม่แจ็คจะว่าแจ็คแน่เลยอ่ะ
2: แม่ก็จะว่าได้ไงวะในเมื่อฉันทำให้แกดีขึ้นดีขึ้นโอ้โหนี่ทำ
1: ก็ดำมากอยู่ว่ะโอ้อาจารย์น่ะทำ
2: งานหาเดี๋ยวไม่ทำให้เลย
4: แม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ขายร้านหรือยังอาหารอาป๋องมาทำอะไรกันคะเนี่ย
1: ก็จะป๋อง
4: คร
1: ับ
4: อะไร
1: ไม่มีอะไร
4: พี่แดงเข้ามาเลย
1: บอกไม่ได้นะเว้ยให้ใครรู้ก็ไม่ได
5: ้ถ้าขึงแกบอกนะดวงแกจะมีเคราะห์มากกว่านี้อีก
1: นี่น้าป๋องหลอกอะไรแจ็คครับ
2: จะหลอกอะไรที่ไหนเล่าเฮ้พูดอะไรอ่ะแกพูดอะไรคิดป่ะเนี่ยฉันนี่เพื่อนพ่อแกนะเว้ย
4: โอ้โหแกก็พูดได้สิคะว่าลำไยเนี่ยเป็นเมียน้อยเหี่ยวขวดกลับไปทำกับข้าวแล้วข้าวไปมา
1: ค่ะงั้นโอ้ฝากก่อนได้ไหมโอ้ขอห้องน้ำก่อนนะมานะโดตามไป
5: ไปแจ็คครับเฮ้ยแจ็คห้องน้ำหน่อยนะเว้ย
1: มาแกแล้ว
5: มันไม่ทันแล้วครับน้าป๋อง
4: เร็วๆล่ะแจ็คไปเลยเฮ้ยดังแล้ว
1: ครับจะไปปะกันไปไหนครับจะไปไหนพิธียังไม่ได้ทำเลยครับสะดอกคอครับ
2: ก็พี่นี่ฉันน่ะจะไปเอาอุปกรณ์มาไง
1: อุปกรณ์ประกอบพิธีเหรอครับ
2: ใช่ๆๆ
1: ไม่ต้องออกไปเอาครับแจ็คเตรียมไว้แล้วนี่ไงโอ้ยเตรียมไว้ครบเลยจังใจยังดีครับนี
2: ่นี่อะไรอ่ะ
1: มีทั้งดอกไม้อ๋อคู่เทียนแถมได้ด้วยครับกุญแจมือ
2: มาอ
1: ันนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับคือแจ็คเตรียมไว้จับขโมยนะครับ
2: เสียเวลา
1: เริ่มพิธีเลยครับ
2: แล้วละกัน
1: ดีครับ
2: เอาเทียนมาก่อนเทียนอ่ะ
1: เทียนอะไรต่อครับ
2: ไฟแช็กจุดเลย
1: แช็กจะได้หายสวยที
2: นะ
1: ครับ
2: เอาเดี๋ยว
1: แล้วกันต่อครับ
2: ยกมือขึ้นหลับตายกมือพนมมือหลับตาเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำตาเทียนเนี่ยสลับไปที่ตัวแกเพื่อสะเดาะเคราะห์
1: เอางั้นเลยครับ
2: ต้องจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนนมือน้ำตาหามาปาไปนี้มาตาปาตาหาปาตาหาปาตาหาจะเอาแล้วนะ
1: โอ้จะบอกครับสบัดแบบนี้จะไม่ร้อนหรอครับ
2: บอกไม่ร้อนก็ไม่ร้อนดิ
1: ไม่ร้อนนะครับ
2: เอ้าพนมมือน้ำตาทับปัตตมาปัตตมีปัตตโปปัตตมาจะเอานา
1: โอ้จะบอกแกกลัวร้อนทำไงดีครับ
2: ก็บอกว่าไม่ร้อนก็ไม่ร้อนสิไม่ต้องกลัว
1: ไม่ร้อนแน่ครับเอ้าจะบอกผมไม่ร้อนไงครับทำไมร้อนเนี่ยครับ
2: ฉันไม่ได้เป็นคนสะดอกพอนะเว้ยดวงฉันดีอยู่แล้วอ่ะโดนเทียนมันก็ต้องร้อนนะสิ
1: คนไม่ร้อนไม่ไร
2: ใช่แต่แกละไม่ร้อน
1: ไม่รู้
2: โอ้ยอะไรก็ไม่รู
1: ้ทำพิธีต่อดีไหมครับ
6: ทำอะไรกันนะครับ
1: เดี๋ยวฉันมานะเว้ยตองเ
5: ฮ้ยอีฮี
1: น้าป๋อง
5: ครับ
1: จะปล่อยตรงนะครับ
5: ไม่ข
1: ออุ้ยน้าป๋องไม่ไรครับ
5: โอ้โหแกไม่ยอมอย่างฉันดิวะให้ฉันลองขี่มอเตอร์ไซค์ดู
1: เรื่องนี้อย่าให้ตองรู้เลยนะครับ
5: ครับ
1: คือแจ็คไม่อยากซวยมากกว่านี้
5: ครับ
1: แล้วผมไม่ได้หล่ออะไรแจ็คแน่นะครับ
2: จะไปหลอกอะไรมาแล้วว่าแต่แกฮะมีธุระอะไรไหมเนี่ยที่นี่ทำอะไรไหมจะไปทำอะไรไปเลยไป
1: ไปพลุกองเนี่ยอยู่นี่ก็ไล่ไปก็ได้
2: ไปเลย
1: โอ้ย
2: ไปก่อนไปอ๋อโอ้โห
1: อย่าไปไป
2: ดวงฉันน่ะมันสุดยอดอยู่แล้วดวงฉันดีใครอยู่ใกล้ฉันนะมีแต่ปลอดภัย
1: แสดงว่าให้แจ็คอยู่ใกล้เนี่ยปองตลอดเวลา
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมคิดดีมากเลยครับเริ่มเล็กแล้ว
2: อะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวก่อน
2: อะไร
1: ตอนนี้เราก็อยู่ใกล้กันตลอดเวลาเพราะว่าแจ็คกลัวซวยครับ
2: มันไม่ใช่อย่างนี้แจ็ค
1: เอาอย่างนี้แหละครับมันคือดีที่เยี่ยมมากเลย
0: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
6: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปอยเหมือนกัน
7: ไม่ไปหรอกร้านนี
8: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
0: ่ทีมผู้ชายอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะคนพวกเนี้ยหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
9: ลุยเลยไหม
10: เอาเลยสิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ซีดคอใต้โต๊ะทำงาน
11: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 น
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
12: โทรออก
13: จริงหรือมั่ว S อู๊ดและปกป้องโอฮาน่า
14: ถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
15: หุยสับสนน่ะโอ้ย
14: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
15: ไม่ถูกเขานะวุ้น
16: เราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
14: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
15: เหม
14: ือ
15: นโทษผมแตกไปแล้ว
17: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
18: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
19: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
20: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันก็จะมาเป็นเรื่องผู้หญิงเขาได้มีการแอบไปหากันแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายเบื่อไม่อยากอยู่กับเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเรา
19: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
21: ไปนั่งเล่นที่บางบานได้ไหมคะ
22: ชอบดื่มที่ห้องมากกว่า
23: อย่าไปห้องกับเขานะคนแปลกหน้าไม่รู้จุดกันเดี๋ยวเขาก็พ่นหรอก
24: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นเทพบุตรอดเลยนะ
25: น้องมิกกี้น้องเกล
26: สวัสดีค่ะ
27: หลานหรือพี่น้องครับ
28: อันนี้แฟนผม
24: ไม่กลัวติดคุกหรอ
25: ผมจะกลัวทำไมครับ
29: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก

0: ของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
1: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
2: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอเกอร์ดีกว่าฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
3: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูก
4: พ่อครับแม่ครับเติมไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
5: เราเลิกกันเถอะนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิด
6: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
7: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืน
8: ถ้าฝืนไปก็พังทุกคน
9: ไอ้เต้ไอ้เต้อยู่กับมึงไหม
10: ฮะไม่กลับมาแล้ว
9: กูเป็นเพื่อนมึงไม่ได้จริงๆเว้ย
11: ด
12: ิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
11: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
12: โอ้ยเหลือละคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
11: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
13: เยอะเรามีความรักเอง
12: ไม่จะชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
14: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
12: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
13: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการ
12: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะเป็นตามข่าว
15: คันคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
16: คำไหนคำนั้น
17: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเติร์ด
18: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
15: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบอย่างมาแล้ว
16: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูแต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
17: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
19: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
21: ใช้ครีมตามสัญญา
22: เกี่ยวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
21: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
22: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
19: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
24: แขกรับเชิญของเราครับผม
25: ปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
24: นี
25: ่เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
24: โทษครับโ
25: อ้ไอรายการเนี่ย
24: ไม่ไอ้ไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
26: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกปิมเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
27: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
28: อาทิตย์นี้ติดตามชม
29: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
30: ได้เลย
29: กูรูบีเอ็ม
31: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
32: เฮ้ยโนดู
33: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
34: เพอร์เฟกต์ไปไม่ชอบ
33: ไม่ชอบ
35: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
36: รู้ไหมจะตกตกอาทิตย์6อาทิตย์นี้
37: ห้ามพลาด
38: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดี
39: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
40: ลำไยจัดสำหรับไปเรียบร้อยแล้วงั้นลำไยกลับเลยนะคะสวัสดี
41: ครับ
40: ต่อ
41: เดี๋ยวพี่โตอะไรอ่ะ
40: ไม่มีอะไรค่ะเฮียค
41: ่
40: ะ
41: โอ้โหโตทอดมันเรียบเลย
40: คือโตจะไปฝากลูกชายโตครับ
41: หรือฟันยังไม่ขึ้น
40: เดี๋ยวลำไยเขียวๆแล้วปอดให้ลูกก็ได้ค่ะ
41: ครับเป็นรักลูกแย่จัง
42: ต้องมา
43: พี่ตรง
42: ฮะ
43: ที่แกไปเข้าห้องน้ำบ้านฉันน่ะแกลืมกางเกงในว่ะ
42: กางเกงในนี่ไม่ใช่ของฉันเว้ย
43: สงสัยของฉันเองว่ะ
42: เอาตัวเองก็ตรง
40: อะไรอะไร
42: ไม่มีใครเห็นใช่ไหมฉันไปก่อนแล้วกันนะ
40: ไป
42: นี่น้ำของต้องหล่อยแจ็คแน่ๆเลยเนี่ยพูดอะไรคิดมั่งนะเว้ยฉันน่ะเพื่อนพ่อแกนะ
41: แล้วว่า พูดได้สิเพราะว่าเป็นพ่ออี
42: ฉันหลอกอะไรที่ไหนแล้วฉันสองคนเนี่ยกำลังเล่นตำรวจจับผู้ร้าย
40: แต่งั้นน้าป๋องก็ต้องเป็นผู้ร้ายเพราะหน้าตาน้าป๋องก็ขี้โกง
43: แจ็คได้กลิ่นอาหารนะครับหอมด้วยคือแจ็คเริ่มหิวอะลุงห้วยครับขอแจ็คการข้าวที่นี่ด้วยกันนะครับนะครับขอร้องเลยครับขอบคุณมากครับเดินระวังหน่อยสิครับ
42: โอ้แกดึงระวังหน่อยบ้างสิ
43: อ๋อขอโทษครับ
42: โอ้ยอ
41: ะไร
43: เนี่ยครับ
40: อะไร
43: นี่น่ากินมากเลย
41: อะไรดีอะ
42: ดูมัน
41: อะไรดี
42: อันดีสิเริ่มจากอัพเดท
43: ด้วย
42: โอ้โหขอให้ฉันกินสักคำก่อนได้ไหม
43: ก็ได้ครับ
42: โอ้โหน้ำหมอนเลยดูดิหมดกินเลย
43: โอ้โหไม่รู้แล้วครับน้ำหมองหมดโคต้าแล้วตาแจ้งแล้วครับ
42: โอ้โห
43: มาดีแล้วมาดีแล้ว
42: ยังไงฉันก็ต้องเล่นกินโอ้โหแ
43: จ็คเลยโอ้โหเป็นไรครับ
42: โอ้ยโอ้ยเป็นไรหรือเปล่าครับจะเข้าจะออกจะปิดประตูสงสารเขาบ้างอ้าวมายืนดูอะไรเอ้าก็ไปกินสิ
41: บอกอะไรตกลงหรือสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรหรอกไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่มีอะไรแน่นะ
42: ก็บอกไม่มีอะไร
41: นั่นไปกินข้าวโอ้โหเละเลย
40: อะไรกันวะเนี่ย
42: เขาใจมาขายออกเลย
43: ไม่เอาครับจะกลัวซวยอ่ะ
42: ปัดถูมันจะซวยไปได้ยังไงวะในเมื่อแกอยู่กับฉันเนี่ยนานถึงขนาดนี้แล้วแกไม่ซวยแล้วฉันเนี่ยจะซวย
43: แปลว่าความซวยของแจ็คไปอยู่ที่น้าป๋องหมดเลยเหรอครับ
42: ถูกต้องครับ
43: ดีเลยเอาไปแก้ไขเลยแล้วกัน
42: ครับคันอะไรอ่ะคันอะไร
43: พี่คันครับหากุญแจอยู่แต่ไม่อยู่ข้างนี้ข้างนี้เนี่ยป๋องครับ
42: ฮะ
43: รู้เรื่องอย่าไปบอกใครนะครับ
42: ไม่บอกสิ
43: กุญแจหาย
42: ชัยโยมเฮ้ยทำหายได้ไงวะ
43: ไม่รู
0: ้ครับเฮียมีคนไปจับของเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เอ้าก็เพราะว่าลีลาการเต้นของเฮียนี่ไง
2: คุณเล่คุณล่ะ
1: เฮียเช็คแล้วป้ายังไม่มา
43: อันเดียสวัสดีครับ
42: กดแล้วๆๆๆๆกดเลยครับผมหมด
43: โอ้ยอาจารย์หลอกแค่นี้ก็เชื่อด้วย
42: ผมบุ้งครับข้าวสารหายถุงนึงแล้วก็ปลากระป๋องหาย2กระป๋องครับ
43: ข้าวสารกับปลากระป๋องหายหรือว่ามันว่ายน้ำหนีไปแล้วครับ
0: เล่นอยู่ได
43: ้เอาพวกก็ล้อเล่นนิดเดียวอะครับเจ้จริงๆคือเมื่อกี้ที่พี่ใต้ติ่งเขาเต้นอยู่อะครับเขาหยิบของติดมือไปด้วย
0: เอาเอาแล้วครับนี่พี่ใต้ติ่งคะพี่ใต้ติ่งเอาข้าวสารกับปลากระป๋องไปหรือเปล่าคะ
43: เจ้มูถามตรงๆอย่างเงี้ยใครเขาจะยอมรับอะครับ
42: พี่เอาไปเองครับวันนี้พี่ต้อยจริงหิวก็เลยไปหุงข้าวแล้วก็ทำจับปลากระป๋องมาด้วย
0: ไม่ทำแบบนี้ค่ะ
42: พี่ไม่ได้ทำกินคนเดียวนะครับพี่ทำเพื่อทุกๆคนด้วยในครัวยังมีอีก2จานนี
0: ่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะว่าหมายถึงว่าของพวกนี้เป็นของบริจาคมานะคะ
42: ก็เอาปลากระป๋องไป2กระป๋องข้าวนิดนึงมันก็คงไม่เป็นอะไรมั้งครับ
2: พี่ต้อยติ่งครับพี่ต้อยติ่งเอาของบริจาคไปแบบนี้มันไม่ดีนะครับถ้าคนอื่นเขามารู้เข้าอ่ะอีกหน่อยใครเขาจะมาบริจาคให้เราล่ะครับ
43: งั้นพี่ต้อยติ่งขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ต้อยติ่งเอาไปเดี๋ยวต้อยติ่งจะซื้อชดใช้เองครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับพี่ต้อยติ่งเรื่องนี้เดี๋ยวอ้วจัดการเอง
43: ขอบคุณน้องบุ้งครับ
3: ครับ
43: โอ้โหเจ๊บุ้งครับเจ๊บุ้งบอกว่าจะจัดการทุกอย่างเองหมดเลยใช่ไหมครับรายการของที่พี่ต้อยติ่งเขาเอาไปนะครับมีแอร์2ตัวทีวี2เครื่องบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็รถยนต์แล้วก็มีพัดลมอีก3
0: อะไรดี
43: ไม่มีแล้วก็แต่ไหนๆก็ทำมาแล้วโพสต์กินหน่อยนะครับทำไงขายได้ออกไงอ่ะ
3: จะหาวิธีได้แล้วกันนะครับ
43: จะมีออกครับมาเลยครับนี่ขอบมือวาวเลยครับพร้อมนะครับหายใจลึกนับ1 2 3ยัง ไม่ฟังไม่ฟังไม่เกิดอันตรายด้วยเกิดแขนเนี่ยขาดไปทำไง
3: เอ้าแขนได้บอมขาดก็ดีสิครับเราจะได้เอากุญแจมือออกง่ายๆไงครับ
4: คิดง่ายๆแล้วทำมา
32: ออกยังอ่ะ
4: โอ้โหไอ้นี่ก็พูดไม่คิดอีกคนแล้วเนี่ยเห็นอยู่กับตามันติดกันอย่างเนี้ยงอบ่าวเด็กคิงคอง
32: ถามนิดเดียวกวนประสาทตอนแรกว่าจะช่วยแล้วไม่ช่วยดีกว่าเว้ยเรื่องสองคนนะทำกุญแจหล่นในบ้านจะบอกว่าได้ยังว่าทำไมเรื่องสองคนถึงได้ติดกันอย่างเงี้ยฮะ
4: คือเ
32: ง
4: ี้ย
43: โอ้ยแกถุยเฉยละ
4: ก็คือฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันนะ
0: เลือดแปลว่าอาพวกคุณโง่เชื่อเรือฮะ
32: เชื่อเชื่อว่ามันกำลังจะหลอกว่าอยู่เนี่ย
4: โอ้
32: ยไม่อาป๋องหรือไปหลอกอะไรอะแจ็คฮะ
4: ก็บอกว่าไม่ได้หลอกไง
32: อ
4: า
32: ต
4: ่
32: อ
0: คร
32: ับ เอากุญแจไปทิ้งชักโ
0: ครกก็กลับ
43: ความจริงลุงหัวไปนะครับถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าน้าป๋องสะดอกคอให้แจ็คและแจ็คจะสวยมากขึ้นแจ็คก็ยอมครับ
4: ก็ฉันเห็นว่าแกไม่สบายใจไงฉันก็เลยช่วยแก
32: เอ้า
4: น้าป๋องผิดตรงไหนอ่ะ
32: เห็นตรงนี้ไงเพื่อหลอกเงินอาแจ็คไปเท่าไร
4: ก็บอกว่าไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกไม่ได้หลอก
43: ใช่ครับน้าป๋องไม่ได้หลอกแจ็คหรอกครับแจ็คเต็มใจให้เองมันเป็นค่าเสียเวลาของน้าป๋องครับแจ็คทำใจได้ถึงแม้มันจะเป็นเงินตั้ง 2,000 นะครับ
0: เฮ้ยเอาฟาดหลอกเอาเงินแจ็คตั้ง 2,000 เชียวหรอ
4: ไอ้แจ็คมันก็บอกว่าไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกแต่มันเต็มใจให้อ่ะ
43: เต็มใจครับ
4: โอ้ย
32: เหตุตัวเองนี่ไอ้คนหลบหลบ
43: นี่ไอ้แจ็คฉันจะบอกให้นะว่าที่แกเดินตกท่อเนี่ยหรือว่าแกซวยต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะดวงของแกนะ มันเป็นเพราะแกซุ่มซ่ามไม่รู้จักระมัดระวังทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี
32: ใช
43: ่อ่ะแกลองคิดตามดูนะถ้าแกเดินเนี่ยแล้วแกระมัดระวังนะแกเหยียบหางหมาไหม
0: น
43: านแล้วถ้าแกเดินเนี่ยแกดูทางให้ดีเนี่ยแกตกท่อไหมแกไม่ได้ซวยเพราะดวงแต่แกซวยเพราะแกไม่รู้จักระมัดระวังเว้ย
32: ใช่
43: ที่ของแกไว้ตรงใช่ใช่อ้าวน้าป๋องอย่างนี้น้าป๋องก็หลงยังสิครับ
0: น้องแจ็คขายังไม่รู้ตัวเหรอคะ
4: หลอกตรงไหนอ่ะก็แกมันโง่เองไม่ได้หลอก
0: กับลูกกับหลานนี่เรียนที่จะหลอกเอาเงินอีกเหรอฮะ
4: ก็หลอกไอ้ห้วนไม่ได้อ่ะก็ต้องหลอกไอ้แจ็คแทนนะสิแล้วแกจะปล่อยให้ฉันลำบากทำไมอ่ะฉันก็เลยหลอกเอาตังค์คนอื่นนะสิฉันสำนึกผิดละฉันขอโทษขอโทษทุกคนแล้วกันขอโทษแกด้วย
43: ไม่เป็นไรหรอกครับแจ็คเอาไปให้ได
5: ้ฉันยอมรับผิดไหนๆฉันยอมรับผิดแล้วอ
43: ่
5: ะ
43: กุญแจไขเลย
6: ไขไม่ได้หรอกครับเพราะนี่มันเป็นกุญแจไขห้องน้ำไขของตาจะเจ๋งไห
5: มรู้สึกไหมระหว่างโดนหลอกแล้วมันเป็นยังไงฮะไปโรงพักเลย
7: โอ้โหเดี๋ยวก่อนเนี่ยไอ้เพื่อนคุณเลื่อนกันป่ะเนี่ยเลื่อนกันหรือเปล่าจะจับเข้าคุกเข้าตารางเลยไร
5: จะโวยวายทำไมเนี่ยฮะจะให้ตำรวจเขาไขกุญแจมือออกให้ไง
43: อ้าวทำไมที่รักไม่พูดอย่างนี้ที่แรก
0: เห็นเหตุ
5: หรือดีหรือเลวอะไรยังไง
43: เอามามามามา
5: ไปไปไปไปแม่เยี่ยมจริงๆเลยใช้ทำความสะอาดห้องครัวก็ได้เช็ดเตาแก๊สก็ดีเช็ดผ้าหนังก็ยิ่งเยี่ยมไปใหญ่อ้าวสารพัดประโยชน์จริง
0: ๆขอบคุณนะคะเฮียที่ชมแหมชมลำไยแบบนี้ก็ต้องคืนเงินเดือนให้สิคะ
5: ไม่ได้หมายถึงลูกก็หมายถึงไอ้นี่ต่างหากเว้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรป๋อง
7: อยากจับกุญแจมือเนี่ยออกจากมือไหมล่ะเอาตังมาดิ
5: ไม่ให้ว้ยแล้วไอ้นี่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละจะได้เคกกระบาลหรือถนัดหน่อย
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แรกที่เราจัดเลยนะกับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียร์
1: คุณขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีแล้วใส่สบายน้องใบเฟิร์นพิมชนกไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะเขาใส่จริงๆเพราะว่าอะไรบ้านเรามันร้อนพอมันร้อนเราต้องใส่ชุดชั้นในที่มันอยู่ข้างในฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างในที่ติดเนื้อเนี่ยมันจะต้องสบายใส่แล้วต้องรู้สึกดีใส่แล้วต้องรู้สึกว่ามันแห้งสบายทั้งตัว
0: สบายทั้งตัวและสวยจากข้างในออกสู่ภายนอกก็ย้ำว่าซาบีน่ารู้ใจสาวไทยว่าสัญลักษณ์ของเราหุ่นแบบไหนยังไงก็เอาอยู่แล้วบอกเลยนะวันนี้จัดให้ทั้งตัวบราแล้วก็กางเกงใน
1: สบายทั้งบนทั้งล่าง
0: ยังไม่พอแถมเสื้อสวยๆให้พี่ใหม่อีก
1: ปกติไม่ค่อยแถมนะเสื้อคือตัวนี้เกือบ500นะคุณผู้ชมวันนี้แถมไปให้คุณได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีสีเนื้อสีดำสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเบสิกได้อยู่แล้
0: ว
1: ให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก3ตัวคลาสสีไปให้และให้เสื้ออีก1ตัวเฉพาะคนโทรทัน90สายแรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้เกือบ 4,000 ให้จ่ายแค่999บาท
0: แบนเทามีทอนส่งฟรีหน้าบ้านรีบโทรมาก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252จองสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บนึง90เซ็นเหลือ80กว่าเซ็นแล้ว
1: แล้วเซ็นนี้มาครั้งนี้รอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเสื้อชั้นในตัวละ750วันนี้เฉลี่ยเหลือตัวละ143บาทถูกมากค่ะ
0: 143บาทของแท้แบนขึ้น5ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะว่าตก1ตัวละ750จริง
1: ๆ
0: ดังนั้นวันนี้เหลือแค
1: ่
0: 143บาทแม่จ๋ายังไงรีบกดสั่งกันก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252นี่คือแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ใส่สวยสบายและยังไม่พอความที่ผ้าเขาเป็นการดีไซน์ที่แบบเล่นไฟเล่นแสง
1: อะโอ้ยเนื้อผ้าเงาเงาดูพรีเมียมจริงๆสมชื่อ
0: จริงและยังไม่พอนะไม่มีโครงนุ่มแล้วก็คอเนี่ยเขาเป็นตรงเนี้ยเป็นทรงแบบว่า V ทำให้ดูเซ็กซี่และไม่ดูให้เป็นแบบเป็นบราที่แบบใส่ทั่วไปใส่โชว์ข้างนอกก็ได้นะจ๊ะเหมือนน้องใบเฟิร์นยังไม่พอเป็นบาร์ไร้โครงแบบน
1: ี
0: ้ใส่แล้วไม่เจ็บแต่ว่ายังเป็นอกจากอกยังชิดอยู่นะจ๊ะ
1: ใช่อกชิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าฟองน้ำของเขาเป็นฟองน้ำที่เอกสิทธิ์เฉพาะซาบีน่าเท่านั้นฟองน้ำที่ภูมิใจนำเสนอมาคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยให้ดูฟองน้ำนิดนึงเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าด้านใน
0: เนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าระบายอากาศได้ที่เป็นแอร์โฟ
1: มเป็นรูๆ
0: อย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเมืองไทยมันมีร้อนมากร้อนสุดๆอย่าให้สาวๆนะอย่าให้เหงื่อออกที่ร่องอกแล้วมันซึมออกมามันน่าเกลียดมันไม
1: ่
0: ไหวแล้วไงเราไม่มั่นใจและนี่คือเป็นแอร์โฟที่ระบายอากาศตั้งแต่ตัวผ้ารวมถึงแม่ชอบตรงนี
1: ้ฟองน้ำ
0: ของเขาเป็นนี่คอนเน็กเต็ดแพดจ้าและอย่างนึงนะน้องชอบตรงที่เขาเป็นสีเดียวกันแล้วก็เป็นรูปเป็นทรงฟูจิแล้วก็สีเคิร์ฟตรงนี้หมายความว่าเป็นตัวที่ล็อกทำให้เป็นโครงอย
1: ู่เออนี่ไงแทนโครงไงคุณผู้ชมแล้วเขากุ้นขอบมาเรียบร้อยอย่างดีใช้ได้นานเลยนะคะมีขยับนิดนึงให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าของแพงของแท้ซาบีน่าเนี่ยเวลาขยับปุ๊บเขาคืนทรงเป็นยังไง
0: สมมุติว่าลงเครื่องปุ๊บสักหมักน้องก็ยังคงอยู่จ้ะแล้วก็ยังมีรูระบายอากาศตรงนี้ให้เราอีกดังนั้นความใส่ใจตั้งแต่ข้างนอกข้างในดีไซน์สวยอะตอนนี้บอกเลยนะไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนสาวอวบขนาดไหนหรือว่าเอ็กซ์ตร้าไซส์ใส่ได้หมด
1: ใช่เพราะนี่เป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมนุ้ยเป็นสาวไซส์เล็กๆเนี่ยก็ใส่สวยเหมือนกันแม่ที่แบบหน้าอกเยอะๆเป็นสาวที่แบบหน้าอกสวยๆใส่ปุ๊บก็สวยแล้วก็สบายเหมือนกันคุณผู้ชมนุ้ยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเนี้ยครั้งเนี้ยไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วแต่จริงๆแล้วได้ไปแบบ43 44เท่ากับวันนี้คุณได้ไป3ชุด3ชุดก็คือเสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3แล้วแถมเสื้อใส่สบายไปอีก1ซาบีน่าแท้หมดเลยนะคะ
0: และตรงเนี้ยเสื้อซาบีน่าเราคละสีให้แต่ย้ำว่าตอนนี้50เซตสุดท้ายสาวๆคนไทยทั่วประเทศต้องได้เป็นเจ้าของเพราะตัวนี้คือเซตนี้รอบนี้ครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: และทั้งหมดนี้คือนะให้1 2 3 4 5 6 7ตัวซาบีน่าของแท้999บาทส่งฟรี1252ค่ะ
1: คุณและราคานี้999นะคะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ58เซตสุดท้ายเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ143บาท143บาท143บาทแล้วซาบีน่าของแท้หาได้ที่ไหนตัวละ100กว่าบาทแล้วตอนนี้นะคะเหลือ55เซตสุดท้ายรีบโทรส่งให้ฟรี1252ค่ะ
0: ยังไงรีบโทรมาพยายามว่าทุกชิ้นที่เราจัดให้ซาบีน่าของแท้และอย่างหนึ่งก็คือใส่คู่กันใส่เข้ากันได้ไหมได้
1: อุ้ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้ดูน้องอวบให้ดูน้องอวบกับน้องไม่อวบ คนนี้หน้าอก46สะโพก46ให้ดูนะคะให้ดูสะโพกก่อนกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ตั้ง3ตัวแถมไปให้เนื้อผ้าก็ยังเหลือแบบนี้ใส่เป็นชุดแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมค่ะรวมถึงเสื้อตัวนี้คุณดูนะเสื้อตัวนี้รอบอกได้ถึง47คนนี้หน้าอก46ยังเหลือเลย
0: เนี
1: ่ยแล้วคุณดูเสื้อชั้นในที่เขาโชว์ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่ใช่ซาบีน่าจะกล้าโชว์หรอ
0: แล้วบอกเลยนะเขาเป็นคอปาดที่ปาดกำลังดีใส่แล้วสวยจริงๆมากแม่น้องชอบตรงที่ตัวผ้าของซาบีน่าเขาเล่นไฟเล่นแสงหมายความว่ายังไงใส่แล้วขับผิวพองๆผิวจะขาวผิวสีมะปางผิวไหนใส่ก็สวยแล้วตัวหนึ่งเกือบ500วันนี้ให้ฟรี1ตัวเลยจ้ะย้ำว่าคลาสสี่ให้นะจ๊ะ
1: ใช่แล้วเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและทีนี้เรื่องระบายอากาศระบายอากาศดีทุกชิ้นตั้งแต่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในรวมไปถึงเสื้อข้างนอกเริ่มเลยนะคะเริ่มกันที่เสื้อชั้นในกันก่อนสำหรับเสื้อชั้นในนะคุณผู้ชมมีฟองน้ำนะคะ1 2ซ้ำยังไม่พอคุณผู้ชมมีกางเกงชั้นใน
0: กางเกงชั้นในอ่ะเดี๋ยวน้องกิ๊บให้ดูนะกางเกงชั้นใน1 2 3
1: ยังไม่หมดเราให้เสื้อไปด้วยใช่มั้ยคะก็ไปอีกสักชั้นนึงสิ
0: แล้วมีช่องอะไรรู้ป่ะที่ตัวเสื้อเนี่ยผ้าเย็นแห้งไวซักสะบัดตากแค่นั้นเอง
1: ไม่ต้องรีสักชิ้นเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์ทั้งหมด6ชิ้นเลยนะคะเสื้อชั้นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า37เซตสุดท้ายถ้าคุณโทรไม่ทันตอนนี้นุ้ยบอกเลยนะว่าเซตนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ยังไงรีบโทรมาเพราะย้ำว่าวันนี้คุณได้บลาไป3ตัวนะคะกางเกงไป3ตัว6ตัวแล้วและเสื้อเนี่ยซาบีน่าเนี่ยย้ำเลยว่าใส่สวยสบายทุกตัวเกือบ500วันนี้ให้ไปเลยอีก1ตัวเป็น7ตัว999บาทสั่งวันนี้ส่งวันนี้ย้ำว่าแบงค์เทามีทอนส่งฟรีถึงหน้าบ้าน1252โทรมาอีกรอบ1252จองสิทธิ์ไว้ไม่งั้นนะอย่าวางสายเมนนะโห
1: คู่นี้คุณผู้ชมให้ดูนิดนึงเสื้อชั้นใน750กางเกงชั้นใน390คู่นี้คือ1140บาทแค่2ชิ้นนี้นะ1140แต่วันนี้คุณจ่ายเท่าไหร่999แต่ได้ไป7ชิ้นแล้ว7ชิ้นนี้เฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ143บาท143บาทเสื้อก็143บาทมารอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยถ้าคุณไม่โทรตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนเพราะตอนนี้เหลือแค่28เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
0: 27เซตสุดท้ายไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจสาวอวบหรือคนที่ผ่านการคลอดบุตรแบบแม่นกเนี่ยหน้าอกมันจะเริ่มคล้อยมันจะไม่เต่งมันจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนบอกเลยว่าซาบีน่าเขาเอาอยู่เขาจัดเซตจัดทรงให้โครงก็ไม่เจ็บเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขานะคะบอกว่ายกหน้าอกให้เราโดยที่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็น C curve และยังไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะตัวผ้านี่ที่เขาให้มาแม่นกชอบมากตรงที่เขาให้ผ้านี่คือโอ้โหสองเท้าฝ่ามือแบบนี้และที่ชอบตรงที่ความแบบยืดหยุ่นสบายแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยตะขงตะขอที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยกลัวแบบว่าแถวตะขอมันปรับไม่ได้ปรับได้เพราะนี่คือฟรีไซส์รอบอกได้ถึง46นิ้วตรงนี้ให้ไปถึง3แถว9ตัวเลยจ้ะ
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้คุณผู้ชมเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์นะคะรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วไปได้อีกนะแต่แขนนุ้ยมีแรงแค่นี้คุณผู้ชมขากลับเข้ามาก็คือทรงสวยเหมือนเดิมและให้ดูนิดนึงได้ไหมผ้าซับเป้าภูมิใจนำเสนอมากเพราะผ้าซับเป้าเนี่ยปกติเขาจะต้องเย็บ2ชั้นแต่เย็บมาอีกทบหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการถักทอ2ชั้นให้หนาให้นุ่มโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอีกแผ่นนึงมันจะหลุดหรือเปล่าแล้วคุณเห็นไหมว่ามันมีร่องตรงนี้นั่นแหละระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแถมฟรีไปให้ตั้ง3ตัว
0: และนี่คือบอกว่าสาวไซส์ไหน S M L 2 XL ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะนี่คือนวัตกรรมการทำผ้าที่ Happy Bar Premium ซาบีน่าของแท้อยากได้โปรนี้รีบโทรมาแล้วคว้าให้ทัน18เซตสุดท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วเพราะวันนี้คุณได้เสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3เท่ากับว่าได้ไปแล้ว3ชุดนะคะแล้วยังให้เสื้อยืดใส่สบายจากซาบีน่าไปด้วยให้อีก1ตัวคุณผู้ชมค่ะที่จริงชุดนี้ 1,140 วันนี้คุณจ่าย990ได้ไป7ชิ้นได้ของแท้ทุกชิ้นและเป็นฟรีไซส์ทุกชิ้นแล้วส่งให้ฟรีทุกชิ้นสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจหายห่วงค่ะ
0: รีบโทรมาย้ำว่าทั้งหมดนี้1 3 4 5 6 7 7ตัวได้บราไป3กางเกงในไป3คือ6แล้วและได้เสื้อของซาบีน่าเนี่ยใส่สบายรุ่นนี้ให้ไปอีก1ตัวทั้งหมด7ตัว999บาทอยากให้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยตัวนึงเกือบ500วันนี
1: ้ให
0: ้ฟรีไปเลย1ตัวจ้า
1: ใช่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทางเซตนี้คุ้มค่ามากจริงๆใครต่อสายอยู่คุณได้สิทุกคนต่อสายไว้ก่อนนะคะโทรเลย1252ส่งให้ฟรีค่ะ999บาทวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมการจราไพรินนะครับ7กันยายนครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันเริ่มต้นตั้งต้นสัปดาห์ใหม่กับข่าวของเราก็เอาให้ชัดนะฮะ เราไปเริ่มที่เรื่องแรกครับผู้ชมครับชวนผู้ชมไปเกาะไม่ปล่อยกับชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังไว้ใจไม่ได้สักทีนะฮะล่าสุดเนี่ยถึงขั้นส่งทหารแฝงเข้ามาเป็นชาวบ้านลอบเจาะแนวรั้วของไทยแล้วไทยเองนั้นก็ไม่อยู่เฉยนะฮะพาสื่อนอกนั้นลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปดูหลักฐานให้คาตากันเลยอ้าวพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็พาคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงสื่อมวลชนไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยลุยตรวจชายแดนช่องจอมโอเสม็ดนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อให้เห็นเองกับตาโดยเฉพาะตึกสแกมเมอร์ที่ถูกกัมพูชาเนี่ยใช้เป็นฐานทหารในการโจมตีไทยทำให้ไทยนั้นจำเป็นต้องเข้าคุมพื้นที่เพื่อหยุดภัยคุกคามแล้วก็วางกำลังอยู่จุดเดิมตามจอยสเตทเมนต์เมื่อวันที่27ธันวาคมครับ27ธันวาคมนี่คือปีที่แล้วนะฮะปี68ย้ำว่าไม่ใช่การเข้ายึดดินแดนครับส่วนอาณาจักรสแกมเมอร์โอเสม็ดเนี่ยครับก็เป็นฐานหลอกลวงคนทั้งโลกพื้นที่กว่า500ไร่นั้นพบอาคาร157แห่งมีทั้งฐานปฏิบัติการมีทั้งห้องจำลองเป็นสถานีตำรวจธนาคารหลายประเทศรวมถึงห้องโทรหลอกเหยื่อห้องใต้ดิน12ห้องนะฮะใช้กักขังแล้วก็ทรมานรวมถึงโรงพยาบาลที่มีทั้งห้องเอ็กซเรย์แล้วก็ห้องผ่าตัดที่อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการค้าอวัยวะด้วยเรื่องนี้ครับทำเอาคุณมาเน็ตนั้นนั่งไม่ติดฮะต้องรีบลงพื้นที่เกาะกงตรงข้ามจังหวัดตราดหวังจะสร้างภาพการกวาดล้างสแกมเมอร์แล้วก็กัมพูชานั้นไม่ใช่สวรรค์ของสแกมเมอร์พยายามจะยืนยันตรงนั้นแม้ว่ากัมพูชานั้นจะพยายามปฏิเสธครับแต่ว่าทุกอย่างนั้นมีหลักฐานบิ๊กโก้เนี่ยถึงกับบอกว่าการพาสื่อนอกลงพื้นที่เราจะไม่ได้ขอให้ใครเลือกข้างแต่ว่าจะขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ก็คือพื้นฐานของความไว้วางใจแล้วก็สันติภาพที่ยั่งยืนนะฮะส่วนตามแนวชายแดนตอนนี้ฮะเราพบว่าฐานกัมพูชานั้นเริ่มกลับมาหรือรั้วลวดหนามไทยอีกแล้วคลิปนี้จากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะเนี่ยนำมาโพสต์เอาไว้นะฮะแล้วก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคลิปใหม่เพราะว่าดูจากพื้นที่ป่าที่รกตรงกับตอนนี้ที่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับทำให้กองทัพภาคที่2เนี่ยต้องปรับแผนการส่งกำลังพลออกลาดตระเวนตามชายแดนตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าจรดค่ำในทุกๆวันนะฮะเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยแล้วก็รักษาความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายข้อมูลนี้นั้นสอดคล้องกับบิ๊กโก้ที่ออกมาแฉบอกว่ามีฐานกัมพูชาเนี่ยพยายามปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็แฝงตัวเข้ามาตัดรั้วลวดหนามประมาณ 2-3 จุดตามชายแดนนะฮะหวังที่จะบุกเข้ามาในพื้นที่เราหลายครั้งฝ่ายไทยที่สามารถจับกุมเฉลยได้แต่ว่าจากการตรวจพื้นที่รอบแนวเกือบ10กิโลเมตรเนี่ยมิโกยืนยันบอกว่าฝ่ายไทยมีการวางระบบป้องกันอย่างแน่นหนามีการขุดคูต้านรถถังไว้หลายจุดนะฮะแล้วก็รถถังของฝ่ายกัมพูชานั้นไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาได้ในขณะที่ฝั่งกัมพูชายังมีรถถังรุ่นเก่าประมาณ 4-5 คันเนี่ยที่ติดลมอยู่บนถนนนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่น่ากังวลครับเพราะว่าฝ่ายไทยนั้นครองพื้นที่สูงกว่าแล้วก็มียุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่านะครับลองฟังดูฮะ
1: ผมเข้าไปดูในพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีรั้วลวดหนามแล้วก็ลักษณะพอฝนตกก็มีหญ้ามีต้นไม้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้ามามาเก็บมาปลอมมาเป็นในขณะชาวบ้านบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งเนี่ยก็เข้ามาในลักษณะที่มาถึงรั้วลวดหนามเนี่ยเท่าที่ผมทราบจากรายงานก็คือว่าน้องในพื้นที่ก็ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังถ้าเข้ามาแล้วเราไม่มีการยิงเตือนไม่มีการมาตรการ1 2 3เนี่ยเขาจะตั้งฐานตรงนั้นเลยเราก็ถึงที่นี่เป็นที่เดียวที่มีความหลายพื้นที่ไม่ใช่ที่เดียวเป็นพื้นที่ที่1ที่ปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังถ้ามาปุ๊บก็ยิงเตือนแจ้งเตือนไม่ให้อยู่ในพื้นที่เพราะเขาต้องวางและต้องทำตามถ้อยแถลงร่วม
0: ไปที่เรื่องต่อไปนะครับผู้ชมครับนั่นคือเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องสำหรับทนายตั้มครับกับกันจอมพลังล่าสุดนั้นบุก DSI ยื่นหลักฐานขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะฮะอ้างว่าพบพิรุธเส้นเงินบริจาคโอนเข้าบัญชีคนสนิทครับพร้อมนำคลิปลับที่อ้างว่าเป็นหลักฐานให้ยื่นตรวจสอบทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มวันนี้มาในลุคครับอย่างที่เห็นตามภาพนะฮะก็คงเห็นกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะสวมเสื้อชูชีพแว่นตาดำแล้วก็ติดหนวดฮะก็เปิดตัวด้วยการขี่เจ็ตสกีบกซึ่งไม่รู้มายังไงนะครับมาถึงหน้า DSI ก่อนจะเปลี่ยนชุดสูทสีแดงแล้วจากนั้นก็ยื่นหนังสือที่ DSI แล้วขอให้ตรวจสอบแล้วก็การระดมทุนนะฮะการใช้จ่ายของมูลนิธิการจองพลังช่วยสู้ครั้งนี้ทนายตั้มครับอ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเงิน10ล้านบาทซึ่งระบุบอกว่ามีการโอนเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดรวมถึงมีการจ่ายเงินให้คนที่มาทำงานด้วยเป็นเงินสดนะฮะเพื่อไม่ให้โยงเงินไปถึงมูลนิธิได้แล้วก็ยังให้หาบัญชีม้าของคนในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องจ่ายบัญชีละ 5,000 บาทเพื่อรับโอนเงินเนี่ยทนายตั้มก็ระบุบอกว่าการตรวจสอบเงินบริจาคเนี่ยก็จะดูแค่เงินเข้าแล้วก็ออกของบัญชีนะครับเท่าไหร่ไม่ได้นะครับแต่ต้องดูว่าเงินถูกจ่ายให้ใครให้บริษัทไหนมีส่วนต่างหรือว่ากำไรหรือไม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเงินตอนนี้อยู่ที่ใครนะครับนอกจากนี้ยังขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อเสื้อเกราะระดับ4ในราคาแพงกว่าท้องตลาดถึง 85% การเรียรายเงินรับบริจาคซื้อบังเกอร์ครับทั้งที่ได้รับบริจาควัสดุก่อสร้างฟรีตลอดจนการให้พนักงานเนี่ยจัดหาบัญชีม้าพร้อมกับนำคลิปลับที่อ้างว่าเป็นหลักฐานเด็ดเนี่ยให้กับ DSI ได้ตรวจสอบลองฟังทนายสิทธาครับ
2: เนี่ยคุณต้องถูกตรวจสอบแล้วครับคุณจะมาลำไปทั่วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้ครับอยากรู้ความจริงว่ากันจอมพลังเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นปีศาจกันแน่ออกมาตอบโต้ครับออกมาบอกเลยว่าไอ้เสื้อเกาะของเขาเลเวล4พัดหรือเปล่ามันถึงแพงกว่าของชาวบ้านเขา
0: เรียกว่าทนายตั้มวันนี้ก็จัดเต็มมา3วันนะฮะในการยื่นเรื่องตรวจสอบการจอมพลังแล้วก็มูลนิธิของเขาโดยมีการแต่ง cover เป็นการจอมพลังเหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนตรงนี้ทำให้เป็นไวรัลนะครับผู้ชมครับดังนั้นผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าเราก็ต้องมองเจาะเข้าไปที่แก่นของมันจริงๆนะครับแก่นของคดีนี้คืออะไรแก่นของคดีนี้นั้นคือการตรวจสอบเรื่องของความโปร่งใสของมูลนิธิของคุณกันจอมพลังนี่คือแก่นของมันนะครับแต่ว่าการที่คุณสิทธาทำแบบนี้มันก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการเรียกให้เป็นข่าวในแต่ละวันเพราะว่าถ้าไปแบบเดิมๆอาจจะไม่เป็นข่าวก็ได้นะครับดังนั้นเราก็อย่าลืมดูที่แก่นของข่าวนะครับดูว่าการตรวจสอบการเรียรายให้มูลนิธินั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าจะดูแบบนี้ก็ดูเอาเพลินๆไปก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณตั้มจอมพลังเนี่ยสวมสูทสีแดงติดหนวดปลอมบุกเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนขอให้ตรวจสอบเรื่องของการบริหารเงินบริจาคนะฮะการจัดซื้อจัดหาแล้วก็การใช้จ่ายภายในมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้หลังจากมีข้อมูลสำคัญจากคนใกล้ชิดของคุณการจอมพลังครับบอกว่าทางมูลนิธิเนี่ยวางแผนฟันกำไรส่วนต่างโดยให้บริษัทคนกลางนั้นซื้อของเพื่อนำมาบริจาคแต่ว่าไม่มีการแจ้งรายละเอียดต่อมาวันที่5กันยายนครับทนายตั้มก็ติดหนวดปลอมพร้อมกับควง5บอดี้การ์ดไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแฉว่ามีนักการเมืองแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยเบียดเบียนโควต้าลอตเตอรี่ฮะจากคนพิการมีการสวมสิทธิ์นำโควต้าสลากจำนวนมากตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเล่มไปตัดขายส่งต่อให้กับยี่ปั๊วรายใหญ่เพื่อกินส่วนต่างนะฮะสร้างรายได้กว่า200ล้านต่อปีล่าสุด7กันยายนนี้ครับนะ7กันยายนคือวันนี้นะฮะซิ่งเจ็ตสกีดัดแปลงจากมอเตอร์ไซค์อ๋อมันไปได้นี่ติดล้อเหรออ๋อโอ้ไปดัดแปลงมาด้วยติดหนวดปลอมบุกไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะยื่นคลิปหลักฐานแล้วก็แฉพิรุษเส้นทางการเงิน10ล้านเข้าบัญชีคนสนิทของกันจอมพลังนะฮะในขณะที่ฝั่งกันจอมพลังแม้ว่าวันนี้เจ้าตัวนั้นจะยังไม่ออกมาตอบโต้อะไรนะครับแต่ว่าเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะไม่ขอตอบโต้อีกฝ่ายผ่านโซเชียลพร้อมกับยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ยินดีให้ตรวจสอบทุกเรื่องทุกเรื่องเลยฮะทั้งเรื่องของมูลนิธิกันจอมพลังทั้งโควต้าสลากแล้วก็ระบุบอกว่าไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของทนายตั้มนั้นคืออะไรแต่ตัวเองเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบไม่ว่าจะครั้งที่2ครั้งที่3หรือว่าครั้งที่4ได้เสมอยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่างามแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นดูกันที่หลักฐานครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้นักข่าวนั้นได้พยายามที่จะโทรติดต่อกันจอมพลังแต่ว่าไม่มีใครรับสายครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาที่เราต้องพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเมื่อกี้คู่หนึ่งไปละช่วงหน้าขออีกคู่หนึ่งคุณณัฐวุฒิวงเนียมกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรสักครู่ครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศ พิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
5: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
6: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันก็จะมาเป็นเรื่องผู้หญิงเขาได้มีการแอบไปหากันแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายๆเบื่อไม่อยากอยู่กับเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเรา
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
8: ไปนั่งเล่นที่บางบานได้มั้ยคะ
9: ชอบเดี๋ยวที่ห้องมากกว่า
10: อย่าไปห้องกับเขานะคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเดี๋ยวเขาก็พ่นหรอก
11: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นเทพบุตรอดเลยนะ
12: น้องมิกกี้น้องเกล
13: สวัสดีค่ะครับ
14: หลานเดี๋ยวพี่น้องครับ
15: อันนี้แฟนผม
16: ไม่กลัวติดคุกหรอ
17: ผมจะกลัวทำไมครับ
18: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45 ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
20: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
21: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
22: ่3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
23: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะอีกกรณีนึงครับคุณผู้ชมครับน่าจะจำเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์กันได้นายณัฐวุฒิวงเนียมครับ นักกฎหมายทำร้ายร่างกายอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่หน้าโรงพักทองหล่อนะฮะก็เดินไปแล้วก็เหมือนผลักกันแล้วก็ล้มนะฮะล่าสุดยังไม่จบนะครับเพราะว่าฝั่งของคุณณัฐวุฒินั้นไปยื่นผบตร.ให้ออกหมายจับคุณสมชัยเลยนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะฮะก็วันนี้ฮะนายสมชัยนั้นเนี่ยคือแจ้งความเอาผิดทั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าปรากฏว่าวันนี้เรื่องราวยังไม่จบนะฮะเพราะว่าคุณณัฐวุฒินั้นก็เข้าไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนให้ยื่นขอหมายจับกับนายสมชัยพร้อมกับพวกรวม6 คนในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะฮะนี่เล่นใหญ่นะไปยื่นต่อผบตร.แต่ว่าก็ไม่เจอผบตร.หรอกครับนะฮะสาเหตุก็เพราะก่อนหน้านี้คุณสมชัยเนี่ยโพสต์ Facebook รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกกต.เนี่ยดำเนินคดีโดยคุณณัฐวุฒิเนี่ยฮะบอกว่าตัวเองนั้นโอนไปทั้งหมดใน2 บัญชีบัญชีละ 1,000 บาทตอนนั้นเนี่ยครับมีการโพสต์ระดมทุนแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรกับนายสมชัยพอเห็นก็เลยโอนไปด้วยภายหลังตรวจสอบกับกรมการปกครองก็พบว่าการโพสต์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนตัวเองนั้นได้รับความเสียหายจึงมาขอให้ออกหมายจับทั้ง6คนนะฮะวันนี้ก็เล่นใหญ่ไปขอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ได้เข้าสำนักงานเลยครับอยู่ฟุตบาทริมถนนนะครับส่วนคดีทำร้ายร่างกายคุณสมชัยเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็ยืนยันบอกว่าตัวเองนั้นไม่เคยใช้ความรุนแรงตั้งแต่วันเกิดเหตุนะตั้งแต่วันเกิดเหตุวันจั๊กกะจี้ใช้คำว่าจั๊กกะจี้ล่ะเพราะว่าถูกแฮนด์จักรยานของนายสมชัยเนี่ยชนเข้าที่เอวก็เลยจั๊กกะจี้ความผิดก็ขอเป็นข้อหาเบาๆเป็นความผิดลหุโทษนะครับคุณผู้ชมฟังไปแล้วคุณผู้ชมสามารถตัดสินใจเองได้เลยนะครับว่าใครผิดผมบอกงี้เลยนะแต่ว่าไม่มีผลทางกฎหมายนะครับเรามีสิทธิ์คิดเนี่ยนะใครจะมาห้ามความคิดเราได้ล่ะแต่สุดท้ายใครผิดตามกฎหมายจริงๆก็เป็นขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมผลฟันธงไปในแบบนี้ครับนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและคุณผู้ชมทุกคนก็มีความคิดเห็นส่วนตัวได้ ส่วนที่ปฏิเสธไว้ก่อนครับมันแค่ลีลาของตัวเองเฉยๆเพราะว่าเป็นแค่โทษปรับเรื่องอะไรจะให้ปรับง่ายๆมันก็ต้องมีลูกเล่นมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์ที่หน้าสน.ทองหล่อเนี่ยตัวเองมีคลิปต้นฉบับเป็นหลักฐานยืนยันเปิดเลยนะขอให้เอามาเปิดเลยครับส่วนที่ถูกเผยแพร่ในสื่อนั้นเป็นเพียงคลิปที่ถูกตัดต่อด้วย AI นะครับถูกตัดต่อด้วย AI โอ้โหแสดงว่าสำนักข่าวนี่เขาใช้ AI ตัดต่อนะทุกสำนักเลยนะครับทุกสำนักแม้ว่าจะคนละมุมกันนะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ทุกสำนักข่าวใช้ AI หมดเลยในการตัดต่อนะเห็นออกตัวใหม่เมื่อวานนี้ใช่ไหม AI อ่ะที่เขาบอกว่าตัดวิดีโอได้ดีมากเลยนะ ChatGPT อ่ะ ChatGPT 6อ่ะนะฮะอ้าวนักข่าวนั้นถามหาคลิปต้นฉบับเจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่เปิดเผยหลักฐานชิ้นนี้แต่นำไปแจ้งความเอาผิดนายสมชัยฐานแจ้งความเท็จไปดูเขายืนตากแดดให้สัมภาษณ์หน่อยครับ
12: คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมไม่ใช่คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมคุณอย่ามาเถียงพยานหลักฐานผมมีแล้วผมจะแจ้งความกลับมันภายในสัปดาห์นี้นะครับข้อหาแจ้งความเท็จผมเอาอยู่แล้วเอาทุกดอกคุณไม่ต้องกลัวผมเอาอยู่แล้วนะครับผมมีหลักฐานต้นฉบับไอ้ต้นฉบับที่ไปเผยแพร่เนี่ยมันตัดทองข้อความทั้งหมดแล้วใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์มันก็เลยเหมือนสภาพแบบรุนแรงอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่แล้วผมเนี่ยประเภทจี้เอวไม่ได้เลยมันชักกระตุกเส้นมันกระตุกไอ้นี่ไงแฮนน่ะมันกระทุ้งเอวผมมันก็ทำร้ายใช่ไหมแล้วผมอ่ะมันจักกระจี้ไงพี่เพราะว่าถูกเอวมันจักกระจี้มันจักกระจี้พี่เข้าใจไหม
0: หลายคนตั้งคำถามนะครับว่าทำไมสื่อถึงให้พื้นที่นี้กับการรายงานข่าวแบบนี้มีประโยชน์นะครับประโยชน์ของมันคืออะไรรู้ไหมครับเราให้พื้นที่เขาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นตัวอย่างของคนที่ไม่ควรให้พื้นที่เข้าใจไหมฮะนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ควรจะถูกให้พื้นที่เราเลยต้องให้พื้นที่เพื่อทำให้คุณรู้ว่าเขาไม่ควรได้พื้นที่นะฮะแต่เราจะให้พื้นที่เขาต่อเพราะว่าข่าวยังไม่จบนะครับดูกันต่อนะด้านอาจารย์สมชัยนั้นบอกกับทีมข่าวของเราบอกครับว่าไม่ขอตอบโต้หรือว่าให้พื้นที่ทางสื่อกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเชื่อว่าคลิปความรุนแรงนั้นเป็นหลักฐานที่ทุกคนนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนยืนยันว่าฝั่งตัวเองก็มีข้อมูลกับหลักฐานเด็ดเตรียมที่จะแฉอีกฝ่ายหลายเรื่องครับแต่ว่าวันนี้ขอทำประเด็นเรื่องคดีหัวสวก่อนอาจารย์สมชัยอย่าไขว้เขวกับคดีนี้ครับเดินหน้าเรื่องหัวสวไปให้เต็มที่เลยครับแล้วก็เร็วๆนี้นั้นเตรียมที่จะแฉอีกฝ่ายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อาจารย์สมชัยไปทำแผลตรวจร่างกายพร้อมย้ำว่าแม้บาดแผลภายนอกไม่รุนแรงแต่ว่าการล้มในวัย68ปีเนี่ยไม่ควรถูกมองข้ามนะอาจจะเกิดอันตรายใหญ่กว่านี้ได้นะครับแม้บาดแผลภายนอกจะไม่รุนแรงเนี่ย68ปีหกล้มนะแล้ววันนั้นถูกเขย่าตั้งหลายครั้งจนทรงตัวบนจักรยานลำบากก่อนอีกฝ่ายจะใช้แรงผลักดันจนล้มลงโดยไม่สามารถป้องกันตัวได้ยืนยันครับจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากมีการคุกคามอีกก็พร้อมจะแจ้งตำรวจและขอให้พิจารณาถอนประกันครับลองฟังอาจารย์สมชัยครับ
13: มีกล้องนะฮะไม่มีผู้สื่อข่าวไม่อยู่หน้าโรงพักเนี่ยผมว่าอาจจะกระทืบเลยก็ได้ถ้าเขาใช้อาวุธจัดการอะไรกับผมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ผมจะหลบอะไรได้เลยอุกอาจกระทำการแม้กระทั่งในสถานที่ราชการที่เป็นโรงพักด้วยซ้ำนะแล้วก็ต่อหน้าตำรวจด้วยซ้ำเขายังกล้าทำดังนั้นเนี่ยอันตรายมาก

0: ะเรื่องนี้ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับที่ผมบอกไปนะฮะเราสลับกันไปที่ความบันเทิงครับไปที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เมื่อความลับเริ่มถูกเปิดออกเกมในวิมานอากาศก็ไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับหลังจากเรื่องราวนั้นเดินทางมาถึง EP ที่10นะฮะความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใน EP 11เนี่ยเกมของทั้งรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกกำลังเดินหน้าไปอีกขั้นเมื่อโค้ชพิมพ์ยังคงกดดันแล้วก็ควบคุมเพชรฮะในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจินกับเพชรนั้นก็เริ่มร้าวจนความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยขณะเดียวกันนั้นเกมของผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เบาบางลงนะฮะทางเรื่องของอำนาจผลประโยชน์แล้วก็การแข่งขันที่ทุกฝ่ายนั้นต่างพยายามเอาชนะกันมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP ที่11ก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AS ครับห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับเอาละฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฝนฟ้าอากาศและแล้วพื้นที่ที่เราจับจ้องมาตั้งแต่วันแรกที่รายงานข่าวเรื่องเกี่ยวกับอากาศก็เจอละแม่สายสักครู่ครับ
1: คันคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
2: คำไหนคำนั้น
3: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเติร์ด
4: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
1: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบอย่างมาแล้ว
2: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดไปเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของข่อย
3: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
5: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ฉันก็ริดเด็ดเยอะอย
7: ู่ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
8: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
7: โอ้ยเหลือแล้วคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
8: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
6: เยอะเรามีความรักเอง
7: ไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
9: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
7: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
6: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการ
7: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะเป็นตามข่าว

0: ช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
1: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าตาม
0: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
2: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ใต้ล่า
0: เริ่มวันพุธที่9กันยายนนี
3: ้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาท
3: ต่อเดือน
0: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
5: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี่ไอเลิฟอาปาเช่
4: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ฝนฟ้าพายุครับผู้ชมครับก็คงต้องตามก่อติดกันนะฮะทั่วไทยนั้นฝนตกหนักตลอดสัปดาห์นี้เนื่องจากมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านนะครับผู้ชมครับดังนั้นดูดฝนไปลงแถวนั้นหมดเลยก็คือตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคอีสานก็โดนด้วยไปดูแม่สายกันครับตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ท้องถิ่นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็นำรถแบ็คโฮกำจัดขยะสวะแล้วก็กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมาติดที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อเปิดน้ำนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำล้นเข้าชุมชนหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่าน

0: มาเลยฝนตกหนักที่นั่นเนี่ยตกหนักจริงๆนะครับตกหนักบริเวณชายแดนดังนั้นน้ำจากเมียนมาก็จะไหลเข้ามาบ้านเราด้วยน้ำสายนั้นเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่า4เมตรเกือบถึงจุดวิกฤตที่4เมตรครึ่งก่อนหน้านี้นั้นน้ำทะลักแนวบิ๊กแบ็กบางจุดครับทำให้เข้าพื้นที่ชุมชนก่อทรายแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็เร่งอุดรอยรั่วจนสถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งหากพิจารณาจากเส้นทางน้ำแล้วเนี่ยครับ2จุดเสี่ยงหลักๆที่น้ำอาจจะทะลักเข้าสู่ชุมชนแม่สายได้มี2จุดนะฮะกราฟิกอยู่ที่หน้าจอเลยครับคุณผู้ชมครับจุดแรกก็คือตรงอาคารราชพัสดุที่ไม่เอาออกสักทีเนี่ยเห็นไหมครับอาคารราชพัสดุคือสีแดงๆจริงๆแล้วเขาก็จะต้องเอาออกนะเพื่อที่จะเปิดให้ทางน้ำมันกว้างขึ้นนะครับแล้วลดความไหลแรงของน้ำด้วยนะฮะจุดแรกก็คือจุดนี้นะครับติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เป็นด่านหน้าในการรับน้ำแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะมีช่องว่างคล้ายๆคอขวดมวลน้ำก็อาจจะทะลักได้เนื่องจากแนวบิ๊กแบ็กแล้วก็กำแพงอาคารเนี่ยเกิดรอยรั่วซึมแล้วก็ช่องโหว่หลายจุดภาพนี้ดีมากเลยภาพนี้ชัดเจนมากเห็นภาพจริงๆนะฮะส่วนจุดที่2ก็คือตึกสีม่วงหรือว่าตึกแม่สายคอมเพล็กซ์นะฮะเราจะเห็นน้ำทะลักออกมาเนื่องจากแนวบิ๊กแบ็กบางส่วนเนี่ยถูกเปิดออกเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของโรงแรมแล้วก็อาคารที่อยู่ระหว่างรื้อถอนจนมวลน้ำเนี่ยเริ่มไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนชั้นในอย่างรวดเร็วครับด้านผู้ว่าเชียงรายก็ประสานทางผู้ว่าท่าขี้เหล็กนะฮะติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางหากแนวบิ๊กแบ็กพังก็ต้องไปกันน่ะอยู่ไม่ได้นะครับขณะที่ล่าสุดนั้นฝนเริ่มเบาบางลงแล้วระดับน้ำสายนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันคืนนี้ให้กำลังใจใครก็ตามที่กำลังพยายามทำความสะอาดอยู่นะฮะที่บริเวณแม่สายแล้วก็หวังว่าจะไม่มีระลอกต่อไปครับได้เวลาไปตามกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวในทางกสทช.กันบ้างนะฮะสภาองค์กรผู้บริโภคนั้นก็เปิดโต๊ะหารืออนาคตทีวีดิจิตอลไทยหลังจากประชุมบอร์ดกสทช.ล่มต่อเนื่องมา8ครั้งแล้วนะฮะทีวีมันเสียงจอดำอ่ะทำยังไงต่อล่ะเรามาปลดล็อกกันหน่อยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคนั้นเปิดโต๊ะหารืออนาคตทีวีดิจิตอลไทยหลังจากการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มมาแล้ว8ครั้งท่ามกลางข้อพิพาทเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะประธานกสทช.ทำให้วาระสำคัญของชาติเกือบ200เรื่องยังคงค้างเติ่งแล้วเดินไม่ได้ครับเพราะว่าประชุมไม่ได้ไงโดยเฉพาะแผนรถแมพทีวีดิจิตอลขณะที่ใบอนุญาตผู้ประกอบการนั้นจะทยอยหมดในปี2572อ้าวทางด้านสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลก็เตือนว่าขณะนี้ผู้ประกอบการบางรายเริ่มชะลอการลงทุนแล้วลดต้นทุนแล้วลดการผลิตรายการใหม่แล้วหากสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนแบบนี้อาจจะกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็คุณภาพข่าวสารที่ประชาชนได้รับพร้อมกับย้ำว่าบ้านเมืองแล้วก็ผู้บริโภคนั้นรอไม่ได้เพราะว่าอนาคตทีวีดิจิตอลกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ลองฟังคุณเดียววรตั้งตระกูลเลขานุการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแห่งประเทศไทยครับ
1: นี้เราก็เริ่มได้เห็นนะครับหลายๆสถานีเริ่มลดกำลังคนลดกำลังการผลิตของข่าวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับนับจากนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากๆนะครับแต่มันก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆสถานีนะครับในวันนี้นะครับเริ่มส่งผลแล้วข่าวบางช่วงหายไปนะครับบางรายการนะครับสั้นลงนะครับบางรายการนะฮะผู้ประกาศหายไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นนะครับที่มันไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนว่าผลกระทบนี้ก็มาจากการที่ไม่ขับเคลื่อนของกสทช.นะครับที่เราไม่สามารถที่จะตอบอุตสาหกรรมตอบอีโคซิสเต็มได้เลยว่าอนาคตของทีวีดิจิทัลจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องวิงวอนกสทช.บอกว่าวันนี้ทั้ง6ท่านนะครับที่ยังอยู่ในหน้าที่ได้โปรดประชุมนะครับ
0: เอาขณะที่สภาบริโภคนะฮะสภาผู้บริโภคระบุบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ประกอบการแต่ว่ากระทบสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรียกร้องให้กรรมการกสทช6คนที่เหลือเดินหน้าประชุมได้เลยโดยไม่ต้องมีประธานแล้วเรื่องนี้กำลังจะเกิดครับกำลังมีความพยายามของกสทช.ที่เหลือจะประชุมกันให้ได้โดยที่ประธานไม่ต้องเข้าก็ได้นะแต่กสทช.จะเดินหน้าให้ได้เพื่อที่จะปลดล็อกสิ่งที่ยังค้างคาอยู่นั่นคืออนาคตของทีวีดิจิตอลกับทั้งหมดเดียวให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สัปดาห์ที่แล้วเราได้แชมป์คนใหม่อันปันสาวอาขางผู้ห่างบ้านมาไกลซึ่งเธอสามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างดิวนักร้องรถแห่มาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ใหม่หนึ่งสมัยมาครองสำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนก้อนแรก 20,000 บาท
1: ด้านนี้พบกับพนักงานบัญชีสุดขยันมาหาเงินทุนสร้างอาชีพให้กับภรรยา
2: ตอนนี้ครับเป็นนักธุรการบัญชีนะครับอยู่โรงม้วนหินแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับทำงานที่นี่มา10ปีแล้วครับ
1: อยู่ได้มา10ปีแล้วมาเจอภรรยากันที่นี่แหละ
3: เจอเหมือนเป็นแบบงานเลี้ยงแบบงานเลี้ยงบริษัทอะไรเงี้ยทีนี้ตอนเย็นๆมันก็จะมีร้องเพลงสังสรรค์อะไรเงี้ยเราก็ขึ้นไปร้องเพลงก็คือแฟนนี่แหละเหมือนเอาทิปมาให้เรา
1: เอ
3: าทิปมาให้เราเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องใส่ชอบเราทีนี้พอแล้วก็ไปขอถ่ายรูปอะไรใช่แล้วก็แบบมีทักเฟซ
1: ไม่บอกนี่นะไปขอถ่ายรูปแล้วก็ทัก
3: ใช่ใช่
4: นั่งรถทัวร์ด้วยใจแค่นึง
5: เอสร้องเพลงเพราะมากแก้วเสียงหนูเพราะเข้าใจเลยว่าร้องครั้งเดียวทำไมมีแฟนเลย มันทรงพลังมาก

0: สวัสดีครับผมแฟรงค์ประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความหมายที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อกันถึงเราครับซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกับงานทั้ง3ท่านในวันนี้ครับพี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิริมและครูสลาคุณอาวุธครับและทุกวันจันทร์แบบนี้เช่นเคยเรามีนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาเสริมสร้างพลังงานให้กับทุกคนในสตูดิโอให้พร้อมไปกันต่อจ้ารับรองว่าพลังงานของแต่ละคนเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน
1: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค
2: ่
1: ะ
2: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: วันนี้มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่มั้ยคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู้เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู้ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู้ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG Nagoya 2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
6: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
7: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
8: ก็โดดมาให้เป็นนายร้อยปอดเหมือนกัน
9: ไม่ไปหรอกร้านนี
10: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
7: ่ทีมกูใช่อ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะคนพวกเนี้ยหน้าด้านมาหน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
11: ลุยเลยไหม
12: เอาเลยสิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
14: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี
15: ้ถ้าเกิดว่าวันนึงคุณอารู้ว่าคุณอามีลูกอยู่อีกคนนึงคุณอาจะรู้สึกยังไงหรอคะ
16: มันจะช่วยเธอ
15: โฟกัสอยู่ที่ฉันคนเดียว
17: เธอเขียนสกู๊ปไปถึงไหนแล้ววะ
18: ก็ยังเอาผิดอะไรโค้ชพิมพ์ไม่ได้เลยอะ
17: ถ้าเอาเรื่องฉันไปเขียนไหมเอาโค้ชพิมพ์เข้าคุกได้ไหม
15: ถ้าคนทั้งโรงเรียนหรือว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอคอฟเตอร์ทาวน์ขนาดไหนอยากตายหรอจะฆ่าฉันหรอ
14: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 20:30
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศ Sky Castle Thailand วันจันทร์อังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: พ่อเขาจับตาดูแม่มากกว่าทุกครั้งเลยลูก
11: ผมมีแผนครับตอนนี้ใกล้เลิกประชุมแล้วนะครับแม่หาทางออกจากบ้านได้หรือยัง
12: หมอจะทำการเปิดตานะครับคนไข้ค่อยๆลืมตานะครับ
9: พ่อมองเห็นไหม
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีนางฟ้ากรรมกรทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 20:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
20: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
19: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
20: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
21: ขอเพียงแค่ฟันให้ไกลแล้วไป
16: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: ลัคกี้เฟลมเตาแก๊สและเครื่องดูดควันคุณภาพคู่ครัวไทยลัคกี้เฟลม
16: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำ
0: ต้อนรับกลับมาสู่ดนตรีชิงทุนนะฮะวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินหญิงแนวโฟล์คป๊อปที่มีกลิ่นอายความเป็นเพื่อชีวิตยุคใหม่แพรชนาครับมากับเพลงใหม่ล่าสุดของเธอ Homestay ครับ

0: 来世呢，สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมากับเพลงใหม่โฮมสเตย์เพลงน่ารักมากอ่ะมันกุ๊กกิ๊กน่ารักดีจังเลยเพลงนี้ตั้งใจจะให้เป็นเพลงที่เข้าข้างคนฟังอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะก็อยากให้เพลงนี้อยู่ข้างคนฟังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอยู่ด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่หวังอะไรค
0: ่
1: ะ
0: เพลงนี้ก็ถ่ายมิวสิกวิดีโอกันไปแล้วในเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องในโฮมสเตย
1: ์ใช
0: ่จริงๆแล้วพระเอกเขาเป็นอะไรมา
1: พระเอกก็แบบอกหักมาด้วยแล้วก็ตกงานด้วยค่ะแล้วก็เลยมาพักใจที่โฮมสเตย
0: ์
1: จนได้งานใหม่
0: จนได้งานใหม่เขากลับไป
1: ใช่
0: แต่เขายังแอบนึกถึงโฮมสเตย์นี้ยังอยู่บ่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงแฟนๆว่ายังไงกันบ้างได้ฟังเพลงนี้กันไปแล้ว
1: ก็ตอนนี้ก็แฟนๆก็บอกว่าเพลงน่ารักมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่เป็นที่พักใจให้พี่ๆทุกคนจริง
0: ๆโอ้โหนี่กลับมาแล้วกับผลงานใหม่นะฝากผลงานนี้กับบรรดาแฟนๆหน่อย
1: ค่ะแพรชนานะคะอยากฝากซิงเกิลที่3นะคะชื่อเพลงว่า Home Stay ค่ะขอให้ Home Stay นะคะเป็นที่พักกายพักใจของพี่ๆทุกคนให้หายเครียดนะคะหรือว่ามาระบายกันในเพลงนี้ก็ได้นะคะรับชมแล้วเป็นยังไงนะคะก็อยากฝากคอมเมนต์ทางช่อง YouTube Gramigo Official ด้วยค่ะแล้วเพลงสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะ
0: ครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะทำที่ได้เลยค่ะแพรชนา
2: ตอนนี้ครับเป็นนักธุรการบัญชีนะครับอยู่โรงโม่หินแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับความภาคภูมิใจนะครับอาชีพนี้นะครับก็ทำให้ผมเนี่ยได้ดูแลครอบครัวได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกพ่อแม่ทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของหนังสือหรือของเล่นทุกอย่างนะครับก็ทำให้เรามีตรงนี้ได้
3: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะ
5: คุณผู้ชม
4: ต้อนรับเข้าสู่โปรดอีเฟสเซลบายโอช้อปปิ้ง
5: ใช่แล้ววันนี้ใครอยู่หน้าจอกับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
4: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรง

0: สวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
1: ้
0: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
1: วันนี้แล้ว
0: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
1: ้ลดทันที500บาท
0: ลด500นี่ของใหม่นะ
1: ถูกต้องก็งั้นในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีสายโทรด่วน1252ค่ะ
0: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูไลน์นิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมขาผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
1: สวย
0: เพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็ฉากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
1: สบายเนอะ
0: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
1: เป็นไงบ้าง
0: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะและยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
1: มาตรฐานซาบีน่าเลย
0: ถูก
1: ค่ะ
0: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
1: ไหนดูซิ
0: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
1: เป็นไงคะ
0: ที่เขาอันคัตไหม
1: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
0: ฟรีค
1: ั
0: ตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
1: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
0: เขาเย็บดีทุกจุด
1: พลิกดู
0: แล้วเขาเย็บสวย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: สวยยันตะแคง
1: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
0: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
1: ตรงไหนคะ
0: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
1: ้ค่ะ
0: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
1: ค่ะ
0: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
1: เป็นไงคะ
0: คือเราซักเราบิด
1: ใช่ไหมขยำ
0: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
1: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
0: แล้วปล่อย
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
1: นี่แหละถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่ต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุ่ยคุณผู้ชม
0: ต้อง
1: แย
0: มใส่สบาย
1: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
0: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
1: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
0: เ
1: นี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
0: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสูงอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่ายสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
1: ๆ
0: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63ซิปวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
1: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
0: คนนี
1: ้ไซส์อะไรอ่ะ
0: คนนี้ไซส์ 2XL
1: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
0: สะโพก46
1: มาดูกัน
0: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
1: แต่มัน
0: อยากให้ด
1: ู
0: ตรงน
1: ี
0: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือ เหลือและยืด
1: ไม่อึดอัดเลย
0: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
1: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
0: เพราะว่าซาลิน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
1: ค่ะ
0: งั้นดึงให้ดูว่าน
1: ี่โอ้โห
0: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
1: ดูนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
0: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสวยด้วยคุณผู้ชมค่ะ
1: แมทกับอะไรก็สวย
0: ใช่
1: ไหมคะเปลี่ยนเป็นซาบีน่าเซตเก่าก็ได้นะ
0: ใช
1: ่มาดูกัน
0: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
0: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
1: โอ้
0: โหต้องซักต่อเลยนะคะ
1: ไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
0: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
1: อย่ามั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: ที่โทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนู้นใส่ดูสีเทาก็สวย
0: อุ๊ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม
1: ่แต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ต้อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่ละผ้าไม่ยับไม่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้ายับแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นท่อนเลยอ่ะ
0: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ยังไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แล้วไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ่ย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
0: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ก็ไม่ต้องกลัวกูกูนะ เรามีไฟโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: ทำไงอ่ะ
1: จะปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซลาร์เซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอนอ่ะ
0: แบบน
1: ี้
0: เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวง
0: แต
1: ่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
0: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อ
0: ุ้ยได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
0: ะ
1: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
1: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: า
1: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างงี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
1: ะ
0: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
1: ไอ้นี่ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
1: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะญาติวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะน
0: ั
1: ้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 7-8,000 นู่นเห็นเลขมั้ย
0: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยําและอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
1: เนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
0: ัน
1: โดนแดดได
0: ้
1: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
0: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
1: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไปสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
0: 1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางโทรมาเลยค่ะ
1: อยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ผิวสวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น Happy Nose Advance สติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลาย
3: มิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บ
2: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลากลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนกับแชมป์ใหม่1สมัยอันปันสาวอาขาผู้ห่างบ้านมาไกลต้องมาเจอกับพนักงานบัญชีสุดขยันจากสุพรรณบุรีผลจะออกมาเป็นอย่างไรเบาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
4: แชมป์วันนี้แชมป์ใหม่ครับผมแชมป์1สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 20,000 บาทจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่

0: 난 자요 안 반짝 신라이 เป็นไงความรู้สึกที่ได้แชมป
1: ์ตื่นเต้นมากมือสั่นยังไม่หายเลยค่ะ
0: มือสั่นยังไม่หายใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นกว่านี้กับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกพร้อมสู้ไหมคะ
1: พร้อมสู้ค่ะ
0: พร้อมสู้ค่ะงั้นลุยกันเลยฮะด่านนี้พบกับพนักงานบัญชีสุดขยันมาหาเงินทุนสร้างอาชีพให้กับภรรยาคุณเอสจากสุพรรณบุรีแนะนำตัวหน่อยครับผม
2: ครับสวัสดีครับชื่อนายพิษณุศรีชูนะครับชื่อเล่นชื่อเอสนะครับอายุ36ปีมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับผม
0: ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมทำงานเป็นพนักงานบัญชีนะครับอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับ
0: ไปดูเรื่องราวของคุณเอสกันครับ
2: ตอนนี้ครับเป็นนักธุรการบัญชีนะครับอยู่โรงม้วนหินแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับทำงานที่นี่มา10ปีแล้วครับมีหน้าที่ตรวจจ่ายเครดิตแล้วก็เงินสดสำหรับงานของผมนะครับทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะเข้างาน8โมงเช้าเลิก5โมงเย็น OT ก็จะมีบ้างนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีบ่อยความภาคภูมิใจนะครับอาชีพนี้นะครับก็ทำให้ผมเนี่ยได้ดูแลครอบครัวได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกพ่อแม่ทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของหนังสือหรือของเล่นทุกอย่างนะครับก็ทำให้เรามีตรงนี้ได้ครอบครัวตอนนี้ก็อยู่กัน4คนนะครับมีผมมีแฟนแล้วก็มีลูกอีก2คนนะครับเป็นลูกชายทั้งคู่เลยภรรยาก็เป็นแม่บ้านคอยดูแลอยู่ชีวิตในวัยเด็กก็พ่อแม่เอามาฝากไว้กับป้าตั้งแต่ยังเด็กๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ต้องไปค้าขายที่ต่างจังหวัดพ่อกับแม่ก็ไปทำงานก็นานๆจะกลับมาทีนึงจนจบปวสก็เลยหางานทำนะครับสำหรับงานแรกนะครับทำที่กรุงเทพนะครับก็ทำเป็นบริษัทเกี่ยวกับย้อมเส้นได้ก็ทำได้ประมาณสัก3ปีเกือบ4ปีเพื่อนก็ชวนมาสมัครงานที่ปัจจุบันเนี่ยแหละครับได้มาเจอภรรยาที่บริษัทที่ทำอยู่เนี่ยแหละครับหลังจากแต่งงานกันแล้วนะครับก็มีลูกภรรยานะครับก็ทำงานประจำเหมือนกันก็เลยจำเป็นต้องเอาลูกเนี่ยไปฝากไว้กับพ่อแม่ผมก่อนด้วยความที่ผมเนี่ยกับภรรยาเนี่ยทนคิดถึงลูกไม่ไหวก็เลยตัดสินใจกันต่อว่าอยากจะเอาลูกเนี่ยมาเลี้ยงเองก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาเนี่ยออกจากงานแล้วก็ผมทำงานคนเดียวช่วงนี้มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าลูกก็ยังเล็กด้วยแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปนะครับเราอยากอยู่ด้วยกันผมยอมทำงานคนเดียวได้นะครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์หลังจากที่ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับครอบครัวก็มีความสุขเพราะว่าเราได้ทำกิจกรรมกับลูกสอนการบ้านลูกทำกับข้าวให้กินอาบน้ำให้กล่อมเข้านอนอะไรเงี้ยได้กินข้าวกับภรรยาพร้อมหน้าพร้อมตากับลูกเงี้ยเรารู้สึกว่านี่แหละเราต้องการที่มาแข่งขันในรายการนี้นะครับก็อยากจะได้เงินทุนนะครับไปเปิดร้านอาหารให้ภรรยาที่คิดไว้คือเป็นร้านกะเพรา20บาทส่วนสูตรของกะเพรานะครับก็เป็นสูตรของผมเองนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อครัวประจำบ้านอยู่แล้วที่อยากจะเปิดร้านให้ภรรยานะครับก็จะได้มาช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะว่าลูกผมเนี่ยเหมือนเริ่มโตขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับจากผมทางเดียวก็อาจจะไม่ได้เพียงพอณปัจจุบันนะครับผมก็อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขดีแต่ว่า อนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านค้าเนี่ยมันไปได้ดีรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะมีเงินตรงนี้มาซัพพอร์ตลูกๆเขาจะได้ไม่ลำบากในอนาคตครับผมก็ขอกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนร่วมงานช่วยเป็นกำลังแรงใจช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ

ิ่งที่ทำได้ก็คือ1เสียงครูชอบเพราะออกเป็นธรรมชาติ2พลังทำได้ดีมากลูกทีนี้พอเปรียบเทียบกับเอสเนี่ยไม่ค่อยเล่น

0: แต่แผลไม่ชัดอันนี้กล้าเล่นกล้าใส่แต่แผลชัด
1: โอ้เราจะเลือกใคร
2: ไทยลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
3: แขกรับเชิญของเราครับผม
4: เย้
3: ลูกปลาครับ
5: ปูนาคาเกตัวใหญ่ใช่ไหมมี
3: นี่
5: เอาละขี้เป็ดครับพี่
1: โทษครับโ
3: อ้ยให้รายการเนี่ย
6: ไม่
3: ไอ้ไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
7: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
8: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน 31
9: จริงหรือมั่ว เอ็กซ์อูดและปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
10: หูยสับสนนะ
9: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
10: ไม่ถูกเขานะอูด
11: เราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
9: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
10: เหม
9: ือ
10: นโทษผมตัดไปแล้ว
12: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
13: ้ดูทีวีช่อง1031ดูออนไลน์แอป1D

0: 2วัน
1: กลุสมบัติวัดโคกบัง
2: มันต้องเป็นของฉัน
0: ภารกิจครั้งใหม่ของแก๊งนักตบลูกยางจิ๋วต้องแท็กทีมกันเพื่อกู้คืนที่ดินวัดโคกบัง
3: หมู่เฮาสิซ้อยแห้งค่ะโรงเรียนเฮาก็เสพมาแล้วเป็นหยังสิเสพวัดบ่ได้
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: ที่เดียว
0: นักตบวัดโคกบังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มร้องเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
5: ้เศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
7: ใช้ครีมตามสัญญา
8: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
7: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
9: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
8: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
10: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอม I love อาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของเอสพนักงานบัญชีสุดขยันจากสุพรรณบุรีวันนี้เขาจะคว้าทุนไปเปิดร้านอาหารให้ภรรยาได้อย่างที่หวังหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับ
13: สวัสดีครับเอสเรียนจบอะไรมาครับผม
14: ผมจบปวส.นะครับก
13: ็
14: คือสาขาไฟฟ้ากำลัง
13: จบไฟฟ้ากำลังมาปัจจุบันทำงานบัญชีจ้ะ
14: ครับก็เป็นที่ปัจจุบันนะครับอยู่ได้10ปีแล้วครับ
13: อยู่ได้มา10ปีแล้วมาเจอภรรยาก็ที่นี่แหละ
14: คือต้องเจอเหมือนเป็นแบบงานเลี้ยงแบบงานเลี้ยงบริษัทอะไรเงี้ยทีนี้ตอนเย็นๆมันก็จะมีร้องเพลงสังสรรค์อะไรเงี้ยเราก็ขึ้นไปร้องเพลงทีนี้ก็คือแฟนนี่แหละเหมือนเอาติปมาให้เราเอาติปมาให้เราเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องใส่ชอบเราสุดท้ายมารู้ทีหลังคือเหมือนเป็นหัวหน้าเราอะบอกว่าเอาตังเอาติปไปใหเอสหน่อยใช่ก็คือเหมือนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอแล้วก็ไปขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบมีทักไป
13: ไม่บอกได้ไหมนะไปขอถ่ายรูปแล้วก็ทักไป
14: ใช่
13: แล้วก็สร้างความโกรธด้วยกัน
14: ใช่ครับ
13: แล้วก็เขานี่เขาย้ายมาอยู่สระบุรีกับเราไหมล่ะ
14: ก็ตอนแรกก็คือพอหลังจากแต่งงานเนี่ยก็คือผมมีลูกคนแรกเนี่ยก็คือให้แฟน
13: อ
14: ่ะมาเลี้ยงลูกได้ประมาณ2ขวบนะครับก็เลยพอหลังจากนั้นอ่ะก็เลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวจะให้ภรรยาเนี่ยก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะด้วยช่วยกันทำมาหากินใช่ไหมครับทีนี้สองขวบก็

0: เอาไปฝากไว้กับปู่ย่า
1: oh.
0: นะครับวันแรกอ่ะที่เอาลูกไปทิ้งไว้กับปู่ย่าเนี่ยมันเป็นแบบผมจำได้เลยภรรยาเนี่ยคือตั้งแต่คลอดจนถึง2ขวบเนี่ยไม่เคยห่างกันเลยสักวัน
1: แตะอยู่กับอกตลอดเวลา
0: ใช่ครับคือขับรถผมมาขับรถออกมายังไม่ถึงปากซอยเลยแฟนร้องไห้แบบปล่อยโฮเลย ผมก็จะร้องตามแต่ร้องไม่ได้เพราะว่าเราต้องปลอบใจแฟนว่าเออเราต้องช่วยกันทำมาหากินอะไรเงี้ยก็คือต้องให้แฟนแบบปลอบใจไปเรื่อยระหว่างขับรถไปมือนึงก็อีกคอยปลอบใจแฟนไปเรื่อยๆไงเพราะว่าแฟนแบบอยู่กับลูกมา2ปีใช่
1: ต้องห่างจากลูกกี่ปีตอนนั้น
0: ตอนนั้น2ขวบจนถึงลูก6ขวบคือเหมือนว่าเราก็แบบไปๆมาๆบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยแล้วยิ่งมาเจอช่วงโควิดด้วยอันนี้คือแบบว่า
1: โอ้โหหนักเลย
0: หนักเลย
1: คร
0: ับ
1: เพื่อความปลอดภัยอะไรด้วย
0: แล้วผมภรรยาลูกเนี่ยต่างคนอยู่คนละทิศเลยครับผมอยู่สระบุรีแฟนอยู่นนท์ลูกอยู่สุพรรณเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย
1: เราไม่ได้อยู่ครอบครัวเลย
0: ใช่
1: คิดว่าเฮ้ยเราไปอยู่กันเป็นครอบครัวดีกว่าเพราะภรรยาตั้งท้องลูกคนที่สองคิดว่าต้องอยู่ในครอบครัว
0: ใช่พอมีลูกคนที่สองเนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากเลี้ยงคู่กันกับคนเป็นพี่ใช
1: ่
0: ก็เลยคิดว่าเราไม่อยากจะต้องมารู้สึกว่าเราต้องจากลูกไปอีกแล้ว
1: ไม่อยากให้ลูกรู้สึกเหมือนเราในวัยเด็ก
0: ก็ใช่ด้วยครับ
1: ลูกชื่ออะไรคนโตใช่ไหม
0: ชื่อโบนัสครับ
1: โบนัสขอเสียงปรบมือให้โบนัสหน่อยเร็วเป็นไงได้มีลูกมาอยู่ใกล้ๆ
0: ก็คือพออยู่คบกันด้วยกัน4คนเนี่ยเรารู้สึกแบบเรามีความสุขมากๆครับเราแบบได้สอนการบ้านได้กล่อมลูกนอนทำกับข้าวให้อาบน้ำให้ทุกอย่างมันดีไปหมดเลย
1: ให้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ตอนที่เราอยากได้ตอนเราเป็นวัยเด็ก
0: ใช่ใช่ครับ
1: ดีมากดีมากดีมากดีมากให้กำลังใจนะเอสเป็นยังไงน้องแพร
2: อบอุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูไปก็ยิ้มไปค่ะพ่อลูกแล้วก็อยากให้กำลังใจพี่เอสมากๆเพราะว่ากะเพราน่ากินมากเลยค่ะก็เลยอยากชิมสักคำนะคะมีโอกาสถ้าไปได้ไปเล่นก็อยากจะไปชิมร้านพี่เอสค่ะก็ขอให้ได้เงินทุนนี้ไปนะคะ
1: ขอบคุณค่ะอ้าว1บทเพลงเพื่อความฝันนั่นก็คือเพลง
0: น้ำตาหล่นที่โคราชครับ
1: เดินฟังครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวครับผมเป็นไงน้องแต
2: ่น่ารักมากๆเลยค่ะก็โยกตามพี่เอสเลยค่ะแล้วก็ความสุขมันออกมาทางเสียงเพลงจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณ
1: ครับพี่ชายครับ
3: ผมชอบที่เสียงนะที่เสียงที่การออกเสียงด้วยมันดูสะอาดคู่นี้คล้ายๆกันออกเสียงได้สะอาดมากแล้วก็ธรรมชาติดีด้วยนะครับวันนี้มีเล็กๆน้อยๆนิดเดียวเองนะครับมีความคมชัดของเอื้อนอาจจะต้องการมากขึ้นอีกนิดนึงจริงๆเป็นคนมีพรสวรรค์ในด้านการร้องเพลงเอื้อนก็เก็บได้เกือบหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางลูกที่มันอาจจะยังไม่สมูทเท่าไหร่แต่ก็เห็นว่ามีพรสวรรค์เสียงดีครับเดี๋ยวรอตัดสินคล้ายๆกันครับขอบคุณครับ
1: ครับเป็นไงพี่แอนครับ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณเอสจริงๆเป็นคนเสียงดีเห็นด้วยกับพี่ไทยเลยแต่ว่าแอบเห็นความประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นนะมันก็เลยอาจจะทำให้ไม่ได้ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยรวมถือว่าเป็นคนเสียงดีแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ครับเป็นชุดสวัสดิ์ครับ
5: ผมมองว่าการร้องเพลงเนี่ยมีทั้งชอบมากและก็เสียดายมากชอบมากก็คือโดยต้นทุนคือว่าเอสไม่เป็นรองใครเลยนะคือแก้วเสียงเพราะมากแก้วเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมันเป็นยี่ห้อเสียงของนักร้องเลยแล้วก็คีย์ก็ไม่มีปัญหารวมไปถึงลูกคอลูกเอื้อนซึ่งเพลงนี้อยากได้เนี่ยเอสก็มีหมดเลยนี่คือชื่นชมมากแต่จุดที่เป็นปัญหาก็คือเหมือนว่าวันนี้ความประหม่าเล่นงานจนไม่สามารถดึงมาตรฐานที่ดีที่สุดออกมาใช้งานได
1: ้
5: เหมือนว่ามันมีปัญหา2 อย่างตามมาคือมันมีคำว่าไม่สุดไม่สุดอย่างแรกคือเสียงซึ่งดีอยู่แล้วแต่ออกแรงส่งมันมาไม่สุดเพราะตื่นเต้นมันแทนที่มันจะออกมาเต็มร้อยก็ออกมาสุดๆได้ประมาณ80
1: หายใจเข้ายังไม่ทั่วท้อง
5: ยังไม่ทั่วท้องแล้วทีนี้พอไปถึงลูกคอก็ทำได้รู้ว่าทำได้แต่ก็ไม่กล้าก็เลยไม่สุดเหมือนกันมีคำว่าไม่สุด2ด้านทั้งเสียงแล้วก็ลูกคอนะทีนี้รวมๆเข้าพอเราไม่เอื้อนอย่างที่เพลงอยากได้ต่อๆกันหลายๆทีเนี่ยภาพรวมมันเลยเหมือนรีบร้องอยากให้มันจบเร็วๆมันดูรีบไปหน่อยมันเลยกระทบอย่างแรงก็คืออารมณ์เพลงแต่อื่นๆก็ถือว่าทำได้ดีครับรอเปรียบเทียบครับ
1: ครับกันพี่ครับ
6: ถึงหน้าที่ของแชมป์1สมัยอั้นปันสาวอาขาผู้ห่างบ้านมาไกลวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปรับปรุงบ้านได้เพิ่มเติมหรือไม
1: ่ท่านอะไรที่เป็นเหตุให้ตัดสินใจเข้ากรุงเทพ
7: ที่หนูอยู่อะค่ะเชียงรายจะไม่มีงานที่ตรงกับความต้องการที่หนูอยากจะทำจริงๆอะนะคะ
1: ก็เลยมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพโดยที่ยังไม่มีงานเลย
7: ใช่ค่ะใช่ก็คือเหมือนมาสู้เอาดับหน้า
1: สู้ดับหน้าลงมากรุงเทพปุ๊บแจ็คพอตแตกเลย
7: แจ็คพอตแตกเลยอ่ะโดนแท็กซี่โกงใช
1: ่ลงมาปุ๊บบอกเขาว่าไปไหน
7: มาเรียบคลอง2ค่ะ
1: เรียบคลอง2เขาบอกเราว่ายังไง
7: เขาบอกว่าเหมา500หนูก็ไปกับเขาว่าหนูไม่รู
1: ้เหมา500แล้ว500วันนั้นหนูก็ไม่รู้เลยว่ามัน
7: หนูไม่รู้เลยค่ะ
1: มีเงินติดตัวกี่บาท
7: วันนั้นหนูออกมาแค่ 3,000 เองเพราะว่าหนูก็คิดว่าคงเหมือนที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากรุงเทพที่บ้านนะคะค่าครองชีพมันไม่ได้สูงไงคะ
1: มาเจองานที่นี่ได้ยังไงคะ
7: ก็เป็นช่วงที่หนูว่างงานนะคะมีพี่เจ้าของร้านเขาก็เห็นว่าหนูเป็นเด็กดอยเหมือนกันเพราะว่าพี่ชายเขาอะค่ะพี่เจ้าของร้านเองนะคะเขาก็เป็นคนพื้นเพก็เป็นคนเชียงรายเป็นคนชนเผ่าเหมือนหนูเลยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเองถ้าเกิดว่าไปทำที่อื่นอ่ะเองไม่รอดหรอกขนาดแท็กซี่ยังโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอ่ะลองแบบเหมือนลองมาทดสอบงานดูไหมลองมาเทสงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็เลยจากนั้น

0: ็นน้องๆจากดาว
1: เชียงรายกันเลย
0: ว้าวดีจังเลย
1: เชียงราย
0: ก็ดีใจโอ้ยบนัทชอบบนัทชอบตบมือใหญ่เลยเออแล้วทุกวันนี้ก็มีเงินส่งให้ที่บ้าน
1: มีเงินส่งให้ที่บ้านค่ะแล้วก็มีเก็บแล้วก็เป็นค่าขนมน้องด้วย
0: อ๋อเป็นค่าขนมให้น้องด้วยส่งให้คุณแม่เดือนเท่าไหร
1: ่เดือนละ 10,000 บาทค่ะโ
0: หเก่งมากเลยเก่งมากเลยเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ไหมคะ
1: พร้อมมากค่ะ
0: 1บทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
1: เอกลักษณ์ไทยค่ะ
0: เชิญฟังค่ะ

0: ปันครับผมเป็นไงคะน้องแพร
1: พี่อันปันเป็นคนที่สดใสมากๆแล้วก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็สู้มากๆเลยค่ะก็วันนี้หนูได้กำลังใจจากพี่อันปันเยอะมากๆเลยค่ะก็ขอให้ได้รางวัลนี้นะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชายครับ
2: อันปันเป็นคนเสียงดีมากสองคนนี้จะคล้ายๆกันร้องออกมาด้วยความ

0: ซื่อๆตรงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแต่งแต้มนะครับอันปันคิดยังไงก็ร้องออกมาเลยจริงๆมันเป็นเพลงที่ใหญ่มากเทคนิคก็เยอะอันปันพยายามเก็บก็เก็บได้นะและชอบตอนสุดท้ายที่นี่คือมีเท่าไหร่ใส่หมด มันอาจจะขาดอะไรบางอย่างนะแต่มันมีข้อดีที่มาชดเชยคล้ายๆกันคู่นี้คล้ายๆกันมีเสียงที่ดีทั้งคู่แล้วก็สว่างแล้วก็ทำออกมาเต็มที่อย่างที่ใจอยากทำอันนี้เป็นข้อดีนะครับโอ้เราจะเลือกใครขอเชิญคุณแอนคร
1: ับ ผมยับเปลี่ยนครับ
2: เพลงนี้ก็น้องอันปันก็ถือว่าทำไปได้เต็มที่กับความสามารถที่ตัวเองมีก็คือใส่หมดเต็มร้อยมันก็เลยทำให้ได้ในเรื่องของอารมณ์เพลงมาด้วยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เขาร้องเสร็จเขาก็จะสบายจะโล่งจะสบายใช่ไหมโล่งเลยใช่ไหมเอออันนี้คือเขามีความตื่นเต้นมีความประหม่าแต่ว่าเขาใส่มันกลับมาด้วยเขาแสดงออกมาแบบปล่อยมันออกมาเต็มที่ถูกไม่ถูกหรืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าฉันมีแบบนี้ฉันก็ใส่อาวุธของฉันโชว์ออกมาเต็มที่มันก็จะได้ผลลัพธ์เต็มที่ก็คือเขาก็จะรู้สึกสบายคนฟังก็ฟังแล้วมันก็รู้สึกอิ่มด้วยค่ะอย่างที่ครูจะพูดอันนี้อยู่บ่อยๆนะคะก็ถือว่าเพลงนี้ก็ทำไปได้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ขอบคุณครับทีนี้คุณหลานครับ
3: การเลือกเพลงนี้คือว่าท้าทายตัวเองมากแน่นอนต้องย้อนไปว่าเขาคือคนชนเผ่าถึงต้องข้ามกำแพงภาษามาร้องเพลงลูกทุ่งและวันนี้เลือกเพลงที่บอกว่าท้าทายเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงใหญ่นะลูกเป็นพูดถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยทั้งหมดเลยที่ครูรบแต่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์ร้องมันมีความยากนะฮะแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือ1เสียงครูชอบเพราะออกเป็นธรรมชาติ2พลังทำได้ดีมากลูก3ท่อนฮุกซึ่งเป็นท่อนที่อยากได้ยินและมันมีความยากอยู่ในนั้นเป็นท่อนที่อันปันร้องได้ดีที่สุดอย่างที่ครูบอกว่าเคยพูดถึงเพลงนี้บ่อยๆว่าตรงที่มีคำว่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่2จุดเมโลดี้และการเก็บรายละเอียดยากมากแต่วันนี้หนูทำทั้ง2อย่างไม่เนียนนะแต่เรารู้สึกว่ามันอิ่มมันรู้สึกว่าเทิดทูนเหลือเกินยกย่องภูมิใจในความเป็นไทยเหลือเกินอันนี้คือการสื่อสารอารมณ์เพลงได้ดีเลยแต่จุดอ่อนก็คือพอมันเป็นเพลงมาคับเอื้อเนี่ยอันปันก็เอื้อนนะแต่ยิ่งเอื้อนนานยิ่งสั่นเยอะและก็พอหลังเอื้อนแล้วมีเพี้ยนตามมามันก็เลยทำให้เห็นจุดอ่อนชัดเจนเรื่องอาการสั่นในรูปเอื้อนและก็มีอาการเพี้ยนทีนี้พอเปรียบเทียบกับเอสนี่ไม่ค่อยเล่นแต่แผลไม่ชัด
1: เลี่ยง
3: แค่เลี่ยงการเล่นแต่ก็แผลไม่ชัด อันนี้กล้าเล่นกล้าใส่แต่แผลชัดรอสรุปครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวครับพี่เอสปวดหัวกันแน่นอนเชิญทำหน้าที่ครับกรรมการตัดสินใจครับโอ้ยวันนี้แชมป์ของเราแชมป์ใหม่พิสูจน์ความเป็นแชมป์ระดับนี้ฮะเอสจากสุพรรณบุรีฮะยืนอยู่ในด่านนี้ในฐานะคู่ท้าดวลคนแรกฟังเผินๆแล้วดูเหมือนจะเป็นงานยากของกรรมการครับถึงเวลาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเป็นตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับลอยตัวสบายใจมีการยักคิ้วใต้แป้นเหลืองด้วยวันนี้ทางกรรมการจะงานยากฮะดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรผู้ออกมาไปก่อนฮะพี่ใดธนาวุฒิมอบคะแนนให้แกอันปันครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับตอนนี้แชมป์1สมัยออกนำไปก่อนแล้วถ้าชื่อต่อไปเป็นชื่อของเธอแล้วก็เธอจะแชมป์สมัยที่2ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของเอสเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่แอนสี่เหลี่ยมจบตรงนี้หรือต้องถึงดาบ3ครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แกอันปันครับผมแชมป์2สมัยจ้า
3: อ
1: สวัสดีแอนครับอันปันครับเป็นไงครับคุณสลักครับ
3: คู่นี้เนี่ยสูสีมากครับและต้นทุนดีทั้งคู่และก็ใกล้เคียงกันทั้งคู่วัดกันที่หัวใจซึ่งปรากฏว่าอันปันกล้าใส่มากกว่ามันก็เลยได้ครบกว่าในเรื่องของการไปกับจังหวะการกล้าใส่ลูกเอื้อนแม้จะใส่ไปสั่นไปแต่มันครบส่วนเอสประมาเหมือนกันแต่ไม่พลาดแต่ไม่กล้าใส่มันภาพรวมมันก็เลยมันไปมีจุดอ่อนที่อารมณ์เพลงมันก็เลยเป็นรองหวังว่าเอสจะได้ประสบการณ์จากการมาวันนี้นะลูกเอสร้องเพลงเพราะมากแก้วเสียงหนูเพราะเข้าใจเลยว่าร้องครั้งเดียวทำไมมีแฟนเลย มันทรงพลังมากแต่วันนี้ตื่นเต้นก็เลยไม่กล้าใส่เท่านั้นเองลูกสู้ต่อไปนะครับให้กำลังใจครับ
1: ขอบคุณครับแล้วทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับผมเรียนครับก็พอเลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดีเชิญครับไปสมัยแรกครับสะสมไป 20,000 บาทมองวงล้อหน่อยเร็วไปแกมองไปแกมอง

0: อนแรกกะจะไม่มองนะกะจะไม่มองหันไปมองปุ๊บแจ็คพอแตก 50,000 บาทเลยจ้า
1: คนล
0: ุกไม่หายใช่ไหมเอาฟังดีๆนะฮะคุณเดิมฮะจากสมัยแรกนะฮะมีอยู่ 20,000 บาทครับวันนี้รับทุนใหม่อีก 50,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 70,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยเป็นไงมันสุดยอดเลยใช่ไหม
1: ต
0: ื่
1: นเต้นมาก
0: คราวหน้าจะมองไม่มอง
1: ไม่มองไม่กล้ามองเลย
0: ไม่กล้ามองอ๋อรอหันมาทีเดียว
1: ใช่
0: โอเคติดตามการเดินทางของชาวมันนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงโด

ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์

0: จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จอยไม่นานเลย
1: ใช่ค่ะใช่นอกจากว่าจะมีความอดทนเงินเยอะใช่
0: เงินเยอะ
1: ใช่ใจเย็น
2: คุยกันต่อสิคะหยุดทำไมหรือว่าวางแผนจะทำอะไรหรือเปล่าคะ
1: อย่าคิดร้ายนักสิจ๊ะน้องลินพวกเราเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องโปรเจกต์ใหม่ที่จะประชุมกันเช้านี้จ้ะยังไงเราก็อย่ามาสายแล้วกันนะเราก็เตรียมใจไว้ด้วยเรื่องพี่คิดว่ามีคนอยากรู้เรื่องนี้กันเยอะเลยแหละ

0: การประมูลการกุศลน่ะแนทฝากด้วยนะคะไปด้วยตัวเองไม่ได้จริง
1: ๆไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวผมดูแลให้ผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สุด
0: ขอบคุณค่ะ

0: มีอะไร
1: เรื่องไอ้ปกป้องครับผมอยากจะมาขอโอกาสจากคุณพ่อแก้ตัวจากครั้งที่แล้วที่ผมทำพลาดไป
0: แกมีแผน
1: ครับคุณพ่อจะอนุญาตให้ผมจัดการไหมครับ
0: ว่ามาฝากด้วยนะ
1: คุณพ่อรอฟังข่าวดีได้เลยครับ

0: ก็ทำตามที่เสนอผมกันมาได้เลยนะเยี่ยมปิดประชุมแค่นี้ก็แล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนค่ะพวกเราทุกคนต้องการฟังคำอธิบายเรื่องคลิปที่แชร์กันในเพจของบริษัทผู้ชายที่อยู่ในคลิปเป็นสามีจริงๆของคุณลินใช่ไหมคะ
2: ตอบเข้าไปสิจ้าน้องลิน

0: ฮัลโหล
1: คุณปกป้องเหรอครับ
0: ครับผมปกป้องครับ
1: ผมตุลนะครับพอดีผมลืมมือถือเอาไว้ที่โต๊ะอาหารนะครับ

0: มเจอแล้วครับ
1: ผมรบกวนคุณปกป้องช่วยเอามือถือมาให้ผมได้นะครับพอดีว่าผมต้องรีบใช้ตอนนี้นะครับ
0: ให้เอาไปให้ที่ไหนครับ
2: ทุกคนเข้าใจถูกแล้วล่ะค่ะผู้ชายที่อยู่ในคลิปเป็นสามีของรินเองค่ะ
0: แล้วคุณรินแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพวกเราไม่รู้เรื่องเลย
3: ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ไม่ได้เชิญไปมันกระทันหันจริงๆ
4: ที่กระทันหันเพราะว่าร
2: ินไม่ได้ท้องค่ะใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆแล้วรินว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะรินจะแต่งงานกับใครหรือว่ารินทำอะไรก็ไม่เห็นต้องประกาศให้ใครรู้เลยนี่คะ
0: ถ้าคุณรินเป็นแค่พนักงานธรรมดาทั่วไปเนี่ยพวกเราไม่สนใจหรอกครับแต่นี่คุณรินเป็นลูกของคุณบรงฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็เท่ากับว่าคุณน่ะคือหน้าตาของบริษัทนะครับ

0: ุณตุ้น
1: ป้อง
0: นี่มือถือคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ผมขอตัวก่อนนะครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวดิหมูไหนๆมาแล้วเข้าไปในงานก่อน
0: ผมว่าไม่น่าจะเหมาะครับ
1: ไม่เหมาะอะไรแล้วนี่คิดมากนี่มันงานของคุณพ่อคือเป็นงานของครอบครัวเราปกติคุณแนทเขาจะเป็นเจ้าของงานแต่ว่าวันนี้เธอติดประชุมผมก็เลยต้องจับพระจับผูมาเป็นประธานงานประมูลหาเงินเข้ามูลนิธิของคุณพ่อเข้าไปช่วยกันดูหน่อยป่ะ
0: ผมว่ายิ่งเป็นงานของคุณพ่อนี่แหละยิ่งเหมาะเลยเดี๋ยวผมกลับดีกว่าครับคุณ
1: นี่ปกป้องคุณก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าคุณอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณพ่อเห็นนี่ไงก็ใช้งานนี้ซะเลยจะคิดมากทำไมอีก
2: ลินยอมรับนะคะว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญแต่การที่ลินแต่งงานก็ไม่เห็นจะเสียภาพลักษณ์ตรงไหนเลยนะคะลินไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ทำทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีลินกับคุณปกป้องรักกันแต่งงานกันมันก็ปกติถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอคะ
3: ใช่มันก็ถูกต้องเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่เหมาะสมกับการที่คุณลินไปแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้
2: ลินยังพูดไม่จบค่ะลินไม่ได้เลือกสามีที่ฐานะนะคะที่ลินเลือกคุณปกป้องเพราะคุณปกป้องเป็นคนดีเอไม่เหมือนคนบางคนนะคะที่ชอบทำตัวไม่เหมาะสมอะค่ะแต่งงานแล้วนะคะแต่ก็ยังแอบไปมีอะไรกับคนอื่น
4: รู้ไหมพี่ยองสุขมากเลย
2: ที่ได้ยินมาเนี่ยรุ่นราวข่าวลูกเลยนะคะมันก็มีอีกนะคะพวกประเภทที่ชอบทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอะค่ะ
5: ว้าวเฮงมากเลย
6: ลินพูดอะไรเพ้อเจ้ออย่างนั้นนะฮะ
2: ลินพูดลอยๆไปงั้นแล้วค่ะคุณพ่อใครอยากรับก็รับค่ะ
7: ผมว่าจะเปลี่ยนเรื่องเลยคุณลินพวกเราทุกคนต้องการคำอธิบายที่มากกว่านี้ครับ
8: ดิฉันว่าช่างมันเถอะค่ะ
3: ใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะนะเพราะว่าการแต่งงานของคุณลินเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับบริษัทดีนะ
8: ใช่ค่ะดิฉันเห็นด้วยดิฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณลินแต่งงานสามีคุณลินหล่อมากๆเลยค่ะ
3: แล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งกระเช้าของขวัญวันแต่งงานตามให้ไปหลังนะครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
3: คุณวรงครับถ้างั้นผมว่าแยกย้ายกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ที่กว่าแล้วมาทานข้าวดีกว่าครับ
6: โอเค

0: เป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงอะคะ
1: ไม่เป็นไรยังมีอีกแผนไม่ต้องเลย
0: นี่สามีของคุณละลินเหรอคะ
1: ดีครับ
2: ใช่ครับชื่อคุณปกป้องเป็นสามีของคุณลินครับ
0: แต่งงานกันเงียบจังเลยนะคะไม่รู้ข่าวเลยค่ะคุณปกป้องทำงานอะไรเหรอคะ
2: เป็นเจ้าของฟาร์มไข่มุกนะครับ
0: ล้อเล่นหรือเปล่าคะคุณตุล
2: ทำไมล่ะครับไม่เชื่อเหรอครับนี่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มไข่มุกจริงๆนะครับ
3: ตุลผมว่าผมกลับก่อนดีกว่า
2: เอ้าทำไมล่ะมึงเข้ามา
3: ขอโทษครับ
2: ที่เดินมาสาอะไรเนี่ยฮะ
3: ไม่เป็นไรครับ
2: ไม่เห็นเลยว่าแขกอยู่
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
2: เดี๋ยวผมกลับตีปกป้องนี่เดี๋ยวอีก5นาทีงานก็จะเริ่มแล้วอยู่ก่อนแป๊บนึงนะ
4: คุณลินสุดยอดมากเลยอะค่ะที่แท้ก็มีแผนสำรองเอาไว้แล้วนี่เอง
5: ข้างในนี้นะคะมีแต่เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นแหละเราก็ต้องมีเกราะป้องกันไว้บ้างแต่แค่ไม่คิดว่าจะต้องมาใช้กับคุณปกป้องอะค่ะ
4: นี่แสดงว่าคุณรินรู้เรื่องพวกเขามานานแล้วหรอคะ
5: ใช่พวกที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวพ่อตัวแม่นั้นเลยค
4: ่
5: ะ
4: ต่อไปนี้คงไม่มีเรื่องวุ่นวายใจแบบนี้อีกแล้วล่ะค่ะ
5: หวังว่าอย่างนั้นนะคะ
2: เอาละครับทุกท่านและบัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับเข็มกลัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เลยครับโอ้โหสวยงามมากเลยใช่ไหมครับทำท่าตกใจกันขนาดนี
6: ้เข็มกลัดหายไปไหนเนี่ย
7: ไม่มีเลยค่ะ
2: ทีนี้ก็เหลืออยู่แค่คนเดียวแล้วนายปกป้อง
3: แต่ผมไม่ได้เดินไปไหนเลยครับ
2: เอานะถึงไม่เดินไปไหนแต่ว่ามันก็จะเป็นต้องค้นนายเข้าใจฉันนะเพื่อความยุติธรรมไม่ต้องเดี๋ยวผมค้นเองไหนล่ะ
3: ขอโทษครับ
8: ที่เดินภาษาอะไรเนี่ย
3: ฮะไม่เป็นไรครับ

0: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
1: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
2: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
0: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
4: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: หัวหน้า
1: ไปโดดอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
4: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: เธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมา
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: เป็นยังไงบ้างคะตุล
8: นี่พอแล้วให้ทุกคนฟังหมดแล้วแกประกาศด้วยปากของแกเองว่าทำสำเร็จใช่ไหมไอ้ปกป้องมันถึงจะไม่กลับมาบ้านใช่ไหม
9: ครับผมทำตามที่คุณพ่อบอกทุกอย่างเลยครับ
8: แหมมันต้องให้ได้อย่างนี้สิสมกับที่เป็นลูกเขยคนโตแกไม่ทำให้ฉันผิดหวังเลยไปตุลเวลาดีๆอย่างนี้เราเปิดไวน์ฉลองกันสักขวดดีไหม
7: จะฉลองอะไรกันล่ะคะคุณพ
8: ่
7: อ
8: แล้วก
7: ็น้องลินอย่ารู้เลยจ้ะเดี๋ยวจะเสียใจเอาเปล่าๆนะ
10: เสียใจเรื่องอะไรคะ
11: สามีของแกโดนรวบเข้า
12: อยู่ครบเลยนะครับ
8: อ้าวแกมาได้ยังไงเอ้าแล้วไม่ใช่มันไปกับตำรวจแล้วเหร
9: อก็เกือบไปแล้วครับคุณพ่อตา
8: เอ้าทำไมไม่ส่งมันให้ตำรวจไปอ่ะก็มันขโมยของ
7: ขโมยของขโมยอะไรคะ
8: สามีแกขโมยเข็มกลัดไข่มุก
7: จริงเหรอคุณ
9: ผมไม่ได้ขโมยคุณแต่ว่ามีค

0: บางคนอยากให้ผมเป็นหัวขโมยเสียดายมันพลาด
1: ตกลงมันเกิดอะไรกันขึ้นคะเนี่ยทาวงงไปหมดแล้วอ่ะ
2: นั่นสิตุลนี่มันเรื่องอะไรกัน
3: ท่านครับขออนุญาตนะครับผมขอเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับจากที่ท่านได้สั่งให้ผมไปจับตาดูเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับ
4: และบัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับเข็มกลัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เลยครับ
5: เข็มกลัดหายไปไหนเนี่ยคนโตนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
6: นายปกป้อง
0: แต่ผมไม่เดินไปไหนเลยนะครับ
6: เฮ้ยเอานะถึงไม่เดินมันก็จำเป็นต้องค้น

0: จอไหมครับคุณตูน
1: ไม่เจอครับ
0: แล้วเข็มกัดฉันหายไปได้ยังไงในเมื่อค้นตัวหมดทุกคนแล้วอ่ะ
1: ยังไม่ครบทุกคนนะครับยังขาดอีกคนนึงคุณตุนแกจะบ้าเหรอฉันไม่ได้เอาไป
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับเพื่อความยุติธรรม
0: ฉันคนเอง

0: ายแล้วนี่เป็นฝีมือคุณเหรอเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าลูกเขยคุณระรองจะเป็นหัวขโมยซะเองอ่ะ
1: หัวแก่ใช่ไหมนี่จะทำได้ไง
2: ก็ใช้วิธีเดียวกับคุณไง
3: เรื่องราวก็เป็นแบบนี้แหละครับแต
4: ่ยังมีแต่อะไรเหรอ
3: แต่ที่คุณตุลไม่โดนเจ้าของเข็มกัดไข่มุกเอาเรื่องเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณปกป้องเนี่ยช่วยเอาไว้ครับ
0: ฉันจะเรียกตำรวจมาจับคุณเข้าคุก
5: ใจเย็นก่อนนะครับคุณสมประสงค์คือเฮ้ยแกเฮ้ยรีเฮ้ยเฮ้ยก็ใจเงินเรื่องเข้าใจผิดนะครับมันมาอยู่ในกระเป๋าผมได้ไงไม่รู้อ่ะผมโดนจัดฉากครับ
6: เอางี้ดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเอง
2: แก
6: แต่ไม่ได้เอาตำรวจมาจับคุณตุลนะครับเอามาจับคุณต่างหาก
0: จับฉันข้อหาอะไรแกจะทำอะไรอ่ะแกจะทำอะไร
6: คุณสมประสงค์ครับไข่มุกของคุณเนี่ยผิวเรียบเนียนสมบูรณ์แบบ
7: เวลาแสงตกกระทบเนี่ยไข่มุกของคุณเป็นสีขาวสวยงาม
0: แน่สิ
6: ที่ผมพูดมาเนี่ยคือคุณสมบัติของไข่มุกปลอมผมคุกคีอยู่กับวงการไข่มุกมาตั้งแต่เด็กแค่ผมมองแวบเดียวผมก็รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรปลอมไข่มุกแท้มักจะมีตำหนิผิวอาจจะขรุขระบ้างเล็กน้อยนั่นคือคุณสมบัติของเขาเวลาที่ไข่มุกกระทบกับแสงสีของไข่มุกจะเปลี่ยนสีกุหลาบและสีงาช้างเป็น2สีหลักของสีโอเวอร์โทนของไข่มุกสีขาวและที่สำคัญคุณสมบัติของไข่มุกเขาจะมีความเย็นมากกว่าอุณหภูมิห้องคุณผู้หญิงครับแหวนที่คุณใส่อยู่เนี่ยคือไข่มุกเซาซีถูกไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
6: คุณช่วยถอดเอาไว้แล้วก็กำไว้ที่มือขวาได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
6: แล้วคุณช่วยกำไข่มุกเม็ดนี้ไว้ที่มือซ้ายด้วย

0: แล้วคุณช่วยตอบผมหน่อยว่าไข่มุกข้างไหนที่มีความเย็นมากกว่ากัน
1: ไข่มุกของฉันค่ะ
0: คุณสมประสงค์ไข่มุกที่คุณเอามาประมูลเนี่ยเป็นของปลอมและส่วนเนี่ยปลอมแน่นอนสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าช่อชนคุณตั้งใจเอาเงินครึ่งหนึ่งของการประมูลเอาเข้ากระเป๋าตัวเองคุณคือมิจฉาชีพ
2: ไม่จริงไม่จริงนะครับ
1: จะไ
0: ปรอปภเอาตัวมันไป
2: ทำอะไร
0: คุณครูจะคิดว่าผมเป็นคนใจดีแต่ในเมื่อคุณทำผิดคุณก็ต้องรับโทษเอาตัวมันไป
2: ไม่ฉันไม่ได้กินบ้าอย่าไปเชื่อมันฉันไม่ได้ทำไอ้บ้าออกไป
3: เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: คุณสมประสงค์ถูกตำรวจจับไปครับตำรวจยังขยายผลจับได้ทั้งแก๊งเลยนะครับตกลงแล้วคุณสมประสงค์เนี่ยเป็นไฮโซจอมปลอมครับเรียกว่างานนี้คุณปกป้องช่วยปิดคดีให้ตำรวจเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยปรบมือครับ
5: อย่าหยุดไอ้ที่แกพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันความจริงเหรอ
0: จริงสิครับคุณพ่อตาแต่ว่าเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวนะครับความจริงทั้งหมดเนี่ยคือว่าจริงๆแล้วผมกับคุณตุลเพื่อนรักของผมเนี่ยเราช่วยกันนะครับเพื่อจับ18มงกุฎที่ชื่อว่าคุณสมประสงค์จริงไหมครับคุณยุทธ
4: อ๋อครับใช่แล้วครับก็คือคุณปกป้องกับคุณตุลนะครับร่วมมือกันสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาครับ
0: คือว่าพวกเรานี่มองออกนะครับว่าไข่มุกที่เอามาประมูลเนี่ยเป็นของปลอมก็เลยซ้อนแผนจับโจรซะอยู่หมัดถูกไหมตุลเพื่อนรักถูกไหม
6: ครับเป็นอย่างที่ปกป้องพูดทุกอย่างคร
5: ับ เย่หมายความว่าทั้งหมดนี่เป็นการแสดง
0: ถูกต้องครับคุณพ่อตาทั้งหมดนี่เป็นการแสดง
4: แล้วงานในวันนี้นะครับก็จบลงด้วยดีครับทุกคนที่มาในงานเนี่ยต่างประทับใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับปรบมือครับ
5: เฮ้ยไปปรบมืออะไรกันมากมายพอได้แล้ว
1: แม่คะครั้งนี้ฉันผิดหวังมาก

0: คุณเห็นหน้าคนพวกนั้นป่ะหน้าซีดเป็นกระดาษเลยอ่ะคุณคงช็อกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าแบบคุณจะซ้อนแผนแบบนั้นน่ะคุณเจ๋งอ่ะยิ้มอะไร
1: จะปล่อยมือผมได้ยัง
0: ไม่ได้อยากจับซะหน่อย
1: ไม่ต้องแก้ตัว
0: ไม่ได้แก้ตัวคุณไปฉลองกันไหม
1: ฉลอง
0: ก็ฉลองที่คุณทำให้คนพวกนั้นหน้าแตกแล้วไปไหมไม่เคยทานร้านแบบนี้เลยใช่ไหมล่ะ
1: ครับนี่คุณรู้ไหมว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะเนี่ย
0: อาหารร้านนี้อร่อยมากเลยนะคุณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รางวัลระดับโลกเลยนะ

0: แม่ทุกอย่างเลยอ่ะไม่เหมือนพี่นัทกับยายพาวเลยอ่ะแค่พูดว่าอยากได้อะไรอ่ะสักพักก็จะมีสิ่งนั้นมากองอยู่ตรงหน้าเลยนะคุณมาแคนมาให้เลยอ่ะคุณแม่น้อยใจที่สุดเลย
1: คุณลินคุณอย่าร้องไห้อายคน
0: วันแรกฉันไปทำงานแล้วคุณฉันใส่รองเท้าคนละข้างไปทำงานนี่คุณรู้ปะคุณบ้าเลยอ่ะตลกบ้าเปล่าวะสติไม่มีมีแต่สตังค์นี่รู้จักอันนี้ปะ
2: ป๋า
0: ป๋าเอาตังค์ป๋าบ้าคุณพ่อระเบียงตลอด

0: ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ๊ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็ก
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
1: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065520ไทยประกันชีวิต
0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: เทนฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
8: รักกูโลกเลย
9: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
7: คู่ต่อสู
10: ้ตลกมากอ่ะ
11: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณเปอร์เลส
12: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
7: คู่แค้น
13: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
14: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
7: คู่ตรงข้าม
15: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
16: อยากลองดีกับกูใช่ไห
17: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
7: คู่เพื่อน
18: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
7: คู่ใครกันแน
19: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
9: เฮ้ยฮัลโหล
12: บอกว่า
7: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: เซิร์ชถามหน่อยดิ
1: หัวหน้าไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
5: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปล่อยเหมือนกัน
6: ไม่ไปหรอกร้านนี
7: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
4: ่ทีมผู้ชายอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นปะ
8: คนพวกนี้มันหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะ
4: อย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
9: ลุยเลยไหม
10: เอาเลยสิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
11: ทุกวันอังคาร
12: เวลา3ทุ่มครึ่ง
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
11: โทรออก
13: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้เตือนภัยเจนซีเหยื่ออันดับ1มิจฉาชีพล่าสุดหลอกนักศึกษาสาววัย19ปีอ้างเป็นตำรวจขู่จนเหยื่อรีดเงินพ่อแม่ 800,000 กำลังจะขอเพิ่มอีก1ล้านแต่ตำรวจบุกช่วยได้ทันสุโขทัยระทึกกลางดึกน้ำป่าทะลัก3รอบ2เข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วน้ำสูงกว่า50ซมกระทบกว่า300หลังคาเรือนชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำกรมอุตุเตือน 9-11 กันยายนฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: ชาติก่อนไอ้ปกป้องมันทำบุญมาด้วยอะไรนะฉันถึงทำอะไรมันไม่ได้สักที
1: ผมถึงได้บอกท่านไงครับว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะครับท่าน
0: ไอ้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมหรอกแต่มันเกี่ยวที่ฉันเกิดมาเป็นพ่อที่มีลูกสาวแล้วฉันทนเห็นลูกสาวฉันถูกหลอกไม่ได
2: ้ครับ
0: ถ้าสักวันหนึ่งแกได้เป็นพ่อคนแกจะเข้าใจวันที่ลูกสาวของแกเติบโตจนกระทั่งเขาเลือกทางเดินของชีวิตของเขาเองได้วันที่เราไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาอีกแม้แต่จะปกป้องภัยให้กับเขาวันที่เราต้องยืนอยู่ที่เดิมมองเขาอยู่ห่างๆฉันผิดมากเลยที่ฉันพยายามที่จะกันคนชั่วๆออกไปจากชีวิตของลูกฉันที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าฉันรักและก็หวังดีกับลูกก็ทำให้

0: ั่นมันหน้าท้องผมยังไม่หายเมาอ่ะ
1: เมาอะไร
2: อู้เมาสักหน่อย
0: คุณไงเมาคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณเมาที่คุณไม่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เหวี่ยงผมปรับตามอารมณ์คุณไม่ทันนะเนี่ย
1: ตลกแล้วคุณฉันไม่เคยเมากับคนที่ฉันไม่สนิท
0: แหมผมว่าแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้มาดูนี่มาไม่เคยเมากับคนไม่สนิทนะดู

0: ไม่จริงอ่ะไม่ใช่ฉันหรอกคุณตัดต่อใช่ไหมเอาหน้าฉันไปใส่ใช่ไหม
1: นี่คุณ
2: นี่ไม่ใช่ดีเฟกนะถ้าผมทำได้ขนาดนี้ผมไปเป็นสายลับแล้วคุณนี่แหละตัวจริงเสียงจริงเลยเวลาคุณเมาเนี่ยคุณรั่วใช้ได้เลยนะ
0: พ
2: ี่อะไร
0: ฉันทำอะไรมากกว่าที่ร้องเพลงไหม
1: เฮีย
0: เอามาเลยคุณ
2: ให้ผมไม่ให้ถ้าผมให้คุณไปแล้วผมจะมีอะไรไว้ดูใครเฮีย
0: จะดูอีกทำไมเล่า
1: ผมชอบดูคุณน่ารักจะตาย
0: น่ารักอะไรเล่าน่าเกลียดจะตาย
2: เฮ้ยไม่ให้
0: คุณไม่เอางั้นเอางั้นเฮ้ย

0: กับฉันทำไม
1: จะโวยวายคุณถ้าคุณไม่อยากให้เขาจับโกหกเราได้ข้างหลังคุณทางขวาคราวก่อนแม่เลี้ยงครั้งนี้พี่เคยผมว่าเราคงต้องจัดหนักให้เขาดูแล้วคุณครับพี่รักถ้าถึงที่ทำงานแล้วโทรหาผมด้วยนะผมเป็นห่วง
0: ได้แต่อยู่บ้านเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะระวังหมามันจะกัดเอานะ
1: บาย
0: นะไปแล้วเนาะ
1: บายบาย
0: บายบาย

0: แอบดูผมจูจีกับเมียผมเนี่ยสนุกนะ
1: ใครว่าฉันแอบดูฉันแค่เดินผ่านมาเฉยๆ
0: จะเชื่อดีไหมนะ
1: เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่มีอะไรไหมถ้าไม่มีแล้วก็หลีกไป
0: รู้นะว่าคุณคิดยังไงกับเมียผมคนอย่างผมเนี่ยเวลาที่ใครมายุ่งกับผู้หญิงของผมหรือว่าของผมบางทีผมอาจจะทำอะไรที่มันสิ้นคิดหรือว่าพูดอะไรที่มันแย่ๆออกไปนะสำหรับคุณตุ้ม
1: นี่จะขู่ฉันเหรอ
0: ไม่ได้ขู่พูดจริงๆว่าแต่ว่าเมียคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นชู้ในมันนอนกับคนอื่น
1: มาบอกว่าเย็นๆครับคุณตุ้ม
0: ผมว่าเราสองคนอยู่แบบสันติดีกว่านะครับ
1: เจอกูจัดหนักแน่

0: แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะโทรกลับไม่มีมารยาทเลยเคาะห้องไม่เป็นหรือไง
1: ลินจะมีมารยาทกับแค่บางคนเท่านั้นนะคะ
0: นางลิน
1: ไม่ได้มาชวนทะเลาะลินแค่จะมาถามพี่แนทว่าทำไมยอดเงินในบัญชีของมูลนิธิที่พี่แนทดูแลอยู่ถึงไม่ตรงกับยอดเงินของคนที่บริจาคเข้ามา
0: แกแอบดูบัญชีฉันโดยไม่ขออนุญาตงั้นหรอ
1: ไม่ได้แอบค่ะลินตั้งใจเอามาดูเลยแหละว่ายังไงคะพี่แนท
0: ฉันไม่ตอบเพราะคุณพ่อยกมูลนิธินี้ให้ฉันแล้วแกไม่เกี่ยว
1: เกี่ยวสิคะเพราะว่ามูลนิธิเนี้ยเป็นมูลนิธิที่แม่ของลินกับคุณพ่อร่วมกันก่อตั้งกันขึ้นมา
0: แกลืมไปหรือเปล่าแม่ก็ตายไปแล้ว
1: พี่แนท
0: แกไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ฉันจะตรวจสอบบัญชีด้วยตัวของฉันเองว่ามันเป็นอย่างที่แกพูดหรือเปล่ายังไงก็ขอบใจแล้วกันนะที่มาเตือน
1: ลินไม่ปล่อยเรื่องนี้เอาไว้แน่ค่ะลินต้องรู้ให้ได้ว่าพี่นัททำอะไรกับมูลนิธิของแม่ลินหรือเปล่า
0: แกหมายความว่ายังไง
1: หมายความตามที่พูดนั่นแหละค่ะพี่นัททำอะไรไว้หรือเปล่าล่ะคะถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่เห็นต้องกลัวแต่ถ้าทำเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีก็แล้วกัน

0: มันจะอะไรกันนะกันนะแกควรจะสำนึกบุญคุณฉันมากกว่านะที่ช่วยแก้สถานการณ์ให้มูลนิธิที่แม่แกรักเนี่ยไม่ถูกปิดไม่ใช่มายืนด่าท่านจอจอแบบนี้ออกไปได้แล้ว
1: ลินออกไปแน่ค่ะแต่ลินอยากให้พี่นัทรู้อย่างนึงว่าคนอย่างลินเป็นประเภทกัดไม่ปล่อยกัดเจ็บด้วยนะคะ
0: ลินใจคอแกจะขวางทุกเรื่องเลยแม่

0: พาวดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอคุณพาวคิดถึงคุณมากเลยอ่ะ
1: ผมก็คิดถึงคุณคิดถึงจังเลยแล้วไอ้นั่นมันอยู่ไหน

0: คุณนุ้งคะนี่คุณปกป้องสามีพี่ลินคุณปกป้องคะนี่นุสามีพราวเองค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนุ
0: เอาที่รักคุณปกป้องเขาทักทายไม่ได้ยินเหรอคะ
1: ไม่ได้ยินนะจ๊ะไม่รู้ว่าหูผมเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่า
2: อุ๊ยกลิ่น
0: เป็นอะไรเหรอคะที่รัก
2: กลิ่นเหรอคะ
1: เหม็นไหมจ๊ะ
2: โอ๊ย
1: พอดีกว่าครับฉีดขนาดนี้เปลืองสเปรย์ด้วยอย่าว่าแต่เชื้อโรคจะตายเลยแมงวีแมงวันแถวนี้ก็จะตายไปด้วยนะครับ
2: ขอสเปรย์คืนด้วย
1: อะไรนะครับ
2: ขอสเปรย์คืนด้วย
1: นี่ครับนี่เดี๋ยวอีกนิด
2: เฮ้ย
1: สักนิดนึง
2: เฮ้ย
1: ฉลาดมากเก่งมากครับนี่แฟนคุณพราวนี่ถือว่าฉลาดมากเลยครับเสียดายผมไม่ได้เอาขนมมาด้วยไม่งั้นผมจะให้รางวัลตั้งเลย
2: ชิดดอก
1: ผมล้อเล่นนะครับอันครับสเปรย
2: ์แกหาว่าฉันเป็นหมาอย่างนั้นเหรออ
1: ้าวผมยังไม่ทันพูดเลยอย่าเพิ่งร้อนตัวสิครับใจเย็น
2: ๆไอ้ปกป้องแกหาว่าฉันเป็นหมาไอ้ปกป้องตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครทำกับผมอย่างนี้มาก่อนเลยไอ้เลวไอ้ทั่วไอ้คนท่านต่ำ
3: คุณเห็นฤทธิ์เดชไปแล้วใช่ไหมคะคนในบ้านนี้ไม่มีใครสู้มันได้เลยอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ต้องเป็นห่วงคนอย่างมันเนี่ยต้องเจอกับคนอย่างผมนี
0: ่ถ้าคุณกำจัดมันออกจากบ้านหลังนี้ได้คุณพ่อต้องยกให้คุณเป็นลูกเขยนัมเบอร์วันแน่เลยค่ะ

0: ินคิดว่าคุณนัทยักยอกเงินของมูลนิธิเหรอคะ
1: กลิ่นมั่นใจ 100% เลยล่ะค่ะกลิ่นให้ผู้เชี่ยวชาญดูบัญชีนะคะบัญชีมีการตกแต่งจริงๆแต่ถ้าเราจะเล่นงานพี่นัทเนี่ยเราต้องหาหลักฐานให้ได้มากกว่านี
0: ้พี่นัทนี่แย่มากเลยนะคะเงินช่วยผู้ประกาศแท้ๆยังโกงได้อ่ะจิตใจทำด้วยอะไรเดี๋ยวนะคะแล้วคุณลินนึกยังไงอ่ะถึงเอาบัญชีมูลนิธิมาตรวจสอบ
1: ก็เหตุการณ์ที่แกลเลอรี่นั่นแหละค่ะมันทำให้ลินรู้ว่าเราไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นแบบที่คิดจริงๆด้วยมูลนิธิเนี่ยแม่ลินสร้างมาด้วยความรักท่านต้องการจะช่วยเหลือคนแต่พอท่านเสียก็มาเจอพวกฉวยโอกาสลินไม่ยอมให้มันทำสำเร็จหรอกนะคะคอยดูนะคะลินต้องเอามูลนิธิของแม่ลินกลับคืนมาให้ได้

0: นางริมเอาจริงแน่ค่ะงานนี้ถ้าทำมันต้องรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับบัญชีของมูลนิธิที่เราทำขึ้นเพื่อหลอกคุณพ่อแต่ที่มันยังไม่เล่นงานเราตรงๆเนี่ยคงเป็นเพราะมันยังไม่มีหลักฐาน
1: แต่ถ้าคุณลินเรียกตรวจสอบขึ้นมาและพบว่าจำนวนเงินยอดจริงมันไม่ตรงกับยอดในบัญชีนะ
0: โอ้ยมันคงเล่นงานนะจนไม่ได้ผุดได้เกิดเลยล่ะค่ะแล้วมันก็คงจะไปบอกคุณพ่อไม่ให้แต่งตั้งนัดเป็นประธาน
1: เราต้องหาเงินมาคืนมูลนิธิ
0: จะบ้าเหรอคุณเราเอาไปเยอะขนาดนั้นจะไปหามาจากไหน
1: ใครโทรมาคุณ
0: ไม่รู้อะค่ะนั้นไม่อยากรับสาย
1: เดี๋ยวผมรับให้เองฮัลโหลครับไม่ทราบว่าใครต้องการเรียนสายกับคุณแนทครับคุณมนูน

0: วัสดีค่ะคุณมนูน
1: สวัสดีครับ
0: แนทนะคะและนี่ก็คือตุลสามีของแนท
1: สวัสดีครับคุณแน
0: ทไม่ทราบว่าคุณมนูนไปเอาเบอร์ส่วนตัวของแนทมาจากไหนเหรอคะ
1: คุณแนทเป็นคนที่มีชื่อเสียงหาเบอร์ได้ไม่ยากหรอกครับแต่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่โทรหาคุณแนทโดยตรงเพราะผมไม่ไว้ใจใครกลัวว่าเงินจะไม่เข้ามูลนิธิแล้วก็จะไม่ไปช่วยคนจริง
2: ๆคุณมนูนนี่เป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนะครับ
1: เราได้มาเยอะก็ควรช่วยเหลือคนไม่มีบ้างรู้จักรับแล้วก็ควรรู้จักให้บ้าง
0: ประเสริฐมากๆเลยนะคะคนแบบนี้ล่ะค่ะที่สังคมต้องการไม่ทราบว่าคุณมนูนเนี่ยมีความประสงค์ว่าจะบริจาคที่ยอดเท่าไหร่ล่ะคะ

0: 10ล้าน
1: ครับน้อยไปเหรอครับ
2: ไม่ใช่เลยค่ะคือต้องเรียนแบบนี้นะคะด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ค่อยมีใครบริจาคเข้ากองทุนหรอกค่ะการที่คุณมนูนบริจาคได้ยอดเท่านี้เนี่ยแนทแล้วก็สามีของแนทรู้สึกตื้นตันมากๆเลยยังไงก็ขอขอบคุณแทนผู้ได้โอกาสด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะและนัดขอรับรองนะคะว่าเงินของคุณมนูนเนี่ยจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ดีครับ

0: คเออฝากดูเรื่องนี้ให้จบเลยนะ
1: ใช่ค่ะท่านประธาน
0: ไอ้มนุมาที่นี
2: ่ครับผมเห็นเขาคุยอยู่กับคุณแอดแล้วก็คุณตุ้นนะครับ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเช้าช่องวันครับอังคารที่8กันยายนกับเรา2คนนะครับวันนี้อยู่กับพี่ออดอลลินครับและผมอามพิพัฒน์ครับชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับรวมถึงนะครับออนไลน์ก็ได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มของวันดีครับรวมถึงข่าวช่องวันแล้วก็วันนิวส์กันด้วยนะครับ YouTube Facebook และ